ไม้ของไทยเช่นแถบจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับส่วนทรัพยากรน้ำเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีทรัพยากรน้ำค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ทั้งแม่น้ำที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและลำคลองที่เกิดขึ้นจากการขุดลอกของมนุษย์นะครับประกอบกับมีพื้นที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ที่เกิดจากที่ราบลุ่มแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์นะครับรวมไปถึงทรัพยากรที่เกิดจากท้องทะเลด้วยนะครับประการต่อมาก็คือทรัพยากรดินนะครับทรัพยากรดินมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะทางภูมิประเทศดินในภาคเหนือมีลักษณะเป็นดินตื้นนะครับมีหินและกรวดปะปนอยู่มากดินในภาคกลางมีลักษณะเป็นดินเหนียวและดินเหนียวปนทรายแห้งนะครับส่วนในภาคใต้นะครับมีลักษณะดินเป็นดินปนทรายร่วนและดินตะกอนตามริมแม่น้ำส่วนดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยมีลักษณะเป็นดินปนทรายหรือว่าดินรุกรังนะครับนอกจากนี้นะครับบริเวณภาคใต้และภาคตะวันออกของไทยเนี่ยก็จะมีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นทรัพยากรมีค่าสำคัญนะครับโดยเฉพาะยิ่งเป็นแหล่งทำประมงน้ำทะเลนะครับและแหล่งธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งถือว่านำรายได้หลักเข้ามาสู่ประเทศด้วยขณะเดียวกันบริเวณพื้นที่ชายฝั่งเนี่ยนะครับยังเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งที่ทรงคุณค่าของประเทศด้วยนะครับนอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับทรัพยากรแร่และพลังงานนะครับประเทศไทยนะครับอย่างที่ได้กล่าวนะครับมีแร่เศรษฐกิจหลายชนิดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจอาทิเช่นดีบุกวุ้นแฟมตะกั่วนะครับนอกจากนี้ในท้องทะเลเนี่ยยังมีพลังงานปิโตรเลียมที่ขุดพบในอ่าวไทยและพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากพลังงานน้ำรวมถึงพลังงานถ่านหินด้วยซึ่งทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยจะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยตลอดมานะครับประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานมานับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับเริ่มตั้งแต่ยุคหินเก่าหินกลางและหินใหม่นะครับซึ่งในยุคดังกล่าวเนี่ยมีมนุษย์โบราณเนี่ยอาศัยอยู่ในดินแดนแถบประเทศไทยเนี่ยเนิ่นนานมาแล้วนะครับตัวอย่างที่สำคัญนะครับในยุคหินเก่าเนี่ยเราขุดค้นพบแหล่งโบราณคดีที่ณที่สำคัญก็คือบริเวณสถานีบ้านเก่าและสถานีวังโพจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนอกจากนี้ในช่วงยุคหินกลางเนี่ยนะครับและยุคหินใหม่เนี่ยก็ยังมีแหล่งโบราณคดีสำคัญที่มีชื่อเสียงเช่นแหล่งโบราณคดีศพคำจังหวัดเชียงรายนะครับแหล่งโบราณคดีถ้ำหลังโรงเรียนนะครับและแหล่งโบราณคดีถ้ำหมอเขียวจังหวัดกระบี่รวมไปถึงที่มีชื่อเสียงมากก็คือแหล่งโบราณคดีถ้ำผีแมนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับนอกจากนี้มนุษย์โบราณเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ยังพัฒนาวิถีชีวิตตัวเองเรื่อยมาจนกระทั่งก้าวเข้าสู่ยุคปลายหินใหม่จนถึงช่วงยุคโลหะนะครับก็จะมีการพบแหล่งโบราณคดีที่สำคัญเช่นแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีแหล่งโบราณคดีโนนนกทาจังหวัดขอนแก่นแหล่งโบราณคดีบ้านเก่าจังหวัดกาญจนบุรีนะครับรวมไปถึงแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาทจังหวัดนครราชสีมาเหล่านี้เป็นต้นซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงเห็นถึงว่าบริเวณพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยนะครับมีมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยอาศัยอยู่มาแล้วอย่างเนิ่นนานนั่นเองนะครับต่อมานะครับในช่วงสมัยประวัติศาสตร์นะครับช่วงที่มนุษย์เนี่ยเริ่มมีอักษรหรือว่าภาษาเขียนขึ้นใช้แล้วซึ่งก็จะเป็นรากฐานที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากในช่วงยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั่นเองนะครับสำหรับในตอนนี้เนี่ยเราก็จะรู้จักบ้านเมืองโบราณและอาการรัฐจารีตที่สำคัญนะครับในบริเวณประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงดังกล่าวเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญของพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะครับจากหลักฐานทางโบราณคดีและหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยก็ปรากฏว่ามีแว่นแคว้นบ้านเมืองโบราณเนี่ยกระจายทั่วไปในทุกภูมิภาคของไทยหลากหลายกันไปในแต่ละพื้นที่แล้วก็มีระดับความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยแตกต่างกันไปด้วยนะครับแว่นแคว้นบ้านเมืองโบราณที่สำคัญอาทิเช่นบ้านนะครับหรือว่าเมืองสุพรรณภูมิซึ่งมีที่ตั้งอยู่บริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีในปัจจุบันนะครับมีพัฒนาการต่อเนื่องจากชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับโดยเฉพาะยิ่งราวช่วง200ปีก่อนคริสตกาลเนี่ยนะครับเมืองโบราณอู่ทองเนี่ยได้รับอิทธิพลจากอินเดียหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมนะครับในเรื่องความเชื่อศาสนานะครับรวมไปถึงเมืองโบราณอู่ทองเนี่ยยังมีฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าเก่าแก่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะครับ อีกแว่นแคว้นหนึ่งที่สำคัญก็คือแคว้นทวารวดีนะครับภายหลังเมื่อเมืองอู่ทองเนี่ยเริ่มเสื่อมอำนาจลงและกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นทวารวดีเนี่ยที่เจริญก้าวขึ้นมามีบทบาทแทนที่นะครับเราสันนิษฐานกันว่าศูนย์กลางของทวารวดีแรกๆเนี่ยน่าจะตั้งอยู่บริเวณเมืองอู่ทองนะครับซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยแคว้นทวารวดีนะครับเจริญสูงสุดในช่วงศตวรรษที่7ถึง9นะครับมีเมืองนครปฐมโบราณเป็นศูนย์กลางนะครับทวารวดีเนี่ยถือว่าเป็นอาณาจักรของชาวมอญซึ่งรับ
วัฒนธรรมอินเดียเข้ามาเป็นหลักนะครับโดยมีวัฒนธรรมเนี่ยผูกพันกับพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับหลักฐานที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีของแคว้นทวารวดีได้แก่ใบเสมาแล้วก็ธรรมจักรซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับยังปรากฏพัฒนาการของแว่นแคว้นบ้านเมืองสำคัญก็คือแคว้นละโวนะครับหรือบริเวณที่เป็นเมืองลพบุรีในปัจจุบันนะครับซึ่งเป็นรัฐที่รับอิทธิพลทั้งศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์รวมถึงรับอิทธิพลของขอมเข้ามารับเข้ามาปรับใช้ในบ้านเมืองของตนนะครับโดยเฉพาะยิ่งการรับวัฒนธรรมพุทธศาสนาจากบริเวณเมืองทางตอนใต้และรับวัฒนธรรมพราหมณ์จากพวกขอมนะครับที่สำคัญเลยเนี่ยนะครับละโวเนี่ยได้รับการยอมรับว่าเป็นแว่นแคว้นบ้านเมืองโบราณที่เป็นศูนย์กลางอารยธรรมของบริเวณพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยนะครับต่อมานะครับจะเป็นอาณาจักรสำคัญของคนไทยนะครับก็คืออาณาจักรสุโขทัยนะครับสุโขทัยเนี่ยก่อตั้งขึ้นในราวปีคริสตศักราช1238โดยมีประถมกษัตริย์ก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์นะครับและที่เรารู้จักกันดีก็คือมีพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยเป็นหนึ่งในกษัตริย์องค์สำคัญนะครับสุโขทัยเนี่ยได้รับการยอมรับและสันนิษฐานกันว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาอักษรไทยที่จะกลายเป็นรากฐานภาษาไทยในปัจจุบันนี้นะครับมรดกที่สำคัญที่เป็นที่รู้จักกันดีของสุโขทัยนะครับก็คือความเชื่อว่าสุโขทัยเนี่ยเป็นจุดกำเนิดการปกครองแบบพ่อปกครองลูกนะครับเนื่องจากสุโขทัยเป็นแว่นแคว้นบ้านเมืองขนาดเล็กพระมหากษัตริย์เนี่ยทำหน้าที่เป็นเสมือนหนึ่งบิดาทำหน้าที่ปกครองบุตรก็คือประชาชนนะครับนอกจากนี้ในช่วงสมัยของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งเนี่ยสุโขทัยยังได้มีการนำระบบธรรมราชาก็คือพระมหากษัตริย์ที่ทรงทศพิธราชธรรมเนี่ยมาปรับใช้ในการปกครองของตัวเองด้วยนะครับอย่างไรก็ตามอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยนะครับดำรงอยู่ได้ราว200ปีก่อนจะสิ้นสุดลงเนื่องจากถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาซึ่งจะกลายเป็นอาณาจักรสำคัญที่พัฒนาตัวเองขึ้นมาในห้วงหลังด้วยนะครับต่อมาเป็นอาณาจักรอยุธยานะครับได้รับการสถาปนาขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าอู่ทองในปีคริสต์ศักราช1350นะครับอยุธยาเนี่ยเป็นอาณาจักรที่เป็นศูนย์กลางของคนไทยเนี่ยยาวนานถึง417ปีด้วยกันก่อนที่จะลงเพราะถูกกองทัพพม่ารุกรานเมื่อปีคริสต์ศักราช1767ในรัชกาลสุดท้ายก็คือรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าเอกทัตนะครับในเชิงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับอยุธยาเนี่ยเกิดจากการรวมแคว้นโบราณสำคัญเข้าด้วยกันก็คือละโวและก็สุพรรณภูมิซึ่งเจริญมาก่อนหน้ามีที่ตั้งบนภูมิศาสตร์สำคัญก็คือมีลักษณะสันฐานเป็นเกาะขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยแม่น้ำสามสายก็คือเจ้าพยาป่าสักลพบุรีนะครับมีฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าในภูมิภาคแล้วก็เป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติที่สำคัญนะครับที่สำคัญเลยอยุธยาเองเนี่ยยังครอบครองที่ราบทางการเกษตรกรรมขนาดใหญ่ทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งการเกษตรและก็การค้าแล้วก็มีความมั่นคงในเชิงที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับอยุธยาเองเนี่ยยังมีกฎระเบียบการปกครองที่ซับซ้อนขึ้นตามขนาดของอาณาจักรที่ขยายใหญ่ตัวมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งระบบจตุสโดมนะครับซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานย่อยก็คือกรมเวียงกรมวังกรมคลังแล้วก็กรมนานะครับรวมไปถึงแนวคิดในการแบ่งแยกอำนาจการบริหารราชการแผ่นดินระหว่างสมุหกลาโหมที่ดูแลทหารกับสมุหนายกที่ดูแลพลเรือนนะครับนอกจากนี้อยุธยาเองเนี่ยยังเกิดแนวคิดเทวราชานะครับหรือว่าสมมุติเทพตามคติพราหมณ์ฮินดูซึ่งจะเป็นมรดกแนวคิดทางการเมืองที่ยังคงได้รับการสืบทอดในเวลาต่อมาด้วยนะครับอยุธยาเองเนี่ยยังมีรากฐานพระราชพิธีและก็กฎระเบียบต่างๆที่ตอกย้ำความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยอาทิเช่นงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือว่ากฎมณฑลบาทนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบการปกครองให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ในเวลาต่อมานะครับต่อมานะครับภายหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาเนี่ยล่มสลายลงนะครับกรุงธนบุรีเนี่ยก็ได้รับการสถาปนาแล้วก็ฟื้นฟูขึ้นมาเป็นศูนย์กลางอาณาจักรของคนไทยอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามนะครับกรุงธนบุรีเนี่ยก็ดำรงฐานะเป็นศูนย์กลางอยู่เพียง15ปีเท่านั้นภายหลังนะครับเมื่อเกิดการจลาจลขึ้นในช่วงปลายกรุงธนบุรีเนี่ยรัชกาลที่1เนี่ยก็ปราบดาพิเศษแล้วก็สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยขึ้นเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศไทยนะครับสิ่งสำคัญนะครับของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับที่เราจะได้
ศึกษาต่อไปนี้ก็คือว่าประการแรกนะครับในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นระหว่างรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3เนี่ยก็ยังเป็นสยามที่เป็นสังคมจารีตยึดถือแบบอย่างจากกรุงศรีอยุธยาทั้งการปกครองและธรรมเนียมราชสำนักนะครับถือว่าเป็นช่วงของการสร้างบ้านแปลงเมืองแล้วก็การฟื้นฟูอาณาจักรนะครับในช่วงดังกล่าวเนี่ยก็มีความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านเช่นพม่าลาวแล้วก็กัมพูชานะครับมีการฟื้นฟูงานด้านศิลปะและวรรณคดีรวมถึงวัฒนธรรมอย่างมากในช่วงรัชกาลที่2แล้วก็ในช่วงรัชกาลที่3เนี่ยการค้าขายกับประเทศจีนเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากนะครับประการต่อมานะครับก็คือในช่วงยุคที่2ก็คือรัตนโกสินทร์สมัยเปลี่ยนผ่านนะครับช่วงระหว่างรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่7นะครับบริบทของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปก็คือเกิดการเผชิญหน้ากับลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตกนะครับชนชั้นนำเนี่ยเกิดการแสวงหาความรู้เพื่อที่จะพัฒนาประเทศเนี่ยให้ทันสมัยนะครับเพื่อที่จะหลีกหนีภัยการล่าอาณานิคมของตะวันตกขณะเดียวกันผลของการปรับปรุงประเทศเนี่ยก็นำมาสู่การหลั่งไหลของอิทธิพลตะวันตกทั้งภาษาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และแนวคิดทางการเมืองนะครับนอกจากนี้นะฮะในช่วงรัชกาลที่4เนี่ยยังเกิดการทำสนธิสัญญาเบาริ่งซึ่งเป็นจุดกำเนิดการค้าเสรีกับอังกฤษในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยก่อให้เกิดการก่อตัวของระบอบทุนนิยมและเศรษฐกิจแบบเงินตราเริ่มแพร่หลายนะครับขั้นต่อมาในช่วงรัชกาลที่5เนี่ยมีการปรับปรุงประเทศตามอย่างตะวันตกหลายด้านทั้งการเมืองการปกครองวัฒนธรรมความเป็นอยู่ก่อให้เกิดกระบวนการที่เรียกว่าเวสเทิร์นไนเซชันหรือกระบวนการนำพาประเทศไปสู่รูปแบบใหม่ตามอย่างตะวันตกนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นช่วงสมัยใหม่หรือช่วงร่วมสมัยนะครับนับตั้งแต่ห้วงรัชกาลเป็นต้นมานะครับภายหลังเหตุการณ์ปฏิวัติการปกครองเมื่อปี1932โดยคณะราษฎรเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองนะครับเกิดระบอบรัฐธรรมนูญพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้กฎหมายนะครับแล้วก็เกิดความผันผวนทางการเมืองเรื่อยมานะครับห้วงเวลาเปลี่ยนผ่านสำคัญอย่างหนึ่งก็คือในห้วงสงครามโลกครั้งที่2เมื่อการเมืองโลกมีความผันผวนเนี่ยไทยได้เข้าร่วมโดยอยู่กับฝ่ายอักษะก็คือเข้าเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นนะครับอย่างไรก็ตามภายหลังสงครามเนี่ยนะครับด้วยความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นแกนนำของโลกในขณะนั้นเนี่ยทำให้ไทยเนี่ยไม่ต้องอยู่ในสถานะแพ้สงครามนะครับเนื่องจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องการใช้ไทยเนี่ยเป็นฐานในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ที่กำลังขยายตัวไปทั่วทุกภูมิภาคในขณะนั้นนะครับกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้ไทยเนี่ยนะครับได้รับอิทธิพลแนวคิดในการพัฒนาประเทศเนี่ยตามอย่างอเมริกานะครับแล้วก็ก่อให้เกิดแนวคิดทุนนิยมเสรีการขยายตัวของระบบอุตสาหกรรมแล้วก็การวางแผนการพัฒนาการเศรษฐกิจซึ่งจะมีอิทธิพลต่อสังคมไทยจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันในตอนที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องสังคมการเมืองการปกครองและก็เศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศไทยนะครับเรามาเริ่มในส่วนแรกก่อนนะครับก็คือประเด็นเรื่องมิติทางสังคมนะครับประการแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของชาติพันธุ์ในประเทศไทยนะครับคำว่าชาติพันธุ์เนี่ยก็หมายถึงกลุ่มคนที่มีลักษณะบางประการร่วมกันหรือว่าคล้ายคลึงกันนะครับเช่นมีบรรพบุรุษหรือว่ามีลักษณะทางกายภาพร่างกายเนี่ยคล้ายคลึงกันรวมถึงการใช้ภาษาแม่ประเพณีและมีวัฒนธรรมร่วมกันนะครับในประเทศไทยเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมีความหลากหลายกันไปในแต่ละภูมิภาคนะครับก็จะเป็นลักษณะความหลากหลายในเชิงเชื้อชาติอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยด้วยยกตัวอย่างเช่นนะครับกลุ่มบรรดาชาติพันธุ์ที่มีที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่สูงเช่นชาวกะเหรี่ยงม้งหรือว่าชาวขมุรั้วอาขาต่างๆเหล่านี้นะครับหรือว่าชาวไทยในพื้นที่ราบเช่นชาวไทยเชื้อสายมอญไทยลื้อไทยทรงดำนะครับในขณะที่บริเวณภาคใต้ของไทยเนี่ยที่ตั้งถิ่นฐานในทะเลเนี่ยก็เช่นชาวมอแกนหรือว่าชาวอุรักละโวยนะครับส่วนบรรดาชาวที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในป่าเช่นชาวมาราบรีนะครับหรือว่าชนตองเหลืองกับพวกชนเผ่าซาไกต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็เห็นได้ว่าในเชิงชาติพันธุ์เนี่ยเราก็มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและชาติพันธุ์เนี่ยกระจายกันไปในแต่ละพื้นที่นั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับในเชิงความเป็นมาแล้วเนี่ยชาติพันธุ์ในประเทศไทยเนี่ยนะฮะก็จะสัมพันธ์กับการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ที่สัมพันธ์กับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับก็จะมีพี่น้องชาติพันธุ์เนี่ยที่ตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่เดิมเนิ่นนานแล้วเหล่านี้เป็นต้นกับประการที่2ก็คือบรรดาพี่น้องชาติพันธุ์นะครับที่ถูกกวาดต้อนจากการทําสงครามในช่วงต่างๆนะครับเช่นในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์เป็นต้นมาเนี่ยไทยทําสงครามกับเพื่อนบ้านในห้วงต่างๆเนี่ยเมื่อเกิดศึกสงครามเสร็จแล้วก็มีการกวาดต้อนกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้เนี่ยให้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณพื้นที่ต่างๆนะครับก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยหลากหลายด้วยนะครับประการที่2ก็คือการอพยพโยกย้าย
หนีโรคระบาดภัยสงครามหรือว่าแสวงหาความอุดมสมบูรณ์เหล่านี้ก็เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในประเทศไทยด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับผลของการที่ประเทศไทยเนี่ยมีความหลากหลายในเชิงเชื้อชาติและชาติพันธุ์ก็คือทำให้สังคมไทยเนี่ยมีลักษณะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมก็คือมีวิถีชีวิตความเชื่อประเพณีต่างๆเนี่ยแตกต่างหลากหลายกันนอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการผสมผสานกลมกลืนระหว่างกันไว้ด้วยนะครับและขณะเดียวกันก็จะมีบรรดาพี่น้องชาติพันธุ์บางกลุ่มที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ของกลุ่มไว้อย่างเหนียวแน่นก่อให้เกิดอัตลักษณ์ในเชิงเชื้อชาติขึ้นมาด้วยนะครับประการที่2นะครับเป็นเรื่องโครงสร้างของสังคมไทยนะครับสังคมไทยเนี่ยมีโครงสร้างกว้างๆระดับได้แก่ระดับรัฐและก็ระดับครัวเรือนนะครับสำหรับโครงสร้างระดับรัฐเนี่ยนะครับก็จะเป็นการจัดช่วงชั้นนะครับซึ่งสืบทอดแนวคิดมานับตั้งแต่ในสมัยจารีตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากระบบศักดินาที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยได้ทรงวางรากฐานไว้แล้วก็กลายเป็นรูปแบบการปกครองที่มีอิทธิพลมาจนถึงช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ในช่วงรัชกาลที่5นะครับระบบศักดินาเนี่ยแบ่งคนออกเป็น2ช่วงชั้นหลักๆด้วยกันก็คือผู้ปกครองก็คือพระมหากษัตริย์เจ้านายเชื้อพระวงศ์ขุนนางข้าราชการนะครับกับบรรดาผู้ถูกปกครองก็คือไพร่และก็พลเมืองทั่วไปนะครับซึ่งถูกปกครองนะครับแล้วก็เป็นลักษณะการจัดลำดับชั้นทางสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงมีที่สูงที่ต่ำแล้วก็มีผู้ใหญ่กับผู้น้อยนะครับอย่างไรก็ตามในภายหลังเนี่ยนะครับเมื่อมีการปฏิรูปการปกครองในช่วงสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะครับและมีการยกเลิกระบบไพร่ทาสลงไปเนี่ยก็เปลี่ยนให้ผู้คนเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นพลเมืองของรัฐนะครับก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างสังคมไทยที่สำคัญอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างสังคมในระดับครัวเรือนนะครับลักษณะของครัวเรือนในประเทศไทยเนี่ยจำแนกได้เป็นครัวเรือนในชนบทนะครับซึ่งจะเป็นครัวเรือนส่วนใหญ่ในประเทศไทยที่ผ่านมานะครับก็คือจะอยู่ในสังคมการเกษตรกรรมมีครอบครัวขยายขนาดใหญ่นะครับในหนึ่งครอบครัวเนี่ยมีหลายคนหลายรุ่นอาศัยอยู่ร่วมกันนะครับทั้งนี้เนื่องจากเป็นความเชื่อเกี่ยวกับจารีตประเพณีแบบดั้งเดิมและความจำเป็นที่จะต้องมีแรงงานในสังคมการเกษตรกรรมนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยที่ผ่านมาเนี่ยครัวเรือนแบบขยายเนี่ยก็จะเริ่มลดน้อยถอยลงไปนะครับมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงเป็นครัวเรือนในเมืองก็คือเมื่อเข้าสู่สังคมสมัยใหม่เนี่ยเมืองต่างๆเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจนะครับอิทธิพลของความเป็นสังคมเกษตรกรรมลดน้อยถอยลงนะครับประกอบกับการรับอิทธิพลวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบโลกสมัยใหม่เนี่ยทำให้ลักษณะครอบครัวขยายเนี่ยกลายเป็นครอบครัวที่มีขนาดเล็กลงนะครับมีเจเนอเรชันหรือว่ารุ่นของคนที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยน้อยลงนะครับเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็มีสมาชิกในครัวเรือนเนี่ยลดลงนะครับประเด็นที่3เป็นเรื่องเพศและความเท่าเทียมนะครับในสังคมสมัยจารีตนะครับอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็มักจะยกย่องกันว่าเพศชายเนี่ยมีสถานะสูงส่งกว่าเพศหญิงทั้งในเชิงความเชื่อวัฒนธรรมต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อสังคมไทยเข้าสู่สังคมสมัยใหม่นะครับชนชั้นนำสยามเนี่ยได้รับวัฒนธรรมแบบตะวันตกเข้ามาทำให้เกิดแนวคิดการให้ความเท่าเทียมกันระหว่างเพศเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างในอดีตที่ผ่านมานะครับมีการออกกฎหมายการห้ามมิให้พ่อแม่บังคับให้ลูกต้องแต่งงานหรือว่าคลุมถุงชนนะครับนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งโรงเรียนสำหรับสตรีนะครับคันในเวลาต่อมาเนี่ยเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตยนะครับก็ได้มีการระบุไว้ในรัฐธรรมนูญว่าบุคคลเนี่ยต้องมีความเท่าเทียมกันทั้งชายและหญิงนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าผู้หญิงในสังคมไทยเนี่ยนะครับสามารถประกอบอาชีพที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ก้าวเข้าสู่ตำแหน่งระดับสูงทั้งในงานของภาครัฐและเอกชนเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้ผู้หญิงเองยังมีบทบาททางสังคมเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับยกเว้นบทบาททางการเมืองของผู้หญิงเนี่ยที่ยังคงเมื่อเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนแล้วเนี่ยผู้หญิงยังมีสัดส่วนในพื้นที่การเมืองเนี่ยน้อยกว่าผู้ชายอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มว่าสถานการณ์บทบาทของผู้หญิงเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นพอสมควรนะครับประการต่อมานะครับเป็นเรื่องการเมืองการปกครองนะครับการเมืองการปกครองของไทยเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2ยุคหลักๆในนี้ด้วยกันนะครับก็คือประการแรกเป็นการปกครองสมัยจารีตของไทยนะครับจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่เราพึงรู้ก็คือในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยทรงวางรากฐานการปกครองครั้งสำคัญนะครับโดยทรงกำหนดให้พระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางของการปกครองมีอำนาจสูงสุดในราชอาณาจักรโดยมีตำแหน่งอัครมหาเสนาบดี2ตำแหน่งก็คือสมุหนายกทำหน้าที่บังคับบัญชาฝ่ายพลเรือนทั่วไปและสมุหพักการบังคับฝ่ายทหารทั่วไปเพื่อให้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยขานอำนาจซึ่งกันและกันนะครับโดยการบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลางเนี่ยแบ่งออกเป็น4หน่วยงาน
นะครับที่เรียกว่าจตุสดมก็คือกรมท่านะครับดูแลการค้าขายการเงินนะครับกรมเวียงนะครับหรือกรมเมืองนะครับทำหน้าที่ดูแลรักษาความสงบกรมวังนะครับทำหน้าที่ดูแลงานพระราชพิธีนะครับและกรมนานะครับทำหน้าที่ดูแลทางด้านการเก็บภาษีการทำนาของราษฎรต่างๆนะครับในส่วนการปกครองอาณาเขตเนี่ยแบ่งออกเป็นว่าเมืองชั้นในชั้นนอกแล้วก็เมืองประเทศราชนะครับและรูปแบบดังกล่าวที่พระบรมไตรโลกนาถทรงวางไว้เนี่ย

็ยังเป็นรูปแบบที่ได้รับการสืบทอดใช้เรื่อยมาจนกระทั่งถึงในสมัยรัชกาลที่5นะครับในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับเมื่อถึงรัชกาลที่5เนี่ยนะการปกครองในรูปแบบดังกล่าวเนี่ยไม่ตอบสนองต่อบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับประกอบกับรัชกาลที่5เนี่ยเห็นว่าควรปรับปรุงการปกครองให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นก็มีการจัดตั้งกระทรวงนะครับขึ้นมาทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานในส่วนต่างๆที่ขยายเพิ่มมากขึ้นตามภาระงานแล้วก็บริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับนั้นคันในเวลาต่อมานะครับหลังการปฏิวัติสยามปี1932เป็นต้นมาเนี่ยนะครับก็ก่อให้เกิดการปกครองรูปแบบใหม่ในระบบประชาธิปไตยขึ้นมีการแบ่งอำนาจทางการเมืองออกเป็น3ส่วนขานอำนาจและเป็นอิสระจากกันและกันก็คืออำนาจฝ่ายนิติบัญญัตินะครับอำนาจฝ่ายบริหารและก็อำนาจตุลาการนะครับโดยพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่ปกครองประเทศอีกต่อไปแต่ว่าอยู่ในฐานะที่เป็นองค์พระประมุขแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นชาติไทยนะครับมีนายกรัฐมนตรีเนี่ยดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะฝ่ายบริหารนะครับรับผิดชอบการบริหารประเทศทั้งหมดนะครับนอกจากนี้นะครับประการที่3ก็คือในมิติทางเรื่องเศรษฐกิจนะครับรากฐานแต่เดิมของสังคมไทยเนี่ยก็จะเป็นภาคเศรษฐกิจที่พึ่งพาการเกษตรกรรมเป็นหลักนะครับซึ่งถือว่าเป็นภาคการผลิตหลักของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกข้าวเพื่อยังชีพนะครับในปัจจุบันเนี่ยข้าวก็ถือว่าเป็นสินค้าส่งออกหลักที่สําคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็ได้รับการพัฒนาขึ้นในช่วงนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมในสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามทั้งนี้มีจุดประสงค์ก็คือเพื่อเร่งการผลิตทดแทนการนําเข้าจากต่างชาตินั่นเองนะครับคันในเวลาต่อมาในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยได้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับสหรัฐอเมริกาขึ้นในบริบทสงครามเย็นนะครับทําภาคอุตสาหกรรมของไทยเนี่ยเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็นำมาสู่การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ตลาดแรงงานมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับภาคบริการเองก็มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมากเพราะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจการท่องเที่ยวซึ่งเริ่มมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นนับตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานกองกำลังเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์ทำให้เกิดเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเช่นพัทยาและภูเก็ตซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยนะครับก็จะได้กลายเป็นที่รู้จักในประชาคมโลกมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นแหล่งดึงดูดการท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยด้วย

โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัย

0: และแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047782

0: หน่วยที่12ทัศนศิลป์ไทยนะครับจะแบ่งเนื้อหาหลักๆนะครับเป็น3ส่วนก็คือส่วนที่ว่าด้วยเรื่องสถาปัตยกรรมไทยนะครับส่วนที่ว่าด้วยเรื่องของประติมากรรมไทยแล้วก็ส่วนที่ว่าด้วยเรื่องของจิตรกรรมไทยนะฮะจริงๆแล้วในส่วนของทัศนศิลป์เนี่ยยังมีรายละเอียดนอกเหนือจากนี้อีกนะครับเพียงแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยเราจะพูดถึงทัศนศิลป์3ประเภทนี้เป็นหลักนะครับคราวนี้เราลองมาดูประเภทแรกที่จะกล่าวถึงเลยก็คือเรื่องสถาปัตยนะครับสถาปัตยกรรมก็คือสิ่งก่อสร้างนะครับที่คงทนนะครับคราวนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าสถาปัตยกรรมเนี่ยคือสิ่งก่อสร้างเราต้องมารู้ก่อนว่าอะไรล่ะที่เป็นปัจจัยในการตั้งถิ่นฐานและการสร้างชุมชนนะครับตัวสถาปัตยกรรมเนี่ยเราอาจจะแบ่งได้เป็นสถาปัตยกรรมที่ใช้ประโยชน์เป็นหลักก็คืออย่างเช่นบ้านนะหรือสถาปัตยกรรมที่เอาไว้ชมนะสิ่งก่อสร้างหลายประเภทที่เอาไว้ชมนะครับชมความงามนะหรือสถาปัตยกรรมที่เอาไว้ตอบสนองความเชื่อทางศาสนานะครับสิ่งเหล่านี้จะเรียกว่าศาสนสถานนะครับซึ่งปัจจัยกำหนดในการตั้งถิ่นฐานและก็การสร้างสถาปัตยกรรมเนี่ยนะมีหลักๆอยู่หลายปัจจัยนะครับสิ่งแรกเลยก็คืออย่างเช่นถ้าเราจะสร้างบ้านเนี่ยแน่นอนเราต้องสร้างที่ที่มั่นคงเราคงไม่ไปสร้างอยู่บนชะง่อนผานะฮะที่มันดูแล้วถ้าทางลมมาจะพาบ้านไปด้วยนะครับคราวนี้บ้านบนที่ลาดเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะไม่ทำชันกว้างนะครับที่ลาดชันเนี่ยนะครับซึ่งผิดกับบ้านที่อยู่ในที่ลุ่มซึ่งแน่นอนที่ลุ่มน้ำจะท่วมก็จะต้องทำใต้ถุนสูงนะเราจะเห็นได้ว่าบ้านของคนไทยในภาคกลางเนี่ยเป็นบ้านยกพื้นสูงทั้งเนี่ยทั้งนั้นนั่นเป็นหลักฐานหนึ่งว่าเราอยู่กับน้ำท่วมเนี่ยมาตั้งแต่อดีตนะครับการที่เราอยู่กับน้ำท่วมเนี่ยเนื่องมาจากอะไรครับเพราะว่าเราใช้ประโยชน์จากที่ดินในการปลูกข้าวนะข้าวในเมืองไทยปลูกแล้วต้องใช้น้ำมากไม่เช่นนั้นจะไม่โตหรือว่าพูดง่ายๆคือให้ผลผลิตที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าบ้านของคนไทยก็ต้องตอบสนองกับความเป็นอยู่แล้วก็หรือถิ่นฐานนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะคนไทยปรับตัวเก่งบ้านในเมืองเนี่ยพื้นที่จำกัดมากความจำกัดนั้นไม่ได้แปลว่าเราไม่มีพื้นที่แต่ความจำกัดในแง่ที่ว่าพื้นที่มีราคาสูงนะครับเพราะฉะนั้นบ้านหรือสถาปัตยกรรมที่เอาไว้อยู่อาศัยของคนในเมืองเนี่ยโดยมากมักจะเป็นสร้างขึ้นที่สูงนะครับ
1: เป็นคอนโดอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่เป็นคอนโดหรือไม่ก็จะเป็นอาคารพาณิชย
1: ์
0: นะครับก็คือใช้พื้นที่น้อยแต่ใช้พื้นที่สูงให้เกิดประโยชน์นะครับซึ่งเราลองมาดูว่าอันนี้เป็นอีก

0: ตัวอย่างหนึ่งเรื่องของถิ่นฐานเนี่ยเป็นตัวกำหนดสถาปัตยกรรมนะอันนี้ครับเป็นเรือนแพนะครับแน่นอนเรือนแพเวลาน้ำขึ้นมากๆ
1: ม
0: ัน
1: ก็ลอยไป
0: มันก็ต้องลอยพอเวลาน้ำหน้าน้ำหน้าแล้งน้ำน้อยนะครับเรือนนี้ก็ลอยลงต่ำนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นพูดง่ายๆว่าตัวสถาปัตยกรรมเนี่ยการเลือกทำเลของคนไทยเนี่ยเป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งนะครับเราไม่แน่ใจว่าบ้านของอาจารย์แพทกับอาจารย์เจษดาเนี่ยมันสะท้อนการเลือกทำเลไหมในอดีตเนี่ยนักศึกษาอาจจะลองคิดว่าทำเลที่ดีเนี่ยคือต้องติดแม่น้ำ จะแพงเลย บ้านข้าหบดีสมัยก่อนเนี่ยติดแม่น้ำ แต่ตอนนี้นี่
1: ต้องติดถนนแล้ว
0: เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นทำเลเนี่ยมีผลต่อในการสร้างบ้านหรือพูดง่ายๆสถาปัตยกรรมที่เราเอาไว้อยู่อาศัยเนี่ยตัวทำเลเป็นปัจจัยในการกำหนดเลยคงไม่มีใครที่อยากได้บ้านที่โอ้เดี๋ยวจะไปเลือกบ้านที่เดินทางลำบากที่สุดในชุมชนเลยนะครับไม่มีนะครับหรือเราจะเลือกบ้านที่ติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกยากไม่มีนะครับเพราะฉะนั้น
1: ตัวกลัวโจรด้วยนะอาจารย์บางคนสมัยนี้เวลาเลือกก็ถ้าไปอยู่โดดๆคนเดียวกลัวแบบโดนมาฆ่ากลางดึกอะไรอย่างเงี้ยอีก
0: เพราะฉะนั้นทำเลเนี่ยแหละครับเป็นปัจจัยในการกำหนดนะครับตัวสถาปัตยกรรมที่เราเรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบบ้านนะครับอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ภาพเห็นไหมครับกะทำเลเนื่องจากติดถนนค้าขายได้ก็ผมได้แจ้งไปแล้วว่ามีราคาสูงมากเพราะฉะนั้นทำอย่างไรล่ะจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์นะครับเราจะพบสถาปัตยกรรมแบบนี้ในเขตชุมชนในเขตเมืองจำนวนมากรวมทั้งคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวทำเลเป็นปัจจัยในการกำหนดเพราะทุกคนอยากจะอยู่ใกล้ที่เดินทางสะดวกเมื่อพื้นที่มีจำกัดใช่ไหมการก็ต้องสร้างใช้ประโยชน์จากที่สูงเป็นหลักนะครับเดี๋ยวนี้ที่อาจารย์แพทพูดนะครับต้องบ้านของคนในเมืองต้องติดรถไฟฟ้า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็จะมีราคาสูงตามไปด้วยนะครับคราวนี้ตัวคตินิยมเนี่ยเมื่อสักครู่ผมได้อธิบายไปบ้างแล้วก็คือเรื่องที่ตั้งเห็นไหมครับสมัยก่อนเนี่ยต้องใกล้แหล่งน้ำเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีครับคนโดยเฉพาะคนในเมืองนี่กลัวน้ำมากนะครับกลัวน้ำท่วมมากนะครับแต่คนในชนบทหรือคนในอดีตไม่ได้กลัวน้ำนะครับเพราะบ้านเขาสร้างมารับกับน้ำท่วมแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการเดินทางใช้เรือยิ่งน้ำท่วมยิ่งเดินทางสะดวกนะครับคราวนี้นอกจากเรื่องที่ตั้งแล้ววัสดุก็มีผลนะครับบ้านในอดีตที่เราจะใช้ไม้เป็นวัสดุหลักเนี่ยไม้นั้นต้องเป็นไม้มงคลไม้เนื้อแข็งนะครับไม่ใช่สร้างไป3เดือน6เดือนปลวกเข้ามากินแล้วพังทลายทั้งหลังนะครับหรือเลิกยามก็มีส่วนกำหนดนะครับในการลงเสาเอกก็ดีนะครับตามความคติความเชื่อซึ่งต่อจากอาจารย์แพทย์บรรยายเมื่อสักครู่เนี่ยคนไทยมักไม่ค่อยเลิกยามในการลงทำการมงคลเป็นเดือนขี้เดือน3เดือน5เงี้ยไม่ค่อยนะครับเพราะฉะนั้นเลิกยามเป็นตัวกำหนดหลายอย่างครับเวลาจะบวชเวลาจะศึก
1: ทุกอย่าง
0: เห็นไหมไม่ใช่เพียงแต่สถาปัตยกรรมนะครับนอกจากนี้ขนาดสัดส่วนก็มีผลครับนะฮะแน่นอนเป็นขุนน้ำขุนนางชั้นผู้ใหญ่มาสร้างบ้านหลังเล็กไม่ได้
2: คร
0: ับ ซึ่งตอนนี้คตินิยมตรงนี้เนี่ยเริ่มคลี่คลายเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับเพราะว่าคนในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ต้องการที่อยู่อาศัยหลังใหญ่มากแต่ต้องการที่เดินทางสะดวกนะครับแล้วก็ดูแลง่ายนะฮะคราวนี้นอกจากนี้เนี่ยตัวสถาปัตยกรรมไทยเมื่อสักครู่ที่ผมพูดไปเนี่ยเป็นแบบสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมนะฮะคราวนี้เราเกิดสถาปัตยกรรมร่วมสมัยขึ้นร่วมสมัยก็แปลว่าเรารับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมจากภายนอกมาเริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่4นะครับอันนี้เป็นจุดตัดนะครับแปลว่าสถาปัตยกรรมของเราจะเริ่มสร้างโดยก่อปูนนะครับขึ้นมาแล้วนะครับคราวนี้ถ้าเราดูถึงพัฒนาการอีกในสมัยรัชกาลที่5ก็จะมีสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกมากขึ้นและสถาปัตยกรรมแบบนี้จะเริ่มขยายตัวไปสู่ภูมิภาคนะครับนักศึกษาลองไปศึกษารายละเอียดพัฒนาการของสถาปัตยกรรมเหล่านี้ดูก่อนที่เราจะมาถึงสถาปัตยกรรมในปัจจุบันเนี่ยเรามีพัฒนาการเรื่อยมานะครับพัฒนา

0: อันเหล่านี้เริ่มขึ้นมาจากการติดต่อจากชาติตะวันตกนั่นแหละครับรวมทั้งความรู้ที่ได้จากการไปศึกษาการก่อสร้างทางวิศวกรร
1: ม
0: นะครับเหล่านี้แหละนำมาซึ่งตัวสถาปัตยกรรมสมัยใหม่นะครับคราวนี้เรายังมีสถาปัตยกรรมนักศึกษาอาจจะคุ้นเคยก็คือสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยที่เรียกว่าแบบหลังสมัยใหม
1: ่
0: นะครับ
1: อัน
0: น
1: ี
0: ้นะครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแบบ post modern นะครับอันนี้จะเป็นอาคารชัดเจนนะครับอาคารที่ก่ออิฐถือปูนนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ละใช้ปูนสำเร็จที่ฉาบมาจากโรงงานเลยแต่ว่ามีการตกแต่งลวดลายใช้เช่นอาจจะใช้กระจกที่มีลวดลายนะครับหรือตัวตึกมีลวดลายร่วมสมัยอันนี้เป็นแบบที่เราเรียกว่าหลังสมัยใหม
1: ่
0: นะครับก่อนหน้านี้อาคารของเราอาจจะเรียบแต่ปัจจุบันนี้อาคารของเราเริ่มมีลวดลายนี่ลองดูภาพนี้ครับว่านี่คือเป็นหลังสมัยเหมาะหลังสมัยใหม่ละเพราะอะไรเพราะ
1: เป็นเอเลี่ยนเลยอาจารย์
0: เพราะอาคารใช่เพราะอาคารจะสร้างขึ้นโดยใช้ความรู้ทางวิศวกรรมชั้นสูงเนื่องจากอะไรปกติเวลาเราสร้างสถาปัตยกรรมเนี่ยเราต้องบอกฐานต้องใหญ
1: ่
0: เพื่อให้
1: ม
0: ั่
1: นคง
0: ใช่ไหมแต่อันนี้กลับกันครับฐานสอบปลายป้านนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นลักษณะหนึ่งที่ให้เห็นว่าความนิยมของคนในสังคมเปลี่ยนไปนะครับทำไมจึงสร้างแบบนี้เพราะว่าเขาต้องการสร้างเอกลักษณ์กับหน่วยงานเขาเห็นแล้วรู้เลยว่าอาคารแบบเนี้ยเป็นอาคารของใครหน่วยงานไหนนะครับเป็นเอกลักษณ์ที่เขาต้องการแสดงความเป็นตัวตนออกมา
1: ค
0: ่ะคราวนี้เราลองมาดูนะครับบ้านเรือนของคนไทยแบบดั้งเดิมเนี่ยนะครับแบ่งเป็น2ประเภทนะครับอันนี้ขอพูดนักศึกษาอย่าเพิ่งคิดถึงบ้านในปัจจุบันนะครับย้อนไปนิดนึงนะฮะก่อนที่เราจะมีตึกอยู่เนี่ยนะครับเราสร้างบ้านเรือนเป็น2ประเภทประเภทแรกเราเรียกว่าเรือนเครื่องผูกนะครับชื่อบอกชัดเจนครับว่าสร้างโดยการผูกนะครับอาจจะใช้หวายและหญ้าเนี่ยมาผูกไม้เข้าด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อใช้วิธีการผูกเนาะอาจารย์มันก็ไม่ค่อย
1: ไม่มั่นคงไม่อยู่นาน
0: ใช่ส่วนใหญ่อันนี้เราจะสร้างเป็นอาคารเรือนชั่วคราวเช่นเรือนเฝ้านากระท่อมปลายนาพวกนี้ใช้เรือนเครื่องผูกแต่ถ้าเกิดจะอยู่อาศัยเป็นบ้านละเราจะใช้อีกประเภทหนึ่งคือเรือนเครื่องสับนะครับก็คือเป็นการบากเจาะสวมเดือยนะครับซึ่งทำให้บ้านประเภทนี้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะฮะในปัจจุบันก็ยังพอมีอยู่บ้างแต่ผมคิดว่าน้อยแล้วล่ะ
1: ค่ะ
0: นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยบ้านของคนชนบทเนี่ยฐานรากก็เป็นปูนซะจะเป็นส่วนใหญ่ละนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นักศึกษาก็ทราบไว้ว่าก่อนที่เราจะมีปูนที่เป็นฐานที่มั่นคงเนี่ยเราเคยใช้แบบนี้มาก่อนนะครับหรือเรือนไทยในภูมิภาคต่างๆเนี่ยอย่างเช่นภาคเหนือผมจะยกตัวอย่างบางส่วนนะครับเช่นเรือนกาแลนะครับเรือนกาแลมีลักษณะเด่นคือเป็นหลังคาจั่วนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างภาพให้ดูนอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบของเรือนด้วยเช่นมีระเบียงที่เรียกว่าเติ๋นนะครับมีร้านน้ำมีเรือนข้าวนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดไม่เป็นไรนักศึกษาลองฟังให้คุ้นหูไปก่อนนะครับแล้วลองมาดูตัวอย่างภาพนะครับอันนี้เป็นเรือนกาแลลักษณะเด่นของเขานะครับเมื่อสักครู่ผมบอกก็คือเป็นเรือนหลังคาจั่วนะครับแล้วเขาก็จะมีไม้อยู่บนยอดจั่วนี่แหละครับเป็นวิธีสังเกตว่าอันนี้เป็นเรือนกาแลนะครับของภาคเหนือนะครับอันที่สองคือเรือนทรงไทยหรือเรือนของภาคกลางนะครับอันนี้เป็นเรือนแบบประเพณีเลยทรงจั่วหลังคาจั่วเหมือนกันนะครับแต่ลักษณะเฉพาะเลยคือฝาปะกลนะฝาหรือข้างฝาของฝาบ้านน่ะนะครับเป็นลายปะกลซึ่งเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะครับนอกจากนี้ในเรือนทรงไทยเนี่ยอาจจะมีหอที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันเช่นหอนั่งนะครับหอนั่งเนี่ยชื่อบอกชัดเจนหอเอาไว้นั่งใช่เวลาเราดูละครย้อนยุคหรือละครพีเรียดก็จะมีคุณหญิงมานั่งมากินเช่นหมากนะมีเช่นหมากจะมีพาร์ทนั่นแหละหอนั่งหอนั่งเนี่ยสะท้อนอะไรสะท้อนว่าในอดีตเนี่ยคนไทยอยู่เป็นครอบครัวใหญ
1: ่
0: นะครับห้องของแต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่หลักคือเอาไว้นอน
1: ค่ะ
0: กลางวันจะอยู่ไหนล่ะก็นี่ไง
1: หอนั่ง
0: คร
1: ับ
0: นะครับก็
1: เป็นห้องนั่งเล่น
0: ตรงถ้าจะใช้คำสมัยใหม่คือห้องนั่งเล่นห้องรับแขก
1: ค่ะ
0: อรรถประโยชน์มีหลายอย่างนะครับนอกจากนี้หอนกหอไม้อะไรหอพระนะครับเห็นไหมสิ่งเหล่า

0: นี้เรายังคุ้นเคยอยู่หอพระทุกวันนี้เราไม่มีหอพระครับเรามีหิ้งพระหรือห้องพระแทนนะครับเรายังมีอยู่แต่มันคลี่คลายเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้เมื่อสักครู่ผมบอกว่าฝาปกลเนี่ยเป็นลักษณะนี้นะครับดูที่ภาพฝั่งขวาเห็นไหมฮะฝั่งซ้ายเป็นฝาสายบัวก็คือตรงๆมาฝั่งขวาจะมีลายขัดอันนี้เป็นลักษณะของเรือนไทยภาคกลางนะครับนักศึกษาลองจับตัวนี้ไว้แล้วลองไปดูถ้าเกิดเห็นฝาบ้านทรงบ้านแบบประเพณีของเราแล้วมีเป็นอย่างเงี้ยให้สันนิษฐานว่าเป็นสงสัยเป็นเรือนภาคกลางนะครับต่อไปเรือนภาคอีสานนะครับก็แบ่งเป็น2 อย่างคือเรือนแบบไทยโคราชจะคล้ายๆภาคกลางกับเรือนอีสานเองนะครับซึ่งยังแยกประเภทออกมาเป็นเรือนเกยเรือนแฝดเรือนโขงนะครับอันนี้ในเอกสารการสอนได้อธิบายไว้ละเอียดแล้วนะครับผมจะให้ดูภาพนะครับนักศึกษาดูภาพฝั่งซ้ายก็คือเรือนโขงกับฝั่งขวาคือเรือนแฝดลักษณะของเรือนโขงกับเรือนแฝดเหมือนกันมากๆนะครับส่วนที่ต่างกันคือนะฮะโครงสร้างของเรือนโขงฝั่งซ้ายเนี่ยเขาจะแยกกันเห็นไหมเรือนแฝดเขาจะสร้างอยู่บนฐานเดียวกันเลย หรือโครงสร้างอยู่บนฐานเดียวกันนะครับเรือนแฝดก็มีเรือนสองหลังนะครับส่วนเรือนโขงให้นึกไว้ว่ามันคือเรือนแฝดแต่แยกฐานออกมานะครับชัดเจนว่าเป็นฐานอีกฐานหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเรือนอีสานจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยๆศึกษารายละเอียดไปนะครับคราวนี้เราลองมาดูต่อไปเรือนภาคใต้นะฮะก็คือเรือนภาคใต้ก็จะแบ่งเป็นเรือนภาคใต้ของชาวพุทธกับเรือนชาติเรือนของภาคใต้ของที่เป็นมุสลิมนะครับเรือนภาคใต้ของมุสลิมเนี่ยจะมีรายละเอียดพอสมควรนะครับอันนี้เรือนภาคใต้ของคนพุทธนะครับจะเหมือนภาคกลางครับเพียงแต่จะเตี้ยกว่าเห็นไหมฮะเสาบ้านเนี่ยจะไม่ยกสูงมาก
1: น้ำท่วม
0: ไม่มากนะครับเพราะว่าติดทะเลก็คงระบายเร็วกว่านะครับแล้วก็หลังจะไม่ใหญ
2: ่
0: หลังจะเล็กกว่าที่หลังเล็กกว่าเพราะว่าลมคงแรงถ้าสร้างหลังใหญ่ก็ต้านลมสร้างหลังเล็กหน่อยก็จะได้
1: ไม่ต้าน
0: จะแข็งแรงขึ้นครับส่วนเรือนของไทยมุสลิมเนี่ยแบ่งเป็น3ประเภทซึ่งเป็นชื่อเฉพาะแต่มันแปลออกมาได้นะครับเรือนแบบแมและก็คือทรงจั่วรวงแบบลีมะปัญญาเรือนแบบบรานอคือมะนิลานะครับนักศึกษาลองอาจจะค้นหาจากอินเทอร์เน็ตว่าหน้าจั่วเนี่ยเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ดูรูปประกอบครับคราวนี้เมื่อเรารู้เรื่องบ้านละสถาปัตยกรรมที่ใช้อยู่อาศัยอีกประเภทนึงคือวังก็คือบ้านสำหรับเจ้านายนั่นแหละครับนะฮะคราวนี้ในวังเนี่ยเราแบ่งพื้นที่ออกมาเป็น3ส่วนในพระบรมมหาราชวังเนี่ยส่วนแรกเราเรียกว่าส่วนพระราชฐานชั้นนอกนะครับถ้านักศึกษาเคยไปพระบรมมหาราชวังหรือวัดพระแก้วนะครับก็จะมีส่วนพระราชฐานชั้นนอกเนี่ยสมัยก่อนสำนักงานของราชบัณฑิตยสภาก็อยู่ตรงนั้นนะครับพระราชฐานชั้นนอกเนี่ยเอาไว้ตั้งหน่วยงานสมัยก่อนก็ตั้งกรมวังกรมคลังกรมนานะครับต่างๆให้เป็นที่ทำงานนั่นแหละนะครับทำไมจึงต้องตั้งเพราะว่าเวลาติดต่อกับพระมหากษัตริย์สั่งการก็จะได้เดินทางไม่ไกลมากนะครับส่วนที่2คือส่วนพระชั้นกลางอันเนี้ยเอาไว้เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งเพื่อออกว่าราชการของพระมหากษัตริย์และก็ส่วนสุดท้ายก็คือส่วนพระราชฐานชั้นในเป็นเขตระโหฐานเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นส่วนที่พระมหากษัตริย์เอาไว้ประทับไว้อยู่อาศัยนะครับคราวนี้ลักษณะการก่อสร้างของวังเนี่ยก็เดิมก็สร้างด้วยไม้เหมือนกันจนในสมัยพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยจึงเป็นเครื่องก่อนะครับเครื่องก่อเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเราสร้างอยู่ในสถาปัตยกรรมประเภททางศาสนา
2: ครับ
0: ถ้าเอาไว้อยู่ไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นวัง
1: ก็ใช้ไม้
0: จะใช้ไม้หมดพอหลังจากนั้นโอ้ก็รู้สึกว่าแหมเป็นวังก็น่าจะมั่นคงหน่อยก็มาเครื่องก่อหลังจากนั้นเราสร้างวังด้วยเครื่องก่อมาโดยตลอดนะครับคราวนี้เราลองมาดูว่าพระราชวังของเราหรือวังของในสังคมไทยเนี่ยแบ่งออกมาเป็นแบบประเพณีแบบตะวันตกแบบจีนนะครับเดี๋ยวเราลองดูไปแบบประเพณีเนี่ยยังแยกออกมาเป็น3ประเภทก็คือหลังคาทรงปราสาทหรือทรงมณฑปซึ่งอันนี้เป็นชัดเจนว่าสถาปัตยกรรมวังเราได้รับอิทธิพลมาจากเพื่อนบ้านนะครับเดี๋ยวจะมีรูปให้ดู นะครับหลังคาประเภทที่2คือหลังคาทรงจั่ว

0: และแต่หลังคาประเภทนี้จะมีเครื่องประดับหรือมีการตกแต่งนะครับแล้วก็หลังคาทรงจั่วที่ไม่ได้มีการตกแต่งเรียกว่าหลังคาทรงจั่วแบบเครื่องประดับสามัญอันนี้เป็นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งเป็นหลังคาทรงปราสาทหรือทรงมณฑปเห็นไหมครับตัวยอดเนี่ยจะเป็นมณฑป
1: สวยมาก
0: นะครับอันนี้เป็นความงดงามวิจิตรนะครับพระราชวังก็ต้องสร้างขึ้นให้ตามฐานันดรให้สมยศศักดิ์ของผู้ที่ครองพระราชวังหรือเอาไว้รองรับพระราชกิจของพระมหากษัตริย์นะครับคราวนี้เราลองไปดูพระราชวังสถาปัตยกรรมวังแบบตะวันตกพอภายหลังเรารับอิทธิพลจากตะวันตกมาวังของเราก็สร้างตามแบบตะวันตกนะครับก็คือเป็นตึกนี่เห็นไหมครับรูปแบบจะเป็นชัดเจนเลยนะครับ
1: เป็นแบบตะวันตกเลยอ่ะ
0: ใช่ไหมอาจารย์แพทย์ถ้าเทียบกับเมื่อภาพเมื่อสักครู่นี้นะฮะจะเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าต่างกันละนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งคราวนี้อยากจะให้นักศึกษาดูอีกภาพนึงก็คือสถาปัตยกรรมที่เป็นแบบจีน
1: จีน
0: ฮะพระที่นั่งเวหาจำรูนแบบจีนเนี่ยเริ่มเข้ามาในสมัยรัชกาลที่2
1: ค่ะ
0: นะซึ่งตอนนั้นเรามีค้าขายแล้วนะครับเรามีค้าขายกับกันระหว่างไทยกับจีนนะครับแล้วก็คงเห็นว่าศิลปะแบบนี้สวยดีนะครับก็เอามาสร้างเป็นพระที่นั่งนะครับซึ่งไม่ต้องบอกเห็นภาพเราก็รู้ว่านี่จีนแน่นอนนะครับอันนี้คราวนี้เราลองมาดูอีกสถาปัตยกรรมหนึ่งคือวัดน
1: ะ
0: ครับเราบ้านละวังไปละเรามาต่อที่วัดนะครับวัดเนี่ยเราจะแบ่งพื้นที่ออกมาเป็น3ส่วนก็คือส่วนเขตพุทธวาสนะครับก็คือเอาที่ประดิษฐานปูชนียสถานปูชนีวัตถุนะครับหรือในส่วนที่2ก็จะเป็นเขตสังฆวาสก็คือเป็นที่อาศัยของพระสงฆ์กับพวกกุฏิถ้าใช้คำง่ายๆคือเป็นกุฏินั่นแหละนะครับแล้วส่วนที่3คือเขตว่างหรือเขตปลกสำหรับกิจในการปลีกวิเวกของพระสงฆ์นะครับตอนหลังก็คลี่คลายมาว่าเป็นส่วนที่ใช้ในการฌาปนกิจนะครับด้วยความที่เป็นส่วนของปลีกวิเวกก็จะเงียบๆสงบก็เลยตอนหลังก็ทำมันเป็นส่วนของการฌาปนกิจศพไปเลยด้วยนะครับคราวนี้อันนี้เป็นพระปรางนะครับซึ่งนักศึกษาต้องตอบไปได้ว่าตรงนี้ เห็นตรงนี้แล้วอยู่ในส่วนไหนของวัดนะครับอันนี้เป็นพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับซึ่งมีเอกลักษณ์ฝรั่งเวลามาเมืองไทยต้องไป
1: วัดน
0: ี้นะครับเพราะว่าเป็นถ่ายรูปปุ๊บเห็นปั๊บ รู้เลยนะครับคราวนี้ในรายละเอียดนี่อันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งอันนี
1: ้พ
0: ระปฐมเจดีนะครับเป็นเจดีจริงๆเจดีเนี่ยมีหลายทรงอันนี้เราเรียกว่าทรงระฆัง
1: ครับระฆัง
0: คว่ำนะครับเพราะว่ามันคือระฆังจริงๆนะครับอันนี้ต้องบอกว่าวัดเนี้ยเป็นสถาปัตยกรรมที่ตอบสนองความเชื่อทางศาสนานะครับสถาปัตยกรรมอื่นๆในวัดก็ยังมีเช่นหอไตรเอาไว้เก็บคัมภีร์ทางศาสนาหรือพระไตรปิฎกนะครับเมื่อสักครู่นี้ตอนบรรยายก็จะบอกว่าเนี่ยอาจารย์แพทย์บอกว่าศาสนาเนี่ยให้ความรู้ทางศิลปะวิทยาการนี่แหละครับเป็นตัวตอบว่าให้ความรู้ได้อย่างไรเพราะว่าในส่วนของศาสนสถานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัดเป็นปราสาทแบบพราหมณ์จะมีส่วนของอาคารที่ไว้เก็บคัมภีร
1: ์
0: ทางศาสนาทั้งสิ้นถ้าเป็นปราสาทแบบที่ศาสนาพราหมณ์เนี่ยจะมีบรรณาลัยชื่อตรงๆเลยครับอาคารที่เอาไว้เก็บหนังสือถ้าแปลตามตัวก็บรรณาลัยก็คือเก็บคัมภีร์เก็บหนังสือทางศาสนาแหละเพราะฉะนั้นตัวศาสนาเป็นตัวศูนย์รวมของความรู้นะครับอันนี้เป็นหอไตรกลางน้ำนะฮะ
1: กันมดเหรอคะอาจารย์เขาแบบทำไมต้องไปสร้าง
0: เขาก็คงจะสร้างเพื่อให้เห็นถึงความปราณีตในความสร้างสรรค์ของสถาปัตยกรรมนะครับเราลองมาดูเรื่องต่อมาคือจิตรกรรมคงต้องไปเร็วหน่อย
1: ะ
0: นะครับจิตรกรรมเนี่ยเป็นทัศนศิลป์ที่วาดบนพื้นผิววัสดุแล้วใช้ความงามของลวดลายเพื่อบอกเล่าเรื่องราวนะครับคราวนี้ตัวจิตรกรรมเนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นพฤติกรรมของมนุษย์อีกส่วนหนึ่งใช้เพื่อตอบสนองศาสนานะครับและตัวจิตรกรรมยังบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได
1: ้ค่ะ
0: นะครับคราวนี้บทบาทของจิตรกรรมก็คือประดับอาคาร
1: ค่ะ
0: นะครับนอกจากนี้ยังสะท้อนภาพสังคมก็ได้นะครับแต่ตัวจิ

0: รกรรมบทบาทหลักเขาคือเอาไว้เพื่อประดับตกแต่ง
1: ครับ
0: นะครับไม่มีใครสร้างจิตรกรรมขึ้นมาแล้วบอกว่าฉันจะทำอันนี้เพื่อสร้างสรรค์ของเป็นฝีมือของจิตรกรหรือจะบอกจะสะท้อนสังคมอันนั้นเป็นพวงของการสร้างสรรค์ภาพเท่านั้นเองนะครับคราวนี้จิตรกรรมไทยเราก็จะแบ่งเป็นจิตรกรรมไทยแบบประเพณีจิตรกรรมไทยร่วมสมัยเหมือนกันแบบประเพณีก็ง่ายๆครับคือจิตรกรรมไทยที่เป็นขนบของเรานะครับโดยลักษณะของจิตรกรรมไทยแบบประเพณีเนี่ยเราจะเน้นลายเส้นและที่สำคัญคือถ้ามีสีจะใช้สีเอกรงคือใช้สีเดียว
2: แดงก็แดง
0: แดงก็แดงนะครับหรือถ้าจะใช้สีพหุรงคือหลายสีถ้าหลายสีส่วนใหญ่จะเป็นการปิดทองนะครับเพราะฉะนั้นพอใช้สีเอกรงลักษณะสำคัญของจิตรกรรมไทยแบบประเพณีคือมักไม่เล่นสีไม่เล่นเงาไม่มีมิติจะแบนๆไปคนก็จะตัวเท่ากันไปหมดนะครับรายละเอียดของตัวคนก็จะไม่ได้บ่งอายุเราจะสังเกตได้ว่าถ้าเราไปดูจิตรกรรมไทยบนกำแพงวัดเนี่ยทุกคนเหมือนจะมีวัยเท่ากันหมดเลยนะครับอันนี้เป็นจิตรกรรมไทยแบบประเพณีซึ่งไม่ได้คำนึงถึงความสมจริง
2: คร
1: ับ
0: นะครับเราจิตรกรรมไทยแบบประเพณีคือจิตรกรรมไทยที่สร้างขึ้นตามจินตนาการนะครับคราวนี้เราลองไปดูนี่อันนี้เป็นตัวอย่างนึงเห็นไหมครับจะแบนๆอย่างเงี้ยฮะจิตรกรรมไทยแบบประเพณีเราจะแบนอย่างนี้นะครับคนนั่งต่างกับคนนั่งพื้นอย่างเงี้ยก็ตัวเท่ากันเห็นไหมครับคนยืนสองข้างก็ตัวอย่างนี้ตัวปลาก็อยู่ตรงนี้ไม่ได้มีมิติว่าอ๋อปลามันต้องไกลออกไปหน่อยไหมคนนี้ต้องยืนใกล้หน่อยไม่เราไม่ได้คำนึงถึงเรื่องมิติแสงเงานะครับคราวนี้แบบประเพณีเนื้อหาก็จะมีเรื่องศาสนาขอใช้คำนี้เป็นคำกลางๆไปเลยนะครับส่วนใหญ่เรื่องราวในจิตรกรรมไทยจะเน้นศาสนาหรือสะท้อนวรรณกรรมก็มีนะเรื่องรามเกียรติ์เรื่องสุวรรณหงส์อะไรอย่างนี้คราวนี้จะขอข้ามไปถึงจิตรกรรมไทยร่วมสมัยนะครับตัวจิตรกรรมไทยร่วมสมัยเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่3
2: ค่ะ
0: นะครับโดยขรัวอินโขงก็ข้อสอบชอบถาม
2: เ
0: นี่ย
2: ครัวชื่อนี้จำให้ดี
0: ชื่อนี้ใช่ไหมครับขรัวอินโขงเนี่ยได้เขียนภาพปริศนาธรรมที่วัดบวรนะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของร่วมสมัยคราวนี้ภาพของจิตรกรรมไทยร่วมสมัยกับประเพณีต่างกันอย่างไรนะครับดูตัวบรรทัด3บรรทัดสุดท้ายครับจิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัยก็คือสร้างให้สมจริงตามธรรมชาติคนนี้คนแก่ก็จะแสดงภาพออกมาว่าแก
2: ่มีริ้วรอย
0: มีริ้วรอย คนนี้เด็กตัวต้องเล็กกว่าผู้ใหญ
1: ่
0: อันนี้คือความสมจริงแล้วนอกจากนี้ถ้าคนที่อยู่ใกล้กว่านะครับตัวก็จะใหญ่กว่าคนที่อยู่ไกลตรงนี้เริ่มเล่นมิติของการมองนะครับใช้แสงใช้เงาในภาพเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจิตรกรรมไทยแบบประเพณีซึ่งไม่ได้คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้เราเห็นปุ๊บเรารู้เลยว่านี่แบบประเพณีกับร่วมสมัยซึ่งใช้ความรู้แบบตะวันตกเข้ามานะครับอันนี้แหละจึงเป็นจุดตัดกันระหว่างจิตรกรรมไทยแบบประเพณีกับจิตรกรรมไทยร่วมสมัยนะครับในภายหลังเมื่อเรามีความรู้ทางจิตรกรรมไทยมากขึ้นเราเริ่มวาดภาพเหมือนบุคคลละซึ่งในสมัยจิตรกรรมไทยแบบประเพณีเราจะไม่ทำอย่างนั้น
2: เพราะว่าไปก็ไม่เหมือน
0: วาดอะไรก็ไม่เหมือนถูกครับเพราะอันนี้ต้องใช้ความรู้เรื่องแสงเงาสัดส่วนนะครับอันนี้เป็นพระบรมสาธิสลักษณ์นะครับผมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเห็นไหมครับก็จะเป็นการภาพวาดเหมือนบุคคลละนะฮะคราวนี้จิตรกรรมไทยแบบใหม่เนี่ยพัฒนาขึ้นจากภายหลังที่เราตั้งสถาบันการศึกษาทางด้านศิลปะนะครับแห่งแรกคือโรงเรียนเพาะช่างซึ่งปัจจุบันก็ยังอยู่พัฒนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยไปแล้วนะครับโรงเรียนเพาะช่างอันนี้เป็นต้นทางของความรู้จิตรกรรมไทยแบบใหม่นะครับทุกวันนี้เด็กนักเรียนที่เข้าไปเรียนโรงเรียนศิลปะหรือเรียนวาดภาพเนี่ยเขาต้องคำนึงถึงเส้นแสงสีและเงานะครับหลังจากนั้นมีโรงเรียนเพาะช่างไม่พอความรู้ทางศิลปะหรือจิตรกรรมขยายวงกว้างไปอีกก็คือตอนคราวตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับไม่เพียงแต่จิตรกรรมครับ

ขายังมีเจริญมีความรู้พัฒนาไปถึงภาพพิมพ์เล่นกับภาพละนะครับแล้วก็ภายหลังมหาวิทยาลัยศิลปากรก็ขยายความรู้ทางทัศนศิลป์ไปอีกหลากหลายแขนงนะครับแหมน่าเสียดายจังเลยที่เราพูดไปไม่ถึงประติมากรรมนะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของประติมากรรมนะครับผมจะสรุปให้ฟังคร่าวๆว่าตัวประติมากรรมก็จะจำแนกออกมา

0: ู้ของภูมิปัญญาของเราเนี่ยแหละสร้างสรรค์นะครับส่วนใหญ่จะตอบสนอง
1: ศาสน
0: าของหน่วยเมื่อสักครู่ที่อาจารย์แพทย์บรรยายมาแล้วพอประกรรมไทยร่วมสมัยอันนี้เราจะเริ่มสร้างประติมากรรมเหมือนบุคคลประติมากรรมที่เอาไว้แสดงเพื่อชมหรือประติมากรรมนามธรร
1: ม
0: ที่ถามว่ารูปอะไรไม่รู้
1: ดูไม่ออก
0: ดูไม่ออกแต่เป็นสัญลักษณ์ทางความคิด
2: ครับ
0: นะครับอันนี้จึงเป็นทั้งหมดของเนื้อหาในหน่วย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Cats tend to be cheeky attention seekers. Because of their cuteness, some people can't help fall in love with them. These days, more people are keeping cats, and there are many breeds to choose from. The kind you choose depends on your personal taste. The Himalayan is a popular breed among cat fanciers. It was curated by crossing Persian cats with Vietnamese Siamese cats. It is unique. Sometimes it is called a color point Persian.
1: หรอก็ชอบแนวพันธุ์ฮิมาลายันมากเลยนะคะเพราะว่ามันหน้าตาแบบตลกเนี่ยหน้าย่นย่นแล้วก็น่ารักเวลามองแล้วก็รู้สึกแบบมีความสุขอะไรเงี้ยเวลาเห็นหน้ามันแล้วก็มองมันได้ทั้งวันเลยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันก็เป็นแมวที่ค่อนข้างขี้อ้อนมากอย่างบางตัวเนี่ยเราเรียกมามันไม่ยอมมาแต่ว่าพันเนี้ยมันจะแบบเราแค่คอนิดเดียวมันก็เดินมาหาเราแล้วเนี่ยน่ารักมากมากเลยค่ะชอบ
2: เสน่ห์ของมันก็คือว่าหน้ามันน่ารักมันไม่เหมือนแมวพันธุ์อื่นคือแมวพันธุ์นี้มันจะเป็นสายพันธุ์ที่มันเป็นแบบว่าขี้อ้อนรักเจ้า

0: know about disease prevention. Because Himalayan cats have short snouts, they're apt to get sick easily.
1: ถ้าแมวหน้าบี้เนี่ยมันก็จะมีปัญหานิดหน่อยเรื่องเกี่ยวกับการทางเดินหายใจก็คือเราก็ต้องทำวัคซีนให้ครบอ่ะไม่ให้เขาเป็นหวัดถ้าเป็นหวัดเนี่ยแมวหน้าบี้จะเป็นและเป็นเยอะมากที่หลักๆ ก็คือถ้าเป็นหวัดเนี่ยมันจะติดต่อกันเร็วมากเพราะว่าที่เนี่ยเคยเป็นอยู่รอบหนึ่งก็คือติดไม่ถึงอาทิตย์อ่ะติดไป7-8ตัว9ตัวก็คือต้องไปรักษาตลอดหมดไปเยอะเลยถ้ามันติดกันนะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้ท่านผู้ชมก็ได้ไปรู้จักกับแมวฮิมาลายันนะคะเราจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้คนนิยมเลี้ยงแมวกันมากขึ้นนะคะเพราะว่ามีแมวให้เลือกหลายสายพันธุ์ด้วยนะคะเราอาจจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า These days more people are keeping cats and there are many breeds to choose fromนะคะจะเห็นว่าการที่เราจะพูดถึงว่าการเลี้ยงแมวนะคะเราก็ใช้คำว่า keep cats ก็ได้นะคะแล้วคำว่าสายพันธุ์เราใช้คำว่า breed นะคะ breed นะคะทีนี้เมื่อเราพูดถึงคนที่เลี้ยงแมวนะคะเราจะเห็นว่ามีคนรักแมวจำนวนมากคำที่เราจะใช้เรียกคนที่รักแมวนะคะก็มีหลายคำยกตัวอย่างเช่น cat keepers cat keepers หรือcat lovers cat lovers นะคะหรืออีกคำนะคะ cat fanciers cat fanciers นะคะเมื่อกี้เราได้รู้จักแล้วนะคะว่าคำว่าสายพันธุ์เราใช้คำว่า breed breed นะคะส่วนระบบการผสมพันธุ์เราจะใช้ว่า breeding breeding นะคะถ้าเป็นการผสมข้ามพันธุ์กันนะคะเราอาจจะเรียกว่า crossing crossing หรือว่า crossbreedingcrossbreeding นะคะทีนี้เราจะเห็นลักษณะของแมวฮิมาลายันนะคะว่าเขาจะมีลักษณะพิเศษก็คือหน้าตาจะบูบี้หน้าย่นๆ นะคะคำอธิบายลักษณะใบหน้าของเขานะคะที่ว่าหน้าย่นหรือบูบี้เนี่ยอาจจะใช้คำว่า squish faces หรือว่าถ้าเป็นลักษณะที่ว่าหน้าเขาจะออกเป็นลักษณะแบนๆนะคะเราก็อาจจะใช้คำว่า flattened faces flattened facesF-L-A-T-T-E-N-E-D นะคะ flattened นะคะทีนี้ลักษณะนิสัยของแมวนะคะเขาจะเป็นคนเป็นสัตว์ที่ขี้อ้อนขี้ประจบนะคะหรือว่าเป็นสัตว์ที่ชอบเรียกร้องความสนใจนะคะเราก็อาจจะเรียกว่าเขาเป็นลักษณะของเป็น attention seekers นะคะattention seekers คือเรียกร้องความสนใจนะคะหรือถ้าเราจะพูดถึงลักษณะความน่ารักมีเสน่ห์นะคะขี้ประจบของเขาก็อาจจะใช้คำอื่นได้อีกนะคะเช่นคำว่า cute cute charming charming หรือคำว่า affectionate affectionate นะคะส่วนลักษณะหรือประเภทของอาหารแมวนะคะก็จะมีถ้าเป็นอาหารที่ไม่แข็งมากนะคะเราอาจจะเรียกว่าเป็น semi solid food นะคะ semi solid food แต่ถ้าเป็นอาหารแข็งหรือเป็นอาหารเม็ดเราก็อาจจะเรียกว่าเป็น solid food หรือว่า pellet food นะคะหรืออาจจะพูดว่าเป็น pellets p e l l e t s เฉยๆก็ได้นะคะทีนี้เราจะมาดูถึงเรื่องการถ้าจะพูดถึงสัตว์หรือแมวที่ทำหมันแล้วนะคะอาจจะเรียกว่าเป็น neutered cats neutered cats หรือ sterilized cats sterilized cats ก็ได้นะคะในวันนี้ท่านผู้ชมก็ได้รู้จักกับแมวฮิมาลายันในหลากหลายแง่มุมด้วยกันนะคะรวมถึงได้เรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแมวสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: Oh so cuteSo if you're a cat lover, maybe you can have a Himalayan cat running around your house one day. Now up next, we'll meet with a social studies teacher who has always loved the English language since she was a kid. And now she gets to use it every day in her career. So let's go to Tot now and meet Kru Nun in English Club.
2: Sawadee krap. Hello everyone, welcome to English Club. I'm Tot Satham PM Sapoon. Today we have a privilege of having a teacher to join us, and what's fascinating about this teacher is that she comes from a small district called Sadao in the Songkhla province, but she has a strong love for English, and that has flourished her to become a teacher nowadays, and she's teaching many Thai kids the knowledge of English, and also she has experience of going overseas as well. So we'll talk all about that, and we'll talk about her love for English and why English is so important. So please welcome today's special guest, Kru Nun. Sawadee krap.
3: Sawadee krap.
2: Sawadee krap, Kru Nun. Thank you for so much for being on our show. And since you're a teacher, I'll call you Kru Nun.
3: Okay.
2: And before we talk about your experience and your love for English, could you please introduce yourself to our viewers?
3: Okay. Sawadee krap. My name is Supisara Shin Akrapong. I graduated from Mahidol University International College. I'm now 24 years old.And I'm a teacher in Bangkok at the moment.
2: So you're an English teacher in Bangkok and
3: Actually, I'm a social study teacher,
2: yes.
3: But I teach in English.
2: Oh, okay.
3: Yes. Mm-hmm.
2: But you love English so much.
3: Yeah.
2: How did your interest and your love begin in the language English?
3: I think it began in the family, like my parents always, mm-hmm. Teach me like I should learn English, mm-hmm. and it's important. Like for some reason, they just teach me that when I was little. And my sister influenced me a lot because like we were growing up listening to American song, like English song.
2: Right.
3: So that's influenced me. And once I entered like elementary school, mm-hmm. so I became just to love English more than other subjects, maybe because of the teacher and mm-hmm. the subject itself.
2: How did you develop mm-hmm. the fun of learning English in school?
3: Yeah, I think it started because I did really well mm-hmm. for a certain level, and then that kind of encouraged me to keep going.
2: Mm-hmm.
3: Yeah, like compared to other friends. So I joined a lot of competition, mm-hmm. since elementary school, mm-hmm. middle school, and then high school.
2: Mm-hmm.
3: So it's become just like my character of, have an outstanding score in English, something mm-hmm. like that.
2: But the thing we want to know is that you became an exchange student,
3: right.
2: going to the United States for one whole year.
3: Mm-hmm.
2: Going from Songkhla, a very small province, to a big country like the United States,
3: mm-hmm.
2: it's like two different worlds. Could
3: right.
2: you talk about your experience in America? What
3: yes.
2: age did you go and where did you stay?
3: Okay, so I went to the US as an exchange student when
2: mm-hmm.
3: I was 17 years old, much
2: mm-hmm.
3: 6 at the moment,
2: yes.
3: at that time. Yeah.
2: Mm-hmm.
3: And then I went to stay with my host family in Indianapolis, Indiana.
2: Mm-hmm. Wow, big city,
3: yeah,
2: Indianapolis.
3: Yeah, big city
2: mm-hmm.
3: in the Midwest.
2: Mm-hmm.
3: And then I went to Lawrence Central High School mm-hmm. and in grade 11.
2: Right.
3: Yes. And then I picked my own subject, like which subject that I wanted to learn,
2: mm-hmm.
3: and also joined like many activities,
2: mm-hmm.
3: like show choir, mm. The musical.
2: Mm-hmm.
3: Yeah. So.
2: So when you went there at the start, how did you feel? Was there any difficulties, any culture shock?
3: Yes. So at the beginning, like the first 2 weeks was very tough for me.
2: Mm-hmm.
3: But luckily I had a host sister.
2: Mm-hmm.
3: So she kind of accompanied me at the beginning. And then I start to make friends once I went to classes
2: mm-hmm.
3: and made some new friends.

0: รือค่ะ
1: อืมค่ะแล้วทีนี้มันความหมายมันต่างกันไหมคะ
0: ก็คือถ้าใช้คำนี้นั่นหมายความว่าเราจะขับรถเข้าไปเราก็ซื้อสินค้าแล้วเราก็ต้องขับออกไปเลยคือห้ามจอดเพื่อรับประทานห้ามหยุดทั้งสิ้นค่ะ
1: แล้วถ้าอย่างนี้เรามีประวัติอะไรไหมคะเพราะว่าฟังดูมีเรื่องมีราว
0: จริงๆเนี่ยคำนี้ใช้มาตั้งแต่ปี1930ใช้มานานมากโดยจอร์แดนมาร์ตินแต่เขาคิดค้นมาเพื่อธนาคารนะโดยเฉพาะการฝากเงินเมื่อก่อนเนี่ยค่ะที่รัฐมิสซูรีประเทศสหรัฐอเมริกา
1: อ๋อมีประวัติด้วยนะคะแล้วทีนี้มีอีกคำค่ะ
0: อีกคำด้วย
1: ใช่
0: ว่ามา
1: ในส่วนของฟาสต์ฟู้ดร้านฟาสต์ฟู้ดเนี่ยนะคะ drive in
0: ค่ะคำนี้มันก็จะคล้ายกับ drive through เมื่อสักครู่แต่ว่ามันจะต่างกันตรงที่คำนี้นะถ้ากิ๊บเห็นกิ๊บสามารถจะขับรถเข้าไปแล้วก็จอดไว้เพื่อรับประทานรับประทานเสร็จก็ขับออกไปได้มันจะเหมือนกับโรงภาพยนตร์ที่แบบเราขับรถเข้าไปเราก็จอดดูจนภาพยนตร์จบแล้วก็ขับออก
1: นึกออกแล้วค่ะที่จอใหญ่ๆใช่ไหมคะ
0: จ้า
1: หนังกลางแปลงบ้านเราหรือเปล่าพี่
0: เกิดทัน
1: ไม่ทันเห็นในภาพยนตร์ค่ะ
0: ก็ได้ก็ดีจ้ะนั่นน่ะถูกต้องแล้ว A drive-in theater เขาเรียกแบบนั้นค่ะ
1: ค่ะตอนนี้กิ๊บเข้าใจแล้วค่ะว่าแต่ละคำใช้ยังไงคราวนี้คงใช้ถูกต้องแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: time stop ค่ะ
0: ค่ะหมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวไว้คราวหน้าถ้าน้องกิ๊บมีปัญหามาใหม่เราค่อยกลับมาคุยกันใหม่ค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: We hope you enjoyed our show today, but unfortunately, that's all the time we have. If you have any comments or suggestions you'd like to give us, send it to the address on the screen. And also, be sure to check out our show through any of these channels as well. I'm your host, Bukit Trairat. See you next time on Hello English. สวัสดีครับ

รายการ Hello English รายการภาษาอังกฤษที่ให้สาระความรู้ช่วงแรกพบกับ English Magazine จะพาไปชมพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าวังสะประทุมและช่วง English Club พบกับน้องแพรวานักกอล์ฟเยาวชนซึ่งมีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักกอล์ฟมืออาชีพช่วงสุดท้ายพบกับ English Corner อาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์กิฟจะมาแนะนำการเขียนการ์ดภาษาอังกฤษเพื่อนำไปเยี่ยมเพื่อนที่ป่วยนะคะเรียนรู้ภาษาอังกฤษง่ายๆจากรายการ Hello English

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
11: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
12: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
13: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
14: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
15: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
16: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

สวัสดีครับนักปกครองท้องที่ครับส่วนต่อไปนี้เป็นหน่วยที่12นะครับกฎหมายเกี่ยวกับการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าในหน่วยนี้ตามเอกสารการสอนของเรานะครับจะแบ่งออกเป็น4ตอนนะครับคือตอนที่ 12.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 12.2 การคุ้มครองการครอบครองและการดำเนินกิจการเกี่ยวกับสัตว์ป่า 12.3 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 12.4 อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่และบทเฉพาะการนะครับอาจารย์ก็จะดึงเฉพาะส่วนสาระสำคัญมาคุยกันนะครับส่วนที่สำคัญที่จำเป็นนะครับมาดูส่วนแรกก่อนเลยนะครับวัตถุประสงค์ของกฎหมายอันนี้ออกข้อสอบแน่นอนนะครับออกข้อสอบประทานนายแน่นอนนะ1ข้อพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562อันนี้เป็นกฎหมายที่แก้ไขใหม่นะครับพ.ร.บ.ฉบับเดิมยกเลิกไปแล้วนี้เป็นการยกตราขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับนะครับพระราชบัญญัติฉบับนี้ตามเหตุผลท้ายพระราชบัญญัติแล้วก็ตามที่อาจารย์ได้สรุปจากเนื้อหาก็มีวัตถุประสงค์รวมแล้วนะครับ10ข้อคือ1เพื่อกำหนดประเภทสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองสัตว์ป่าควบคุมสัตว์ป่าอันตรายให้เหมาะสมกับสภาพและสภาวะการของสัตว์ป่าประเภทนั้นๆ นะครับ2เพื่อกำหนดมาตรการในการคุ้มครองและครอบครองสัตว์ป่า3เพื่อกำหนดมาตรการในการนำเข้าส่งออกหรือนำผ่านซึ่งสัตว์ป่าและด่านตรวจสัตว์ป่า4เพื่อกำหนดมาตรการในการเพาะพันธุ์และการค้าสัตว์ป่า5เพื่อกำหนดมาตรการในการจัดตั้งการประกอบกิจการและมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์พ.ร.บ.ฉบับนี้ครอบคลุมถึงสวนสัตว์ด้วยนะครับข้อที่6เพื่อกำหนดเขตและมาตรการเกี่ยวกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า7เพื่อการนำเข้าเพื่อการเข้าถึงนะครับการเข้าถึงนะครับและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพประเทศเราเป็นประเทศเขตร้อนนะครับมีความหลากหลายทางชีวภาพมากนั้นกฎหมายจึงกำหนดมาตรการควบคุมในเรื่องนี้ไว้8เพื่อให้มีผลให้ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสัตว์ป่าและพืชป่านะครับเหตุผลข้อนี้ข้อ8นะครับเป็นเหตุผลหลักข้อ1ที่ทำให้เรายกเลิกพ.ร.บ.ฉบับเดิมแล้วก็ตราฉบับปี62นี้ขึ้นมาทดแทนนะครับข้อ9เพื่อกำหนดมาตรการในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินพื้นที่ลุ่มน้ำระบบนิ

เวชและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับ10เพื่อกำหนดมาตรการในการใช้บังคับกฎหมายทั้งทางแพ่งทางอาญาให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาวะการปัจจุบันรวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับกฎหมายใหม่ๆมักจะให้ความสำคัญกับข้อสุดท้ายเนี่ยแหละครับคือการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะครับนั่นคือวัตถุประสงค์ของกฎหมาย10ข้อนะครับอันนี้ออกข้อสอบแน่นอนนะครับ1ข้อนะครับสำหรับนักปกครองท้องที่นะทีนี้ตามกฎหมายฉบับนี้นะครับก็แบ่งประเภทของสัตว์ป่าไว้4ประเภทนะครับ1สัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าสงวนนี่ก็ถือว่าคุ้มครองสูงสุดนะครับตามบทบัญญัติกฎหมายรองลงมาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับประเภทที่2ประเภทที่3เป็นสัตว์ป่าควบคุมและประเภทที่4เป็นสัตว์ป่าอันตรายมี4ประเภททีนี้เราลองมาดูความหมายของแต่ละประเภทนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นสัตว์ป่าสงวนก่อนเลยคือมีความสำคัญสูงสุดนะครับสัตว์ป่าสงวนความหมายก็คือสัตว์ป่าหายากหรือสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์จำเป็นต้องสงวนและอนุรักษ์ไว้อย่างเข้มงวดอันนี้ถือว่าสูงสุดนะครับสัตว์ป่าสงวนรองลงมาอันดับ2ครับสัตว์ป่าคุ้มครองความหมายก็คือสัตว์มีความสำคัญต่อระบบนิเวศหรือจำนวนประชากรของสัตว์ป่าชนิดนั้นมีแนวโน้มลดลงและอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศนะครับ3สัตว์ป่าควบคุมความหมายก็คือตัวนี้แหละครับสัตว์ป่าควบคุมที่มันเป็นไปตามอนุสัญญาระหว่างประเทศนะครับเป็นสัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์และสัตว์ป่าอื่นที่ต้องมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมนี่คือสัตว์ป่าควบคุมนะครับเป็นประเภทที่เพิ่มขึ้นมาตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับ4สัตว์ป่าอันตรายความหมายคือสัตว์ป่าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นพิษต่อมนุษย์หรือสัตว์ป่าอื่นหรือมีผลคุกคามให้สัตว์ป่าพืชป่าสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงเสียหายไปอย่างรวดเร็วหรือเป็นพาหะนำโรคหรือแมลงศัตรูพืชตามที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับนี่คือความหมายของสัตว์ป่าแต่ละประเภททีนี้เราลองมาดูโดยสังเขปนะครับในสัตว์ป่าแต่ละประเภทมีอะไรบ้างเราเป็นโดยสังเขปนะครับดูสัตว์ป่าสงวนก่อนอันนี้สำคัญสูงสุดเราจึงให้ดูทั้งหมดนะครับซึ่งมีไม่มากนักเขาแบ่งจำพวกไว้จำพวกที่หนึ่งคือสัตว์ป่าสงวนจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับมี14ประเภทนะครับคือ1กระสู้2กวางผา3กรูปี4เก้งหม้อ5ควายป่า6พยูน7แมวลายหินอ่อน8แรดแรดในสัตว์นะครับไม่ใช่มนุษย์นะครับไม่ใช่คนนะ9ละองค์10เลี้ยงผา11วานบรูด้า12วานโอมุละ13สมเสร็จ14สมันนะครับอันนี้ประเภทแรกนะประเภทที่2สัตว์ป่าสงวนจำพวกนกจำพวกนกก็แบ่งออกเป็น3ประเภทย่อยนะครับคือ1นกกระเรียน2นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร 3. นกแต้วแล้วท้องดำ 4. สัตว์ป่าสงวนจำพวกสัตว์เลื้อยคลานมีประเภทเดียวนะครับคือเต่ามะเฟืองประเภทสุดท้ายสัตว์ป่าสงวนจำพวกปลาก็มีประเภทเดียวคือปลาฉลามวาฬนะครับอันนั้นคือสำคัญสูงสุดนะครับสัตว์ป่าสงวนต่อไปรองลงมาครับสัตว์ป่าคุ้มครองมี7จำพวกอาจารย์จะกล่าวเฉพาะจำพวกนะครับส่วนในรายละเอียดนักปกครองท้องที่ก็ไปกดดูใน Google นะครับอยากจะดูรายละเอียดเรื่องอะไรก็ไปกดดูนะครับในแต่ละจำพวกว่ามีเป็นร้อย

อันแรกนะครับสัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมี202ชนิดโอ้มีตึมเลยนะครับ2สัตว์ป่าจำพวกนกมี592ชนิดหนักครับอีกนะมีเยอะไปอีกนะครับ3สัตว์ป่าจำพวกเลื้อยคลานมี92ชนิด4สัตว์ป่าจำพวกสะเทินน้ำสะเทินบก12ชนิดสัตว์ป่าไม่มีกระดูกสันหลังพวกแมลงนะก็คุ้มครองไว้20ชนิด6สัตว์ป่าจำพวกปลาคุ้มครองไว้26ชนิดสุดท้ายสัตว์ป่าไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆก็คุ้มครองไว้2ชนิดนะครับนักปกครองท้องที่อยากดูรายละเอียดก็ไปนะกดดูใน Google นะครับในก็จะแจกแจงรายละเอียดไว้ในแต่ละประเภทนะครับทีนี้เป็นงานที่ดูแลครับมีคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าคณะกรรมการนี้นะครับมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในกฎหมายก็กำหนดกรรมการโดยตำแหน่งไว้หลายคนนะครับหลายท่านด้วยกันแล้วก็มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5-7 ท่านแล้วก็มีอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาตินะครับเป็นกรรมการและเลขานุการอันนี้คือคณะกรรมการคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่นะครับที่สำคัญเลยคือพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์การขยายหรือเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์นะครับแล้วก็มีอำนาจในเรื่องของการเสนอนโยบายมาตรการการกำกับดูแลทั้งหลายรวมทั้งอำนาจปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้นะครับนี่มีอำนาจ7ประการด้วยกันครับมาดูสิ่งที่สำคัญส่วนสำคัญของกฎหมายฉบับนี้แหละครับคือเรื่องความผิดเขาจะคุ้มครองสัตว์ป่านะครับทั้ง4ประเภทนะครับเขาจะคุ้มครองเขาจะสงวนนะครับจะคุ้มครองดูแลเพราะฉะนั้นจึงกำหนดความผิดไว้นะเป็นส่วนสาระสำคัญนะครับส่วนนี้เรามาดูแต่ละความผิดความผิดในมาตรา12ครับเป็นความผิดห้ามล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองนะเขาห้ามล่านะครับเพราะฉะนั้นเราทำความเข้าใจว่าล่าคืออะไรล่ากฎหมายบอกว่าหมายถึงเก็บดักจับยิงฆ่าหรือทำอันตรายด้วยประการอื่นให้แก่สัตว์ป่าที่ไม่มีเจ้าของและอยู่อย่างเป็นอิสระนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเก็บดักจับยิงฆ่าอะไรทั้งหลายนี่ถือเป็นอยู่ในความหมายของล่านะครับและให้หมายรวมถึงการไล่การต้อนการเรียกการล่อนะครับล่อนะใช้วิธีอะไรไปล่อก็ได้หรือวิธีการอื่นเพื่อจะเก็บดักยิงฆ่าหรือทำอันตรายแก่สัตว์ป่านั้นอยู่ในความหมายของล่าทั้งสิ้นตามมาตรา12นี่นะครับตัวอย่างนะครับก็ลักลอบเข้าไปในป่าใช้ปืนยิงกวางผานำมาเป็นอาหารการกระทำของก็เป็นความผิดล่าสัตว์ป่าสงวนตามมาตรา12นะครับนะตัวอย่างที่2ขอกับพวกลักลอบเข้าไปในป่าใช้กับดักไก่ฟ้าพญาลอเพื่อนำมาขายการกระทำของกอกับพวกการทำของขอกับพวกนะครับเป็นความผิดฐานล่าสัตว์ป่าคุ้มครองเพราะไก่ฟ้าพญาลอเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองกวางผาเป็นสัตว์ป่าสงวนครับนั่นเป็นตัวอย่างนะครับความผิดมีบทกำหนดโทษนะครับโทษค่อนข้างสูงนะพวกล่าสัตว์ป่าสงวนป่าสงวนก่อนนะครับจำคุก3ปีถึง15ปีปรับ 300,000 ถึง 1,500,000 นะโทษค่อนข้างสูงนะครับถ้าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองมีโทษต่ำลงมานิดนึงนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน1ล้านหรือทั้งจำทั้งปรับเนี่ยเป็นบทกำหนดโทษนะครับบทยกเว้นโทษมีบทยกเว้นด้วยนะ
ล่าสัตว์ด้วยความจำเป็นนะครับบทยกเว้นโทษนะด้วยความจำเป็นภายใต้เงื่อนไขต้องเข้าเงื่อนไขต่อไปนี้ด้วยจึงไม่ต้องรับโทษเงื่อนไข2ข้อนะครับ1เพื่อตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากอันตรายหรือเพื่อสงวนหรือรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่นและต้องทั้ง2ข้อประกอบกันนะครับและการล่านั้นได้กระทำพอสมควรแก่เหตุนะต้องพอสมควรแก่เหตุด้วยนะถ้าป้องกันเกินสมควรแก่เหตุก็ไม่ได้รับประโยชน์จากกฎหมายนะครับต่อไปความผิดนะฐานเก็บทำอันตรายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งรังของสัตว์ป่ารังนะครับรังของสัตว์ป่านะบัญญัติไว้ในมาตรา14ครับกฎหมายบอกว่าห้ามมิให้ผู้ใดเก็บทำอันตรายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งรังของสัตว์ป่าสงวนเว้นแต่เป็นกรณีของผู้ที่มีสัตว์ป่าสงวนไว้ในครอบครองโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับตัวอย่างเดี๋ยวตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่หนึ่งก็เข้าไปในป่าเพื่อดักนกแต้วแล้วนะครับนกแต้วแล้วท้องดำแต่ไม่เจอตัวนกเจอแต่รังของมันด้วยความผิดหวังจึงทำลายรังนั้นเสียทำลายทิ้งไปเฉยๆเนี่ยนะครับการกระทำของกอเป็นความผิดนะฐานทำอันตรายซึ่งรังของสัตว์ป่าสงวนเห็นไหมครับจะไปล่านกแต้วแล้วจะไปจับไอ้นกแต้วแล้วท้องดำเนี่ยนะครับไม่เจอทำลายรังของมันเป็นความผิดนะครับหรือตัวอย่างที่สองขอใครเข้าไปเก็บรังนกกระจาบของเป็นของในป่านะครับมาขายไปเก็บรังนะครับการกระทำของขอก็เป็นความผิดฐานเก็บซึ่งรังของสัตว์ป่าคุ้มครองนกแต้วแล้วท้องดำเป็นสัตว์ป่าสงวนนะครับนกกระจาบเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเป็นความผิดนะครับบทกำหนดโทษฝ่าฝืนบทบัญญัตินะครับจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้ง2ประเภทนะครับเหมือนนี้ไม่ได้จำแนกสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับมีโทษเช่นเดียวกันเพราะเป็นรังของมันไม่ใช่ตัวสัตว์นะจึงมีโทษลักษณะเดียวกันข้อยกเว้นนะครับมีบทยกเว้นโทษนะครับข้อยกเว้นความผิดตามกฎหมายอื่นนะบทบัญญัติดังกล่าวมีใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตเก็บรังนกตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอนนะครับที่เขาไปเก็บตามถ้ำตามอะไรทั้งหลายนั้นก็ต้องมีกฎหมายยกเว้นไว้เป็นการเฉพาะนะครับไม่มีกฎหมายยกเว้นเป็นการเฉพาะก็เป็นความผิดนะครับต่อไปความผิดฐานทิ้งหรือปล่อยเป็นอิสระซึ่งสัตว์ป่านะมีกฎหมายบัญญัติไว้นะครับความผิดตามมาตรา15ถ้ามิให้ผู้ใดทิ้งหรือปล่อยเป็นอิสระซึ่งสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองหรือสัตว์ป่าควบคุมหรือกระทำการใดๆให้สัตว์ป่านั้นพ้นจากการดูแลของตนลองดูตัวอย่างนะครับก็เลี้ยงงูเหลือมที่พรานเขาจับมาขายเลี้ยงงูเหลือมนะครับเดี๋ยวนี้เลี้ยงกันเยอะนะครับตอนเลี้ยงตอนตัวแรกๆก็ดูสวยงามแต่ต่อมาตัวมันใหญ่ขึ้นครับตัวเติบโตขึ้นนะครับโตมากเลยเลี้ยงไม่ไหวครับเลยไปปล่อยในบึงน้ำของวัดนะใครมีสัตว์อะไรไม่ต้องการให้ปล่อยวัดทำอันตรายต่อวัดนะครับนอกจากวัดเขาไม่ต้องการแล้วการกระทำนั้นเป็นความผิดนะครับความผิดตามมาตรา15เนี่ยแหละครับปล่อยเป็นอิสระซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองนะฮะอันนี้ลูกเพื่อนอาจารย์ก็เลี้ยงนะครับนี่แหละซื้อมาเลี้ยงพอตัวโตขึ้นเลี้ยงไม่ไหวไปปล่อยนะมีปัญหานะครับเป็นความผิดนะครับหนูเหลือมเนี่ยครับโดยเฉพาะใครไปอยู่ในคอนโดมิเนียมอยู่แล้วนะครับมันหลุดออกไปสร้างความโกลาหลนะนี่มีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งในท้องที่ของเราก็ต้องดูแลนะครับเอาไปปล่อยทำให้มันขยายพันธุ์เร็วนะครับสัตว์พวกนี้เป็นอันตรายนะฮะกำหนดโทษฝ่าฝืนนะครับคุกนะครับ6เดือนนะปรับไม่เกิน 50,000 บาทมีข้อจะเว้นความผิดนะครับนะถ้าการกระทำดังกล่าวนะครับไม่ใช่ไหมครับ
กับผู้ที่มีไว้ในครอบครองของสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองหรือสัตว์ป่าควบคุมที่ได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมายและได้จำหน่ายจ่ายโอนไปนะครับโดยชอบด้วยกฎหมายหรือได้ส่งมอบให้กับอุทยานแห่งชาติก็ไม่เป็นความผิดนะฮะความผิดต่อไปครับความผิดต่อไปเป็นความผิดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่าสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่านะครับเป็นความผิดตามมาตรา17ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากสัตว์ป่าดังกล่าวนะครับเป็นข้อห้ามตามกฎหมายนะซากสัตว์ป่าหมายถึงอะไรทำความเข้าใจนิดนึงนะครับอะไรเป็นซากล่ะกฎหมายก็บัญญัติไว้ให้ชัดเจนนะครับซากหมายความว่าร่างกายหรือส่วนของร่างของสัตว์ป่าที่ตายแล้วสัตว์ป่าตายแล้วนะครับไม่ตายยังไม่ถือเป็นซากนะครับหรือเนื้อของสัตว์ป่าไม่ว่าจะได้ปิ้งต้มลมย่างตากแห้งหมักดองหรือทำอย่างอื่นเพื่อไม่ให้เน่าเปื่อยและไม่ว่าจะชำแหละแยกออกหรืออยู่ในร่างของสัตว์ป่านั้นและให้หมายรวมถึงเขาหนังกระดูกกระโหลกฟันง่าขนายนอขนเกร็ดเล็บกระดองเปลือกเลือดน้ำเหลืองน้ำเชื้อหรือส่วนต่างๆของสัตว์ป่าที่แยกออกจากร่างของสัตว์ป่าไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วนั่นถือเป็นซากสัตว์นะครับกฎหมายต้องคุ้มครองในเรื่องนี้ต้องนะกำหนดความผิดในเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าไม่กำหนดความผิดก็จะนี่พวกนี้ก็จะไปล่าสัตว์แล้วก็ชำแหละมันชำแหละแล้วก็เป็นความผิดตามมาตรานี้นะครับจะมาอ้างจะมาหลบเลี่ยงกฎหมายไม่ได้กฎหมายก็มีมาตรการคุ้มครองไว้อย่างเข้มงวดตัวอย่างก็สะสมนกกระเรียนสตาร์ฟไว้ในครอบครองนกกระเรียนสตาร์ฟนะครับเป็นความผิดฐานครอบครองซึ่งซากสัตว์ป่านะครับแม้จะไม่ได้ขายอะไรนะครับเอามาสะสมไว้ผิดแล้วตามมาตรา17นี้นะบทกำหนดโทษฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน5ปีโทษหนักเหมือนกันนะครับ5ปีนี่ไม่น้อยนะหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนี่บทกำหนดโทษบทยกเว้นความผิดเป็นการครอบครองโดยผู้รับอนุญาตพวกของสวนสัตว์ทั้งหลายนะครับก็ยกเว้นความผิดเป็นการครอบครองได้เพาะพันธุ์ได้สัตว์ป่าที่เพาะพันธุ์ได้นะได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ก็เป็นบทยกเว้นความผิดนะครับเป็นกรณีที่มีการเอาพระราชกฤษฎีกากำหนดชนิดของสัตว์ป่าเพิ่มสัตว์ป่าสงวนนะเพิ่มเติมหรือเป็นกรณีที่ออกกฎกระทรวงกำหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองเพิ่มเติมนะถ้าได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาออกมาเป็นการเฉพาะนะครับกรณีที่3ดูความผิดต่อไปความผิดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้สังเกตนะครับอันนี้เป็นสัตว์ป่านะครับสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้นะมีกฎหมายกำหนดไว้ในกฎกระทรวงนะครับมีกำหนดว่าให้สัตว์ป่าประเภทไหนที่ขออนุญาตเพาะพันธุ์ได้นะอันนี้เป็นความผิดคือทำไม่ถูกต้องทำกฎหมายก็เป็นความผิดนะครับบัญญัติไว้ในมาตรา18ผู้ใดจะมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าวนะครับต้องได้รับอนุญาตนะไม่ได้รับอนุญาตก็เป็นความผิดตามกฎหมายบทกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทเหตุที่โทษไม่หนักมากเพราะว่าเป็นสัตว์ป่าที่เขาอนุญาตนะครับมีกฎเกณฑ์อนุญาตให้เพาะพันธุ์ได้โทษจึงไม่หนักมากนะครับยกเว้นยกเว้นก็คือได้รับการครอบครองมีใบอนุญาตนะครับมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายก็เป็นบทยกเว้นความผิดนะดูความผิดต่อไปครับความผิดตามมาตรา19นะครับเป็นความผิดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าควบคุมมาตรา19บอกผู้ใดจะมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าควบคุมเฉพาะชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดหรือซากสัตว์พวกซากสัตว์ป่า
ต้องแจ้งการครอบครองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะบทกำหนดโทษไม่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะก็มีบทกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทบทยกเว้นความผิดความผิดดังกล่าวไม่ใช้บังคับกับการช่วยการช่วยเหลือนะครับสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าอะไรทั้งหลายที่บาดเจ็บหรือที่ป่วยนะนี่เราเจตนาช่วยนะครับก็ไม่เป็นความผิดได้แจ้งการช่วยเหลือต้องแล้วนะช่วยแล้วต้องและได้แจ้งการช่วยเหลือนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทราบก็จะเป็นบทยกเว้นความผิดเพราะไม่ได้มีเจตนามีไว้ในครอบครองเพียงช่วยเหลือมันนะความผิดนำเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าสงวนซากสัตว์ป่าสงวนหรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ทั้งหลายนะครับมีกำหนดไว้ในมาตรา22ห้ามนะครับกฎหมายห้ามนำเข้าส่งออกซึ่งสัตว์ป่าสงวนซากสัตว์ป่าสงวนผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าสงวนมีบทยกเว้นนะครับนะบทความผิดก่อนการผิดฐานนำเข้าส่งออกนะครับเป็นความผิดก็คือสัตว์ป่าสงวนซากสัตว์ป่าสงวนหรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าสงวนอันนี้เป็นความผิดนะครับเป็นความผิดนะทีนี้มันมีข้อ3ผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าสงวนนั้นคืออะไรล่ะผลิตภัณฑ์ที่ว่านี้คือให้หมายรวมถึงอนุพันธ์หรือสิ่งอื่นที่ได้จากสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่าที่ตรวจสอบหรือจำแนกโดยเอกสารกำกับบรรจุพันเครื่องหมายฉลากหรืออย่างอื่นนะครับบอกว่าเป็นของสัตว์ป่าชนิดนั้นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดนะครับนี่เรียกว่าผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่านะบางทีหลบเลี่ยงออกมาในรูปผลิตภัณฑ์นะครับก็เป็นความผิดนะครับมีบทกำหนดโทษสูงนะโทษสูงนะครับจำคุกตั้งแต่3ถึง15ปีถือว่าสูงนะครับมีขั้นต่ำปรับตั้งแต่300,000ถึง1.5 ล้านหรือทั้งจำทั้งปรับก็ถือว่าโทษสูงนะครับสุดท้ายนะครับเรื่องสุดท้ายเรื่องสำคัญที่เราจะคุยกันตอนนี้นะครับมาตรา15ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้หนึ่งกระทำให้หลักเขตป้ายเครื่องหมายแสดงแนวเขตหรือเครื่องหมายอื่นซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีตามกฎหมายทำให้มันเคลื่อนที่ทำให้ลบเลือนเสียหายสูญหายหรือไร้ประโยชน์ไปบทกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน300,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับสองยึดถือครอบครองที่ดินก่อสร้างแผ่วถางเผาป่าหรือทำด้วยประการใดให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนสภาพธรรมชาตินะธรรมชาติเดิมมันเปลี่ยนแปลงไปบทกำหนดโทษโทษหนักนะครับจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีปรับตั้งแต่400,000ถึง2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้ถือว่าโทษหนักมากนะครับและโทษหนักขึ้นนะครับถ้าความผิดที่ว่ามาเมื่อกี้นะครับใส่บุกรุกที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอะไรทั้งหลายที่เราคุยกันแล้วนะครับถ้าได้กระทำในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น1หรือลุ่มน้ำชั้น2ต้องรับโทษเพิ่มขึ้นอีกกึ่งหนึ่งโทษหนักนะครับจำได้นะเมื่อกี้4ปีถึง20ปีถ้าทำในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น1ชั้น2เพิ่มโทษอีกครึ่งนึงนะครับพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น1คืออะไรหมายถึงพื้นที่ที่ควรจะรักษาจะสงวนรักษาไว้ซึ่งพื้นที่ต้นน้ำลำธารโดยเฉพาะเนื่องจากมีลักษณะหรือมีคุณสมบัติที่อาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ได้ง่ายและรุนแรงนั่นถือว่าเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น1พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น2หมายถึงพื้นที่ภายในลุ่มน้ำโดยทั่วไปมีคุณภาพเหมาะสมต่อการเป็นต้นน้ำลำธารในระดับรองลงมารองจากพื้นที่ชั้นหนึ่งนะครับและสามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อกิจการที่สำคัญได้นะครับนี่ก็คื
ในส่วนที่เราคุยกันนะครับเรื่องของความผิดทั้งหลายซึ่งเป็น

0: Sukkot.
1: ตอนที่1แนวคิดเกี่ยวกับสถิติอิงพารามิเตอร์เป็นที่ทราบดีนะคะว่าสถิตินะคะสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะคะประเภทที่1ก็คือสถิติเชิงพรรณนากับอีก1ประเภทก็คือสถิติเชิงอนุมานโดยความหมายของสถิติเชิงพรรณนานะคะก็คือการที่เรานำข้อมูลนะคะมาแสดงในส่วนของรายละเอียดต่างๆอาจจะแสดงรายละเอียดนะคะเป็นในตัวของตารางอาจจะแสดงรายละเอียดเป็นในส่วนของกราฟนะคะนำข้อมูลมาแสดงรายละเอียดแต่ในส่วนของสถิติเชิงอนุมานนะคะเนื่องจากบางทีอะค่ะข้อมูลเยอะไม่สามารถนำมาแจกแจงรายละเอียดข้อมูลได้ทั้งหมดดังนั้นนะคะเราก็เลยจะใช้กลุ่มตัวอย่างนะคะแทนในส่วนของประชากรทั้งหมดหรือข้อมูลทั้งหมดแบบนี้เราเรียกว่าเป็นสถิติเชิงอนุมานโดยในตัวของสถิติเชิงอนุมานนะคะสามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทย่อยๆอีก2ประเภทด้วยกันก็คือสถิติอิงพารามิเตอร์กับสถิติที่ไม่อิงพารามิเตอร์นะคะโดยในตัวของสถิติอิงพารามิเตอร์นะคะก็คือมีการระบุค่าของพารามิเตอร์ที่แน่นอนนะคะเฉพาะเจาะจงลงไปในอีกตัวหนึ่งก็คือสถิติที่ไม่อิงพารามิเตอร์ก็คือไม่สามารถจะทำการระบุนะคะในส่วนของค่าที่แน่นอนในการคำนวณต่างๆได้โจทย์นะคะจากฐานข้อมูลเทคโนโลยีการผลิตพบว่าราคาเครื่องตัดกระดาษกำลังการผลิต3แรงม้ามีการแจกแจงแบบปกตินะคะโดยมีราคาเฉลี่ยเครื่องละ 600,000 บาทจากการสำรวจราคาเครื่องตัดกระดาษกำลังการผลิต3แรงม้าที่มีอยู่ในท้องตลาดจำนวน36เครื่องพบว่ามีราคาเฉลี่ยเครื่องละ 598,000 บาทและมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 12,000 บาทโจทย์นะคะบอกเลยว่าจากงานนี้นะคะจงหาความน่าจะเป็นที่เครื่องตัดกระดาษกำลังการผลิต3แรงม้าจะมีราคาเฉลี่ยต่อเครื่องต่ำกว่า 598,000 บาทค่ะค่ะจากโจทย์นะคะเดี๋ยวเรามาทำด้วยกันนะคะในส่วนของโจทย์นะคะนักศึกษาจะเห็นว่านะคะโจทย์บอกว่าเครื่องจักรนะคะหรือเครื่องที่เราบอกเครื่องจักรเนี่ยในที่นี้คือเครื่องที่เราใช้ในการตัดกระดาษใช่ไหมคะที่บอกว่ามีกำลังนะคะการผลิตเนี่ยอยู่ที่3แรงม้านะคะทีนี้ค่ะอาจารย์ฝากเน้นเลยตรงคำว่ามีการแจกแจงแบบปกตินะคะอันนี้เท่ากับโจทย์บอกมาแล้วว่าการแจกแจงแบบปกตินะคะดังนั้นสูตรเลยเรานึกถึงสูตรนะคะสูตรก็คือค่าของ c เท่ากับนะคะ x bar ลบไปที่มิวนะคะหารด้วย s นะคะแล้วก็หารด้วยในส่วนของ n นะคะทีนี้ค่ะตรงนี้แต่ละตัวคืออะไรนะคะเน้นก่อนที่ว่าสูตรนี้นะคะค่า c เป็นสูตรค่า c หรือตัว z นะคะที่มีการนะคะมีการนะคะแจกแจงแบบปกติสูตรนะคะเช่นกันนะสูตรนะคะนักศึกษาไม่ต้องกังวลว่าโอ้โหสูตรทั้งเล่มเลย15หน่วยสูตรเยอะจำยังไงในตรงส่วนนี้นะคะเราจะมีการเขียนคำอธิบายนะคะอยู่ในส่วนของโจทย์ให้ด้วยนะคะว่านักศึกษาจะใช้สูตรอะไรบ้างนะคะเพียงแค่ว่านักศึกษาแทนค่าให้ถูกต้องว่าแต่ละตัวมันหมายถึงอะไรนะคะงั้นเรามาดูกันว่าการแทนค่าแต่ละตัวคืออะไรบ้างนะคะทีนี้ค่ะจากโจทย์ที่บอกให้เราเลยนะคะจากโจทย์ที่บอกให้เราในที่นี้บอกอะไรให้กับเราบ้างบอกอย่างแรกเลยค่ะมิวนะคะค่ามิวในที่นี้คือค่าเฉลี่ยของประชากรนะคะเห็นไหมคะนักศึกษาหลังจากคำว่าแจกแจงปกตินักศึกษาจะเห็นว่าโดยมีราคาเฉลี่ยเครื่องละ 600,000 โจทย์บอกอีกแล้วนะคะอันนี้ก็คือ 600,000 นี่คือค่าของมิวนะคะ 600,000 บาทนะคะทีนี้อ่านต่อนะคะจากการสำรวจนะคะราคาเครื่องตัดกระดาษกำลังการผลิต3แรงม้านะคะบอกว่า3แรงม้าในท้องตลาดมีจำนวน36เครื่องนะคะ

รู้เลย n n เท่ากับ36นะคะทีนี้ค่ะพอมันเป็น n เท่ากับ36เอ n เท่ากับ36มันบอกอะไรกับเราบ้างนะคะบอกว่าเวลาที่เรามีข้อมูลเราจะแบ่งข้อมูลออกเป็นข้อมูลขนาดเล็กกับข้อมูลขนาดใหญ่เราวัดกันที่ค่า n ตรงนี้นะคะ n เนี่ยถ้ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ30เราบอกว่าเป็นกลุ่มของข้อมูลนะคะที่มีขนาดใหญ่ดังนั้นนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าในที่นี้ค่ะนะคะจำนวนเครื่องจักรที่มีอยู่ในท้องตลาดของเรามีถึง36เครื่องนะคะ36เครื่องตรงนี้บอกว่ามันเป็นข้อมูลขนาดใหญ่พอเป็นข้อมูลขนาดใหญ่เราเอาไปใช้ประโยชน์ทำยังไงได้บ้างก็คือเดี๋ยวเราต้องไปเปิดตารางนะคะตารางค่าของ C ตัวนี้นะคะเพื่อมาทำการแทนค่าใส่ลงไปในตัวของข้อมูลด้วยกันนะคะจากนั้นเราอ่านโจทย์ต่อค่ะนะคะเราได้ตัวแปร2ตัวแล้วนะคะเราพบว่านะคะอัตราเฉลี่ยเครื่องละที่บอกว่าในท้องตลาดนะมี36เครื่องเนี่ยพบว่ามีราคาเฉลี่ยอยู่ที่เครื่องละ 598,000 บาทคำว่า 598,000 บาทในที่นี้ก็คือค่าของ xบาร์นะคะค่าของ x บาร์ของเราก็คือในส่วนของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างนะคะในส่วนตรงนี้ที่มีให้นะคะทีนี้ได้เกือบครบแล้วค่ะส่วนสุดท้ายบอกตรงๆเลยว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะเรารู้เลยตัวนี้คือ s นะคะอยู่ที่ 12,000 นะคะงั้นจบแล้วตามที่สูตรของเรานะคะนักศึกษาจะเห็นไหมคะว่าเราได้ค่ามิวนะคะค่ามิวอยู่ข้างบนตรงนี้นะนะคะค่ามิวค่า n ค่า x บาร์แล้วก็ค่า s งั้นแทนค่าลงไปในส่วนของสูตรของเราด้วยกันนะคะเพราะโจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่าจงหาความน่าจะเป็นนะคะที่เครื่องตัดกระดาษอะค่ะกำลังการผลิต3แรงม้านะคะจะมีราคาเฉลี่ยต่อเครื่องเนี่ยที่ต่ำกว่านะคะเน้นเลยนะต่ำกว่า598,000 บาทอยากรู้ความน่าจะเป็นงั้นเรามาหาด้วยกันนะคะความน่าจะเป็นเรารู้เลยนะคะสูตรของเขาเรามาแทนค่าด้วยกันก่อนนะคะจากในตัวของสูตรนะนักศึกษาจะเห็นว่านะคะเดี๋ยวเราจะแทนค่าลงไปที่ค่าในส่วนของ C ด้วยกันนะคะโอเคนะนะคะงั้นเรามาแทนค่าด้วยกันเลยนะคะในที่นี้ค่า C ของเรานะคะ5เอาค่าในส่วนของx บาร์มา 598,000 นะคะลบด้วยนะคะค่าของมิวมิวอยู่ที่ 600,000 นะคะหน่วย10 100,000 10,000 โอเคหารด้วยนะคะค่า s s ในที่นี้คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างอยู่ที่ 12,000 นะคะยังไม่พอค่ะหารทับลงไปอีกซ้อนลงไปอีกด้วยค่า square root ของค่า n นะคะ n ในที่นี้เรารู้เลยว่า n เท่ากับ36นะคะ n เท่ากับ36งั้นนะคะในส่วนของการคำนวณตรงนี้นะคะเราก็จะพบว่านะคะนักศึกษาดูนะ 598,000 ลบกับ 600,000 ติดลบใช่ไหมคะอยู่ที่ 2,000 นะคะหารด้วยนะคะ 12,000 square root ของค่า n นะคะ36นั่นหมายถึงอะไร6คูณ6ใช่ไหมคะเท่ากับ36ก็คือเอา6อะค่ะถอด square root ออกมาแล้วก็มาหารกับในส่วนของ 12,000 นะคะก็ได้ 2,000 ออกมาแล้วนะคะในที่นี้นะนะคะจากนั้นคำตอบค่ะก็คือได้ค่าติดลบนะนะคะลบ1ในที่นี้ของเราออกมาด้วยกันนะคะได้ค่าที่เป็นลบ1แล้วยังไม่จบนะคะเพราะอะไรนี่คือค่าของ C ถูกไหมคะจากโจทย์นะคะในที่นี้คือค่าของ C ของเรางั้นเรามาต่อด้วยกันนะคะโจทย์บอกว่าอยากหาค่านะคะในส่วนของความน่าจะเป็นนะคะที่เครื่องตัดกระดาษเนี่ยนะคะจะมีราคาเฉลี่ยต่อเครื่องนะที่ต่ำกว่า 598,000 งั้นเราได้เลยค่ะนะคะ P คือค่าในส่วนของความน่าจะเป็นนะคะของ x นะคะค่า x เรานะนะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะ 598,000 บาทนะคะงั้นค่า P นะคะเท่ากับนะ P จากค่าของตัว z หรือตัว c เมื่อกี้นะคะมันต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1นะสายยังจำลบ1ของเราได้นะเมื่อกี้ใช่ไหมคะที่เราเอาลบ 2,000 หารด้วย 2,000 เราก็จะได้ค่าลบ1ออกมานะคะทีเนี้ยค่ะ a ค่าไอ้เจ้าความน่าจะเป็นของค่าตัว z หรือตัว c ตรงเนี้ยนะคะเราจะไปเอามาจากไหนได้วิธีการค่ะ
ไปเปิดที่ในส่วนของหนังสือนะคะที่ด้านหลังจะมีตารางในส่วนของค่า C หรือทานาสาธรรมในส่วนของข้อสอบนะคะเราก็จะมีตารางค่า C ขึ้นมาให้นะคะขีดไว้ให้เลยนะคะค่า C ในที่นี้ค่า C ที่น้อยกว่าเท่ากับลบ1เนี่ยมีค่าเท่าไหร่คำตอบก็คือค่า C ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ก็คืออยู่ที่ในส่วนของ0นะคะแป๊บหนึ่งเนาะนะคะอยู่ที่นะคะ 0.1587 นะคะนี่ก็คือค่าในส่วนของ 0.1587 ขึ้นมาทีนี้ค่ะนะคะสังเกตว่ามีทศนิยมถึงตั้ง4ตำแหน่งเนี่ยนะคะแต่เวลาที่ให้นักศึกษาตอบนะคะค่าความน่าจะเป็นอ่ะเราจะเอาเพียงแค่2ตำแหน่งนะคะเราจะเอาเพียงแค่2ตำแหน่งนะคะดังนั้นนะคะในส่วนของ2ตำแหน่งเราก็เลยพิจารณาในตำแหน่งของเลขที่8ใช่ไหมคะค่าของ8ตัวนี้ค่ะมันมีค่าที่มากกว่า5ดังนั้นปัดค่าของ8ขึ้นมาส่งผลให้คำตอบข้อนี้ก็คือ 0.16 ปัดจาก5ขึ้นเป็น16นะคะงั้นค่าความน่าจะเป็นนะคะของค่า x นะคะที่ของ x ในที่คือเครื่องจักรของเราใช่ไหมคะที่มีค่าต่ำกว่านะคะต่ำกว่าตามโจทย์เลย 598,000 เนี่ยนะคะอยู่ที่ความน่าจะเป็นคือ 0.16 ค่ะนี่คือคำตอบในข้อนี้ค่ะตอนที่2การประมาณค่าในความหมายนะคะของการประมาณค่าแสดงว่าเรามีค่าที่เราไม่สามารถระบุลงไปได้เราจะต้องมีการประมาณในส่วนของข้อมูลอาจจะประมาณเป็นจุดนะคะหรืออาจจะประมาณเป็นในส่วนของช่วงข้อมูลนะคะเช่นอยู่ระหว่างช่วงที่1ถึงช่วงที่100นะคะนี่ก็คือเป็นการประมาณค่าในตัวของข้อมูลดังนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูโจทย์ที่เกี่ยวกับการประมาณค่าด้วยกันค่ะโอเคค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ด้วยกันนะคะบริษัทผลิตหลอดไฟนะคะด้วยนาโนเทคโนโลยีพบว่าในการขนส่งมีหลอดไฟส่วนหนึ่งชำรุดจึงต้องมีการสำรวจสัดส่วนของหลอดไฟอะค่ะที่ชำรุดขณะขนส่งโดยการสุ่มนะคะตัวหลอดไฟที่ผลิตจำนวนทั้งหมดเนี่ยนะคะ300หลอดพบว่ามีการชำรุดขณะขนส่งจำนวน15หลอดด้วยกันนะคะดังนั้นนะคะโจทย์เลยก็คือจงประมาณค่าสัดส่วนของหลอดไฟทั้งหมดที่ผู้ผลิตด้วยนาโนเทคโนโลยีนะคะโดยบริษัทที่มีการที่มีอยากรู้ว่ามีการชำรุดนะคะในขณะขนส่งคิดเป็นระดับความเชื่อมั่นนะคะอยู่ที่ 90% ค่ะจากโจทย์นะคะเดี๋ยวเราลองมาทำดูด้วยกันนะคะโจทย์นะคะในส่วนของการทำในการนี้นะคะอย่างที่เรียนไปว่าโจทย์เนี้ยมันเป็นโจทย์ในส่วนของการหาค่าที่เราบอกว่าเป็นการประมาณค่านะคะโจทย์บอกว่านะคะเราอยากจะผลิตนะคะหรือบริษัทแห่งหนึ่งอะค่ะจะผลิตในส่วนของหลอดไฟนะคะด้วยนาโนเทคโนโลยีจริงๆประเด็นตรงนี้ถ้าเราอ่านโจทย์แล้วเราค่อยๆไล่ตีความกันนะคะนักศึกษาจะพบว่าตรงส่วนนี้ไม่ได้มีอะไรนะคะเป็นการแค่แนะนำนะคะแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะบอกว่าในการขนส่งเนี่ยนะคะในการขนส่งหลอดไฟใช่ไหมคะแน่นอนพอพูดถึงหลอดไฟโอกาสที่มันจะทำการแตกนะคะหรือมันจะมีการชำรุดเนี่ยมีแล้วนะคะบอกว่าในการขนส่งนะคะมีหลอดไฟส่วนหนึ่งนะคะที่มีการชำรุดนะคะดังนั้นจึงต้องมีการสำรวจค่ะสำรวจในส่วนของสัดส่วนของหลอดไฟที่ชำรุดอยากรู้ว่านะคะว่าเอ๊ะชำรุดอ่ะในขณะที่มีการขนส่งหลอดไฟนะคะที่ผลิตมาจำนวน300หลอดเนี่ยพบว่ามีการชำรุดนะคะในขณะที่ขนส่ง15หลอดนะคะดังนั้นนะคะจากตรงนี้ค่ะเราก็จะพบแล้วว่าอ๋อมีการถ้าเราต้องการทำการประมาณค่าในตัวของข้อมูลเราจะสังเกตว่ามี300หลอดนะนะคะที่เขาผลิตมาแล้วก็ในส่วนของการขนส่งนะคะจะมี15หลอดแหละนะคะที่มีการชำรุดนะคะทีนี้ค่ะโจทย์บอกอะไรนะคะโจทย์ถามตรงๆเลยบอกว่าจงประมาณค่านะคะสัดส่วนของหลอดไฟนะคะทั้งหมดที่ผลิตด้วยนาโนเทคโนโลยีเน้นเลยนะบอกว่าจงประมาณค่านะคะสัดส่วนของหลอดไฟที่ผลิตตรงนี้คือผลิตทั้งหมดนะ
สัดส่วนนะคะเดี๋ยวมันต้องมาหารกันใช่ไหมคะในส่วนตรงนี้นะคะที่บริษัทนะคะที่ผลิตออกมานะคะกับในส่วนของที่มีการชำรุดในขณะขนส่งนะคะนี้อันนี้เขาอยากรู้เลยผลิตกับที่ชำรุดมีสัดส่วนอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแต่มีเงื่อนไขอยู่นิดหนึ่งนะคะโดยที่ให้เราไปดูนะคะในระดับความเชื่อมั่นเนี่ยค่ะอยู่ที่ 90% ดังนั้นนะคะนักศึกษาพอเห็นโจทย์แบบนี้นะคะสิ่งหนึ่งก็คือเดี๋ยวต้องไปดูว่าในระดับความเชื่อมั่นในแต่ละค่าที่เราต้องไปเปิดตารางนะคะที่อยู่ในส่วนของท้ายเอกสารหรืออยู่ในตัวของข้อสอบที่ระดับความเชื่อมั่นที่90มันมีค่าเท่าไหร่แล้วเราก็แทนค่าลงไปนะคะงั้นเดี๋ยวเราลองมาทำการคำนวณดูด้วยกันนะคะในที่นี้นะคะเราพบว่าอย่างแรกเลยบอกว่าถ้าให้ P นะคะ P ในที่นี้แทนในส่วนของสัดส่วนนะคะ P ก็คือนะคะแป๊บหนึ่งนะนะคะสัดส่วนนะคะของหลอดไฟนะคะเพราะว่างานนี้เราบอกว่าเราอยากทำการผลิตหลอดไฟขึ้นมานะคะทีนี้เป็นหลอดไฟยังไงนะคะโจทย์บอกว่าเป็นสัดส่วนของหลอดไฟทั้งหมดค่ะนะคะทั้งหมดที่ทำการผลิตนะคะที่ทำการผลิตออกมาด้วยนาโนเทคโนโลยีนะคะทีนี้ค่ะบริษัทก็อยากรู้ว่าสัดส่วนของหลอดไฟที่ผลิตทั้งหมดต่อนะคะต่อในส่วนของชำรุดนะคะชำรุดขณะขนส่งขณะขนส่งนะคะเขาบอกว่าอันนี้คือโจทย์แล้วก็เขียนค่า P ไว้นะคะโดยมีความเชื่อมั่นนะคะโดยมีระดับนะคะความเชื่อมั่นเท่ากับ 90% ในที่นี้ของเราที่มีนะคะดังนั้นนะคะเรารู้แล้วตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือช่วงของค่า P ใช่ไหมคะช่วงของค่า P ช่วงของการที่เราจะไปประมาณค่านะคะเรามาดูในตัวของสูตรหรือสมการด้วยกันนะคะดังนั้นเราต้องหาค่ะช่วงนะนะคะช่วงการประมาณค่านะคะค่าของ P นะคะคือนะคะในที่นี้นะคะอาจารย์จะเขียนในส่วนของช่วงการประมาณค่าของ P ในที่นี้มาให้เหมือนเดิมนะคะนักศึกษาโจทย์หรือสมการมันอาจจะยาวไม่ต้องตกใจนะคะในส่วนของข้อสอบนะก็จะมีในส่วนของสมการตรงนี้ขึ้นมาให้งั้น P hat ของเรานะคะ P hat ของเราลบกับค่าของ C นะคะอัลฟาหารด้วย2นะคะจุดตรงนี้ก็คือคูณกับสแควร์รูทนะคะสแควร์รูทค่าของ P แล้วก็ค่าของพอมันมีแฮทนะคะ P กับ Q ในที่เนี้ยค่ะเดี๋ยวเราอาจารย์อธิบายอีกทีว่ามันคืออะไรบ้างหารด้วย N นะคะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าของ P นะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับในส่วนของ P hatนะคะบวกกับค่าของ C นะคะอัลฟาหาร2คูณกับนะคะสแควร์จุดนี้คือคูณนะคะ P hat นะคะ Q hat นะคะหารด้วย N นะคะงั้นเรามาดูสูตรตรงนี้ด้วยกันก่อนนะคะสูตรหรือสมการในที่นี้มันคืออะไรบ้างนะคะมันก็คือเป็นการหาการประมาณค่านะคะสังเกตเป็นการประมาณค่าของ P นะคะ P ในที่นี้มันคืออะไรนะคะถ้าเราไล่ดูในตัวของเนื้อหาใช่ไหมคะ P มันคือสัดส่วนค่ะคือเราไม่รู้ว่าข้อมูลเนี่ยนะคะเราบอกว่าเราผลิตหลอดไฟเนี่ยนะคะ300หลอดแล้วก็บอกว่าขนส่งอะนะมันมีการชำรุด15หลอดดังนั้นเราจะประมาณค่าตรงนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะวิธีการในส่วนของสูตรของเราก็คือหาค่านะคะ P hat นะคะมีตรงเครื่องหมายหมวกตรงนี้เราเรียกว่า P hat นะคะลบด้วยค่าของ C นะคะ C อย่างที่บอกก็คือมันเป็นการแจกแจงปกตินะคะเขาเรียกว่าพอ C ปุ๊บนะคะมีตัวห้อยในตัวนี้ของเราก็คืออัลฟาหาร2นะคะคูณกับ P hat นะคะ Q คือค่าที่มันตรงข้ามต
รงข้ามกับ p นะคะหารด้วย n n คือจำนวนในส่วนของข้อมูลของเราน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าของ p คือค่าสัดส่วนนะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าของ p hat เมื่อกี้เป็นลบใช่ไหมคะตอนนี้ก็จะเป็นบวกนะคะ c แล้วก็อัลฟาส่วน2คูณกับในส่วนของ square root อีกทีมันจะใช้สูตรเดิมนะคะนักศึกษาแต่เปลี่ยนจากลบไปนะคะแล้วก็มาเพิ่มบวกตัวนี้

ของเราด้วยกันนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาแทนค่านะคะในส่วนของตรงนี้ด้วยกันนะคะทีนี้ค่ะจากโจทย์นะคะอาจารย์ไล่ต่อเลยนะคะจากโจทย์ของเราพบว่าในส่วนของ p hat ตรงนี้ของเรา p hat ในที่นี้คืออะไรเดี๋ยวอาจารย์อธิบายตรงนี้นะคะ p hat ในที่นี้นะคะ p ใส่หมวกนะคะก็คือเราเรียกว่าเป็นสัดส่วนตัวอย่างนะคะ p hat ในที่นี้คือเป็นสัดส่วนตัวอย่างของในส่วนของข้อมูลของเรานะคะจำได้ไหมเราบอกว่านะคะ p hat เท่ากับเรามีสินค้าชำรุดใช่ไหมคะขณะขนส่งชำรุดเท่าไหร่นะนะคะชำรุดของเราบอกว่าชำรุดอยู่15หลอดใช่ไหมคะหารด้วยจำนวนของหลอดไฟที่เราผลิตทั้งหมดใช่ไหมคะเราผลิตทั้งหมดอยู่ที่300นะ300ตรงนี้ของเราก็คือหารกันเนาะก็คือ1ส่วน20ในที่นี้นะคะหรือมีค่าก็คือ 0.05 นะคะ 0.05 ในที่นี้นะคะงั้นตรงนี้ค่ะนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะคะโจทย์บอกว่าค่า p hat นะคะ p hat ของเราในที่นี้คือสัดส่วนนะคะในส่วนของตัวอย่างของข้อมูลของเราชำรุดอยู่15หารด้วยที่ผลิตออกมาก็คือ300นะคะก็เท่ากับ1หารในส่วนของ20มันก็เลยจะเป็นในส่วนของ 0.05 ในที่นี้ของเราขึ้นมาทีนี้ค่ะเราไปแทนค่านะคะแทนค่าในส่วนของสมการเมื่อกี้ของเราด้วยกันนะคะเราก็มาคำนวณด้วยกันเลยนะคะในส่วนตรงนี้นะคะเราค้นพบว่านะคะเราพบว่านะคะ square root p hat นะคะ p hat ทีนี้ค่าของ q hat ในที่นี้คืออะไรเมื่อกี้เราบอกว่า p มันคือสัดส่วนตัวอย่างใช่ไหมคะในส่วนของข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างนะคะถ้าเป็น Q มันจะตรงกันข้ามค่ะนะคะกับในส่วนของข้อมูลก็ตรงนี้คือสัดส่วนของตัวอย่างที่ไม่เป็นในตัวของลักษณะตามกลุ่มที่เราต้องการอีกทีนะคะถ้าเราบอกว่า P อะค่ะ P คืออะไรนะคะ P ในที่นี้คือสัดส่วนของตัวอย่างของข้อมูลของเราใช่ไหมคะที่เอา15ที่ชำรุดนะหารด้วยทั้งหมดคือ300นะคะนี่ Q คืออะไรนะคะ Q hat ก็คือตรงข้ามก็คือสัดส่วนของตัวอย่างที่ไม่มีลักษณะตามที่เราต้องการหรือไม่มีลักษณะตามกลุ่มตัวอย่างที่ระบุไว้หรือที่จะเป็นนะคะงั้นนี่คือสูตรที่มีให้งั้นเราต่อนะเท่ากับ square root นะเราได้ p hat แล้วถูกไหมคะมันคือ 0.05 งั้นเอามาใส่ค่าเลยนะคะก็คือในที่นี้ก็คือ 0.05 นะคะจากนั้นลบตรงข้ามหาได้ยังไง Q hat ไม่ยากค่ะนักศึกษาเราตั้งโจทย์คือจำนวนเต็มทั้งหมดมันคือ1งั้นเราก็ลบกับ 0.05 เนี่ยค่ะมันจะเป็นตรงข้ามกันหรือที่เราเรียกว่ามันนิเศษกันออกมาให้แล้วหารด้วยจำนวนในส่วนของข้อมูลทั้งหมดเดี๋ยวอาจารย์เขียนตรงนี้อีกทีนะหารด้วย n จะได้จำง่ายๆ n ในที่นี้ของเราคือ300นะคะn เท่ากับ300นะคะงั้นหารกันออกมานะคะในส่วนตรงนี้ของเรานะคะก็คือ square root ยังเป็นตัวแรกเนาะ 0.05 นะคะดึงค่ามาใส่เลยนะคะ1ลบกับ 0.05 ได้อะไรเอ่ยเอา1ไปลบ 0.05 0.95 ถูกไหมคะ 0.05 เนาะนะคะหารด้วย300นะคะงั้นคำตอบในตรงนี้นะคะอุ๊ยนะคะงั้นคำตอบในส่วนตรงนี้ของเราเนี่ยนะคะไม่มีอะไรเลยแล้วก็เท่ากับแสดงวิธีการหารเลยเท่ากับนะคะ0. เอา300ไปหารนะ 0.013 นะคะ 0.013 ในที่นี้ของเราทำไงดีคะนักศึกษาถ้าเราบอกว่าค่ามันเป็น 0.013 อาจารย์อยากจะทำการปัดให้เป็นเลขทศนิยม2ตำแหน่งมันได้เท่าไหร่เอ่ยตรงนี้ใช่ไหมคะนักศึกษาจะเห็นว่าอ๋อ 0.013 ค่าเลข3มันน้อยกว่า5งั้นคำตอบตรงนี้ก็คือ 0.01 นะคะงั้นเราได้แล้วนะคะในที่นี้ของเราก็คือ 0.01 ของเราออกมานะคะในส่วนต่อมายังไม่จบนะคะอันนี้มันจะคำนวณค่าเยอะนิดหนึ่งนะคะเราได้p

hat นะคะเราได้ p เราได้ p hat นะคะเราได้ q ก็คือเราบอกว่า p hat มันคือสัดส่วนใช่ไหมคะในตัวของ q hat ก็คือตรงกันข้ามก็เอา1ไปลบนะคะกับค่าของ p ออกมานะคะทีนี้ค่ะเรามาคำนวณด้วยกันต่อนะคะหาค่าในส่วนของอัลฟาบ้างนะคะ1ลบกับในตัวของอัลฟานะคะคูณกับในส่วนของ 100% เพราะอะไรนะคะจำได้ไหมโจทย์บอกว่าค่าในยะสำคัญหรือค่าในส่วนของค่าระดับความเชื่อมั่นเนี่ยนะคะอยู่ที่ 90% นะคะดังนั้นส่งผลให้อัลฟาของเราเท่ากับนะคะ 0.10 นะคะเอาอัลฟา 0.10 อัลฟาไปหาร2ก็ได้ 0.05 ออกมานะคะได้แล้วนะคะได้ค่าอัลฟาออกมาแล้วทีเนี้ยค่ะนะคะเราก็ไปเปิดนะคะเปิดตารางอะไรนะคะในที่นี้ก็คือเปิดตารางพื้นที่ใต้กราฟนะคะพื้นที่ใต้โค้งปกตินะคะพื้นที่ใต้โค้งปกติโดยมีค่า c ของเรานะคะอยู่ที่ 0.05 คุ้นกับเมื่อกี้ไหมคะพอเราไปเปิดตารางโค้งปกตินะเราก็จะได้ 1.64 ค่านี้ออกมาให้นะคะงั้น 1.64 ตรงนี้ที่ระดับความเชื่อมั่นอยู่ที่ 90% อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลขึ้นมาให้แล้วนะคะแทนค่าอีกนิดหนึ่งนะคะจนจะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ 0.05 นะคะ 0.05 ตามโจทย์ของเราลบกับค่าของนะคะ 1.64 เนาะนะคะคูณกับ 0.164 ตรงนี้นะคะนักศึกษาเห็นนะนะคะ 0.01 นะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับ p น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 คุณไหมคะในส่วนของสูตรเราเมื่อกี้ที่เรากำหนดกันไว้ตั้งแต่แรกนะนะคะแล้วก็วงเล็บ 1.64 นะคะคูณกับ 0.01 นะคะในที่นี้เนาะนะคะเราก็จะได้ 0.05 นะคะลบเอา2ตัวนี้มาคูณกันนะคะในที่นี้ลบ 0.02 น้อยกว่าหรือเท่ากับ p น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 บวกกับ 0.02 นะคะ 0.05 ลบกับ 0.02 ก็จะได้เป็น 0. เท่าไหร่คะ 0.3 นะน้อยกว่าเท่ากับ p นะคะน้อยกว่าเท่ากับ 0.05 บวกกับ 0.02 ใช่ไหมคะมันก็คือ 0.07นะคะงั้นตรงนี้แหละค่ะนะคะตรงนี้แหละนะคะตรงนี้คือคำตอบในส่วนของข้อนี้ของเราออกมานะคะนักศึกษาจะเห็นได้ว่าจากโจทย์ใช่ไหมคะที่บอกว่าหาค่าสัดส่วนให้หน่อยนะคะในตัวของสัดส่วนที่เราบอกว่าเราผลิตหลอดไฟทั้งหมดนะคะทั้งหมดเลยเนี่ยเราบอกว่า300ชิ้นใช่ไหมคะ300ชิ้นของเราแล้วก็มี15ชิ้นที่มันชำรุดนะคะคิดเป็นสัดส่วนในการประมาณค่าเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะโดยใช้ค่าระดับของความเชื่อมั่น 90% เป็นตัววัดงั้นคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือ 0.03 น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าของ p สัดส่วนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.07 อันนี้คือคำตอบค่ะ

0: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

0: สวัสดีครับเพื่อนนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่และท่านผู้รับชมรายการนี้อยู่นะครับวันนี้นะครับเราก็ดำเนินเรื่องมาจนถึงหน่วยที่12ของชุวิชา33210สัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่เรามาถึงหัวข้อสำคัญคือการบริหารการปกครองท้องที่กับการบริหารท้องถิ่นนะครับสำหรับวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนปลัดอำเภอนะครับท่านอาจารย์บุญรอดขาวเขาอ้อครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับท่านอาจารย์ก็เป็นผู้เขียนหน่วยนี้นะครับแล้วก็ท่านก็มีความรู้ความเข้าใจทั้งกรณีของท้องที่และท้องถิ่นเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าท่านอยู่ที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยทีนี้ท่านอาจารย์ครับคือคนทั่วไปนะครับโดยยิ่งคนที่อยู่ในชุมชนเมืองหรือสังคมเมืองเนี่ยบางทีก็ไม่ค่อยรู้จักเรื่องท้องที่นะครับนี้คนที่อยู่ท้องที่เองบางทีก็สับสนนะครับเพราะว่ารู้จักกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ว่าเอ๊ะทำไมต้องมีการเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยก็มีกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นแรกเลยอยากจะขอความรู้จากท่านอาจารย์นะครับท่านกรุณาสรุปนิดนึงว่าคำว่าท้องที่กับท้องถิ่นครับมันมีรายละเอียดมันมีความเป็นมายังไงบ้างครับเชิญครับท่านอาจารย์
1: ครับขอบคุณครับท่านอาจารย์วานิชครับตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่ครับที่ผมทราบมาว่าประชาชนในพื้นที่ไม่เข้าใจว่าการทำงานของท้องที่เป็นอย่างไรการทำงานของท้องถิ่นเป็นอย่างไรฝ่ายท้องที่ฝ่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านเองก็ไม่รู้บทบาทของท้องถิ่นฝ่ายท้องถิ่นก็ไม่รู้บทบาทของกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบันนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้ผมก็จะมาเล่ารายละเอียดให้ทุกท่านฟังว่าแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยท้องที่กับท้องถิ่นมีการทำงานกันอย่างไรใช่ไหมครับแต่ก่อนที่จะลงไปในรายละเอียดผมก็จะเล่าให้ฟังว่าท้องที่นั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับเกิดขึ้นก่อนท้องถิ่นนะฮะเริ่มตั้งแต่สมัยยุคสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นแล้วก็มาเด่นชัดนะขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ครับท่านอาจารย
0: ์อ๋อครับผมครับมันเด่นชัดยังไงครับท่านอาจารย์ครับมีกฎหมายมีอะไรเกิดขึ้นครับ
1: คือตั้งแต่รัชกาลที่5เนี่ยมีกฎหมายก็เรียกว่ารส.รัตนโกสินทร์ศกนะ116นะครับต่อมาก็ได้มีพัฒนาการเป็นพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่2457 2457
0: มีกฎหมายอะไรบ้างครับท่านอาจารย์ครับ
1: มีกฎหมายพรบลักษณะการปกครองท้องที่นั้นได้ตอนนี้ถึงฉบับที่12แล้วได้มีการพัฒนานะครับฉบับที่1ถึงฉบับที่10นะครับฉบับที่10ก็ปี42นะครับฉบับที่11ก็พ.ศ. 2551นะครับแล้วก็ฉบับที่12นะ2552ท่านอาจารย์ซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวผมก็จะบอกให้ฟังต่อไปว่าในแต่ละกฎหมายที่มีการพัฒนานั้นมันว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับการปกครองท้องที่นะครับ
0: ผมครับแล้วกรณีของท้องถิ่นนะครับ
1: กรณีของท้องถิ่นนะครับก็ได้มีพัฒนาในเรื่องของกฎหมายนะครับหลายอันด้วยกันนะครับอันแรกก็คือกฎหมายพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับปี2537นะครับตอนนี้พระราชบัญญัติดังกล่าวก็ได้แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่7ปี2562นะครับ
0: ครับ
1: พระราชบัญญัติเทศบาล นะครับปัจจุบันก็ได้แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่14นะครับ2562นะครับพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่5ปี2562แล้วก็พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยานะครับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3 2562เช่นกันนะครับซึ่งมันมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับท้องที่และก็ท้องถิ่นพอสมควรครับอาจารย
0: ์ครับเพราะนั้นคำว่าสภาตำบล นี้ก็เกิดมานานแล้วเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: ครับผมทีนี้สองส่วนนะครับไม่ว่าท้องที่กับท้องถิ่นคือบางทีมันทับซ้อนพื้นที่เดียวกันนะครับท่านอาจารย์ครับทีนี้มันมีความสัมพันธ์กันนะครับในแง่ของการปกครองหรือการบริหารบ้านเมืองนะครับ
1: คืออย่างที่ผมเกริ่นนำตั้งแต่ต้นว่าในพื้นที่นะครับอาจารย์ปัญหาหลักก็คือว่าตอนนี้ชาวบ้านเองเนี่ยไม่เข้าใจว่าแล้วท้องที่ทำงานอย่างไรท้องถิ่นทำงานอย่างไรที่นี่เป็นปัญหาหลักของท้องที่ว่านะท้องที่คือกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านนั้นจะ

0: สร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ให้ชาวบ้านเห็นได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับทีเนี้ยการทำงานในพื้นที่นั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการทำงานเนี่ยเราไม่อยากให้แยกว่าไหนนี่คือท้องที่ไหนนี่คือท้องถิ่นอยากทำให้ทำงานแบบบูรณาการความร่วมมือกันแต่ว่ามันก็จำเป็นต้องมีหน้าที่เฉพาะของตัวเองใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: นะครับงานเนี่ยจะมีการทับซ้อนซ้ำซ้อนกันพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางในการทำงานคือเราต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับราชการไทย 4.0 ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างขีดสมรรถนะเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นต่างๆนะครับ
1: ครับเพราะนั้นเพื่อนนักศึกษาบริหารการปกครองท้องที่ท่านก็ต้องอ่านในรายละเอียดนะครับมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องอ่านในรายละเอียดแล้วก็แยกแยะเพราะว่าท่านอยู่ในพื้นที่ท่านจะมีความรู้ความเข้าใจค่อนข้างดีนะครับว่าระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นนะครับมีความสัมพันธ์กันยังไงบ้างนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์บุญรอดเล่าให้ฟังทีนี้ไอ้คำว่าความสัมพันธ์นะครับเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะไหนครับท่านอาจารย์ครับ
0: ความสัมพันธ์ในลักษณะหลักๆก็คือเรื่องของการทำงานเป็นหลักนะครับอย่างผมอยากจะขยายความตรงความสัมพันธ์ในเรื่องของอำนาจหน้าที่นะครับในเชิงทับซ้อนนะครับ
1: ครับ
0: อำนาจหน้าที่ที่มันทับซ้อนนะครับผมเคยพาคนไปดูงานที่ตำบลหนองสลายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเขาไม่ได้แบ่งแยกว่านี่คือท้องที่ไม่ได้แบ่งแยกว่านี่คือท้องถิ่นแต่ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยกฎหมายจะเขียนอำนาจหน้าที่ทับซ้อนถ้านักศึกษาไปดูเนี่ยครับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านครับอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นโดยเฉพาะยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นหน้าที่จะเขียนเหมือนกันเช่นหน้าที่ในการรักษาประเพณีวัฒนธรรมหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาอะไรต่างๆนั้นนะครับต่างคนต่างมีหน้าที่แต่ในส่วนตัวผมเองผมไม่อยากจะให้แยกว่านี่คือหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านนะนี่คือหน้าที่ของท้องที่นะนี่คือหน้าที่ของท้องถิ่นนะ
1: ครับ
0: แต่ผมอยากจะให้เห็นว่านี่คือประชาชนของเรานะประชาชนในภาพรวมของเราใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อยากจะให้ทำงานโดยสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันนะครับช่วยร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมบูรณาการการทำงานนี่คือความสัมพันธ์ในเชิงการทำงานนะความสัมพันธ์ในเชิงความร่วมมือต่าง
1: ๆครับ
0: แม้ว่ากฎหมายหลายตัวนะครับนะที่เขียนในทำนองเหมือนกับว่ากำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนถิ่นแต่มันก็เป็นรูปแบบของกฎหมายแต่ว่าในการทำงานนั้นเราไม่อยากจะให้ใช้คำว่าจะต้องมากำกับดูแลกันนะครับเพียงแต่ว่าคือทำอย่างไรให้ท้องถิ่นนั้นให้ความร่วมมือกับท้องที่ทำยังไงให้ท้องที่นั้นให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นครับอาจารย
1: ์ครับผมทีในเชิงของข้อกฎหมายครับผมคิดว่ายังไงทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าท้องที่หรือท้องถิ่นก็ต้องทำตามกฎหมายทีผมเข้าใจว่าอย่างที่ท่านอาจารย์เขียนไว้นะครับว่าที่เขามีท้องที่กับท้องถิ่นจริงแล้วมันตั้งแต่ระดับชาติแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ท่านอาจารย์ใช้คำว่าถ่วงดุลครับเขาถ่วงดุลกันยังไงครับท่านอาจารย์ครับ
0: คือถ้าผมที่ถามนะฮะอาจารย์นะฮะผมจะไล่ตั้งแต่รัฐธรรมนูญคร่าวๆให้ฟังนะครับว่าท่านไปดูรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี40เป็นต้นมารัฐธรรมนูญ2540รัฐธรรมนูญ2550
1: ครับ
0: รัฐธรรมนูญ2560ในปัจจุบันนะครับจะมีการบัญญัติเกี่ยวกับท้องถิ่นไว้ค่อนข้างละเอียดนะหลักใหญ่ใจความมันอยู่ตรงที่ว่าหลักใหญ่ใจความอยู่ที่ว่าการกำกับดูแลท้องถิ่นให้กระทำเท่าที่จำเป็น
1: นะครับ
0: เท่าที่จำเป็นนั้นขยายความต่อมาว่าจะต้องเกี่ยวเรื่องของการใช้จ่ายเงินมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในส่วนรวมอะไรต่างๆเนี่ยกำกับดูแลเท่าที่จำเป็นใช่ไหมครับอันที่2ในเรื่องของกฎหมายเนี่ยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่7ปี50ใช่ไหมครับปี50เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของแผนพัฒนาจังหวัด
1: ครับ
0: นะแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัดนั่นหมายถึงว่าการทำงานในพื้นที่จังหวัดนั้นนะท้องถิ่นที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดไม่ว่าจะเป็นเทศบาลไม่ว่าจะเป็นตำบลเทศบาลตำบลไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ว่าจะเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะในแต่ละปีถ้าท้องถิ่นเหล่านั้นเนี่ยจะทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องเอาแผนไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด
1: อ
0: ันนี้คือตัวอย่างของโครงการบูรณาการการทำงานภายใต้แผนการทำงานของแผนพัฒนาจังหวัดใช่ไหมครับท่านอาจารย
1: ์
0: นะแล้วก็ในกฎหมายที่ผมกล่าวว่าไม่ว่าจะเป็นกฎหมายพระบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่7ปี2550ก็ดีหรือว่าพระบัญญัติสภาตำบลและองค์การมหาส่วนบนก็ดีนะครับเขาให้ผู้ว่าและนายอำเภอนั้นเป็นผู้กำกับดูแลท้องถิ่น
1: ครับ
0: นะครับนี่คือในเชิงของโครงสร้างของกฎหมายครับอาจารย
1: ์ครับครับเห็นในเอกสารการสอนที่ท่านอาจารย์กรุณาเขียนนะครับมันมีพูดถึงคำว่าตรวจสอบหรือว่าถ่วงดุลนะมันถ่วงดุลกันยังไงครับท่านอาจารย์ครับ
0: คำว่าตรวจสอบถ่วงดุลมันก็จะซอฟกว่าคำว่าตรวจสอบถ่วงดุลนั้นมันก็อาจจะนะซอฟกว่ากำกับดูแลนะไม่มันคือหมายความว่าถ้าผมจะแปลตรงนี้การตรวจสอบถ่วงดุลนั่นหมายความว่าต่างฝ่ายต่างเป็นหูเป็นตาซึ่งกันและกันนะต่างเป็นหูเป็นตาซึ่งและกันไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปก้าวก่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกไหมครับคือการร่วมมือการทำงานไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบถ่วงดุลทางกระบวนการนิติบัญญัติก็ดีนะฮะทางกระบวนการบริหารจัดการก็ดีนะครับทางกระบวนการยุติธรรมก็ดีถูกไหมครับแล้วก
1: ็
0: มีการกระบวนการในตรงนี้ครับ
1: ครับผมมีหลักสำคัญยังไงบ้างไหมครับเรื่องของการตรวจสอบถ่วงดุลเนี่ยครับ
0: จริงๆแล้วหลักใหญ่ใจความนะที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้คือเป็นเรื่องของนะหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลนะครับ
1: ครับ
0: มันมีทั้งหมด6หลักด้วยกันนะครับหลักแรกก็เรื่องของหลักนิติธรรมนะครับก็คือการตรวจสอบถ่วงดุลในระดับท้องถิ่นนั้นนะให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหมายถึงว่าให้มีการดูแลตรวจสอบให้เป็นการปฏิบัติภารกิจต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายโดยเคร่งครัดนะครับท่านครับ
1: ครับผม
0: หลักที่2ก็เรื่องของหลักคุณธรรมนะครับหลักคุณธรรมถ้าผมแปลตรงๆคือหลักความดีต่างๆนะความซื่อสัตย์ความขยันอดทนอะไรต่างๆนะความมีคุณธรรมจริยธรรมซึ่งการทำงานไม่ว่าท้องที่หรือท้องถิ่นนั้นต้องมีหลักตรงนี้ด้วยได้มั้ยครับต้องคำนึงถึงประโยชน์ส่วนใหญ่ของประชาชนเป็นต้นนะครับหลักต่อไปเรื่องของความโปร่งใสอันนี้เรื่องสำคัญครับเรื่องความโปร่งใสเพราะว่าในยุคปัจจุบันนั้นนะครับสอดคล้องกับการบริหารราชการไทยยุค 4.0 นะครับก็คือ
1: ครับผม
0: ยึดการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนะการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนั่นหมายถึงว่าการคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้งเลยใช่มั้ยฮะ
1: ครับ
0: อันที่2เนี่ยการสร้างขีดสมรรถนะหมายถึงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงานนะครับอันที่3เรื่องของการเปิดกว้างการเปิดกว้างในนี้ก็คือสอดคล้องกับหลักความโปร่งใสครับอาจารย์ครับเปิดกว้างให้มีการตรวจสอบอะไรได
1: ้ครับคือพร้อมรับการตรวจสอบ
0: พร้อมรับการ
1: ตรวจสอบโดยมุกมิบทำในห้องไม่ได
0: ้อย่างเช่นพรบข้อมูลข่าวสารนั้นท้องถิ่นก็พร้อมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
1: ครับ
0: นะการจัดซื้อจัดจ้างตามพรบจัดซื้อจ้าง2560นะฮะซึ่งท้องถิ่นก็ใช้พรบตัวนี้ด้วยก็พร้อมให้ประชาชนตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นฝ่ายท้องที่ก็ดีไม่จะเป็นฝ่ายท้องถิ่นก็ดีใช่ไหมฮะอันต่อมาเรื่องของหลักของการมีส่วนร่วมครับนะการมีส่วนร่วมซึ่งการมีส่วนร่วมถ้าในระนาบของท้องที่นะครับท่านผมจะเล่าให้ฟังก็สอดคล้องกับคณะกรรมการหมู่บ้าน
1: ครับ
0: ทำไมผมถึงหยิบยกตัวนี้มาเพราะว่าคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับปกครองท้องที่นั้นมันจะมีหลายฝ่ายอยู่ในนั้นเช่นนะกลุ่มบ้านกลุ่มอาชีพนะครับสมาชิกองค์กรปกครองท้องถิ่นอยู่ในพื้นที่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงคุณวุฒินะฮะไอ้นี่คือบุคคลเหล่านั้นบางหมู่บ้านเนี่ยบางหมู่บ้านเนี่ยมีคณะกรรมการหมู่บ้านรวมๆแล้วประมาณ 20-30 คนการทำงานของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมีการทำงานทั้งหมดมีหมวก2ใบใบที่1คือฝ่ายหน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน
1: ครับ
0: นะหน้าที่อยู่บ้านก็มีฐานะเป็นผู้ช่วยเหลือในอำเภอด้วยเป็นหัวหน้าราษฎรด้วย
1: ครับ
0: อีกหมวกใบ1เนี่ยที่บ่งบอกถึงหลักการมีส่วนร่วมชัดเจนก็คือคณะกรรมการหมู่บ้าน
1: อ๋อครับ
0: ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆที่เนี่ยเขาทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยเขาประสบสำเร็จมากนะผู้ทรงคุณวุฒิให้ความร่วมมือกลุ่มอาชีพต่างๆให้ความร่วมมือที่สำคัญที่สุดครับสมาชิกองค์กรปกครองท้องถิ่นที่เป็นตัวแทนในกรรมการหมู่บ้านนั้นให้ความร่วมมือ
1: ครับ
0: มาในสู่ของท้องถิ่นเนี่ยหลักการมีส่วนร่วมนะครับหลักการมีส่วนร่วมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญของท้องถิ่นว่าเพราะว่าท้องถิ่นมีหน้าที่ที่จะดูแลเรื่องสาธารณประโยชน์เป็นหลักนะเพราะนั้นถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่นก็ทำงานลำบากนะแต่ว่าท้องถิ่นเนี่ยเขาสามารถเข้าถึงประชาชนได้ในหลายทางอยู่แล้วนะครับท่านครับ
1: เพราะนั้นคำว่าการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นก็คืออย่างน้อยก็คือไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนเลยครับประชาชนได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ว่าท้องที่นี่ก็มีส่วนร่วมหลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นกม.ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มต่างๆใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับ
0: ครับตรงนี้อย่างท้องถิ่นเนี่ยท่านถือโอกาสพูดตรงนี้เลยว่าก็ใกล้จะเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเนาะ
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่ท้องถิ่นที่เยอะที่สุดในประเทศนะครับหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะ ได้ใช้ก็คือการเลือกคนดีนะเป็นผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งท้องถิ่นก็ไม่ได้เลือกมาหลายปีใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: หลักการมีส่วนร่วมของชนเพราะงั้นเพื่อคุณเลือกสมาชิกองค์กรปกครองถิ่นแล้วนายกแล้วนายกกับองค์การนายกกับสมาชิกเนี่ยมันก็เลือกด้วยกันใช่ไหมครับพอเลือกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยประชาชนก็มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่นไม่ใช่เลือกแล้วเลือกไปใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: ส่วนท้องที่นะฮะก็ตามที่ผมนำเรียนให้ทราบว่าการมีส่วนร่วมในส่วนของของคณะกรรมการหมู่บ้านใช่ไหมทีนี้ผมอยากจะขยายความตรงนี้นิดนึงครับอาจารย์ครับมันมีไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนทั่วไปหรือใครก็ตามเนี่ยยังไม่เข้าใจบทบาทของผู้ใหญ่บ้านว่าเอ๊ะทำไมผู้ใหญ่บ้านถึงอยู่60ปี
1: ครับ
0: ก่อนหน้านั้นเนี่ยผู้ใหญ่บ้านอยู่60ปีแล้วมามีระยะต่อมาเนี่ยคือเลือกวาระ5ปีแล้วก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็น60ปี
1: ครับ
0: รูปแบบของกำนันก็จะจากที่ประชาชนเป็นคนเลือกใช่มั้ยฮะก็มาสู่ให้ผู้ใหญ่บ้านด้วยกันเลือก
1: ครับผม
0: ทีนี้ผมอยากจะสื่อตรงนี้ให้ฟังว่าทำไมผู้ใหญ่บ้านถึงต้อง60ปีนะต้องบอกก็ต้องย้อนไปดูมาตรา27พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ว่าอำนาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านที่บัญญัติเอาไว้นั้นเขามีสถานะเป็นผู้ช่วยเหลือในอำเภอซึ่งสถานะเดียวกับปลัดอำเภอเลย
1: ครับ
0: ปลัดอำเภอก็มีฐานะเป็นผู้ช่วยเหลือในอำเภอเช่นกันเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่บ้านก็สถานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองคนหนึ่ง
1: ครับ
0: นายอำเภอก่อนที่ผู้ใหญ่บ้านจะเป็นผู้พิพากษาให้ประชาชนเป็นคนคัดกรองแต่ว่าปลัดอำเภอนั้นเขาสอบกันมาแต่ผู้ใหญ่บ้านนั้นให้ประชาชนคัดกรองเข้ามา
1: ครับ
0: นายอำเภอเป็นคนลงคำสั่งแต่งตั้ง
1: อ๋อครับ
0: แล้วก็ส่งให้ผู้ว่าออกสื่อสำคัญ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปใจความว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมันก็คือลูกน้องนายอำเภอเนาะ
1: ครับ
0: มันก็คือเป็นข้าราชการประเภทหนึ่งในฐานะพนักงานฝ่ายปกครอง
1: เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
0: เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะเลยต้องอยู่60ปีที่นี่ถามต่อไปว่าเอ้าแล้ว60ปีแล้วถ้าไม่ดีจะทำยังไง
1: ครับ
0: ไม่ดีก็ตอนนี้ก็จากกฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่2551ใช่ไหมฮะก็มีการประเมินให้มีกระเบินโดยประชาชนโดยส่วนราชการอะไรต่างถ้าคุณทำไม่ดีก็คุณก็ประเมินออกไปสอดคล้องกับการบริหารราชการใหม่ๆ
1: เ
0: นา
1: ะอ๋อครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยทางด้านของปกครองท้องที่เขาก็พูดกันอยู่เป็นประจำนะครับว่าจริงนะครับว่าเวลาเราเลือกตั้งนะครับกรณีของอบต.กรณีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยเราก็ใช้สิทธิทางการเมืองในเรื่องการมีส่วนร่วมคือเข้าไปเลือกแต่จริงแล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้เหมือนกับข้าราชการฮะที่ไปสอบเข้าการที่ได้เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เป็นประชาชนในหมู่บ้านที่เขาเลือกเข้ามาให้มาเป็นผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็ถือว่าของเขาก็มาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนเหมือนกัน
0: ใช่ใช่ครับอาจารย์มาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนแต่ว่าพอประชาชนคัดกรองเข้ามาปุ๊บเนี่ยนายอำเภอก็เป็นคนลงสั่งแต่งตั้งเพราะว่าหลักใหญ่ใจความเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเนาะ
1: ครับ
0: เป็นผู้ช่วยเหลือในอำเภอ
1: ครับ
0: ผมตอนที่ผมบรรยายนะผมก็เลยคิดนอกกรอบนิดหนึ่งอาจารย์ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ในอนาคตนะในฐานะที่ว่านักศึกษาของผู้ใหญ่บ้านได้เรียนปริญญาตรีนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าทางราชการเนี่ยพัฒนากำลังผู้ใหญ่บ้านเนี่ยที่เห็นนะ1ส่งให้เรียนปริญญาตรีโดยออกทุนน้อยที่สุด
1: ครับ
0: 2ให้มาอบรมที่วิทยาลัยการปกครอง12วัน
1: ครับ
0: 12วันผมก็เลยคิดนอกกรอบว่าในเมื่อกระแสข้างนอกว่าเฮ้ยทำไมผู้อยู่บ้านทำไมถึงไม่เลือกล่ะ
1: ครับ
0: ทำไมไม่เลือกเหมือนเดิมแล้วทำไมถึงอยู่60ปีอ่ะผมว่าในอนาคตข้างหน้านี้อาจจะใช้วิธีอย่างนี้ครับ1กำนันผู้อยู่บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่กอให้เลือกให้ไปชนคัดมา3คนใน3คนนั้นเราก็มาสอบข้อเขียนเพราะนั้นคนที่ชนะคือคนที่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านอันนี้ผมคิดเล่นๆ คิดนอกกรอบนะเพราะทำให้เหมือนเป็นข้าราชการมากที่สุดแล้วอันที่สองเนี่ยเพื่อส่งเสริมให้มตท.ได้ส่งเสริมให้กำนันผู้ใหญ่บ้านในเรียนมตท.น่าจะเนาะ คุณที่เข้ามาเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเดิมทีก็บอกว่าความรู้ขั้นต่ำนะความรู้ต่ำหรือใครไม่มีความรู้ขั้นต่ำก็ขอยกเว้นได้โดยกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมผมก็บอกว่าในฐานะที่คุณเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่60ปีเอางี้1-5 ปีแรกเนี่ยคุณใช้วุฒิเดิมได้แต่หลังจาก5ปีไปแล้วเนี่ยถ้าใครไม่มีวุฒิปริญญาตรี
1: ต้อง
0: ถูกไหม
1: พัฒนาตัวเอง
0: นั่นหมายถึงคุณต้องหลุดออกจากตำแหน่งสมมตินะ
1: ครับ
0: มันก็เท่ากับว่า มันก็แต่ว่าให้คุณได้
1: พัฒนาตนเอง
0: พัฒนาเองมาเรียนปริญญาตรีนะในกรมการ

0: กระทรวงมหาดไทยกับมหาลัยเนี่ยได้ร่วมกันอยู่แล้วใช่ไหมได้ร่วมแล้วอีกอันหนึ่งผมก็อยากจะผูกเงื่อนไขเหมือนกันว่าหนึ่งในการประเมินคุณสมบัติ
1: ครับ
0: หนึ่งในการประเมินสมบัติที่ได้คะแนนนั้นคุณต้องผ่านการอบรมที่วิทยาลัยการปกครอง
1: ครับ
0: เพราะว่าอบรมที่วิทยาลัยการปกครองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพ
1: ครับ
0: เพิ่มศักยภาพแต่มาเรียนปริญญาตรีนี่เขาเรียกว่าเพิ่มคุณวุฒิ
1: ครับ
0: เพิ่มคุณวุฒินะครับนี่มันอยู่ใน6หลักเรื่องของการตรวจสอบถ่วงดุลใช่ไหมอาจารย
1: ์ครับผม
0: และมีอีกหลักหนึ่งความคุ้มค่าเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ถาม
1: ท่านครับพอดีมีที่เห็นในเอกสารการสอนท่านพูดถึงหลักของคำว่าหลักความรับผิดชอบครับท่านอาจารย์ครับมันหมายความว่าไงครับ
0: หลักความรับผิดชอบหรือหลักความคุ้มค่านะอีก2หลักนะฮะหลักความรับผิดชอบนะครับก็คือว่าเราถ้าเอาง่ายๆเนาะคุณมีหน้าที่อะไรนะรับผิดชอบต่อตนเองนะรับผิดชอบต่อตนเองรับผิดชอบต่อหน้าที่รับผิดชอบต่อประชาชนรับผิดชอบต่อสังคม
1: นะครับ
0: คำว่ารับผิดชอบในที่นี้ขยายความต่อไปว่าเอาท้องถิ่นก่อนดีกว่าท้องถิ่นเนี่ยทำภารกิจอะไรก็ท้องถิ่นก็แล้วแต่เนี่ยความรับผิดชอบของคนคือความรับผิดชอบต่อประชาชน
1: ครับ
0: นะถ้าเกิดกิจการหรือภารกิจที่คุณไปทำแล้วมันเกิดความเสียหายถูกไหมคุณก็ต้องมีการตรวจสอบแก้ไขเช่นผมยกอย่างว่าท้องถิ่นเนี่ยไปซื้อที่ดินไปทำเป็นที่ทิ้งขยะ
1: ครับ
0: ไปที่ทั้งที่ขยะแล้วปรากฏว่าในทำบ่อขยะแล้วมันจะเกิดมลพิษเนาะมลพิษไม่ว่าจะเป็นกลิ่นนะไม่ว่าจะเป็นมลพิษที่ไปสู่พืชไร่พืชสวนเสียหายอะไรต่าง
1: ครับ
0: เพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เป็นหลักที่ต้องรับผิดชอบว่าท้องถิ่นเนี่ยจะต้องรับผิดชอบในการแก้ไขตรงนั้นอะไร
1: ครับ
0: ถูกไหมมันก็แบบเดียวกันครับแบบเดียวกันในเรื่องของท้องที่เหมือนกันในเวลาเราเลยท้องที่ประชาชนเนี่ยคุณก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชนเป็นหลัก
1: ครับครับทีนี้ในแง่ของการเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยผมทราบมาว่าทางกรมการปกครองเขามีการประเมินผลงานด้วยใช่ไหมคือจริงแล้วอยู่เนี่ยสมมติว่าท่านได้เป็นผู้ใหญ่บ้านวันนี้เนี่ยแล้วก็อยู่จนถึง60ปีซึ่งเขาก็กลัวว่าท่านจะกลายเป็นเจ้าพ่อแต่จริงแล้วทางกรมการปกครองก็มีการประเมินท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยใช่ไหมครับ
0: ได้ๆใช่ครับใช่ทีนี้มันก็สอดคล้องกับหลักความคุ้มค่าที่ผมจะกล่าวต่อไปเนี่ยนะคร
1: ับ
0: ผมเอาหลักความคุ้มค่าอะไรมาแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายขยายความตรงที่ท่านอาจารย์มานิษฐ์ถามว่าหลักความคุ้มค่าในการทํางานเนี่ยในมุมของข้าราชการเนี่ยแน่นอนครับถ้าเป็นมุมของในส่วนตัวผมนะถ้ามองในมุมของธุรกิจประกอบธุรกิจลงทุน100ก็ต้องได้กำไรอย่างน้อย100เกิน100เป็นตัวเงินเป็นหลักเนาะแต่ถ้าความคุ้มค่าราชการเนี่ยมันไม่ได้มองแพ้ความว่าจะเป็นตัวเงินนะความคุ้มค่าในที่นี้คือความพึงพอใจของประชาชนเป็นหลักภารกิจของราชการมันดีทำไปเนี่ยมันไม่ได้เห็นกำไรนะครับแต่กำไรมันจะเห็นในระยะยาวกำไรจะมองเห็นเรื่องของความพึงพอใจของประชาชนกำไรจะมองถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนใช่ไหมทีเนี้ยการทำงานของท้องที่ก็ดีของท้องถิ่นก็ดีนะครับของท้องที่ที่อาจารย์ถามเนาะว่าได้มีการประเมินซึ่งเมื่อกี้ผมก็ได้บอกไปมั่งแล้วว่าในเมื่อสังคมแคลงใจว่าเอ๊ะทำไมคุณถึงอยู่60ปีทำไมคุณไม่เลือกแต่พอคุณอยู่60ปีนั้นไม่ใช่แปลความว่าคุณจะอยู่ยังเกษียณ60ปีเลยทั้งหมดเราก็จะมีการประเมินระหว่างทางถ้าใครไม่ดีก็เอาออกไป
1: ครับ
0: มันไม่ได้ไปหาว่าคุณเข้ามานะคุณเข้ามาแล้วมีความมั่นคงมันก็เหมือนกันหลักคุณธรรมของระบบราชการนะจันนะมีความเสมอภาคมีความมั่นคงมีความเป็นกลางทางการเมืองมีความมั่นคงในปัจจุบันเนี่ยมันมีความมั่นคงด้วยผลงานนะจันไม่ใช่ว่าเข้ามาเป็นข้าราชการได้เข้าเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วอยู่ๆแล้วเอาทำอะไรออกไปได้เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยผู้ใหญ่บ้านไม่สร้างผลงานหนึ่งนะไม่สร้างผลงานเลยสองทำให้ประชาชนไม่ได้ความมึงพอใจอะไรต่างๆนั้นนะมันก็มีเกณฑ์ประเมินส่วนราชการเช่นกันส่วนราชการก็มีส่วนที่ประเมินด้วย
1: ครับ
0: นะก็ถูกประเมินออกไปตัวเลขมีการประเมินออกเยอะเลยครับอาจารย์
1: ครับผมครับทีนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นไปตามหลักของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับ
0: ใช่
1: เพื่อนนักศึกษาต้องไปอ่านในรายละเอียดด้วยนะครับว่าพระราชกฤษฎีกานะครับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับตรงนี้ต้องไปอ่านนะครับว่าหลักต่างๆทั้งหลายเนี่ยเขาหมายถึงอะไรบ้างทีนี้ท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์เขียนถึงเกี่ยวกับเรื่องหลักการตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งมีกฎหมายอยู่หลายฉบับบ้างเลยมากเลยนะครับทั้งหมด 5-6 ฉบับท่านอาจารย์จะเน้นฉบับ

0: ใดฉบับหนึ่งที่ท่านอาจารย์เห็นว่าสำคัญไหมครับ
1: คือฉบับที่ผมเห็นว่าเป็นกฎหมายที่สำคัญจริงๆก็สำคัญทั้งหมดนะครับท่านคร
0: ับ
1: เนาะหลักใหญ่ใจความอยู่ที่ตรงรัฐธรรมนูญที
0: ่
1: เขียนเอาไว้นะแต่รัฐธรรมนูญทั้งสารต้องไปดูว่าที่ให้อำนาจท้องถิ่นในการที่ให้ฝ่ายท้องที่นี่กำกับดูแลเท่าที่จำเป็นแต่ก็ต้องไปดูเงื่อนไขว่ากำกับดูแลเท่าที่เป็นในว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างไม่ใช่แปลความว่าเท่าที่จำเป็นนั้นจะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะนั้นถ้าท้องถิ่นทำไม่ดีฝ่ายภูมิภาคโดยเฉพาะยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีสิทธิ์ที่จะมีอำนาจที่จะกำกับดูแลแต่สิ่งที่ผมอยากจะขยายก็คือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปี2550ฉบับที่7นะครับ
0: ครับผม
1: นะผมจะเน้นตรงนี้เรื่องของการตรวจสอบถ่องดุลและการบริการการทำงานก็คืออย่างแผนพัฒนาจังหวัดนะผมได้พูดไปแล้วนะฮะ
0: ครับ
1: ในฉบับที่7เนี่ยพูดถึงแผนพัฒนาจังหวัดพูดถึงแผนชุมชนแต่ไม่ได้พูดถึงแผนพัฒนาอำเภอแต่แผนพัฒนาอำเภอนี้มันมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยเรื่องวันแพลนนะเป็นขั้นกลางในการที่บูรณาการการทำงานสรุปง่ายๆว่าในเมื่อจังหวัดให้มีแผนเดียวถูกไหมอำเภอก็ควรมีแผนเดียวคำว่ามีแผนเดียวคือหมายความว่ารวมทั้งแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแผนของส่วนราชการในอำเภอนะแผนต่างๆทั้งหมดทั้งที่อยู่ในอำเภอนะฮะมูลการในการทำงานเพื่อการตรวจสอบเนาะแล้วก็มันมีหลักในการตรวจสอบถ่องดุลซึ่งกันและกัน
0: ครับ
1: ถูกไหมครับ
0: ครับเพราะนั้นมันก็จะบอกว่าซ้ำซ้อนกันในเรื่องของพื้นที่แต่ว่าในระดับจังหวัดดีเขาต้องดูหมดเลย
1: ดูหมดเลย
0: ไม่ว่าเป็นแผนของท้องถิ่นหรือว่าแผนของทางฝ่ายท้องที่เช่นแผนพัฒนาหมู่บ้านแผนพัฒนาตำบลถูกไหมครับท่านอาจารย์คร
1: ับ
0: ครับผมครับท่านอาจารย์ครับมีเรื่องสุดท้ายนะอาจารย์กรุณาเขียนไว้นะครับก็คือพูดถึงแนวทางในเรื่องของการพัฒนาท้องที่กับท้องถิ่นครับอาจารย์ครับมีประเด็นสำคัญที่อาจารย์อยากจะเน้นฝากให้เพื่อนนักศึกษาไปศึกษาแล้วก็เตรียมตัวบ้างไหมครับ
1: อยากจะฝากตรงนี้ครับท่านอาจารย์ครับท่านศึกษาทั้งหลายที่เคารพครับคือเรื่องของท้องที่และท้องถิ่นนั้นนะครับนะเป็นที่ไปที่มาก็พอจะทราบแล้วแล้วก็อำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานแต่ละองค์กรนั้นท่านก็ทราบอยู่แล้วแต่หลักใหญ่ใจความผมไม่อยากจะให้อยากให้แบ่งว่านี่คืองานของท้องที่นะนี่คืองานท้องถิ่นนะเพราะว่าหลักใหญ่ใจความอยู่ที่ประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสำเร็จต่อประเทศของรัฐงานทุกอย่างเป็นงานของส่วนรวม
0: ครับ
1: งานของส่วนรวมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยทั้งฝ่ายท้องที่และฝ่ายท้องถิ่นจับมือกันทำงานผมให้อีกฝ่ายเลยดีกว่าฝ่ายท้องที่ฝ่ายท้องถิ่นแล้วก็ฝ่ายเจ้าที่บ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารถูกไหมครับหรือบุคลากรภาครัฐทุกคนนะคร
0: ับ
1: ร่วมมือกันทำงานนะเพื่อที่จะบูรณาการการทำงานให้เกิดให้ประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมการปกครองในปัจจุบันเนาะ
0: ครับ
1: ก็คือบูรณาการการทำงานในพื้นที่เพื่อความมั่นคงและพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่างานของท้องที่กับท้องถิ่นเนี่ยมันทับซ้อนกันนะแต่ทับซ้อนมันก็ไม่ใช่ปัญหาที่เราจะทำงานเพราะต่างคนต่างก็มีหน้าที่ซึ่งกันและกันแต่เป้าหมายใหญ่มันอยู่ที่ประชาชนเป็นหลักว
0: ่
1: าประชาชนจะได้อะไรจากเรา
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามามองว่าไอ้นี่งานของท้องที่นะนี่งานของท้องถิ่นนะแยกส่วนกันทำปุ๊บเนี่ยประชาชนก็ได้ไม่รับประโยชน์นะครับเก
0: ิ
1: ดการทะเลาะเบาะแว้งเกิดการขัดผลประโยชน์ซึ่งกันและกันนะเพราะนั้นนักศึกษาที่เคารพรักครับท่านในเมื่อท่านได้เรียนรู้วิชานี้แล้วท่านก็พยายามศึกษาให้เข้าใจว่าการบริหารท้องที่ท้องถิ่นนั้นมีที่ไปที่มาอย่างไรนะเพื่อการทำงานในการร่วมมือกันทำงานระหว่างท้องที่ท้องถิ่นและก็ส่วนราชการอื่น
0: ๆครับ
1: ทำงานในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ
0: คร
1: ับ
0: เพราะนั้นจะมองว่าในแง่ของพื้นที่เนี่ยท้องที่กับท้องถิ่นนั้นก็อยู่บนพื้นที่เดียวกันแต่อีกเรื่องหนึ่งที่เป้าหมายสูงสุดก็คือ
1: ประโยชน์
0: ประชาชนก็คือประชาชนนะครับแล้วก็ผมเห็นว่าทั้งท้องถิ่นและท้องที่เนี่ยทั้งหมดก็อยู่ภายใต้กรอบของคำว่ายุทธศาสตร์ชาติอยู่ภายใต้กรอบของแผนกระทรวงมหาดไทยนะครับเพราะนั้นเพื่อนนักศึกษาครับก็ต้องไปศึกษาจากรายละเอียดในเอกสารการสอนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์บุญรอดเป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ครับเพราะนั้นมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนนักศึกษาต้องไปอ่านจากเอกสารการสอนโดยยิ่งหลายเรื่องที่บอกว่าไอ้มันซ้อนมันถ่วงดุลถ่วงกันยังไงครับแล้วก็กฎหมายบางฉบับต้องจำให้แม่นๆนะครับว่า ขาพูดเรื่องการถ่วงดุลไว้ว่าอย่างไรบ้างนะครับเพียงแต่ฟังไม่พอครับต้องอ่านต้องขีดเส้นใต้ต้องทำโน้ตย่อครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลานะครับก็ขอ

สวัสดีค่ะการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นการนำเสนอนะคะถึงเรื่องของแนวคิดหน้าที่แล้วก็ในการบริหารการดำเนินงานการพัฒนาจริงๆนะคะว่ามันมีรายละเอียดยังไงบ้างนะคะในส่วนของการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะพอขึ้นชื่อว่าเป็นการบริหารแล้วนะคะมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการวางแผนการจัดองค์การนะคะการนําแล้วการควบคุมค่ะอย่างก็เป็น4คําหลักนะคะซึ่งใช้ในการบริหารในทุกๆเรื่องนะบริหารทั่วๆไปก็ได้นะคะแล้วก็ในการวางแผนการบรรจัดองค์การการนําและการควบคุมเนี่ยในส่วนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะก็จะเน้นเรื่องของการพัฒนาคนนะคะโดยการฝึกอบรมการพัฒนาการศึกษานะคะเพื่อพุ่มพูนความรู้นะคะในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนะคะการพัฒนาทักษะนะคะที่จําเป็นรวมถึงการปรับทัศนคติแล้วก็การเสริมสร้างสมรรถนะด้วยนะคะว่าทําให้องค์การเนี่ยเกิดความสําเร็จนะคะทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตตัวอย่างเช่นนะคะสมมุติเราอยากต้องการพัฒนาผู้บริหารในอนาคตนะคะให้มีทักษะในการนําเสนอในการสื่อสารนะคะเราอาจต้องมีการวางแผนการฝึกอบรมนะคะจะต้องมีแผนปฏิบัติการนะคะเรื่องของการพูดในที่สาธารณะนะคะเพื่อเพิ่มพูนทักษะในเชิงของ soft skill นะคะให้กับผู้ที่จะก้าวเข้าสู่เป็นผู้บริหารในอนาคตนะอาจจะเป็นกลุ่ม talent people อะไรอย่างเงี้ยนะคะในส่วนของการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะก็จะมีหลายมิติด้วยกันนะคะแล้วก็มีขั้นตอนหลักๆนะคะประกอบด้วยขั้นตอนก่อนนะคะการพัฒนาระหว่างการดําเนินการพัฒนาหลังการดําเนินการนะคะในส่วนก่อนนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการจัดทําแผนนะคะถ้าเรามีแผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่แล้วนะคะเราก็อาจจะต้องมีการพิจารณาในส่วนนี้ด้วยนะคะก่อนจะทําแผนปฏิบัติการนะคะที่เป็นแผนประจําปีนะคะแล้วก็มีการจัดทําเป็นโครงการในรายละเอียดการประชาสัมพันธ์แล้วก็การประสานงานนะคะขั้นตอนเหล่านี้ก็จะเป็นในส่วนของก่อนการพัฒนานะคะส่วนเรื่องของการดําเนินการในระหว่างการพัฒนาหรือระหว่างฝึกอบรมนะคะก็จะมีการให้บริการนะคะการประสานงานการแก้ไขปัญหานะคะอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคในระหว่างการดำเนินการจริงนะคะก็ต้องมีการแก้ไขไปนะคะเช่นเสียงไม่ดังบ้างนะคะหรือวิทยากรอาจจะติดปัญหาในการนําเสนอนะคะด้วยสื่อที่อาจจะมีขุกขักในระหว่างการดำเนินการอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถแก้ไขได้ในส่วนของการดําเนินการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะระหว่างดําเนินการนะคะการติดตามตรวจสอบนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของระหว่างดําเนินการภายหลังการดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะนี่ก็จะเป็นการติดตามละนะคะหลังจากที่เรามีการพัฒนาไปแล้วนะคะเรามีการพัฒนาคนไปแล้วเนี่ยเกิดผลเป็นอย่างไรบ้างนะคะตามวัตถุประสงค์ไหมแล้วก็อาจจะถึงผลที่มีต่อองค์การในภาพรวมในระยะยาวด้วยนะคะประสิทธิภาพนะคะในการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะก็จะมีประสิทธิภาพทั้งในแง่มุมของค่าใช้จ่ายในแง่มุมของกระบวนการนะคะแล้วก็แง่มุมของผลลัพธ์นะคะตัวอย่างเช่นถ้าเราเอาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะหรือว่ารวมถึง AI เนี่ยมาใช้เนี่ยก็อาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในแง่มุมของค่าใช้จ่ายนะคะรวมถึงในเชิงกระบวนการที่มีขั้นตอนที่มันน้อยลงนะคะแล้วก็เกิดการนําไปใช้ประโยชน์นะคะซึ่งในภาพรวมให้กับองค์กรได้นะคะแนวทางในการประเมินประสิทธิภาพในการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะก็อาจจะประเมินทั้งในแง่มุมที่มาจากมุมของผู้เข้ารับการพัฒนาก็หน่วยงานต้นสังกัดนะคะตัวอย่างเช่นอย่างมสทเองเนี่ยก็มีโครงการความร่วมมือหลายโครงการที่ทํากับหน่วยงานภายนอกนะคะกระทรวงทบวงกรมนะคะอันนี้เราก็สามารถจะไปพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะคะกับหน่วยงานต้นสังกัดที่เขาทํา MOU กับเรานะคะหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานที่จัดการพัฒนานะคะก็คือมสทเองนะคะแล้วก็เป้าหมายในการพัฒนาบุคคลกับผลที่เกิดขึ้นจริงนะคะว่ามีคนจบการศึกษาตาม MOU เนี่ยกี่คนนะคะตามเป้าหมายไหมนะคะแล้วก็สุดท้ายคือความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนานะคะว่าเป็นอะไรบ้างนะคะผู้ที่มาเข้ารับการพัฒนาทั้งในเชิงของการศึกษาการอบรมเนี่ยเขาพอใจแค่ไหนอย่างเช่นโครงการ

ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับมสทนะคะแล้วก็จะมีนักปกครองท้องที่เนี่ยมาเข้ารับการพัฒนานะคะหลักสูตร4 ปีเราก็สามารถจะไปถามเขาอาจจะถามเป็นรายวิชาก็ได้นะคะหรือถามในแต่ละเทอมรวมถึงในช่วงของการที่เขาจบการศึกษาแล้วนะคะช่วง4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีความพึงพอใจต่อการบริหารการพัฒนานะคะในส่วนของการจัดโครงการความร่วมมือตรงนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะมันก็เป็นการวัดในเชิงประสิทธิภาพในการบริหารการพัฒนาได้ด้วยนะคะในเชิงของรูปแบบนะคะที่เขาจะมีการบริหารการพัฒนากันนะคะก็จะมีทั้งลักษณะที่หน่วยงานดําเนินการจัดเองอันนี้ก็มักจะเป็นโครงการสวบรวมนะคะที่ไม่ซับซ้อนนะคะแต่ถ้าเป็นแบบที่2ก็คือว่าให้หน่วยงานอื่นเนี่ยหรือหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ดําเนินการนะคะอย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยอาจจะมอบให้มสทนะคะเป็นคนจัดหลักสูตรการศึกษาสําหรับนักปกครองท้องที่นะคะหรือว่ามีการผสมผสานนะคะนี่ก็สามารถจะออกแบบรูปแบบให้เหมาะสมได้นะคะแล้วก็มีการดําเนินการกิจกรรมต่างๆตั้งแต่การประเมินความต้องการนะคะว่ามีนักปกครองท้องที่เนี่ยประสงค์มาเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรตรงนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะจนถึงการจัดทําเป็นแผนแล้วก็ดําเนินการประเมินผลนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมโดยรวมนะของการที่จะดําเนินการจริงนะคะในกระบวนการการบริหารการพัฒนานะคะซึ่งเป็นหัวใจสําคัญสําหรับในส่วนนี้นะคะคือการวางแผนจัดองค์การนําแล้วก็ควบคุมนะคะก็จะขออนุญาตนำเสนอกระบวนการแรกนะคะก็คือในส่วนของการวางแผนนะคะการวางแผนนี่ก็จะเหมือนเป็นตัวเปิดเลยนะคะสำหรับทุกเรื่องนะคะต้องซึ่งแน่นอนสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะสิ่งที่ควรทำสำหรับคนที่จะเป็นนักบริหารนะคะเป็นนักบริหารด้านการพัฒนาคนหรือเป็นผู้บริหารด้านการฝึกอบรมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะโดยตำแหน่งแบบนี้เนี่ยอย่างแรกที่เขาต้องทำก็คือต้องวางแผนนะคะซึ่งอาจจะต้องทำร่วมกับบุคลากรในองค์การนะฝึกอบรมหรือว่าวิทยากรด้วยนะคะในส่วนการวางแผนก็ต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนะคะอย่างเช่นมีความก้าวหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีมากขึ้นมีการเปิดประเทศนะคะรวมกลุ่มประเทศมากขึ้นต้องใช้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษใช้ AI literacy อะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ก็จะเป็นสภาพแวดล้อมที่ส่งผลเข้ามาต่อการที่จะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะแล้วต้องมีการศึกษาด้วยว่าความต้องการในการพัฒนาของคนในองค์การเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะเขามีความต้องการมากน้อยแค่ไหนเพราะอย่างเรื่องของ AI หรือเทคโนโลยีเนี่ยเขาอาจจะมีความรู้พื้นฐานอยู่บ้างแล้วก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็หาข้อมูลไม่ยากนะคะหรือภาษาอังกฤษเนี่ยก็สามารถจะเรียนรู้จากสื่อต่างๆภายนอกองค์การได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องมีการศึกษาความต้องการของเขาด้วยว่าเขาต้องการอบรมในหลักสูตรแบบไหนนะคะการประชาสัมพันธ์นะคะการจัดทําเป็นแผนแล้วก็จัดทําโครงการรวมถึงเรื่องของการขออนุมัติแผนแล้วก็ดําเนินการประสานงานในเบื้องต้นนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการดําเนินการนะคะเพื่อที่ทําให้เกิดการวางแผนนะคะที่มันครอบคลุมนะคะแล้วก็ทํางานก็จะง่ายขึ้นด้วยนะคะในรายละเอียดนะคะโครงการเขาจะมีหัวข้อในการจัดทําโครงการอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อโครงการนะคะจนถึงเรื่องของผู้รับผิดชอบนะคะเรื่องของกิจกรรมงบประมาณทรัพยากรนะคะแล้วก็ผลที่ได้รับนะคะหรือผลตอบแทนซึ่งถ้ามีหลายโครงการด้วยกันนะคะแล้วโครงการเพศที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันเนี่ยก็อาจจะทําชื่อแผนงานขึ้นมาก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นชื่อแผนงานเนี่ยจะเป็นกลุ่มของโครงการนะคะที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์เดียวกันต่อมานะคะในเรื่องของการจัดองค์การนะคะการจัดองค์การเนี่ยก็จะมีการออกแบบนะคะคือเหมือนออกแบบงานแหละนะคะว่างานไหนที่มีความใกล้เคียงกันมีเนื้องานใกล้เคียงกันก็จะอยู่ด้วยกันนะคะเพื่อให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันเป็นไปโดยราบรื่นนะคะอย่างที่อาจารย์เห็นบ่อยๆตามหน่วยงานราชการหรือองค์การภาครัฐเนี่ยเวลาเขามีหน่วยทางด้านฝึกอบรมหน่วยทางด้านการพัฒนาคนเนี่ยเขามักจะมีฝ่ายหลักๆก็คือฝ่ายบริการวิชาการฝ่ายนี้ก็จะเป็นฝ่ายที่ดูแลทางด้านการวิเคราะห์หลักสูตรหรือว่าเนื้อหาสาระค่ะที่ควรจะต้องมีการจัดอบรมหรือจัดการพัฒนาให้เกิดขึ้นนะคะว่าตอนนี้อะไรที่เป็นเรื่องที่สําคัญเนี่ยภาษาอังกฤษอย่างเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเรื่องที่แน่นอนเป็นทักษะที่จําเป็นในยุคปัจจุบันนะคะรวมถึงการจัดทําสื่อนะคะอันนี้เขาก็จะช่วยทางวิทยากรด้วยจะต้องร่วมมือกันนะคะเมื่อก่อนเนี่ยมันก็อาจจะต้องเป็นสื่อที่เป็นกระดาษนะคะเพื่อใช้แจกในห้องอบรมนะคะปัจจุบันก็อาจจะมีสื่อหลายรูปแบบนะคะที่สามารถจะทําคําก่อนได้นะคะก่อนที่จะมีการฝึกอบรมจริงนะคะก็ทําร่วมกับวิทยากรนะคะหรือว่าอาจจะขอเนื้อหาสาระของวิทยากรมาแล้วก็มาทําสื่อนะคะ

0: ะภายหลังก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของการประเมินผลนะคะว่าเอ๊ะเราจัดหลักสูตรต่างๆไปแล้วเนี่ยในภาพรวมมันบรรลุเป้าหมายแค่ไหนนะคะอันนี้ก็ต้องเชื่อมโยงกับอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายด้านการอบรมนะคะซึ่งฝ่ายนี้เขาจะมีการดําเนินการในส่วนของการทําจริงแหละเขาเจอวิทยากรประสานงานกับวิทยากรนะคะเขาก็จะเห็นปัญหาอุปสรรคหรือว่ามีข้อสังเกตอะไรต่างๆที่ต้องร่วมมือกับฝ่ายบริการวิชาการเขาลงมือแอคชั่นนะคะในส่วนของอีกงานหนึ่งก็คืองานทางด้านหรือฝ่ายทางด้านงานธุรการนะคะหรืองานพวกสํานักงานต่างๆพวกนี้เขาจะดูแลเรื่องเอกสารธุรการการเงินการบัญชีแล้วก็พัสดุนะคะยิ่งทั้งเมื่อก่อนเนี่ยเป็นการอบรมแบบออนไซต์นะคะหรือว่ามีการจัดสถานที่ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงเรื่องของรายละเอียดนะคะในเรื่องของเอกสารนะคะที่ต้องให้งานธุรการเนี่ยเขาดูแลในส่วนนี้ด้วยนะคะเช่นหนังสือเชิญอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะดูแลภาคส่วนในส่วนที่เป็นคนสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เลยก็คือเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมหรือคนที่อยู่ในเรื่องของการดูแลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะเราต้องจัดหาเขาให้เหมาะสมด้วยรวมถึงพัฒนาเขาด้วยนะคะแล้วก็การใช้ประโยชน์นะคะจากการที่เขาได้รับการฝึกอบรมมาเขาก็ต้องได้รับการฝึกอบรมเช่นเดียวกันนะคะหรือการพัฒนาเช่นเดียวกันแล้วก็การทำนองรักษาเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยถ้าเป็นโครงการเทศโครงการความร่วมมือนะคะแล้วต้องมีการพัฒนาคนในส่วนนี้บางทีถ้าเป็นลักษณะของโครงการเนี่ยเขาอยู่แบบไม่ได้ถาวรนะคะไม่ได้เป็นงานประจําเนี่ยหลายครั้งเขาจะเป็นลูกจ้างชั่วคราวนะคะซึ่งเขาอาจจะอยากได้ค่าตอบแทนที่มันเหมาะสมนะคะแล้วก็ในปกติเนี่ยถ้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเขาก็มาจะหางานอื่นอะนะคะที่เป็นงานประจําด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการพยายามทํารงรักษาคนที่มีคุณภาพเอาไว้กับโครงการพัฒนาต่างๆด้วยนะคะที่มีการจัดขึ้นมาในส่วนของตัวคนนะคะในการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะจะมีคนหลักๆอยู่สองกลุ่มนะคะก็คือกลุ่มที่เป็นผู้บริหารโครงการซึ่งบางครั้งนะคะก็เป็นวิทยากรด้วยนะคะเพราะหลายท่านเนี่ยก็อาจจะเป็นวิทยากรมาก่อนนะคะจะเป็นผู้ที่เข้าร่วมการบรรยายการพัฒนาในรูปแบบต่างๆนะคะแล้วก็ได้ช่วยงานทางด้านงานบริหารด้วยนะผู้บริหารโครงการเนี่ยนะคะหรือบางคนก็เรียกว่าขอผอ.โครงการก็ได้นะคะก็ทําการวิเคราะห์ความต้องการดําเนินโครงการแล้วก็ติดตามประเมินผลด้วยนะคะส่วนเจ้าหน้าที่นะคะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมนะคะเรียกกันว่าเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมนะคะหรือเจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะอันนี้ก็จะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานนะคะทั้งในเชิงวิชาการเช่นเรื่องของการจะจบมาทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งก็จะมีหลายหลักสูตรนะคะในสถาบันการศึกษาของไทยนะคะที่มีการจัดหลักสูตรเหล่านี้อยู่นะคะก็ต้องมีความรู้ในเชิงของการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะซึ่งเป็นในเชิงวิชาการนอกจากนี้แล้วเนี่ยเขาก็ควรต้องเป็นคนที่สามารถประสานงานได้อย่างดีนะคะเพราะว่าต้องติดต่อวิทยากรนะคะต้องเข้าไปร่วมกิจกรรมต่างๆนะคะในระหว่างที่มีการจัดการพัฒนาเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดกลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยนะในการพัฒนามีหลายรูปแบบไม่ใช่มีแค่การบรรยายนะคะแล้วก็เป็นคนที่ตรงต่อเวลาเพราะว่าเราก็จะมักจะเป็นคนที่ต้องมาก่อนวิทยากรนะคะอุทิศตนนะคะเพื่อส่วนรวมเพราะว่าเป็นงานในเชิงของการพัฒนาคนนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นคุณสมบัติพื้นฐานนะคะหรือว่ามีความรู้ในเชิงของเทคนิคการพัฒนานะคะซึ่งก็จะมีหัวข้อที่เกี่ยวกับเทคนิคหรือวิธีการในการพัฒนาในหลายรูปแบบด้วยกันนะคะมีทั้งการสาธิตการบรรยายนะคะการเอาติ้งหรือว่าการใช้บทบาทสมมุตินะคะแอคทีฟเลิร์นนิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเทคนิคที่ค่อนข้างรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะเจ้าที่ฝึกอบรมก็ควรจะมีความรู้พื้นฐานในเทคนิคเหล่านี้บ้างจะได้ออกแบบหลักสูตรเนี่ยได้เหมาะสมนะคะรวมถึงร่วมกับวิทยากรในการทำกิจกรรมด้วยมีมนุษยสัมพันธ์นะคะมีความสามารถในการรับฟังซักถามนะคะอันนี้ก็จําเป็นโดยเฉพาะโครงการใหญ่ๆนะคะมีผู้เข้ารับการอบรมหรือว่าเข้ารับการพัฒนาค่อนข้างเยอะนะคะมีจิตใจที่ใจกว้างยอมรับฟังความเห็นของผู้อื่นนะคะเพราะบางทีหลักสูตรที่เราจัดเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ฟังความเห็นหรือเทรนนิ่งนี้นะคะจากผู้เข้ารับการอบรมเลยบางทีก็จะเป็นโครงการซ้ำๆนะคะซึ่งอาจจะทําให้คนไม่ค่อยเข้าร่วมนะคะมีความสนใจในงานวิชาการและงานวิจัยเพราะสิ่งเหล่านี้ก็สามารถพัฒนาองค์ความรู้ได้นะคะในส่วนของกระบวนการในเชิงของการนํานะคะการนําก็จะเป็นบทบาทของผอ.โครงการหรือผู้บริหารโครงการนะคะแล้วแต่ละหน่วยงานจะเรียกนะคะ แต่หน่วยงานก็จะมีคนที่จะเป็นนำแหละนะคะไม่ว่าจะเรียกโดยตำแหน่งใดก็ตามเนี่ยแล้วก็เป็นผู้ที่ตัดสินใจนะคะเวลามีหลักสูตรอะไรต่างๆนะคะว่าจัดเวลาไหนอะไรยังไงนะคะการสื่อสารนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นผู้ที่สามารถที่จะสื่อสารทั้งระดับบนลงล่างนะคะหรือว่าระดับเดียวกันได้นะคะสามารถที่จะนําคนได้จูงใจคนเนี่ยหาให้ทํางานได้บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงของการจูงใจด้วยตัวเงินอย่างค่าตอบแทนแล้วก็จูงใจโดยการอาจจะให้คํายกย่องชมเชยนะคะสนับสนุนทีมงานนะคะก็เป็นเรื่องของการสร้างทีมงานให้เกิดขึ้นในการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะในกระบวนการการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะนอกจากการนําแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการควบคุมด้วยนะคะการควบคุมก็จะมีทั้งคุมในเชิงของปริมาณนะคะอย่างเช่นเราจัดการพัฒนาไปเนี่ยนะเรามุ่งเป้าหมายว่าควรต้องมีการผ่านการอบรมอย่างน้อย80%นะคะของผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ดูซิว่ามันเป็นไปตามที่เราได้วางเป้าไว้ไหมนะคะทั้งในเชิงเป้าแบบตัวชี้วัดหรือว่า OKR นะคะการควบคุมในเชิงเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นการอบรมในแต่ละวันนะคะจริงๆแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เป็นเจ้าที่สวบรวมประจําโครงการเนี่ยก็อาจต้องเข้าไปร่วมกิจกรรมแล้วก็คอยดูควบคุมเวลาของวิทยากรด้วยนะคะบางทีวิทยากรก็บรรยายเพลินนะคะก็อาจต้องมีการควบคุมเวลาให้เหมาะสมแล้วก็ควบคุมในภาพรวมด้วยว่าเราจัดได้ตามเวลาที่เราวางแผนปฏิบัติการไว้ไหมนะคะหรือแอคชั่นแพลนนะคะว่าเราแอคชั่นตามนั้นไหมหรือว่าการควบคุมในเชิงของค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่าเราได้รับจัดสรรงบประมาณมาค่าใช้จ่ายที่เราได้รับเนี่ยเราเกินไหมนะคะควบคุมให้อยู่ในงบประมาณที่ได้กําหนดเอาไว้ได้รับจัดสรรนะคะการควบคุมในเชิงคุณภาพนะคะผู้เข้ารับอบรมเนี่ยเขามาอบรมแล้วเขาเข้าใจไหมอย่างเนื้อหาเรื่องปัญญาประดิษฐ์ก็อาจจะมีความซับซ้อนพอสมควรนะคะหรือว่าเรื่องใหม่ๆที่เข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนารูปแบบใหม่ๆขององค์การสมัยใหม่เนี่ยนะคะบางทีผู้เข้ารับอบรมก็อาจจะไม่คุ้นเคยกับศัพท์เทคนิคต่างๆเนี่ยค่ะผู้เข้ารับอบรมเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจได้แล้วก็พึงพอใจแค่ไหนนะคะต่อการจัดอบรมนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่มันมีความซับซ้อนนะคะหัวข้อต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของการบริหารการดําเนินการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะในเชิงการบริหารการดำเนินการนะคะเราลงมือทําจริงเนี่ยในขั้นตอนของการเตรียมการเนี่ยเราก็มักจะมีการประชาสัมพันธ์ก่อนอย่างเช่นประชาสัมพันธ์ไปว่าเรามีหลักสูตรนี้นะมีโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะในหลักสูตรการศึกษาในเชิงของนักปกครองท้องที่เนี่ยเราต้องประชาสัมพันธ์ให้กับทุกจังหวัดทั่วประเทศให้เขาได้ทราบนะคะว่าเรามีโครงการนี้เขาจะได้มีการสำรวจความต้องการของคนที่ต้องการเข้ารับการพัฒนาในส่วนนี้นะคะแล้วก็มีการสำรวจสถานที่ด้วยนะคะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยทางมสท.แล้วก็รวมถึงทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยยังไม่ได้มีสถานที่ในเชิงของสารกลางหรือว่าสถานที่สำหรับการพัฒนาอย่างแน่ชัดนะคะแล้วก็ไปอาศัยการเช่าสถานที่จากโรงเรียนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสถานที่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่าหลายๆโครงการก็ยังมีลักษณะออนไซต์อยู่นะคะหรือว่าอย่างบางงานนะคะที่เป็นงานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องใช้เรื่องของการสาธิตการฝึกปฏิบัติอันนี้ก็จําเป็นนะคะที่จะต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมด้วยหลักสูตรที่อาจารย์เคยเจอใหม่ๆบ่อยๆนะคะก็คือหลักสูตรเพื่อการช่วยชีวิตเบื้องต้นนะคะตอนนี้เกิดอุบัติเหตุในการทํางานนะคะเช่นในสารประกอบการต่างๆหรือว่าในองค์การภาครัฐเองก็ตามเนี่ยในบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะเราจะช่วยเขายังไงในเบื้องต้นนะคะตรงนี้ก็อาจจะต้องมีการจัดสถานที่ที่เหมาะสมต่อการสาธิตแล้วก็การฝึกปฏิบัติด้วยหรือว่าเรื่องของการประสานงานนะคะนี่ก็ประสานทั้งตัวผู้เข้ารับการอบรมเข้ารับการพัฒนาแล้วก็ประสานกับตัววิทยากรอย่างมสท.เองบางทีจัดหลักสูตรพวกที่เป็นการให้การศึกษานะคะเป็นลักษณะของการร่วมมือกันเนี่ยระหว่างหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีการทําลายกลุ่มเนี่ยเพื่อการประสานงานนะคะได้ติดต่อได้รวดเร็วยิ่งขึ้นหรือการจัดเตรียมอุปกรณ์นะคะในบางโครงการบางหลักสูตรเนี่ยเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะคะอาจต้องมีการติดโดรนนะติดกล้องให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาได้ฝึกควบคุมการเขียนโปรแกรมในหลักสูตรคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องมีการเตรียมตั้งแต่แรกนะคะสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระยะของการดำเนินการนี้บทบาทหลักจะไปที่เจ้าที่ฝึกอบรมนะคะเพราะว่าถือว่าเป็น คนสำคัญเลยแหละในการจัดโครงการอบรมสักโครงการหนึ่งนะคะบทบาทในส่วนเจ้าที่ฝึกอบรมเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีความชํานาญในเรื่องของการพัฒนาคนการเรียนรู้ต่างๆนะคะเป็นผู้บริหารโครงการฝึกอบรมที่ตัวเองได้รับการมอบหมายมาจากผู้บริหารอีกชั้นหนึ่งนะคะเป็นนักประสานงานอันนี้เน้นย้ํานะคะเป็นผู้อํานวยความสะดวกนะคะตอบข้อซักถามต่างๆแล้วก็สร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเจ้าที่ฝึกอบรมเนี่ยก็อาจจะเป็น MC หรือว่าเป็นพิธีกรด้วยในงานฝึกอบรมนะคะแล้วก็เป็นนักประเมินผลนะคะเพราะว่าต้องมีการสังเกตการวิทยากรผู้เข้ารับการอบรมว่ามีการปฏิสัมพันธ์อะไรกันมากน้อยแค่ไหนนะคะเป็นนักแก้ไขปัญหาอย่างเฉพาะหน้าเพราะว่าบางครั้งก็จะเกิดอะไรที่มันขรุขระนะคะไม่ได้เป็นไปอย่างที่ได้วางไว้นะคะแล้วก็ต้องมีพฤติกรรมนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะเต็มใจช่วยเหลือไม่เบื่อคําถามนะแน่นอนจะต้องมีผู้เข้ารับการอบรมถามอะไรหลายๆอย่างนะคะอาจจะไม่คุ้นเคยกับเรื่องนี้โดยเฉพาะอะไรที่เป็นหลักสูตรใหม่ๆนะคะฟังความครบถ้วนนะรีบด่วนบริการนะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ดีงามนะคะรวมถึงความอ่อนหวานน่ารักนะไม่สักแต่ทำนะคะน้ำคำไพเราะนะเหมาะกับสถานที่นะคะนี่ก็เป็นลักษณะของพฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมนะคะที่เราอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็เจ้าที่ฝึกอบรมเนี่ยก็ต้องพิจารณาด้วยว่าในทางตรงข้ามเนี่ยตัวผู้เข้ารับการอบรมหรือเข้ารับการพัฒนาเนี่ยก็อาจจะมีหลายรูปแบบที่เราต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะเช่นพฤติกรรมในเชิงของเมาด้วยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยไปเอาติ้งนะคะหรือว่าไปสัมมนาที่เป็นต่างจังหวัดเมาแล้วไม่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะหรือว่ามาสายเป็นประจำนะหายตัวเราทำยังไงดีนะคะเราอาจต้องมีการให้การประชาสัมพันธ์หรือว่าพยายามให้เขาได้เข้าร่วมนะคะกิจกรรมโดยตลอดให้คุ้มค่ากับเรื่องของการจัดโครงการพัฒนาต่างๆหรือบางคนขี้อายแล้วกิจกรรมเขาต้องมีการนําเสนอบทบาทสมมุติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะทําไงให้เขาเนี่ยเข้าร่วมกับกิจกรรมได้นะคะระยะหลังนะคะการพัฒนาก็จะมีการประเมินผลนะการประเมินผลแน่นอนพอใช้คำนี้ก็คือการวัดผลนั่นเองนะคะวัดผลว่ามันเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่เราวางไว้ไหมนะคะตามโกไหมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วแล้วก็จริงๆแล้วผู้ที่เป็นผู้จัดการฝึกอบรมหรือจัดการพัฒนาเนี่ยก็ต้องดำเนินการไปรายงานด้วยซ้ำนะคะเพื่อแบบได้ชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เราได้ดำเนินการไปเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างบรรลุจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ไหมนะคะเช่นถ้าเรามีวัตถุประสงค์ต้องการพัฒนาผู้บริหารให้มีความคิดริเริ่มในเชิงนวัตกรรมใหม่ๆอะค่ะเราก็ต้องมีการวัดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยผู้บริหารเนี่ยสามารถนําเอาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยมาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างการแข่งขันให้เกิดขึ้นกับองค์กรไหมนะคะหรือว่าการติดตามตอนระยะหนึ่งอ่ะผ่านไประยะหนึ่งแล้วนะคะหลังจากที่มีการประเมินผลไปแล้วนะคะบรรลุวัตถุประสงค์แล้วนะคะพอเอาไปใช้จริงในการทํางานเนี่ยมันเกิดการนําไปใช้ในระยะยาวเป็นไงบ้างมันเกิดปัญหาในภายหลังหรือเปล่านะคะในการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะความรู้ทักษะต่างๆจริงแล้วก็มันก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็อาจจะไม่เหมาะกับหน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบันหรืองานในปัจจุบันแล้วก็ได้นะคะก็อาจต้องมีการไปปรับหลักสูตรอะไรต่างๆให้เหมาะสมด้วยจากการที่เราติดตามการพัฒนาคนนะคะที่ได้มีการเข้ารับการพัฒนาไปนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดของการประเมินผลนะคะในส่วนการประเมินผลเนี่ยก็อยากให้นึกภาพว่าเหมือนกับเวลาเราเล่นไลน์ก็ได้นะคือในไลน์เนี่ยมันก็จะมีรีแอคชั่นนะคะของการโต้ตอบนี่การประเมินผลการพัฒนาเนี่ยมันสามารถประเมินได้ทั้งในเชิงของรีแอคชั่นก็คือปฏิกิริยานะคะของคนนะคะว่าเขารับข่าวสารไปแล้วรับข้อมูลการพัฒนาไปแล้วเนี่ยเขารู้สึกอะไรยังไงบ้างนะคะนะเหมือนการรีแอคชั่นในไลน์เลยนะคะแล้วก็ประเมินแบบในเชิงของการเรียนรู้ก็ได้หรือว่า learning นะคะว่าเขามีความรู้ทักษะนะคะเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็มักจะทำกันบ่อยๆโดยเฉพาะถ้าเป็นในเชิงของหลักสูตรการศึกษานะคะหรือหลักสูตรที่อาจจะเป็นในเชิงวิชาการนิดนึงนะคะเขาก็จะมาจะมีการทดสอบในเชิงของข้อสอบนะคะในการวัดผลหรือโดยปกติเนี่ยเขาก็มาจะมีการประเมินก่อนหลังด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการประเมินการเรียนรู้นะคะว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปในหลักสูตรต่างๆเนี่ย มันมีการเปลี่ยนแปลงไงบ้างนะคะก่อนเรียนเขาไม่รู้เรื่องนี้เลยนะคะแล้วหลังเรียนเขาเป็นยังไงบ้างอันนี้ต่อให้ไม่ใช่โครงการที่เป็นในเชิงวิชาการนะคะก็สามารถทําได้เหมือนกันแต่ว่าพยายามทําแบบทดสอบให้ไม่ซับซ้อนมากนักนะคะก็เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายหรือว่าผู้เข้ารับการอบรมนั่นเองนะคะสำหรับการประเมินผลในเชิงพฤติกรรมนะคะหรือ behavior นะคะอันนี้อาจต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าพฤติกรรมในห้องเรียนมันก็อาจจะยังไม่ได้ชัดแล้วก็อาจจะไม่ได้เอาไปใช้ในงานจริงนะคะเพราะนั้นเนี่ยหลายหลักสูตรเนี่ยพอเขาจัดขึ้นมาเนี่ยเขาก็อาจต้องไปดูพฤติกรรมหลังจากที่ได้เรียนจบไปแล้วนะคะหลักสูตรไปแล้วระยะหนึ่งนะคะไปดูพฤติกรรมการใช้งานจริงว่าได้เอาไปใช้จริงหรือเปล่าอย่างตอนนี้เขามีเรื่องของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการศึกษาวิจัยเนี่ยมากขึ้นนะคะคนที่ได้เข้าอบรมนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์คุณครูเนี่ยได้เอาไปใช้ไหมในการทําวิจัยหรือว่าเอาไปใช้ในการเรียนการสอนการปรับในรูปแบบการเรียนการสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ไปดูเรื่องของพฤติกรรมละนะว่าเอาไปใช้จริงหรือเปล่าหรือว่าจบหลักสูตรไปก็ไม่ได้เอาไปใช้ต่อนะคะหรือว่าในเชิงของพฤติกรรมนะคะในเชิงของการบริการนะคะเช่นจิตบริการในหลักสูตรในเรื่องของเชิงพัฒนาเรื่องการบริการสาธารณะใหม่ๆนะคะก็เขาพยายามพัฒนาเรื่องของตัว mindset ของผู้ให้บริการนะคะให้มีจิตบริการที่ดีนะคะแล้วก็ต้องการพัฒนางานบริการอย่างสม่ําเสมอเงี้ยพอไปดูพฤติกรรมจริงๆของการให้บริการของเขาณสถานที่ที่เขาให้บริการเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นไหมนะคะหลังที่เขาได้รับการพัฒนาแล้วนะคะหรือการประเมินในเชิงของผลที่เกิดขึ้นในเชิง result หรือภาพรวมนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นการประเมินการพัฒนานะคะในระดับที่มันจะใหญ่ขึ้นนะดูผลที่เกิดขึ้นกับภาพรวมขององค์การนะคะว่าการบริการดีขนาดนี้แล้วเนี่ยผลตอบแทนขององค์การก็น่าจะมากขึ้นนะคะหรือว่าความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการเนี่ยน่าจะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะการประเมินการพัฒนานะคะยังสามารถมีรายละเอียดนะคะในการทำโดยดูที่ตัวชี้วัดหรือว่า OKR นะคะที่เราได้พัฒนาขึ้นนะคะออกแบบขึ้นแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลนะคะอันนี้ก็สามารถดำเนินการทำได้ทุกโครงการที่เป็นโครงการพัฒนาเลยนะคะแล้วก็สามารถใช้ระเบียบวิธีทางวิจัยเนี่ยเข้ามาช่วยนะคะในการที่จะออกแบบการประเมินในรูปแบบทดสอบนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของความพึงพอใจก็สามารถออกแบบโดยใช้หลักการของวิจัยเนี่ยเข้ามาช่วยได้แล้วก็เก็บข้อมูลเดี๋ยวนี้ก็มีการทําในรูปแบบออนไลน์มากขึ้นนะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะจะมีโปรแกรมต่างๆเข้ามาช่วยแปลผลแล้วก็สรุปผลเขียนรายงานนะคะจากที่เรามีการพัฒนาบุคคลต่างๆไปเนี่ยนะผลออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลความรู้นะคะที่น่าจะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับผู้ที่สนใจศึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
3: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สวัสดีค่ะสำหรับหน่วยที่6นะคะวิธีการและเทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะในส่วนของหน่วยนี้นะคะก็จะเป็นการพูดถึงในเชิงของกิจกรรมนะคะหรือกรรมวิธีนะคะในการพัฒนาคนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายรูปแบบมากเลยนะคะก็หลายวิธีการนะคะที่จะพัฒนาให้เขาเนี่ยมีสมรรถนะมีความรู้มีทักษะนะคะมีทัศนคติที่ดีนะคะรวมถึงทําให้เกิดในเรื่องของความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นสมรรถนะเรื่องของเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็สามารถจะมีการใช้เทคนิควิธีการในการสร้างนะคะซึ่งจะไม่ยึดติดกับรูปแบบของการบรรยายเท่านั้นอาจจะมีการเวิร์กช็อปให้เขาได้คิดวิเคราะห์นะคะรวมถึงนําเสนออะไรที่มันสร้างสรรค์นะคะก็เป็นการพัฒนาสมรรถนะในเชิงวิทยาศาสตร์ได้นะคะต่อมานะคะในเชิงของความสำคัญนะคะของการใช้เทคนิคและวิธีการเหล่านี้เนี่ยก็จะมีความสำคัญทั้งต่อองค์การนะคะอย่างเช่นเรื่องของสมรรถนะในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยก็สามารถทำให้องค์การเนี่ยมีทิศทางการพัฒนาที่ดีได้นะคะแล้วก็มีความสำคัญต่อผู้บังคับบัญชานะคะต่อตัวผู้ปฏิบัติงานด้วยนะคะในส่วนของการจำแนกนะคะในส่วนของวิธีการเนี่ยสามารถจะใช้ได้หลายวิธีเลยนะคะอย่างเช่นในที่เขานิยมใช้บ่อยๆนะคะของแนวทางของสหรัฐอเมริกาหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะคะของอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีใช้วิธีหลักๆ3วิธีนะคะวิธีการบอกกล่าวอันนี้ก็จะคล้ายกับการบรรยายนะคะคือผู้เข้ารับการพัฒนาเนี่ยก็จะเข้ารับการรับฟังข้อมูลนะคะข่าวสารจากวิทยากรนะคะที่จะบอกกล่าวหรือว่าเทลลิงนะคะส่วนวิธีการที่2ก็จะเป็นการกระทํานะคะอันนี้ก็มักจะเป็นการสาธิตนะคะลงมือปฏิบัตินะคะหรือวิธีการแสดงนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นเคสเป็นกรณีศึกษานะคะเป็นละครก็ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการแบ่งแนวทางที่เป็นบุคคลนะคะเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ได้ด้วยนะคะเช่นวิทยากรเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้นะคะก็ใช้มากในเชิงของการบรรยายนะคะส่วนการที่ผู้เข้ารับการอบรมนะคะร่วมแสดงความเห็นหรือว่าเป็นศูนย์กลางเนี่ยอันนี้ก็เน้นพวกกิจกรรมประเภทการประชุมนะคะการเวิร์กช็อปนะคะหรือว่าการฝึกปฏิบัติต่างๆนะคะส่วนแบบที่3ก็เป็นการใช้โสตทัศน์นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่อย่างที่ปัจจุบันนี้เรามีรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบ e-learning นะคะบางทีเราก็มีคลิปเนาะให้นักศึกษาได้รับชมนะคะเช่นเราอยากจะสอนในเรื่องของการจัดองค์การสมัยใหม่ในช่วงเปลี่ยนผ่านโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านด้าน HR transformation นะคะขององค์การต่างๆเนี่ยเราอาจจะมีคลิปให้ดูนะคะเป็นกรณีศึกษานะคะนอกจากนี้เราก็จะมีการจำแนกตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมด้วยนะคะเช่นการฝึกอบรมหรือการพัฒนานั้นเนี่ยมุ่งเน้นอะไรนะคะเช่นมุ่งเน้นเรื่องของความรู้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการที่พยายามพัฒนาที่จะเพิ่มพูนนะคะความรู้นะผ่านมีการวัดผลโดยการใช้แบบทดสอบนะคะเช่นเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยค่ะก็อาจจะมีการทดสอบนะคะว่าเขามีความรู้เรื่องของความยั่งยืนมากน้อยแค่ไหนนะคะมุ่งเน้นในเรื่องของทักษะก็ได้หรือว่ามุ่งเน้นในเชิงของทัศนคติได้นะคะเช่นการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆนะคะโดยเฉพาะสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตจำแนกตามผู้เข้ารับการอบรมอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางนึงนะคะเช่นการเข้ารับการอบรมครั้งนี้เนี่ยมีผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยเป็นรายบุคคลนะคะคนเดียวหรือว่าเป็นกลุ่มนะคะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนะคะแต่ก็มีเหมือนกันนะคะเช่นหลักสูตรภาษาอังกฤษบางหลักสูตรเนี่ยเขาก็ให้มีการอบรมหรือมีการพัฒนาเป็นรายบุคคลนะคะจะได้มีการโต้ตอบกับวิทยากรเนี่ยใกล้ชิดนะคะมีการพูดคุยกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พัฒนาทักษะเรื่องของการสื่อสารได้อย่างดีนะคะนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจำแนกตามปัญหาของการอบรมนะคะเช่นเห็นว่าเรื่องของการอบรมหรือการพัฒนาครั้งนี้เราเน้นเรื่องของการแก้ไขปัญหาแล้วก็อาจจะทำการประชุมเชิงปฏิบัติการนะคะเพื่อจะได้ระดมความเห็นกันนะคะหรือว่าเป็นในเชิงของการป้องกันปัญหาหรือเป็นในเชิงของการพัฒนาบุคลากรเช่นการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะเป็นการแบ่งนะคะวิธีการนะคะของการพัฒนาคนนะคะโดยการใช้วิทยากรเป็นศูนย์กลางหรือว่าใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะคะในส่วนของการใช้วิทยากรเป็นศูนย์กลางที่เรานิยมหรือว่าคุ้นเคยกันนะคะก็จะเป็นเรื่องของการ

บรรยายนะคะเช่นสถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยอันนี้ยังเป็นที่นิยมอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีรูปแบบต่างๆเนี่ยเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นแต่ว่าการเลคเชอร์ก็ยังมีอยู่นะคะซึ่งก็อาจจําเป็นสําหรับในเนื้อหาสาระที่มันด้วยความที่มันมีความยากหรือความซับซ้อนนะคะจําเป็นที่ต้องถ่ายทอดภายใต้เวลาที่กําหนดดังนั้นเนี่ยการใช้การบรรยายก็จําเป็นแล้วก็ต้องมีการจัดห้องเรียนที่เหมาะสมสามารถที่จะเห็นข้อมูลจากผู้บรรยายได้อย่างชัดเจนรวมถึงสื่อต่างๆแล้วก็สามารถนํามาใช้ในการดึงความสนใจนะคะก็เหมาะกับเรื่องที่มันอาจต้องมีความยากนิดนึงหรือว่ามีกฎระเบียบนะคะที่ต้องมีการพิจารณานะคะแล้วก็รายละเอียดนะต้องอาศัยผู้บรรยายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะคะวิทยากรเนี่ยก็ต้องมีความรู้แล้วก็สามารถถ่ายทอดได้นะคะซึ่งก็แน่นอนก็ต้องมีการคัดสรรมาเป็นอย่างดีรวมถึงการสื่อสารเนี่ยอาจจะมีข้อเสียอยู่บ้างคือการสื่อสารก็เป็นการสื่อสารทางเดียวนะคะซึ่งอาจจะมีการโต้ตอบบ้างก็คือนี้ก็แล้วแต่ทางผู้บรรยายหรือวิทยากรว่าอาจจะมีโอกาสในการโต้ตอบมากน้อยแค่ไหนนี่ก็ขึ้นอยู่กับเวลาด้วยนะคะแล้วก็บ่อยครั้งเนี่ยผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยอาจจะมีการหลีกเลี่ยงการเข้าอบรมได้สําหรับการบรรยายนะคะการอภิปรายคณะอันนี้มักทําโดยผู้ทรงคุณวุฒินะคะก็เป็นข้อโดดเด่นในแง่ของการที่ได้รับฟังความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒินะคะแล้วก็มันจะมีความน่าสนใจนะคนก็อยากเข้ามารับฟังนะคะใช้เวลาก็ไม่นานมากส่วนใหญ่ก็ไม่กี่ชั่วโมงนะคะข้อจำกัดก็อาจจะต้องเป็นคนที่มีคุณวุฒิทางด้านนั้นจริงๆนะคะเป็นที่ยอมรับนะคะแล้วก็บ่อยครั้งเนี่ยผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆท่านก็อาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันทําให้ยากการสรุปนะคะสาธิตนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะที่แสดงให้เห็นผู้แสดงให้ผู้เข้ารับการอบรมนะเขาเห็นเนี่ยการปฏิบัติจริงนะคะข้อโดดเด่นนะคะหรือข้อดีก็คือทําให้เกิดความเข้าใจได้รวดเร็วเพราะว่ามันเห็นภาพที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ใช้ได้กับคนที่อาจจะไม่ได้มีความรู้พื้นฐานมากนักนะคะแต่ก็มีข้อจํากัดในเรื่องของคนเข้ารับอบรมจํานวนมากนะคะก็อาจจะมองไม่ชัดหรือว่าไม่เห็นการสาธิตนั้นนะคะการโคชชิ่งหรือการสอนงานอันนี้ก็มักจะทําโดยการผู้ที่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้นมาเป็นอย่างดีแล้วนะคะแล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนกับคนที่อาจจะเป็นน้องใหม่หรือคนที่เพิ่งเข้ามาทํางานก็ได้นะคะเนื้อหาก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมนะที่สําคัญคือวิทยากรต้องเป็นผู้ที่รู้จริงในเนื้องานนั้นนะคะแล้วก็ตั้งคําถามที่มันเหมาะสมนะคะเตรียมสถานที่อุปกรณ์อะไรก็ต้องให้พร้อมด้วยนะคะการประชุมเชิงวิชาการนะคะอันนี้ก็เน้นในเรื่องของวิทยากรมานําเสนอนะคะผลงานวิจัยของตัวเองนะคะหรือว่าทีมงานของตัวเองเนี่ยเพื่อให้เกิดการพัฒนาในเชิงของความคิดการแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างเสรีนะคะแต่เนื่องจากมีการอภิปรายที่เสรีนะอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันนะคะหรือหาข้อสรุปได้ยากก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อจํากัดสำหรับในเชิงที่ผู้เรียนหรือว่าผู้เข้ารับการอบรมหรือผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นศูนย์กลางเนี่ยมันก็มีแล้วแต่คำนะคะที่องค์การจะใช้นะคะก็มีทั้งการระดมสมองนะคะซึ่งระดมสมองโดยส่วนใหญ่เขาจะไม่จัดการประชุมที่มันใหญ่มากนะคะก็จะไม่เกิน15 คนแล้วก็มันจะเป็นการแบบใช้ในการ Active Solution Based Learning ก็คือเป็นการแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากที่เกิดขึ้นในองค์การนะคะก็ได้มีทุกคนเนี่ยเข้ามีส่วนร่วมนะคะอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆสักกลุ่มละ15 คนอะไรเงี้ยค่ะช่วยการระดมความเห็นนะคะข้อจํากัดก็คืออาจจะเกิดความเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะหรือว่าไม่ตรงประเด็นก็ได้นะคะตรงนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันเพราะว่าคนหลากหลายก็มีมุมมองความคิดที่แตกต่างก็บางทีก็พูดไปนอกประเด็นเนี่ยนะคะหรือว่าผู้ที่เข้าร่วมไม่แสดงความเห็นอันนี้ก็จะไม่ค่อยเกิดประโยชน์นะคะแล้วก็จะมีการประชุมกลุ่มย่อยอันนี้ก็จะน้อยลงมาหน่อยนะคะเมื่อกี้15นี่ก็จะ2 ถึง 6 คนแล้วก็สามารถจะเอามาร่วมกันนะคะในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การของเราได้นะคะแล้วก็รวมถึงการได้แนวคิดที่มันกว้างขวางนะคะคนต่างรุ่นก็อาจจะมาแชร์กันนะคะในการประชุมกลุ่มย่อยข้อเสียคือเนื่องจากเป็นการประชุมกลุ่มย่อยหลายกลุ่มเนี่ยมันก็อาจจะเกิดเสียงดังรบกวนนะคะหรือว่าการควบคุมเวลาที่ทําได้ยากนะคะเนื่องจากมีการที่ต้องแสดงความเห็นจากบุคลากรต่างๆนะคะที่เข้ารับการพัฒนาในส่วนนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเขาควรต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นด้วยนะคะบางครั้งเนี่ยเข้ามาแล้วไม่ได้รู้ในเรื่องที่กําลังมีการประชุมอยู่เนี่ยมันก็ทําให้เขาไม่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนความเห็นได้นะคะ

การศึกษากรณีศึกษานี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้เกิดการพัฒนาโดยที่ผู้เรียนหรือว่าผู้เข้ารับการพัฒนาเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะคะเช่นมสทเนี่ยก็จะมีการอบรมประสบการณ์วิชาชีพนะคะทั้งระดับปริญญาตรีระดับบัณฑิตศึกษานะคะโดยการวิเคราะห์กรณีศึกษานะคะกรณีศึกษาเนี่ยก็เป็นการที่ให้เคสหรือให้อาจจะเป็นกิจกรรมอะไรต่างๆนะคะที่ให้เขาได้เรียนรู้อะนะคะผ่านกรณีศึกษาแล้วก็มีการวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้และแลกเปลี่ยนความเห็นนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นการฝึกให้นักศึกษาซึ่งใกล้จบการศึกษาเนี่ยอย่างประสบเนี่ยก็จะเป็นนักศึกษาที่ใกล้จบแล้วนะคะได้ลองฝึกแก้ไขปัญหาจริงที่อาจจะเกิดขึ้นในองค์การที่ท่านต้องไปทํางานต่อไปนะคะนะข้อเสียก็มีเหมือนกันนะคะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นกรณีศึกษาเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวกรณีศึกษาแล้วก็ต้องเป็นกรณีศึกษาที่มันเหมาะสมด้วยไม่เก่าจนเกินไปนะคะมันก็ต้องมีการปรับนะคะนั่นก็ใครใช้เวลาพอสมควรนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการครอบงำความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะเนื่องจากการศึกษากรณีศึกษาก็มักจะทําร่วมกันเป็นทีมนะคะสำหรับการแสดงบทบาทสมมุตินะอันนี้อบรมประสบการณ์วิชาชีพของมสทก็มักจะทําบ่อยนะคะเช่นอาจจะให้เราแสดงบทบาทเป็นนักปฏิบัตินักวางแผนนะคะซึ่งมันจะเกิดขึ้นจริงแหละในคนที่เรียนบริหารภาครัฐในองค์การของภาครัฐนะคะไม่เราเป็นนักปฏิบัติแล้วก็เป็นนักวางแผนนักบริหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะให้เราแสดงบทบาทสมมุตินะโอกาสที่การเข้าร่วมเนี่ยก็จะทั่วถึงมากขึ้นนะคะมีการปฏิบัติจริงนะคะนี่เป็นจุดเด่นนะคะรวมถึงได้ฝึกในการแก้ไขปัญหานะจริงๆที่เกิดขึ้นด้วยนะคะก็ผู้ที่เป็นวิทยากรก็สามารถสังเกตพฤติกรรมอะไรต่างๆได้อย่างชัดเจนนะคะรวมถึงในส่วนของข้อจํากัดนะคะก็อาจจะมีบ้างในแง่ของการที่เราเจอผู้เข้ารับการพัฒนาที่เขาไม่ค่อยกล้าแสดงออกนะให้เขาไปเล่นบทบาท acting เนี่ยนะในบทบาทต่างๆเขาอาจจะไม่ค่อยเขินๆนะคะที่ต้องมีการแสดงออกนะคะต้องมีการจูงใจกันนะคะโดยวิทยากรนะคะส่วนการสัมมนานะคะการสัมมนาก็มักจะเป็นการจัดนะเพื่อแก้ไขปัญหาเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าในประเด็นที่มันเป็น hot issue อย่างเช่น gender equality นะคะความเท่าเทียมทางเพศอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับนานาชาตินะคะบางทีเขาอาจจะมีการจัดเป็นหัวข้อนะคะเพื่อให้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กันว่าในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นในองค์กรของเราเนี่ยมีประเด็นเหล่านี้บ้างไหมนะคะเพื่อนําไปสู่แนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมต่อไปนะคะแต่ข้อเสียก็คือเหมือนกับการประชุมหลายๆอย่างอาจจะมีสมาชิกบางคนเนี่ยครอบงำความคิดเห็นของผู้อื่นก็ได้นะคะรวมถึงเวลาที่มันจํากัดบางทีมันก็อาจทําให้ได้ข้อสรุปที่ไม่ได้แบบเป็นที่น่าพอใจหรือว่าเป็นบทสรุปที่ทุกฝ่ายเนี่ยเกิดฉันทามติร่วมกันนะคะเทคนิคต่อมาคือการทัศนศึกษานะคะหรือไปดูงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะง่ายๆนะคะอย่างที่เราเข้าใจกันเนี่ยนอกสถานที่ที่ทํางานอะไรเงี้ยเราก็สามารถจะจัดขึ้นมาได้มันก็มีข้อดีในเชิงของการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้นะคะแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของเวลานะคะซึ่งอาจจะมีมากถ้าไปต่างประเทศด้วยนะคะอันนี้ต้องพยายามทําให้เกิดความคุ้มค่าหรือเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยมักจะใช้กับในการที่เราต้องการที่จะให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้นะคะดังนั้นเนี่ยหัวข้ออย่างเช่นหัวข้อหมู่บ้านที่ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะให้นักปกครองท้องที่เนี่ยค่ะเข้าไปสำนักศึกษาในหมู่บ้านที่เขาได้รับการยอมรับหรือได้รางวัลทางด้านนี้มาเลยนะคะหรือพวกกรีนแคมปัสอะไรเงี้ยนะองค์กรไหนนะสถาบันศึกษาไหนเนี่ยมีการทำกรีนแคมปัสเนี่ยค่ะก็อาจจะมีการได้รับการไปดูงานหรือสำนักศึกษาจากหน่วยงานอื่นอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็ทําให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเนี่ยเขารู้สึกมีประสบการณ์ที่ดีนะคะมีบรรยากาศในการที่เขาจะพัฒนาตัวเองได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเห็นของจริงส่วนการประชุมเชิงปฏิบัติการนะคะอันนี้ทําบ่อยพวกเรื่องเกี่ยวกับแผนนะคะเช่นการทําแผนยุทธศาสตร์แผนกลยุทธ์นะคะมันมีข้อดีในแง่ของการมีส่วนร่วมนะคะก็ไม่เบื่อหน่ายเพราะว่าไม่ใช่การบรรยายอย่างเดียวเช่นบรรยายเล็กน้อยนะช่วงแรกแล้วก็ทําให้เกิดการมีส่วนร่วมนะคะในการลงมือเสนอ
วิสัยทัศน์ขององค์กรเรานะคะหรือว่ายุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เนี่ยร่วมกันวิเคราะห์ SWOT นะคะหรือจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสภัยคุกคามร่วมกันมันก็เกิดข้อดีในของเรื่องของการมีส่วนร่วมแต่ข้อเสียก็มีเช่นเดียวกันนะคะเช่นต้องใช้เวลามากนะบางทีต้องใช้สองสามวันน่ะทำยุทธศาสตร์เนี่ยอย่างน้อยอย่างต่ําเลยนะคะองค์กรเล็กๆหรือว่าไอ้ที่มันไม่ได้ซับซ้อนมากก็ต้องสองสามวันละนะคะก็มีค่าใช้จ่ายเรื่องของเวลาเรื่องของงบประมาณด้วยนะคะทั้งตัวเงินแล้วก็เรื่องของเวลาแล้วรวมถึงคนด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเจ้าที่ฝึกอบรมเนี่ยก็อาจต้องแบ่งมาช่วยเวิร์กช็อปนะคะในส่วนของที่เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเนี่ยนะคะค่อนข้างเยอะนะคะมาดูแลในห้องประชุมนะคะการฝึกการรับรู้อันนี้ก็มักจะทําในกรณีที่เป็นเรื่องของการพัฒนาในส่วนของสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะจากพฤติกรรมของคนเช่นเรื่องของการนําเสนองานในห้องเรียนนะคะเขาก็อาจจะเป็นตัวอย่างได้นะคะให้ผู้อื่นนะคะได้เห็นว่าเอ๊ะนี่ที่เพื่อนนําเสนอไปเนี่ยอันนี้ยังเป็นจุดที่เป็นข้อสังเกตที่พัฒนาได้อีกนะคะวิทยากรก็ให้ข้อสังเกตไปก็ทําให้เกิดการฝึกการรับรู้นะคะไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงสดๆร้อนๆนะคะแต่ข้อเสียคือว่ามันก็ยากในการประเมินผลเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ก็มีการฝึกอบรมในงานนะคะเช่นการสังเกตการการทํางานของบุคคลที่เขาแบบเป็นรุ่นพี่นะคะเป็นพี่เลี้ยงนะคะก็สามารถทําให้เรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็วนะคะไม่ต้องมีเอกสารอะไรกันมากมายนะคะก็ไปฝึกอบรมในงานเลยนะคะแต่ว่าผู้ที่เป็นผู้สอนก็ต้องมีความเชี่ยวชาญจริงๆนะคะหรือว่าผู้สอนบางคนเนี่ยบางทีเขาไม่ค่อยถนัดเขาอาจจะเก่งจริงนะคะในเชิงของงานแต่ว่าไม่ถนัดในเรื่องของการสื่อสารหรือการถ่ายทอดอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อจํากัดสำหรับ active learning นะคะอันนี้ก็เป็นที่นิยมมากขึ้นนะคะในร่วมสมัยนะคะในเชิงของรูปแบบการเรียนรู้นะคะการพัฒนาคนที่ผู้เรียนเนี่ยหรือผู้เข้ารับการพัฒนาเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะคะโดยได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นการอธิบายในชั้นเรียนซึ่งปัจจุบันเนี่ยอย่าง e-learning ในระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยในชุดวิชาที่อาจารย์ทำเองก็มีการทำพวกแพลตฟอร์ม e-learning ที่เป็นฟอรั่ม discussion นะคะให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยเขาได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะคะจากประเด็นที่เขานําเสนอหรือว่าชงขึ้นมาเองเนาะแล้วก็สรุปความเห็นรวบเห็นความคิดเห็นรวบยอดร่วมกันนะคะมันก็ทําให้เกิดข้อดีในแง่ของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้นะคะรวมถึงได้ศึกษาแล้วก็พิจารณากันอย่างละเอียดนะคะวิทยากรก็ยังทําบทบาทอยู่นะคะแต่ว่าก็ให้ตัวผู้เรียนเขาเป็นศูนย์กลางนะคะข้อจำกัดก็คือตัวเรื่องของการเรียนรู้ก็ต้องมีการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้ระดับนี้ได้เนี่ยนะคะที่มีเป็น active learning ได้นะคะก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยนะคะสำหรับวิธีการอื่นนะคะก็จะเป็นพวกการศึกษานะคะอันนี้ก็มีทั้งในระบบนอกระบบนะคะตามอัธยาศัยนะปัจจุบันในการศึกษาของประเทศเราก็พยายามพัฒนาขึ้นนะคะมีการให้ความสําคัญกับความต้องการของผู้เรียนนะคะหรือว่าประชาชนทั่วไปมากขึ้นนะคะมีดีมานด์ไดฟ์มากขึ้นในการที่ตอบโจทย์ของผู้เรียนในอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบนะคะนอกระบบหรือว่าตามอัธยาศัยก็ตามนะคะอย่างมสทอันนี้ก็ถือเป็นการศึกษาในระบบนะคะหลายท่านจะเข้าใจผิดว่าเป็นการศึกษานอกระบบหรือว่าตามอัธยาศัยหรือเปล่านะคะการพัฒนาอาชีพนะคะอันนี้ก็เป็นการประเมินตัวคนแต่ละคนก่อนนะคะเพื่อจะหาเส้นทางอาชีพที่เหมาะสมให้เขาโดยการวางแผนการพัฒนานะคะให้เหมาะสมการให้อำนาจนะคะนี่ก็เป็นการมอบความรับผิดชอบนะคะให้เขามีอิสระในการตัดสินใจนะคะซึ่งการที่คนเรามีอิสระในการตัดสินใจเนี่ยก็ทำเนี่ยได้ใช้ดุลพินิจนะคะของตัวเองในการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆนะคะมันก็เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของเขานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางทีหัวหน้างานเนี่ยให้อำนาจเขาเนี่ยในเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็ทำเป็นการสร้างคนเนาะให้เขาเติบโตขึ้นเป็นหัวหน้างานในอนาคตต่อไปได้นะคะสำหรับอีกแนวคิดหนึ่งก็เป็นพวกองค์การแห่งการเรียนรู้นะคะอันนี้ก็จริงๆมีความเชื่อมโยงกับอีกแนวคิดก็คือการจัดการความรู้นะคะเพราะว่าถ้าองค์การไหนเนี่ยมีการจัดการข้อมูลความรู้นะคะให้มันค้นง่ายเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบรวมถึงมีการถ่ายทอดและสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้นักเรียนเรียนรู้แล้วเนี่ย
มันก็สามารถนำไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ได้นะคะโดยเฉพาะเนี่ยหลังโควิดเนี่ยจะเห็นได้หลายองค์การเนี่ยเจอวิกฤตเจอเคสต่างๆที่ต้อง

0: องมีการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากนะคะนี่จำเป็นที่ต้องเราต้องมีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอ่ะจากการที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันขึ้นมานะคะจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะคะสำหรับการจัดการความรู้นะคะแน่นอนเนี่ยคนที่จะดำเนินการเนี่ยเขาเรียกว่าทีมจัดการความรู้ในหลายองค์การก็จะมีทีมมีเวทีในการแลกเปลี่ยนความเห็นสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้นะคะบางองค์การก็ทำเป็นพวก KM Day นะคะอันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็ใช้ผู้บริหารระดับกลางนี่แหละนะคะเป็นหรือ MD เนี่ยเป็นคนที่ขับเคลื่อนนะคะเช่นระดับที่เป็นผอ.สำนักผอ.กองอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงการสร้างเครือข่ายนะคะในการพัฒนากับโลกภายนอกด้วยหลายองค์การเนี่ยก็นอกจากพัฒนาองค์การตัวเองแล้วนะคะให้มีการจัดการความรู้มีกิจกรรมทางด้านนี้แล้วมีการสร้างองค์การการเรียนรู้แล้วเนี่ยเขาก็ยังมีการแบบไปสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกับคนในชุมชนในพื้นที่ที่องค์การตั้งอยู่นะคะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันนะคะจริงๆในชุมชนเองเนี่ยเขาก็มีปราชญ์ชาวบ้านนะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้รู้นะคะแล้วก็มีความรู้มากมายที่เขาอยู่ในตัวเขาอ่ะเพียงแต่ถ้าใครเข้าไปช่วยเขาหน่อยในการที่จะจัดเก็บแล้วก็มีเวทีในการแลกเปลี่ยนนะคะมันก็ทําให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการนะคะเทคนิคนะคะในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะสําหรับหน่วยที่6ค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
3: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
4: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับ

0: นอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
4: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
2: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
6: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดไฟทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอมันตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา
7: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
8: คร
7: ับ ท่านโทรมาพอดี
9: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
10: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
11: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
12: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
13: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
14: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มเขาพ
15: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
13: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
15: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
11: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
16: สวัสดีค่ะสำหรับหน่วยที่7นะคะ
8: ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นการนำเสนอนะคะถึงแนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะการสร้างทีมงานนะคะการวางแผนและการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะรวมถึงเรื่องของการคัดเลือกนะคะผู้ให้บริการนะคะการบำรุงรักษาและการนำระบบสารสน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมนะคะการศึกษาหรือว่าการพัฒนาในรูปแบบอื่นโดยมีการใช้คอมพิวเตอร์นะคะมาสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆนะคะรวมถึงปัญญาประดิษฐ์นะคะแล้วก็เทคโนโลยีดิจิทัลด้วยนะคะก็ช่วยให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะในประโยชน์นะคะของการนำเอาระบบสารสนเทศนะคะเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมาใช้นะคะมันก็ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วนะคะในการปฏิบัติงานรวมถึงความคล่องตัวนะคะงานที่ทำเนี่ยก็จะเป็นงานที่มีความละเอียดรอบคอบมากขึ้นรวมถึงถูกต้องแม่นยำขึ้นนะคะเนื่องจากว่าใช้ AI ใช้ระบบสารสนเทศเนี่ยเข้ามาช่วยเนี่ยมันก็ช่วยเป็นการลดภาระงานของทางผู้ปฏิบัติงานนะคะแล้วก็มีความเชื่อถือได้นะคะลดในเรื่องของแรงงานนะคะค่าจ้างนะคะรวมถึงเวลาในการปฏิบัติงานด้วยนะคะเพราะบางอย่างก็อาจจะใช้ระบบสนเทศนี่แหละเข้ามาช่วยในการรันนะคะโดยที่ต้องอาศัยคนที่เป็นแมนนวลหรือกระดาษเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะงานก็จะมีประสิทธิภาพหรือว่าคุ้มค่ามากขึ้นด้วยนะคะรวมถึงผู้บริหารเองก็จะมีข้อมูลสารสนเทศนะคะในการที่จะตัดสินใจใช้กำหนดยุทธศาสตร์กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะในการวางแผนต่างๆนะคะรวมถึงการเลือกนะคะจะทำโครงการอะไรหลักสูตรอะไรดีนะคะมันก็จะมีข้อมูลเนี่ยเป็นฐานนะคะซึ่งก็มาจากการใช้ระบบสารสนเทศนั่นแหละนะคะเก็บรวบรวมข้อมูลไว้นะคะแล้วก็ทำให้เกิดการตัดสินใจที่มันเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นมีการวางแผนที่เป็นระบบมากขึ้นแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการควบคุมด้วยนะคะให้มันเป็นไปตามแผนนั้นนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศแล้วก็การใช้ข้อมูลต่างๆนะคะเกิดขึ้นจากการนำเอาระบบสารสนเทศเหล่านี้แหละมาใช้นะคะประเด็นในเรื่องของจริยธรรมก็เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเวลาเราพูดถึงการใช้ระบบสารสนเทศหรือว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆนะคะเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยมันก็จะมีประเด็นเรื่องของจริยธรรมด้วยเช่นเรื่องของข้อมูลนะคะความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเนี่ยข้อมูลของผู้ที่เข้ามาร่วมกันพัฒนากับเราเนี่ยบางทีเขามีข้อมูลที่เป็นส่วนตัวที่ให้กับเราอยู่นะคะเราต้องระมัดระวังนะคะการที่จะเข้าถึงข้อมูลเนี่ยอาจจะไม่สามารถจะเข้าถึงได้ทุกคนนะคะต้องเป็นผอ.โครงการเนี่ยจะเข้าถึงข้อมูลได้มากหน่อยนะคะแต่ว่าคนอื่นก็อาจจะเข้าถึงได้ในระดับต่างๆที่แตกต่างกันนะคะคนอื่นที่แบบไม่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยยิ่งไม่ควรต้องเข้าถึงข้อมูลในเรื่องของการพัฒนาโดยละเอียดนะคะอาจจะทราบแค่เพียงว่าเอ๊ะเรามีการจัดอบรมอะไรไปยังไงบ้างนะคะมีคนเข้าอบรมกี่คนแต่อาจจะไม่ต้องไปถึงรายละเอียดว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีข้อมูลในเรื่องของการพัฒนาคนเป็นยังไงเช่นผลของการประเมินความรู้ของเขาก่อนหลังเนี่ยค่ะก็ไม่ควรจะโชว์เพราะว่าเป็นเรื่องที่อาจจะไม่เหมาะสมที่จะให้เข้าถึงได้สําหรับคนทั่วไปนะคะแล้วก็ความเป็นเจ้าของข้อมูลนะคะของคนที่เข้ารับการพัฒนาด้วยรวมถึงประเด็นในเรื่องของความถูกต้องแม่นยำนะคะนั้นเราจะส่งข้อมูลต่อเช่นการได้รับการพัฒนาเนี่ยหลายครั้งมันนำไปสู่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะค่ะเพราะนั้นเนี่ยความถูกต้องแม่นยำก็เป็นเรื่องที่จำเป็นนะหลายคนมาศึกษาต่อที่มสทนะคะหรือมาเรียนในระดับชั้นสูงขึ้นเนี่ยเพราะเขาก็หวังว่าจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนั้นข้อมูลของมสทเกี่ยวเรื่องของการพัฒนาคนในรูปแบบของการศึกษาต้องถูกต้องแม่นยำด้วยนะคะหรือว่าการฝึกอบรมต่างๆของเราก็จะมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเยอะนะคะที่คนทั่วไปก็สามารถเข้ามาเรียนได้นะข้อมูลของเราก็ต้องถูกต้องแม่นยำนะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในเรื่องของการประเมินผลนะข้อมูลในเรื่องของการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนะคะการสร้างทีมงานนะคะในส่วนของการสร้างทีมงานโดยปกติแล้วทีมที่เขาจะมาดูแลในเรื่องของการทำระบบสารสนเทศนะคะเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะนี่ก็หลักๆก็ต้องเป็นผู้บริหารระดับสูงแหละอาจจะไม่ใช่สูงสุดนะคะแต่ต้องเป็นผู้ที่รับมอบหมายมานะอาจจะเป็นรองอธิการบดีนะคะรองในระดับที่เป็นรองของหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะคะนี่ก็รองปลัดกระทรวงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการเป็นหัวหน้าทีมในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้กับองค์กรเชิงของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะแล้วก็ต้องมีฝ่ายสําคัญก็แน่นอนเนื่องจากชื่อมันก็จะสื่ออยู่แล้วเนาะเป็นทีมในการพัฒนาระบบสารสนเทศนะคะเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นทีมก็จะมาจากฝ่ายด้านระบบสารสนเทศนะอาจจะเป็น

แล้วแต่เขาตั้งชื่อนะคะในแต่ละกระทรวงทบวงกรมเนี่ยก็จะตั้งชื่อหน่วยงานไม่เหมือนกันนะคะนะก็เป็นหน่วยงานทางด้านสารสนเทศด้านเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฝ่ายทางด้านทรัพยากรมนุษย์หนาด้านกรการเจ้าหน้าที่หรือว่าด้านฝึกอบรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะด้านพัฒนาสํานักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะต้องเป็นงานทางด้านนั้นนะคะที่จะเข้ามามีบทบาทนะคะเพราะว่าระบบสนเทศเนี่ยก็ทําเพื่อตอบสนองผู้ใช้ก็คือฝ่ายทางด้านเนี้ยนะฝ่ายทางด้านทรัพยากรมนุษย์ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อาจจะต้องเข้ามาด้วยก็คือเรื่องฝ่ายการเงินและบัญชีนะคะเพราะว่าในการทําระบบตรงนี้อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีการจ้างเอาท์ซอร์สหน่วยงานอื่นๆเข้ามาช่วยนะคะทักษะที่จําเป็นสําหรับหัวหน้าทีมนะคะแล้วก็ผู้จริงที่ผู้อยู่ในทีมจริงก็ควรจะมีทักษะด้านนี้ด้วยนะคะทักษะแรกก็คือทักษะด้าน hard skill นะคะคือมีความเข้าใจในเชิงงานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างดีนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นระดับรองของผู้บริหารระดับสูงนะคะที่รับมอบหมายมาเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่โตในสายงานทางด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อาจจะเคยเป็นผอ.ทรัพยากรมนุษย์มาก่อนนะคะอาจจะเป็นผอ.กองการเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเป็นในสายของสถาบันการศึกษาเนี่ยก็อาจจะเป็นอาจารย์ทางด้านสอนทางด้านHR หรือทางด้านทรัพยากรมนุษย์ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะซึ่งก็เป็นอย่างนั้นนะคะหลายองค์กรเนี่ยเวลาเขาจัดคนก็มักจะจัดให้ได้ตามผู้ the right man on the right job เนอะตามทักษะแล้วก็ความเชี่ยวชาญของเขาในเชิง hard skill นะคะว่ามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารแล้วก็การพัฒนาคนมากน้อยแค่ไหนนะคะก็มอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมในส่วนของการพัฒนาในส่วนนี้นะคะเขาก็จะรู้ทั้งในงานของทรัพยากรมนุษย์แล้วก็รู้นโยบายด้วยเพราะว่าเป็นผู้รับมอบหมายเนี่ยเป็นผู้บริหารระดับสูงนะคะรู้นโยบายขององค์การนะรู้ภารกิจหรือหน้าที่ขององค์การเนี่ยตามกฎหมายโดยเฉพาะภาครัฐก็จะเป็นไปตามกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นเวลาออกแบบระบบเนี่ยมันก็จะสอดรับกับตัวนโยบายตัวภารกิจขององค์การตัวงานที่เป็นงานทางด้านบริหารแล้วก็พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะคะเขาก็เลยมักจะมอบงานในระดับที่เป็นผู้บริหารระดับสูงที่มาทางด้านสายงานทางด้านทรัพยากรมนุษย์ทักษะด้าน soft skill นะคะอันนี้จะเป็นทักษะในเชิงของการกําหนดเป้าหมายนะคะการสื่อสารนะคะหรือว่าการทํางานร่วมกับคนอื่นการประสานงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะนี่ก็เป็นทักษะในเชิงของการทํางานร่วมกับคนอื่นในการควบคุมอารมณ์เพราะว่าต้องทํางานเป็นทีมนะคะก็จะมีความแตกต่างหลากหลายหน่อยจริงๆแล้วmindset ของคนที่อยู่ในองค์ประกอบของทีมงานเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะคะเพราะว่าด้วยพันธกิจของหน่วยงานย่อยอย่างเช่นหน่วยงานด้านการเงินบัญชีเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะของการที่ค่อนข้างความสําคัญกับกฎระเบียบต้องเป็นไปตามนั้นเป๊ะๆนะคะหน่วยงานด้านระบบสารสนเทศเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่สมัยใหม่หน่อยนะคะจะมีแนวคิดใหม่ๆที่เข้ามาพัฒนาตัวระบบสารสนเทศนะคะส่วนหน่วยงานด้าน HR เขาก็จะมีกฎระเบียบของเขานะคะแล้วก็มีรูปแบบในการทํางานของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทํางานร่วมกันเนี่ยมันก็ต้องอาศัยหัวหน้าทีมนะคะหรือลีดเดอร์ที่มีทักษะนะที่ในการที่จะสื่อสารแบบมืออาชีพได้มีการควบคุมอารมณ์นะคะรวมถึงการทํางานให้มันเกิดการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้เป็น soft skill นั่นเองไม่ได้มีแต่ hard skill นะคะในส่วนของทักษะด้านการวางแผนแน่นอนนะคะอย่างที่เราได้ทราบกันว่าในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันต้องมีแผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์นะคะแล้วก็จริงก็จะมีแผนเป็นแผนปฏิบัติการนะคะแล้วก็ในการจะเอามาใช้เองก็ต้องมีการทําแผนด้วยเหมือนกันเนาะที่จะเอาระบบสนเทศเนี่ยมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะก็ควรจะมีความรู้ด้านนี้บ้างนะคะแล้วก็มีทักษะเรื่องของการวางแผนนะมีการมีความสามารถในการที่จะคิดวิเคราะห์นะคะหรือสร้างสรรค์ในเรื่องสร้างสรรค์นะคะในเรื่องของการนําเอาระบบสนเทศเนี่ยมาใช้ในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งจริงๆต้องใช้องค์ความรู้ที่มันหลากหลายเป็นสหวิทยาการนะคะรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยนะคะรู้ในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดูในส่วนนี้ด้วยนะคะแล้วก็รู้ในเรื่องของการวางแผนด้วยนะคะก็เป็นทักษะที่ต้องบูรณาการร่วมกันนะในการที่จะวางแผนในด้านนี้ขึ้นมาได้นะคะหลายองค์การเนี่ยเขาจะไม่ได้มีแค่แผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์องค์การนะคะบางทีเขาทําแผนแยกออกมาเป็นแผนด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือแผนด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์แล้วก็มีแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่จะมารับผิดชอบในส่วนพวกนี้ต้องดูแผนพวกนี้ด้วยนะคะว่าแผนพวกนี้เราวางเอาไว้แบบไหนแล้วก็มันเชื่อมโยงกับ

การที่เอาระบบสารสนเทศมาใช้ในงานพัฒนาสังคมมนุษย์อย่างไรบ้างนะคะก็เป็นอีกทักษะหนึ่งนะอีกทักษะหนึ่งก็คือทักษะด้านการจัดการนะคะเพราะว่าต้องมีการมอบหมายงานนะคะแล้วก็จัดการในส่วนของการทํางานจริงอ่ะในทีมเนี่ยอาจจะมีคนที่มากกว่านี้แหละมีเจ้าที่ระดับปฏิบัติงานจากทั้งฝ่ายทางด้านสารสนเทศนะคะฝ่ายทางด้านทรัพยากรมนุษย์นะคะแล้วก็ฝ่ายทางด้านการเงินและบัญชีด้วยนะคะดังนั้นในทักษะเราจะเห็นได้ว่าเราให้ความสําคัญกับตัวมนุษย์ด้วยนะแต่คนที่เราจะทํางานร่วมกันนะคะไม่ได้เป็นแค่เรื่องของเทคโนโลยีหรือปัญญาประดิษฐ์เท่านั้นนะหลายครั้งอยู่นี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะให้ความสําคัญกับปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะแล้วก็ระบบสนเทศหรือเทคโนโลยีต่างๆแต่ว่าเรื่องของคนก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญแล้วก็มีความเข้าใจด้วยเช่นเดียวกันจึงทําให้ทํางานนี้มันราบรื่นนะคะในส่วนของการวางแผนระบบสารสนเทศนะคะเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นนะคะขั้นตอนแรกที่เราต้องทําก็คือการศึกษาความต้องการก่อนในการใช้ระบบว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีนโยบายหรือเอามาใช้แบบนี้เนี่ยนะอาจจะเป็นความต้องการของผู้บริหารเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วในองค์กรเราต้องการจริงๆหรือเปล่าหรือว่าผู้ปฏิบัติงานเนี่ยหรือว่าตัวยูเซอร์เนี่ยเขาต้องการระบบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งเหล่านี้ก็ควรต้องมีการศึกษาความต้องการด้วยเพราะหลายครั้งผู้บริหารอาจจะไปเห็นจากหน่วยงานอื่นนะคะไปดูงานมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าได้ไปศึกษามาจากที่อื่นนะเคสสตัดดี้จากที่อื่นมาเห็นเขาทำแล้วก็ทําบ้างอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับความต้องการใช้ระบบนะของคนในองค์การเราก็ได้โดยเฉพาะคนที่เขาทํางานในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเขาต้องการที่จะได้ระบบแบบไหนนะคะนั้นต้องศึกษาความต้องการใช้ระบบก่อนนะคะในบริบทขององค์การเรานะคะไม่ใช่ไปเอาองค์การอื่นมาแล้วก็ copy and paste มานะคะนะมันก็จะไม่ได้เกิดการพัฒนาที่เกิดประโยชน์แท้จริงกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนะคะศึกษาความเป็นไปได้ด้วยนะคะอันนี้ก็สามารถจะ feasibility study นะคะได้ทั้งมิติทางด้านเทคนิคนะว่ามันเหมาะสมไหมบางทีเราเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากเนาะเราก็ต้องดูว่าไอ้มันที่เอามาใช้เนี่ยมันเหมาะสมไหมดูแล้วมันจะมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหนนะคะการบำรุงรักษาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะนะเทคนิคมันเหมาะสมไหมในเชิงของการจัดการต่างๆนะคะการบริหารจัดการเรื่องของการลงทุนต้องใครใช้เงินลงทุนนะมากน้อยแค่ไหนนะคะแบบไหนคุ้มกว่าแบบไปจ้างเขามาทําคุ้มกว่าหรือเปล่านะคะหรือว่าเราจะทําเองแล้วส่งคนไปศึกษาเรียนรู้ทางด้านนี้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นการศึกษาไปได้ในหลายมิตินะคะแล้วก็ต้องมีการสนับสนุนการดำเนินงานนะคะให้เกิดขึ้นในการที่จะวางระบบสารสนเทศให้เกิดขึ้นได้นะคะจริงๆแล้วการสนับสนุนเนี่ยอาจจะมีทั้งในเชิงของการซื้อนะเลยหรือว่าการเช่าซื้อทําได้หมดเลยนะคะนี่ก็ดูความเหมาะสมแล้วก็ต้องมีการออกแบบนะคะระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะคะในแนวทางการออกแบบเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะพึงพิจารณาเรื่องอะไรบ้างนะคะเรื่องที่เขาจะให้ความสําคัญหรือว่าพิจารณาก็คือเรื่องความน่าเชื่อถือนะดูว่าระบบที่เราจะพัฒนาขึ้นมาเนี่ยหรือว่าเราจะไปซื้อเขาเนี่ยหรือยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ต้องมีความดูในเรื่องของความน่าเชื่อถือด้วยนะคะว่ามีความถูกต้องไหมในเชิงของระบบเนี่ยนะคะช่วยทําให้เกิดความน่าเชื่อถือไม่มีความผิดพลาดนะคะต้องมีการพิจารณาเรื่องของผลกระทบด้วยนะคะว่าระบบเนี่ยเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ไหมพอเอามาใช้จริงแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรที่เป็นผลกระทบในเชิงลบหรือเปล่านะคะเราก็หวังจะให้เกิดแต่ผลกระทบในเชิงบวกนะแต่มันอาจจะเกิดผลกระทบในเชิงลบก็ได้นะคะแล้วเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ไหมเช่นผู้ใช้เขาต้องการมาเป็น Data Analytics อะในการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะคะได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็ได้อย่างที่ออกแบบแล้วมันได้อย่างที่ผู้ใช้เขาต้องการไหมและใช้ได้จริงไหมนะคะด้านการบำรุงรักษานะคะอันนี้ก็เป็นการคำนึงถึงเรื่องของการดูแลระบบนะว่ามันง่ายไหมอ่ะหรือว่ามันต้องแบบมีความยากลำบากในการที่จะดูแลนะคะต้องไปจ้างหรือให้ความให้ความสำคัญกับประเด็นในเรื่องของการหลังที่เราติดตั้งระบบแล้วเนี่ยนะคะต้องดูแลให้ได้ง่ายนะคะก็มีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ใช้นะคะไม่ใช่จะแบบปรับอะไรนิดหน่อยก็ต้องไปรื้อทั้งระบบเลยนะคะนะมีความยืดหยุ่นมากน้อยแค่ไหนนะคะในการที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆซึ่งตอนนี้สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วนะคะค่อนข้างมากเลยแหละนะคะแต่อัปเกรด

ภาพเนี่ยบางทีมันก็อาจจะต้องมีการพิจารณาเรื่องของหลังที่เรามีเวอร์ชันนี้แล้วเนี่ยเราจะอัพให้มันดีขึ้นเนี่ยมันทำได้ยากหรือเปล่านะคะคุณถ้าคุณสังเกตคุณใช้เทคโนโลยีจะเห็นได้ว่ามันมีการอัพหรือว่าเปลี่ยนแปลงเสมอเนาะให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะนั้นเราต้องมาดูด้วยว่าระบบเราสะลงทุนไปเนี่ยมันปรับเปลี่ยนได้ง่ายหรือว่ายากแค่ไหนนะคะมีความยืดหยุ่นแค่ไหนข้อแนะนําในการออกแบบระบบนะคะก็จะมีทั้งด้านผู้ใช้ระบบนะคะซึ่งถ้าเป็นผู้ใช้หรือยูเซอร์เนี่ยก็ควรจะได้รับเอกสารประกอบหรือว่าคู่มือการใช้งานนะคะเขาจะได้นําเข้าข้อมูลได้ดีนะคะแล้วก็ถูกต้องอ่ะสะดวกรวดเร็วนะคะอย่างที่เราคาดหวังไว้ในเชิงประสิทธิภาพของระบบนะคะหรือว่าพวกแบบเล็กๆน้อยๆอ่ะที่เป็นข้อผิดพลาดก็สามารถแก้ไขได้เองนะคะถ้าเรามีคู่มือหรือเอกสารประกอบให้เขาสามารถพิจารณาได้นะคะเวลาเกิดข้อผิดพลาดนะคะรวมถึงการฝึกอบรมให้กับผู้ใช้ด้วยส่วนใหญ่ถ้าเราไปเอาซอร์สหน่วยงานอื่นมาช่วยทำเนี่ยเขาก็มักจะมีการฝึกอบรมให้เราแหละนะคะแต่ว่าก็ต้องดูด้วยเขาเงื่อนไขสัญญาเขาเนี่ยอบรมอะไรมากน้อยแค่ไหนทั่วถึงแค่ไหนนะคะแล้วก็บ่อยครั้งแค่ไหนหรือว่าอบรมครั้งเดียวแล้วก็แบบกลุ่มเล็กๆนะบางทีมันไม่ทั่วถึงทั้งองค์การนะคะหรือว่าไม่ได้มีการถ่ายทอดสู่คนอื่นๆเนี่ยบางทีมันก็ทําให้ผู้ใช้งานระบบเนี่ยไม่ค่อยมีความเข้าใจมันก็อาจจะไปสู่ความผิดพลาดในการใช้งานจริงนะคะเกิดปัญหาตามมาเขาใช้ไม่เป็นนะคะหรือว่าไม่ได้ถูกต้องตามที่มันควรจะเป็นน่ะไม่มีเอกสารประกอบให้อีกเนี้ยค่ะก็ทําให้ระบบพวกนี้มันไม่ได้ถูกใช้งานอย่างเกิดประสิทธิภาพหรือว่าไปเกิดปัญหาภายหลังที่ต้องมาแก้ไขกันนะคะด้านข้อมูลนะคะผู้ใช้งานควรต้องสามารถแก้ไขข้อมูลได้นะคะแล้วก็มีการกรอกข้อมูลนะคะพยายามหลีกเลี่ยงข้อมูลที่มันซ้ําซ้อนในการจัดเก็บนะนี่ก็ต้องวางให้ดีนะออกแบบให้ดีนะคะแล้วก็ด้านการประมวลผลนะคะผลที่ได้ออกมามันควรจะต้องเชื่อถือได้อะนะมีความชัดเจนถูกต้องแล้วหลายครั้งมันกระทบต่อตัวแต่ละคนด้วยนะคะบุคคลแต่ละคนเนี่ยเขาเอาผลจากการที่เขาได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาขององค์การเนี่ยนะไปใช้ต่อยอดนะคะในการที่จะมีความก้าวหน้าในอาชีพของเขาต่อไปในส่วนของการคัดเลือกผู้ให้บริการนะคะการบำรุงรักษานะคะการนำเอาระบบสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะในการคัดเลือกจริงนะคะเขาก็จะมีขั้นตอนในการคัดเลือกผู้ให้บริการระบบสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การตั้งคณะกรรมการเลยแหละนะคะที่ต้องเป็นไปตามหลักการของแต่ละองค์การเขานะคะก็จะมีกฎระเบียบของเขาอยู่มีกระบวนการเลือกซอฟต์แวร์นะพิจารณาข้อดีข้อจำกัดจริงๆมันสามารถจะใช้ในประเทศต่างประเทศในประเทศก็อาจจะมีการพัฒนาเดี๋ยวนี้ก็มีคนที่มีความรู้ในเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์โปรแกรมต่างๆเนี่ยมากมายในประเทศไทยนะคะเราก็สามารถเลือกได้ทั้งในประเทศต่างประเทศแล้วก็พิจารณาในส่วนของข้อจำกัดแล้วข้อดีอ่ะในการเลือกใช้ในรูปแบบต่างๆให้เหมาะสมนะคะอันนี้ก็เลยต้องใช้ทีมอ่ะมาช่วยดูมีกรรมการมาช่วยกันพิจารณาเพราะว่าบางทีทางผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์หรือเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเนี่ยบางทีเขาก็ไม่รู้เรื่องพวกนี้นะคะในรายละเอียดของซอฟต์แวร์อะไรเขาไม่ได้ติดตามความก้าวหน้าในเรื่องนี้ค่ะที่จะเอามาใช้กับองค์การได้ก็ต้องอาศัยทางระบบสารสนเทศฝ่ายทางด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยนะคะแล้วก็ฝ่ายการเงินบัญชีเนี่ยก็มาดูเรื่องของค่าใช้จ่ายว่าเอ๊ะมันมีข้อจํากัดว่าค่าใช้จ่ายมันสูงเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งถ้าหลังจากที่เราเอามาใช้ในองค์กรแล้วเนี่ยมันต้องอาศัยเงินในการดูแลหรือค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นก็เลยต้องอาศัยทีมที่มาเป็นคณะกรรมการเนี่ยจากหลายส่วนด้วยกันนะคะในส่วนของผู้ให้บริการนะคะก็ต้องแสวงหาข้อมูลนะคะว่าในแวดวงพวกนี้ตัวฝ่ายสารสนเทศเขาจะช่วยได้เยอะเพราะว่าเขาจะอยู่ในแวดวงนะคะว่าใครที่จะเป็นบริษัทที่จะเข้ามาช่วยดูได้บ้างอะไรเงี้ยนะคะมีตัวเลือกหลายๆที่อะไรเงี้ยนะคะมาช่วยดูแล้วก็เชิญเข้ามานะคะผู้ให้บริการระบบเนี่ยมาสาธิตนะคะมานำเสนอระบบนะหรือมีคณะกรรมการเนี่ยเข้ามาพิจารณาสอบถามเขานะคะตั้งข้อสังเกตเขาให้เขามาสาธิตให้ดูนะคะก็จะช่วยทําให้เห็นภาพที่มันชัดเจนแล้วก็ลองใช้จริงอะไรเงี้ยค่ะกระบวนการของคณะกรรมการเนี่ยก็คือต้องมีการประชุมกันนะคะเพื่อตัดสินใจด้วยนะคะว่าจะเลือกระบบไหนที่เหมาะสมกับองค์การเรามากที่สุด
ปกติในการเลือกเขาว่ามีตัวชี้วัดอยู่นะคะหรือว่ามีตัวที่จะเป็นเครื่องมืออ่ะในการที่จะตัดสินใจนะคะว่าเหมาะสมกับองค์การเราไหมนะคะเช่นความง่ายในการใช้งานนะคะก็ต้องเข้าใจว่าคนที่ใช้หรือยูเซอร์เนี่ยเขาไม่ใช่คนที่แบบเป็นด้านเทคโนโลยีบางคนเขาไม่ได้จบมาทางด้านนี้นะคะโดยส่วนใหญ่ไม่จบหรอกนะคะหรือว่าไม่ได้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีแบบลึกซึ้งนะคะก็เป็นยูเซอร์ผู้ใช้อ่ะนะคะพื้นฐานถึงแม้ปัจจุบันเนี่ยมันหาความรู้ในเรื่องนี้ไม่ได้ยากนักนะคะแต่ว่าพยายามทําให้ง่ายสุดจะดีมากเพราะว่าเขาก็คงมีเรื่องอื่นน่ะในการที่ต้องทําด้วยเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บางทีเขาก็อาจจะไม่ได้มาใส่ใจดูแลเรื่องของการใช้งานระบบมากนักนะคะเพราะนั้นพยายามทําให้ง่ายเข้าไว้ก่อนนะคะคนที่เขาใช้จริงไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่อบรมหรือวิทยากรเนี่ยหรือผู้เข้ารับอบรมอะไรเงี้ยค่ะที่เขาจะต้องป้อนข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้ใช้ได้อย่างง่ายดายนะคะความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนนะอย่างที่ได้บอกไปแล้วมันก็เป็นหลักการที่ควรจะเป็นสําหรับระบบเทคโนโลยีนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของบริการหลังการขายนะคะถ้าเราต้องคัดเลือกนะกรรมการคัดเลือกมาแล้วเป็นผู้ให้บริการระบบให้เราเนี่ยเขามีบริการหลังการขายที่ดีหรือเปล่านะคะมองก็มองระยะยาวที่เขามีประกันหรือว่ามีการมาอบรมหลังกัดแต่ที่มีการวางระบบแล้วเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะรวมถึงเรื่องของการบำรุงรักษาปกติแล้วระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะก็จะมีรูปแบบการบำรุงรักษานะคะที่เป็นการบำรุงรักษาเพื่อการแก้ไขนะอันนี้จะเป็นลักษณะของการซ่อมแซมนะคะแก้ไขปัญหาเกิดปัญหาเกิดขึ้นในระบบเนี่ยหลายครั้งเนี่ยยูเซอร์ก็ไม่สามารถที่จะจัดการแก้ไขด้วยตัวเองอ่ะจากคู่มือนะคะก็ต้องส่งไปให้ตัวบริษัทนะช่วยดูแลให้นะคะเป็นการบำรุงรักษาเพื่อการแก้ไขนะคะลักษณะของการซ่อมแซมอันก็จะเจอบ่อยในทุกองค์การเวลาเขาใช้งานเทคโนโลยีคงไม่ได้แบบใช้ไปได้เป็นโหย10 ปีโดยที่ไม่มีการแก้ไขบำรุงก็เป็นไปได้ยากนะคะมันก็จะเป็นรูปแบบของการบำรุงรักษาเพื่อการแก้ไขลักษณะของการซ่อมแซมนะคะแบบที่สองคือการบำรุงรักษาเพื่อการปรับปรุงระบบนะคะอันนี้ก็จะเป็นการปรับปรุงให้ระบบเนี่ยมันสอดคล้องกับข้อกฎหมายนะคะบางทีมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายตอนนี้เทคโนโลยีเนี่ยมันส่งผลต่อการแก้กฎหมายหลายกฎหมายนะคะให้มีความแบบเป็นปัจจุบันคือไม่ล้าสมัยอ่ะนะให้สอดรับกับเทคโนโลยีด้วยเพราะนั้นพอเขาปรับแล้วเนี่ยบางทีก็ส่งผลต่อระบบของเราที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนด้วยนะคะอย่างเรื่อง PDPA อย่างเงี้ยค่ะมันก็ส่งผลต่อเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนะคะของคนนะคะซึ่งบางทีเราไปเก็บในระบบสนเทศเนี่ยเราเก็บได้แค่ไหนแล้วใครเป็นคนที่เข้าถึงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่เราเกิดไปแล้วเนาะมันไม่ใช่ทุกคนก็สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้หมดเลยอ่ะเพราะว่ามีเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนะคะซึ่งก็เป็นไปตามกฎหมาย PDPA นะคะแล้วก็การปรับปรุงให้สอดรับกับหรือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มันมีความก้าวหน้าขึ้นนะอย่างที่ทราบกันดีเนี่ยนะจากภายนอกมันก็เกิดความก้าวหน้าเกิดดิจิทัลทรานส์ฟอร์มนะคะมันก็ส่งผลต่อดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเข้ามาในองค์กรด้วยเนาะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะส่งผลแน่นอนต่อระบบต่างๆที่เอาเข้ามาใช้นะคะดังนั้นต้องมีการบำรุงรักษาเพื่อให้เกิดการปรับปรุงระบบด้วยนอกจากนี้ก็จะมีการบำรุงรักษาแบบสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นการพูดคุยกันนะอาจจะมีการหารือร่วมกันระหว่างผู้ใช้นะคะยูเซอร์กับตัวเจ้าที่ทางเทคนิคนะคะอย่างระบบเรื่องของการเรียนออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะหรือการพัฒนาคนในรูปแบบของการเรียนออนไลน์นะคะเจ้าที่เนี่ยก็จะมีเจ้าที่อย่างศูนย์ e-learning นะคะหรือเจ้าที่สำนักคอมพิวเตอร์นะที่เขาดูแลในเรื่องของตัวการที่ทำให้การเรียนออนไลน์เนี่ยมันสมบูรณ์ขณะเดียวกันก็มียูเซอร์ก็คืออาจารย์ผู้ใช้อ่ะนะคะวิทยากรที่มาสอนออนไลน์นะคะแล้วก็มีตัวนักศึกษานะคะหรือผู้เข้ารับการอบรมบางทีเรามีคอร์สอบรมที่เป็นออนไลน์ด้วยเนาะก็อาจต้องมีการคุยกันบ้างอะเนาะว่าเราจะพัฒนาระบบหรือว่าบำรุงรักษาระบบอะไรยังไงให้มันเป็นรูปแบบที่มันเหมาะสมนะคะต่อมาคือการบำรุงรักษาแบบป้องกันนะอันนี้ก็อยู่ในยุคที่เป็นยุคเรียกว่าเป็นยุคอัจฉริยะปัญญาประดิษฐ์เนาะดังนั้นเนี่ยบางทีเราก็ต้องป้องกันก่อนว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นได้บ้างนะคะของข้อมูลอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเน้นเรื่องของมีการแฮกเกอร์มีการโจมตีมีไวรัสอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้ด้วยความที่เทคโนโลยีมันก้าวไกลมันก็อาจจะมีรูปแบบต่างๆเกิดขึ้นได้อีกนะคะอย่างที่เรารับทราบกันว่าเอ๊ะพอมันมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเนี่ยอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะต้องมี

0: ของการป้องกันความปลอดภัยด้วยนะคะตัวอย่างที่เป็นเคสก็อย่างเช่นการนำเอาระบบสารเทศเนี่ยมาใช้ในเรื่องของการอบรมเนี่ยจะใช้ค่อนข้างบ่อยนะคะหรือใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยตั้งแต่ช่วงยุคที่เกิดวิกฤตโควิดนะคะหลังจากวิกฤตโควิดหรือ New Normal เนี่ยพฤติกรรมการเรียนการสอนรวมถึงการทำงานเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็การฝึกอบรมการพัฒนาคนเนี่ยก็ปรับไปด้วยนะคะให้งานด้านฝึกอบรมงานด้านการพัฒนาคนเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็มักจะไม่ได้ออนไซต์อย่างเดียวละเดี๋ยวนี้เขาก็จะแบบมีออนไลน์ด้วยเป็นไฮบริดนะคะแม้กระทั่งอย่างประชุมวิชาการที่เราเอ่ยถึงไปเรื่องของเทคนิคนะคะในการพัฒนาคนรูปแบบหนึ่งนะคะเขาก็ไม่ได้ทำคู่กันนะเป็นไฮบริดก็คือออนไลน์ด้วยออนไซต์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะมาปรับเอาพวกนี้มาใช้ได้นะคะหรือว่าในเรื่องของการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพนะก็เป็นเหมือนบลูพริ้นท์ของคนในองค์การนะคะก็จะเป็นตัวอย่างในการมาใช้ได้นะคะซึ่งในการเอามาใช้จริงเนี่ยแน่นอนก็ต้องรู้เรื่องหลักการของการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าอาชีพนะคะว่าต้องมีการประเมินก่อนนะคะแล้วก็มีการวางแผนการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในแต่ละตำแหน่งนะคะการกำหนดคุณสมบัตินะคะเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในงานเช่นต้องมีการศึกษาระดับไหนนะบางองค์การเนี่ยเขาต้องการให้ผู้บริหารอย่างน้อยต้องจบปริญญาโทนะคะอันนี้ก็มีส่งผลนะทำให้หลายคนก็มาพัฒนาในรูปแบบของการศึกษาต่ออะไรเงี้ยค่ะในองค์กรต่างๆเนี่ยเขาก็เป็นเงื่อนไขของเขาในการที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพการใช้ประสบการณ์ในการทำงานเช่นต้องกี่ปีถึงจะได้ตำแหน่งในระดับผู้บริหารหรือทักษะความรู้ความสามารถพวกนี้มาถูกจัดระบบเข้าไปในระบบสารสนเทศได้นะคะในการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพนะคะแล้วก็ต้องมีการบันทึกข้อมูลเสมอนะคะแล้วก็มีผลการประเมินการปฏิบัติงานปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นหน่วยงานราชการเนี่ยก็จะมีการประเมินประจำปีอยู่แล้วนะคะหรือว่าเป็นรายแบบไตรมาสหรือว่าเป็น6เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่องค์การนะคะก็บันทึกผลแล้วก็เก็บข้อมูลเพราะฉะนั้นข้อมูลพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยหรือว่าการเข้าถึงนะคะโดยกฎหมายที่เขามีผลอยู่ตอนนี้ก็คือ PDPA นะคะหรือว่าดูแลเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยแล้วก็มีการจัดเก็บนะคะให้เป็นเส้นทางการเติบโตของแต่ละตำแหน่งได้นะคะอันนี้ก็สามารถเอาไปใช้ในเรื่องของการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพได้ในขณะเดียวกันเนี่ยระบบสารสนเทศเนี่ยก็สามารถนำไปใช้เชิงของการฝึกอบรมได้เช่นเดียวกันนะคะเช่นการบันทึกรายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรมนะคะเป็นข้อมูลในการทำแผนฝึกอบรม Training Need นะคะหรือว่าข้อมูลในเรื่องของการที่เขาได้ให้ฟีดแบ็กมานะคะของผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่ข้อเสนอในการที่จะทำหัวข้อหรือว่าหลักสูตรในการฝึกอบรมนะคะแล้วแต่ตำแหน่งเนี่ยในองค์กรของเราเนี่ยจริงมีคนบางทีถ้าองค์กรใหญ่ๆอย่างภาครัฐเนี่ยเขาก็จะมีตำแหน่งหลากหลายนะคะแล้วก็แต่ตำแหน่งก็อาจต้องมีความจำเป็นต้องฝึกอบรมในสิ่งที่แตกต่างกันนะคะเราก็ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้นะคะแล้วก็ฝึกอบรมประจำปีมีฝึกอบรมอะไรบ้างนะคะหรือว่าทั้งวิทยากรเนี่ยแล้วถ้าเรามีฐานข้อมูลที่ดีนะคะมีระบบที่ดีเนี่ยมันก็ทำให้เราคัดเลือกบุคลากรเนี่ยทั้งคนที่เป็นวิทยากรนะคะตัวคนที่เข้าฝึกอบรมเนี่ยได้เหมาะสมด้วยนะคะแล้วก็จะทำตารางการฝึกอบรมทำสเกดโดต่างๆนะคะแล้วก็จัดเก็บประวัตินะคะการฝึกอบรมนะคะทั้งภายในภายนอกนะคะรวมถึงสถิติต่างๆในการจัดอย่างเงี้ยพวกนี้มันก็สามารถเข้าไปอยู่ในระบบของการเอาไปใช้ในการฝึกอบรมได้นี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างนะคะเพื่อให้เห็นภาพเนาะของการที่เราจะพัฒนาระบบสารสนเทศนะคะเพื่อการพัฒนานะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับหน่วยนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
2: ปลัดอำเภอ
1: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2: นักธุรกิจ
1: นักการเงิน
2: นักการธนาคาร
1: นักการตลาด
2: นักการบัญชี
1: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
2: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
2: โทรศัพท์02504 8181ถึง6โทรศัพท์02503 3612
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

ีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์นะคะคำว่าสมรรถนะเนี่ยเป็นคำที่เรามักจะได้ยินบ่อยนะไม่ว่าจะเป็นในวิชาบริหารธุรกิจก็ดีนะคะหรือว่าในสายวิชารปศก็ดีนะคะคำว่าสมรรถนะเนี่ยจริงๆมันเป็นคำถ้าเป็นในสายวิชารปศนะมันถูกผูกโยงเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องราวของการบริหารงานภาครัฐเนี่ยตั้งแต่การเกิดขึ้นของการจัดการภาครัฐแนวใหม่หรือ NPM New Public Management นะคะซึ่งเป็นร่มทฤษฎีที่ใหญ่มากๆของรปศนะดังนั้นสมรรถนะเนี่ยจึงเป็นคำที่เรามักจะได้ยินบ่อยมากในปัจจุบันนะคะเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ย NPM ก็ยังมีบทบาทที่สำคัญนะคะกับการบริหารงานภาครัฐอยู่นะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็เช่นกันนะคะจำเป็นที่จะต้องผูกหลักที่เรียกว่าสมรรถนะหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า competency เนี่ยเข้ามามีเกี่ยวโยงโดยตรงเลยนะกับงานของ HR นะคะคุณลักษณะพื้นฐานของบุคคลนะที่มีความสัมพันธ์ต่อการทำงานด้านใดด้านหนึ่งหรือในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งนะคะที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าหรือระดับที่เหนือกว่าให้ขีดตรงนี้นะขีดคำว่าประสิทธิภาพสูงกว่าและเหนือกว่าโดยมีข้อพิจารณาที่สามารถวัดหรืออ้างอิงได้แปลว่าสมรรถนะเนี่ยคือการทำงานได้เหนือกว่าเกณฑ์พูดง่ายๆเลยและไม่ใช่ต้องไม่ใช่คิดไปเองนะไม่ใช่คิดว่าเราเก่งไม่ใช่คิดว่าฉันเหนือนะมันต้องมีหลักฐานอ้างอิงชี้วัดที่ชัดเจนว่าเหนือกว่าจริงๆนะคะคิดเองไม่ได้นะต้องมีหลักฐานอ้างอิงด้วยนะคะว่าการทำงานเนี่ยมันเหนือกว่ายังไงยกระดับการทำงานทำยังไงให้เทพกว่าให้เหนือกว่าอันนี้คือเรื่องของสมรรถนะนะต่อมานะคะเรามาดูในหัวข้อต่อไปนะในเรื่องของอนิทฤษฎีภูเขาน้ำแข็งนะคะไอซ์เบิร์กไอ้รูปที่อยู่หลังอาจารย์เนี่ยนะมันคือภูเขาน้ำแข็งตามธรรมชาติแล้วเนี่ยภูเขาน้ำแข็งทั่วโลกเนี่ยมันจะแสดงส่วนยอดของมันออกมาแค่ 10% เท่านั้นอีก 90% ของมันเนี่ยจะอยู่ใต้น้ำนะคะดังนั้นทักษะความรู้ต่างๆที่แสดงออกมาเนี่ยคือยอดภูเขาน้ำแข็งแต่ทักษะความรู้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเองนะมันมีฐานภูเขาน้ำแข็งคือแนวคิดที่เกี่ยวกับตนเองคุณลักษณะเฉพาะและแรงจูงใจด้วยทฤษฎีนี้เนี่ยคือทฤษฎีไอซ์เบิร์กหรือภูเขาน้ำแข็งนั่นเองซึ่งจะบอกเราง่ายๆว่าไอ้ทักษะความรู้ที่คนคนหนึ่งแสดงออกให้เห็นเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดมาจากการบ่มเพาะที่มีแนวคิดเกี่ยวกับตนเองก็ดีคุณลักษณะเฉพาะก็ดีแรงจูงใจก็ดีเนี่ยเป็นเรื่องขับเป็นฐานภูเขาน้ำแข็งมาจากข้างล่างนะคะต่อมานะมาดูนะคะรูปแบบและระดับของสมรรถนะกันบ้างนะคะสมรรถนะขั้นพื้นฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานเนี่ยก็จะเป็นพวกเช่นความรู้ทักษะนะคะเช่นความสามารถในการอ่านความสามารถในการเขียนความสามารถในการพูดเป็นต้นในทุกองค์กรยกตัวอย่างเช่นกพ.นะข้าราชการพลเรือนของไทยเนี่ยเขาจะกำหนดเลยว่าอะไรคือสมรรถนะหลักอะไรคือสมรรถนะประจำส่วนงานใช่ไหมเพราะฉะนั้นสมรรถนะพื้นฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีนะคะอีกอันหนึ่งที่อยู่ด้านนี้นะคะสมรรถนะที่บ่งชี้ความแตกต่างนะคะสะท้อนความเหนือกว่าผู้ปฏิบัติงานคนอื่นๆเช่นการมุ่งผลสัมฤทธิ์สมรรถนะของการนำเป็นต้นนะดังนั้นในการทำงานโดยทั่วไปเนี่ยเราจะต้องมีสมรรถนะขั้นพื้นฐานและสมรรถนะที่บ่งชี้การความแตกต่างนะคือเวลาเขารับเราเข้ามาทำงานเนี่ยแน่นอนว่าเบสิกนะเราทำงานได้อยู่แล้วไม่งั้นเขาก็ไม่รับเราไม่งั้นเราก็ไม่ผ่านการประเมินงานใช่ไหมคะแต่การที่จะเหนือกว่าคนอื่นเนี่ยการที่จะทำงานได้เทพกว่าคนอื่นเนี่ยมันต้องมีสมรรถนะที่บ่งชี้ความแตกต่างนะต่อมามาดูหลักความสำคัญของสมรรถนะกันบ้างนะคะอันที่หนึ่งเลยทำนายได้ว่าผู้มีความรู้และทักษะตามหลักสมรรถนะจะเป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานที่เหนือกว่าขีดเส้นใต้คำว่าเหนือกว่าไม่ใช่เป็นไปตามสมัติเป็นไม่ใช่แค่ทั่วไปอ่ะคือมันต้องเหนือกว่าดีกว่าและไม่ต้องไม่คิดไปเองด้วยนะคะต้องมีหลักฐานความเหนือกว่าที่ชัดเจนตามตัวชี้วัดที่องค์กรคิดเอาไว้นะ2นะคะองค์การสามารถสรรหา
คัดเลือกนะคะและพัฒนาตรงกับความต้องการขององค์กรได้เป็นหลักฐานอ้างอิงอันที่สำคัญมากนะในการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะหรือการบริหารค่าตอบแทนอันนี้คืออะไรสมมุติว่าณปัจจุบันนะเช่นมสท.นะคะเรามีการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยปีละ2ครั้งต้นปีครั้งหนึ่งปลายปีครั้งหนึ่งเพื่อที่จะดูว่าแต่ละคนเนี่ยควรจะขยับฐานเงินเดือนเท่าไหร่ถ้าเราเอาหลักสมรรถนะเนี่ยมาผูกกับไอ้เรื่องขยับเงินเดือนเนี่ยคนที่ทำงานได้ดีกว่าก็จะมีโอกาสที่จะขยับฐานเงินเดือนได้มากกว่าเป็นต้นนะคะการผูกโยงหลักสมรรถนะกับการบริหารค่าตอบแทนเนี่ยแน่นอนเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานที่ดีขึ้นของบุคลากรด้วยนะต่อมานะคะมาดูความสำคัญของสมรรถนะนะข้อที่4นะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการดำเนินการอื่นๆตามแนวคิดทรัพยากรมนุษย์นะคะการประเมินสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์เนี่ยในองค์การสามารถนำมาใช้ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กรได้ด้วยนะคะทีนี้มาดูขั้นตอนต่างๆนะการนำหลักสมรรถนะนะคะมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขั้นแรกนะคะขั้นเตรียมการนะต่อมาอันนี้สำคัญมากต้องมีการกำหนดสมรรถนะนะว่าคือเราไม่สามารถให้คนแต่ละคนเนี่ยทำงานแบบอิสระสมรรถนะก็คือคิดเอาเองไงอันนี้ไม่ได้นะมันต้องมีการกำหนดสมรรถนะที่องค์กรต้องการก่อนจึงจะสามารถอ้างอิงและชี้วัดได้ชัดเจนว่าคนนี้มีสมรรถนะที่เหนือกว่าคนนี้ยังต้องปรับปรุงคนนี้ดีแล้วเนี่ยมันจะคิดไปเองไม่ได้ต้องมีการกำหนดสมรรถนะที่ชัดเจนเป็นตัวอ้างอิงนะคะต่อมานะขั้นกำหนดมาตรฐานและสมรรถนะของลักษณะงานหรือตำแหน่งงานและประเมินสมรรถนะมีแค่4ตัวเองจำง่ายมากนะคะข้อสอบออกอันนี้เราจำเอาไว้นะคะมาถึงตอนที่2ตอนที่2นะคะจะเป็นเรื่องของการนำเอาหลักสมรรถนะมาประยุกต์ใช้ในการบริหารนะและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใกล้ตัวรปศเข้ามาในข้าราชการพลเรือนจะเห็นได้ว่าคำว่าสมรรถนะเนี่ยเหมือนที่อาจารย์เล่าปัจจุบันนะคะในการบริหารองค์กรภาครัฐภายใต้กรอบแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่หรือ NPM เนี่ยคำว่าสมรรถนะเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการทำงานทุกระดับของราชการไทยเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการพลเรือนหรือกพ.นะเอามาดูนะคะความเป็นมาในการศึกษาและจัดวางระบบสมรรถนะในข้าราชการพลเรือนของไทยเนี่ยแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาและการจัดทำ competency model สำหรับระบบราชการไทยนะคะมาจากนะบริษัทที่ปรึกษาซึ่งร่วมมือกันกับกพ.นะจำนวน16 workshopและมาจากข้อมูลประสบการณ์จริงของข้าราชการที่เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับ competency หรือสมรรถนะนะคะดังนั้นกว่าที่เขาจะกำหนดสมรรถนะหลักหรือสมรรถนะรองหรือว่าสมรรถนะเฉพาะอะไรออกมาได้เนี่ยมันเป็นการที่เขาต้องประชุมนะทำเวิร์กช็อปจัดอบรมกลั่นข้อมูลออกมาแล้วนะคะกว่าจะได้สมรรถนะออกมาจากนี้นะเพิ่มนะนอกจากจัดเวิร์กช็อปร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาแล้วเนี่ยนอกจากจะขอความคิดเห็นจากข้าราชการแล้วเนี่ยยังมีการขอข้อมูลนะคะจากผู้กรอกแบบสำรวจเนี่ย 60,000 ชุดที่ถือว่าเป็น sample size ขนาดใหญ่นะทั่วประเทศนะคะทีนี้ข้อมูล competency เนี่ยนะขององค์การภาครัฐในต่างประเทศเนี่ยมีอยู่นะคะในฐานข้อมูลที่ชื่อว่า Hays Worldwide Competency Databaseหมายความว่าเราเข้าไปดูได้หมายความว่ามันมีการเปรียบเทียบกันนะคะว่า competency based practice ขององค์การภาครัฐในประเทศต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางทำให้เราพัฒนาตัวเองในฐานะที่เราเป็นข้าราชการไทยนะคะดูซิว่าเอ๊ะเพื่อนเข้าไปถึงไหนแล้วเราอยู่ตรงไหนนะคะย้อนกลับมานิดนึงนะคะข้อสอบชอบถามอาจารย์จะติวข้อสอบไปด้วยเลยนะคะข้อสอบชอบถามนะไอ้พวกชื่อเช่นนะคะ Hey Worldwide Competency Database เนี่ยเราจำไว้นิดนึงนะเผื่อข้อสอบถามนะคะว่าไอ้ฐานข้อมูลนะคะที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะองค์การภาครัฐในต่างประเทศเนี่ยมันชื่อฐานข้อมูลอะไรนะ
จำเอาไว้เผื่อนะคะข้อสอบจะออกนะคะต่อมามาดูสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือนทั้งระบบนะคะเหมือนที่เราเรียนไปในตอนต้นสมรรถนะมี2ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่บ่งบอกความโดดเด่นเฉพาะใช่ไหมคะทีนี้มาดูสมรรถนะหลักก่อนอันแรกการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์นะการบริการที่ดีใช่ไหมคะการสั่งสมความเชี่ยวชาญด้านจริยธรรมนะและการสร้างความร่วมแรงร่วมใจมีแค่4ข้อนะจำไว้เลยนะคะ4ข้อนี้นะคะคือสมรรถนะหลักคุณลักษณะร่วมของข้าราชการพลเรือนทั้งระบบแปลว่าอะไรไม่ว่าคุณจะทำงานอยู่หน่วยงานไหนคุณก็ควรที่จะมีสมรรถนะอันนี้นะยังไม่แยกตามหน่วยตามฝ่ายนะเป็นคุณลักษณะร่วมนะของสมรรถนะหลักนะคะค่ะหลังจากที่เรารู้เรื่องสมรรถนะหลักไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาถึงในหัวข้อของสมรรถนะประจำกลุ่มงานนะสมรรถนะประจำกลุ่มงานแปลว่าเริ่มแยกย่อยรายละเอียดไปตามฝ่ายตามกองตามกลุ่มงานที่เราทำละนะเช่นการคิดวิเคราะห์นะคะการมองภาพองค์รวมนะการพัฒนาศักยภาพคนนะคะการสั่งการตามอำนาจที่นะการสืบเสาะหาข้อมูลนะแล้วก็การเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรมในการที่เราจะเป็นเขาเรียกว่าทำงานในสายของพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็ดีสายบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็ดีเนี่ยทักษะที่จำเป็นนะดังที่เขียนอยู่ข้างบนนะคะวิเคราะห์นะมองภาพองค์รวมนะคะการเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรมนะหรือการเข้าอกเข้าใจผู้อื่นมีเอมพาธีเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะต่อนะมีต่อนะคะความเข้าใจองค์การและระบบราชการนะคะการดำเนินการเชิงรุกความถูกต้องของงานนะความมั่นใจในตนเองนะคะความยืดหยุ่นผ่อนปรนนะแล้วก็ภาวะผู้นำนะเหล่านี้นะคะก็จะเป็นสมรรถนะประจำกลุ่มงานที่ชิดใกล้ตัวเข้ามานะคะกับการทำงานในสาย HR ของกพ.มากขึ้นทีนี้การนำสมรรถนะหลักนะมาประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของข้าราชการพลเรือนล่ะสามารถทำได้ในหลายขั้นตอนนะคะไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการวางแผนนะขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลนะหรือขั้นตอนการสังเคราะห์ข้อมูลก็เช่นกันนะคะในขั้นสุดท้ายนะคือขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะเฉพาะด้านตามหลักการปฏิบัติงานที่ดีนะคะในตอนที่3นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะถึงปัญหาและแนวทางการพัฒนาในการนำหลักสมรรถนะเนี่ยมาประยุกต์ใช้นะคะในงานของข้าราชการพลเรือนค่ะสำหรับในส่วนแรกนะคะปัญหาการพัฒนาสมรรถนะและการนำหลักสมรรถนะมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของข้าราชการพลเรือนของไทยนะปัญหาข้อแรกนะคะปัญหาการแก้ไขกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของข้าราชการข้อที่2นะคะปัญหาความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับเรื่องสมรรถนะนะ3นะคะปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจและการให้การยอมรับหลักสมรรถนะอันนี้สำคัญนะคนทุกคนที่ทำงานอยู่ในระบบข้าราชการพลเรือนไทยเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมเราต้องให้ความสำคัญหรือสนใจกับเรื่องของสมรรถนะมันทำให้องค์กรในภาพรวมพัฒนาไปอย่างไรในส่วนของตัวบุคคลล่ะมันทำให้เราดีขึ้นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นการแก้ไขกฎหมายเพื่อทำให้การทำงานมันง่ายขึ้นเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแต่การปรับฐานความรู้ความเข้าใจของคนเนี่ยให้เห็นความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะต่อนะคะนอกจากนี้ยังมีปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่ว่าด้วยระเบียบนะคะเกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนนะหรือปัญหากระบวนการนะคะวิธีการในทางปฏิบัติของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในข้าราชการพลเรือนที่อาจจะขัดกับหลักสมรรถนะนะที่อาจจะยังไม่ช่วยสนับสนุนให้เกิดหลักสมรรถนะอย่างเต็มที่เต็ม 100% นะคะปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจและการให้การยอมรับนะโดยสรุปเลยที่พูดมาทั้งหมดนะมันก็คือเรื่องของการแก้ไขตัวบทกฎหมายระเบียบถามว่าทำไมต้องแก้ระบบราชการทั่วโลก
รวมไปถึงประเทศไทยเนี่ยเดินด้วยระเบียบแม็กซ์เว็บเบอร์เนี่ยเขาวางโครงสร้างเอาไว้แล้ว

ราชการต้องเดินด้วยระเบียบไม่มีหนังสือนำไม่มีคำสั่งทำงานไม่ได้อะไรที่ระเบียบไม่ได้เขียนเอาไว้ทำงานไม่ได้ดังนั้นการแก้ไขระเบียบให้สอดคล้องกับการพัฒนาแนวทางที่เราอยากจะไปเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำนะคะข้อที่2เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจนะเกี่ยวกับความสำคัญของหลักสมรรถนะทำไมต้องทำทำไมต้องพัฒนาโดยสรุปมันก็แยกเป็นแค่2ด้านนี่แหละด้านกฎตัวบทกฎหมายด้านนึงด้านความรู้ความเข้าใจการให้ความสำคัญอีกด้านนึงเป็นปัญหา2ด้านหลักๆนะที่เจอนะคะในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของข้าราชการพลเรือนไทยนะคะมีปัญหาแล้วนะต้องมีแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยนะคะกพ.เนี่ยควรทบทวนเพื่อศึกษาเพื่อแสวงหาความต้องการได้รับการอบรมและพัฒนาเกี่ยวกับหลักสมรรถนะและนำหลักสมรรถนะมาประยุกต์ใช้นะคะให้คำปรึกษาและพัฒนาต้นแบบสมรรถนะของส่วนราชการบางครั้งส่วนราชการเนี่ยเขาไม่เข้าใจเขาอยากทำนะเขาพร้อมที่จะทำตามนโยบายของส่วนกลางแต่เขางงเขาไม่แน่ใจว่าเขาควรจะเริ่มปรับอะไรต้องแนะนำในฐานะที่เป็นเมนเทอร์เป็นที่ปรึกษาบอกเขาว่าอ๋อถ้าองค์กรของคุณเป็นแบบนี้อยากจะพัฒนาสมรรถนะทำยังไงบ้างเป็นไกด์ไลน์ให้เขานะคะก็พอควรเปิดโอกาสให้ส่วนราชการเนี่ยสื่อมวลชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆนะคะเข้ามามีส่วนในการพัฒนาตรงนี้ด้วยอันนี้เขาเรียกการทำงานแบบภาคีเครือข่ายนั่นเองต่อนะคะนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของแนวทางการแก้ไขปัญหานะกพ.นะคะควรเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับสมรรถนะนะและเป็นข้อมูลข่าวสารสำหรับบทบาทผู้เชี่ยวชาญในการเสนอแนะและให้คำปรึกษานะคะผู้บริหารข้าราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความสนใจศึกษาเรียนรู้และให้การยอมรับในหลักการแนวคิดและนำหลักสมรรถนะมาประยุกต์ใช้ที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะเราพูดถึงเรื่องของ competency เรื่องของหลักสมรรถนะที่เกี่ยวโยงกับทรัพยากรมนุษย์โดยตรงหลักสมรรถนะเนี่ยสำคัญมากๆนะคะกับการทำงานทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรภาครัฐนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ภายใต้กรอบการทำงานของแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่เรื่องของสมรรถนะทำยังไงให้เรามีการทำงานที่เหนือกว่าคนอื่นและไม่ใช่เหนือแบบคิดไปเองนะเหนือกว่าแบบมีหลักฐานอ้างอิงชัดเจนอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องประยุกต์ใช้และให้ความสำคัญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะในระบบราชการไทยนะข้าราชการพลเรือนเนี่ยต้องมีการสร้างกำหนดนำไปใช้และประเมินผลสมรรถนะที่มีประสิทธิภาพด้วยนะคะดังนั้นหน่วยเนี้ยหลักๆนะพูดเรื่อง competency เป็นหลักซึ่งนักศึกษาสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะในหนังสือการเรียนค่ะก่อนจบนะคะอาจารย์แถมให้นะคะเป็นการแนะแนวข้อสอบอันนี้ไม่ได้ใบ้ข้อสอบนะเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่ทราบนะคะว่าข้อสอบออกอะไรนะคะระบบการออกข้อสอบของมสทเนี่ยจะเป็นระบบที่ทำคลังข้อสอบดังนั้นอาจารย์ไม่ทราบนะว่าข้อสอบออกอะไรนะแต่จะไกด์ไลน์การทำข้อสอบให้นะคะสำหรับในเรื่องนี้นะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ competency เนี่ยหลัก competencyต้องจำเลยนะคะอะไรคือสมรรถนะข้อสอบชอบถามหลอกนะบางครั้งนะคะข้อสอบถามว่าสมรรถนะคือการทำงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรใช่หรือไม่ไม่ใช่นะคะจำไว้สมรรถนะคือความเหนือกว่าเหมือนที่พวกโฆษณาชอบพูดอ่ะเหนือกว่าอีกระดับนะคะดังนั้นสมรรถนะจึงเป็นเรื่องของการมีผลการปฏิบัติงานที่เหนือกว่าและอีกอันนึงที่ลืมไม่ได้เหนือกว่าโดยมีหลักฐานอ้างอิงที่ชัดเจนด้วยแปลว่าเราคิดไปเองว่าเราเหนือเนี่ยไม่ได้นะองค์กรหนึ่งนะคะจะมีสมรรถนะเนี่ยเขากำหนดมาแล้วเขาคิดมาแล้วการทำงานให้เป็นไปตามสมรรถนะหลักหรือสมรรถนะกลุ่มงานเนี่ยเป็นหน้าที่ที่บุคลากรทุกคนต้องใส่ใจนะสิ่งหนึ่งนะคะที่ข้าราชการไทยหรือว่าในระบบข้าราชการพลเรือนเหมือนที่เราเรียนไปแล้วในเรื่องของปัญหาเนี่ยยังมองข้ามนะหลายคนมองว่าราชการเนี่ยมันเป็นงานที่มั่นคงใช่ไหมเสน่ห์ของงานราชการคือมั่นคงดังนั้นเราจะสร้างสมรรถนะไปทำไมในเมื่องานเราก็มั่นคงอยู่แล้วการไม่เข้าใจการไม่ให้ความสำคัญกับสมรรถนะเนี่ยเป็นปัญหานะเพราะมันจะนำมาสู่การไม่พัฒนาอย่างเต็มรูปแบบนะคะดังนั้นทุกคนนะต้องศึกษาเรื่องสมรรถนะที่ดีนะมันจะยังคงเป็นเทรนด์ที่
กิดขึ้นในโลกของการบริหารราชการไปอีกนานนะหลักของ competency นะคะอีกส่วนหนึ่งที่ข้อสอบน่าจะออกนะไอ้พวกชื่อยากๆเช่นนะคะเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกไปแล้วนะว่าในองค์กรระหว่างประเทศของภาครัฐต่างๆประเทศต่างๆเนี่ยเขามีการจัดอันดับนะว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีสมรรถนะทางราชการเนี่ยเท่าไหร่ชื่อพวกนี้คืออะไรนะคะหรือแม้แต่สมรรถนะของกพ.สมรรถนะหลักมีอะไรบ้างสมรรถนะเฉพาะกลุ่มงานมีอะไรบ้างข้อสอบถามแน่นอนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสมรรถนะประจำกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับด้านของ HR เนี่ยเช่นความเข้าอกเข้าใจคนอื่นมี empathy ใช่ไหมทักษะการคิดวิเคราะห์การมองแบบภาพรวมการมองแบบภาพรวมคืออะไรการมองแบบภาพรวมคือการนำเอาปัจจัยแวดล้อมเนี่ยมาสรุปเป็นแนวทางแห่งความเข้าใจได้ซึ่งนี่จริงๆเป็นทักษะที่สำคัญมากในโลกยุคปัจจุบันนะคะในโลกยุคปัจจุบันที่มี AI เนี่ยนะมีปัญญาประดิษฐ์เต็มไปหมดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องพัฒนาตัวเองในฐานะที่เป็นมนุษย์เนี่ยคือการมองแบบองค์รวมการเชื่อมโยงนะคะทักษะในการประยุกต์ใช้เอาง่ายๆเลยสรุปเขาเรียกว่าอะไรนะสมรรถนะหลักของกพ.มีอะไรสมรรถนะเฉพาะกลุ่มงานมีอะไรไปจำไว้เลยนะข้อสอบชอบออกนะคะจริงๆวิธีการทำข้อสอบมสท.ที่ดีเนี่ยนะก่อนจะอ่านอะไรให้ไปอ่านเขาเรียกว่าแนวคิดใช่ไหมก่อนที่จะเริ่มทุกหน่วยทุกตอนเนี่ยมันจะมีแนวคิดเวลาอาจารย์ก็ออกข้อสอบนะเขาก็ออกตามแนวคิดเหล่านั้นแหละนะคะเพราะฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่เราสามารถเพิ่มเติมได้นะคะในการทำข้อสอบให้ดีขึ้นนะอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชานี้อย่างเดียวนะคะสามารถนำไปใช้นะเป็นเทคนิคในการเขาเรียกว่าอ่านข้อสอบอ่านใจคนออกข้อสอบนะว่าจะออกข้อไหนนะคะอ่านแนวคิดก่อนเลยวัตถุประสงค์มี3ข้อสมมุตินะแต่แล้ววัตถุประสงค์เนี่ยมันจะมีจุดเน้นไม่เหมือนกันคนออกข้อสอบเขาจะออกตามวัตถุประสงค์เหล่านั้นแหละนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นวิธีการง่ายๆนะเป็นคีย์ง่ายๆที่อาจารย์แถมให้นะในการที่จะช่วยให้เราทำข้อสอบได้นะคะ

0: ม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
2: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612
4: จัดแถว1
5: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร

0: ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: จะเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: I returned here for just one reasonI fell in love.
4: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกที่ทุกสถานการณ์STOU Channel

มาเรียนรู้เรื่องราวเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยกับผมวรวิทย์นาคแฟนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับชุดรายการสุขใจไฮเอจรายการที่มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าในสังคมสูงวัยครับรายการของเรานะครับแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันช่วงแรกชีวิตดีมีสุข High Age High Story ช่วงที่2วิถีสุขใจกับ High Age และช่วงที่3สุขสังคม Happy Society ครับวันนี้นะครับจะพาไปพบกับนักออกแบบงานโฆษณาที่มีรางวัล Designer of the Year ปี2017และท่านยังเป็นอาจารย์พิเศษในงานออกแบบให้กับสถาบันการศึกษาอีกหลายแห่ง

0: สวยๆให้ใช้เป็นสาธารณะด้วยครับมีเรื่องเล่ามากมายผ่านชุมชนเล็กๆอย่างเดอะชนบทไปพบกับอาจารย์ไพโรจน์ธีรประภาได้ในช่วง High Age High Story ชีวิตดีมีสุขกันครับ
1: ทำงานเป็นกราฟิกดีไซเนอร์จากกราฟิกดีไซน์เป็นทำโฆษณาผมมองว่าอนาโตมีเพี้ยนๆไอ้พวกนี้มีเสน่ห์แล้วมันเป็นบ้านๆดีถ้าที่เจริญแล้วเนี่ยจะมีตัวหนังสือและมีภาษาวันนี้มันทำยากแล้วสไตล์ไทยๆเนี่ยต้องใช้ความเข้าใจเราก็คิดว่าเราเจ๋งอ่ะผมก็เริ่มทำให้ดูสวัสดีครับผมไพโรจน์ธีรประภาครับเป็นศิลปินศิลปธรสาขาเลขศิลป์ปี2557ครับชอบศิลปะโดยเฉพาะชอบพวกป้ายโฆษณาภาพยนตร์โฆษณาเพลงอะไรพวกนี้จบม.ศ.3 ม.ศ.3รุ่นสุดท้ายไม่ต้องไปเรียนศิลปะที่โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์อาชีวะเป็นโรงเรียนศิลปะเอกชนจบไปจะทำอะไรใช่ไหมเราคิดว่าเราเอาความสุขเป็นที่ตั้งแล้วเราคิดว่าเราชอบแล้วเราได้ทำสิ่งที่ชอบมันน่าจะมีความสุขที่บ้านก็เข้าใจก็เลยแบบว่าไม่ได้ห้ามแม้จะอัตคัดแต่ก็ส่งเสริมนะถือว่าโชคดีมากเขาให้เราเรียนรู้แบบหลายอย่างนะฮะตอนปวช.เนี่ยเรียนทางพาณิชย์ศิลป์พาณิชย์ศิลป์ก็แบบก็คือเหมือนนิเทศศิลป์การสื่อสารนะ communication design สิ่งพิมพ์ทั้งหลายนะโปสเตอร์โบชัวร์ลีฟเลตทุกอย่างที่เป็นพรินต์นะฮะเป็นเลย์เอาต์แบนแบนไม่ได้เคลื่อนไหวนะฮะทางเคลื่อนไหวก็จะมีพวกหนังโฆษณาเป็นแอนิเมติกแอนิเมชันเรียนรู้ศิลปะสำหรับการออกแบบเพื่อไปประยุกต์ใช้งานกับชีวิตประจำวันหลังจากจบไทยวิจิตรศิลป์ผมก็ไปต่อ3ที่เลยหมายความว่าไปสอบต่อนะฮะผมหาสถานที่เรียนที่แบบว่าคนน้อยๆไม่ต้องไปแย่งกันวันนี้ผมไปเจอวิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมกรุงเทพมารู้ที่ไหนว่าเขาเรียกว่าช่างหนังเขาเพิ่งเปิดศิลปะประยุกต์ต่อปวส.ไงฮะที่ศิลปากรเราก็เลือกนิเทศศิลป์เลือกอันดับเดียวผลออกมาก็ติด3ที่เลยผมก็เลือกที่ศิลปากรที่นิเทศศิลป์ศิลปากร
2: หลังจากเรียนจบมีโอกาสเข้าทำงานกับบริษัทกราฟิกดีไซน์และบริษัทโฆษณาอันดับต้นๆของเมืองไทยที่สามารถพัฒนาตัวเองก้าวหน้าอย่างมาก
1: ทำงานเป็นกราฟิกดีไซเนอร์กับบริษัท3หน่อซึ่งเป็นบริษัทกราฟิกสตูดิโอสแตนด์อะโลนซึ่งก่อตั้งในยุคที่ผมเพิ่งจบพอดีชอบการเรียนรู้เพราะว่าเราไปแบบไม่รู้เราด้นซึ่งที่3หน่อให้โอกาสเราก็เลยคิดอะไรและอยากทำอะไรก็สามารถลงไปที่งานได้เลยเปิดโลกของความคิดสร้างสรรค์แบบเต็มที่หลังจากนั้นก็กระเถิบความรับผิดชอบจากกราฟิกดีไซน์เป็นทำโฆษณาแล้ว Reurbanate Thailand นะอ๋อที่นี่ก็เป็นโรงเรียนโฆษณาอันดับหนึ่งเหมือนกันตอนนั้นตกลงผมก็ผ่านโรงเรียนอันดับหนึ่งทั้งกราฟิกทั้งโฆษณาจาก Reurbanate นี่ผมก็รู้สึกว่าผมอยากจะไปปฏิวัติยุคสมัย ผมลาออกขนาดนี้เป็นที่ที่ผมอยากจะไปทำงานมากนะฮะก็ตอนนั้นไม่รู้คิดอะไรก็อยากจะไปปลูกต้นไม้อ่านหนังสือเจอธรรมะเจอปรัชญาแล้วแบบว่าโลกนี้มันเลวร้ายมากแล้วประกอบกับสภาพการทำงานไลฟ์สไตล์ของคนทำงานออฟฟิศที่ทำงานหนักผมรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขคือลาออกนี่แล้วก็ไปอยู่เวียงป่าเป้าเลยนะไปอยู่ไม่มีน้ำไม่มีไฟไปอยู่กับเพื่อนไปตกผลึกพอเช็คเงินในบัญชีแล้วที่จะทำนู่นทำนี่โอ้มันไม่ได้รู้ว่าต้องทำงานกลับมาก็พอดีเลยรุ่นพี่ที่สามหน่อเคยคุยกันเราอยากมีแมกกาซีนดีไซน์เท่ๆที่เมืองไทยนะฮะแบบ Rolling Stone เราก็ฝันกันไว้จนแกไปอยู่ที่แกมมี่แกก็ตามผมไปทำบอกเฮ้ยโลดมาหนังสือที่แบบว่าที่เราอยากจะทำกันทางนี้เขาจะทำแล้วพี่ตุ้นนี่คือคนที่ทำมิสเตอร์พีอะฮะมิสเตอร์พีที่เป็นตุ๊กตาทะลึ่งทะลึ่งที่แบบกดกระจูมันแล้วก็ไฟมันเปิดนะฮะผมอยู่ได้สบายสบายเลยโอ้เสวยสุขเลยทำงานง่ายมากแต่ผมไปก็ไปเปลี่ยนแปลงด้วยนะเพราะว่าไอ้ธรรมเนียมที่เขาทำบัตรคอนเสิร์ตทำบัตรสตาฟทำโปสเตอร์ทำอะไรผมไปรื้อเขาหมดเลยหลังจากนั้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะฮะในองค์กรเพราะว่าเขารู้สึกว่าดีไซน์มันส่งเสริมภาพพจน์ของทั้งบริษัทด้วยทั้งค่ายทั้งตัวศิลปินด้วยทีนี้รู้สึกว่ามันไม่ได้พัฒนาตัวเองเท่าไหร่ก็เลยเขียนจดหมายลาออกทำเป็นหนังก็คือแบบเรากำลังเขียนใบลาออกใช่ไหมยังเขียนไม่เสร็จอะโทรศัพท์มันดังแล้วก็บทสนทนาคือโลดมาทำงานที่นี่ไปที่สปาทำงานที่สปาปาคือโฆษณาก็กลับไปทำโฆษณาอีกรอบ
2: งานออกแบบที่ดีมักสร้างขึ้นจากการตกผลึกทาง

0: ความคิดในสายตาของนักออกแบบจึงตั้งโจทย์และลงมือสร้างงานเองโดยเลือกใช้ความเป็นไทยแสดงตัวตนชัดเจน
1: เวลาเราทำงานเนี่ยเรามักจะรอโจทย์ที่สนุกที่เจ๋งๆแล้วได้สร้างผลงานที่แบบแปลกใหม่ไม่เหมือนใครอะไรเงี้ยการรอโจทย์แบบเนี้ยมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เราก็คิดแล้วจะรอทำไมไม่สร้างโจทย์เองถ้านักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยเนี่ยจะซื้อของที่ระลึกเนี่ยมันซื้อของที่ระลึกไทยๆอ่ะจากที่ไหนแล้วของที่ระลึกไทยๆหน้าตาเป็นยังไงกราฟิกไทยเป็นยังไงเป็นโจทย์ที่แบบให้คิดก็เลยทำสยามรวยก็ดีไซน์ออกมาจนมันเป็นสไตล์ขึ้นมาเป็นสยามรวยสไตล์ขึ้นมาเป็นออกแบบไทยๆฮะเสื้อยืดนะพ.ศ.2536ต่อ37เนี่ยมันไม่มีภาษาไทยอยู่บนหน้าอกนะมันมีแต่ภาษาอังกฤษไม่คนไทยไม่กล้าใส่ตัวหนังสือภาษาไทยเจอเสื้อ A เขียน A อย่างเงี้ยตัวเบลเริ่มเลยแล้วก็ B ตัวเบลเริ่มเลยผมทำไมไม่เอากอไก่ตัวใหญ่ๆขอไข่ตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยกลับมาผมก็ซัดเลยผมก็ออกแบบเป็นกอไก่ตัวใหญ่ๆกะทำให้ครบอะกราฟิกซึ่งมันมีอิลลัสเตชันหมายถึงภาพวาดลายเส้นดูไม่สวยดูไม่งามดูไม่เก๋ไม่เท่เหมือนการโฆษณาในยุคนั้นน่ะที่ต้องเนี๊ยบต้องสวยหล่ออะไรเงี้ยผมทำสวนเลยผมมองว่าไอ้พวกนี้มีเสน่ห์แล้วมันเป็นบ้านๆดีเราแค่เราใช้ความรู้ทางศิลปะมาจัดการใหม่ด้วยคอมโพสิชันแล้วก็สีเป็นลายเส้นแบบอนาโตมีเพี้ยนๆนะฮะคือทำอะไรที่แบบว่ามันไม่เนี๊ยบจริงๆอ่ะตั้งใจไม่เนี๊ยบตัวหนังสือผมก็ดออิงเอาผมไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์อักษรที่เกิดขึ้นเป็นอักษรวาดมือทั้งหมดเพราะผมคิดเอาเองว่าสิ่งพิมพ์สมัยก่อนเนี่ยเทคโนโลยีมันไม่มีคอมพิวเตอร์เขาทำมือเพราะนั้นเราอยากไปถึงสไตล์นั้นเราต้องทำมือด้วยมันก็เลยเกิดเป็นสไตล์ที่ชัดเจนและเด่น
0: ความโดดเด่นจากศิลปะการออกแบบตัวหนังสือของอาจารย์ไพโรจน์ถูกนำไปใช้ในภาพยนตร์ไทยย้อนยุคอย่างฟ้าทลายโจรปลุกกระแสนิยมความเป็นไทยให้สังคมอยู่ระยะหนึ่ง
1: พี่วิสิตสาธนเที่ยงเขาเห็นอยู่แล้วว่าสไตล์เนี่ยมันใช่กับหนังของแกเพราะหนังแกก็บูชาความเป็นไทยบูชาครูแกก็เลยอยากจะย้อนยุคให้สุดๆแม้แต่สื่อโปรโมชั่นประชาสัมพันธ์หนังทั้งหลายซึ่งมันเชยมากจริงแต่ผมรู้ว่าความพอดีต้องอยู่แค่ไหนผมก็คราฟใหม่ทำใหม่แกก็ได้ตัวชื่อฟ้าทลายโจรดีไซน์ซึ่งมันเป็นไทยแบบตั้งใจจะเชยแต่ไม่เชยมากมันก็เลยกลายเป็นว่าใครอยากจะร่วมขบวนเก๋เท่วินเทจคุณใช้ฟ้าทลายโจร
0: The Seed งานประติมากรรมถือเป็นงานชิ้นเอกที่อาจารย์ไพโรจน์ออกแบบร่วมกับทีมงานด้วยนิยามรักษาความเป็นไทยไว้ในผลึกอัมพันธ์เพื่อรอเวลางอกงาม
1: ผมมีโอกาสได้ทำงานกับเจ้านายเก่านะคือพี่แก่สาธิตเนี่ยผมซีเรียสเรื่องตัวหนังสือมานานแล้วจับความเป็นไทยมานานแกต้องการตัวหนังสือบรรจุลงในประติมากรรมชื่อว่า The Seed ประติมากรรมเนี้ยอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โครงสร้าง The Seed เนี่ยมีลักษณะเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับเมล็ดพันธุ์เนี่ยจะเป็นฟอร์มเนี้ยคล้ายหยดน้ําแล้วก็มีอะคริลิกเสียบอยู่บนแผ่นอะคริลิกเนี่ยจะมีตัวอักษรนอกจาก The Seed แล้วมันมี The Light ที่ห้อยลงมาแต่ผมไม่ได้ทำ The Light คือคอนเซ็ปต์มันมาจากสืบสานรักษาต่อยอดเป็นพระราชปณิธานของรัชกาลที่10จริงๆก็ต่อจากรัชกาลที่9เลยไอเดียนี่มันเหมือนแบบเป็นเหมือนฟอสซิลอ่ะมันเก็บสัญญาบางอย่างเก็บสิ่งบางอย่างที่รอวันที่จะเจริญงอกงามมาเหมือนกับอัมพันธ์ที่มันแบบถูกเก็บ DNA อะไรบางอย่างไว้เราเก็บความเป็นไทยเราเก็บภูมิปัญญาเราเก็บรากเหง้าของเราไว้เนี่ยมนุษย์ที่เจริญแล้วชาติที่เจริญแล้วเนี่ยจะมีตัวหนังสือจะมีภาษาทีนี้ตัวหนังสือเนี่ยเหมือนผลึกในอัมพันธ์ก็เลยแทนด้วยอะคริลิกเป็นวัสดุสมัยนี้ผมว่าอันนี้ก็สุดๆผมแล้วที่ผมได้ทำเป็นประติมากรรมถาวรติดตั้งไว้สามารถไปดูได้นะเวลาไปดูเนี่ยมันจะเป็นมิติ
2: สูงวัยเป็นเรื่องของตัวเลขแต่ว่าความสูงวัยนะครับไม่ได้ทำให้ทักษะหรือว่าความเชี่ยวชาญหายไปเลยนะครับในมุมมองของคนที่ทำงานศิลปะที่ต้องใช้ความคิดค่อนข้างหนักซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพและต้องการการดูแลรักษาเพื่อยืดอายุการใช้งานของร่างกายจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปฟังความเห็นในเรื่องนี้กันครับ
1: สัญญาณที่รู้ว่าสูงวัยเนี่ยมันจะมีน ันดับแรกเลยนะประยุกต์นี้เนี่ยมันมีจดหมายมาจดหมายจากทางเขตมาฮะบอกว่าให้เราไปขึ้นทะเบียนสว.ไปขึ้นทะเบียนซะเพื่อที่จะได้รับเบี้ยยังชีพทั้งที่เราก็แบบว่าเฮ้ยจริงเหรอวะรู้สึกแล้วก็สัญญาณก็เกี่ยวกับสุขภาพมันก็เริ่มมาแหละเข่ามันก็เริ่มเดินได้อย่างเร็วมันก็เดินช้าลงเริ่มปวดขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มมีอาการป่วย
0: หลายท่านที่เข้าสู่วันสูงวัยก็คงมีอาการคล้ายๆกับวิทยากรของเรานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิรัตน์สุภาธนาทรัพย์อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีคำแนะนำด้านสุขภาพมาฝากค่ะ
3: วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของข้อเข่าซึ่งถือได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญในการเคลื่อนไหวในกลุ่มของผู้สูงอายุนะครับเมื่อเราก้าวเข้าสู่ในเรื่องของการสูงวัยกระดูกอ่อนที่ทำหน้าที่เป็นเบาะรองเข่าก็จะเริ่มเสื่อมสภาพไปแต่ก็มีข่าวดีนะครับว่าเราสามารถที่จะชะลอในเรื่องของความเสื่อมแล้วก็ฟื้นฟูให้เข่านั้นกลับมาแข็งแรงได้โดยการปรับเปลี่ยนในเรื่องของอาหารแล้วก็ในเรื่องของวิธีการดำเนินชีวิตนั่นเองนะครับในเรื่องทางด้านโภชนาการนั้นถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญดังนั้นเราควรที่จะเลือกรับประทานดังต่อไปนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือในกลุ่มของแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีนอกเหนือจากนมแล้วนะครับกลุ่มของปลาตัวเล็กตัวน้อยที่เราสามารถที่จะเคี้ยวรับประทานได้ทั้งก้างรวมไปถึงในเรื่องของผักที่มีสีเขียวเข้มนะครับก็เป็นแหล่งที่ดีของแคลเซียมซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการดูแลความหนาแน่นของมวลกระดูกป้องกันภาวะกระดูกพรุนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อข้อเข่าของเราได้นะครับในกลุ่มที่2ก็คือในเรื่องของกรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งก็จะพบมากในไขมันชนิดที่ดีไม่ว่าจะเป็นไขมันที่มากับปลาแซลมอนหรือปลาทูบ้านเราก็มีโอเมก้า3เยอะเช่นเดียวกันซึ่งโอเมก้า3นั้นมีคุณสมบัติพิเศษในเรื่องของการช่วยลดการอักเสบซึ่งสามารถที่จะเกิดการอักเสบในข้อต่อของเราได้ดังนั้นควรที่จะได้รับโอเมก้า3นั่นเองนะครับอย่างต่อไปก็คือในเรื่องของวิตามินซีแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถได้รับวิตามินซีและก็กลุ่มอาหารเหล่านี้จากการรับประทานอย่างเช่นส้มแล้วก็ฝรั่งนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันด้วยเพราะว่าวิตามินซีนั้นมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระรวมไปถึงช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์คอลลาเจนซึ่งคอลลาเจนนั้นมีบทบาทสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระดูกของเรานั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่4นะครับก็เป็นในเรื่องของสารซัลเฟอร์ที่มาจากธรรมชาติอาหารจำพวกกระเทียมนะครับหอมแดงหน่อไม้ฝรั่งมีสารซัลเฟอร์ที่ช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมแล้วก็บำรุงเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้องกับบริเวณข้อต่อของเองนะครับเมื่อเราทานดีแล้วเราก็ต้องมีการใช้งานเข่าที่ถูกวิธีเช่นเดียวกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักตัวซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่คุณหมอมักจะเน้นย้ำเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าการที่เรามีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นก็จะสร้างแรงกดสะสมที่บริเวณเข่าของเราดังนั้นเราจึงควรควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการปรับท่าทางควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำร้ายต่อข้อเข่าอย่างเช่นในเรื่องของการนั่งขัดสมาธิเป็นระยะเวลานานๆหรือในเรื่องของการนั่งพับเพียบการนั่งยองๆนะครับเนื่องจากท่าเหล่านี้นะครับก็จะทำให้เกิดในเรื่องของความดันที่ข้อเข่าของเรานั้นเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็นำไปสู่ในเรื่องของการเสื่อมที่เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ควรที่จะเลือกในเรื่องของการออกกำลังกายที่ถนอมต่อในเรื่องของข้อเข่าอย่างเช่นในเรื่องของการทำกิจกรรมที่เน้นในเรื่องของมีแรงกระแทกต่ำการบริหารกล้ามเนื้อนะครับบริเวณที่ต้นขาในท่าทางการเดินหรือการออกกำลังกายในน้ำก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการทำให้บริเวณนั้นมีความแข็งแรงแล้วก็ลดในเรื่องของการกระทบกระเทือนนั่นเองนะครับดังนั้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพข้อเข่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคอาหารแล้วก็พฤติกรรมในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับ
0: เมื่อกายใจแข็งแรงอายุก็เป็นเพียงตัวเลขน้อยคือมากหลักปฏิบัติง่ายๆเมื่อเริ่มสูงวัย
1: ต้องเข้าใจก่อนว่าไลฟ์สไตล์ของคนเอเจนซี่อ่ะมันเป็นแบบพวกใช้ชีวิตแบบเก๋ๆนะช้อปปิ้งไปเที่ยวเมืองนอกแต่งบ้านแต่งตัวใช้ของแบบว่ามันเท่หมดอ่ะตอนผมอยู่เอเจนซี่นะผมไปเขาใหญ่บ่อยมากจนเพื่อนมันงงอ่ะว่าโล่นไปเขาใหญ่ทำไมหลังๆมันมีคำพูด ล้อกันเล่นนะบอกว่าเป็นนั่งโง่ๆอ่ะจริงไม่ได้เป็นนั่งโง่ๆนะไปเขาใหญ่เพื่อให้รู้ว่าเราเล็กแล้วความเงียบความนิ่งๆความสงบนี่มันชาร์จแบตได้ดีจริงอย่างน้อยเนี่ยสเปซกว้างๆมันจะเยียวยาเราเราไปเดินเราไปมองเราไปใช้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าที่เป็นภาพใหม่ๆให้เราคือพอมันเป็นที่ใหม่มันก็จะแปลกตามันก็เราทำให้เราลืมอะไรบางอย่างแล้วเราเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ใช้ความคิดให้เวลากับตัวเองแล้วก็มันก็จะลดทอนความเครียดลงไป
0: สูงวัยนอกจากจะต้องดูแลสุขภาพแล้วการใช้ชีวิตให้ราบรื่นก็ยังอาศัยความเข้าใจและการจัดวางให้สอดคล้องกับหลักธรรมด้วยค่ะ
1: การที่เราบ้าบินออกมาจากงานที่มั่นคงเนี่ยทิ้งเงินเดือนเป็นหมื่นๆหลายหมื่นแบบมาเอาเงินหลักพันเนี่ยมันมีแต่คนเขาว่าบ้านะแต่เรารู้สึกว่าเราได้ทำอะไรเยอะขึ้นนะแล้วเราก็มีอิสระดีเรามีสิ่งที่เราจะต้องทำมาตลอดไม่ได้หยุดพักเลยอ่ะผมเลยคิดว่ามัน60มันแค่มันเหมือนเป็นตัวเลขบอกว่าคือคนเขาบอกว่ารีไทร์นะแต่ว่ามันไม่ได้ expire มันไม่มีอ่ะมันไม่มี expire อ่ะมันไปเรื่อยๆอ่ะทำความเข้าใจกับชีวิตของเราควบคุมมันยังไงเราชอบความเป็นชาวบ้านเราชอบความเป็นบ้านๆความหรูหราเนี่ยเราไม่เอาเลยเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เราเนี่ยมันก็เลยโชคดีว่าพอเราไม่เอาความหรูหราไม่อะไรปุ๊บมันก็ไม่เปลืองเงินไงแน่นอนว่าผมไปผนวกกับวิถีชีวิตประเพณีศิลปะไทยด้วยจริงๆธรรมะนี่มันต้องอยู่คู่กับมนุษย์นะเพราะว่ามนุษย์ก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติที่ผมไปเขาใหญ่เนี่ยผมก็ได้ธรรมะมาเยอะผมได้ความรู้ผมได้หลักการจัดวาง layout composition ก็จากเขาใหญ่พอเราเพ่งพินิจไต่ตองตึกตองเนี่ยความรู้มาบางทีมันไม่ได้ดั่งใจอ่ะเราก็เอาเข้ามาช่วยว่ามันอาจจะเป็นตถตานะมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นอย่างนี้แหละ
2: แม้ว่าจะถูกจัดอยู่ในโหมดสูงวัยแต่ท่านอาจารย์ยังสนุกกับการนำประสบการณ์การออกแบบมาพัฒนางานศิลปะอย่างต่อเนื่องโดยผ่านฟอนต์ตัวอักษรสวยๆเพื่อให้ได้ใช้เป็นสาธารณะในโลกโซเชียลหรือการจัดนิทรรศการศิลปะตามเทศกาลสำคัญๆอีกด้วยครับ
1: สุริยะนำมาซึ่งความสุขให้มนุษย์นะฮะทีนี้ความสุขของมนุษย์เนี่ยอีกอันนึงก็คือเรื่องของการให้เนี่ยมันไม่ได้เสียเปล่าให้มันได้กลับมาตั้งเยอะมันมีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดแหละโดยเฉพาะผมทำตัวหนังสือเนี่ยทำฟอนต์เนี่ยฟอนต์เนี่ยมันทำยากแล้วสไตล์ของไทยๆเนี่ยไทยๆแบบพอดีต้องใช้ความเข้าใจที่ถูกสะสมนะครับมันถึงจะสร้างงานได้ทีนี้คนที่ทำฟอนต์แล้วอยากจะไทยทำให้มันดีได้เลยเนี่ยมันจะควบคุมไม่ได้แล้วภาษาเนี่ยแบบตัวอักษรเนี่ยก็ใช้ไอเดียสืบสานรักษาต่อยอดด้วยคือเป็นตัวหนังสือแบบเรียกว่าตัวลิปบิ้นซึ่งกรมพันธลิตนายช่างใหญ่แห่งกรุงสยามเก่งมากด้านงานช่างสถาปัตย์ศิลปะดนตรีกราฟิกชุดตัวอักษรลิปบิ้นเนี่ยท่านใช้มาก่อนแล้วมันเลยเผยแพร่ทั่วประเทศทุกวันนี้ผมก็ท้าทายตัวเองว่าถ้าผมจะทำตัวลิปบิ้นในยุคสมัยของผมแล้วเอาให้นิ่งเอาให้น้อยเอาให้แปลกฉีกจากดั้งเดิมทั้งหมดเนี่ยจะออกมาหน้าตาอย่างไรไทยก็มีหลายระดับนะผมยกตัวอย่างสไตล์หนึ่งแล้วกันสไตล์ลูกทุ่งเนี้ยสมมติผมคิดว่าคนนะชอบมองว่าลูกทุ่งเนี่ยทำแบบต้องทำแบบเนี้ยทำแบบเฉยๆคุณตั้งทงว่าต้องทำเฉยๆเนี่ยคุณพลาดแหละมันทำออกมาเนี่ยมันมีเส้นบางๆของเสี่ยวกับเท่อยู่คนที่ตั้งทงว่าอยากจะทำลูกทุ่งแล้วทำเฉยๆเนี่ยงานเดี่ยงทุกงานเลยทุกคนเลยด้วยมันต้องอาศัยการสะสมประสบการณ์ในการสังเกตเยอะมากเพื่อที่จะตัดสินใจว่าทำแค่นี้พออันนี้ไม่เอาอันนี้เอาอันนี้เก็บไว้อันนี้ตัดทิ้งเราก็คิดว่าเราเจ๋งอ่ะผมก็เลยต้องทำให้ดูยกตัวอย่างเช่นฟอนต์ฟ้าใหม่ฟอนต์ภาษาไทยสังเกตว่ามันจะมีชื่อฟ้าว่าผมชอบมองท้องฟ้าไงผมชอบสเปซเพราะผมเครียดฟอนต์ฟ้าใหม่ฟอนต์ฟ้าไทยเนี่ยจะมีความเป็นไทยที่กำลังดีแล้วก็มีความหรูสง่าสุขุมกำลังดีเพราะว่าผมจัดการไว้ให้หมดแล้วทำแล้วเราคิดว่ามันดีแล้วเราก็แจกจ่ายไปทดลองไปให้สาธารณะโหลดได้นะครับตัวอักษรอื่น สะท้อนพื้นที่

0: เนี่ยเราทำเยอะนะฮะที่พยายามจะผนวกความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละที่นะยกตัวอย่างเช่นมีฟอนต์น่านเราไปเก็บข้อมูลที่น่านนะฮะแล้วเราก็ทำภายใต้โครงการที่ชื่อน่านตัวอักษรเนี่ยมันครอบคลุมความเป็นล้านนาทั้งหมดตัวมอนก็มีทำแบบชื่อฟอนต์บ้านม่วงทำให้ที่บ้านม่วงราชบุรีตอนนี้ล่าสุดก็คือฟอนต์ของนครศรีธรรมราชนะฮะผมได้ออริจินัลมาจากวัดมันเป็นป้ายอักษรปูนนูนขึ้นมาปั้นมือที่วัดเท้าโคดชื่อวัดเท้าโคดเมื่อเอาต้นทุนตรงนี้มาขยายเป็นตัวอักษรให้ครบเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวอักษรของเป็นตัวแทนของความเป็นนครศรีธรรมราชได้อย่างน้อยเนี่ยมันผ่านหูผ่านตามานะครับ
1: การให้คือความหมายของการมีชีวิตฟอนต์ตัวอักษรหรือรูปภาพในเว็บไซต์เด็ก Explorer คือการแบ่งปันเพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน
0: ์ฟอนต์ที่แจกจริงๆเมื่อคราวสำคัญคือคราวรอ9สวรรคตผมก็เลยใช้ฟอนต์ศิลปากรมาดัดแปลงทำคืนเดียวปล่อยออกไปเลยแล้วก็ให้คนโหลดไปใช้ถวายความอะไรนะฮะก็เลยกลายเป็นฟอนต์ใหม่คิงต่อมาเนี่ยผมอยากจะทำที่เป็นของรอ9จริงๆโดยที่ไม่ต้องเอาอันอื่นมาดัดแปลงผมก็ขึ้นใหม่เลยตั้งชื่อว่าฟอนต์ Our Kingเราคิดว่าจะให้กับทุกคนใช้อยู่แล้วข่าวก็ล่วงรู้ไปถึงสหพันธ์การพิมพ์ไทยเขาก็ไปเชิญชักชวนทำเป็นโครงการขึ้นมาก็กลายเป็น9ฟอนต์เพื่อพ่อถ้าจะต่อเนื่องก็เวลาที่พระพันปีเสด็จสวรรค์สู่สวรรคาลัยเนี่ยเราก็แสดงนิทรรศการทางศิลปะและการออกแบบเพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านชื่อนิทรรศการความทรงจำแสนงามชื่อนี้ผมก็ปิ๊งขึ้นมาเนี่ยคุณเชื่อหรือเปล่าว่าหอศิลป์มันไม่ว่างเลยแต่เมื่อเราบอกว่าเราอยากจะทำปรากฏว่ามันว่างทันทีมันจังหวะมันลงตัวทุกอย่างฮะมันเราต้องทำให้เสร็จแล้วเราก็ความเพียรนะเป็นธรรมะที่ท่านสอนไว้มันก็เลยสร้างนิทรรศการขึ้นมาได้นักออกแบบเนี่ยไม่เคยมีเวลาในการทำงานแบบเต็มที่เลยส่วนมากจะเจองานด่วนและด่วนที่สุดงั้นเนี่ยเครื่องมือในการช่วยเหลือให้ทำงานอย่างได้อย่างรวดเร็วเนี่ยและสะท้อนความเป็นประเทศเราสะท้อนความเป็นพื้นที่เนี่ยเราเรียกมันว่าคลิปอาร์ตคลิปอาร์ตที่ว่านี้มันจะเป็นเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์เนี่ยทำอะไรได้บ้างเวกเตอร์นี่เป็นไฟล์ AI นะครับไฟล์ AI นี่คือคุณสามารถเข้าเครื่อง CNC ตัดคอมพิวเตอร์ได้ CNC ก็คือคุณไปตัดเหล็กตัดอะคริลิกแผ่นทุกอย่างสร้างเป็นงานของที่ระลึกหรือเอาไปตกแต่งอะไรก็ได้โดยอาจารย์อาวินแหละสร้างขึ้นมาชื่อเด็กเอ็กซ์โพสหรือไงเนี่ยฮะคนไทยทุกคนสามารถเข้าไปลงทะเบียนเราเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยอัปโหลดไปไว้ที่เว็บนี้เราก็อนุญาตให้ทุกท่านดาวน์โหลดได้อันนี้คือสิ่งที่เราทำกำลังขับเคลื่อนอยู่ผลงานมันเพิ่งตอนนี้มีแค่500กว่า500ชิ้น
1: มากไปกว่าการนำฟอนต์ตัวอักษรสวยๆไปใช้งานกลุ่มนักออกแบบยังเห็นถึงคุณค่าแท้จริงของการให้ไปฟังทัศนคติด้านนี้กันค่ะ
2: พูดถึงอาจารย์ไพโรจน์ จีรประภาเนาะเราก็จะคุ้นเคยในสำหรับนักออกแบบกราฟิกในเรื่องของการดีไซน์นะครับยิ่งสำคัญก็คืออาจารย์ก็จะเชี่ยวชาญในเรื่องของการออกแบบฟอนต์เป็นอย่างมากแล้วฟอนต์ที่ท่านออกแบบมาแต่ละชุดแต่ละเซตเนี่ยจะมีความหมายดีๆในชื่อของฟอนต์เองหรือว่าในการของการดีไซน์เองนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ใช้ฟอนต์ของท่านบ่อยในเรื่องของการออกแบบปกชุดวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเองนะครับเราได้วิจิตรบรรจงในเรื่องของการสร้างสรรค์ในเรื่องของการออกแบบโดยการนำฟอนต์ของอาจารย์มาใช้ยกตัวอย่างเช่นนะครับฟอนต์ศิลปากรแล้วก็ฟอนต์9หรือว่า9 Our King ฟอนต์ชุดเนี้ยจะให้ถึงความเป็นไทยมากท่านเคยเรียนสถาบันเดียวกับผมด้วยนะครับสถาบันของโรงเรียนไทยวิจิตรศิลปะอาชีวะผมก็เป็นลูกน้องของอาจารย์ไพโรจน์ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์ไพโรจน์มากๆซึ่งท่านมีจิตสาธารณะจริงๆในเรื่องของการให้กับสังคมในเรื่องของการใช้ประโยชน์ในเรื่องของฟอนต์สำหรับคนไทยสำหรับนักออกแบบกราฟิกไทยๆนะครับท่านมีคุณูปการอย่างยิ่งนะครับ
3: ก็ในจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ผ่านมาผมคิดว่าการให้เป็นเรื่องสำคัญในสังคมไทยนะครับไอ้ความสุขที่เราได้รับจากการให้เนี่ยมันมากกว่าสิ่งที่เราเสียไปผมก็จะมีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆพี่น้องในหน่วยงานนะครับเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในชนบทในวันที่ออกกิจกรรมทุกคนก็เหนื่อยนะครับแต่ว่าไอ้ ความเหนื่อยตรงนั้นน่ะ

0: กับสิ่งที่ได้มาความสุขที่ได้รับเนี่ยมันมากกว่าสิ่งที่เราเสียไปตรงนั้นผมว่าผู้ให้เนี่ยเป็นที่รักของผู้รับฟอนของอาจารย์โรจน์เนี่ยในหน่วยงานเราก็ใช้กันอยู่เป็นประจำนะครับกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์โรจน์มาในโอกาสนี้นะครับที่ได้สร้างสรรค์ฟอนที่สวยงามหลากหลายแล้วก็เราได้ใช้ประโยชน์กันเป็นที่ประจักษ์กันจริงจัง
1: เมื่อนึกย้อนถึงชีวิตการเป็นนักออกแบบอย่างทุกวันนี้นั่นคือการลั่นวาจาเบื้องหน้าอนุสาวรีย์ท่านอาจารย์สิงห์พีระศรีเพื่อให้ได้เรียนศาสตร์ด้านศิลปะในรั้วของมหาวิทยาลัยศิลปากร
2: ผมก็มองชีวิตผมเหมือนกันว่าทำไมถึงมาเป็นแบบนี้ได้ผมก็นึกถึงวันหนึ่งที่ผมอาจจะด้วยวัยรุ่นวัยคะนองผมก็มาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยผมผ่านสวนแก้วแล้วผมก็มองไปที่ตึกมัณฑนศิลป์ตึกเด็กผมจ้องมองนานๆเลยนี่แหละกูจะมาเรียนที่นี่ให้ได้แหละในแบบเหมือนสะกดจิตตัวเองอ่ะแล้วจากนั้นเนี่ยผมก็เดินไปอีกอนุสาวรีย์ของอาจารย์ศิลป์พีระศรีท่านวางรากฐานศิลปะร่วมสมัยให้ประเทศไทยโดยวัยตอนนั้นเนี่ยปากไม่ดีหรือเปล่าไม่รู้ผมแบบว่านึกในใจแบบว่าขอผมมาเรียนที่นี่นะแล้วเดี๋ยวผมจะทำประโยชน์ให้ประเทศชาติทำแล้วก็ให้สังคมต้องลงชุมชนต้องทำเกี่ยวกับอัตลักษณ์ต้องเขียนหนังสือนี่หนังสืออันนี้อาจจะมาจากวันนั้นก็ได้นะครับที่ไปขออาจารย์ศิลป์ไว้อะก็ไม่เป็นไรยอมรับครับแล้วก็ยอมรับว่าเป็นตัวเรามาจนทุกวันนี
3: ้ขอขอบคุณอาจารย์ไพโรจน์ธีรประภาที่แบ่งปันแนวทางการใช้ชีวิตและประสบการณ์ดีๆให้กับสังคมสุขใจไฮเอชของเราด้วยนะครับพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจไฮเอชได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

วัสดีครับนักศึกษาทุกท่านชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์ในโมดูลที่12เรื่องสงครามโลกบทเรียนสำหรับมนุษยชาติในโมดูลนี้จะประกอบไปด้วย3ตอนคือตอนที่1สงครามโลกครั้งที่1ตอนที่2สงครามโลกครั้งที่2และตอนที่3ผลและผลกระทบจากสงครามโลกทั้ง3ตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาข้อที่1สามารถวิเคราะห์สาเหตุสถานการณ์ของการและดำเนินการหลังสงครามโลกครั้งที่1ยุติได้ข้อที่2สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ของสงครามและการดำเนินการยุติสงครามโลกครั้งที่2ได้และข้อ3อธิบายผลและผลกระทบจากสงครามโลกได้เรามาดูกันในตอนแรกก่อนนะครับตอนที่1สงครามโลกครั้งที่1จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น3เรื่องคือ 1.1 สาเหตุของสงครามโลกครั้งที่1 1.2 สถานการณ์สงครามโลกครั้งที่1และ 1.3 การดำเนินการภายหลังสงครามโลกครั้งที่1ยุติลงมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือนักศึกษาสามารถข้อที่1วิเคราะห์สาเหตุต่างๆที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่1ได้ข้อที่2วิเคราะห์สถานการณ์ของสงครามโลกครั้งที่1ได้ข้อที่

3. อธิบายการดำเนินการหลังยุติสงครามโลกครั้งที่1ได้เรามาเริ่มกันที่เรื่องที่ 1.1 สาเหตุของสงครามโลกครั้งที่1สำหรับปัจจัยที่ก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่1ประการแรกลัทธิจักรวรรดินิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมทำให้ชาติมหาอำนาจแข่งขันกันล่าอาณานิคมเพื่อหาแหล่งวัตถุดิบและตลาดระบายสินค้านำไปสู่การกระทบกระทั่งกันระหว่างชาติในยุโรปประการที่2ลัทธิชาตินิยมความรู้สึกรักชาติอย่างรุนแรงรวมไปถึงความต้องการสร้างชาติให้ยิ่งใหญ่กว่าชาติอื่นๆประกอบกับการที่ชนชาติต่างๆเนี่ยถูกผนวกรวมเข้ากับประเทศอื่นทำให้เกิดความรู้สึกอยากแยกตัวออกเป็นอิสระก่อให้เกิดขบวนการชาตินิยมขึ้นประการที่3ชาติมหาอำนาจในยุโรปขณะนั้นมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมก่อให้เกิดการแข่งขันด้านกำลังทหารและอาวุธรวมไปถึงการแข่งขันกันล่าอาณานิคมนำมาสู่การเพิ่มกำลังทางทหารและอาวุธเป็นอย่างมากข้อที่4ปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวข้างต้นนำมาสู่การรวมกลุ่มเป็นพันธมิตรของชาติมหาอำนาจต่างๆในยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งบิสมาร์กแห่งจักรวรรดิเยอรมนีได้เป็นผู้นำก่อตั้งสันนิบาต3จักรพรรดิอันประกอบไปด้วยเยอรมนีออสเตรียฮังการีและรัสเซียนะครับต่อมาภายหลังเนี่ยบิสมาร์กแห่งเยอรมันเนี่ยขับไล่รัสเซียออกและดึงอิตาลีเข้ามารวมกลุ่มแทนฝ่ายเยอรมนีได้เป็นผู้นำก่อตั้งกลุ่มไตรพันธมิตรส่วนฝรั่งเศสอังกฤษและรัสเซียได้ตกลงเรื่องอาณานิคมกันลงตัวจึงนำมาสู่การรวมกลุ่มในนามของฝ่ายที่เรียกว่าฝ่ายไตรภาคีในปีค.ศ. 1907ในสถานการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่ายุโรปเนี่ยแตกแยกออกเป็น2ฝ่ายที่มีความหวาดระแวงซึ่งกันและกันและพร้อมที่จะก่อสงครามอยู่ตลอดเวลาปัจจัยประการที่5ก็คือการลอบปงพระชนมกุฎราชกุมารแห่งออสเตรียจากปัจจัยก่อนหน้าจะเห็นได้ว่ายุโรปเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบางและพร้อมจะเกิดความรุนแรงได้ตลอดเวลารอเพียงแค่เกิดชนวนเหตุเท่านั้นจนกระทั่งเกิดการลอบปงพระชนอาร์คดุคฟรานซิสเฟอร์ดินานด์มกุฎราชกุมารแห่งออสเตรียขณะเสด็จเยี่ยมประชาชนที่เมืองซาราเยโวเมืองหลวงของแคว้นบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาเมื่อ28มิถุนายนปี1914เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เองได้กลายเป็นชนวนเหตุทำให้ชาติต่างๆในยุโรปก่อสงครามโลกครั้งที่1ขึ้นตอนที่ 1.2 สถานการณ์ของสงครามโลกครั้งที่1นะครับเมื่อเกิดชนวนเหตุความขัดแย้งดังกล่าวขึ้นและเกิดการประกาศสงครามนะครับนำมาสู่การสู้รบระหว่าง2ฝ่ายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกาศสงครามระหว่างออสเตรียฮังการีกับเซอร์เบียทำให้รัสเซียเนี่ยระดมพลเตรียมสู้รบกับออสเตรียฮังการีด้วยขณะที่เยอรมันเนี่ยซึ่งเรียกร้องให้รัสเซียและฝรั่งเศสวางตัวเป็นกลางนะครับแต่ว่ารัสเซียและฝรั่งเศสเนี่ยกลับสนับสนุนเซอร์เบียเป็นเหตุให้เยอรมันเนี่ยประกาศสงครามกับรัสเซียและฝรั่งเศสขณะเดียวกันเยอรมนีก็บุกโจมตีเบลเยียมเพื่อเข้าตีฝรั่งเศสต่อไปโดยขณะนั้นเนี่ยเบลเยียมได้รับการรับรองจากอังกฤษว่าจะวางตัวเป็นกลางเหตุดังกล่าวทำให้อังกฤษเนี่ยไม่พอใจนะครับจึงประกาศสงครามกับเยอรมนีเมื่อปี1910ต่อมาเนี่ยนะครับการสู้รบระหว่างฝ่ายไตรพันธมิตรและไตรภาคีทำท่าทียืดเยื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสู้รบในแนวสนามเพาะระหว่าง2ฝ่ายนะครับเพื่อใช้เป็นที่มั่นและตรึงกำลังระหว่างกันประการต่อมาทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างหาพันธมิตรเพิ่มในการทำสงครามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยอรมันดึงเอาตุรกีบัลแกเรียเข้าร่วมเรียกว่าฝ่ายมหาอำนาจกลางขณะที่อังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียรวมเป็นฝ่ายสัมพันธมิตรดึงเอาสหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นรวมถึงไทยและชาติอื่นๆเข้าเป็นแนวร่วมสถานการณ์การสู้รบในห่วงระหว่างปี1914และ1916นะครับแบ่งออกเป็น2แนวรบด้วยกันก็คือแนวรบด้านตะวันตกและแนวรบด้านตะวันออกสำหรับแนวรบด้านตะวันตกเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีในนามเหตุการณ์ที่เรียกว่าแนวรบด้านตะวันตกเหตุการณ์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้เนื่องจากเมื่อรบกันไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยทั้งสองฝ่ายต่างตรึงกำลังกันในแนวสนามเพาะตลอดแนวระหว่างเบลเยียมไปถึงสวิตเซอร์แลนด์นะครับและไม่มีการชัยชนะเด็ดขาดในแนวรบด้านตะวันตกนะครับแล้วก็มีลักษณะของสงครามสนามเพาะซึ่งยืดเยื้อยาวนานนะครับส่วนสถานการณ์แนวรบด้านตะวันออกระยะแรกฝ่ายไตรภาคีเป็นฝ่ายได้เปรียบในการสู้รบเพราะว่ารัสเซียถอยร่นต่อมาเมื่อรัสเซียโจมตีออสเตรียฮังการีทำให้เยอรมันต้องแบ่งกำลังมาช่วยและเผชิญศึก2ด้านแม้ว่าจะต้องปราชัยในสงครามระยะแรกก็ตามต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนผู้นำทัพใหม่ทำให้เยอรมนีพลิกสถานะกลับมาและยึดครองกรุงวอร์ซอของโปแลนด์ได้สำเร็จในปี1915ภายหลังเมื่อรัสเซียมีการเสริมกำลังเพิ่มเติมประกอบกับระบบการสื่อสารที่ดีจึงพลิกกลับมาได้เปรียบ
ขณะเดียวกันเยอรมนีก็สามารถรุกกลับได้สถานการณ์การรบในภาพรวมของ

แนวรบด้านตะวันออกก็คือการผัดกันรุกและถอยรับระหว่างทั้งสองฝ่ายหัวข้อที่ 1.3 การแสวงหาพันธมิตรเมื่อการรบเริ่มยืดเยื้อมากขึ้นทั้งสองฝ่ายจึงแสวงหาแนวร่วมเพิ่มมากขึ้นญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธมิตรกับอังกฤษเข้าร่วมรบด้วยเพราะว่าต้องการครอบครองดินแดนจีนที่อยู่ในความครอบครองของเยอรมนีขณะที่ตุรกีซึ่งมีความขัดแย้งกับรัสเซียมาแต่เดิมก็ถูกรัสเซียเข้าโจมตีรวมถึงอิตาลีได้เข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรเพราะต้องการดินแดนบางส่วนของออสเตรียและตุรกีขณะเดียวกันประเทศไทยก็เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ในครั้งนี้ด้วยประการต่อมาที่เป็นจุดเปลี่ยนของการสู้รบก็คือการที่สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงครามโลกกับฝ่ายสัมพันธมิตรทางนี้เนื่องมาจากเรือดำน้ำเยอรมันได้โจมตีเรือขนส่งของสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่ใช่เรือขนส่งทางทหารและท้ายที่สุดเยอรมนีเนี่ยได้ยุยงให้เม็กซิโกซึ่งมีพรมแดนติดกับสหรัฐเนี่ยเข้ารุกรานสหรัฐอเมริกาการเข้าร่วมสงครามของสหรัฐอเมริกาทำให้สมการการสู้รบในสงครามโลกครั้งที่1เปลี่ยนไปทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรได้เปรียบเพิ่มมากขึ้นข้อ2สถานการณ์การสู้รบระหว่างคศ1917ถึง1918เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงเมื่อรัสเซียต้องถอนตัวออกจากสงครามเพราะเกิดการปฏิวัติโค่นล้มพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2โดยขบวนการคอมมิวนิสต์การถอนตัวของรัสเซียเนี่ยทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรที่เหลืออยู่เนี่ยต้องรับศึกหนักเพิ่มมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันเยอรมนีเนี่ยก็ได้มุ่งโจมตีกรุงปารีสลอนดอนทั้งทางอากาศรวมไปถึงกองเรือดำน้ำสัมพันธมิตรเนี่ยตกเป็นฝ่ายตั้งรับตลอดในช่วงปี1918อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาเมื่อสหรัฐอเมริกายกกองทัพเข้าช่วยเหลือพันธมิตรเนี่ยได้ถือโอกาสรุกกลับครับทั้งตุรกีและบัลกเรียเนี่ยยอมแพ้ออสเตรียฮังการีก็ยอมแพ้ในเวลาต่อมาท้ายที่สุดเนี่ยเยอรมนีจึงตกเป็นฝ่ายตั้งรับอย่างโดดเดี่ยวประกอบกับในระยะเวลาต่อมาเนี่ยเกิดปัญหาทางการเมืองภายในขึ้นในเยอรมนีเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงจากระบบจักรพรรดิมาสู่การปกครองเป็นสาธารณรัฐเป็นเหตุให้พระเจ้าไกเซอร์วิลเลียมที่2เสด็จลี้ภัยไปเนเธอร์แลนด์ท้ายที่สุดในปี1918เยอรมนีจึงยอมแพ้ต่อฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นอันยุติสงครามโลกครั้งที่1 1.3 การดำเนินการภายหลังยุติสงครามโลกครั้งที่1นะครับสำหรับการดำเนินการภายหลังสงครามโลกครั้งที่1ยุติลงเนี่ยก็มีลักษณะสำคัญ2ประการประการก็คือการทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศนะครับภายหลังจากที่สงครามยุตินะครับฝ่ายสัมพันธมิตรได้มีการประชุมสันติภาพที่ปารีสขึ้นโดยผู้แพ้เนี่ยไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมนะครับนำมาสู่สิ่งสำคัญก็คือสนธิสัญญาแวร์ไซสาระสำคัญของสัญญาดังกล่าวก็คือมีการมุ่งลงโทษผู้แพ้เนี่ยอย่างรุนแรงแล้วก็เด็ดขาดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยอรมนีต้องคืนดินแดนที่มาได้ให้กับชาติเดิมและเสียดินแดนบางส่วนของตนให้กับผู้ชนะสงครามเยอรมนีต้องกำหนดเขตปลอดทหารตลอดแนวแม่น้ำไรน์รวมไปถึงหรือป้อมค่ายทหารของตนทั้งหมดรวมไปถึงเยอรมนีเองต้องเสียอาณานิคมโพ้นทะเลซึ่งเคยครอบครองให้แก่ฝ่ายสัมพันธมิตรและต้องยกเลิกการเกณฑ์ทหารโดยเด็ดขาดห้ามผลิตและซื้ออาวุธสงครามส่วนพระเจ้าไกเซอร์วิลเลียมที่2และแม่ทัพทั้งหมดของฝ่ายเยอรมนีถูกตั้งข้อหาเป็นอาชญากรสงครามรวมไปถึงต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามให้กับชาติผู้ชนะด้วยข้อ2 องค์กรสันนิบาตชาติภายหลังสงครามโลกครั้งที่1ยุติลงนำมาสู่ความร่วมมือในระดับนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อตั้งองค์กรสันนิบาตชาติเพื่อมีหน้าที่สำคัญก็คือรักษาสันติภาพโลกระงับความขัดแย้งระหว่างประเทศด้วยกระบวนการสันติวิธีนะครับโดยมีที่ตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีสมาชิกเริ่มแรก42ประเทศนำโดยฝ่ายสัมพันธมิตรและผู้เข้าร่วมสงครามรูปแบบการจัดการองค์กรมี3ลักษณะสำคัญก็คือในรูปของสมัชชาซึ่งเป็นที่ประชุมใหญ่ในรูปของคณะมนตรีทำหน้าที่เป็นผู้บริหารองค์กรและสำนักเลขาธิการทำหน้าที่บริหารงานรวมไปถึงเป็นจุดกำเนิดให้เกิดศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่าศาลโลกด้วยอย่างไรก็ตามองค์กรสันนิบาตชาติเนี่ยนะครับมีทั้งความสำเร็จและก็ความล้มเหลวในการพยายามรักษาสันติภาพโลกการจัดตั้งองค์กรสันนิบาตชาติดังกล่าวถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญของนานาชาติในการจัดตั้งองค์กรระดับโลกเพื่อรักษาสันติภาพโลกขึ้นและถือได้ว่าเป็นรากฐานที่จะก่อให้เกิดองค์กรสหประชาชาติในระยะเวลาต่อมาตอนที่2เรื่องสงครามโลกครั้งที่2ประกอบด้วยตอนที่1สาเหตุของสงครามโลกครั้งที่2ตอนที่2สถานการณ์ของสงครามโลกครั้งที่2ตอนที่3การดําเนินการภายหลังยุติสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ข้อที่1นักศึกษาสามารถวิเคราะห์สาเหตุและสถานการณ์ที่นําไปสู่สงครามได้ข้อที่2อธิบายเกี่ยวกับสงครามและผลประโยชน์ของชาติที่เข้าร่วมสงครามได้

และข้อที่3วิเคราะห์ผลและผลกระทบจากสงครามได้ข้อที่1สาเหตุการเกิดสงครามโลกครั้งที่2ก่อนปี1933ข้อที่1ก็คือความไม่พอใจของฝ่ายผู้แพ้สงครามในสงครามโลกครั้งที่1จะเห็นได้ว่าสนธิสัญญาแวร์ซายน์เนี่ยมุ่งลงโทษเยอรมนีและบรรดาพันธมิตรที่แพ้สงครามเนี่ยอย่างรุนแรงนะครับแรงกดดันดังกล่าวเนี่ยทำให้ชาติผู้แพ้อาทิเช่นเยอรมนีอิตาลีเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบเผด็จการที่มีทหารเป็นผู้นำรวมไปถึงความไม่พอใจของผู้แพ้สงครามที่เห็นว่าสนธิสัญญาแวร์ซายน์เนี่ยปฏิบัติกับฝ่ายตนอย่างไม่เป็นธรรมอย่างรุนแรงและก็ลดทอนกิตติภูมิของชาติที่เคยยิ่งใหญ่อย่างเยอรมนีซึ่งถูกทำลายลงอย่างย่อยยับนะครับประกอบกับฝ่ายสัมพันธมิตรเองเนี่ยถือโอกาสในฐานะผู้ชนะเนี่ยเข้าไปตักตวงผลประโยชน์ต่างๆไปจากผู้แพ้อย่างมากมายสนธิสัญญาแวร์ซายน์เนี่ยซึ่งมุ่ง สงบศึกสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยจึงกลายเป็นหนึ่งในชนวนเหตุที่เกิดให้เกิดสงครามโลกครั้งใหม่ด้วยมากกว่าที่จะรักษาสันติภาพของโลกประการต่อมาก็คือสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกนะครับเศรษฐกิจตกต่ำดังกล่าวเนี่ยเกิดจากกรณีที่สหรัฐอเมริกาในปี1929สูญเสียตลาดการค้าในยุโรปเนื่องจากยุโรปเนี่ยบอบช้ำจากภัยสงครามเป็นระยะเวลานานก่อให้เกิดปัญหาคนว่างงานและขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคซ้ำเติมสถานการณ์ด้วยสงครามที่ต่อเนื่องยาวนานประการที่3นโยบายสร้างชาติภายใต้ระบบเผด็จการของอิตาลีเยอรมันและญี่ปุ่นนะครับประการแรกก็คือสถานะของชาติผู้แพ้สงครามเป็นแรงผลักดันให้เกิดแนวคิดชาตินิยมและสนับสนุนระบบเผด็จการทางทหารให้ขึ้นมามีอำนาจเพื่อฟื้นฟูสถานะของชาติให้กลับมายิ่งใหญ่ก่อให้เกิด3แนวร่วมที่สำคัญก็คือมุสโซลินีแห่งอิตาลีฮิตเลอร์แห่งเยอรมันอย่างไรก็ตามในห้วงดังกล่าวเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งเดิมอยู่ฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่1ต่อมาด้วยความที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีความต้องการทรัพยากรในดินแดนจีนเพราะว่าดินแดนของตนเนี่ยขาดทรัพยากรและมีประชากรเพิ่มมากขึ้นประกอบกับแนวคิดชาตินิยมในญี่ปุ่นมุ่งสร้างชาติของตัวเองให้ยิ่งใหญ่ทัดเทียมตะวันตกจึงเป็นเหตุให้ญี่ปุ่นเนี่ยมุ่งแสวงหาแหล่งวัตถุดิบและตลาดระบายสินค้านำไปสู่การรวมกลุ่มกันระหว่างอิตาลีเยอรมนีและญี่ปุ่นประการต่อมาก็คือสาเหตุการเกิดสงครามโลกครั้งที่2ภายหลังปี1933ประการแรกก็คือความล้มเหลวของสันนิบาตชาติในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชาติสมาชิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสันนิบาตชาติเนี่ยไม่สามารถป้องกันกรณีญี่ปุ่นรุกรานแมนจูเรียในปี1931ได้แม้ว่าจะสั่งให้ญี่ปุ่นถอนทัพก็ตามแต่ญี่ปุ่นก็ปฏิเสธประการต่อมาก็คือกรณีอิตาลีรุกรานอบิสซิเนียเมื่อปี1935แม้ว่าสันนิบาตชาติจะสั่งคว่ำบาตรอิตาลีก็ตามแต่ท้ายที่สุดอิตาลีก็ถอนตัวจากองค์กรประการที่2ในห้วงระยะเวลาดังกล่าวก็คือการเติบโตของลัทธิฐานนิยมประเทศต่างๆเนี่ยต่างสะสมกำลังอาวุธเพิ่มจำนวนทหารครับปัจจัยเหล่านี้เองนะครับจะเป็นเหตุให้เกิดสงครามโลกในห้วงระยะเวลาต่อมานะครับ 2.3 ท่าทีของประเทศผู้ก่อสงครามประการแรกก็คือฮิตเลอร์เนี่ยประกาศไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางทหารในสนธิสัญญาแวร์ซายน์และเพิ่มกำลังทางทหารขยายกองทัพและท้ายที่สุดเนี่ยก็นำเยอรมนีเนี่ยลาออกจากสันนิบาตชาติในปี1933ทำให้หลุดพ้นจากข้อบังคับต่างๆรวมถึงร่วมมือกับญี่ปุ่นเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์ในรัสเซียด้วยประการที่2การสร้างอาณาจักรเยอรมนีตามนโยบายของพรรคนาซีโดยการมุ่งผนวกดินแดนต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งออสเตรียในปี1938ผนวกซูเดเทนของเชโกสโลวาเกียและดินแดนอื่นๆเพื่อสร้างจักรวรรดิเยอรมนีขึ้นอีกครั้งรวมถึงการพยายามผนวกโปแลนด์อันจะกลายเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นข้อที่3การสร้างอาณาจักรตามนโยบายของพรรคฟาสซิสต์มุสโซลินีเนี่ยมุ่งเข้ายึดครองแอฟริกาและขยายอิทธิพลในแอลบาเนียถือโอกาสในช่วงที่ยุโรปเนี่ยกำลังรับมือกับฮิตเลอร์ทำให้สถานการณ์โลกขณะนั้นเนี่ยมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นข้อ4ความขัดแย้งด้านอุดมการณ์ขณะที่เยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นซึ่งเป็นแนวร่วมกันเนี่ยอยู่ในระบอบการปกครองแบบเผด็จการนะครับแล้วก็มีแนวคิดจุดยืนในการต่อต้านคอมมิวนิสต์โซเวียตนะครับขณะที่ฝ่ายพันธมิตรเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยก็จะเห็นได้ว่าปัจจัยความขัดแย้งด้านการปกครองเนี่ยก็เป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งประการที่5เมื่อฮิตเลอร์ส่งทหารบุกโปแลนด์นะครับเป้าหมายต่อไปภายหลังจากที่เยอรมันเนี่ยผนวกดินแดนอื่นๆแล้วก็คือการเข้าครอบครองดินแดนโปแลนด์อังกฤษและฝรั่งเศส

ซึ่งทำสัญญากับโปแลนด์ว่าจะช่วยเหลือทางทหารหากถูกเยอรมนีรุกรานในปี1939เมื่อเยอรมนีบุกโปแลนด์แบบสายฟ้าแลบในเดือนกันยายนอังกฤษและฝรั่งเศสยื่นคำขาดให้เยอรมนีถอนทัพแต่ถูกปฏิเสธท้ายที่สุดอังกฤษและฝรั่งเศสจึงประกาศสงครามกับเยอรมนีสงครามโลกครั้งที่2จึงเริ่มต้นขึ้นนับตั้งแต่ปีนั้นสถานการณ์ของสงครามโลกครั้งที่2เมื่อสงครามปะทุขึ้นนะครับประเทศต่างๆแบ่งออกเป็น2ฝ่ายก็คือฝ่ายสัมพันธมิตรและฝ่ายอักษะสงครามครั้งนี้เนี่ยขยายตัวมากกว่าครั้งแรกเพราะว่ามีการสู้รบกันในทุกทวีปทั้งยุโรปเอเชียแอฟริกาและมหาสมุทรแปซิฟิกจะเห็นได้ว่าสมรภูมิการสู้รบเนี่ยขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างด้วยประการแรกสถานการณ์ของสงครามโลกครั้งที่2ในระยะแรกระหว่างปีค.ศ. 1939ถึง1940ก็คือกรณีการสู้รบของเยอรมันและสหภาพโซเวียตในยุโรปในช่วงแรกเนี่ยเยอรมนีมุ่งครอบครองโปแลนด์ทางด้านตะวันตกขณะที่โซเวียตมุ่งเข้าครอบครองโปแลนด์ทางซีกตะวันออกต่อมานะครับเยอรมนีเข้ารุกรานเดนมาร์กนอร์เวย์เบลเยียมและท้ายที่สุดสามารถยึดกรุงปารีสของฝรั่งเศสได้พร้อมกับเตรียมรุกเข้าสู่อังกฤษต่อไปขณะที่โซเวียตเนี่ยมุ่งขยายอำนาจไปทางตะวันออกด้วยการเข้ายึดเอสโตเนียลิโทเนียรวมถึงฟินแลนด์ข้อที่2การสู้รบของอิตาลีนะครับระหว่างที่อังกฤษและฝรั่งเศสกำลังได้เปรียบในสงครามอิตาลีได้ประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรทันทีในปีค.ศ. 1940และบุกโจมตีฝรั่งเศสในทันทีรวมถึงโจมตีอังกฤษในทะเลแดงและเข้ารุกรานอียิปต์ในเวลาต่อมาด้วยแต่ในเวลาต่อมาเมื่ออิตาลีรุกรานกรีซก็เริ่มพบกับความปราชัยและเริ่มร่าถอย 1.3 ความขัดแย้งระหว่างเยอรมนีกับรัสเซียปลายปี1940เยอรมนีขยายอิทธิพลเข้าไปในทางตะวันออกล้ำเส้นเขตอิทธิพลของรัสเซียดังนั้นต่อมาเนี่ยเยอรมนีซึ่งมีความต้องการครอบครองดินแดนรัสเซียอยู่แล้วจึงประกาศสงครามกับรัสเซียและส่งกองทัพลุกรานเข้าไปยังดินแดนตอนในแต่ท้ายที่สุดเยอรมนีเนี่ยก็ต้องพบกับความสูญเสียเป็นจำนวนมากเพราะว่าดินแดนของรัสเซียนั้นมีอากาศหนาวจัดและนำมาสู่การล่าถอยออกจากดินแดนของรัสเซียในระยะเวลาต่อมาข้อที่1จุด4การสู้รบระหว่างอังกฤษกับเยอรมนีและอิตาลีในตะวันออกกลางและแอฟริกาแอฟริกาเนี่ยเป็นหนึ่งในสมรภูมิสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสู้รบกันทั้งนี้เนื่องจากเยอรมนีเนี่ยเข้าโจมตีอียิปต์ซึ่งเป็นอาณานิคมของอังกฤษเพราะว่าเป็นแหล่งน้ำมันอันเป็นยุทธปัจจัยสำคัญในการทำสงครามอย่างไรก็ตามอังกฤษเนี่ยสามารถรักษาแนวหลังของตนในอียิปต์ไว้ได้ในเวลาต่อมาในปี1942เมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยสามารถขับไล่เยอรมนีออกไปได้รวมถึงสามารถยกพลขึ้นบกที่ซิซิลีทางตอนใต้ของอิตาลีเป็นเหตุให้สามารถเปิดทางให้ฝ่ายสัมพันธมิตรบุกเข้ายุโรปและท้ายที่สุดอิตาลีต้องยอมแพ้ข้อที่ 1.5 สถานการณ์สงครามในแปซิฟิกในแนวรบด้านแปซิฟิกเนี่ยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญผู้ก่อให้เกิดสงครามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายอำนาจในทะเลตะวันออกโดยการรุกรานจีนเมื่อปี1937รุกรานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี1941รวมไปถึงการส่งกองทัพเข้าโจมตีฐานทัพเรือเพิร์ลฮาร์เบอร์ของสหรัฐโดยไม่ประกาศสงครามกันก่อนในปี1941เป็นแรงผลักดันให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้าร่วมสงครามในขณะนั้นกับฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยเต็มตัวนะครับการเข้าร่วมสงครามของสหรัฐอเมริกาในครั้งนั้นเองนะครับได้กลายเป็นปัจจัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพในการทำสงครามไปพอท้ายที่สุดกำลังรบของอเมริกาเองจะกลายเป็นตัวแปรที่ทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรมีชัยชนะในระยะเวลาต่อมาข้อ2สถานการณ์ก่อนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ระหว่างปีค.ศ. 1943ถึง1945ระหว่างปี1942ถึง1943ฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยเริ่มได้เปรียบฝ่ายอักษะนะครับฝ่ายสัมพันธมิตรรุกคืบเข้าครอบครองอิตาลีจนอิตาลีได้ผู้นำใหม่และขอสงบศึกต่อมาสัมพันธมิตรนำโดยสหรัฐอเมริกาโจมตีเยอรมันจนต้องล่าถอยออกจากดินแดนฝรั่งเศสและสามารถบุกตีเข้าไปจนเบอร์ลินของเยอรมันได้ขณะเดียวกันโซเวียตก็ตีกระหน่ำเยอรมนีเข้ามาทางตะวันออกจนท้ายที่สุดฮิตเลอร์ต้องฆ่าตัวตายในปี1945และนำมาสู่การยอมจำนนโดยไม่มีเงื่อนไขของฝ่ายเยอรมนีทางฝั่งแปซิฟิกนะครับญี่ปุ่นยังคงทำสงครามต่อไปแม้ว่าเยอรมนีกับอิตาลีจะยอมแพ้แล้วก็ตามนะครับแม้ว่าจะถูกรุกกลับไปจนถึงแผ่นดินใหญ่ก็ตามนะครับญี่ปุ่นยังคงยืนหยัดที่จะทำสงครามต่อไปจนท้ายที่สุดสหรัฐอเมริกาต้องตัดสินใจ

ใช้ระเบิดที่ฮิโรชิมาและนางาซากิในปี1945ญี่ปุ่นจึงยอมยุติสงครามนะครับสงครามโลกครั้งที่2จึงยุติลงในวันที่2กันยายนปี1945ภายหลังจากที่ญี่ปุ่นยอมแพ้ต่อกองทัพสหรัฐ 2.3 การดำเนินการภายหลังยุติสงครามโลกครั้งที่2นะครับมีการทำสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตรและฝ่ายอักษะอย่างไรก็ตามฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยได้เรียนรู้แล้วว่าสนธิสัญญาแวร์ซายเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยได้นำมาสู่ความรุนแรงมากกว่าสันติภาพดังนั้นเนี่ยบทเรียนดังกล่าวนะครับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นแกนนำฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยจึงไม่ได้มุ่งลงโทษอย่างรุนแรงต่อชาติผู้แพ้สงครามนะครับอย่างไรก็ตามผลกระทบสำหรับผู้แพ้สงครามที่สำคัญก็คือกรณีของเยอรมันเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือเยอรมันตะวันตกซึ่งมีการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยส่วนฝ่ายตะวันออกปกครองด้วยรูปแบบคอมมิวนิสต์ภายใต้อิทธิพลของโซเวียตประการที่2ก็คือกรณีของญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกามีบทบาทดำเนินการเข้าควบคุมมีนายพลแม็กอาเธอร์เป็นผู้รับผิดชอบหลักนะครับได้เข้าไปวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยฟื้นฟูเศรษฐกิจและจำกัดการมีกองทัพของญี่ปุ่นจนกระทั่งปี1952ญี่ปุ่นจึงได้รับการคืนสิทธิการปกครองตนเองจากสหรัฐอเมริกาส่วนกรณีของอิตาลีนะครับต้องเสียดินแดนที่ยึดคืนมาจากแอฟริกาทั้งหมดรวมไปถึงจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามด้วยและถูกจำกัดกำลังทหารประการที่2ก็คือการเพิ่มขึ้นของบทบาทองค์กรสหประชาชาติในห้วงระหว่างสงครามนะครับฝ่ายสัมพันธมิตรเห็นความสำคัญของการมีองค์กรระดับโลกขึ้นมาอีกครั้งเพื่อยุติความขัดแย้งนะครับท้ายที่สุดเนี่ยนำมาสู่การลงนามในปฏิญญาสหประชาชาติเมื่อปีค.ศ. 1942เพื่อให้มีบทบาทสำคัญคือประการแรกระงับข้อพิพาทจำกัดวงและขอบเขตของสงครามลงไม่ให้กลายเป็นสงครามขนาดใหญ่อย่างเช่นที่เคยเป็นมาใช้กระบวนการเจรจารวมไปถึงให้สหประชาชาติมีกองกำลังของตนเองสำหรับการระงับความขัดแย้งประการที่2ให้ทั่วโลกให้ความร่วมมือในการลดกำลังอาวุธโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้อาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเป็นอาวุธที่มีความรุนแรงและข้อ3การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนานาชาติในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการให้ความช่วยเหลือทางการเงินการพัฒนาการศึกษาวัฒนธรรมและการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยตอนที่3เรื่องผลและผลกระทบจากสงครามโลกประกอบไปด้วยตอนที่1บทเรียนของมนุษยชาติจากสงครามโลกตอนที่2การนำระเบิดปรมาณูมาใช้ในสงครามโลกตอนที่3การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ข้อที่1นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับบทเรียนของมนุษยชาติจากสงครามโลกในครั้งนี้ได้ข้อที่2อธิบายเกี่ยวกับการนำระเบิดปรมาณูมาใช้ในสงครามโลกและความเสียหายที่เกิดขึ้นได้และข้อที่3อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆอันเป็นผลกระทบจากสงครามโลกได้ข้อที่1การสูญเสียของมนุษยชาติจากสงครามโลกครั้งที่1และ2นะครับก็คือว่าการสู้รบทั้งสงครามโลกครั้งที่1และ2เนี่ยนำมาสู่การสูญเสียชีวิตของทหารพลเรือนทั้งในแนวหน้าและแนวหลังจำนวนมหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับความเสียหายยิ่งมากขึ้นเพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางทหารและสมรภูมิการรบที่ขยายไปยังทวีปสำคัญนอกยุโรปด้วยที่สำคัญเลยก็คือลักษณะของสงครามเบ็ดเสร็จที่มุ่งระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในการทำสงครามยิ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลทั้งชีวิตงบประมาณและทรัพยากรต่างๆเรื่องที่ 3.2 การนำระเบิดปรมาณูมาใช้ในสงครามโลกในปี1938อัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงค้นพบทฤษฎีการแตกตัวของนิวเคลียร์นำมาสู่การสร้างระเบิดปรมาณูโดยกองทัพสหรัฐอเมริกาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเร่งการยุติสงครามโลกครั้งที่2โดยเร็วที่สุดเมื่อสัมพันธมิตรเรียกร้องให้ญี่ปุ่นยอมจำนนภายหลังจากที่เยอรมนีและอิตาลีเนี่ยถอนตัวออกจากสงครามแล้วแต่กองทัพญี่ปุ่นยังคงปฏิเสธและยืนการที่จะสู้รบต่อเหตุดังกล่าวนี้เองทำให้กองทัพสหรัฐตัดสินใจทิ้งระเบิดที่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิเนื่องจากเป็นเขตอุตสาหกรรมสำคัญของญี่ปุ่นการทิ้งระเบิดปรมาณูดังกล่าวนำมาซึ่งความสูญเสียจำนวนมากทั้งที่เสียชีวิตในทันทีและทุกทรมานจากกัมมันตภาพรังสีซึ่งมีความรุนแรงต่อผิวหนังและร่างกายของมนุษย์นอกจากนี้เท่าฐานของซากเมืองที่เกิดจากความร้อนยังก่อให้เกิดฝนดำเนื่องจากมีเท่าฐานปริมาณมากพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าของญี่ปุ่น
นอกจากนี้นะครับยังก่อให้เกิดเด็กกำพร้าจำนวนมากเนื่องจากสูญเสียครอบครัวจากการทิ้งระเบิดดังกล่าวความรุนแรงของระเบิดนิวเคลียร์ในครั้งนั้นนำมาสู่ความตระหนักของนานาชาติเกี่ยวกับความรุนแรงของระเบิดนิวเคลียร์และอำนาจทำลายล้างท้ายที่สุดเนี่ยได้นำไปสู่แนวคิดในการจำกัดการใช้อาวุธนิวเคลียร์และพัฒนาศักยภาพของนิวเคลียร์เนี่ยไปใช้เพื่อประโยชน์ด้านอื่นอาทิเช่นการเกษตรกรรมและการแพทย์ในเวลาต่อมาการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจและสังคมนะครับภายหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยได้ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านการเมืองการปกครองที่สำคัญของโลกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประการแรกในมิติด้านการเมืองการปกครองชาติมหาอำนาจยุโรปในขณะนั้นเนี่ยซึ่งเคยดำรงสถานะเป็นมหาอำนาจมาอย่างยาวนานหมดอิทธิพลลงเพราะว่าบอบช้ำจากสงครามเป็นอย่างมากนำมาสู่การก้าวขึ้นมามีอิทธิพลของมหาอำนาจใหม่ก็คือสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตนำไปสู่การเกิดขึ้นของบริบททางการเมืองที่สำคัญที่เรียกว่าสงครามเย็นหรือการต่อสู้กันทางอุดมการณ์ระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต์ประกอบกับการปกครองระบอบเผด็จการในเยอรมนีอิตาลีและญี่ปุ่นสิ้นสุดลงข้อที่2ในด้านเศรษฐกิจชาติมหาอำนาจที่เข้าร่วมสงครามเนี่ยต่างสูญเสียทรัพยากรไปเป็นจำนวนมหาศาลทั้งกำลังคนทุนทรัพยากรรวมไปถึงสิ่งปลูกสร้างต่างๆซึ่งเป็นปัจจัยที่บั่นทอนศักยภาพทางเศรษฐกิจของโลกในภาพรวมประการที่3นะครับด้านสังคมระหว่างสงครามเนี่ยผู้คนต่างทุกข์ทรมานเกิดการบาดเจ็บล้มตายเสียชีวิตและผลกระทบทางจิตใจในระยะยาวอย่างไรก็ตามความรุนแรงภายใต้สถานการณ์สงครามดังกล่าวเนี่ยได้ก่อให้เกิดวรรณกรรมสำคัญซึ่งมีเนื้อหาต่อต้านสงครามขึ้นก็คือสงครามและสันติภาพซึ่งเป็นบทประพันธ์ที่สำคัญของลีโอสตอลสตอยนะครับรวมไปถึงบันทึกของแอนแฟรงค์ในห้วงระหว่างสงครามโลกด้วยจะเห็นได้ว่าสงครามโลกทั้งสองครั้งนำมาซึ่งความสูญเสียต่อมนุษยชาติอย่างมากมายดังนั้นสงครามทั้งสองครั้งจึงกลายเป็นบทเรียนสำคัญให้ชาติต่างๆของโลกเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพิ่มมากขึ้นในระยะเวลาต่อมา

0: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านวันนี้พบกับการบรรยายในชุดวิชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนโดยผมวิสรุตวงศ์สวงนะครับสำหรับเนื้อหาในหน่วยนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวของพวกเราทุกคนก็คือเนื้อหาว่าด้วยเรื่องราชอาณาจักรไทยนะครับในประชาคมอาเซียนหรือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับประเทศไทยหรือว่าราชอาณาจักรไทยเนี่ยมีความสำคัญอย่างน้อยในแง่ประการแรกก็คือมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานประการที่2มีขนาดทางภูมิศาสตร์ใหญ่เป็นอันดับ3ของภูมิภาคและประการที่3ก็คือมีฐานะอยู่กึ่งกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พอดีซึ่งถือว่าเป็นทำเลที่ตั้งที่สำคัญมากทั้งในเชิงเศรษฐกิจและก็ภูมิศาสตร์นะครับสำหรับเนื้อหาในส่วนแรกนะครับตอนที่1นะครับก็จะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานทางภูมิศาสตร์และทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศไทยนะครับประการแรกนะครับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเนี่ยตั้งอยู่ใกล้จุดศูนย์สูตรบริเวณตอนใต้ของภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับด้วยลักษณะที่ตั้งดังกล่าวเนี่ยทำให้มีเขตแดนติดต่อทั้งทางบกทางทะเลนะครับรวมไปถึงมีลักษณะภาคพื้นแผ่นดินใหญ่และก็คาบสมุทรทำให้ลักษณะภูมิศาสตร์เนี่ยมีความหลากหลายนะครับปัจจัยเหล่านี้เองทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคและเงื่อนไขทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวนี้เองนะครับทำให้แต่ละภูมิภาคของไทยมีลักษณะทรั

ริเวณภาคใต้นะครับประการต่อมาก็คือลักษณะภูมิอากาศนะครับประเทศไทยอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบร้อนชื้นหรือภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนทำให้มีภูมิอากาศเนี่ยเฉลี่ยสูงมีความชื้นจากทะเลและปริมาณฝนเนี่ยค่อนข้างมากนะครับซึ่งโดยหลักๆอย่างที่เราทราบกันดีนะครับก็คือว่าประเทศไทยจะมีฤดูกาลหลักๆ3ฤดูก็คือฤดูร้อนในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมนะครับฤดูฝนในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมและฤดูหนาวในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับประการต่อมานะครับก็จะสัมพันธ์กับลักษณะทางภูมิศาสตร์อย่างที่ได้กล่าวไปก็คือจะเป็นลักษณะสภาพทรัพยากรทางธรรมชาตินะครับโดยภาพรวมแล้วประเทศไทยเนี่ยมีทรัพยากรทางธรรมชาติค่อนข้างอุดมสมบูรณ์แตกต่างหลากหลายกันไปในแต่ละภูมิภาคนะครับประการแรกทรัพยากรป่าไม้จะกระจายอยู่ตามแนวเทือกเขาชายแดนไทยพม่าบริเวณเขตจังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนตากกาญจนบุรีและก็บริเวณภาคใต้ของไทยเช่นแถบจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับส่วนทรัพยากรน้ำเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีทรัพยากรน้ำค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ทั้งแม่น้ำที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและลำคลองที่เกิดขึ้นจากการขุดลอกของมนุษย์นะครับประกอบกับมีพื้นที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ที่เกิดจากที่ราบลุ่มแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์นะครับรวมไปถึงทรัพยากรที่เกิดจากท้องทะเลด้วยนะครับประการต่อมาก็คือทรัพยากรดินนะครับทรัพยากรดินมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะทางภูมิประเทศดินในภาคเหนือมีลักษณะเป็นดินตื้นนะครับมีหินและกรวดปะปนอยู่มากดินในภาคกลางมีลักษณะเป็นดินเหนียวและดินเหนียวปนทรายแห้งนะครับส่วนในภาคใต้นะครับมีลักษณะดินเป็นดินปนทรายร่วนและดินตะกอนตามริมแม่น้ำส่วนดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยมีลักษณะเป็นดินปนทรายหรือว่าดินลูกรังนะครับนอกจากนี้นะครับบริเวณภาคใต้และภาคตะวันออกของไทยเนี่ยก็จะมีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นทรัพยากรมีค่าสำคัญนะครับโดยพ้องยิ่งเป็นแหล่งทำประมงน้ำทะเลนะครับและแหล่งธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งถือว่านำรายได้หลักเข้ามาสู่ประเทศด้วยขณะเดียวกันบริเวณพื้นที่ชายฝั่งเนี่ยนะครับยังเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งที่ทรงคุณค่าของประเทศด้วยนะครับนอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับทรัพยากรแร่และพลังงานนะครับประเทศไทยนะครับอย่างที่ได้กล่าวนะครับมีแร่เศรษฐกิจหลายชนิดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจอาทิเช่นดีบุกวุ้นแฟมตะกั่วนะครับนอกจากนี้ในท้องทะเลเนี่ยยังมีพลังงานปิโตรเลียมที่ขุดพบในอ่าวไทยและพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากพลังงานน้ำรวมถึงพลังงานถ่านหินด้วยซึ่งทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยจะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยตลอดมานะครับประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานมานับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับเริ่มตั้งแต่ยุคหินเก่าหินกลางและหินใหม่นะครับซึ่งในยุคดังกล่าวเนี่ยมีมนุษย์โบราณเนี่ยอาศัยอยู่ในดินแดนแถบประเทศไทยเนี่ยเนิ่นนานมาแล้วนะครับตัวอย่างที่สําคัญนะครับในยุคหินเก่าเนี่ยเราขุดค้นพบแหล่งโบราณคดีที่ณที่สําคัญก็คือบริเวณสถานีบ้านเก่าและสถานีวังโพจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนอกจากนี้ในช่วงยุคหินกลางเนี่ยนะครับและยุคหินใหม่เนี่ยก็ยังมีแหล่งโบราณคดีสําคัญที่มีชื่อเสียงเช่นแหล่งโบราณคดีศพคำจังหวัดเชียงรายนะครับแหล่งโบราณคดีถ้ำหลังโรงเรียนนะครับและแหล่งโบราณคดีถ้ำหมอเขียวจังหวัดกระบี่รวมไปถึงที่มีชื่อเสียงมากก็คือแหล่งโบราณคดีถ้ำผีแมนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับนอกจากนี้มนุษย์โบราณเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ยังพัฒนาวิถีชีวิตตัวเองเรื่อยมาจนกระทั่งก้าวเข้าสู่ยุคปลายหินใหม่จนถึงช่วงยุคโลหะนะครับก็จะมีการพบแหล่งโบราณคดีที่สำคัญเช่นแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีแหล่งโบราณคดีโนนนกทาจังหวัดขอนแก่นแหล่งโบราณคดีบ้านเก่าจังหวัดกาญจนบุรีนะครับรวมไปถึงแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาทจังหวัดนครราชสีมาเหล่านี้เป็นต้นซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงเห็นถึงว่าบริเวณพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยนะครับมีมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยอาศัยอยู่มาแล้วอย่างเนิ่นนานนั่นเองนะครับต่อมานะครับในช่วงสมัยประวัติศาสตร์นะครับก็จะเป็นช่วงที่มนุษย์เนี่ยเริ่มมีอักษรหรือว่าภาษาเขียนขึ้นใช้แล้วซึ่งก็จะเป็นรากฐานที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากในช่วงยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั่นเองนะครับสำหรับในตอนนี้เนี่ยเราก็จะรู้จักบ้านเมืองโบราณและอาการจารีตที่สำคัญนะครับในบริเวณประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงดังกล่าวเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญของพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะครับจากหลักฐานทางโบราณคดีและหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยก็ปรากฏว่ามีแว่นแคว้นบ้านเมืองโบราณเนี่ยกระจายทั่วไปในทุกภูมิภาคของไทยหลากหลายกันไปในแต่ละพื้นที่แล้วก็มีระดับความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยแตกต่างกันไปด้วยนะครับแว่นแคว้นบ้านเมืองโบราณที่สำคัญอาทิเช่นนะครับหรือว่าเมืองสุพรรณภูมิซึ่งมีที่ตั้งอยู่บริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีในปัจจุบันนะครับมีพัฒนาการต่อเนื่องจากชุมชนสมัยก่อน

รประวัติศาสตร์นะครับโดยเฉพาะยิ่งราวช่วง200ปีก่อนคริสตกาลเนี่ยนะครับโบราณอู่ทองเนี่ยได้รับอิทธิพลจากอินเดียหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมนะครับในเรื่องความเชื่อศาสนานะครับรวมไปถึงเมืองโบราณอู่ทองเนี่ยยังมีฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าเก่าแก่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะครับอีกแว่นแคว้นหนึ่งที่สำคัญก็คือแคว้นทวารวดีนะครับภายหลังเมื่อเมืองอู่ทองเนี่ยเริ่มเสื่อมอำนาจลงและกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นทวารวดีเนี่ยที่เจริญก้าวขึ้นมามีบทบาทแทนที่นะครับเราสันนิษฐานกันว่าศูนย์กลางของทวารวดีแรกเนี่ยน่าจะตั้งอยู่บริเวณเมืองอู่ทองนะครับซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยแคว้นทวารวดีนะครับเจริญสูงสุดในช่วงศตวรรษที่7ถึง9นะครับมีเมืองนครปฐมโบราณเป็นศูนย์กลางนะครับทวารวดีเนี่ยถือว่าเป็นอาณาจักรของชาวมอญซึ่งรับวัฒนธรรมอินเดียเข้ามาเป็นหลักนะครับโดยมีวัฒนธรรมเนี่ยผูกพันกับพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับหลักฐานที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีของแคว้นทวารวดีได้แก่ใบเสมาแล้วก็ธรรมจักรซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเผยแพร่พระพุทธศาสนานั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับยังปรากฏพัฒนาการของแว่นแคว้นบ้านเมืองสำคัญก็คือแคว้นละโวนะครับหรือบริเวณที่เป็นเมืองลพบุรีในปัจจุบันนะครับซึ่งเป็นรัฐที่รับอิทธิพลทั้งศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์รวมถึงรับอิทธิพลของขอมเข้ามาปรับใช้ในบ้านเมืองของตนนะครับโดยเฉพาะยิ่งการรับวัฒนธรรมพุทธศาสนาจากบริเวณเมืองทางตอนใต้และรับวัฒนธรรมพราหมณ์จากพวกขอมนะครับที่สำคัญเลยเนี่ยนะครับละโวเนี่ยได้รับการยอมรับว่าเป็นแว่นแคว้นบ้านเมืองโบราณที่เป็นศูนย์กลางอารยธรรมของบริเวณพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยนะครับต่อมานะครับจะเป็นอาณาจักรสำคัญของคนไทยนะครับก็คืออาณาจักรสุโขทัยนะครับสุโขทัยเนี่ยก่อตั้งขึ้นในราวปีคริสตศักราช1238โดยมีประถมกษัตริย์ก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์นะครับและที่เรารู้จักกันดีก็คือมีพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยเป็นหนึ่งในกษัตริย์องค์สำคัญนะครับสุโขทัยเนี่ยได้รับการยอมรับและสันนิษฐานกันว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาอักษรไทยที่จะกลายเป็นรากฐานภาษาไทยในปัจจุบันนี้นะครับมรดกที่สำคัญที่เป็นที่รู้จักกันดีของสุโขทัยนะครับก็คือความเชื่อว่าสุโขทัยเนี่ยเป็นจุดกำเนิดการปกครองแบบพ่อปกครองลูกนะครับเนื่องจากสุโขทัยเป็นแว่นแคว้นบ้านเมืองขนาดเล็กพระมหากษัตริย์เนี่ยทำหน้าที่เป็นเสมือนหนึ่งบิดาทำหน้าที่ปกครองบุตรก็คือประชาชนนะครับนอกจากนี้ในช่วงสมัยของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งเนี่ยสุโขทัยยังได้มีการนำระบอบธรรมราชาก็คือพระมหากษัตริย์ที่ทรงทศพิธราชธรรมเนี่ยมาปรับใช้ในการปกครองของตัวเองด้วยนะครับอย่างไรก็ตามอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยนะครับดำรงอยู่ได้ราว200ปีก่อนจะสิ้นสุดลงเนื่องจากถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาซึ่งจะกลายเป็นอาณาจักรสำคัญที่พัฒนาตัวเองขึ้นมาในห้วงหลังด้วยนะครับต่อมาเป็นอาณาจักรอยุธยานะครับได้รับการสถาปนาขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าอู่ทองในปีคริสต์ศักราช1350นะครับอยุธยาเนี่ยเป็นอาณาจักรที่เป็นศูนย์กลางของคนไทยเนี่ยยาวนานถึง417ปีด้วยกันก่อนที่จะล่มสลายลงเพราะถูกกองทัพพม่ารุกรานเมื่อปีคริสต์ศักราช1767ในรัชกาลสุดท้ายก็คือรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าเอกทัตนะครับในเชิงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับอยุธยาเนี่ยเกิดจากการรวมแคว้นโบราณสำคัญเข้าด้วยกันก็คือละโวและก็สุพรรณภูมิซึ่งเจริญมาก่อนหน้ามีที่ตั้งบนภูมิศาสตร์สำคัญก็คือมีลักษณะสันฐานเป็นเกาะขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยแม่น้ำสามสายก็คือเจ้าพระยาป่าสักลพบุรีนะครับมีฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าในภูมิภาคแล้วก็เป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติที่สำคัญนะครับที่สำคัญเลยอยุธยาเองเนี่ยยังครอบครองที่ราบทางการเกษตรกรรมขนาดใหญ่ทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งการเกษตรและก็การค้าแล้วก็มีความมั่นคงในเชิงที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับอยุธยาเองเนี่ยยังมีกฎระเบียบการปกครองที่ซับซ้อนขึ้นตามขนาดของอาณาจักรที่ขยายใหญ่ตัวมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งระบบจตุสโดครับซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานย่อยก็คือกรมเวียงกรมวังกรมคลังแล้วก็กรมนานะครับรวมไปถึงแนวคิดในการแบ่งแยกอำนาจการบริหารราชการแผ่นดินระหว่างสมุหกลาโหมที่ดูแลทหารกับสมุหนายกที่ดูแลพลเรือนนะครับนอกจากนี้อยุธยาเองเนี่ยยังเกิดแนวคิดเทวราชานะครับหรือว่าสมมุติเทพตามคติพราหมณ์ฮินดูซึ่งจะเป็นมรดกแนวคิดทางการเมืองที่ยังคงได้รับการสืบทอดในเวลาต่อมาด้วยนะครับอยุธยาเองเนี่ยยังมีรากฐานพระราชพิธีและก็กฎระเบียบต่างๆที่ตอกย้ำความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยอาทิเช่นงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือว่ากฎมณฑลบาทนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบการปกครองให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ในเวลาต่อมานะครับต่อมานะครับ
ภายหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาเนี่ยล่มสลายลงนะครับกรุงธนบุรีเนี่ยก็ได้รับการสถาปนาแล้วก็ฟื้นฟูขึ้นมาเป็นศูนย์กลางอาณาจักรของคนไทยอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามนะครับกรุงธนบุรีเนี่ยก็ดำรงฐานะเป็นศูนย์กลางอยู่เพียง15ปีเท่านั้นภายหลังนะครับเมื่อเกิดการจลาจลขึ้นในช่วงปลายกรุงธนบุรีเนี่ยรัชกาลที่1เนี่ยก็ปราบดาพิเศษแล้วก็สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยขึ้นเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศไทยนะครับสิ่งสำคัญนะครับของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับที่เราจะได้ศึกษาต่อไปนี้ก็คือว่าประการแรกนะครับในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นระหว่างรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3เนี่ยก็ยังเป็นสยามที่เป็นสังคมจารีตยึดถือแบบอย่างจากกรุงศรีอยุธยาทั้งการปกครองและธรรมเนียมราชสำนักนะครับถือว่าเป็นช่วงของการสร้างบ้านแปลงเมืองแล้วก็การฟื้นฟูอาณาจักรนะครับในช่วงดังกล่าวเนี่ยก็มีความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านเช่นพม่าลาวแล้วก็กัมพูชานะครับมีการฟื้นฟูงานด้านศิลปะและวรรณคดีรวมถึงวัฒนธรรมอย่างมากในช่วงรัชกาลที่2แล้วก็ในช่วงรัชกาลที่3เนี่ยการค้าขายกับประเทศจีนเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากนะครับประการต่อมานะครับก็คือในช่วงยุคที่2ก็คือรัตนโกสินทร์สมัยเปลี่ยนผ่านนะครับช่วงระหว่างรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่7นะครับบริบทของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปก็คือเกิดการเผชิญหน้ากับลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตกนะครับชนชั้นนำเนี่ยเกิดการแสวงหาความรู้เพื่อที่จะพัฒนาประเทศเนี่ยให้ทันสมัยนะครับเพื่อที่จะหลีกหนีภัยการล่าอาณานิคมของตะวันตกขณะเดียวกันผลของการปรับปรุงประเทศเนี่ยก็นำมาสู่การหลั่งไหลของอิทธิพลตะวันตกทั้งภาษาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และแนวคิดทางการเมืองนะครับนอกจากนี้นะฮะในช่วงรัชกาลที่4เนี่ยยังเกิดการทำสนธิสัญญาเบาริงซึ่งเป็นจุดกำเนิดการค้าเสรีกับอังกฤษในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยก่อให้เกิดการก่อตัวของระบอบทุนนิยมและเศรษฐกิจแบบเงินตราเริ่มแพร่หลายนะครับขั้นต่อมาในช่วงรัชกาลที่5เนี่ยมีการปรับปรุงประเทศตามอย่างตะวันตกหลายด้านทั้งการเมืองการปกครองวัฒนธรรมความเป็นอยู่ก่อให้เกิดกระบวนการที่เรียกว่า Westernization หรือกระบวนการนำพาประเทศไปสู่รูปแบบใหม่ตามอย่างตะวันตกนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นช่วงสมัยใหม่หรือช่วงร่วมสมัยนะครับนับตั้งแต่ห้วงรัชกาลที่7เป็นต้นมานะครับภายหลังเหตุการณ์ปฏิวัติการปกครองเมื่อปี1932โดยคณะราษฎรเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองนะครับเกิดระบอบรัฐธรรมนูญพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้กฎหมายนะครับแล้วก็เกิดความผันผวนทางการเมืองเรื่อยมานะครับห้วงเวลาเปลี่ยนผ่านสำคัญอย่างหนึ่งก็คือในห้วงสงครามโลกครั้งที่2เมื่อการเมืองโลกมีความผันผวนเนี่ยไทยได้เข้าร่วมโดยอยู่กับฝ่ายอักษะก็คือเข้าเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นนะครับอย่างไรก็ตามภายหลังสงครามเนี่ยนะครับด้วยความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นแกนนำของโลกในขณะนั้นเนี่ยทำให้ไทยเนี่ยไม่ต้องอยู่ในสถานะแพ้สงครามนะครับเนื่องจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องการใช้ไทยเนี่ยเป็นฐานในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ที่กำลังขยายตัวไปทั่วทุกภูมิภาคในขณะนั้นนะครับกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้ไทยเนี่ยนะครับได้รับอิทธิพลแนวคิดในการพัฒนาประเทศเนี่ยตามอย่างอเมริกานะครับแล้วก็ก่อให้เกิดแนวคิดทุนนิยมเสรีการขยายตัวของระบบอุตสาหกรรมแล้วก็การวางแผนการพัฒนาการเศรษฐกิจซึ่งจะมีอิทธิพลต่อไทยจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันในตอนที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องสังคมการเมืองการปกครองและก็เศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศไทยนะครับเรามาเริ่มในส่วนแรกก่อนนะครับก็คือประเด็นเรื่องมิติทางสังคมนะครับประการแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของชาติพันธุ์ในประเทศไทยนะครับคำว่าชาติพันธุ์เนี่ยก็หมายถึงกลุ่มคนที่มีลักษณะบางประการร่วมกันหรือว่าคล้ายคลึงกันนะครับเช่นมีบรรพบุรุษหรือว่ามีลักษณะทางกายภาพร่างกายเนี่ยคล้ายคลึงกันรวมถึงการใช้ภาษาแม่ประเพณีและมีวัฒนธรรมร่วมกันนะครับในประเทศไทยเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมีความหลากหลายกันไปในแต่ละภูมิภาคนะครับก็จะเป็นลักษณะความหลากหลายในเชิงเชื้อชาติอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยด้วยยกตัวอย่างเช่นนะครับกลุ่มบรรดาชาติพันธุ์ที่มีที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่สูงเช่นชาวกะเหรี่ยงม้งหรือว่าชาวขมุรั้วอาขาต่างๆเหล่านี้นะครับหรือว่าชาวไทยในพื้นที่ราบเช่นชาวไทยเชื้อสายมอญไทยลื้อไทยทรงดำนะครับในขณะที่บริเวณภาคใต้ของไทยเนี่ยที่ตั้งถิ่นฐานในทะเลเนี่ยก็เช่นชาวมอแกนหรือว่าชาวอุลักละโวยนะครับส่วนบรรดาชาวที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในป่าเช่นชาวมาราบรีนะครับหรือว่าชนตองเหลืองกับพวกชนเผ่าซาไกต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็เห็นได้ว่าในเชิงชาติพันธุ์เนี่ยเราก็มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและชาติพันธุ์เนี่ยกระจายกันไปในแต่ละพื้นที่นั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับในเชิงความเป็นมาแล้วเนี่ยชาติพันธุ์ในประเทศไทยเนี่ยนะฮะก็จะสัมพันธ์กับการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ที่สัมพันธ์กับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของแต่ละพื้นที่ด้วย
ะครับก็จะมีพี่น้องชาติพันธุ์เนี่ยที่ตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่เดิมเนิ่นนานแล้วเหล่านี้เป็นต้นกับประการที่2ก็คือบรรดาพี่น้องชาติพันธุ์นะครับที่ถูกกวาดต้อนจากการทําสงครามในช่วงต่างๆนะครับเช่นในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์เป็นต้นมาเนี่ยไทยทําสงครามกับเพื่อนบ้านในห่วงต่างๆเนี่ยเมื่อเกิดศึกสงครามเสร็จแล้วก็มีการกวาดต้อนกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้เนี่ยให้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณพื้นที่ต่างๆนะครับก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยหลากหลายด้วยนะครับประการที่2ก็คือการอพยพโยกย้ายหนีโรคระบาดภัยสงครามหรือว่าแสวงหาความอุดมสมบูรณ์เหล่านี้ก็เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในประเทศไทยด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับผลของการที่ประเทศไทยเนี่ยมีความหลากหลายในเชิงเชื้อชาติและชาติพันธุ์ก็คือทำให้สังคมไทยเนี่ยมีลักษณะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมก็คือมีวิถีชีวิตความเชื่อประเพณีต่างๆเนี่ยแตกต่างหลากหลายกันนอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการผสมผสานกลมกลืนระหว่างกันไว้ด้วยนะครับและขณะเดียวกันก็จะมีบรรดาพี่น้องชาติพันธุ์บางกลุ่มที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ของกลุ่มไว้อย่างเหนียวแน่นก่อให้เกิดอัตลักษณ์ในเชิงเชื้อชาติขึ้นมาด้วยนะครับประการที่2นะครับเป็นเรื่องโครงสร้างของสังคมไทยนะครับสังคมไทยเนี่ยมีโครงสร้างกว้างๆใน2ระดับได้แก่ระดับรัฐและก็ระดับครัวเรือนนะครับสําหรับโครงสร้างระดับรัฐเนี่ยนะครับก็จะเป็นการจัดช่วงชั้นนะครับซึ่งสืบทอดแนวคิดมานับตั้งแต่ในสมัยจารีตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากระบบศักดินาที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยได้ทรงวางรากฐานไว้แล้วก็กลายเป็นรูปแบบการปกครองที่มีอิทธิพลมาจนถึงช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ในช่วงรัชกาลที่5นะครับระบบศักดินาเนี่ยแบ่งคนออกเป็น2ช่วงชั้นหลักๆด้วยกันก็คือผู้ปกครองก็คือพระมหากษัตริย์เจ้านายเชื้อพระวงศ์ขุนนางข้าราชการนะครับกับบรรดาผู้ถูกปกครองก็คือไพร่แล้วก็พลเมืองทั่วไปนะครับซึ่งถูกปกครองนะครับแล้วก็เป็นลักษณะการจัดลำดับชั้นทางสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงมีที่สูงที่ต่ำแล้วก็มีผู้ใหญ่กับผู้น้อยนะครับอย่างไรก็ตามในภายหลังเนี่ยนะครับเมื่อมีการปฏิรูปการปกครองในช่วงสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะครับและมีการยกเลิกระบบไพร่ทาสลงไปเนี่ยก็เปลี่ยนให้ผู้คนเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นพลเมืองนะครับก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างสังคมไทยที่สำคัญอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างสังคมในระดับครัวเรือนนะครับลักษณะของครัวเรือนในประเทศไทยเนี่ยจำแนกได้เป็นครัวเรือนในชนบทนะครับซึ่งจะเป็นครัวเรือนส่วนใหญ่ในประเทศไทยที่ผ่านมานะครับก็คือจะอยู่ในสังคมการเกษตรกรรมมีครอบครัวขยายขนาดใหญ่นะครับใน1ครอบครัวเนี่ยมีหลายคนหลายรุ่นอาศัยอยู่ร่วมกันนะครับทั้งนี้เนื่องจากเป็นความเชื่อเกี่ยวกับจารีตประเพณีแบบดั้งเดิมและความจําเป็นที่จะต้องมีแรงงานในสังคมการเกษตรกรรมนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยที่ผ่านมาเนี่ยครัวเรือนแบบขยายเนี่ยก็จะเริ่มลดน้อยถอยลงไปนะครับมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงเป็นครัวเรือนในเมืองก็คือเมื่อเข้าสู่สังคมสมัยใหม่เนี่ยเมืองต่างๆเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจนะครับอิทธิพลของความเป็นสังคมเกษตรกรรมลดน้อยถอยลงนะครับประกอบกับการรับอิทธิพลวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบโลกสมัยใหม่เนี่ยทำให้ลักษณะครอบครัวขยายเนี่ยกลายเป็นครอบครัวที่มีขนาดเล็กลงนะครับมีเจเนเรชันหรือว่ารุ่นของคนที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยน้อยลงนะครับเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็มีสมาชิกในครัวเรือนเนี่ยลดลงนะครับประเด็นที่3เป็นเรื่องเพศและความเท่าเทียมนะครับในสังคมสมัยจารีตนะครับอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็มักจะยกย่องกันว่าเพศชายเนี่ยมีสถานะสูงส่งกว่าเพศหญิงทั้งในเชิงความเชื่อวัฒนธรรมต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อสังคมไทยเข้าสู่สังคมสมัยใหม่นะครับชนชั้นนำสยามเนี่ยได้รับวัฒนธรรมแบบตะวันตกเข้ามาทำให้เกิดแนวคิดการให้ความเท่าเทียมกันระหว่างเพศเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างในอดีตที่ผ่านมานะครับมีการออกกฎหมายการห้ามมิให้พ่อแม่บังคับให้ลูกต้องแต่งงานหรือว่าคลุมถุงชนนะครับนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งโรงเรียนสำหรับสตรีนะครับคั้นในเวลาต่อมาเนี่ยเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตยนะครับก็ได้มีการระบุไว้ในรัฐธรรมนูญว่าบุคคลเนี่ยต้องมีความเท่าเทียมกันทั้งชายและหญิงนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นได้ว่าผู้หญิงในสังคมไทยเนี่ยนะครับสามารถประกอบอาชีพที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ก้าวเข้าสู่ตำแหน่งระดับสูงทั้งในงานของภาครัฐและเอกชนเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้ผู้หญิงเองยังมีบทบาททางสังคมเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับยกเว้นบทบาททางการเมืองของผู้หญิงเนี่ยที่ยังคงเมื่อเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนแล้วเนี่ยผู้หญิงยังมีสัดส่วนในพื้นที่การเมืองเนี่ยน้อยกว่าผู้ชายอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มว่าสถานการณ์บทบาทของผู้หญิงเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นพอสมควรนะครับประการต่อมานะครับ
เป็นเรื่องการเมืองการปกครองนะครับการเมืองการปกครองของไทยเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2ยุคหลักๆในนี้ด้วยกันนะครับก็คือประการแรกเป็นการปกครองสมัยจารีตของไทยนะครับจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่เราพึงรู้ก็คือในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยทรงวางรากฐานการปกครองครั้งสำคัญนะครับโดยทรงกำหนดให้พระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางของการปกครองมีอำนาจสูงสุดในราชอาณาจักรโดยมีตำแหน่งอัครมหาเสนาบดี2ตำแหน่งก็คือสมุหนายกทำหน้าที่บังคับบัญชาฝ่ายพลเรือนทั่วไปและสมุหพระกลาโหมบังคับฝ่ายทหารทั่วไปเพื่อให้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยขานอำนาจซึ่งกันและกันนะครับโดยการบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลางเนี่ยแบ่งออกเป็น4หน่วยงานนะครับที่เรียกว่าจตุสดมก็คือกรมท่านะครับดูแลการค้าขายการเงินนะครับกรมเวียงนะครับหรือกรมเมืองนะครับทำหน้าที่ดูแลรักษาความสงบกรมวังนะครับทำหน้าที่ดูแลงานพระราชพิธีนะครับและกรมนานะครับทำหน้าที่ดูแลทางด้านการเก็บภาษีการทำนาของราษฎรต่างๆนะครับในส่วนการปกครองอาณาเขตเนี่ยแบ่งออกเป็นว่าเมืองชั้นในชั้นนอกและก็เมืองประเทศสระนะครับและรูปแบบดังกล่าวที่พระบรมไตรโลกนาถทรงวางไว้เนี่ยก็ยังเป็นรูปแบบที่ได้รับการสืบทอดใช้เรื่อยมาจนกระทั่งถึงในสมัยรัชกาลที่5นะครับในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับเมื่อถึงรัชกาลที่5เนี่ยนะการปกครองในรูปแบบดังกล่าวเนี่ยไม่ตอบสนองต่อบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับประกอบกับรัชกาลที่5เนี่ยเห็นว่าควรปรับปรุงการปกครองให้ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นก็มีการจัดตั้งกระทรวงนะครับขึ้นมาทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานในส่วนต่างๆที่ขยายเพิ่มมากขึ้นตามภาระงานแล้วก็บริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับนั้นคันในเวลาต่อมานะครับหลังการปฏิวัติสยามปี1932เป็นต้นมาเนี่ยนะครับก็ก่อให้เกิดการปกครองรูปแบบใหม่ในระบบประชาธิปไตยขึ้นมีการแบ่งอำนาจทางการเมืองออกเป็น3ส่วนขานอำนาจและเป็นอิสระจากกันและกันก็คืออำนาจฝ่ายนิติบัญญัตินะครับอำนาจฝ่ายบริหารและก็อำนาจตุลาการนะครับโดยพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่ปกครองประเทศอีกต่อไปแต่ว่าอยู่ในฐานะที่เป็นองค์พระประมุขแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นชาติไทยนะครับมีนายกรัฐมนตรีเนี่ยดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะฝ่ายบริหารนะครับรับผิดชอบการบริหารประเทศทั้งหมดนะครับนอกจากนี้นะครับประการที่3ก็คือในมิติทางเรื่องเศรษฐกิจนะครับรากฐานแต่เดิมของสังคมไทยเนี่ยก็จะเป็นภาคเศรษฐกิจที่พึ่งพาการเกษตรกรรมเป็นหลักนะครับซึ่งถือว่าเป็นภาคการผลิตหลักของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกข้าวเพื่อยังชีพนะครับในปัจจุบันเนี่ยข้าวก็ถือว่าเป็นสินค้าส่งออกหลักที่สําคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็ได้รับการพัฒนาขึ้นในช่วงนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมในสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามทั้งนี้มีจุดประสงค์ก็คือเพื่อเร่งการผลิตทดแทนการนําเข้าจากต่างชาตินั่นเองนะครับคันในเวลาต่อมาในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยได้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับสหรัฐอเมริกาขึ้นในบริบทสงครามเย็นนะครับทําภาคอุตสาหกรรมของไทยเนี่ยเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็นำมาสู่การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ตลาดแรงงานมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับภาคบริการเองก็มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมากเพราะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจการท่องเที่ยวซึ่งเริ่มมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นนับตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานกองกำลังเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์ทำให้เกิดเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเช่นพัทยาและภูเก็ตซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยนะครับก็จะได้กลายเป็นที่รู้จักในประชาคมโลกมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นแหล่งดึงดูดการท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยด้วย

โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาศาสตร์

0: าสตร์สนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047718

หน่วยที่12ทัศนศิลป์ไทยนะครับจะแบ่งเนื้อหาหลักๆนะครับเป็น3ส่วนก็คือส่วนที่ว่าด้วยเรื่องสถาปัตยกรรมไทยนะครับส่วนที่ว่าด้วยเรื่องของประติมากรรมไทยแล้วก็ส่วนที่ว่าด้วยเรื่องของจิตรกรรมไทยนะฮะจริงๆแล้วในส่วนของทัศนศิลป์เนี่ยยังมีรายละเอียดนอกเหนือจากนี้อีกนะครับเพียงแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยเราจะพูดถึงทัศนศิลป์3ประเภทนี้เป็นหลักนะครับคราวนี้เราลองมาดูประเภทแรกที่จะกล่าวถึงเลยก็คือเรื่องสถาปัตยกรรมนะครับสถาปัตยกรรมก็คือสิ่งก่อสร้างนะครับที่คงทนนะครับคราวนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าสถาปัตยกรรมเนี่ยคือสิ่งก่อสร้างเราต้องมารู้ก่อนว่าอะไรล่ะที่เป็นปัจจัยในการตั้งถิ่นฐานและการสร้างชุมชนนะครับตัวสถาปัตยกรรมเนี่ยเราอาจจะแบ่งได้เป็นสถาปัตยกรรมที่ใช้ประโยชน์เป็นหลักก็คืออย่างเช่นบ้านนะหรือสถาปัตยกรรมที่เอาไว้ชมนะสิ่งก่อสร้างหลายประเภทที่เอาไว้ชมนะครับชมความงามนะหรือสถาปัตยกรรมที่เอาไว้ตอบสนองความเชื่อทางศาสนานะครับสิ่งเหล่านี้จะเรียกว่าศาสนสถานนะครับซึ่งปัจจัยกำหนดในการตั้งถิ่นฐานและก็การสร้างสถาปัตยกรรมเนี่ยนะมีหลักๆอยู่หลายปัจจัยนะครับสิ่งแรกเลยก็คืออย่างเช่นถ้าเราจะสร้างบ้านเนี่ยแน่นอนเราต้องสร้างที่มั่นคงเราคงไม่ไปสร้างอยู่บนชะง่อนผานะฮะที่มันแล้วถ้าทางลมมาจะพาบ้านไปด้วยนะครับคราวนี้บ้านบนที่ลาดเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะไม่ทำชันกว้างนะครับที่ลาดชันเนี่ยนะครับซึ่งผิดกับบ้านที่อยู่ในที่ลุ่มซึ่งแน่นอนที่ลุ่มน้ำจะท่วมก็จะต้องทำใต้ถุนสูงนะเราจะเห็นได้ว่าบ้านของคนไทยในภาคกลางเนี่ยเป็นบ้านยกพื้นสูงทั้งเนี่ยทั้งนั้นนั่นเป็นหลักฐานหนึ่งว่าเราอยู่กับน้ำท่วมเนี่ยมาตั้งแต่อดีตนะครับการที่เราอยู่กับน้ำท่วมเนี่ยเนื่องมาจาก

0: อะไรครับเพราะว่าเราใช้ประโยชน์จากที่ดินในการปลูกข้าวนะข้าวในเมืองไทยปลูกแล้วต้องใช้น้ำมากไม่เช่นนั้นจะไม่โตหรือว่าพูดง่ายๆคือให้ผลผลิตที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าบ้านของคนไทยก็ต้องตอบสนองกับความเป็นอยู่แล้วก็หรือถิ่นฐานนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะคนไทยปรับตัวเก่งบ้านในเมืองเนี่ยพื้นที่จำกัดมากความจำกัดนั้นไม่ได้แปลว่าเราไม่มีพื้นที่แต่ความจำกัดในแง่ที่ว่าพื้นที่มีราคาสูงนะครับเพราะฉะนั้นบ้านหรือสถาปัตยกรรมที่เอาไว้อยู่อาศัยของคนในเมืองเนี่ยโดยมากมักจะเป็นสร้างขึ้นที่สูงนะครับ
1: เป็นคอนโดอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่เป็นคอนโดหรือไม่ก็จะเป็นอาคารพาณิชย
1: ์
0: นะครับก็คือใช้พื้นที่น้อยแต่ใช้พื้นที่สูงให้เกิดประโยชน์นะครับซึ่งเราลองมาดูว่าอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเรื่องของถิ่นฐานเนี่ยเป็นตัวกำหนดสถาปัตยกรรมนะอันนี้ครับเป็นเรือนแพนะครับแน่นอนเรือนแพเวลาน้ำขึ้นมาก
1: ๆมันก็ลอยไป
0: มันก็ต้องลอยพอเวลาน้ำหน้าน้ำหน้าแล้งน้ำน้อยนะครับเรือนนี้ก็ลอยลงต่ำนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นพูดง่ายๆว่าตัวสถาปัตยกรรมเนี่ยการเลือกทำเลของคนไทยเนี่ยเป็นภูมิปัญญาอย่างหน
1: ึ่
0: งนะครับเราไม่แน่ใจว่าบ้านของอาจารย์แพทกับอาจารย์เจษดาเนี่ยมันสะท้อนการเลือกทำเลไหมในอดีตเนี่ยนักศึกษาอาจจะลองคิดว่าทำเลที่ดีเนี่ยคือต้องติดแม่น้ำ จะแพงเลย บ้านข้าบดีสมัยก่อนเนี่ยติดแม่น้ำ แต่ตอนนี้นี่
1: ต้องติดถนนแล้ว
0: เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นทำเลเนี่ยมีผลต่อในการสร้างบ้านหรือพูดง่ายๆสถาปัตยกรรมที่เราเอาไว้อยู่อาศัยเนี่ยตัวทำเลเป็นปัจจัยในการกำหนดเลยคงไม่มีใครที่อยากได้บ้านที่โอ้เดี๋ยวจะไปเลือกบ้านที่เดินทางลำบากที่สุดในชุมชนเลยนะครับไม่มีนะครับหรือเราจะเลือกบ้านที่ติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกยากไม่มีนะครับเพราะฉะนั้น
1: ตัวกลัวโจรด้วยนะอาจารย์บางคนสมัยนี้เวลาเลือกก็ถ้าไปอยู่โดดๆคนเดียวกลัวแบบโดนมาฆ่ากลางดึกอะไรอย่างเงี้ยอีก
0: เพราะฉะนั้นทำเลเนี่ยแหละครับเป็นปัจจัยในการกำหนดนะครับตัวสถาปัตยกรรมที่เราเรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบบ้านน
1: ะครับ
0: อันนี้เป็นอีกตัวอย่างนึงที่ภาพเห็นไหมครับกะทำเลเนื่องจากติดถนนค้าขายได้ก็ผมได้แจ้งไปแล้วว่ามีราคาสูงมากเพราะฉะนั้นทำอย่างไรล่ะจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์นะครับเราจะพบสถาปัตยกรรมแบบนี้ในเขตชุมชนในเขตเมืองจำนวนมากรวมทั้งคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวทำเลเป็นปัจจัยในการกำหนดเพราะทุกคนอยากจะอยู่ใกล้ที่เดินทางสะดวกเมื่อพื้นที่มีจำกัดใช่ไหมการก็ต้องสร้างใช้ประโยชน์จากที่สูงเป็นหลักนะครับเดี๋ยวนี้ที่อาจารย์แพทพูดอะครับต้องบ้านของคนในเมืองต้องติดรถไฟฟ้า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็จะมีราคาสูงตามไปด้วยนะครับคราวนี้ตัวตินิยมเนี่ยเมื่อสักครู่ผมได้อธิบายไปบ้างแล้วก็คือเรื่องที่ตั้งเห็นไหมครับสมัยก่อนเนี่ยต้องใกล้แหล่งน้ำเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีครับคนโดยเฉพาะคนในเมืองนี่กลัวน้ำมากนะครับกลัวน้ำท่วมมากนะครับแต่คนในชนบทหรือคนในอดีตไม่ได้กลัวน้ำนะครับเพราะบ้านเขาสร้างมารับกับน้ำท่วมแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการเดินทางใช้เรือยิ่งน้ำท่วมยิ่งเดินทางสะดวกนะครับคราวนี้นอกจากเรื่องที่ตั้งแล้ววัสดุก็มีผลนะครับบ้านในอดีตที่เราจะใช้ไม้เป็นวัสดุหลักเนี่ยไม้นั้นต้องเป็นไม้มงคลไม้เนื้อแข็งนะครับไม่ใช่สร้างไป3เดือน6เดือนปลวกเข้ามากินแล้วพังทลายทั้งหลังนะครับหรือเลิกยามก็มีส่วนกำหนดนะครับในการลงเสาเอกก็ดีนะครับตามความคติความเชื่อซึ่งต่อจากอาจารย์แพทย์บรรยายเมื่อสักครู่เนี่ยคนไทยมักไม่ค่อยเลิกยามในการลงทำการมงคลเป็นเดือนขี้เดือน3เดือน5เนี่ยไม่ค่อยนะครับเพราะฉะนั้นเลิกยามเป็นตัวกำหนดหลายอย่างครับเวลาจะบวชเวลาจะศึก
1: ทุกอย่าง
0: เห็นไหมไม่ใช่เพียงแต่สถาปัตยกรร
1: ม
0: นะครับนอกจากนี้ขนาดสัดส่วนก็มีผลครับนะฮะแน่นอนเป็นขุนน้ำขุนนางชั้นผู้ใหญ่มาสร้างบ้านหลังเล็กไม่ได้
2: ครับ
0: ซึ่งตอนนี้คตินิยมตรงนี้เนี่ยเริ่มคลี่คลายเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับ ราะว่าคนในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ต้องการ

0: ที่อยู่อาศัยหลังใหญ่มากแต่ต้องการที่เดินทางสะดวกนะครับแล้วก็ดูแลง่ายนะฮะคราวนี้นอกจากนี้เนี่ยตัวสถาปัตยกรรมไทยเมื่อสักครู่ที่ผมพูดไปเนี่ยเป็นแบบสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมนะฮะคราวนี้เราเกิดสถาปัตยกรรมร่วมสมัยขึ้นร่วมสมัยก็แปลว่าเรารับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมจากภายนอกมาเริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่4นะครับอันนี้เป็นจุดตัดนะครับแปลว่าสถาปัตยกรรมของเราจะเริ่มสร้างโดยก่อปูนนะครับขึ้นมาแล้วนะครับคราวนี้ถ้าเราดูถึงพัฒนาการอีกในสมัยรัชกาลที่5ก็จะมีสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกมากขึ้นและสถาปัตยกรรมแบบนี้จะเริ่มขยายตัวไปสู่ภูมิภาคนะครับนักศึกษาลองไปศึกษารายละเอียดพัฒนาการของสถาปัตยกรรมเหล่านี้ดูก่อนที่เราจะมาถึงสถาปัตยกรรมในปัจจุบันเนี่ยเรามีพัฒนาการเรื่อยมานะครับพัฒนาการเหล่านี้เริ่มขึ้นมาจากการติดต่อจากชาติตะวันตกนั่นแหละครับรวมทั้งความรู้ที่ได้จากการไปศึกษาการก่อสร้างทางวิศวกรร
1: ม
0: นะครับเหล่านี้แหละนำมาซึ่งตัวสถาปัตยกรรมสมัยใหม่นะครับคราวนี้เรายังมีสถาปัตยกรรมนักศึกษาอาจจะคุ้นเคยก็คือสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยที่เรียกว่าแบบหลังสมัยใหม
1: ่
0: นะครับ
1: อัน
0: น
1: ี
0: ้นะครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแบบ post modern นะครับอันนี้จะเป็นอาคารชัดเจนนะครับอาคารที่ก่ออิฐถือปูนนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ก่ออิฐละใช้ปูนสำเร็จที่ฉาบมาจากโรงงานเลยแต่ว่ามีการตกแต่งลวดลายใช้เช่นอาจจะใช้กระจกที่มีลวดลายนะครับหรือตัวตึกมีลวดลายร่วมสมัยอันนี้เป็นแบบที่เราเรียกว่าหลังสมัยใหม
1: ่
0: นะครับก่อนหน้านี้อาคารของเราอาจจะเรียบๆแต่ปัจจุบันนี้อาคารของเราเริ่มมีลวดลายนี่ลองดูภาพนี้ครับว่านี่คือเป็นหลังสมัยใหม่ละเพราะอะไร
1: เพราะเป็นเอเลี่ยนเลยอาจารย์
0: เพราะอาคารใช่เพราะอาคารจะสร้างขึ้นโดยใช้ความรู้ทางวิศวกรรมชั้นสูงเนื่องจากอะไรปกติเวลาเราสร้างสถาปัตยกรรมเนี่ยเราต้องบอกฐานต้องใหญ
1: ่
0: เพื่อให้
1: ม
0: ั่
1: นคง
0: ใช่ไหมแต่อันนี้กลับกันครับฐานสอบปลายป้านนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นลักษณะหนึ่งที่ให้เห็นว่าความนิยมของคนในสังคมเปลี่ยนไปนะครับจึงสร้างแบบนี้เพราะว่าเขาต้องการสร้างเอกลักษณ์กับหน่วยงานเขาเห็นแล้วรู้เลยว่าอาคารแบบเนี้ยเป็นอาคารของใครหน่วยงานไหนนะครับเป็นเอกลักษณ์ที่เขาต้องการแสดงความเป็นตัวตนออกมา
1: ค
0: ่ะคราวนี้เราลองมาดูนะครับบ้านเรือนของคนไทยแบบดั้งเดิมเนี่ยนะครับแบ่งเป็น2ประเภทนะครับอันนี้ขอพูดนักศึกษาอย่าเพิ่งคิดถึงบ้านในปัจจุบันนะครับย้อนไปนิดนึงนะฮะก่อนที่เราจะมีตึกอยู่เนี่ยนะครับเราสร้างบ้านเรือนเป็น2ประเภทประเภทแรกเราเรียกว่าเรือนเครื่องผูกนะครับชื่อบอกชัดเจนครับว่าสร้างโดยการผูกนะครับอาจจะใช้หวายและหญ้าเนี่ยมาผูกไม้เข้าด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อใช้วิธีการผูกเนาะอาจารย์มันก็ไม่ค่อย
1: ไม่มั่นคงไม่อยู่นาน
0: ใช่ส่วนใหญ่อันนี้เราจะสร้างเป็นอาคารเรือนชั่วคราวเช่นเรือนเฝ้านากระท่อมปลายนาพวกนี้ใช้เรือนเครื่องผูกแต่ถ้าเกิดจะอยู่อาศัยเป็นบ้านละเราจะใช้อีกประเภทหนึ่งคือเรือนเครื่องสับนะครับก็คือเป็นการบากเจาะสวมเดือยนะครับซึ่งทำให้บ้านประเภทนี้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะฮะในปัจจุบันก็ยังพอมีอยู่บ้างแต่ผมคิดว่าน้อยแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยบ้านของคนชนบทเนี่ยฐานรากก็เป็นปูนซะจะเป็นส่วนใหญ่ละนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นักศึกษาก็ทราบไว้ว่าก่อนที่เราจะมีปูนที่เป็นฐานที่มั่นคงเนี่ยเราเคยใช้แบบนี้มาก่อนนะครับหรือเรือนไทยในภูมิภาคต่างๆเนี่ยอย่างเช่นภาคเหนือผมจะยกตัวอย่างบางส่วนนะครับเช่นเรือนกาแลนะครับเรือนกาแลมีลักษณะเด่นคือเป็นหลังคาจั่วนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างภาพให้ดูนอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบของเรือนด้วยเช่นมีระเบียงที่เรียกว่าเติ๋นนะครับมีร้านน้ำมีเรือนข้าวนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดไม่เป็นไรนักศึกษาลองฟังให้คุ้นหูไปก่อนนะครับแล้วลองมาดูตัวอย่างภาพนะครับอันนี้เป็นเรือนกาแลลักษณะเด่นของเขานะครับเมื่อสักครู่ผมบอกก็คือเป็นเรือนหลังคาจั่วนะครับแล้วเขาก็จะมีไม้อยู่บนยอดจั่วนี่แหละครับเป็นวิธีสังเกตว่าอันนี้เป็นเรือนกาแลนะครับของภาคเหนือนะครับอันที่2คือเรือนทรงไทยหรือเรือนของภาคกลางนะครับอันนี้เป็นเรือนแบบประเภท

0: เอนีเลยทรงจั่วหลังคาจั่วเหมือนกันนะครับแต่ลักษณะเฉพาะเลยคือฝาปกลนะฝาหรือข้างฝาของฝาบ้านน่ะนะครับเป็นลายปกลซึ่งเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะครับนอกจากนี้ในเรือนทรงไทยเนี่ยอาจจะมีหอที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันเช่นหอนั่งนะครับหอนั่งเนี่ยชื่อบอกชัดเจนหอเอาไว้นั่งใช่เวลาเราดูละครย้อนยุคหรือละครพีเรียดก็จะมีคุณหญิงมานั่งมากินเช่นหมากนะมีเช่นหมากจะมีพาร์ทและนั่นแหละหอนั่งหอนั่งเนี่ยสะท้อนอะไรสะท้อนว่าในอดีตเนี่ยคนไทยอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่นะครับห้องของแต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่หลักคือเอาไว้นอนกลางวันจะอยู่ไหนล่ะก็นี่ไงหอนั่งนะครับก็
1: เป็นห้องนั่งเล่น
0: ตรงถ้าจะใช้คำสมัยใหม่คือห้องนั่งเล่นห้องรับแขกอรรถประโยชน์มีหลายอย่างนะครับนอกจากนี้หอนกหอไม้อะไรหอพระนะครับเห็นไหมสิ่งเหล่านี้เรายังคุ้นเคยอยู่หอพระทุกวันนี้เราไม่มีหอพระครับเรามีหิ้งพระหรือห้องพระแทนนะครับเรายังมีอยู่แต่มันคลี่คลายเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้เมื่อสักครู่ผมบอกว่าฝาปกลเนี่ยเป็นลักษณะนี้นะครับดูที่ภาพฝั่งขวาเห็นไหมฮะฝั่งซ้ายเป็นฝาสายบัวก็คือตรงๆมาฝั่งขวาจะมีลายขัดอันนี้เป็นลักษณะของเรือนไทยภาคกลางนะครับนักศึกษาลองจับตรงนี้ไว้แล้วลองไปดูถ้าเกิดเห็นฝาบ้านทรงบ้านแบบประเพณีของเราแล้วมีเป็นอย่างเงี้ยให้สันนิษฐานว่าเป็นสงสัยเป็นภาคกลางนะครับต่อไปเรือนภาคอีสานนะครับก็แบ่งเป็น2 อย่างคือเรือนแบบไทยโคราชจะคล้ายๆภาคกลางกับเรือนอีสานเองนะครับซึ่งยังแยกประเภทออกมาเป็นเรือนเกยเรือนแฝดเรือนโขงนะครับอันนี้ในเอกสารการสอนได้อธิบายไว้ละเอียดแล้วนะครับผมจะให้ดูภาพนะครับนักศึกษาดูภาพฝั่งซ้ายก็คือเรือนโขงกับฝั่งขวาคือเรือนแฝดลักษณะของเรือนโขงกับเรือนแฝดเหมือนกันมากๆนะครับส่วนที่ต่างกันคือนะฮะโครงสร้างของเรือนโขงฝั่งซ้ายเนี่ยเขาจะแยกกันเห็นไหมเรือนแฝดเขาจะสร้างอยู่บนฐานเดียวกันเลย หรือโครงสร้าง อยู่บนฐานเดียวกันนะครับเรือนแฝดก็มีเรือนสองหลังนะครับเสริมเรือนโครงให้นึกไว้ว่ามันคือเรือนแฝดแต่แยกฐานออกมานะครับชัดเจนว่าเป็นฐานอีกฐานหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเรือนอีสานจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยๆศึกษารายละเอียดไปนะครับคราวนี้เราลองมาดูต่อไปเรือนภาคใต้นะฮะก็คือเรือนภาคใต้ก็จะแบ่งเป็นเรือนภาคใต้ของชาวพุทธกับเรือนชาติเรือนของภาคใต้ของที่เป็นมุสลิมนะครับเรือนภาคใต้ของมุสลิมเนี่ยจะมีรายละเอียดพอสมควรนะครับอันนี้เรือนภาคใต้ของคนพุทธนะครับจะเหมือนภาคกลางครับเพียงแต่จะเตี้ยกว่าเห็นไหมฮะเสาบ้านเนี่ยจะไม่ยกสูงมาก
1: น้ำท่วม
0: ไม่มากนะครับเพราะว่าติดทะเลก็คงระบายเร็วหน่อยนะครับแล้วก็หลังจะไม่ใหญ่หลังจะเล็กกว่าที่หลังเล็กกว่าเพราะว่าลมคงแรงถ้าสร้างหลังใหญ่ก็ต้านลมสร้างหลังเล็กหน่อยก็จะได้
1: ไม่ต้าน
0: จะแข็งแรงขึ้นนะครับส่วนเรือนของไทยมุสลิมเนี่ยแบ่งเป็น3ประเภทซึ่งเป็นชื่อเฉพาะแต่มันแปลออกมาได้นะครับเรือนแบบแมและก็คือทรงจั่วรวงแบบลีมะปัญญาเรือนแบบบรานอคือมะนิลานะครับนักศึกษาลองอาจจะค้นหาจากอินเทอร์เน็ตว่าหน้าจั่วเนี่ยเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ดูรูปประกอบครับคราวนี้เมื่อเรารู้เรื่องบ้านละสถาปัตยกรรมที่ใช้อยู่อาศัยอีกประเภทนึงคือวังก็คือบ้านสำหรับเจ้านายนั่นแหละครับนะฮะคราวนี้ในวังเนี่ยเราแบ่งพื้นที่ออกมาเป็น3ส่วนในพระบรมมหาราชวังเนี่ยส่วนแรกเราเรียกว่าส่วนพระราชฐานชั้นนอกนะครับถ้านักศึกษาเคยไปพระบรมมหาราชวังหรือวัดพระแก้วนะครับก็จะมีส่วนพระราชฐานชั้นนอกเนี่ยสมัยก่อนสำนักงานของราชบัณฑิตยสภาก็อยู่ตรงนั้นนะครับพระราชฐานชั้นนอกเนี่ยเอาไว้ตั้งหน่วยงานสมัยก่อนก็ตั้งกรมวังกรมคลังกรมนานะครับต่างๆให้เป็นที่ทำงานนั่นแหละนะครับทำไมจึงต้องตั้งเพราะว่าเวลาติดต่อกับพระมหากษัตริย์สั่งการก็จะได้เดินทางไม่ไกลมากนะครับส่วนที่2คือส่วนพระราชฐานชั้นกลางอันนี้เอาไว้เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งเพื่อออกว่าราชการของพระมหากษัตริย์และก็ส่วนสุดท้ายก็คือส่วนพระราชฐานชั้นในเป็นเขตระโหฐานเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นส่วนที่พระมหากษัตริย์เอาไว้ ประทับไว้อยู่อาศัยนะครับคราวนี้ลักษณะการก่อสร้างของวังเนี่ยก็เดิมก็สร้างด้วยไม้เหมือนกันจนในสมัยพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยจึงเป็นเครื่องก่อนะครับเครื่องก่อเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเราสร้างอยู่ในสถาปัตยกรรมประเภททางศาสนา
2: ครับ
0: ถ้าเอาไว้อยู่ไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นวัง
1: ก็ใช้ไม้
0: จะใช้ไม้หมดพอหลังจากนั้นโอ้ก็รู้สึกว่าแหมเป็นวังก็น่าจะมั่นคงหน่อยก็มาเครื่องก่อหลังจากนั้นเราสร้างวังโดยเครื่องก่อมาโดยตลอดนะครับคราวนี้เราลองมาดูว่าพระราชวังของเราหรือวังของในสังคมไทยแบ่งออกมาเป็นแบบประเพณีแบบตะวันตกแบบจีนนะครับเดี๋ยวเราลองดูไปแบบประเพณีเนี่ยยังแยกออกมาเป็น3ประเภทก็คือหลังคาทรงปราสาทหรือทรงมณฑปซึ่งอันนี้เป็นชัดเจนว่าสถาปัตยกรรมวังเราได้รับอิทธิพลมาจากเพื่อนบ้านนะครับเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะครับหลังคาประเภทที่2คือหลังคาทรงจั่วแต่หลังคาประเภทนี้จะมีเครื่องประดับหรือมีการตกแต่งนะครับแล้วก็หลังคาทรงจั่วที่ไม่ได้มีการตกแต่งเรียกว่าหลังคาทรงจั่วแบบเครื่องประดับสามัญอันนี้เป็นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งเป็นหลังคาทรงปราสาทหรือทรงมณฑปเห็นไหมครับตัวยอดเนี่ยจะเป็นมณฑป
1: สวยมาก
0: นะครับอันนี้เป็นความงดงามวิจิตรนะครับพระราชวังก็ต้องสร้างขึ้นให้ตามฐานันดรให้สมยศศักดิ์ของผู้ที่ครองพระราชวังหรือเอาไว้รองรับพระราชกิจของพระมหากษัตริย์นะครับคราวนี้เราลองไปดูพระราชวังสถาปัตยกรรมวังแบบตะวันตกพอภายหลังเรารับอิทธิพลจากตะวันตกมาวังของเราก็สร้างตามแบบตะวันตกนะครับก็คือเป็นตึกนี่เห็นไหมครับรูปแบบจะเป็นชัดเจนเลยนะครับ
1: เป็นแบบตะวันตกเลย
0: ใช่ไหมอาจารย์แพทย์ถ้าเทียบกับเมื่อภาพเมื่อสักครู่นี้นะฮะจะเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าต่างกันละนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งคราวนี้อยากจะให้นักศึกษาดูอีกภาพนึงก็คือสถาปัตยกรรมที่เป็นแบบจีน
1: จีน
0: ฮะพระที่นั่งเวหาจำรูนแบบจีนเนี่ยเริ่มเข้ามาในสมัยรัชกาลที่2
1: ค่ะ
0: นะซึ่งตอนนั้นเรามีค้าขายแล้วนะครับเรามีค้าขายกับกันระหว่างไทยกับจีนนะครับแล้วก็คงเห็นว่าศิลปะแบบนี้สวยดีนะครับก็เอามาสร้างเป็นพระที่นั่งนะครับซึ่งไม่ต้องบอกเห็นภาพเราก็รู้ว่านี่จีนแน่นอนนะครับอันนี้คราวนี้เราลองมาดูอีกสถาปัตยกรรมหนึ่งคือวัด
1: นะครับ
0: เราบ้านละวังไปละเรามาต่อที่วัดนะครับวัดเนี่ยเราจะแบ่งพื้นที่ออกมาเป็น3ส่วนก็คือส่วนเขตพุทธวาสนะครับก็คือเอาที่ประดิษฐานปูชนียสถานปูชนีวัตถุนะครับหรือในส่วนที่2ก็จะเป็นเขตสังฆวาสก็คือเป็นที่อาศัยของพระสงฆ์กับพวกกุฏิถ้าใช้คำง่ายๆคือเป็นกุฏินั่นแหละนะครับแล้วส่วนที่3คือเขตว่างหรือเขตปลกสำหรับกิจในการปลีกวิเวกของพระสงฆ์นะครับตอนหลังก็คลี่คลายมาว่าเป็นส่วนที่ใช้ในการฌาปนกิจนะครับด้วยความที่เป็นส่วนของปลีกวิเวกก็จะเงียบๆสงบก็เลยตอนหลังก็ทำมันเป็นส่วนของการฌาปนกิจศพไปเลยด้วยนะครับคราวนี้อันนี้เป็นพระปรางนะครับซึ่งนักศึกษาต้องตอบไปได้ว่าตรงนี้ เห็นตรงนี้แล้วอยู่ในส่วนไหนของวัดนะครับอันนี้เป็นพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับซึ่งมีเอกลักษณ์ฝรั่งเวลามาเที่ยวเมืองไทยต้องไป
1: วัดน
0: ี้นะครับเพราะว่าเป็นถ่ายรูปปุ๊บเห็นปั๊บ รู้เลยนะครับคราวนี้ในรายละเอียดนี่อันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งอันนี
1: ้พระปฐมเจดีย์
0: นะครับเป็นเจดีย์จริงๆเจดีย์เนี่ยมีหลายทรงอันนี้เราเรียกว่าทรงระฆัง
1: ระฆังคว่ำ
0: นะครับเพราะว่ามันคือระฆังจริงๆนะครับอันนี้ต้องบอกว่าวัดเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมที่ตอบสนองความเชื่อทางศาสนานะครับสถาปัตยกรรมอื่นๆในวัดก็ยังมีเช่นหอไตรเอาไว้เก็บคัมภีร์ทางศาสนาหรือพระไตรปิฎกนะครับเมื่อสักครู่นี้ตอนบรรยายก็จะบอกว่าเนี่ยอาจารย์แพทย์บอกว่าศาสนาเนี่ยให้ความรู้ทางศิลปะวิทยาการนี่แหละครับเป็นตัวตอบว่าให้ความรู้ได้อย่างไรเพราะว่าในส่วนของศาสนสถานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัดเป็นปราสาทแบบพราหมณ์จะมีส่วนของอาคารที่ไว้เก็บคัมภีร
1: ์
0: ทางศาสนาทั้งสิ้นถ้าเป็นปราสาทแบบที่ศาสนาพราหมณ์เนี่ยจะมีบรรณาลัยชื่อตรงๆเลยครับ อาคารที่เอาไว้เก็บหนังสือถ้าแปลตามตัวก็บรรณาลัยก็คือเก็บคัมภีร์เก็บหนังสือทางศาส

0: าแหละเพราะฉะนั้นตัวศาสนาเป็นตัวศูนย์รวมของความรู้นะครับอันนี้เป็นหอไตรกลางน้ำนะฮะ
1: กันมดเหรอคะอาจารย์เขาแบบทำไมต้องไปสร้างก
0: ล
1: างน้ำ
0: เขาคงจะสร้างเพื่อให้เห็นถึงความประณีตในความสร้างสรรค์ของสถาปัตยกรรมนะครับเราลองมาดูเรื่องที่เรื่องต่อมาคือจิตรกรรมคงต้องไปเร็วหน่อยนะครับจิตรกรรมเนี่ยเป็นทัศนศิลป์ที่วาดบนพื้นผิววัสดุแล้วใช้ความงามของลวดลายเพื่อบอกเล่าเรื่องราวนะครับคราวนี้ตัวจิตรกรรมเนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นพฤติกรรมของมนุษย์อีกส่วนหนึ่งใช้เพื่อตอบสนองศาสนานะครับและตัวจิตรกรรมยังบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได
1: ้
0: นะครับคราวนี้บทบาทของจิตรกรรมก็คือประดับอาคารนะครับนอกจากนี้ยังสะท้อนภาพสังคมก็ได้นะครับแต่ตัวจิตรกรรมบทบาทหลักเขาคือเอาไว้เพื่อประดับตกแต่งนะครับไม่มีใครสร้างจิตรกรรมขึ้นมาแล้วบอกว่าฉันจะทำอันนี้เพื่อสร้างสรรค์ของเป็นฝีมือของจิตรกรหรือจะบอกจะสะท้อนสังคมอันนั้นเป็นผลพวงของการสร้างสรรค์ภาพเท่านั้นเองนะครับคราวนี้จิตรกรรมไทยเราก็จะแบ่งเป็นจิตรกรรมไทยแบบประเพณีจิตรกรรมไทยร่วมสมัยเหมือนกันแบบประเพณีก็ง่ายๆครับคือจิตรกรรมไทยที่เป็นขนบของเรานะครับโดยลักษณะของจิตรกรรมไทยแบบประเพณีเนี่ยเราจะเน้นลายเส
1: ้
0: นและที่สำคัญคือถ้ามีสีจะใช้สีเอกรงคือใช้สีเดียว
1: แดงก็แดง
0: แดงก็แดงนะครับหรือถ้าจะใช้สีพหุรงคือหลายสีถ้าหลายสีส่วนใหญ่จะเป็นการปิดทองนะครับเพราะฉะนั้นพอใช้สีเอกรงลักษณะสำคัญของจิตรกรรมไทยแบบประเพณีคือมักไม่เล่นสีไม่เล่นเงาไม่มีมิติจะแบนๆไปคนก็จะตัวเท่ากันไปหมดนะครับรายละเอียดของตัวคนก็จะไม่ได้บ่งอายุเราจะสังเกตได้ว่าถ้าเราไปดูจิตรกรรมไทยบนกำแพงวัดเนี่ยทุกคนเหมือนจะมีวัยเท่ากันหมดเลยนะครับอันนี้เป็นจิตรกรรมไทยแบบประเพณีซึ่งไม่ได้คำนึงถึงความสมจริง
2: ครับ
0: นะครับเราจิตรกรรมไทยแบบประเพณีคือจิตรกรรมไทยที่สร้างขึ้นตามจินตนาการนะครับคราวนี้เราลองไปดูอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเห็นไหมครับจะแบนอย่างเงี้ยฮะจิตรกรรมไทยแบบประเพณีเราจะแบนอย่างนี้นะครับคนนั่งต่างกับคนนั่งพื้นอย่างเงี้ยก็ตัวเท่ากันเห็นไหมครับคนยืนสองข้างก็ตัวอย่างนี้ตัวปลาก็อยู่ตรงนี้ไม่ได้มีมิติว่าอ๋อปลามันต้องไกลออกไปหน่อยไหมคนนี้ต้องยืนใกล้หน่อยไม่เราไม่ได้คำนึงถึงเรื่องมิติแสงเงานะครับคราวนี้แบบประเพณีเนื้อหาก็จะมีเรื่องศาสนาขอใช้คำนี้เป็นคำกลางๆไปเลยนะครับส่วนใหญ่เรื่องราวในจิตรกรรมไทยจะเน้นศาสนาหรือสะท้อนวรรณกรรมก็มีนะเรื่องรามเกียรติ์เรื่องสุวรรณหงส์อะไรอย่างนี้คราวนี้จะขอข้ามไปถึงจิตรกรรมไทยร่วมสมัยนะครับตัวจิตรกรรมไทยร่วมสมัยเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่3
1: ค่ะ
0: นะครับโดยขรัวอินโขงก็ข้อสอบชอบถาม
1: เ
0: นี่ย
1: ครัวชื่อนี้จำให้ดี
0: ชื่อนี้ใช่ไหมครับขรัวอินโขงเนี่ยได้เขียนภาพปริศนาธรรมที่วัดบวรนะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของร่วมสมัยคราวนี้ภาพของจิตรกรรมไทยร่วมสมัยกับประเพณีต่างกันอย่างไรนะครับดูตัวบรรทัด3บรรทัดสุดท้ายครับจิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัยก็คือสร้างให้สมจริงตามธรรมชาติคนนี้คนแก่ก็จะแสดงภาพออกมาว่าแก
1: ่มีริ้วรอย
0: มีริ้วรอย
2: ค,
0: คนนี้เด็กตัวต้องเล็กกว่าผู้ใหญ
2: ่อัน
0: นี้คือความสมจริงแล้วนอกจากนี้ถ้าคนที่อยู่ใกล้กว่านะครับตัวก็จะใหญ่กว่าคนที่อยู่ไกลตรงนี้เริ่มเล่นมิติของการมองนะครับใช้แสงใช้เงาในภาพเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจิตรกรรมไทยแบบประเพณีซึ่งไม่ได้คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้เราเห็นปุ๊บเรารู้เลยว่านี่แบบประเพณีกับร่วมสมัยซึ่งใช้ความรู้แบบตะวันตกเข้ามานะครับอันนี้แหละจึงเป็นจุดตัดกันระหว่างจิตรกรรมไทยแบบประเพณีกับจิตรกรรมไทยร่วมสมัยนะครับในภายหลังเมื่อเรามีความรู้ทางจิตรกรรมไทยมากขึ้นเราเริ่มวาดภาพเหมือนบุคคลแล้วซึ่งในสมัยจิตรกรรมไทยแบบประเพณีเราจะไม่ทำอย่างนั้น
1: เพราะว่าไปก็ไม่เหมือน
0: วาดไปก็ไม่เหมือนถูกครับเพราะอันนี้ต้องใช้ความรู้เรื่องแสงเงาสัดส่วน นะครับอันนี้เป็นพระบรมสาธิสลักษณ์นะครับผมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเห็นไหมครับก็จะเป็นการภาพวาดเหมือนบุคคลละนะฮะคราวนี้จิตรกรรมไทยแบบใหม่เนี่ยพัฒนาขึ้นจากภายหลังที่เราตั้งสถาบันการศึกษาทางด้านศิลปะนะครับแห่งแรกคือโรงเรียนเพาะช่างซึ่งปัจจุบันก็ยังอยู่พัฒนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยไปแล้วนะครับโรงเรียนเพาะช่างอันนี้เป็นต้นทางของความรู้จิตรกรรมไทยแบบใหม่นะครับทุกวันนี้เด็กนักเรียนที่เข้าไปเรียนโรงเรียนศิลปะหรือเรียนวาดภาพเนี่ยเขาต้องคำนึงถึงเส้นแสงสีและเงานะครับหลังจากนั้นมีโรงเรียนเพาะช่างไม่พอความรู้ทางศิลปะหรือจิตรกรรมขยายวงกว้างไปอีกก็คือตอนคราวตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับไม่เพียงแต่จิตรกรรมครับเขายังมีเจริญมีความรู้พัฒนาไปถึงภาพพิมพ์เล่นกับภาพละนะครับแล้วก็ภายหลังมหาวิทยาลัยศิลปากรก็ขยายความรู้ทางทัศนศิลป์ไปอีกหลากหลายแขนงนะครับแหมน่าเสียดายจังเลยที่เราพูดไปไม่ถึงประติมากรรมนะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของประติมากรรมนะครับผมจะสรุปให้ฟังคร่าวๆว่าตัวประติมากรรมก็จะจำแนกออกมาเป็นเหมือนจิตรกรรมที่เราแบ่งประติมากรรมแบบประเพณีกับประติมากรรมร่วมสมัยนะครับลักษณะใกล้กันครับก็คือประติมากรรมแบบประเพณีก็คือประติมากรรมที่เราใช้ความรู้ของภูมิปัญญาของเราเนี่ยแหละสร้างสรรค์นะครับส่วนใหญ่จะตอบสนอง
1: ศาสนา
0: ของหน่วยเมื่อสักครู่ที่อาจารย์แพทย์บรรยายมาแล้วพอประติมากรรมไทยร่วมสมัยอันนี้เราจะเริ่มสร้างประติมากรรมเหมือนบุคคลประติมากรรมที่เอาไว้แสดงเพื่อชมหรือประติมากรรมนามธรร
1: ม
0: ที่ถามว่ารูปอะไรไม่รู
1: ้ดูไม่ออก
0: ดูไม่ออกแต่เป็นสัญลักษณ์ทางความคิด
2: ครับ
0: นะครับอันนี้จึงเป็นทั้งหมดของเนื้อหาในหน่วยทั

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อการศึกษานะครับชุดวิชาสัมมนากฎหมายสำหรับนักปกครองท้องที่นะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับจะอยู่ในหน่วยที่4 5 6ครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับเกียรติจากผู้เขียนเลยนะครับหน่วยที่4หน่วยที่5หน่วยที่6นะครับหน่วยที่4เนี่ยต้องบอกว่าท่านอาจารย์ไม่สะดวกเผอิญก็มีผู้แทนที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความสามารถนะครับท่านแรกครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนชพรกังสังครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ัสดีค่ะ
0: ท่านที่2นะครับผู้เขียนของเรานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วราพรวนาพิทักษ์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และท่านสุดท้ายนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัยศรีรัตน์ครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับเข้าสู่เนื้อหาของหน่วยที่4เลยแล้วกันหน่วยที่4เนี่ยเป็นหน่วยเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับจริงๆเรื่องการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะแต่เราไม่สามารถคาดการได้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับก็ต้องให้อาจารย์เนี่ยลองอธิบายนิดนึงแล้วกันว่านักศึกษาจะศึกษาในหน่วยนี้เนี่ยนักศึกษาจะพบเจออะไรบ้าง
1: นะคะจริงๆในหน่วยนี้เนี่ยสิ่งที่นักศึกษาจริงๆมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากนะคะแต่ว่าอย่างที่ท่านอาจารย์พงศิษฐ์บอกแหละใกล้ตัวแต่คาดหมายอาจจะไม่ได้นะก็คือสิ่งที่นักศึกษาเนี่ยจะได้รับนะคะในหน่วยนี้เนี่ยก็คืออะไรคือสาธารณภัยนะคะแล้วผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นเนี่ยมีใครบ้างนะคะอันนี้คือหลักๆนะคะ
0: โอเคพอพูดถึงสาธารณภัยปุ๊บเราก
1: ็
0: สงสัยแล้วว่าทั่วๆไปเนื้อสาธารณภัยคืออะไ
1: ร
0: เอาง่ายๆก่อนอาจารย์วราพรว่าสาธารณภัยคืออะไรครับ
2: อย่างในปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ๆก็คือในเรื่องไฟป่านะคะ
0: ไฟป่าเกิดขึ้นได้จริงๆไฟป่าไม่ใช่มีแค่ประเทศไทยนะออสเตรเลียนี่แบบโอ้โหหนักหน่วงมากเรื่องนี
1: ้ตามที่เราเห็นข่าวกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ไฟป่าเป็นสาธารณภัยหรือเปล่
1: า
0: อาจารย์วิชัย
1: เดี๋ยวเราค่อยมาให้คำตอบกัน
3: ที่ผมนึกก็คือภัยที่มันเกิดขึ้น

0: มีไฟมีลมมีน้ำ
1: ค่ะดินน้ำลมไฟ
0: เออถ้าดินถล่มล่ะใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นี่ต้องให้อาจารย์ช่วยอธิบายความหมายของคำว่าสาธารณภัยหน่อยครับ
1: ค่ะนะคะจริงๆความหมายของคำว่าสาธารณภัยนะมันจริงๆมันคือง่ายๆเลยค่ะก็คือเป็นภัยที่เกิดต่อสาธารณชนนั่นเองนะคะซึ่งอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าสึนามินะคะก็จริงๆอุทกภัยนะคะไฟป่าคนทั่วๆไปเข้าใจอาจจะคิดว่าเอ๊ะจริงไฟป่าไม่ใช่สาธารณภัยหรือเปล่าอาจจะมีแค่อุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยหรือเปล่านะคะคำตอบก็คือไม่ใช่นะคะคำว่าสาธารณภัยคือภัยอะไรก็ตามที่มันมีผลกระทบต่อสาธารณะนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายนะคะหลักๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยนะคะจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินะคะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550นะคะซึ่งให้นิยามความหมายของคำว่าสาธารณภัยก็คือเป็นภัยที่เกิดต่อสาธารณะนั่นเองนะคะก็ได้แบ่งประเภทของสาธารณภัยไว้จริงๆถ้าบอกทุกคนอาจจะตกใจ
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะคนคิดว่ามีแค่อัคคีภัยอุทกภัยวาตภัยภัยแล้งนะคะ 4-5 อย่างแต่ว่าในความเป็นจริงไม่ใช่นะคะ
0: มีเยอะกว่านั้น
1: สาธารณภัยที่บัญญัติอยู่ภายใต้พรบนี้เนี่ยมีถึง11ประเภทด้วยกันนะคะอันดับแรกเราคุ้นเคยอัคคีภัยไฟที่เกิดจากไฟไหม้ก็อย่างที่ท่านอาจารย์บอกไฟป่านะคะแบบเนี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นประเภทอัคคีภัยนะคะวาตภัยก็คือภัยที่เกิดจากพายุนะซึ่งอันนี้อาจจะรวมไปถึงสึนามิก็ได้เพราะว่าสึนามิมันคือเกิดจากลมเกิดจากทะเลนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะต่อมาค่ะอุทกภัยอย่างที่ท่านอาจารย์บอกภัยน้ำท่วมตอนปี
0: 54
1: นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุทกภัยแหละภัยที่เกิดจากน้ำท่วมนะคะภัยแล้งภัยแล้งนี่ก็ถือว่าเป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่งบางทีตามที่เราได้ยินข่าวแถวภาคอีสานนะคะมีภัยแล้งประชาชนไม่มีน้ำมาใช้ในการเกษตรแบบนี้เป็นต้นนะคะท่านอาจารย์ตอนนี้เรามี
0: อัคคีภัยมีวาตภัยมีอุทกภัยมีภัยแล้งสี่ตัวแล้ว
2: ธรรมชาติทั้งนั้นและพวกที่เกิดขึ้นจากมนุษย์กระทำเนี้ย
1: ท่านอาจารย์คะอันนี้ก็ต้องบอกว่าโยงมาที่มนุษย์นิดนึงโควิดอาจารย
0: ์
1: โควิด
0: โควิดถือว่าเป็น
1: สิ่งที่เราต้องใส่แมสทุกวันนะคะโควิดถือว่าเป็นภัยประเภทหนึ่งนะคะเขาบอกอีกประเภทหนึ่งคือโรคระบาดในมนุษย
0: ์
1: นะคะซึ่งโรคระบาดในมนุษย์เนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าก็คือเป็นโรคติดต่อซึ่งเราอาจจะยังไม่ทราบสาเหตุนะคะก็คือโควิดเนี่ยแหละก็ถือว่าเป็นโรคระบาดในมนุษย์เป็นสาธารณภัยนะคะจริงๆประชาชนทั่วไปจะบอกจริงๆสาธารณภัยมันอาจจะไม่ใช่จริงๆมันคือใช่ตามความหมายนี้นะคะ
0: โรคระบาดในมนุษย์แล้วถ้ามันไม่ได้ระบาดในมนุษย์ล่ะม
1: ัน
0: ระบาดในสัตว์แบบนี้ล่ะ
1: นะคะ
0: ถือว่าเป็นภัยไหม
1: ใช่ค่ะถือว่าเป็นสาธารณภัยเหมือนกันนะคะก็อาจจะมีคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมโรคระบาดในสัตว์มันระบาดแค่ในสัตว์ทำไมมันถึงเป็นสาธารณภัยสำหรับมนุษย์คำตอบก็คือบางโรคอะค่ะมันระบาดในสัตว์ก็จริงแต่ว่าพอคนเอามาบริโภคก็ได้รับผลอย่างเช่นเมื่อก่อนมีโรควัวบ้าอย่างเงี้ยนะคะ
0: แล้วมันมีเรื่องเกี่ยวกับสุกรอะไรที่เกี่ยวกับอันนี้ด้วยไหม
1: มีค่ะ
0: หรือว่าไก่ที่เป็นไข้หวัดอะไรสักอย่างไข้หวัดนกใช่ไหม
1: น
0: ั่
1: นแหละค่ะ
0: ที่จะต้องเหมือนกับทำลายทั้งหมดไป
1: มีอยู่ช่วงนึงเนาะที่แบบว่าเราทานไก่กันไม่ได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโรคระบาดในสัตว์ถือว่าเป็นสาธารณภัยประเภทนึงเหมือนกันนะคะ
0: ครับผม
1: อาจารย์ตะเกีย
0: บ
1: ไก่สัตว์บกนะคะสัตว์น้ำนะคะสัตว์น้ำก็ถือว่าเป็นโรคระบาดสัตว์น้ำก็
0: ม
1: ีแต่จริงๆเราไม่ค่อยเจอกันเท่าไหร่นะคะโรคระบาดในสัตว์น้ำ
0: ครับผม
1: นะคะมาละสัตว์พืชอาจารย
0: ์
1: พืชนะคะก็ถือว่าเป็นอีกประเภทหนึ่งของสาธารณภัยก็คือโรคระบาดของศัตรูพืชอย่างบางทีเราเห็นข่าว
2: ตะกั่วแตน
1: ใช่ค่ะท่านอาจารย์ข่าวตะกั่วแตนมาลุยพืชผลของชาวบ้านนะคะแบบนี้ก็คือเป็นสาธารณภัยเหมือนกันเพราะถือว่ามันมีผลกระทบต่อเกษตรกรในวงกว้างนะคะ
2: กระทบต่อเศรษฐกิจด้วย
1: ใช่ค่ะอาจบางครั้งอาจจะส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยนะคะมาละสัตว์เรียบร้อยละสัตว์น้ำสัตว์บกพืชนะคะทีนี้เราขึ้นไปนิดนึงเหนืออากาศเมื่อก่อนถ้าอาจารย์เคยดูโกโบริอังสุมารินไหมคะจะมีช่วงนึงที่เขาทิ้งระเบิด
2: เกิดไม่ทันนะครับ
3: าจารย์พงศิษฐ์น่าจะเกิดทัน

0: ค่ะ
1: ไปต่อไม่เป็นเลยครับอาจารย์วิชัยบอกเกิดไม่ทัน
0: ค่ะนะคะที่บอกว่ามีอะไรเอ่ย
1: เครื่องบิน
0: เครื่องบินมาทิ้งบอมนะคะอย่างเงี้ยค่ะสงครามถือว่าเป็นภัยทางอากาศนะคะ
1: ก็ถือเป็นสาธารณภัย
0: ใช่แล้วค่ะนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็จริงๆบ้านเราเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีนะคะภัยทางนี้แต่ว่าอย่างบางทีที่เราได้ยินข่าวเพื่อนบ้านก็ยังมีกันอยู่เนาะเอาทิ้งบอมนะคะอันนี้เป็นภัยทางอากาศค่ะ
1: คร
0: ับ แล้วก็อีกอันนึงนะคะที่เราเห็นบางประเทศอย่างเช่นประเทศอเมริกาที่มีผู้ร้ายเนาะมายิงเอาปืนมาแล้วก็ยิงโรงเรียนยิงตามโรงเรียนตามสถานที่ราชการต่างๆแบบนี้มันคือการก่อวินาศกรร
1: ม
0: นะคะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่ง
1: นะ
0: คะก็มีผลต่อความมั่นคงของประเทศ
1: ครับผม
0: ทั้งหมดนี้คือประเภทของสาธารณภัย
1: 11ประเภท
0: ค่ะ
1: มันก็อาจจะมีภัยอื่นๆนอกเหนือจากนี้บ้างนะครับ
2: เพราะฉะนั้นไอ้กรณีที่มีการชุมนุมประท้วงแล้วก็ปิดโน่นปิดนี่แล้วก็ความวุ่นวายปาระเบิดถ้าตำรวจมาลุยไอ้พวกนี้ก็ถือว่าเป็นภัยความเป็นสาธารณภัยเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะถือว่าเป็นการก่อวินาศกรรมนะคะ
1: ผมสงสัยนิดนึงอาจารย์คือที่อาจารย์บอกเนอะมันมี11ประเภท
0: ค่ะ
1: แต่ละประเภทอย่างเช่นสึนามิเนี่ยโหรุนแรงมากช่วงนั้นประเทศไทยประสบปัญหาแบบเยอะเลยแหละมันกวาดหายไปหมดเลยแต่ว่าถ้าเกิดไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่ที่จำกัดนะแบบเนี้ยเราถือว่าเป็นสาธารณมันมีการแบ่งระดับความรุนแรงของสาธารณภัยไหมครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะมีค่ะอาจารย์เนี่ยบางทีเราจะเห็นพูดถึงไฟป่าบางทีบอกว่าไฟป่าเกิดเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเดียวอย่างเงี้ยนะคะแต่บางทีข่าวที่เราได้ยินตอนนี้มันไม่ใช่แค่เฉพาะเชียงใหม่บางทีไฟมันลามมาถึงลำปางนะคะหรือบางครั้งอาจจะครอบคลุมเขตบางส่วนของภาคเหนือเกือบส่วนใหญ่นะคะแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าประเภทของสาธารณภัยเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด4ระดับ นะคะไล่ตามตั้งแต่ระดับขนาดเล็กนะคะขนาดเล็กเนี่ยเขาบอกว่าคือสาธารณภัยที่มีผลกระทบนะคะแล้วก็ภายในขอบเขตของแค่อำเภอท้องถิ่นเล็กๆ เท่านั้นนะคะเช่นอำเภออาจจะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่แบบนี้นะคะมีไฟป่าอันนี้ก็คือเป็นแค่ระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าขยายมาไม่ใช่อำเภอเดียวแล้วทีนี้เป็นทั้งจังหวัดนะคะแบบนี้ก็จะเป็นสาธารณภัยขนาดกลางนะคะก็คือจะมีผลกระทบภายในขอบเขตของจังหวัดนั้นนะคะถ้าขยายมาอีกหน่อยไฟป่าลามไปถึงลำปางนะคะแบบนี้ก็คือจะเป็นสาธารณภัยขนาดใหญ
3: ่
0: นะคะก็คือเกินขอบเขตของจังหวัดนั่นเองนะคะแต่ถ้าสมมติว่า อย่างบ้านเราไฟป่ามันส่วนใหญ่มันก็จะมีเฉพาะภาคเหนือ นะคะ
1: ค
0: แต่ถ้าลองสมมติยกตัวอย่างที่เราน้ำท่วมปี54อะค่ะท่วมมาตั้งแต่น้ำไหลมาตั้งแต่ภาคเหนือมาถึงภาคกลางลงมาถึงกรุงเทพนะคะ
1: ค
0: แบบนี้มันเกินคำว่าเล็กเกินคำว่ากลางเกินคำว่าใหญ่นะคะมันก็จะไปเข้าสู่สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่งก็คือเป็นระดับวิกฤตของประเทศนั่นเอง
1: ซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถเอาไปออกข้อสอบได้เลยเนา
0: ะ
1: ว่าจริงๆระดับความร้ายแรงของสาธารณภัยเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ระดับแล้วก็อาจจะยกตัวอย่างเช่นโควิดตอนนี้อยู่ในระดับความร้ายแรงระดับไหน
0: นะคะก็ต้องบอกว่าเฉพาะอำเภอหนึ่งหรือเปล่าคำตอบไม่เฉพาะจังหวัดหรือเปล่าไม่เกินจังหวัดเกินนะคะทั้งประเทศหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าใช่นะคะเพราะฉะนั้นมันคือสาธารณภัยที่ถือว่าเป็นภัยร้ายแรงอย่างยิ่งระดับ4นะคะ
1: ครับผม
0: แต่ถ้าสมมติอย่างท่านอาจารย์ไปหลายๆจังหวัดแบบเนี้ย ก็อาจจะเป็นภัยที่ร้ายแรงอย่างยิ่งได้บ้างเหมือนกัน
1: อาจารย์
0: ไหมคะ ค่ะท่านอาจารย์เรามาต่อกันดีกว่าค่ะทีนี้นะคะพอเราเห็นระดับความรุนแรงของสาธารณภัยแล้วนะคะมันเป็นภัยที่มันเดือดร้อนต่อประชาชนต่อประเทศต่อความเป็นอยู่ของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องมีกฎหมาย
1: ครับ
0: นะคะเข้ามาใช้บังคับนะคะเพื่อลดหรือแก้ปัญหาหรือบรรเทานะคะความเดือดร้อนที่มันเกิดขึ้นนั่นเอง
1: ครับผม
0: ค่ะกฎหมายนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะจะมีหลักๆเนี่ยจะมีกฎหมายแบ่งเป็น2ส่วน กฎหมายหลักเลยนะคะกับกฎหมายที่มีบางเนื้อหาที่มันเกี่ยวข้องแต่ว่าไม่ใช่กฎหมายหลักนะคะคือกฎหมายอื่นๆ
1: ค่ะเรามาดูกฎหมายหลักก่อนครับอาจารย
0: ์
1: กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คือกฎหมายอะไรครับ
0: ค่ะกฎหมายหลักนะคะก็คือพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะพุทธศักราช2550ค่ะนะคะ
1: 14ปีที่แล้ว
0: ใช่ค่ะจริงๆพูดถึงภัยมันมีมาตลอดนะคะแต่ว่าหลักๆนะคะสาเหตุที่เขามีการบัญญัติพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้นก็คือรวบรวมนะคะหน่วยงานต่างๆที่มันเคยกระจัดกระจายอยู่นะคะเข้ามาอยู่รวมกันนะคะอยู่ภายใต้อยู่ภายใต้นะคะนักศึกษาลองดูนะคะจะบอกว่าเป็นจากเดิมนะคะโดยกองป้องกันฝ่ายพลเรือนนะคะกรมการปกครองนะคะกระทรวงมหาดไทยแล้วก็สำนักคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาตินะคะก็มารวมอยู่ในหน่วยงานเดียวกันนะคะนอกจากนี้ค่ะนอกจากรวมหน่วยงานแล้วเนี่ยเรายังเป็นการรวมนะคะกฎหมายหลายๆฉบับเพื่อที่จะมาให้อยู่ฉบับเดียวกันเพื่อให้ที่ให้ง่ายต่อการดำเนินการนะคะ
1: การพูดง่ายๆคือเอากฎหมายหน่วยงานทั้งหลายเนี่ยที่รับผิดชอบต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบเนี่ยเอามารวมกันไว้ในที่เดียวเลยเพื่อให้การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดรวดเร็วต่อการแก้ไขสาธารณภัย
0: ค่ะ
1: โอเคครับ
0: ทีนี้นะคะพอมีกฎหมายแล้วทีนี้มาดูกฎหมายก็จะกำหนดว่ามีบุคคลใดบ้างนะคะที่มีหน้าที่นะคะในการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นนะคะหลักๆเลยเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการป้องกันนะคะและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเราเรียกสั้นๆก็คือกปพช.นะคะอันนี้เราไม่ออกข้อสอบเนาะ ออกหรือเปล่าไม่รู้นะคะนะคะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นคณะเป็นองค์กลุ่มเป็นจะบอกว่าเป็น
2: คณะ
0: กรรมการใหญ่นะคะที่เป็นตัวหลักเลยก็คือจะมีนายกรัฐมนตรีนะคะหรือรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นประธานกรรมการนะคะก็คือถ้าเรียกง่ายๆก็คือเป็นหัวหน้าผู้บังคับบัญชาการใหญ่นั่นเองนะคะแล้วก็จะประกอบด้วยรัฐมนตรีปลัดกระทรวงต่างๆนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็คือจะรวมจากทุกๆหน่วยงานเนี่ยมาอยู่เป็นเฮดเป็นหัวหน้านั่นเองนะคะซึ่งอำนาจของกปพช.เนี่ยหลักๆนะคะก็คือจะกำหนดนโยบายในการจัดทำแผนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยระดับชาตินะคะต้องเน้นว่าคือระดับชาติก่อนพอมีแผนระดับชาติเสร็จเนี่ยหน่วยงานย่อยๆนะคะก็จะไปออกแผนป้องกันระดับรองถัดมานะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะกปพช.เนี่ยก็คืออาจจะมีให้ความเห็นชอบต่างๆนะคะแผนต่างๆที่จากหน่วยงานข้างล่างเนี่ยนะคะส่งขึ้นมานั่นเองนะคะนอกจากกปพช.แล้วเนี่ยก็จะมีอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะอันนี้เป็นหน่วยงานกลางของรัฐนะคะที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของประเทศนะคะก็คือเป็นหน่วยงานที่รองรับอำนาจหน้าที่ที่ส่งต่อมาจากส่วนข้างบนอีกทีหนึ่ง
1: เรามีคณะกรรมการอันบนและตัวบนที่คอยบริหารนโยบายถ่ายทอดนโยบายเรามีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วต่อไปเราควรจะมาดูว่าแล้วใครล่ะที่จะต้องมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการ
0: นะคะผู้บัญชาการฟังดูแล้วเหมือนออกลบนะคะผู้บัญชาการก็คือจะเป็นรัฐมนตรีนะคะเป็นผู้มีหน้าที่อำนาจควบคุมป้องกันเวลาเกิดบรรเทาสาธารณภัยทั่วราชอาณาจักรคำว่าบัญชาการก็คือต้องทั่วราชอาณาจักรนะคะ
1: ร
0: องผู้บัญชาการรองผู้บัญชาการเนี่ยก็คือจะมีปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นรองผู้บัญชาการนะคะย่อยลงมาอีกนะคะก็จะมีผู้อำนวยการกลางก็คืออธิบดีเป็นผู้อำนวยการกลางก็ยังมีอำนาจทั่วราชอาณาจักรเหมือนกันนะคะระดับรองลงมาก็คือผู้อำนวยการจังหวัดอันนี้ก็น่าจะคิดได้แหละว่าคือผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเองนะคะทีนี้พอเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยอำนาจก็จะลดลงมาแล้วก็คือเฉพาะภายในเขตจังหวัดเท่านั้น
1: ครับผม
0: นะคะซึ่งทีนี้นะคะเรามาดูว่าในพระราชบัญญัตินี้นะคะลองหยิบเฉพาะเนื้อหาสาระสำคัญบางอันมานะคะว่าแล้วกฎหมายภายใต้พ.ร.บ.ตัวเนี้ยนะคะเขาคิดว่ามันมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างที่จะกำหนดเอาง่ายๆอย่างเวลาเกิดสาธารณภัยบางที มีเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปนะคะ

0: พื่อที่จะลดบรรเทาสาธารณภัยแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเกิดได้ไปทำลายเคลื่อนย้ายสิ่งของนะคะที่เป็นของประชาชนคิดว่าทำได้หรือไม
1: ่
0: นะคะจริงๆคนที่เป็นนักปกครองท้องที่น่าจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แหละ
1: ครับ
0: เกิดน้ำท่วมนะคะแล้วมีคนติดอยู่ในบ้านหลังนึงเราเป็นเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปช่วยต้องพังบ้าน
1: พังประตูเข้าไปเพื่อช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยแหละ
0: นะคะสมมติว่าพังประตูได้แต่ไม่พังทุบบ้านทั้งหลังนะคะแบบนี้ก็ต้องบอกว่ากฎหมายนะคะเขาบอกว่ามีอำนาจนะคะเฉพาะเท่าที่จำเป็นนะคะเพื่อยับยั้งหรือแก้ไขความเสียหายเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าเท่าที่จำเป็นคือถ้าพังประตูอ่ะโอเคเท่าที่จำเป็นนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเกินกว่าเหตุอ่ะก็อาจจะเป็นความผิดได้
1: ซึ่งจริงๆการบัญญัติแบบนี้เนี่ยมันก็สอดคล้องกับกฎหมายอาญาของเรานะครับเรื่องการป้องกันถ้าเราเห็นคนที่ตกอยู่ในอันตรายเราก็สามารถที่จะป้องกันสิทธิ์ของผู้อื่นได้แต่ก็การป้องกันมันก็ต้องพอสมควรแก่เหตุ
2: จริงๆแล้วหลักความจำเป็นเป็นหลักกฎหมายทั่วไปน
0: ะ
2: ภาษิตกฎหมายละตินบอกว่าความจำเป็นเนี่ยไม่คำนึงถึงกฎหมายความจำเป็นอิกนอร์กฎหมายเพราะฉะนั้นเมื่อมีความจำเป็นแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะให้อำนาจในการทำการใดๆได้
0: ค่ะเนาะพื้นฐานของกฎหมายก็คือเอาหลักทั่วๆไปที่ประชาชนมองว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแหละนะคะเอาไปบัญญัติไว้นั่นเองทีนี้เราลองมองกลับกันถ้าคนอื่นนะคะที่ไม่ใช่เจ้าพนักงานมาขัดขวางล่ะคำตอบก็คือมีโทษนะคะนะคะก็คือมีโทษทั้งทางอาญามีโทษทางอาญาทั้งจำแล้วก็ทั้งปรับด้วยเหมือนกันนะคะถ้าต้องเข้าไปในอาคารสถานที่นะคะเจ้าพนักงานทำยังไงก็คือเข้าไปถ้าได้รับอนุญาตก็โอเคเข้าได้นะคะหรือถ้าไม่ได้รับอนุญาตแต่เป็นกรณีที่มันจำเป็นจริงๆก็สามารถเข้าไปได้เหมือนกัน
1: แม้จะไม่ได้รับอนุญาตก็ไม่ต้องรับโทษ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งเน้นย้ำนะครับว่าโทษเนี่ยจริงๆตามพรบตัวนี้นี่มีโทษทางอาญาด้วยนะครับโทษอาญามีกี่อย่างครับอาจารย
0: ์ค่ะ
1: พอจำได้ไหมครับ
0: อาญาอาจารย์ต้องถามว่าอาญาทั่วไปหรืออาญารัก
1: โอ้โห
0: นะคะโทษทางอาญาเนาะ5อย่างเนาะ
1: 5อย่าง5อย่างคร
0: ับ ค่ะทีนี้เราตะกี้ที่พูดไปนะคะก็คือเป็นการบรรเทาสาธารณภัยในภาพกว้างของทั้งประเทศนะคะทีนี้พอเป็นกรุงเทพมหานครนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีการบัญญัติไว้เฉพาะสำหรับกรุงเทพมหานครเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าสำหรับในกรุงเทพมหานครนะคะผู้อำนวยการนะคะก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเองนะคะหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดก็คือจัดทำแผนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆให้สอดคล้องกับแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติอย่างที่บอกว่าจะมีแผนใหญ่แผนหนึ่งนะคะแล้วแต่ละหน่วยงานย่อยก็คือไปออกแผนให้มันสอดคล้องกับหน่วยงานหลักที่ออกมา
1: ครับ
0: นะคะก็ตามทั่วๆไปเลยค่ะก็คือปกติก็คือต้องจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเตรียมพร้อมไว้สำหรับกรณีเกิดสาธารณภัยนะคะมีการเตรียมบุคคลนะคะทีนี้นะคะอาสาสมัครนะคะบางครั้งเราเห็นว่าในการบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยอย่างที่เราเคยดูคดีมีพวกอาสาสมัครเข้ามานะคะอาสาสมัครเหล่านี้นะคะก็คือจะต้องมีการเขาเรียกอะไรมีการให้อำนาจไว้คนทั่วไปจะไปขอเป็นอาสาสมัครแบบนี้ไม่ได
1: ้
0: นะคะทีนี้อาจจะมีบางทีเราเห็นพอเกิดสาธารณภัยอาจจะมีองค์การสาธารณสุขหรือบุคคลที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะเหล่านี้เนี่ยก็ต้องได้รับอนุญาตก่อนนะไม่ใช่ว่าไปถึงมีน้ำท่วมเราเป็นองค์กรบริษัทนึงจะเอาของไปเลยแบบนี้ไม่ได้นะคะก็คือต้องได้รับอนุญาตจากส่วนราชการก่อนค่ะ
1: ครับ
0: นะคะอันนี้เนี่ยคือเป็นกฎหมายหลักนะคะที่ถูกบัญญัติออกมาเพื่อที่บรรเทาสาธารณภัยแต่อย่างที่บอกว่าบางครั้งเนี่ยแม้ว่าจะมีการรวมกฎหมายแล้วนะคะอยู่ภายใต้พรบบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็มีกฎหมายอื่นๆนะคะที่ออกมาช่วยนะคะในกรณีที่เกิดสาธารณภัยต่าง
1: ๆครับผม
0: ค่ะเช่นนะคะอย่างที่บอกว่าสมมติอุทกภัยอย่างมีสึนามิที่อุทกภัยน้ำท่วมนะคะ
1: ครับ
0: ก็จะมีกฎหมายต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกันนอกจากพรบ.บรรเทาสาธารณภัยแล้วนะคะก็ยังมีเช่น พระราชบัญญัติการชลประทานอย่างเงี้ยนะคะก็โดยปกติหลักๆเนี่ยพรบตัวเนี้ยนะคะก็จะกำหนดเกี่ยวกับมาตรการการบริหารจัดการน้ำแต่พรบตัวนี้ก็มีขยายความไปด้วยว่ารวมถึงการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำก็คืออุทกภัยด้วยนั่นเองนะคะก็คือเป็นพระราชบัญญัติที่ช่วยเสริมนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีพระราชกำหนดนะคะการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยพ.ศ. 2555นะคะก็คือถ้ามีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะจากอุทกภัยเนี่ยก็สามารถได้รับชดเชยค่าเสียหายได้แต่ก็ต้องเป็นไปตามพ.ร.ก.นี้นะคะ
3: ครับนอกจากอุทกภัยแล้วมีภัยอื่นๆที่เกิดขึ้น
0: สมมติภัยแล้งอาจารย
3: ์ครับ
0: ภัยแล้งก็จะมีเหมือนกันนะคะก็จะมีอันนี้พูดถึงเพื่อสำหรับประชาชนแล้วกันเผื่อเป็นนักปกครองท้องที่นะแล้วเกิดภัยต่างๆเนี่ยก็สามารถลองดูซิว่ามันมีระเบียบมีกฎหมายไหนบ้างที่สามารถหาเงินชดเชยนะคะให้ลูกบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนนะหรือประสบภัยก็คือถ้าเป็นภัยแล้งเนี่ยนะคะก็จะมีระเบียบกระทรวงการคลังนะว่าด้วยการจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภาวะฝนแล้งนะคะอันนี้คืออะไรแปลว่าแม้ว่าทางจังหวัดนะคะยังไม่ได้รับเงินจากส่วนกลางก็จริงนะอาจารย์นะคะแต่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็สามารถเบิกเงินจากคลังในประเภทเงินทดลองราชการไปช่วยเหลือชาวบ้านได
3: ้ครับผม
0: นะคะเพราะบางทีระบบราชการการที่จะเบิกเงินหรือเบิกอะไรบางอย่างก็มีขั้นตอนมีระเบียบซึ่งก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลานะคะก็จะมีระเบียบตรงนี้แหละออกมาช่วยเหลือประชาชน
3: ครับ
0: นะคะลองเป็นภัยระบาดในมนุษย์โควิดอย
3: ่
0: างเงี้ยนะคะก็จะมีหลักๆเข้ามาเกี่ยวข้องพ.ร.บ.โรคติดต่อนะคะก็จะกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังการป้องกันและการควบคุมนะคะ
3: ครับ
0: อย่างเช่นประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแบบนี้ก็คือถ้าเช่นนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภออะไรแบบนี้นะคะอย่างเช่นกรณีมีโควิดอย่างเงี้ยนอกจากจากส่วนข้างบนแหละนะคะการที่แต่ด้วยที่มันระบาดไปทุกๆจังหวัดเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการแต่งตั้งนะคะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเพิ่มขึ้นในแต่ละจังหวัดนั่นเอง
4: ฉะนั้นก็จะมีกฎหมายหลายฉบับเข้ามากำกับดูแลเรื่องเยียวยาอะไรด้วยเนาะ
0: ใช่ใช่ค่ะก็จริงๆต้องบอกว่าจริงๆมันต้องใช้คู่กันนะคะเพราะว่ามีกฎหมายหลักและทีนี้พอเวลามันเกิดภัยแต่ละประเภทเนี่ยก็อาจจะต้องมีกฎหมายย่อยอื่นๆเข้ามาช่วยนะคะกฎหมายเฉพาะนั่นเอง
1: จริงๆเรื่องสาธารณภัยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะมีกฎหมายหลักแล้วถ้าเราอยากรู้ครอบคลุมเนี่ยเราก็ต้องศึกษาก่อนว่าภัยของเราเนี่ยมันเป็นภัยประเภทไหน
0: ใช่
1: มีกฎหมายหลักว่าไว้ยังไงบ้าง
4: หน่วยงานอะไรใช่ไหมคะที่บังคับใช้กฎหมาย
1: ใช่แล้วกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆอีกมีกฎหมายอะไรบ้าง
0: ค่ะซึ่งจริงๆพอเป็นเจ้าพนักงานต้องบอกว่าพนักงานปกครองท้องที่เนี่ยเนาะก็ต้องดูเอาไว้แหละเพราะเวลาเกิดปัญหากับลูกบ้านเนี่ยอ้าวใช้กฎหมายตัวไหนล่ะลองดูซิมาช่วยลูกบ้านนะคะ
1: ครับผมและนี่ก็เป็นเนื้อหาสาระสำคัญบางส่วนนะครับในหน่วยที่4นะครับเกี่ยวกับเรื่องสาธารณภัยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับเข้ามาพบกับช่วงหน้าของรายการต่อไปครับ
5: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
6: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
8: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
9: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
10: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
11: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
12: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
11: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
7: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025077788
1: ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงที่2นี้ก็จะเป็นหน่วยที่5นะครับหน่วยที่5เป็นกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของนักศึกษามากๆเลยนะครับว่าเออเราใช้มือถือเราใช้คอมพิวเตอร์แบบนี้เนี่ยกรณีไหนที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายอาจจะเป็นความผิดแล้วโทษจะเป็นยังไงในหน่วยนี้นะครับก็ได้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วราพรนะครับมาช่วยอธิบายต้องเรียนให้อาจารย์แจ้งนักศึกษานิดนึงว่านักศึกษาศึกษาหน่วยนี้เนี่ยโอเวอร์วิวหรือภาพรวมที่นักศึกษาจะได้คืออะไรบ้างครับ
4: ค่ะจริงๆแล้วในส่วนของหน่วยที่5นะคะกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะใกล้ตัวของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าในด้านของการทำงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะก็เกี่ยวข้องกับในส่วนของกฎหมายฉบับนี้นะคะซึ่งก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550นะคะซึ่งในส่วนของตัวพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยหลักๆเลยโครงสร้างเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนด้วยกันนะคะก็คือเป็นในส่วนของโครงสร้างที่เป็นบททั่วไปแล้วก็ในส่วนของการกำหนดพวกฐานความผิดบทลงโทษซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ใกล้ตัวเนื่องจากทุกวันนี้นะคะเราใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าอินเทอร์เน็ตกันในชีวิตประจำวัน
1: ตลอดเวลา
4: ใช่ว่าเรื่องของการทำงาน
1: มากกว่าทำงานอีกผมว่าบางทีนะถ้านับจริงๆคนเราบางทีเดี๋ยวนี้เล่นไลน์เล่น Facebook กันตลอดเวลา
0: ลืมตาขึ้นมาปึ๊บเสร็จก็อยู่ที่มือถือ
1: เราต้องเช็คก่อน
4: ใช่ในภาครัฐก็เหมือนกันนะคะก็มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานทั้งในเรื่องของการรับส่งข้อมูลอะไรต่างๆใช่ไหมคะในเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ในส่วนของพ.ร.บ.นี้อีกส่วนหนึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งก็จะพูดถึงอำนาจนะคะหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีนะคะว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะซึ่งก็จะมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนะคะเช่นไปยึดค้นหรือว่าเรียกให้มีการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของหน่วยนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะเน้นศึกษาก็คือเราจะดูในเรื่องของความหมายก่อนว่าคำว่าการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะจริงๆแล้วมันคืออะไรทำไมเราไม่ใช้คำว่าอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือว่าในส่วนของconvention on cyber crime เองก็อาจจะใช้คำว่าเป็นอาชญากรรมทางไซเบอร์นะคะเราก็จะมาดูว่าในส่วนของตัวพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของความเป็นมาของในส่วนของพระราชบัญญัติเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้เราก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะคะในส่วนของตัวพระราชบัญญัตินะคะเป็นฉบับที่2ก็จะมีเพิ่มเติมในเรื่องของฐานความผิดด้วยแล้วก็ในเรื่องของการกำหนดบทลงโทษที่เป็นเหตุฉกรรจ์ก็คือมีการเพิ่มโทษให้กับการกระทำความผิดบางอย่างเพิ่มไปนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของพวกฐานความผิดต่างๆซึ่งก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะไม่ใช่เฉพาะพวกเราเองนะคะในส่วนของนักปกครองท้องที่ก็ใกล้ตัวเหมือนกันนะคะ
1: ครับผม
4: งั้นในส่วนของ เอาตั้งแต่ต้นก่อนนะคะในส่วนของความหมายก่อนว่าจริงๆแล้วคำว่าการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยคืออะไรนะคะบางประเทศอาจจะใช้คำว่าเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะทีนี้ในส่วนของคำว่าอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือว่าอาชญากรรมทางไซเบอร์เนี่ยมันจะมีความหมายที่ค่อนข้างจะแคบกว่าเราเขาจะมองในส่วนที่เป็นอาชญากรรมที่มุ่งกระทำต่อระบบคอมพิวเตอร์กับข้อมูลคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวพระราชบัญญัติของเราเนี่ยจริงๆก็ยกร่างมาตาม Convention on Cybercrime นะคะซึ่งตัว Convention เนี่ยก็จะพูดถึงแค่ความผิดที่มันเป็นอาชญากรรมเท่านั้นอย่างเช่นการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ
1: อันนี้ก็คือภาษาเวลาดูหนังเนี่ยก็คือการ
4: แฮก
1: ข้อมูล
4: การแฮกข้อมูลอะไรต่างๆนะคะโดยที่ไม่รับอนุญาตอะค่ะนะคะอาจจะเป็นการเจาะระบบเข้าไปอะไรแบบนี้ค่ะในส่วนของตัว Convention on Cybercrime ก็จะมีการบัญญัติเอาไว้ทีนี้สำหรับตัวกฎหมายของเราเองอะค่ะเราไม่ได้เอาส่วนที่เป็นบทบัญญัติที่เป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์มาบัญญัติไปเท่านั้นแต่ว่าเราไปรวมเอาเรื่องอื่นเขามาบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติด้วยอย่างเช่นการส่งสแปมเมลนะคะอันนี้อาจารย์ทรายอาจจะเคยได้รับอย่างพวกส่งจดหมายโฆษณาค่ะหรือถ้าส่งมาเป็นปริมาณมากๆที่เราเรียกว่าเป็นกฎหมายขยะนะคะ
13: จะค่ะเหมือนบางทีในอีเมลอย่างเงี้ยแล้วมีอะไรเข้ามาอย่างนี้คือเป็นสแปม
4: ใช่ใช่ค่ะเป็นสแปมซึ่งจริงๆแล้วในต่างประเทศเนี่ยส่วนที่มันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับสแปมเมลหรือว่าพวกจดหมายโฆษณาจดหมายขยะเนี่ยมันจะไปอยู่ในส่วนของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนะคะมันจะไม่ได้ถือว่าเป็นอาชญากรรมในตัวของมันเองอะค่ะเหมือนเขากำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อที่จะกำกับดูแลในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจอะค่ะในการส่งจดหมายโฆษณาว่าเฮ้ยถ้าส่งมาเป็นปริมาณเยอะๆไปรบกวนการทำงานระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นอย่างเงี้ยก็กำหนดให้เป็นความผิด
13: แต่อันนั้นแต่ถ้าสมมติว่าไม่ใช่ผู้ประกอบการส่งเป็นคนทั่วๆไปส่งก็อาจจะไม่อยู่บังคับภายใต้อันนั้นก็ได้
4: จริงๆแล้วในส่วนของเรื่องสแปมอะค่ะมันจะมีส่วนของประกาศของกระทรวงออกมาบังคับอีกอันหนึ่งซึ่งเขาจะใช้คำว่าเป็นการส่งในเชิงพาณิชย์งั้นก็อาจจะเน้นในเรื่องของการส่งไปเพื่อเสนอขายสินค้าหรือว่าประชาสัมพันธ์ในเรื่องของสินค้าและบริการต่างๆนะคะก็ส่งเป็นปริมาณมาก
2: ผมถามนิดนึงไม่รู้อยู่ในความหมายของพรบนี้หรือเปล่าก็คือกรณีที่ปัจจุบันมันมีการส่งข้อความและทำให้เกิดความเสียหายหรือข้อความที่ไม่จริงนะครับข้อความที่อาจจะเป็นเรื่องของการดูหมิ่นหรือเรื่องของความมั่นคงอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้มันถ้าดูในกฎหมายแล้วเนี่ยมันดูตามวัตถุประสงค์เนี่ยตามกฎหมายอื่นเนี่ยของประเทศอื่นไม่น่าจะอยู่ในพรบไซเบอร์ครามแต่ของเราเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นความผิดหรือเปล่า
4: จริงๆแล้วอย่างที่ท่านอาจารย์วิชัยบอกมาค่ะว่าก็คือในต่างประเทศใช่ไหมคะเขาก็จะบัญญัติเอาไว้ในส่วนที่มันเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์โดยตรงแต่ว่าตัวพระราชบัญญัติเราเนี่ยนอกจากเราจะบัญญัติในเรื่องอื่นๆแล้วอย่างที่ยกตัวอย่างมาคือเรื่องของการส่งจดหมายโฆษณาที่เป็นสแปมเมลแล้วเนี่ยเราก็ยังมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการนำเข้านะคะพวกข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดค่ะอย่างที่ท่านจามิชัยบอกก็อาจจะเป็นข้อมูลบิดเบือนข้อมูลปลอมนะคะหรือว่าข้อมูลอันเป็นเท็จเราก็จะมีในส่วนของบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องก็จะอยู่ในส่วนของมาตรา14ซึ่งมันอาจจะไม่ใช่อาชญากรรมในตัวของมันเองโดยตรงอะนะคะเพราะว่าในต่างประเทศมันก็อาจจะไปอยู่ในส่วนของกฎหมายอื่นๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในของการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามความหมายของพระราชบัญญัติเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความหมายกว้างนะคะกว้างกว่า
1: ถ้ามองอีกในรูปแบบหนึ่งก็คือกฎหมายของไทยเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมหลายๆด้านเลยนอกเหนือจากอาชญากรรมด้วยถูกไหม
4: ใช่ค่ะจริงๆค่อนข้างจะครอบคลุมนะคะแล้วก็เวลาที่มีคดีเกิดขึ้นนอกจากเราบังคับใช้ตัวพระราชบัญญัติฉบับนี้ใช่ไหมคะแล้วก็บังคับใช้กฎหมายฉบับอื่นด้วยอย่างประมวลกฎหมายอาญาก็ยังมีการนำมาบังคับใช้ร่วมด้วยค่ะ
1: ครับผม
4: เพราะฉะนั้นในส่วนของการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะถ้าตามความหมายทั่วไปเลยก็คือเป็นการกระทำความผิดที่ผู้กระทำเนี่ยต้องอาศัยความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีใช่ไหมคะรวมถึงในเรื่องของการสอบสวนสืบสวนแล้วก็ในเรื่องของการดำเนินคดีด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นความหมายให้แคบลงไปอีกก็คือเป็นการกระทำความผิดที่มุ่งโดยตรงต่อพวกระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยตรงแล้วก็ของไทยเองก็คือรวมถึงในส่วนของความผิดอย่างอื่นที่มันเกี่ยวข้องกับหรือเกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตด้วย
2: กฎหมายไทยจะกว้างกว่าตัวไซเบอร์คราม
4: ใช่ค่ะ
2: ที่เป็นคอนเวนชั่น
4: ใช่ค่ะ
1: ครับผม โอเคครับแล้วถ้าเรารู้ความหมายแล้วตอนนี้ลักษณะของการกระทำความผิดจะเป็นในรูปแบบไหนครับ
4: ในเรื่องของลักษณะของการกระทำความผิดใช่ไหมคะก็จะจำแนกได้เป็น3ประเภท3ลักษณะด้วยกันนะคะอย่างในยุคต้นๆเลยเนี่ยของการเกิดอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาก็จะมุ่งโดยตรงต่อการกระทำความผิดต่อพวกระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ของในองค์กรนะคะอาจจะเป็นการเจาะระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงกลาโหมหรืออะไรต่างๆนะคะก็คือ
13: เหมือนมีคอมพิวเตอร์เป็นเป้าหมายหลัก
4: ใช่ค่ะเป็นเป้าหมายในการกระทำความผิดเลยนะคะแต่ต่อมาเมื่อมันมีพัฒนาการของพวกระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมา ใช่ไหมคะ ในส่วนของลักษณะของการกระทำความผิดของคอมพิวเตอร์เนี่ย มันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็คืออาจจะมีลักษณะที่มันซับซ้อนมากขึ้นนะคะ ก็อาจจะเป็นการกระทำความผิดที่เรียกว่ามีคอมพิวเตอร์เป็นวัตถุหรือเหยื่อในการกระทำความผิดนะคะ อย่างเช่นการเข้าไปเอาข้อมูลของคนอื่นหรือเป็นการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ
1: ผมแฮกเข้าอีเมลของอาจารย์แบบนี้
4: ใช่ไ
1: หมครับ
4: ค่ะอาจจะไม่ได้มุ่งเข้าไปคือแค่ส่วนของระบบเข้าไปดูเฉยๆแต่ว่าเริ่มไปเข้าถึงข้อมูลเอาข้อมูลเนี่ยไปใช้ประโยชน์หรือไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์นะคะอย่างถ้าเกิดเราดูในปัจจุบันก็จะอย่างเช่นกรณีของการช่อโกงทางคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าในเรื่องของการฟิชชิงนะคะเราก็มีการไปหลอกลวงไปเอาข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นใช่ไหมคะโดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะคะ
13: นะคะอย่างนั้นอย่างบางทีเราดูหนังแล้วแบบมีระบบปล่อยไวรัสเข้าระบบอันนี้คือเป็นแบบแรกใช่ไหมคะคอมพิวเตอร์เป็นเป้าหมาย
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นเป้าหมายก็คือต้องการให้ระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเสียหายถูกทำลายหรือว่าเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่สามารถทำให้ระบบมันทำงานได้ตามปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับผม
4: นะคะแล้วก็ลักษณะสุดท้ายก็คือเป็นการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดอันนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ความผิดในรูปแบบใหม่เลยนะคะจริงๆแล้วก็มีเป็นความผิดทั่วๆไปซึ่งเรามีกฎหมายบังคับใช้อยู่แล้วอย่างประมวลหมายอาญาค่ะอย่างเช่นในเรื่องของการเผยแพร่พวกภาพลามกนะคะหรือว่าในเรื่องที่ความผิดเกี่ยวกับในเรื่องของสถาบันอย่างที่ท่านอาจารย์วิชัยพูดอะค่ะเพียงแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นเครื่องมือในการนำเข้าส่งต่อหรือว่าเผยแพร่นะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะแพร่กระจายได้ในวงกว้างใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นความผิดที่ดั้งเดิมอะค่ะแต่ว่าแค่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดนะอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของลักษณะของการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีด้วยกัน3ลักษณะ
13: ค่ะ
1: ครับผมจริงๆเนี่ยเรื่องคอมพิวเตอร์มันเป็นเรื่องที่แบบเห็นภาพยากเนาะ
13: ค่ะ
1: จะรบกวนให้อาจารย์ช่วยเปรียบเทียบให้หน่อยละกันถ้าเป็นการปกติเนี่ยผมบุกลุกเข้าบ้านคนอ่ะสมมตินายกอไก่บุกลุกเข้าบ้านเราก็จะเห็นภาพชัดๆเนา
13: ะ
1: ว่าแบบเขาเดินเข้าไปในบ้านหรือเขาปีนข้ามรั้วเข้าไปแต่พอคอมพิวเตอร์เนี่ยมันคือการเอาพาสเวิร์ดมาหรอหรือว่าบุกรุกยังไงเพราะว่าเราอยู่คนละที่การอาจารย์อยู่เชียงใหม่ผมอยู่กรุงเทพแบบนี้มันจะบุกรุกกันยังไงบุกรุกไหมผิดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับช่วยเปรียบเทียบ
4: เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าที่เรามีการยกร่างตัวพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะเนื่องจากประมวลกฎหมายอาญาเราเนี่ยไม่สามารถที่จะนำมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันได้อย่างที่อาจารย์โยยกตัวอย่างมานะคะอย่างเช่นในเรื่องของความผิดเกี่ยวกับการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นหรือการแฮกข้อมูลนะคะถ้าเราดูในส่วนของประมวลหมายอาญาในเรื่องของการบุกรุกเนี่ยก็ต้องเป็นการบุกรุกเข้าไปในเคหสถานของผู้อื่นใช่ไหมคะซึ่งมันก็ต้องมีลักษณะเป็นการบุกรุกทางกายภาพนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นหรือว่าการแฮกระบบเนี่ยหรือว่าการเจาะระบบเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะ
13: ไปปรับใช
4: ้เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาของเราได้นะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของตัวลักษณะของข้อมูลคอมพิวเตอร์เองเนี่ยถามว่ามันเป็นทรัพย์ตามกฎหมายหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะมีในส่วนของพวกคำพิพากษาศาลฎีกานะคะก็วางหลักเอาไว้ว่าถ้าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีลักษณะที่มันไม่ใช่ทรัพย์นะคะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เป็นความผิดถ้าเกิดว่าเราไปเข้าถึง
1: ข้อมูล
4: คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นใช่ค่ะ
1: ก็ต้องอธิบายนักศึกษานิดนึงย้อนกลับไปนิดนึงนักศึกษาต้องเข้าใจความหมายของคำว่าทรัพย์ก่อนเนอะ
4: ค่ะ
13: เอาไป
4: ต้องเอา
1: ไปหมายความว่ายังไง
4: เป็นการพลาด
1: ถ้าเราผมหยิบปากกาเนี่ย
13: เห็นช
1: ัดขโมยไปเนี่ยทรัพย์แน่นอนเลยแต่ข้อมูลในคอมพิวเตอร์มันมองไม่เห็นเน
4: า
1: ะ
13: ใช่ค่ะ
4: นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ผิดฐานลักทรัพย์นะคะ
1: ครับ
4: เพราะฉะนั้นมันก็การไปเข้าถึงข้อมูลของคนอื่นเนี่ยไปเอาของเขามาหรือว่าไปดักลับข้อมูลคนอื่นเนี่ยก็จะไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์นะคะ

0: หรือว่าในส่วนของการที่เราส่งไวรัสที่อาจารย์ทรายบอกเข้าไปทำลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นเนี่ยถามว่าเป็นการทำให้เสียทรัพย์หรือเปล่าม
1: ันดูยากเนาะอย่างที่บอกว่า
2: ซึ่งถ้าหากว่าจะใช้กฎหมายแพ่งมาเรียกร้องมันก็ต้องเสียเวลาในการฟ้องร้องการดำเนินการใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นตรงในกฎหมายอาญามันถือว่าเป็นช่องโหว่อยู่ต้องมีกฎหมายนี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือในเรื่องของการช่อโกงอย่างเงี้ยค่ะในปัจจุบันก็มีการช่อโกงทางคอมพิวเตอร์เยอะใช่ไหม
1: คะ
0: อาจจะส่งเป็นอีเมลหรือว่าปลอมเป็นธนาคารอย่างเงี้ยค่ะส่งมาให้เราว่าให้เราเข้าไปกรอกพวกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินแล้วข้อมูลเราไปใช้อย่างเงี้ยมันจะเป็นความผิดฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาไหมนะคะต้องเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินถ้าเขาเอาข้อมูลเรามาเราก็ยังไม่ได้เอาไปใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นความผิดไหมนะคะตรงนี้ก็ตัวพระราชบัญญัติก็มีการบัญญัติในเรื่องของความผิดในส่วนนี้ไว้ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะพูดกันในเนื้อหาต่อ
2: ค
0: ่ะ
1: เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่ซับซ้อน
0: ค่ะทีนี้เราเข้ามาสู่ในส่วนของตัวพระราชบัญญัตินะคะว่าตัวพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวันที่18กรกฎาคม2550นะคะเดิมก็จะมีการกำหนดฐานความผิดและบทลงโทษรวมถึงอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเนื่องจากปัจจุบันมันก็จะมีในส่วนของลักษณะของการกระทำความผิดใหม่ๆเกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็มีการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยกระทำความผิดซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อพวกความมั่นคงปลอดภัยของประเทศดังนั้นเขาก็เลยมีการพวกเพิ่มเติมในเรื่องของฐานความผิดแล้วก็บทลงโทษที่มันสูงขึ้นกว่าเดิม
1: ะ
0: นะคะทีนี้ในส่วนของตัวพรบฉบับนี้นะคะพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนในการเมื่อกี้บอกไปแล้วส่วนแรกก็คือเป็นบทพวกนิยามศัพท์นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าระบบคอมพิวเตอร์กับข้อมูลคอมพิวเตอร์จริงๆมันคืออะไรนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือเป็นเรื่องฐานความผิดนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งตัวพระราชบัญญัติเนี่ยจะมีหลักการพื้นฐานสำคัญอยู่3หลักด้วยกันนะคะถ้าเราดูตามบทบัญญัติเนี่ยจะเห็นได้ว่าแต่ละบทบัญญัติก็จะสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานอันแรกคือเรื่องของการรักษาความลับนะคะเขาก็มุ่งที่จะคุ้มครองในเรื่องความลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือว่าความเป็นส่วนตัวนะคะของข้อมูลของเรานะคะอันที่2ก็คือเรื่องความครบถ้วนก็คือข้อมูลของเราเองเนี่ยจะต้องไม่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
2: integrity
0: แล้วก็อันสุดท้ายก็คือสภาพพร้อมใช้งานหมายความว่ามันต้องสามารถที่จะเรียกดูหรือประมวลผลได้ในภายหลังนะคะไม่ใช่มีใครส่งไวรัสมาแล้วพอเราจะเปิดข้อมูลเราดูไม่ได้ใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูในส่วนของส่วนนี้นะคะว่าเมื่อกี้ถ้าไม่จำพิชัยพอดีถามมาใช่ไหมคะว่าไอตัวการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะต้องทำกับคอมพิวเตอร์อย่างเดียวหรือเปล่าน
2: ะคะiPad หรือปัจจุบันเนี่ยใช่แท็บเล็ตหรือว่าปัจจุบันพวกนาฬิกาอะไรต่างๆพวกนี้มันสามารถที่จะประมวลผลอะไรได้
0: โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ไหมอ
3: ย่างนี้มันไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะใช่คือโทรศัพท์เคลื่อนที่
2: ต่อไปหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเนี่ยก็สามารถที่จะประมวลผลอะไรได้เดี๋ยวนี้มันมีคอมพิวเตอร์ไอ้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่ใช้ระบบที่ตัวประมวลแบบดิจิตอลอะไรต่างๆพวกนี้มา
0: ค่ะอันนี้นะคะก็ในส่วนของตัวพระราชบัญญัตินะคะก็มีการกำหนดในเรื่องของนิยามศัพท์ซึ่งก็เป็นขอบเขตการบังคับใช้ตัวกฎหมายฉบับนี้นะคะว่ามันใช้บังคับกับอะไรกันแน่ถ้าเราดูตามนิยามศัพท์นะคะเขาบอกว่าระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยหมายถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือชุดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันหรือสัมพันธ์กันนะทำหน้าที่ประมวลผลโดยอัตโนมัติหรือทำหน้าที่อื่นโดยมีการกำหนดพวกชุดคำสั่งเอาไว้นะคะให้ตัวระบบคอมพิวเตอร์สามารถปฏิบัติการได้ก็แสดงให้เห็นว่าเขาให้นิยามไว้ค่อนข้างกว้างนะคะว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นจะต้องเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะคะแต่ว่าพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอย่างโทรศัพท์มือถือนะคะหรือว่าอย่างพวกในส่วนของแท็บเล็ตนะคะหรือว่าในส่วนของโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะอะไรต่างๆเนี่ยถ้าสามารถที่จะทำงานโดยมีการกำหนดชุดคำสั่งให้ตัวอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยมันประมวลผลข้อมูลได้โดยอัตโนมัติคือการมีการอินพุตข้อมูลเข้าไปแล้วมันสามารถมีเอาท์พุตก็คือแสดงผลออกมาได้เราสามารถอ่านได้อย่างเงี้ยค่ะมีการกำหนดชุดคำสั่งก็คือมีการลงพวกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไว้อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นระบบคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นลำพังคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่เฉยๆนะคะมีคนมาขโมยเครื่องคอมหัวจันทรายไปอย่างเงี้ยก็จะไม่ผิดตามพ.ร.บ.คอมหรือว่ามาทุบ เอาค้อนมาทุบคอมพิวเตอร์ของอาจารย์ทรายอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ผิดตามพ.ร.บ.คอม
1: อาจารย์คะงั้นแอบถามถ้าสมมติเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่แต่ไม่มีการลงระบบอะไรเลยแบบนี
0: ้
1: ก็อาจจะไม่ได้ถือว่า
0: ใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นการกระทำต่อระบบคอมพิวเตอร์คือไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้มีการลงโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้
3: ระบบคอมพิวเตอร์
0: ใช่ค่ะ
3: โอเคครับ
0: นะคะแล้วก็ในส่วนของข้อมูลคอมพิวเตอร์เนี่ยตามพ.ร.บ.นี้เนี่ยก็คือหมายถึงข้อมูลนะคะข้อความคำสั่งชุดคำสั่งหรือสิ่งอื่นใดในระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถประมวลผลได้รวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเพราะฉะนั้นในส่วนของการกระทำความผิดเกี่ยวกับข้อมูลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยก็จะรวมถึงในเรื่องของการข้อมูลหายก็คือเป็นข้อมูลที่อยู่ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยนะคะอย่างมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่บอกว่าส่ง SMS มีข้อความนะคะไปหมิ่นสถาบันอย่างเงี้ยก็เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ด้วยเพราะว่าความหมายของเขาก็คือรวมถึงในส่วนของตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างอื่นแล้วก็ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะ
2: ท่านผมถามอันนี้เป็นคำถามนะอย่างเช่นนาฬิกาของผมเนี่ยเวลาเราวิ่งเราจะกดไปให้มันจับระยะเวลาระยะทางนับก้าวชีพจรอะไรต่างๆพวกเนี้ยเสร็จแล้วมันก็แสดงผลว่าวิ่งไปเท่าไหร่ชีพจรเท่าไหร่พวกนี้ถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์หรือเปล่า
0: จริงๆถ้าดูความหมายอะค่ะเขาก็จะค่อนข้างจะบัญญัติมาเพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคตอยู่แล้วเพราะเขาใช้คำว่าเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมคะอย่างของอาจารย์ถ้าเกิดว่ามันสามารถที่จะประมวลผลได้นะคะนอกจากมันวัดในส่วนของการทำงานของร่างกายเรานะคะหรือว่าในส่วนของการออกกำลังกายเนี่ยเราสามารถที่จะประมวลผลแบบเป็นข้อมูลเราสามารถใช้ในการรับส่งข้อความอะไรต่างๆได้มันก็จะอยู่ในความหมายของในส่วนของระบบคอมพิวเตอร์เหมือนกันใช่ค่ะ
2: ค่อนข้างกว้าง
3: ตอนนี้เราเห็นภาพว่าความสำคัญคือระบบคอมพิวเตอร์ถ้ามีการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีโทษยังไงบ้างครับอาจารย์มีโทษอาญาไหม
0: ค่ะ
3: ตัวกฎหมายตัวนี้ครับม
0: ี
3: ความร้ายแรงแค่ไหนครับ
0: ในส่วนของความฐานความผิดแล้วก็บทลงโทษนะคะจริงๆเราก็จะอยู่ตั้งแต่มาตรา5ถึงมาตรา16นะคะจะมีไม่ได้เยอะมากนะคะในส่วนของความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อย่างในส่วนของฐานความผิดแรกเนี่ยก็จะอยู่ในมาตรา5ซึ่งเป็นเรื่องของการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ชอบนะซึ่งอาจจะเป็นการเข้าถึงทางกายภาพก็ได้เช่นเราไปรู้พาสเวิร์ดของอาจารย์โยมาแล้วเราก็มานั่งกรอกเข้าไปในระบบหรือว่าจะเป็นการเจาะระบบนะคะเป็นรีโมทแอคเซสมาจากทางไกลก็ได้อันนี้ก็เป็นความผิดเหมือนกันซึ่งก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะคะทีนี้คำว่าเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ชอบเนี่ยจะรวมถึงการเข้าถึงเกินกว่าอำนาจด้วยนะคะเช่นเรามีหน้าที่ในการเข้าไปตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยค่ะหรือในองค์กรแต่ว่าใช้อำนาจหน้าที่เกินคือไปดูข้อมูลส่วนอื่นด้วยก็เป็นความผิดตามมาตรานี้เหมือนกัน
1: นะคะ
3: ภรรยาaccess ข้อมูลของสามีโดยสามีไม่บอกพาสเวิร์ด
0: อันนี้เป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะ
3: อันนี้มีความผิดไหมครับ
1: อันนี้อาจารย์อยากรู้จริงๆนะคะ
0: อันนี้ก็ถือว่าทำโดยไม่มีอำนาจเหมือนกันนะ
1: อาจารย์มันไม่เหมือนแบบว่าลักทรัพย์สามีภรรยาที่มัน
0: ไม่นะคะอันนี้ใช่ค่ะกฎหมายจะไม่ได้เขียนชัดเจนเหมือนประมวลกฎหมายอาญาใช่ไหมคะในเรื่องความผิดระหว่างสามีภรรยาทีนี้ความผิดอันต่อมาค่ะก็จะเป็นมาตรา6ก็คือเป็นการล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงของผู้อื่นแล้วก็นำมาตรการไปเปิดเผย อันนี้ก็คือเป็นกรณีที่เรารู้ username password ของคนอื่นแล้วเราเอาไปเปิดเผยต
1: ่อ
0: นะคะไม่ว่าเจ้าของ password เนี่ยเขาจะเป็นคนให้เราเองหรือว่าเราไปล่วงรู้โดยการไปแอบดูอะไรก็ตามแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาไปเปิดเผยต่อก็คือจะเป็นความผิดนะคะอย่างเช่นอาจารย์ทรายให้พาสเวิร์ดมาแล้วอาจารย์เอาไปบอกอาจารย์วิชัยต่อเงี้ยค่ะก็จะเป็นความผิดตามมาตรานี้นะคะก็คือจำคุกไม่เกิน1ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
1: อย่างนี้ถ้ารู้พาสเวิร์ดของอาจารย์โยมาแล้วเอาไปให้ภรรยาอาจารย์โย
3: ก็มีความผิดก็มีความผิดครับ
0: ค่ะแต่ถ้าเขาให้เรามาแล้วเราไม่ได้บอกใครเราไปใช้เองนะคะเราได้มาโดยชอบนี้ก็ไม่เป็นไร
3: ถ้าอาจารย์บอกต่อเนี่ยก็คือจำคุกไม่เกิน1ปีนะครับปรับไม่เกิน 20,000 บาท
1: ค่ะท่านอาจารย์
0: นะคะความผิดมาตราต่อมาก็คือมาตรา7นะคะก็คือการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ชอบนะคะอันนี้ก็คือการเหมือนกับการแฮกอะค่ะแฮกเข้าระบบข้อมูลเขามาโทษก็จะเยอะกว่าเข้าถึงระบบอย่างเดียว นะคะส่วนในมาตรา8ก็จะเป็นเรื่องของการดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ในระหว่างการส่งโดยมิชอบอันนี้ต้องเป็นกรณีอยู่ในระหว่างการส่งระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนึงไปยังอีกเครื่องนึงนะคะต้องเรากำลังกดส่งข้อความหากันแล้วมีผู้อื่นใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะดักรับอย่างเงี้ยก็จะเป็นความผิดตามมาตรานี้แต่ถ้าไม่ได้ส่งหากันคือเป็นข้อมูลที่อยู่ในระบบเราเนี่ยมันก็จะผิดตามมาตรา7ก็คือเข้าถึงนะคะเพราะต้องอยู่ในระหว่างการส่งหากันด้วยนะคะซึ่งก็จะมีโทษเยอะกว่านะคะส่วนความผิดข้อต่อมาก็คือในส่วนของมาตรา9อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการทำลายทำให้เสียหายแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมนะคะข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นก็คือพวกส่งไวรัสอะไรต่างๆนะคะก็จะเป็นความผิดตามมาตรานี้ซึ่งโทษก็จะเห็นได้ว่าเยอะขึ้นนะคะส่วนมาตรา10เนี่ยก็คือเป็นการกระทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นเนี่ยไม่สามารถทำงานได้ตามปกติอันนี้เช่นมีช่วงหนึ่งที่มีคนตกลงกันกด F5 ไปพร้อมๆกันจำนวนมากๆมันก็เหมือนกับทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานหนักขึ้นใช่ไหมคะอาจจะหน้าเพจของเว็บไซต์นั้นก็อาจจะล่มไปก็จะเป็นความผิดซึ่งก็จะมีโทษสูงขึ้น
3: นะคะผมเพิ่งรู้เลยนะเนี่ยว่าการที่กดแบบ
0: ใช่ค่ะเหมือนกับมันเป็นการรีเฟรชพร้อมๆกันนะคะในส่วนของเว็บไซต์นั้นก็อาจจะไม่สามารถที่จะรองรับกันคนเข้าไปเยอะๆได้
3: คือถ้าเราทำคนเดียวไม่ได้นัดกันก็ไม่ผิดหรอกเพียงแต่ว่าถ้าเกิดคุณตั้งใจเพื่อทำให้ระบบมันล่มเนี่ยจะมีความผิดได
0: ้ค่ะทีนี้ในส่วนของพระราชบัญญัติที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2นะคะเขาก็จะมีการแก้ไขในส่วนของมาตรา12ก็คือเป็นเหตุฉกรรจ์นะคะว่าโอเคถ้าเกิดว่าเป็นการกระทำความผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลแล้วมันกระทบต่อความมั่นคงอะไรต่างๆด้วยนะคะอันนี้ก็ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตด้วยโทษก็จะหนักขึ้นเช่นเข้าไปแก้ไขข้อมูลประวัติของผู้ป่วยในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะทำใหอาจจะส่งผลกระทบใช่ไหมคะในเรื่องของการวินิจฉัยโรคการรักษาก็เป็นความผิดนะคะหรือว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานโดยไม่ปกติเช่นเข้าไปแก้ไขในเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ของบริการสาธารณะเช่นระบบโดยสารหรือว่าอากาศยานไทยทำให้เขาไม่สามารถที่จะให้บริการได้ตามปกติแล้วถ้าเกิดว่าทำให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตก็มีโทษที่สูงขึ้นเป็นเหตุฉกรรจ์ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของมาตรา13อันนี้ก็เป็นกรณีที่ไปเผยแพร่พวกเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นพวกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการกระทำความผิดนะคะให้พวกแฮกเกอร์ใช้ก็จะมีความผิดนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือคอมพิวเป็นใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดเช่นการเผยแพร่พวกข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วก็คือเรื่องของการส่งจดหมายโฆษณาหรือว่าสแปมใช่ไหมคะก็จะมีโทษแต่ว่าในส่วนของการส่งสแปมมันก็จะมีหลักเกณฑ์เอียนะคะว่าถ้าส่งมาโดยที่ไม่ได้ปิดบังในเรื่องของแหล่งที่มาหรือไม่ได้เป็นการรบกวนคนอื่นมีช่องทางให้มีการปฏิเสธในเรื่องของการรับจดหมายก็จะไม่ผิดตามกฎหมายฉบับนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของการเผยแพร่นำเข้าพวกข้อมูลที่มันผิดกฎหมายก็จะกำหนดเอาไว้4กรณีด้วยกันนะคะก็คือ1คือการนำเข้าข้อมูลโดยทุจริตหรือว่าหลอกลวงนะคะซึ่งข้อมูลบิดเบือนข้อมูลปลอมข้อมูลอันเป็นเท็จเช่นไปหลอกลวงเอาข้อมูลส
2: ่
0: วนตัวทางการเงินใช่ค่ะแล้วก็อันที่2ก็คือการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จนะคะอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความปลอดภัยของประเทศอันนี้ก็เป็นเรื่องเฟกนิวอันที่3ก็จะเป็นเรื่องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนะคะพวกหมิ่นสถาบันแล้วก็อันที่4ก็คือข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะลามกนะคะอันนี้ก็จะเป็นความผิดแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีพวกภาพตัดต่ออะไรต่างๆนะคะซึ่งก็จะเป็นมาตราเดียวที่ยอมความได้ค่ะก็จะมีแค่นี้ค่ะ
3: โอเคแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเหมือนพรีวิวของหน่วยที่5เนี่ยแหละกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยขอให้นักศึกษาเนี่ยลองไปศึกษาเนื้อหาในหน่วยนี้ดูดีๆเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาโดยตรงแน่นอนครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าครับ
4: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับ การเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
5: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
6: ปลัดอำเภอ
5: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
6: นักธุรกิจ
5: นักการเงิน
6: นักการธนาคาร
5: นัก

0: การตลาด
1: นักการบัญชี
0: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
1: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
1: โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
2: เธอเรียนมสทได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02504-88
4: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการแล้วนะครับและในช่วงที่3นี้ก็จะเป็นหน่วยที่6นะครับกฎหมายสิทธิมนุษยชนนะครับทำไมเราถึงจะต้องเรียนกฎหมายสิทธิมนุษยชนวัตถุประสงค์ของผู้เขียนต้องการที่จะสื่อสารอะไรให้กับนักปกครองท้องที่รู้ในเรื่องนี้ครับเรื่องนี้เนี่ยต้องให้ท่านอาจารย์วิชัยเนี่ยเป็นผู้ตอบเราแล้วครับ
5: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์โยครับจริงๆแล้วเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นกระแสหลักนะถ้าเราดูตามมติของคณะรัฐมนตรีเนี่ยให้สถาบันการศึกษาเนี่ยใส่ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยทุกๆระดับนะและที่สำคัญที่สุดสำหรับนักปกครองท้องที่ต้องรู้เพราะว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันจะทำให้เกิดความขัดแย้งหรือการเรียกร้องระหว่างกันบางครั้งมันนำมาสู่ความขัดแย้งบางครั้งจากจุดที่ขัดแย้งเล็กๆเนี่ยมันขยายไปถึงปัญหาในระดับชาติได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเข้าใจว่าสิทธิมนุษยชนคืออะไรมันมีหลักการอย่างไรแล้วก็มันมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเรื่องของการคุ้มครองเพื่อให้บุคคลเนี่ยได้สามารถที่จะเยียวยาสิทธิ์ก่อนที่จะมีการรู้สึกว่าตัวเองถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในระดับท้องถิ่นระดับท้องที่ได้เนี่ยนะครับมันก็จะนำไปสู่การระงับข้อพิพาททำให้เข้าใจกันนะนี่คือเรื่องที่สำคัญที่ผมคิดว่าหลักสูตรของกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยบรรจุเรื่องนี้ไว้ก็จะทำให้ช่วยความขัดแย้งบรรเทาปัญหาความขัดแย้งไปได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นในชุดวิชาเนี่ยนะครับก็จะพยายามที่จะให้หลักการคิดที่สำคัญไว้ให้นักศึกษาเนี่ยสามารถจะวิเคราะห์ต่อปัญหาถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้นำชุมชนแล้วมีคนมาถามอะไรพวกนี้นะฮะจะได้บ่ายได้ครับผมอาจจะเริ่มต้นตรงที่ว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันเสียอย่างหนึ่งไม่เหมือนกับหน่วยที่4หน่วยที่5เมื่อกี้นะครับในเรื่องของสิทธิมนุษยชนมันไม่มีตัวพรบเฉพาะไม่มีกฎหมายเฉพาะเราถามว่ากฎหมายสิทธิมนุษยชนบัญญัติอยู่ในกฎหมายอะไรบ้างไปดูไม่มีกฎหมายนะครับที่เขียนว่ากฎหมายสิทธิมนุษยชนคืออะไรกฎหมายสิทธิมนุษยชนมีอยู่อย่างไรถ้าจะเจอก็อยู่ในรัฐธรรมนูญเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เป็นเรื่องใหม่มากที่คือเป็นเรื่องใหม่หมายถึงเป็นคำที่ใหม่ในระบบกฎหมายไทยประการที่สองก็คือว่าตัวกฎหมายสิทธิมนุษยชนเนี่ยอยู่มีถ้าเกี่ยวข้องมากที่สุดก็คือตัวพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งตรงนั้นเป็นกฎหมายในการปกครองไม่ใช่เป็นการกฎหมายไม่ได้เป็นกฎหมายที่บอกว่าสิทธิมนุษยชนมีอะไรบ้างมีวิธีการอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้น
4: ขออนุญาตถามอาจารย์เริ่มต้นเลยนะไอ้สิทธิมนุษยชนที่อาจารย์บอกเนี่ยมันก็คือจริงๆคือมันค่อนข้างที่จะไม่เป็นรูปธรรมเหมือนกฎหมายอื่นๆที่เราพูดคุยกันมาเริ่มต้นเนี่ยถ้าพูดถึงสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันก็คือแค่คิดว่าเราควรที่จะมีสิทธิ์อะไรหรือเปล่าครับพื้นฐาน
5: ถูกต้องตรงนี้คือสิ่งที่อาจารย์โยพูดเนี่ยถูกประเด็นตรงที่สุดเลยก็คือว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นสิทธิหรือว่าเป็นประโยชน์ที่รับรองโดยระบบกฎหมายก็บอกว่าสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่ไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์หมายความว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้มีการรับรองไว้ในกฎหมายบางครั้งมันมีการรับรองไว้แล้วแต่ว่ามันไม่ครอบคลุมบางครั้งมันอาจจะรับรองครอบคลุมแต่ในบางเรื่องวิธีปฏิบัตินะครับปฏิบัติของรัฐหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมันอาจจะทำให้บุคคลที่อ้างสิทธิ์เนี่ยคิดว่าตัวเองยังไม่ได้รับรองสิทธิ์ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่ไม่สมบูรณ์สิทธิที่เรียกร้องหลั

ใหญ่ของสิทธิมนุษยชนก็คือการเรียกร้องให้รัฐนั้นคุ้มครองสิทธิ์ตามที่คนที่เรียกร้องที่เจ้าของสิทธิ์เนี่ยได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่ full fill human right นะก็คือสิทธิ

0: างการเมืองเรียกร้องให้มีการคุ้มครองโดยกฎหมายหรือโดยระบบของกฎหมายนะบางครั้งกฎหมายมันไม่มีบางครั้งมีแต่ไม่สมบูรณ์บางครั้งแนวปฏิบัติไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เราเชื่อว่าเรามีอยู่ในสิทธิอันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้เข้าใจตรงนี้เราต้องแบบนักกฎหมายในส่วนต้นนะฮะในเรื่องของลักษณะของสิทธิพัฒนาการของมันหลักการที่สำคัญเพื่อเราจะได้วิเคราะห์ได้เวลามีปัญหานะครับ
1: ครับผมว่าพื้นฐานจริงๆเนี่ยพอเมื่อที่ท่านอาจารย์พูดนะว่ามันเป็นเรื่องที่คนเราเนี่ยอยากจะมีสิทธิ์ถ้าลองดูประเทศไทยในสมัยก่อนนะเราก็ไม่ได้มีการทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันนะครับแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยถ้าเราเปิดดูมันจะมีเรื่องผิวขาวผิวดำทะเลาะกันหรือว่าเป็นเรื่องอื่นๆก็ตามผมสันนิษฐานนะครับว่าจริงๆเรื่อง human rights เรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นที่แรก มันควรจะเกิดขึ้นที่ต่างประเทศก่อนถูกไหมครับแล้วประเทศไทยก็ adopt พัฒนามา
0: ครับถ้ามองงั้นก็อาจจะอธิบายได้ในแง่ของเรื่องของแนวคิดสิทธิมนุษยชนที่เราถือว่าเป็นสากลนะว
1: ่
0: ามันอาจจะเพิ่งเกิดขึ้นนะแต่ว่าเรื่องของความเป็นธรรมเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานมีความเชื่อมานานแล้วแต่เราไม่ได้ทำให้เป็นรูปเป็นร่างนะครับจริงๆแล้วเรื่องของระบบแนวคิดเรื่องของสิทธิชนที่เชื่อว่าเป็นสิทธิประจำตัวมนุษย์เนี่ยมันมีมาช้านานผมเชื่อว่าทุกคนมีนะครับแล้วก็ที่มันทำให้เป็นรูปเป็นร่างที่จัดระบบความคิดเนี่ยมันอาจจะต้องสืบเราอาจจะต้องศึกษาจากแนวคิดของตะวันตกนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเริ่มแนวคิดนะครับของสิทธิชนแนวคิดสิทธิชนเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อที่ว่ามนุษย์เนี่ยมีสิทธิที่ติดตัวมากับมนุษย์ตั้งแต่เกิดเลยนะแนวคิดเนี่ยมันอยู่ขึ้นอยู่กับแนวคิดของนักปรัชญาสำนักสโตเอกหรือว่าสำนักกฎหมายบ้านเมืองอะนะโทษทีสำนักกฎหมายธรรมชาติที่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างของธรรมชาติเนี่ยถูกกำหนดที่ปรากฏการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถูกควบคุมโดยธรรมชาติมันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติหรือบางครั้งก็เรียกว่าเป็นกฎเกณฑ์ของพระเจ้านะครับพระเจ้าจะกำหนดไว้แล้วธรรมชาติจะกำหนดไว้แล้วเพราะฉะนั้นในการอ้างเรื่องของสิทธิประจำตัวของมนุษย์เนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากธรรมชาติสร้างให้มนุษย์มีสิทธิบางประการการกล่าวอ้างพวกนี้เพื่อที่จะมาต่อต้านอำนาจของผู้ปกครองเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าแรกเริ่มเดิมทีของแนวคิดเรื่องของสิทธิมนุษยชนก็คือการอ้างสิทธิประจำตัวเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมเพื่อต่อสู้กับอำนาจของกษัตริย์เพื่อต่อสู้กับอำนาจของผู้ปกครองที่ไม่เป็นธรรมจะเห็นว่ามันเริ่มแรกเริ่มเดิมทีมันชัดเจนเลยว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างคนที่ถูกปกครองกับผู้ที่อยู่ในสถานะที่ปกครอง
1: ครับ
0: คนหนึ่งอ้างอำนาจของปกครองหรือว่าเป็น positive law ก็คืออำนาจตามกฎหมายคำสั่งของรัฐาธิปัตย์ถ้าเราเรียนกฎหมายเรารู้นะกฎหมายคือคำสั่งของรัฐาธิปัตย์เพื่อที่จะควบคุมเพราะเมื่อมีรัฐมีหน้าที่ในการที่จะควบคุมจัดการเพื่อให้สู่เป้าหมายของความเป็นรัฐ
1: ครับ
0: แต่ในขณะเดียวกันคำสั่งหรือว่ากฎหมายบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไปกระทบสิทธิของมนุษย์หรือว่าไปกระทบหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นมนุษย์จะอ้างอะไรเพื่อให้เห็นว่าไอ้กฎหมายเหล่านั้นเนี่ยไม่เป็นธรรมก็คือเอาเหตุผลความชอบธรรมเนี่ยมาอ้างนั่นก็คือเป็นการต่อสู้ระหว่างกฎหมายบ้านเมืองกับกฎหมายของธรรมชาติหรือว่าเหตุผลที่เป็นธรรมนั่นแหละมาว่าความเชื่อหรือว่าสิทธิอันเนี้ยมันมีคุณค่าสูงกว่ากฎหมายบ้านเมืองนะครับตรงนี้นี่คือแนวคิดของสิทธิชนต่อมาไอแนวคิดเรื่องของสิทธิธรรมชาติหรือว่าสิทธิประจำตัวมนุษย์เนี่ยมันมาเปลี่ยนแปลงพัฒนาการไปโดยเฉพาะในช่วงหลังจากยุคภูมิปัญญายุคปฏิวัติทางด้านของเขาเรียกว่าก็เรียกrevolutionary ก็คือยุคฟื้นฟูภูมิปัญญาเนี่ยนะครับมันก็มาใช้เรียกร้องในเรื่องของการปลดปล่อยรัฐจากศาสนจักรและมาปลดปล่อยจากการเป็นอาณานิคมถ้าเราดูในรัฐธรรมนูญของอเมริกาเนี่ยจะเขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับอ้างในเรื่องของสิทธิประจำตัวมนุษย์สิทธิเสรีภาพประจำตัวเพื่อที่จะให้มนุษย์หรือว่าผู้ปกครองเนี่ยนะครับ เป็นอิสระภาพนะครับนั่นก็คือเชิดชูในเรื่องของ

0: ของอิสรภาพเสมอภาคเสมอภาคนี่ก็คือว่าคนในอาณานิคมที่เป็นดินแดนของอเมริกานะครับ
1: ครับ
0: ย่อมมีอิสรภาพมีเสรีภาพเช่นเดียวกันกับคนที่ในอังกฤษเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นประเด็นในเรื่องของการประกาศอิสรภาพหรือแม้กระทั่งในการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยก็เหมือนกันก็คือเชิดชูในเรื่องของเสรีภาพเสมอภาคและพราดอนภาพนะตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งสหประชาชาติขึ้นมา
1: ครับ
0: หลักคิดอันนี้ก็กลายมาเป็นหลักคิดใหญ่นะครับถ้าเราจำได้นะครับถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยสมัยช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2นะครับมันมีดินแดนอาณานิคมเยอะแยะเลยนะครับแล้วประเทศต่างๆนะประเทศไทยนี่โชคดีเนี่ยที่ไม่เคยเป็นอาณานิคมของใครของไทยแต่ประเทศลองดูพม่าลองดูฝรั่งกัมพูชาลาวพวกเนี้ยถูกกดขี่เป็นพลเมืองชั้น2ที่ไม่มีอำนาจในการปกครองตัวเองบุคคลเหล่านี้มันไม่มีสภาพเท่าเทียมกับคนเจ้าอาณานิค
1: ม
0: นอกจากนั้นพวกทาสพวกอะไรต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นแนวคิดเรื่องของความเสมอภาคหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่มีอิสรภาพในการที่จะตัดสินใจปกครองดินแดนตัวเองกำหนดอนาคตดินแดนของตัวเองอะไรต่างๆพวกนี้จึงเป็นแนวคิดกระแสหลักในขณะนั้นเพื่อที่จะมาเรียกร้องให้มีการประกาศอิสรภาพเพราะฉะนั้นไอ้โปรเจกต์หนึ่งที่เกิดขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองที่สุดก็คือว่ามีการสนับสนุนให้ประเทศต่างๆเนี่ยหลุดพ้นจากการเป็นอาณานิคมและเชิดชูในเรื่องของเสรีภาพช่วงสงครามโลกครั้งที่2เราเห็นในเรื่องของการเข็นฆ่าชาวยิวนะชาวยิวเนี่ยเขาผิดเนื่องจากว่าเขาเกิดมานับถือศาสนายิวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายต่างๆที่รัฐออกมาสมัยนาซีเยอรมันออกกฎหมายยึดทรัพย์ชาวยิวชาวยิวต่อต้านก็ถือว่าขัดอำนาจรัฐสามารถที่จะลงโทษอย่างรุนแรงได้สุดท้ายก็คือยิวผิดเนื่องจากเกิดมาเป็นคนยิวก็ต้องถูกส่งตัวไปเข้าไปในเขาเรียกว่าไปค่ายกักกันแรงงานจริงๆไม่ใช่เป็นเฉลยนะจริงๆก็คือพลเมืองของนาซีเป็นพลเมืองของเยอรมันแหละแต่ว่าเขามีเชื้อชาติยิวเพราะฉะนั้นจึงเลยต้องถูกควบคุมตัวและตายไปเท่าไหร่8ล้านคนเพราะฉะนั้นกฎหมายต่างๆแล้วเนี่ยบอกท็อปกฎหมายผ่านโดยรัฐสภาหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่สหประชาจัดทำขึ้นก็คือร่วมกันในการที่จะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเพราะฉะนั้นในปฏิญญาสากลซึ่งเป็นเอกสารหลักฉบับแรกที่เกี่ยวกับสิทธิชนจึงได้รับรองหลักการนี้หลักอิสรภาพเสมอภาคและพราดอนภาพพราดอนภาพหมายถึงว่าเมื่อมีการละเมิดสิทธิชนแล้วมนุษย์ทุกคนควรจะต้องช่วยกันอันนี้คือหลักคิดคร
1: ับแล้วประเทศไทยเราเนี่ยเริ่มมีหลักคิดหรือแนวความคิดในเรื่องสิทธิมนุษยชนตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
0: ครับจริงๆแล้วสิทธิมนุษยชนในแนวคิดของไทยอาจจะแตกต่างกันแต่ถ้าหาว่าเรายึดถือแนวคิดที่เป็นเรื่องของการเรียกร้องความชอบธรรมต่อผู้ปกครองเนี่ยเราอาจจะมองได้ว่ามันมีพัฒนาการตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มีการกราบบังคมทูลให้รัชกาลที่5เนี่ยเรื่องของก็เรียกว่าถวายการปกครองอะไรต่างๆพวกนี้ก็รู้สึกไม่เป็นธรรมสมัยรัชกาลที่6เนี่ยสมัยนั้นเนี่ยพระองค์ท่านอาจจะเราคงจะรู้พระองค์ท่านจะให้ความชอบธรรมกับเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นข้าราชบริพารที่สนองงานพระองค์โดยที่บางครั้งรู้สึกไม่เป็นธรรมนะครับทำให้ทหารหรือว่าข้าราชการบางคนรู้สึกไม่มีความเป็นธรรมจึงมีการเรียกร้องแล้วที่พัฒนาการที่สำคัญที่สุดก็คือมีการเรียกร้องในสมัยพฤษภาก่อนหน้านั้นก็คือเหตุการณ์ตุลาวิพโยคนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือช่วงเหตุการณ์พฤษภาธมินเหตุการณ์พฤษภาธมินนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดกระแสคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของมนุษย์เนี่ยเป็นรูปเป็นร่างโดยมีการรับรองคำว่าสิทธิมนุษยชนในรัฐธรรมนูญฉบับแรกก็คือ2540รัฐธรรมนูญ2540มีการตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีการตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อวินิจฉัยว่าการกระทำใดที่ขัดต่อหลักสิทธิ

0: เสรีภาพนะจริงๆแล้วคำว่าสิทธิชนเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกว่ารับรองโดยรัฐธรรมนูญ2540นั้นมีอยู่คำเดียวก็คือสิทธิชนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แต่ในการคุ้มครองเนี่ยในบทบัญญัติในตัวเนื้อหาเนี่ยเราไม่เจอคำว่าสิทธิชนนะเราเจอแต่สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ2560บัญญัติไว้ในข้อหมวด3หมวด3ถ้าหากไปดูหมวด3นี่เป็นเรื่องของสิทธิทางด้านพลเมืองสิทธิทางการเมืองส่วนใหญ
1: ่ครับ
0: สิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งของสิทธิมชนเนี่ยมักจะอยู่ในหมวดว่าด้วยหน้าที่ของรัฐและนโยบายของรัฐซึ่งเป็นอยู่ในหมวดที่5และหมวดที่6แต่ทั้งหมดนั้นนะครับมันก็ทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถจะเรียกร้องบุคคลเนี่ยสามารถจะเรียกร้องได้นะครับ
1: ครับผมก็เป็นแนวความคิดความเป็นมาของสิทธิมนุษยชนนะครับต่อมาเนี่ยขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายลักษณะนิดนึงไอ้เราพูดถึงสิทธิมนุษยชนแล้วลักษณะจริงๆของสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันอยู่ในรูปแบบไหนมันเป็นยังไงครับอาจารย
0: ์สิทธิมนุษยชนมันต่างจากตัวสิทธิตามกฎหมายนะครับสิทธิมนุษยชนนั้นมันจะครอบคลุมตัวสิทธิตามกฎหมายนะครับหลักใหญ่ใจความของสิทธิมนุษยชนก็คือเป็นการเรียกร้องนะครับเป็นการเรียกร้องเพื่อให้รัฐจัดการให้นะครับมีคนสรุปว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นเรื่องของสิทธิที่เป็นการเรียกร้องสิทธิที่เป็นเสรีภาพสิทธิที่เป็นสิทธิที่เป็นภูมิคุ้มกันนั่นก็คือคุ้มกันไม่ให้คนอื่นมาล่วงละเมิดเราแล้วก็สิทธิที่เป็นเจ้าของหรือว่าเป็นอย่างเช่นเราเป็นเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยเรามีสิทธิในการใช้สอยทรัพย์สินของเรานะครับมีอำนาจในการใช้สอยมีอิสรภาพในการที่จะดำเนินการใดๆกับทรัพย์สินของเราก็ได้หรือเรามีสิทธิเหนือนอกตัวร่างกายของเราเรามีอิสรภาพในการเดินทางไปไหนมาไหนจะทำอย่างไรเราจะแต่งตัวอย่างไรก็ได้จะไว้ผมข้างหนึ่งสีม่วงข้างหนึ่งสีเขียวเป็นอิสรภาพแล้วมีอำนาจในการที่จะดำเนินการนะครับหรือเป็นภูมิคุ้มกันก็คือการไม่ให้คนอื่นมาล่วงละเมิดจะมาว่าเราอะไรพวกนี้ไม่ได้นั่นคือลักษณะของสิทธิชนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าสิทธิชนเป็นสิทธิของปัจเจกชนนิติบุคคลพวกนี้ไม่มีสิทธิชนนะครับประการที่สองก็คือเป็นสิทธิระหว่างรัฐกับประชาชนนะครับเป็นระหว่างรัฐกับตัวบุคคลนั้นบุคคลเป็นผู้มีสิทธิหรือว่าเป็น right holder ส่วนผู้ที่มีหน้าที่ประกันสิทธิ์ก็คือรัฐเพราะฉะนั้นจะต่างจากลักษณะของสิทธิตามสัญญาหรือว่าสิทธิตามกฎหมายอื่นๆถ้าเราดูนะสิทธิตามกฎหมายแพ่งเนี่ยเป็นเรื่องของระหว่างบุคคลกับบุคคลแต่สิทธิชนมีลักษณะพิเศษก็คือเป็นเรื่องของการเรียกร้องระหว่างรัฐให้จัดการให้เมื่อเป็นสิทธิที่เรียกร้องกับรัฐทำให้รัฐเนี่ยต้องมีหน้าที
1: ่
0: ต้องมีหน้าที่ในหน้าที่ของรัฐในประกันสิทธิ์เนี่ยมีอยู่มีการสรุปไว้มีอยู่3ประการที่สำคัญนะครับก็คือหน้าที่ในการเคารพ
1: ครับ
0: duty to protect โทษที duty to respect ก็คือการเคารพว่าบุคคลนั้นมีสิทธิ์การเคารพเนี่ยอาจจะแสดงออกของรัฐโดยการที่บัญญัติรับรองสิทธิ์ต่างๆนะอย่างเช่นกฎหมายของเราเนี่ยสภาพบุคคลเริ่มแต่เมื่อคลอดอยู่รอดเป็นทารกเนี่ยกฎหมายแพ่งแท้ๆนะแต่เป็นการรับรองสิทธิ์ของบุคคลหรือมาตรา1336ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บุคคลมีสิทธิ์ใช้สอยหรือมาตรา2ของกฎหมายอาญาเนี่ยกฎหมายจะให้สันนิษฐานโทษทีกฎหมายวิธีพิจารณาให้สันนิษฐานไว้ก่อนหรือกฎหมายรัฐธรรมนูญสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลที่กระทำความผิดนั้น
2: เป็นผู้บริสุทธิ
0: ์ผู้บริสุทธิ์เป็นการรับรองสิทธิ์หรือเสรีภาพในการเดินทางสิทธิในการมีสัญชาติตามพรบสัญชาติอย่างนี้เป็นการรับรองสิทธิ์นะครับเป็นการรับรองสิทธิ์หน้าที่ต่อไปก็คือหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองทำไมเราต้องมีตำรวจทำไมเราต้องมีโรงพยาบาลว่าบุคคลนั้นมีสิทธิ์ในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นสิทธิในความมั่นคงเหนือเนื้อตัวร่างกายของเรานะครับ ถ้าเกิดว่ากฎหมายบอกว่าบุคคลมีสิทธิในการเนื้อตัวเหนือเนื้อตัวร่างกายแต่ไม่จัดการอะไรเลยเราเดินไปไหนถูกคนตีหัวถูกคนกระชากกระเป๋าผู้หญิงถูกข่มขืนอะไรต่างๆมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นหน้าที่ประการที่สองที่สำคัญของรัฐก็คือหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองรวมถึงกระบวนการในการรับเรื่องราวร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ์ในต่างๆนะครับประการที่3คือหน้าที่ในการทำให้บรรลุผลหน้าที่ในการบรรลุผลเนี่ยหมายถึงว่าต้องให้เขาได้รับสิทธิ์จริงๆอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราบัญญัติว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางนะมีความเท่าเทียมกันคนพิการจะสามารถเดินทางขึ้นรถไฟฟ้าได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ในการทำให้บรรลุผลหรือว่า fulfillment เนี่ยนะครับก็คือว่าอาจจะต้องกำหนดให้สถานีรถไฟฟ้าเนี่ยมีลิฟต์สำหรับคนพิการที่จอดรถสำหรับคนพิการหรือคนที่เราเห็นนโยบายต่างๆที่ช่วยเหลือสนับสนุนนะคนยากจนกองทุนคนชราต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้คือหน้าที่ในการฟูลฟิลรวมถึงเรื่องของการเยียวยาเสียหายนะของเราในมีพรบ.กองทุนเยียวยากองทุนความเสียหายคนที่ถูกกระทำความผิดคนที่เป็นเหยื่อของการกระทำความผิดเนี่ยนะก็จะได้รับการเยียวยานั่นถือว่ารัฐบกพร่องไม่สามารถจะคุ้มครองบุคคลได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นครับ
1: เรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับถ้าพูดถึงสิทธิ์เนี่ยเราทุกคนมีสิทธิ์เราต้องใช้สิทธิ์โดยเท่าเทียมกันหรือเปล่าเพราะว่าสิทธิ์ของแต่ละคนเนี่ยบางคนเป็นนายทุนอาจจะมีสิทธิ์มากกว่าหรือเปล่าหรือว่าพูดง่ายๆคือว่าไอ้หลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันต้องอยู่ภายใต้หลักเสมอภาคหรือเปล่าหรือว่าหลักความเสมอภาคเป็นซับเซตหนึ่งของเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับ
0: อาจารย์กำลังพูดถึงเรื่องหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนเป็นคำกว้างนะจริงๆแล้วไม่มีคำนิยามชัดเจนสิทธิมนุษยชนคืออะไรแต่ทุกคนรู้ว่าสิ่งที่เราจำเป็นสำหรับตัวมนุษย์คืออะไรเพราะฉะนั้นเขาพยายามสกัดหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนมามีอยู่อาจารย์ผมขอพูดถึงเรื่องของหลักการพื้นฐาน3ประการหลักการแรกก็คือหลักเสมอภาคหลักเสมอภาคเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นกระดูกดำหรือว่าเป็นแบ็กโบนของหลักเรื่องของสิทธิมนุษยชนเลยนะฮะนั่นก็คือว่าทุกคนเนี่ยเมื่อเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยควรจะต้องมีศักดิ์ศรีที่เท่ากันแต่การมีศักดิ์ศรีเท่ากันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องปฏิบัติทุกคนเหมือนกันนะบางคนอยากกินเค้กบางคนอยากกินขนมปังบางคนกินข้าวเราจะทำอาหารให้ทุกคนกินเหมือนกันไม่ใช่นะครับแต่ต้องให้สอดคล้องกับความแตกต่างที่เรียกว่าเป็นลักษณะเฉพาะตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราดูเนี่ยทำไมเรือนจำของผู้หญิงเนี่ยนะครับปัจจุบันก็ต้องมีผ้าอนามัยให้ไม่จำเป็นต้องให้ผู้ชายเพราะผู้ชายไม่จำเป็นต้องใช้นะหรือว่าที่จอดรถคนพิการอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นการจัดการให้สอดคล้องกับลักษณะอันจำเป็นจำเพาะของบุคคลเพราะว่าเขาจำเป็นนะในการดำรงชีวิตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของหลักการเรื่องของความเสมอภาคมี2ความหมายความหมายแรกก็คือเรื่องของการไม่ปฏิบัติที่แตกต่างนะครับnon distinction เนี่ยในการปฏิบัติเนี่ยนะครับจะต้องไม่ปฏิบัติการใดๆให้แตกต่างกันนะเป็นก่อออกกฎหมายมาไม่มีข้อยกเว้นประการที่2ในกรณีที่บุคคลที่มีความจำเป็นเฉพาะเนี่ยมันจะต้องมีมาตรการพิเศษเพื่อให้บุคคลนั้นสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้อย่างเต็มที่เราเรียกว่าเป็นมาตรการเชิงยืนยันสิทธิ์หรือว่าเป็นเพื่อให้เขาได้สามารถที่จะมีโอกาสได้ใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่นะครับในภาษากฎหมายเราใช้ว่า equal opportunity ไม่ใช่ equality แต่เป็น equal opportunity ก็คือโอกาสในการที่จะบรรลุถึงสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงนะครับหลักการที่สองในเรื่องของสิทธิมนุษยชนที่จำเป็นไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของหลักการจำกัดสิทธิ์ที่ชอบธรรมเราเห็นทุกสิทธิ์นะครับมันจะมีสิ่งที่ขนานกันกับสิทธิ์ก็คือหน้าที่เพราะมนุษย์ทุกคนเนี่ยไม่สามารถจะอยู่คนเดียวได้การมีรัฐเนี่ยก็คือสังคมหน้าที่ของรัฐก็คือการจัดการผลประโยชน์หรือการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยหน้าที่พื้นฐานเลยเพราะฉะนั้นสิทธิก็จะคู่กับหน้าที่ นะครับสิทธิก็คู่กับหน้าที่เพราะฉะนั้นในเรื่องของการจำกัดสิทธิ์เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยในรัฐธรรมนูญฉบับ

0: ปับปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ในมาตรา29นะครับ28โทษที28นะครับในเรื่องของการจำกัดสิทธิ์จริงๆแล้วการจำกัดสิทธิ์เมื่อก่อนนี้รัฐธรรมนูญฉบับก่อน2540เนี่ยบัญญัติแต่รับรองสิทธิ์รับรองสิทธิ์แต่ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายเสร็จแล้วเป็นไงพอกฎหมายออกมาบัญญัติจำกัดสิทธิ์ก็ถือว่าเป็นความชอบธรรมแต่2540มันมีนวัตกรรมเนื่องจากว่าเราก็รับแนวคิดมาจากตะวันตกนะครับก็คือว่าการจำกัดสิทธิ์นั้นไม่สามารถทำได้นะเว้นแต่จะทำโดย1โดยกฎหมายทำไมถึงโดยกฎหมายเพราะว่าเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานต้องให้รัฐสภาซึ่งเป็นตัวแทนของเราเนี่ยมาตรวจสอบอันที่2กฎหมายนั้นไม่ใช่ว่าออกกฎหมายมาจำกัดสิทธิ์อย่างไรก็ได้ต้องมีวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ในการจำกัดสิทธิ์มีหลายๆอย่างเช่นเพื่อความมั่นคงเพื่อคุ้มครองสิทธิของคนอื่นเพื่อคุ้มครองศีลธรรมเพื่อคุ้มครองทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายในเรื่องของสัมปทานสุราเนี่ยนะทำไมถึงบอกว่ายอมรับได้เพราะว่าต้องการที่คุ้มครองสังคมไม่ให้คนกินเหล้าเป็นอันตรายต่อสุขภาพขณะเดียวกันเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเพื่อไม่ให้มีการทุ่มตลาดในเรื่องของสินค้าที่มันเป็นการมอมเมาอย่างนี้นะอันที่4โทษอันที่3ครับวัตถุประสงค์หรือมาตรการในการจำกัดสิทธิ์กับสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่เสียไปต้องได้สัดส่วนเนี่ยหลักการสำคัญเพราะฉะนั้นนักศึกษาเวลาพิจารณาเรื่องของการจำกัดสิทธิ์มีความชอบธรรมหรือไม่เราต้องดู3ประการเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: หลักการสำคัญ
1: โอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเนื้อหาสาระสำคัญนะครับของหน่วยที่6นะครับกฎหมายสิทธิมนุษยชนนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วกลับมาสู่ช่วงหน้านะครับในช่วงถามตอบสักครู่เดียวครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
3: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิทัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
4: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับ

0: จะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก็เป็นช่วงถามตอบนะในช่วงนี้ก็จะมีคำถามที่น่าสนใจมาลองถามนักศึกษาดูให้นักศึกษาเนี่ยคิดตามหรืออาจจะเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาเนี่ยลองทบทวนความรู้ที่ได้รับนะครับทั้งจากการที่นักศึกษาอ่านหนังสือมาเรียบร้อยแล้วหรือนักศึกษาเนี่ยฟังการบรรยายแล้วลองทดสอบตัวเองซิว่าเรามีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาการที่ท่านอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยได้บรรยายได้เสริมให้เราเนี่ยครอบคลุมเพียงพอไหมนะครับคำถามเนี่ยนะครับผมขออนุญาตไล่คำถามไปทีละคำถามเลยละกันนะครับเอาเป็นคำถามแรกก่อนเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัยนะครับในกรณีถ้ากอไก่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยมันเกิดภัยพิบัติขึ้นเอายกตัวอย่างเป็นน้ำท่วมละกันนะครับเกิดสึนามิเกิดอะไรขึ้นมาแล้วกอไก่เนี่ยที่เป็นเจ้าพนักงานเนี่ยเขามีหน้าที่นะในการป้องกันสาธารณภัยในขณะที่เขาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเขาทำหน้าที่ด้วยความประมาทประมาทเฉยๆนะครับไม่ใช่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะมันมีสองส่วนนะครับนักศึกษามีความประมาทเฉยๆกับประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเขาไม่ได้ตั้งใจทำให้เสียหายเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยประมาทในระดับประมาทเฉยๆนะครับแล้วมันก่อให้เกิดความเสียหายต่อขอไข่เจ้าของบ้านแล้วกันเจ้าของทรัพย์สินในกรณีนี้เนี่ยกอไก่เนี่ยเข้าไปเพื่อช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็กระทำด้วยความประมาทแต่ไม่ใช่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงกอไก่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานเนี่ยจะต้องมีความรับผิดทางกฎหมายหรือเปล่าครับ
2: ค่ะนะคะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเจ้าพนักงานนะส่วนใหญ่ที่เข้าไปเพื่อป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็เขามีเจตนาดีแหละนะซึ่งถ้าโดยปกตินะคะถ้าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยแม้เป็นเรื่องประมาทกฎหมายก็บอกว่าบางเรื่องแม้ประมาทก็ต้องรับผิดอยู่ดีนะคะเช่นในทางอาญาก็คือทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายแม้ประมาทคุณก็ต้องรับผิดอยู่ดีนะคะแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยก็คือถ้าเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องป้องกันภัยแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขาบอกว่าในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวนะคะตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.2550เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเจ้าพนักงานนะคะซึ่งปฏิบัติตามหน้าที่นะก็คือต้องเป็นเจ้าพนักงานแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัยนะคะจะพ้นจากความรับผิดก็คือไม่ต้องรับผิดนั่นเองอาจารย์นะคะก็ต่อเมื่อ1กระทำไปตามหน้าที่ก็คือต้องมีหน้าที่ที่ทำนะคะ2กระทำไปพอสมควรแก่เหตุนะคะและ3ต้องไม่ได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็คือต้องครบทั้ง3เงื่อนไขนี้เท่านั้นนะคะเจ้าพนักงานคนนั้นจึงไม่ต้องรับผิดในกรณีที่เกิดความเสียหายไม่ว่าต่อทรัพย์สินต่อร่างกายหรืออะไรก็ตามนะคะซึ่งเอาเงี้ยอย่างกรณีในกอเนี่ยเขาบอกว่าแค่ประมาทเลินเล่อเพราะฉะนั้นก็คือมันไม่เข้าเงื่อนไขที่3ต้องเป็นกรณีที่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น
1: ถึงจะต้องรับผิด
2: นะคะยกตัวอย่างนิดนึงถ้าสมมติว่าในกอนะเป็นเจ้าพนักงานจริงแต่ว่าไม่ได้มีหน้าที่ที่ไปบรรเทา

0: ใครนั้นๆนะคะแบบนี้ก็คือถ้าไปทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อื่นก็ผิดก็คือตัวเองต้องมีหน้าที่ก่อนนะคะสองแม้มีหน้าที่นะถ้ากระทำไม่สมควรแก่เหตุอย่างที่เคยยกตัวอย่างแทนที่จะเข้าไปช่วยคนนะคะแล้วพังแค่ประตูนะแต่ว่าทำไปทำมาบ้านพังไปทั้งหลังโดยที่มันไม่สมควรแก่เหตุอะนะคะเข้าเงื่อนไขที่สองละต้องไปดูต่อว่าไอ้การกระทำอันนั้นเนี่ยแม้ว่าอ่ะเขาสมควรแก่เหตุแต่ว่าเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะคะก็ผิดอยู่ดี
1: ก็ไม่ได้รับความคุ้มครอง
0: นะคะ
1: นะครับ
0: นั่นแหละเพราะฉะนั้นเฉลยก็คือกรณีนี้เขาไม่ได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะคะก็เลยไม่ต้องรับผิดนั่นเอง
1: โอเคครับ
0: ค่ะ
1: ผมขออนุญาตเข้าสู่คำถามต่อไปนะครับก็เป็นคำถามเกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์อันนี้นี่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักศึกษาเนี่ยเล่นมือถือกันตลอดเวลานะมันจะมีกลุ่มไลน์โดยเฉพาะผู้ชายที่จะส่งคลิปกันเป็นคลิปเขาเรียกคลิปโป้คลิปอนาจารไม่ใช่สิเป็นคลิปโป้คลิปอนาจารเนี่ยส่งกันมาเยอะแยะเลยนายกอไก่แล้วกันนายกอไก่ก็ชื่นชอบก็เลยเซฟคลิปเนี้ยไว้ในมือถือของตัวเองผมขออนุญาตค่อยๆไล่คำถามนะครับอาจารย์คำถามแรกคือนายกอไก่เนี่ยเซฟคลิปไว้ในมือถือของนายกอไก่เองนะดูจากไลน์แล้วชอบคลิปนี้มากเลยนางเอกสวยๆเก็บคลิปนี้ไว้ข้อที่1ครับมีความผิดตามกฎหมายพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หรือเปล่าต่อมาครับนายกอไก่เนี่ยรู้สึกว่ากลัวโทรศัพท์หายเก็บไว้ในโทรศัพท์เดี๋ยวหายแน่นอนเลยครับเอาไปแปะไว้ที่ไหนละกันเอาไปแปะไว้ใน Facebook ของตัวเอง อันแรกก็กลัวว่าถ้าเกิดเปิดไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะผิดกฎหมายหรือเปล่านะก็เลยแปะไว้แต่ว่าตั้งค่าความเป็นส่วนตัวคือฉันเห็นคนเดียว อยู่มาอีกสักพักนึงคุยกับเพื่อนเริ่มโม้เริ่มอะไรกันเปลี่ยนจากความเป็นส่วนตัวเนี่ยตั้งเป็น private group เห็นได้เฉพาะกลุ่มสมมติมีเพื่อน5คนละกันไม่ใช่คนทั่วไปสามารถเห็นได้เห็นได้เฉพาะกลุ่มเพื่อน5คนนี้เท่านั้นกรณีแรกเซฟเก็บก่อนนะครับนักศึกษาเก็บไว้ในมือถือก่อน2คือโพสต์ Facebook แต่ว่าตั้งให้ตัวเองเนี่ยเห็นได้คนเดียว อันที่3คือเปิดแต่ว่าเปิดเฉพาะกลุ่มปิดเห็นได้แค่5คนเท่านั้นและสุดท้ายแอดวานซ์เลยคือโพสต์เต็มที่เลยเผยแพร่ให้ทุกคนเห็นเลยใครอยากดาวน์โหลดเก็บเชิญเลยทั้ง4กรณีนี้เนี่ยให้อาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยครับว่ามันจะเป็นความผิดทางพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หรือเปล่าครับ
2: ค่ะก็ในส่วนของตัวพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวคอมพิวเตอร์นะคะก็มีการบัญญัติเอาไว้ในส่วนของมาตรา14อนุ4นะคะซึ่งตัวกฎหมายเนี่ยเขาใช้คำว่าเป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันมีลักษณะลามกนะคะและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเนี่ยประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้นะคะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบก็จะมีอยู่สองส่วนนะคะก็คือการนำเข้าซึ่งข้อมูลลามกกับอีกอันหนึ่งก็คือประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ทีนี้ส่วนที่อาจารย์โยถามมาเนี่ยถ้าเราดูในส่วนของกรณีแรกอะค่ะเป็นกรณีที
1: ่เซฟเก็บไว้ก่อน
2: เราเซฟเก็บไว้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเองหรือว่าในส่วนของตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยนะคะคือเราดูได้คนเดียวเราเซฟก็ไม่ในระบบของเราเองกรณีนี้ก็อาจจะไม่เข้าในส่วนของมาตรา14นะคะวงเล็บ4เนื่องจากประชาไปก็ไม่สามารถเข้าถึงได้
1: เพราะฉะนั้นใครขาเซฟเนี่ยก็สบายใจได
2: ้
1: ว่ายังไม่มีความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์แน่นอน
2: ค่ะแต่ทีนี้อีกกรณีนึงนะคะที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของเซฟไว้แล้วอยากจะเอาไปไว้ใน Facebook ใช่ไหมคะทีนี้ในส่วนของกรณีนี้ค่ะก็จะมีในส่วนของแนวคำพิพากษาศาลฎีกาซึ่งอาจจะไม่ได้พูดถึงในส่วนของตัวFacebook Page โดยตรงแต่ว่าเป็นคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของ Facebook Messenger ซึ่งเป็นโปรแกรมสนทนานะคะซึ่งศาลก็ตัดสินเอาไว้นะคะว่าเป็นกรณีของจำเลยนะคะส่งภาพลามกนะคะซึ่งปรากฏเป็นภาพของโจทย์เนี่ยค่ะให้แล้วก็การที่จะเข้าไปดูเนี่ยก็คือมีแค่ตัวจำเลยกับโจทย์เท่านั้นที่มีรหัสที่ต้องใช้รหัสเข้าไปดูค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นหน้าสาธารณะใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นกรณีของห้องสนทนาแหละ Facebook Messenger นะคะก็คล้ายๆกับ LINE นะคะอย่างกรณีนี้ศาลบอกว่าเป็นกรณีที่เป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็จริงแต่ว่าจะต้องมีการเข้ารหัสในการเข้าไปดูนะเราไม่สามารถที่จะเข้าไปใน Facebook

0: Messenger ของคนอื่นได้ใช่ไหมคะ
1: อยู่ดีเข้าไปดูเมสเซจข้อความของอาจารย์
0: เพราะฉะน
1: ั้
0: นอย่างเงี้ยค่ะศาลก็ตัดสินเอาไว้ว่ากรณีนี้ก็เลยไม่ผิดตามมาตรา14วงเล็บ4นะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของเราเอาไปโพสต์ในหน้า Facebook Page ของเราเองแม้ว่าเราจะตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะคะเราดูได้คนเดียวถ้าเป็นกรณีเราได้ดูได้คนเดียวเลยเราตั้งรูปภาพนั้นว่าเราดูได้คนเดียวคนอื่นดูไม่ได้มันก็จะไม่เข้าในส่วนของมาตรา14วงเล็บ4เหมือนกันแต่ถ้าเป็นกรณีเราตั้ง privacy ไว้ว่าดูได้เฉพาะเพื่อนเราที่เรารับแอดนะคะหรือเราเปิดสาธารณะคนอื่นเข้ามาดูได้กรณี2อันนี้ก็จะไม่แตกต่างกันนะคะก็คือถือว่าเป็นความผิดตามมาตรา14วงเล็บ4อยู่ดีเพราะว่าจริงๆคำว่าประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ก็ยังไม่ได้มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกานะคะแต่ว่าประชาชนทั่วไปก็ไม่น่าจะต้องกำหนดว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่ใช่ค่ะอย่างเราเข้าไปดูได้คน2คนก็น่าจะถือว่าเป็นความผิดแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นความผิดตามมาตรา14อนุวงเล็บ4แล้วค่ะ
1: ค่ะโอเคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พึงระวังไว้นิดนึงว่าถ้าใครชอบโพสต์ชอบแชร์ต่อกันทางไลน์เนี่ยแชร์ง่ายมาก
0: พวกไลน์กลุ่มอย่างเงี้ยค่ะ
1: ได้จากกลุ่มนี้แชร์ต่อกลุ่มนู้นแบบนี้เนี่ยก็อาจจะมีความผิดได้แต่ถ้าเป็นภาพพระสวัสดีตอนเช้าอะไรพวกนี้คงไม่มีปัญหาเน
0: าะจันวิชัยส่งได
1: ้ทุกเช้าเด้งมาตลอดเวลาสวัสดีวันพระมาละเดี๋ยวพระสีจันสีเหลืองอังคารสีอะไรนะชมพูหรือเปล่า
2: ค่ะ
1: สีเขียวบ้างตามวัน
2: ค่ะ
1: ก็มาแต่นี้ก็ไม่ผิด
2: แต่ถ้าสวัสดีวันจันทร์แล้วมีภาพอย่างเงี้ยมา
1: ก็เป็นความผิดได
2: ้ค่ะ
1: ถูกไหมครับ
2: ค่ะ
1: โอเคครับผมแล้วก็ในส่วนสุดท้ายแล้วอันนี้เนี่ยท่านอาจารย์วิชัยแกเตรียมมาเลยสำหรับกิจกรรมให้นักศึกษาเนี่ยลองฝึกตัวเองดูซิว่าถ้าเกิดนักศึกษาเห็นข้อมูลที่ท่านอาจารย์เตรียมมาเนี่ยสามารถทำกิจกรรมได้อย่างที่ท่านอาจารย์วิชัยเนี่ยได้นำเสนอไปหรือเปล่าขอเชิญท่านอาจารย์วิชัยครับ
3: จริงๆแล้วกิจกรรมที่ให้วิเคราะห์เนี่ยอาจารย์คิดว่าเตรียมไว้เหมือนกันแต่ให้ไปทำในตอนที่เราเรียนกันที่ห้องนะไปทำกิจกรรมวิเคราะห์ตรงนั้นปัญหาส่วนที่ให้ทำตรงนี้เพื่อที่จะชี้เห็นประเด็นสำคัญๆเวลาเราไปอ่านหนังสือเราจะได้จำได้หรือว่ารู้ว่าควรจะต้องดูตรงไหนบ้างนะครับเราลองมาดูถ้าหากว่ามีอย่างนี้นะครับดูนักศึกษาดูตามสไลด์นะครับกิจกรรมจับคู่ซ้ายขวานะอันแรกที่จอดรถสำหรับคนหลักพื้นฐานของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนรัฐธรรมนูญว่าด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับรองคำว่าสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครั้งแรกมาตรการจำกัดสิทธิที่ที่ชอบธรรมบทบัญญัติว่าด้วยละเมิดมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์กองทุนยุติธรรมอันนี้ถึงซ้ายมือนะ ซ้ายมือเป็นกลุ่มคำกลุ่มหนึ่งทางขวามืออาจจะมีเยอะหน่อยนะมันจะได้ไม่จับคู่กันง่ายนักนะครับเหตุการณ์พฤษภาธมินนะครับแหล่งที่มาของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามประมวลกฎหมายแพ่งอิสรภาพเสรีภาพและพระราดรภาพมาตรการเชิงยืนยันสิทธิ์มีความได้สัดส่วนระหว่างเป้าหมายที่ประสงค์สิทธิที่สูญเสียการประกันสิทธิมนุษยชนโดยฝ่ายบริหารรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550นะการเลือกปฏิบัติบริหารกองทุนโดยสำนักงานศาลยุติธรรมหน้าที่ในการเคารพปกป้องคุ้มครองและทำให้เป็นจริงอันนี้เราไม่ต้องสับสนเพราะว่าอาจารย์ทำเส้นกั้นไว้แล้วแต่ละข้อนะครับมันไม่มีกอขอนะลองจับดูนะอันแรกเลยนะครับที่จอดรถสำหรับคนพิการเราดูทางขวามือมันมีอะไรที่สัมพันธ์กับคำว่าที่จอดรถสำหรับคนพิการนะครับอาจารย์โยพอตอบได้ไหมครับ
1: ผมถ้าทายผิดจะเป็นอะไรไหมครับเนี่ย
3: โดนปรับ
1: ดูจากข้อมูลนะผมตัดพฤษภาธมินก่อนมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับที่จอดรถคนพิการแหล่งที่มาของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยกฎหมายแพ่ง
3: อ
1: ันนี้ผมค้างไว้ก่อนอิสรภาพเสรีภาพพาราดรภาพอันนี้น่าจะกว้างเกินไปสำหรับ ที่จอดรถคนพิการนะครับมาตรการเชิงยืนยันสิทธิ์ที่จอดรถคนพิการก็เป็นการยืนยันสิทธิ์ของคนพิการในระดับหนึ่งนะครับผมค้างตรงนี้ไว้ก่อนมีความได้สัดส่วนระหว่างเป้าหมายที่ประสงค์กับสิทธิสูญเสียอันนี้ไม่น่าจะใช่ประกันสิทธิ์ที่ไม่ได้โดยฝ่ายบริหารคือการจัดที่จอดรถเนี่ยผมก็มองว่ามันก็เป็นการประกันสิทธิ์นะของฝ่ายบริหารเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งนะครับเลือกปฏิบัติไหมถ้ามองเอาเฉพาะคำพูดนะก็ไม่ได้เลือกปฏิบัตินะครับมันเป็นสิทธิ์พึงมีที่คนพิการควรจะไปบริหารกองทุนนี้ตัดทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็หน้าที่ในการเคารพปกป้องคุ้มครองและทำให้เป็นจริงอันนี้ก็คือหน้าที่ของรัฐถ้าถามผมเนี่ยหลายข้อเข้าเลยนะ
3: ถูกต้องถูกต้องข้อไหนที่ตรงที่สุด
0: ก
3: ็อาจารย์แนะนำนิดหนึ่งวิธีคิดอย่างที่อาจารย์โยทำเนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องนะเวลาเราดูแล้วเนี่ยพยายามตัดอะไรที่มันไม่ตรงเวลานักศึกษาทำข้อสอบแม้จะเป็นข้อสอบอันตราย5ตัวเลือกเหมือนกันเวลาอ่านแล้วตัดอะไรที่ไม่ตรงเนี่ยแล้วมันอาจจะมีตรง2ข้อ3ข้อเนี่ยนะที่มันตรงที่มันใกล้เคียงแล้วมาวัดดูว่าอะไรที่ตรงที่สุด อันนี้คืออาจารย์โยพยายามสาธิตวิธีการคิดตัดข้อที่ไม่ถูกต้องไปก่อนแล้วมันมีบางทีหลายๆข้อมากที่มันก้ำกึ่งถ้าเรายังคิดไม่ได้เว้นไว้ก่อนนะไปทำข้ออื่นก่อนนะครับตรงเนี้ยนะครับเราลองดูเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามาตรการเชิงยืนยันสิทธิ์ที่ใกล้เคียงเนาะมาตรการเชิงยืนยันสิทธิ์กับหน้าที่ในการเคารพปกป้องคุ้มครองและทำให้เป็นจริงหน้าที่ในการปกป้องหน้าที่ในอะไรอีกอันหนึ่งการประกันสิทธิ์โดยฝ่ายบริหารใช่ไหม
1: ครับ
3: แต่ไอ้หน้าที่ที่จอดรถสำหรับคนพิการเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเอกชนก็สามารถที่จะ
1: ทำได้
3: เราไปห้างสรรพสินค้าเห็นไหมที่จอดรถคนพิการปรากฏว่ารถหรูๆไปจอดเต็มเลยนะอย่างนี้เราเพิ่งรู้ว่าคนพิการขับรถหรูทั้งนั้นเลยนะจริงๆแล้วทำไมที่จอดรถสำหรับคนพิการมันมีความจำเป็นคนพิการที่เขาบางครั้งเห็นไหมครับเขาจะต้องมีรถเข็นถ้าเกิดว่าจอดที่แคบๆรถเข็นเข้าไปส่งเนี่ยนะครับไม่สามารถจะขึ้นได้สะดวกแล้วก็ถ้าเราสังเกตใกล้กับประตูนี่เป็นการเอื้ออำนวยสิทธิ์ให้เขาได้สามารถจะเข้าถึงฟาซิลิตี้หรือว่าสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานของรัฐเนี่ยควรจะต้องมีโรงพยาบาลโรงเรียนไม่ใช่เฉพาะคนพิการขาเท่านั้นนะโรงเรียนเห็นไหมฮะโรงเรียนที่มสท.เนี่ยถือว่าเป็นเจ้าแรกๆที่คำนึงสิทธิคนพิการเรื่องของการให้สอนเราคงไปอ่านหนังสือสำหรับคนจากสูพิการน
0: ะ
3: นี่คือการเอื้ออำนวยเขาเรียกว่าเป็นมาตรการเชิงยืนยันสิทธินะครับตรงที่สุดเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเชิงยืนยันสิทธิครับอาจจะขีดเส้นลงมานะครับมาตรการเชิงยืนยันสิทธิ
1: ครับ
3: การเลือกปฏิบัติเป็นการเลือกปฏิบัติไหมจริงๆแล้วเนี่ยการเลือกปฏิบัติเป็นถ้อยคำทางกฎหมายเป็น technical term ห
1: รือ
3: ว่า discrimination มันจะต้องเป็นการปฏิบัติที่ไม่ชอบธรรม บ้านเราเอามาใช้คำว่าเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม discrimination ก็เลยซ้ำกันนะครับจริงๆถ้าใช้คำว่าเลือกปฏิบัติเป็นที่เข้าใจกันทั่วโลกนะครับว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมนะแต่ถ้าหากว่าเป็นการปฏิบัติที่แตกต่างนะบางครั้งมันเป็นธรรมก็ได้นะครับ
2: อาจารย์คะอย่างที่ท่านอาจารย์บอกอย่างที่เข้าใจก็คืออย่างสมมติคนปกติกับคนพิการเนี่ยก็คือเขามีคุณสมบัติไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นเลือกปฏิบัติ
3: ใช่ครับเขาเรียกว่ามีความจำเป็นเฉพาะน
0: ะ
3: ตัวบุคคลนะครับทำไมเราถึงให้เวลาสำหรับผู้หญิงในการคลอดและผู้ชายไม่มีเวลาในการคลอดนะอันนี้เหมือนกันครับเพราะว่าความแตกต่างไม่เหมือนกันต้องจัดการสิทธิ์ให้สมกับสิ่งจำลักษณะเฉพาะของบุคคลมากที่สุดนะครับ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ข้อที่2หลักการพื้นฐานของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนคราวนี้อาจารย์ทรายลองดู
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ลอง
1: ครับ
2: นะคะหลักการพื้นฐานของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะคะเหตุการณ์พฤษภาธมินอันนี้ก็คิดว่าไม่ใช่นะคะแหล่งที่มาของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยกฎหมายแพ่งนะคะอันนี้ก็น่าจะไม่ใช่เพราะว่ามันคือหลักการ
3: เป็นแหล่งที่มา
2: ใช่ค่ะ อิสระ

0: ภาพเสรีภาพและพาราดอนภาพอันนี้ฟังดูแล้วนะคะดูเป็นสิ่งที่ครอบคลุมทุกอันนะคะก็คือน่าจะเป็นข้อนี้นะคะทีนี้อันนี้ติดไว้ก่อนนะคะมาตรการเชิงยืนยันสิทธิ์อันนี้ผ่านไปแล้วนะคะ
1: ถูกเลือกไปแล้ว
0: ถูกเลือกไปแล้วค่ะเป็นข้อดีที่ได้คนที่สองเพราะว่าถูกตัดไปแล้วนะคะมีความได้สัดส่วนระหว่างเป้าหมายที่ประสงค์กับสิทธิที่สูญเสียอันนี้บอกว่าเป็นหลักการพื้นฐานอันนี้ก็น่าจะไม่ใช่นะคะการประกันสิทธิมนุษยชนโดยฝ่ายบริหารค่ะอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ไม่เกี่ยวข้องนะคะหลักการเลือกปฏิบัติอันนี้ก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานนะคะบริหารกองทุนโดยสำนักงานศาลยุติธรรมก็ไม่น่าจะเกี่ยวหน้าที่ในการเคารพปกป้องคุ้มครองและทำให้เป็นจริงก็ไม่น่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับหลักการพื้นฐานนะคะ
1: คำง่ายใช่ไหม
0: ขอบคุณค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตอบว่าข้อ
0: 3ค่ะอ
1: ิ
0: สรภาพเสรีภาพและพารา
1: อันนี้นักศึกษาเวลาทำพยายามคิดอย่างเงี้ยนะบางทีมันก็จะเจอเลยบางทีมันก็คลุมเครือจ
0: ะ
1: เจอเลยถ้าหากว่าเจอปุ๊บเราไม่ต้องไปดูข้อต่อไปหรือเปล่าไม่จะ
0: ไม่
1: ได้นะ
0: ต้อง
1: ดูเพราะว่าบางทีมันอาจจะตรงกว่าะนะครับเพราะฉะนั้นหลักการพื้นฐานเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดให้ฟังนะครับคือหลักพื้นฐานในเรื่องของอิสรภาพเสมอภาคแล้วก็พาราดันภาพนะครับต่อไปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้รับรองคำว่าสิทธิมนุษยชนรักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นฉบับแรกหรือว่าเป็นครั้งแรก
2: คือจริงๆเดี๋ยวผมต้องอธิบายขอถามอาจารย์ดีกว่านะครับว่าตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยเราประเทศไทยเรามีหลากหลายฉบับนะครับถ้านักศึกษาดูเนี่ยทุกฉบับหรือเปล่าที่บอกว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยของเราเนี่ยมีหมดเลยนะครับเราต้องดูรัฐธรรมนูญฉบับไหนตั้งแต่ฉบับแรกเลยไหมหรือว่าดูรัฐธรรมนูญฉบับที่2ฉบับที่3
1: โอเค
2: ตรงนี้เราต้องดูรัฐธรรมนูญฉบับไหนครับอาจารย์
1: เพราะฉะนั้นมันมาประเด็นในเรื่องของแหล่งที่มาของกฎหมายสิทธิชนคืออะไรนอกจากรัฐธรรมนูญแล้วรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องดูฉบับปัจจุบันรัฐธรรมนูญพอประกาศฉบับใหม่ขึ้นมาฉบับที่ผ่านมามันถูกยกเลิกโดยฉบับใหม่อยู่แล้วนะหลักกฎหมายหลักของกฎหมายก็คือว่าต้องใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันแต่นอกจากรัฐธรรมนูญเนี่ยสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของหลักการส่วนใหญ่นะครับมาจากหลักกฎหมายทั่วไปและแนวจารีตประเพณีและเหตุผลเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องที่รัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติเอาไว้นะครับก็ถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับ2560เนี่ยนะครับมันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งมันมีมาตรา25ที่บัญญัติเป็นหลักทั่วไปเปิดกว้างเขาเรียกว่าเป็นมาตราเป็นร่มบอกว่าสิทธิเสรีภาพอิสรภาพนะครับถึงแม้จะไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับถือว่าประชาชนมีสิทธิ
2: ์
1: นะเว้นแต่จะถูกจำกัดโดยกฎหมายอะไรนะครับถ้าหากว่าไม่ถูกจำกัดแล้วถือว่าบุคคลมีสิทธิเสรีภาพนี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมขึ้นมาใหม่นะกลับจากกฎหมายเก่าๆที่บอกว่าสิทธิเสรีภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย มันกลับกันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันกลับกันก็คือว่ามนุษย์มีเมื่อบุคคลเนี่ยมีอิสรภาพทำการได้เต็มที่เว้นแต่กฎหมายห้ามแต่กฎหมายห้ามมันก็จะมาติดอยู่ที่หลักเรื่องของการจำกัดสิทธิเสรีภาพโดยชอบธรร
2: ม
1: ไม่ใช่ว่าจะจำกัดอย่างไรก็ได
0: ้
1: มันต้องมีเหตุผลและมีความเหมาะสมนะครับ
2: กลับเข้าสู่การจับคู่ของอาจารย
1: ์นะครับ
2: ข้อต่อไปครับ
1: ข้อต่อไปอาจารย์ตะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับรองคำว่าสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นครั้งแรกคำถามคำนี้มันยากนิดหนึ่งนะครับมันอาจจะไม่ค่อยชัดเจนแต่ลองดูนะครับมันสามารถจะหาคำตอบได
3: ้ครับงั้นก็จะลองตัดตามอาจารย์โยกับอาจารย์ทรายนะคะอย่างข้อที่1เหตุการณ์พฤษภาธมินอันนี้ก็น่าจะเกี่ยวข้องนะคะเป็นเรื่องของ
1: ใช่ได้ใช่ไหม
3: การชุมนุมแล้วก็อาจจะมี
1: ตาม
0: อาจารย์ตื่นเต้นนะคะ
3: อาจจะมีในเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันนี้อาจจะเกี่ยวข้องอันที่2คือแหล่งที่มาของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยกฎหมายแพ่ง
1: ไม่เกี่ยวอะไรใช่ไหม
3: อันนี้อาจจะไม่เกี่ยวนะคะเป็นทางแพ่ง
1: เป็นเรื่องของการบัญญัติเรื่องของหน้าที่ของรัฐ
3: ส
1: ่
3: วนอันนี้3อิสรภาพเสรีภาพและพาราดอนภาพอันนี้น่าจะเป็นเรื่องหลักการพื้นฐาน
1: ถูกเลือกไปแล้ว

0: แล้วใช่ค่ะอันที่อันต่อมานะคะที่4คือเรื่องมาตรการเชิงยืนยันสิทธิ์จริงๆมันก็เหมือนเป็นยืนยันเหมือนกันนะบัญญัติรับรองแต่ว่าอันนี้เอาไว้ก่อนแล้วกันนะคะอันต่อมาคือมีความได้สัดส่วนระหว่างเป้าหมายที่ประสงค์กับสิทธิที่สูญเสียอันนี้อาจจะไม่น่าเกี่ยวข้องเท่าไหร่นะคะอันต่อมาการประกันสิทธิมนุษยชนโดยฝ่ายบริหารนะจริงๆแล้วข้อนี้เหมือนมันเกี่ยวหลายข้ออยู่เหมือนกันนะคะอันต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2550นะคะก็อันที่จะเราถามเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะอันต่อมาคือการเลือกปฏิบัติอันนี้ก็ไม่เกี่ยวแล้วก็เรื่องของการบริหารกองทุนอันนี้ก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะคะหน้าที่ในการเคารพปกป้องคุ้มครองและทำให้เป็นจริงนะคะนั่นอาจจะที่คิดว่าเกี่ยวข้องมากๆอาจจะเป็นเรื่องของเหตุการณ์พฤษภาธมินแล้วก็ในเรื่องของแล้วก็เป็นการยืนยันสิทธิ์นะคะรวมถึงในเรื่องของการเคารพคุ้มครองแล้วก็ทำให้เป็นจริงด้วยเพราะรับรองในเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เอาไว้อะค่ะ
1: ครับบางคนอาจจะเลือกรัฐธรรมนูญอาณาจักรไทย2550เนาะถ้าใครไม่อ่านมารายละเอียดเนี่ยก็จะเลือกคำนี้แต่จริงๆแล้วคำตอบที่ถูกต้องคือเหตุการณ์พฤษภาธมินซึ่งเป็นเรื่องของทำให้มีบทบัญญัติเรื่องของสิทธิมนุษยชนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
2: ครับ
1: ต่อไปมาตรการจำกัดสิทธิ์ที่ชอบธรรมเร็วๆนะครับเนื่องจากเรามีเวลาน้อยนะครับมาตรการจำกัดสิทธิ์ที่ชอบธรรมเมื่อกี้ที่อาจารย์อธิบายว่ามันมีหลักเกณฑ์อยู่3ประการคือต้องทำด้วยกฎหมายอันที่2ต้องมีเป้าหมายหรือว่ามีวัตถุประสงค์ที่ชอบธรรมหรือว่าที่เป็นที่ยอมรับได้ในสังคมประชาธิปไตยอย่างเช่นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพบุคคลการคุ้มครองความมั่นคงของรัฐการคุ้มครองระบบเศรษฐกิจการคุ้มครองศีลธรรมอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์อันที่3ก็ต้องมีความได้สัดส่วนมาตรการที่ใช้ในการจำกัดต้องชั่งน้ำหนักระหว่างสิทธิกับข้อจำกัดนะครับอันนี้ก็คือมีความได้สัดส่วนนะครับข้อนี้ต้องตอบว่ามีทำได้สัดส่วนข้อต่อไปบทบัญญัติว่าด้วยการละเมิดนั่นก็คือการคุ้มครองหรือว่ารับรองสิทธิ์โดยกฎหมายแพ่งนะครับข้อที่สุดท้ายกองทุนยุติธรรมกองทุนยุติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของการประกันสิทธิโดยฝ่ายบริหารคือบุคคลต้องได้รับความคุ้มครองโดยรัฐถ้าหากว่ารัฐบกพร่องเมื่อถูกละเมิดสิทธิ์รัฐก็จะมีการเยียวยาให้แต่เฉพาะบางเรื่องนะครับสิทธิในชีวิตร่างกายแล้วก็เสรีภาพเท่านั้นเองนะครับ
2: ครับ
1: โอเค
2: ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือสาระสำคัญของหน่วยที่4หน่วยที่5แล้วก็หน่วยที่6นะครับในชุดวิชาสัมมนากฎหมายสำหรับนักปกครองท้องที่นะครับในวันนี้พวกเราทุกคนนะครับก็ขออวยพรให้นักศึกษาเนี่ยประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับตั้งใจหนังสือแล้วก็ขอให้สอบได้คะแนนดีๆนะครับพวกเรา4คนก็ในวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
3: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

คุณค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเราสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.กับชุดรายการรักไทยและผมกัญจัญญาวุฒิวันที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประตูแห่งการเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับและช่วงแรกของรายการในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชครับวัดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนชาวใต้ครับและเป็นหนึ่งในพระอารามหลวงชั้นเอกที่มีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปีและยังอยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นที่จะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วยวัดแห่งนี้มีความสำคัญอย่างไรไปติดตามกันในช่วงเก็บมาเล่าครับ

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยแหละครับก็คือศูนย์กลางของการบูชาพระพุทธเจ้าผู้คนสมัยก่อนได้สร้างพระมหาธาตุเจดีย์ขึ้นมาบนหาดทรายแก้วหาดทรายที่ว่าเนี่ยก็เป็นหาดทรายริมฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทยการสร้างนี้เกิดขึ้นมาจากศรัทธาของผู้คนที่มีความเชื่อต่อคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบรมศาสดาในศาสนาพุทธเมื่อเสด็จล่วงปรินิพพานไปแล้วมีการแบ่งพระธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกเป็นส่วนส่วนหนึ่งที่เป็นพระทันตธาตุก็คือฟันของพระพุทธเจ้าก็ได้รับการอัญเชิญมาอยู่ที่หาดทรายแก้วซึ่งเป็นพื้นที่ริมฝั่งทะเลของนครศรีธรรมราชมาตั้งแต่สมัยประมาณพ.ศ. 1318การอัญเชิญพระสารีริกธาตุที่เป็นพระทันตธาตุเนี่ยนะครับก็เป็นพิธีการที่มีความสำคัญเป็นที่รับรู้กันอยู่โดยกว้างในหมู่ชาวบ้านชาวเมืองบนคาบสมุทรแห่งนี้เมื่อมีการสร้างเจดีย์ขึ้นในปี1318ก็สร้างเป็นเจดีย์องค์เล็กๆต่อมาภายหลังพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชซึ่งเป็นหัวหน้าชุมชนที่อยู่ในนครศรีธรรมราช

นำเอาพระทันตธาตุเนี่ยใส่พระโอษฐ์แล้วก็ลอยอยู่แล้วก็นำไปบรรจุไว้ในเรือสำเภาจำลองแล้วก็ขุดเป็นสระใหญ่กว้าง8วาลึก8วากว้าง8วาลึก8วาก็กลายเป็นเสมือนหนึ่งเป็นสระใหญ่นั่นก็คือการปฏิฐานสิ่งที่หายากที่สุดและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในสายตาของผู้คนที่เป็นชาวพุทธในสมัยนั้นก็เป็นเหตุให้มีการสร้างเจดีย์ให้มีความสูงถึง37วาความสูงจากพื้นถึงยอดเนี่ย37วาเมื่อเทียบกับมาตราเมตริกปัจจุบันก็มีความสูง 55.99 เมตรก็พูดสั้นๆว่ามีความสูง56เมตรนี่ก็คือเจดีย์ที่เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจแรงศรัทธาและความปรารถนาของผู้คนที่เป็นชาวพุทธในคาบสมุทรแห่งนี้สิ่งที่เห็นเป็นประจักษ์พยานอีกประการหนึ่งที่ควรค่าแก่การจดจำก็คือการที่คนทั้งหลายได้นำสิ่งที่มีโลหะที่มีค่าที่สุดที่มนุษย์ทั่วโลกยอมรับนั่นก็คือทองคำมีทองคำจำนวนมากที่หลั่งไหลมาจากความศรัทธาของผู้คนในพื้นที่คาบสมุทรแห่งนี้ทยอยกันมาเป็นกลุ่มๆแล้วในที่สุดก็ได้นำขึ้นไปแล้วก็หุ้มเป็นยอดพระธาตุดีๆซึ่งขณะนี้ มีน้ำหนักของทองคำ900กว่ากิโลกรัมก็แสดงให้เห็นถึงว่าคนทั้งหลายศรัทธาจึงได้มาถึงที่นี่เราไม่ได้ต้องใช้เงินของรัฐไม่ได้ใช้เงินของเศรษฐีผู้ใดผู้หนึ่งแต่อย่างเดียวแต่ว่ามาจากผู้คนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านเป็นขุนนางเป็นข้าราชการเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าต่างคนต่างก็หมายมุ่งมาบูชาพระพุทธเจ้าด้วยทองคำบางคณะมาไม่ทันก็และนำเอาทองคำไปเก็บไว้ในถ้ำในภูเขาต่างๆแล้วก็มีการตั้งชื่อซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับพระธาตุเจดีย์องค์นี้โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมาของทองคำเหตุดังนี้จึงกล้าพูดได้ว่าพระธาตุองค์นี้เป็นศูนย์กลางความศรัทธาของชาวไทยและชาวคาบสมุทรมลายูอย่างที่ได้กล่าวแล้ว

ขณะนี้เรามายืนอยู่ที่ลานข้างองค์พระมหาธาตุเจดีย์ซึ่งเราเรียกกันว่าลานพระทักษิณลานนี้ใช้ประโยชน์เพื่อที่จะให้ใช้ในการเวียนผ้าก็คือนำผ้ามาห่มองค์พระบรมธาตุการห่มผ้าตรงนี้ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษที่ใครที่มาถึงที่นี่แล้วควรจะได้ใช้โอกาสพิเศษนี้สักการะพระพุทธเจ้าที่ตรงนี้โดยการเวียนทักษิณาวัตร3รอบบนกำแพงแก้วเนี่ยก็ทำไว้3อย่างก็คือ1เสมาหรือเสมาธรรมจักรอย่างที่2ก็คือฉัตร3ชั้นหรือฉัตร5ชั้นแล้วก็บางแทรกบางศูนย์แล้วก็มีการผูกกระดิ่งเอาไว้หรือผูกระฆังขนาดย่อมเอาไว้เราเรียกกันว่ากระดึงกระดึงนี้ก็จะมีลักษณะเป็นทรงระฆังแล้วก็มีใบโพห้อยเอาไว้ที่นี่ก็เป็นแรงบันดาลใจเช่นเดียวกับที่พระพุทธบาทจำพระพุทธบาทสระบุรีมีผู้คนศรัทธาโดยเฉพาะมหานาควัฏฐสายก็ได้เขียนถึงบรรยากาศรายรอบองค์พระธาตุเจดีย์ว่าไปโพสุวรรณห้อยระยาบย้อยบรุงรังลมพัดกระดึงดังสนอสับทะอละเวงเสียงดุดจะเสียงขีดอันดึงดีดประโคมเพลงเพียงเทพพระบรรเลงสนอสับทะอละวน

0: อันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ผู้คนที่มาได้ยินเสียงนี้แล้วก็น้อมนำให้ถึงหลักธรรมของพระพุทธองค์จากการที่เรามาถึงตรงนี้แล้วถ้าเราจะดูรูปแบบสถาปัตยกรรมของเจดีย์พระธาตุเนี่ยก็จะเห็นว่าเจดีย์นี้เป็นเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่ที่ฐานของเจดีย์ก็จะมีบัวเป็นบัว3ชั้น1 2 3เพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่านี่ก็คือการถอดแบบมาจากศรีลังกาซึ่งสมัยที่เริ่มก่อสร้างนั้นศรีลังกาเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาแทนที่อินเดียเราจำลองสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากศรีลังกามาไว้ที่นี
1: ่ศิลปะของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชคือการหลอมรวมเอาเอกลักษณ์พุทธศิลป์ครับของแต่ละยุคสมัยเข้าไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสมัยลังกาวงศ์ศรีวิชัยอยุธยารัตนโกสินทร์จึงก่อเกิดเป็นเอกลักษณ์อันประณีตและสง่างามแม้จะมีการบูรณะอยู่หลายครั้งแล้วก็ตามนะครับแต่ก็ยังคงรักษาพุทธศิลป์นี้ไว้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างมากก่อเกิดเป็นความแข็งแรงและความสง่างามของโบราณสถานจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงสืบสานต่อยอดครับ

มคิดว่าเราน่าจะเริ่มกับที่องค์พระวิหารหลวงซึ่งอยู่เบื้องหลังนี่นะครับองค์พระวิหารหลวงนี้เนี่ยโดยประวัติศาสตร์นะครับทางด้านสถาปัตยกรรมและทางโบราณคดีนะครับทางอาจารย์ดร.เกรียงไกรเกิดสิริซึ่งเป็นรองคณบดีของคณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยท่านก็ศึกษาท่านก็สรุปว่าโดยรูปทรงแล้วเนี่ยนะครับอาคารเนี่ยเป็นอาคารแบบปลายอยุธยาต่อต้นรัตนโกสินทร์นะครับมีลักษณะเป็นเรียกว่าเหมือนกับพระวิหารใหญ่ๆนะครับแต่มีหน้าบันเนี่ยที่มีลักษณะพิเศษคือเป็นมุกประเจิดนะเป็นมุกประเจิดก็คือถ้าเราไปดูโบสถ์วิหารทั้งหลายก็เป็นหน้าบันตัดนะแต่นี่มีมุกประเจิดมีเสายกแล้วก็ให้มุกเนี่ยเด่นสง่าขึ้นมานะครับส่วนผนังเนี่ยนะครับเป็นพาราที่เอียงนะจะเห็นว่าผนังเอียงเสาก็เอียงแล้วก็มีหลังคานะครับที่ซุ้มแล้วก็มุงไว้ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมไทยที่ใช้คำว่าไทยเราเนี่ยชอบอะไรที่สวยระหงนะครับไม่ได้เป็นทรงแท่งนะครับก็เห็นว่าแม้จะเป็นมหาวิหารที่ใหญ่แต่ก็ดูสะอาดสะองและงดงามที่ตรงหน้าบันของมุกประเจิดเนี่ยมีไม้แกะสลักเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณอยู่นะครับอันนี้ก็เพิ่งบูรณะเสร็จโดยกรมศิลปากรนะครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าภายในพระวิหารหลวงนี้เนี่ยนะครับมีพระประธานนะครับอยู่กึ่งกลางคำว่ากึ่งกลางเนี่ยเพื่อจะบอกว่าไม่ได้อยู่ท้ายวิหารอันนี้ทุกคนก็บอกจริงๆเวลามีพระประธานจะต้องอยู่ข้างท้ายปรากฏว่าพระประธานองค์นี้นับไปเป็นพระปฏิมาองค์ที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ในพระวิหารในภาคใต้นะครับเรียกว่าพระศักยมุนีศรีธรรมราชเป็นพระพุทธรูปเกาะอิฐถือปูนที่งดงามมากแล้วก็ในพระวิหารนี้ก็จะมีเสาอยู่ข้างในก็จะเอียงนะครับเอียงลู่ให้ดูระหงเช่นเดียวกับภายนอกแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าฐานชุกชีขององค์พระประธานรวมทั้งพระที่อยู่บริวารรายรอบเนี่ยล้วนแต่เป็นพระในยุคสมัยอยุธยาต่อต้นรัตนโกสินทร์ทั้งสิ้นที่ดร.เกรียงไกรเสนอทำนำมาสู่การศึกษาต่อก็คือว่าเนื่องจากพระประธานไม่ได้ตั้งอยู่ท้ายพระวิหารแล้วนอกจากนั้นแล้วฝ้าเพดานของพระวิหารหลวงเนี่ยเป็นหลุมขึ้นไปข้างบนนะครับทำให้ดร.เกรียงไกรสันนิษฐานว่าพระประธานองค์นี้หรือพระวิหารหลวงนี้แต่เดิมน่าจะเป็นมณฑปแบบเดียวกับวัดพระศรีสันเพชรนะครับที่อยุธยาที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงให้สร้างไว้นะครับอันนี้ก็ขนาดพิเศษและพิเศษสุดๆก็คือดวงดาราที่ประดับฟ้าในพระวิหารหลวงเนี่ยสวยมากเคยขึ้นปกหนังสือหลายเล่มของประเทศนะครับอันนี้ก็คือเป็นดวงดาราของพระวิหารหลวงทั้งหมดนี้แหละครับเป็นองค์ประกอบของพระวิหารหลวงซึ่งถือว่าเป็นเมนชาเปลเป็นวิหารสำคัญที่คนไทยทั้งหลายแม้กระทั่งคนไทยในมาลายูที่อยากจะบวชเนี่ยก็บอกว่าถ้าจะบวชในชีวิตนี้ขอมาบวชที่พระวิหารหลวงแห่งวัดพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชโดยทางวัดก็ดูแลพระวิหารไว้ให้พหูชนได้ใช้นะครับเรียกว่าใครอยากจะบวชที่นี่ก็มาแจ้งขอจองไว้ได้เลยแล้วก็ทางวัดก็คอยจะบริการให้ได้ใช้ได้นี่ก็คือส่วนสำคัญของพระวิหารหลวงหลายท่านอาจจะถามว่าแล้วข้างหลังล่ะเป็นยังไงนะครับข้างหลังเนี่ยก็จะมีรูปนารายณ์ทรงครุฑนะครับ อยู่ก็เป็นองค์ประกอบว่าพระอินทร์กับพระนารายณ์เนี่ยท่านก็มาช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนาบนแผ่นดินนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือส่วนของพระวิหารหลวงอีกสัก2ประการของพระวิหารหลวงก็คือว่าท้องพระวิหารหลวงถ้าว่ามองจากข้างนอกจะเห็นว่าท่านทําบัวลวดรองเนี่ยให้แอ่งเหมือนกับเป็นเรือถามว่าคืออะไรก็บอกเป็นคติที่บอกว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเหมือนกับเครื่องที่จะนำทางพาเราไปให้พ้นห้วงมหันนบไปสู่สุคติภูมินะครับเช่นกันกับซุ้มใบเสมาซึ่งเป็นใบเสมาคู่นะครับจริงๆแล้วจะเป็นหินแกรนิตแกะสลักเป็นลายอันวิจิตรมากแล้วก็มีปั้นปูนมาประดับข้างนอกด้วยอันนี้เป็นองค์ประกอบของพระวิหารหลวงมีวิหารอยู่วิหารหนึ่งนะครับที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกขององค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเนี่ยทุกวันนี้เรียกกันว่าวิหารธรรมศาลาถามว่าสร้างขึ้นเมื่อไหร่และอย่างไรเนี่ยก็ไม่มีบันทึกไว้ชัดเจนแต่ว่าเป็นพระวิหารเดียวนะครับที่สร้างไว้ทางเบื้องตะวันออกซึ่งหลายฝ่ายคิดว่ามันน่าจะเป็นทางเข้าของ
องค์พระบรมธาตุเจดีย์แต่จริงๆไม่ใช่นะครับเพราะว่าองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเนี่ยแกนหลักเนี่ยเป็นแกนเหนือใต้ทั้งทิศทางขึ้นสู่องค์พระบรมธาตุเจดีย์เนี่ยมีบันไดอยู่ชัดเจนอยู่ทางด้านทิศเหนืองั้นพระวิหารนี้เนี่ยหลายฝ่ายจึงสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นพระวิหารที่มาสร้างเติมขึ้นภายหลังนะครับสอดประสานกันกับพระระเบียงคดหรือพระวิหารคดซึ่งพระวิหารธรรมศาลานี้เนี่ยจะคล่อมอยู่บนพระวิหารคดด้วยแต่ความสำคัญของพระวิหารหลังนี้ก็คือว่าเนื่องจากอยู่ทางทิศตะวันออกควรจะเป็นศาลาธรรมหรือธรรมศาลาสำคัญแต่ก่อนครั้งหนึ่งเนี่ยน่าจะเคยเป็นที่มาสวดมาภาวนานะครับหรือมาบำเพ็ญกรรมฐานแต่ในระยะหลังเนี่ยถูกเปลี่ยนให้เป็นห้องสมุดและทุกวันนี้เนี่ยนะครับข้างในมีพระประติมาอยู่และท้ายสุดเนี่ยเป็นพระประติมารูปของพระนางเหมชาลาแต่ด้านหน้าสิครับมีรูปพระทนกุมารซึ่งเป็นพระพุทธรูปนะที่เป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุหรือพระทันตธาตุเที่ยวแก้วมาสู่นครศรีธรรมราชที่หน้าบันของพระวิหารนี้นะครับมีคําจารึกไว้มีพานอยู่3พานมีคําจารึกเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าพุทธศักราชล่วงแล้ว2437ก็แสดงว่าน่าจะไม่ใช่สร้าง2437แต่น่ามาซ่อม2437นะครับสอดรับกับพระวิหารธรรมศาลานี้ท่านก็จะเห็นว่ามีพระเจดีย์เล็กๆอยู่องค์หนึ่งนะครับพระเจดีย์นี้แหละครับที่พระเจดีย์ที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยนะครับได้มาสันนิษฐานว่าตอนที่สร้างพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชให้เป็นทรงแบบลังกาเนี่ยนะครับสันนิษฐานว่าคนแต่ก่อนก็เลยสร้างแบบเดิมวางไว้ข้างๆนะครับก็คือแบบศรีวิชัยซึ่งเป็นแบบปราสาทมี4ยอดและมียอดตรงกลางส่วนช่องทางเข้าพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชทุกวันนี้เข้าได้ทั้งทางเดียวนะครับคือเข้าทางด้านทิศตะวันออกที่ประตูชื่อว่าประตูเหมรังสีนะครับเหนือประตูเนี่ยก็มีสัญลักษณ์ที่สําคัญมากคือทําเป็นรูปครุฑกําลังเทิดเจดีย์จุฬามณีซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระเขี้ยวแก้วอีกองค์หนึ่งที่พระอินทร์อัญเชิญไปเมื่อคราวถวายเพลิงพระพุทธเจ้าแล้วก็อัญเชิญไปไว้บนสวรรค์นะครับก็คืออยู่ในเจดีย์จุฬามณีฉะนั้นถ้ามาที่นี่ก็มีทั้งจอมเจดีย์จุฬามณีจากสวรรค์แล้วก็มีพระองค์ท่าเจดีย์นครศรีธรรมราชอยู่ด้วยกันแต่ที่สําคัญที่สุดนะครับพระองค์ท่าเจดีย์นครศรีธรรมราชเนี่ยวางอยู่บนหาดทรายแก้วแล้วทางจังหวัดทางวัดก็ยังรักษาความเป็นหาดทรายแก้วไว้แต่เดิมทราบมาว่าในการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกผู้แทนขององค์การยูเนสโกที่มาเนี่ยเขาบอกอันนี้แหละยูนิคและหนึ่งเดียวเท่าที่มีอยู่ในโลกเท่าที่

0: ท่านบอกกับพวกเรานะครับว่าความเป็นหาดทรายแก้วของพระบรมธาตุเจดีย์ที่เมืองนครแล้วก็ความสอดคล้องกับตำนานหาดทรายแก้วเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าท่านอาจารย์พุทธทาสอินทปัญโยที่สวนโมกเนี่ยเคยบอกกับพวกเราไว้ว่าทรายทุกเม็ดที่เมืองนครที่รอบพระบรมธาตุเจดีย์เนี่ยล้วนเป็นทรายที่เหยียบย่ำด้วยผู้คนที่ปรารถนาดีนะครับมุ่งการทำบุญท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่าขอให้ถือว่าทรายทุกเม็ดที่นี่ศักดิ์สิทธิ์แต่อย่ามาเอาไปนะครับเพียงแต่ว่ามาเดินผ่านได้ครับ
1: ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีประเพณีหนึ่งที่สำคัญครับและสืบทอดยาวนานกว่า800ปีนั่นก็คือประเพณีแห่ผ้าขึ้นท่านครับเป็นการนำผ้ายาวมาโอบร้อมพระบรมธาตุเจดีย์ครับเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเชื่อกันว่าจะได้อยู่ใกล้กับพระพุทธเจ้าครับผู้ชมสงสัยเหมือนผมไหมครับว่าแล้วทำไมผู้คนจากทุกทั่วสารทิศเนี่ยถึงมาร่วมประเพณีแห่งนี้กันไปติดตามกันในช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ

ประเพณีแห่พระขึ้นธาตุเนี่ยนะครับเป็นประเพณีบูชาพระพุทธเจ้าพระบรมธาตุเจดีย์เป็นสัญลักษณ์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปีหนึ่งปีหนึ่งก็จะมีการจัดในช่วงเดือน3และเดือน6ถือกันว่าเป็นช่วงเทศกาลของการบูชาพระพุทธเจ้าสิ่งที่นำมาบูชาก็มีอย่างเดียวก็คือผ้าผ้าที่ว่าเนี่ยเป็นผ้าผืนยาวซึ่งมีความยาวไม่น้อยกว่า70เมตรผ้าที่ว่าเนี่ยก็จะเป็นผ้าสีเหลืองต่อมาก็เป็นสีแดงแล้วก็สีขาวขาวเหลืองแดงเนี่ยก็เป็นผ้าองค์ประกอบสำคัญในประเพณีนี้เพื่อใช้บูชาพระพุทธเจ้าการบูชาพระพุทธเจ้าก็ใช้วิธีการชวนพุทธศาสนิกในแต่ละชุมชนแต่ละตำบลแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดเดินทางมาที่นี่ในวันเพ็ญเดือน3หรือไม่ก็วันเพ็ญเดือน6ซึ่งวันเพ็ญเดือน3ก็คือวันบูชาแล้วก็วันเพ็ญเดือน6ก็คือวันวิสาขบูชาทั้ง2อย่างเนี่ยประชาชนพุทธศาสนิกชนมากันอย่างหนาแน่นแล้วก็ต่อเนื่องตั้งแต่เช้าตรู่จนกระทั่งถึงทบค่ำแล้วก็ตามด้วยการเวียนเทียนนี่ครับก็คือประเพณีแห่พระขึ้นธาตุด้วยเหตุที่การแห่พระขึ้นธาตุเนี่ยทำใน2วันดังกล่าวเนี่ยนะครับระยะหลังเนี่ยฝนฟ้าอากาศเนี่ยไม่ค่อยเป็นใจในช่วงเดือน6เพราะว่ามีฝนเริ่มตกมากชาวบ้านที่ทำนาก็ไม่สะดวกในการที่จะเดินทางมาที่วัดพระมหาธาตุเส้นทางจะเปียกชื้นดูฝนก็เลยนิยมมากันในเดือนมีนาคมหรือเดือน3ด้วยเหตุดังนี้ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่ปี2530เป็นต้นมาก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการแห่ผ้าขึ้นธาตุในเดือน3เรียกงานนี้ว่างานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุแต่อย่างไรก็ตามแม้จะทำในเดือน3ซึ่งตรงกับวันมาฆะแต่ว่าในเดือน6ก็ยังมีผู้มาทำอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่านครศรีธรรมราชมีงานมาฆบูชาแห่พระขึ้นธาตุแล้วก็งานวิสาขบูชาแห่พระขึ้นธาตุปีละ2เทศกาลหรือ2ช่วงนะครับการแห่ผ้าขึ้นธาตุเป็นประเพณีที่ชาวเมืองถือกันว่าได้อานิสงส์จากการไปบูชาพระธาตุอย่างใกล้ชิดการเอาผ้าไปพันรอบองค์พระธาตุเจดีย์ก็เสมือนหนึ่งไปห่มพระวรกายของ

0: องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการไปใกล้ชิดพระพุทธเจ้าที่ว่าเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นบุญของเราซึ่งได้มีโอกาสไปสัมผัสกับพระมหาบุรุษซึ่งเป็นพระบรมศาสดาของศาสนาพุทธ
1: สำหรับชาวนครศรีธรรมราชและชาวใต้นะครับวัดพระมหาธาตุแห่งนี้เป็นทั้งเอกลักษณ์และตัวตนทางวัฒนธรรมที่ผูกพันกันมาตั้งแต่เกิดจนตายครับเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศาสนาและที่สำคัญไปกว่านั้นเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนมายาวนานนับพันปีและยังคงอยู่ต่อไปและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการรักไทยครับที่เราพยายามนำเสนอคุณค่าของความเป็นไทยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับสำหรับวันนี้ผมและรายการรักไทยคงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

0: าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.เรียนที่อื่นด้วยค่ะเอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
10: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
11: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
12: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
13: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
14: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
15: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
16: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุข

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

วัสดีครับนักปกครองท้องที่ครับส่วนต่อไปนี้เป็นหน่วยที่12นะครับกฎหมายเกี่ยวกับการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าในหน่วยนี้ตามเอกสารการสอนของเรานะครับจะแบ่งออกเป็น4ตอนนะครับคือตอนที่ 12.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 12.2 การคุ้มครองการครอบครองและการดำเนินกิจการเกี่ยวกับสัตว์ป่า 12.3 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 12.4 อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่และบทเฉพาะการนะครับอาจารย์ก็จะดึงเฉพาะส่วนสาระสำคัญมาคุยกันนะครับส่วนที่สำคัญที่จำเป็นนะครับมาดูส่วนแรกก่อนเลยนะครับวัตถุประสงค์ของกฎหมายอันนี้ออกข้อสอบแน่นอนนะครับออกข้อสอบประทานแน่นอนนะ1ข้อพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562อันนี้เป็นกฎหมายที่แก้ไขใหม่นะครับพ.ร.บ.ฉบับเดิมยกเลิกไปแล้วอันนี้เป็นการยกตราขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับนะครับพระราชบัญญัติฉบับนี้ตามเหตุผลท้ายพระราชบัญญัติแล้วก็ตามที่อาจารย์ได้สรุปจากเนื้อหาก็มีวัตถุประสงค์รวมแล้วนะครับ10ข้อคือ1เพื่อกำหนดประเภทสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองสัตว์ป่าควบคุมสัตว์ป่าอันตรายให้เหมาะสมกับสภาพและสภาวะการของสัตว์ป่าประเภทนั้นๆ นะครับ2เพื่อกำหนดมาตรการในการคุ้มครองและครอบครองสัตว์ป่า3เพื่อกำหนดมาตรการในการนำเข้าส่งออกหรือนำผ่านซึ่งสัตว์ป่าและด่านตรวจสัตว์ป่า4เพื่อกำหนดมาตรการในการเพาะพันธุ์และการค้าสัตว์ป่า5เพื่อกำหนดมาตรการในการจัดตั้งการประกอบกิจการและมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์พ.ร.บ.ฉบับนี้ครอบคลุมถึงสวนสัตว์ด้วยนะครับข้อที่6เพื่อกำหนดเขตและมาตรการเกี่ยวกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า7เพื่อการนำเข้าเพื่อการเข้าถึงนะครับการเข้าถึงนะครับและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพประเทศเราเป็นประเทศเขตร้อนนะครับมีความหลากหลายทางชีวภาพมากนั้นกฎหมายจึงกำหนดมาตรการควบคุมในเรื่องนี้ไว้8เพื่อให้มีผลให้ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสัตว์ป่าและพืชป่านะครับเหตุผลข้อนี้ข้อ8นะครับเป็นเหตุผลหลักข้อหนึ่งที่ทำให้เรายกเลิกพ.ร.บ.ฉบับเดิมแล้วก็ตราฉบับปี62นี้ขึ้นมาทดแทนนะครับข้อ9เพื่อกำหนดมาตรการในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินพื้นที่ลุ่มน้ำระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับ10เพื่อกำหนดมาตรการในการใช้บังคับกฎหมายทั้งทางแพ่งทางอาญาให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาวะการปัจจุบันรวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับกฎหมายใหม่ๆมักจะให้ความสำคัญกับข้อสุดท้ายเนี่ยแหละครับคือการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะครับนั่นคือวัตถุประสงค์ของกฎหมาย10ข้อนะครับอันนี้ออกข้อสอบแน่นอนนะครับ1ข้อนะครับสำหรับนักปกครองท้องที่นะทีนี้ตามกฎหมายฉบับนี้นะครับก็แบ่งประเภทของสัตว์ป่าไว้4ประเภทนะครับ1สัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าสงวนนี่ก็ถือว่าคุ้มครองสูงสุดนะครับตามบทบัญญัติกฎหมายรองลงมาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับประเภทที่2ประเภทที่3เป็นสัตว์ป่าควบคุมและประเภทที่4เป็นสัตว์ป่าอันตรายมี4ประเภททีนี้เราลองมาดูความหมายของแต่ละประเภทนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นสัตว์ป่าสงวนก่อนเลยคือมีความสำคัญสูงสุดนะครับสัตว์ป่าสงวน
ความหมายก็คือสัตว์ป่าหายากหรือสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์จำเป็นต้องสงวนและอนุรักษ์ไว้อย่างเข้มงวดอันนี้ถือว่าสูงสุดนะครับสัตว์ป่าสงวนรองลงมาอันดับ2ครับสัตว์ป่าคุ้มครองความหมายก็คือสัตว์ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศหรือจำนวนประชากรของสัตว์ป่าชนิดนั้นมีแนวโน้มลดลงและอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศนะครับ3สัตว์ป่าควบคุมความหมายก็คือตัวนี้นะครับสัตว์ป่าควบคุมที่มันเป็นไปตามอนุสัญญาระหว่างประเทศนะครับเป็นสัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์และสัตว์ป่าอื่นที่ต้องมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมนี่คือสัตว์ป่าควบคุมนะครับเป็นประเภทที่เพิ่มขึ้นมาตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับ4สัตว์ป่าอันตรายความหมายคือสัตว์ป่าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นพิษต่อมนุษย์หรือสัตว์ป่าอื่นหรือมีผลคุกคามให้สัตว์ป่าพืชป่าสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงเสียหายไปอย่างรวดเร็วหรือเป็นพาหะนำโรคหรือแมลงศัตรูพืชตามที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับนี่คือความหมายของสัตว์ป่าแต่ละประเภททีนี้เราลองมาดูโดยสังเขปนะครับในสัตว์ป่าแต่ละประเภทมีอะไรบ้างเราเป็นโดยสังเขปนะครับดูสัตว์ป่าสงวนก่อนอันนี้สำคัญสูงสุดเราจึงให้ดูทั้งหมดนะครับซึ่งมีไม่มากนักเขาแบ่งจำพวกไว้จำพวกที่หนึ่งคือสัตว์ป่าสงวนจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับมี14ประเภทนะครับคือ1กระสู้2กวางผา3กรูปี4เก้งหม้อ5ควายป่า6พยูน7แมวลายหินอ่อน8แรดแรดในสัตว์นะครับไม่ใช่มนุษย์นะครับไม่ใช่คนนะ9ละองค์10เลี้ยงผา11วานบรูด้า12วานโอมุลละ13สมเสร็จ14สมันนะครับอันนี้ประเภทแรกนะประเภทที่2สัตว์ป่าสงวนจำพวกนกจำพวกนกก็แบ่งออกเป็น3ประเภทย่อยนะครับคือ1นกกระเรียน2นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร3นกแต้วแล้วท้องดำ4สัตว์ป่าสงวนจำพวกสัตว์เลื้อยคลานมีประเภทเดียวนะครับคือเต่ามะเฟืองประเภทสุดท้ายสัตว์ป่าสงวนจำพวกปลาก็มีประเภทเดียวคือปลาฉลามวาฬนะครับอันนั้นคือสำคัญสูงสุดนะครับสัตว์ป่าสงวนเอาไปรองมาครับสัตว์ป่าคุ้มครองมี7จำพวกอาจารย์จะกล่าวเฉพาะจำพวกนะครับส่วนในรายละเอียดนักปกครองท้องที่ก็ไปกดดูใน Google นะครับอยากจะดูรายละเอียดเรื่องอะไรก็ไปกดดูนะครับในแต่ละจำพวกว่ามีเป็นร้อยนะครับอันแรกนะครับสัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมี202ชนิดโอ้มีตึมเลยนะครับ

2สัตว์ป่าจำพวกนกมี592ชนิดอันนี้หนักไปอีกนะมีเยอะไปอีกนะครับ3สัตว์ป่าจำพวกเลื้อยคลานมี92ชนิด4สัตว์ป่าจำพวกสะเทินน้ำสะเทินบก12ชนิดสัตว์ป่าไม่มีกระดูกสันหลังพวกแมลงนะก็คุ้มครองไว้20ชนิด6สัตว์ป่าจำพวกปลาคุ้มครองไว้26ชนิดสุดท้ายสัตว์ป่าไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆก็คุ้มครองไว้12ชนิดนะครับนักปกครองท้องที่อยากดูรายละเอียดก็ไปนะกดดูใน Google นะครับในก็จะแจกแจงรายละเอียดไว้ในแต่ละประเภทนะครับทีนี้เป็นงานที่ดูแลครับมีคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าคณะกรรมการนี้นะครับมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในกฎหมายก็กำหนดกรรมการโดยตำแหน่งไว้หลายคนนะครับหลายท่านด้วยกันแล้วก็มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5-7 ท่านแล้วก็มีอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาตินะครับเป็นกรรมการและเลขานุการอันนี้คือคณะกรรมการคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่นะครับที่สำคัญเลยคือพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์การขยายหรือเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์นะครับแล้วก็มีอำนาจในเรื่องของการเสนอนโยบายมาตรการการกำกับดูแลทั้งหลายรวมทั้งอำนาจปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้นะครับนี่มีอำนาจ7ประการด้วยกันครับมาดูสิ่งที่สำคัญส่วนสำคัญของกฎหมายฉบับนี้แหละครับคือเรื่องความผิดเขาจะคุ้มครองสัตว์ป่านะครับทั้ง4ประเภทนะครับเขาจะคุ้มครองเขาจะสงวนนะครับจะคุ้มครองดูแลเพราะฉะนั้นจึงกำหนดความผิดไว้นะเป็นส่วนสาระสำคัญนะครับส่วนนี้เรามาดูแต่ละความผิดความผิดในมาตรา12ครับเป็นความผิดห้ามล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองนะเขาห้ามล่านะครับเพราะฉะนั้นเราทำความเข้าใจว่าล่าคืออะไรล่ากฎหมายบอกว่าหมายถึงเก็บดักจับยิงฆ่าหรือทำอันตรายด้วยประการอื่นให้แก่สัตว์ป่าที่ไม่มีเจ้าของและอยู่อย่างเป็นอิสระนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเก็บดักจับยิงฆ่าอะไรทั้งหลายนี่ถือเป็นอยู่ในความหมายของล่านะครับและให้หมายรวมถึงการไล่การต้อนการเรียกการล่อนะครับล่อนะใช้วิธีอะไรไปล่อก็ได้หรือวิธีการอื่นเพื่อจะเก็บดักยิงฆ่าหรือทำอันตรายแก่สัตว์ป่านั้นอยู่ในความหมายของล่าทั้งสิ้นตามมาตรา12นี่นะครับตัวอย่างนะครับก็ลักลอบเข้าไปในป่าใช้ปืนยิงกวางผานำมาเป็นอาหารการกระทำของก็เป็นความผิดล่าสัตว์ป่าสงวนตามมาตรา12นะครับนะตัวอย่างที่2ขอกับพวกลักลอบเข้าไปในป่าใช้กับดักไก่ฟ้าพญาลอเพื่อนำมาขายการกระทำของกอกับพวกการกระทำของขอกับพวกนะครับเป็นความผิดฐานล่าสัตว์ป่าคุ้มครองเพราะไก่ฟ้าพญาลอเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองกวางผาเป็นสัตว์ป่าสงวนครับนั่นเป็นตัวอย่างนะครับความผิดมีบทกำหนดโทษนะครับโทษค่อนข้างสูงนะพวกล่าสัตว์ป่าสงวนป่าสงวนก่อนนะครับจำคุก3ปีถึง15ปีปรับ 300,000 ถึง 1,500,000 นะโทษค่อนข้างสูงนะครับถ้าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองมีโทษต่ำลงมานิดนึงนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเนี่ยเป็นบทกำหนดโทษนะครับบทยกเว้นโทษมีบทยกเว้นด้วยนะล่าสัตว์ด้วยความจำเป็นนะครับบทยกเว้นโทษนะด้วยความจำเป็นภายใต้เงื่อนไขต้องเข้าเงื่อนไขต่อไปนี้ด้วยจึง

ไม่ต้องรับโทษเงื่อนไข2ข้อนะครับ1เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากอันตรายหรือเพื่อสงวนหรือรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่นและต้องทั้ง2ข้อประกอบกันนะครับและก็การล่านั้นได้กระทำพอสมควรแก่เหตุนะต้องพอสมควรแก่เหตุด้วยนะถ้าป้องกันเกินสมควรแก่เหตุก็ไม่ได้รับประโยชน์จากกฎหมายนะครับต่อไปความผิดฐานเก็บทำอันตรายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งรังของสัตว์ป่ารังนะครับรังของสัตว์ป่านะบัญญัติไว้ในมาตรา14ครับกฎหมายบอกว่าห้ามมิให้ผู้ใดเก็บทำอันตรายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งรังของสัตว์ป่าสงวนเว้นแต่เป็นกรณีของผู้ที่มีสัตว์ป่าสงวนไว้ในครอบครองโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับตัวอย่างเดี๋ยวตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่หนึ่งก็เข้าไปในป่าเพื่อดักนกแต้วแล้วนะครับนกแต้วแล้วท้องดำแต่ไม่เจอตัวนกเจอแต่รังของมันด้วยความผิดหวังจึงทำลายรังนั้นเสียทำลายทิ้งไปเฉยๆเนี่ยนะครับการกระทำของกอเป็นความผิดนะฐานทำอันตรายซึ่งรังของสัตว์ป่าสงวนเห็นไหมครับจะไปล่านกแต้วแล้วจะไปจับไอ้นกแต้วแล้วท้องดำเนี่ยนะครับไม่เจอทำลายรังของมันเป็นความผิดนะครับหรือตัวอย่างที่สองขอใครเข้าไปเก็บรังนกกระจาบของเป็นของในป่านะครับมาขายไปเก็บรังนะครับการกระทำของขอก็เป็นความผิดฐานเก็บซึ่งรังของสัตว์ป่าคุ้มครองนกแต้วแล้วท้องดำเป็นสัตว์ป่าสงวนนะครับนกกระจาบเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเป็นความผิดนะครับบทกำหนดโทษฝ่าฝืนบทบัญญัตินะครับจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้ง2ประเภทนะครับอันนี้ไม่ได้จำแนกสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับมีโทษเช่นเดียวกันเพราะเป็นรังของมันไม่ใช่ตัวสัตว์นะจึงมีโทษลักษณะเดียวกันข้อยกเว้นนะครับมีบทยกเว้นโทษนะครับข้อยกเว้นความผิดตามกฎหมายอื่นนะบทบัญญัติดังกล่าวมีใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตเก็บรังนกตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกEN นะครับที่เขาไปเก็บตามถ้ำตามอะไรทั้งหลายนั้นก็ต้องมีกฎหมายยกเว้นไว้เป็นการเฉพาะนะครับไม่มีกฎหมายยกเว้นเป็นการเฉพาะก็เป็นความผิดนะครับต่อไปความผิดฐานทิ้งหรือปล่อยเป็นอิสระซึ่งสัตว์ป่านะมีกฎหมายบัญญัติไว้นะครับความผิดตามมาตรา15ถ้ามิให้ผู้ใดทิ้งหรือปล่อยเป็นอิสระซึ่งสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองหรือสัตว์ป่าควบคุมหรือกระทำการใดๆให้สัตว์ป่านั้นพ้นจากการดูแลของตนลองดูตัวอย่างนะครับก็เลี้ยงงูเหลือมที่พรานเขาจับมาขายเลี้ยงงูเหลือมนะครับอันนี้เลี้ยงกันเยอะนะครับตอนเลี้ยงตอนตัวแรกๆก็ดูสวยงามแต่ต่อมาตัวมันใหญ่ขึ้นครับตัวมันใหญ่เติบโตขึ้นนะครับโตมากเลยเลี้ยงไม่ไหวครับเลยไปปล่อยในบึงน้ำของวัดนะใครมีสัตว์อะไรไม่ต้องการให้ปล่อยวัดทำอันตรายต่อวัดนะครับนอกจากวัดเขาไม่ต้องการแล้วการกระทำนั้นเป็นความผิดนะครับความผิดตามมาตรา15เนี่ยนะครับปล่อยเป็นอิสระซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองนะอันนี้ลูกเพื่อนอาจารย์เขาเลี้ยงนะครับนี่แหละซื้อมาเลี้ยงพอตัวโตขึ้นเลี้ยงไม่ไหวไปปล่อยนะมีปัญหานะครับเป็นความผิดนะครับงูเหลือมเนี่ยครับโดยเฉพาะใครไปอยู่ในคอนโดมิเนียมอยู่แล้วนะครับมันหลุดออกไปสร้างความโกลาหลนะนี่มีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งในท้องที่ของเราก็ต้องดูแลนะครับเอาไปปล่อยทำให้มันขยายพันธุ์เร็วนะครับสัตว์พวกนี้เป็นอันตรายนะบทกำหนดโทษฝ่าฝืนนะครับคุกนะครับ6เดือนนะปรับไม่เกิน 50,000 บาทมีข้อจะเว้นความผิดนะครับนะถ้าการกระทำดังกล่าวนะครับไม่ใช่ไหมครับกับผู้ที่มีไว้ในครอบครองสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองหรือสัตว์ป่าควบคุมที่ได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมายและได้จำหน่ายจ่ายโอนไป
นะครับโดยชอบด้วยกฎหมายหรือได้ส่งมอบให้กับอุทยานแห่งชาติก็ไม่เป็นความผิดนะฮะความผิดต่อไปครับความผิดต่อไปเป็นความผิดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่าสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่านะครับเป็นความผิดตามมาตรา17ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากสัตว์ป่าดังกล่าวนะครับเป็นข้อห้ามตามกฎหมายนะซากสัตว์ป่าหมายถึงอะไรทำความเข้าใจนิดนึงนะครับอะไรเป็นซากล่ะกฎหมายก็บัญญัติไว้ให้ชัดเจนนะครับซากหมายความว่าร่างกายหรือส่วนของร่างของสัตว์ป่าที่ตายแล้วสัตว์ป่าตายแล้วนะครับไม่ตายยังไม่ถือเป็นซากนะครับหรือเนื้อของสัตว์ป่าไม่ว่าจะได้ปิ้งต้มลมย่างตากแห้งหมักดองหรือทำอย่างอื่นเพื่อไม่ให้เน่าเปื่อยและไม่ว่าจะชำแหละแยกออกหรืออยู่ในร่างของสัตว์ป่านั้นและให้หมายรวมถึงเขาหนังกระดูกกระโหลกฟันง่าขนายนอขนเกร็ดเล็บกระเปลือกเลือดน้ำเหลืองน้ำเชื้อหรือส่วนต่างๆของสัตว์ป่าที่แยกออกจากร่างของสัตว์ป่าไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วนั่นถือเป็นซากสัตว์นะครับกฎหมายต้องคุ้มครองในเรื่องนี้ต้องนะกำหนดความผิดในเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าไม่กำหนดความผิดก็จะนี่พวกนี้ก็จะไปล่าสัตว์แล้วก็ชำแหละมันชำแหละแล้วก็เป็นความผิดตามมาตรานี้นะครับจะมาอ้างที่ว่าหลบเลี่ยงกฎหมายไม่ได้กฎหมายก็มีมาตรการคุ้มครองไว้อย่างเข้มงวดตัวอย่างก็สะสมนกกระเรียนสตาร์ฟไว้ในครอบครองนกกระเรียนสตาร์ฟนะครับเป็นความผิดฐานครอบครองซึ่งซากสัตว์ป่านะครับแม้จะไม่ได้ขายอะไรนะครับเอามาสะสมไว้ผิดแล้วตามมาตรา17นี้นะบทกำหนดโทษฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน5ปีโทษหนักเหมือนกันนะครับ5ปีนี่ไม่น้อยนะหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมีบทกำหนดโทษบทยกเว้นความผิดเป็นการครอบครองโดยผู้รับอนุญาตพวกของสวนสัตว์ทั้งหลายนะครับก็ยกเว้นความผิดเป็นการครอบครองได้เพาะพันธุ์ได้สัตว์ป่าที่เพาะพันธุ์ได้นะได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ก็เป็นบทยกเว้นความผิดนะครับเป็นกรณีที่มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดชนิดของสัตว์ป่าเพิ่มสัตว์ป่าสงวนนะเพิ่มเติมหรือเป็นกรณีที่ออกกฎกระทรวงกำหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองเพิ่มเติมนะถ้าได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาออกมาเป็นการเฉพาะนะครับกรณีที่3ดูความผิดต่อไปความผิดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้สังเกตนะครับอันนี้เป็นสัตว์ป่านะครับสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้นะมีกฎหมายกำหนดไว้ในกฎกระทรวงนะครับมีกำหนดว่าให้สัตว์ป่าประเภทไหนที่ขออนุญาตเพาะพันธุ์ได้นะอันนี้เป็นความผิดคือทำไม่ถูกต้องทำกฎหมายก็เป็นความผิดนะครับบัญญัติไว้ในมาตรา18ผู้ใดจะมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้นะที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าวนะครับต้องได้รับอนุญาตนะไม่ได้รับอนุญาตก็เป็นความผิดตามกฎหมายบทกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทเหตุที่โทษไม่หนักมากเพราะว่าเป็นสัตว์ป่าที่เขาอนุญาตนะครับมีกฎเกณฑ์อนุญาตให้เพาะพันธุ์ได้โทษจึงไม่หนักมากนะครับยกเว้นยกเว้นก็คือได้รับการครอบครองมีใบอนุญาตนะครับมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายก็เป็นบทยกเว้นความผิดนะดูความผิดต่อไปครับความผิดตามมาตรา19นะครับเป็นความผิดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าควบคุมมาตรา19บอกผู้ใดจะมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าควบคุมเฉพาะชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดนะหรือซากสัตว์พวกซากสัตว์ป่านะต้องแจ้งการครอบครองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะบทกำหนดโทษไม่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะ
ถ้ามีบทกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทบทยกเว้นความผิดดังกล่าวไม่ใช้บังคับกับการช่วยเหลือนะครับสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าอะไรทั้งหลายที่บาดเจ็บหรือที่ป่วยนะนี่เราเจตนาช่วยนะครับก็ไม่เป็นความผิดนะได้แจ้งการต้องและนะช่วยแล้วต้องและได้แจ้งการช่วยเหลือนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทราบก็จะเป็นบทยกเว้นความผิดเพราะไม่ได้มีเจตนามีไว้ในครอบครองเพียงช่วยเหลือมันนะความผิดนำเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าสงวนซากสัตว์ป่าสงวนหรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ทั้งหลายนะครับมีกำหนดไว้ในมาตราที่12ห้ามนะครับกฎหมายห้ามนำเข้าส่งออกซึ่งสัตว์ป่าสงวนซากสัตว์ป่าสงวนผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าสงวนมีบทยกเว้นนะครับนะบทความผิดก่อนการผิดฐานนำเข้าส่งออกนะครับเป็นความผิดก็คือสัตว์ป่าสงวนซากสัตว์ป่าสงวนหรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าสงวนอันนี้เป็นความผิดนะครับเป็นความผิดนะทีนี้มันมีข้อ3ผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าสงวนนั้นคืออะไรล่ะผลิตภัณฑ์ที่ว่านี้คือให้หมายรวมถึงอนุพันธ์หรือสิ่งอื่นที่ได้จากสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่าที่ตรวจสอบหรือจำแนกโดยเอกสารกำกับบรรจุพันธุ์เครื่องหมายฉลากหรืออย่างอื่นนะครับบอกว่าเป็นของสัตว์ป่าชนิดนั้นนะตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดนะครับนี่เรียกว่าผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่านะบางทีหลบเลี่ยงออกมาในรูปผลิตภัณฑ์นะครับก็เป็นความผิดนะครับมีบทกำหนดโทษสูงนะครับจำคุกตั้งแต่3ถึง15ปีถือว่าสูงนะครับมีขั้นต่ำปรับตั้งแต่300,000ถึง1,500,000หรือทั้งจำทั้งปรับก็ถือว่าโทษสูงนะครับสุดท้ายนะครับเรื่องสุดท้ายเรื่องสำคัญที่เราจะคุยกันตอนนี้นะครับมาตรา15ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้หนึ่งกระทำให้หลักเขตป้ายเครื่องหมายแสดงแนวเขตหรือเครื่องหมายอื่นซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีตามกฎหมายทำให้มันเคลื่อนที่ทำให้ลบเลือนเสียหายสูญหายหรือไร้ประโยชน์ไปบทกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน300,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับสองยึดถือครอบครองที่ดินก่อสร้างแผ่วถางเผาป่าหรือทำด้วยประการใดให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนสภาพธรรมชาตินะธรรมชาติเดิมมันเปลี่ยนแปลงไปบทกำหนดโทษหนักนะครับจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีปรับตั้งแต่400,000ถึง2,000,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้ถือว่าโทษหนักมากนะครับและโทษหนักขึ้นนะครับถ้าความผิดที่ว่ามาเมื่อกี้นะครับใส่บุกรุกที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอะไรทั้งหลายที่เราคุยกันแล้วนะครับถ้าได้กระทำในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น1หรือลุ่มน้ำชั้น2ต้องรับโทษเพิ่มขึ้นอีกกึ่งหนึ่งโทษหนักนะครับจำได้นะเมื่อกี้4ปีถึง20ปีถ้าทำในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น1ชั้น2เพิ่มโทษอีกครึ่งนึงนะครับพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น1คืออะไรหมายถึงพื้นที่ที่ควรจะรักษาจะสงวนรักษาไว้ซึ่งพื้นที่ต้นน้ำลำธารโดยเฉพาะเนื่องจากมีลักษณะหรือมีคุณสมบัติที่อาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ได้ง่ายและรุนแรงนั่นถือว่าเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น1พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น2หมายถึงพื้นที่ภายในลุ่มน้ำโดยทั่วไปมีคุณภาพเหมาะสมต่อการเป็นต้นน้ำลำธารในระดับรองลงมารองจากพื้นที่ชั้นหนึ่งนะครับและสามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อกิจการที่สำคัญได้นะครับนี่ก็คือในส่วนที่เราคุยกันนะครับเรื่องของความผิดทั้งหลายซึ่งเป็นส่วนสำคัญนะครับ

ตอนที่1แนวคิดเกี่ยวกับสถิติอิงพารามิเตอร์เป็นที่ทราบดีนะคะว่าสถิตินะคะสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะคะประเภทที่1ก็คือสถิติเชิงพรรณนากับอีก1ประเภทก็คือสถิติเชิงอนุมานโดยความหมายของสถิติเชิงพรรณนานะคะก็คือการที่เรานำข้อมูลนะคะมาแสดงในส่วนของรายละเอียดต่างๆอาจจะแสดงรายละเอียดนะคะเป็นในตัวของตารางอาจจะแสดงรายละเอียดเป็นในส่วนของกราฟนะคะนำข้อมูลมาแสดงรายละเอียดแต่ในส่วนของสถิติเชิงอนุมานนะคะเนื่องจากบางทีอะค่ะข้อมูลเยอะไม่สามารถนำมาแจกแจงรายละเอียดข้อมูลได้ทั้งหมดดังนั้นนะคะเราก็เลยจะใช้กลุ่มตัวอย่างนะคะแทนในส่วนของประชากรทั้งหมดหรือข้อมูลทั้งหมดแบบนี้เราเรียกว่าเป็นสถิติเชิงอนุมานโดยในตัวของสถิติเชิงอนุมานนะคะสามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทย่อยๆอีก2ประเภทด้วยกันก็คือสถิติอิงพารามิเตอร์กับสถิติที่ไม่อิงพารามิเตอร์นะคะโดยในตัวของสถิติอิงพารามิเตอร์นะคะก็คือมีการระบุค่าของพารามิเตอร์ที่แน่นอนนะคะเฉพาะเจาะจงลงไปในอีกตัวนึงก็คือสถิติที่ไม่อิงพารามิเตอร์ก็คือไม่สามารถจะทำการระบุนะคะในส่วนของค่าที่แน่นอนในการคำนวณต่างๆได้โจทย์นะคะจากฐานข้อมูลเทคโนโลยีการผลิตพบว่าราคาเครื่องตัดกระดาษกำลังการผลิต3แรงม้ามีการแจกแจงแบบปกตินะคะโดยมีราคาเฉลี่ยเครื่องละ 600,000 บาทจากการสำรวจราคาเครื่องตัดกระดาษกำลังการผลิต3แรงม้าที่มีอยู่ในท้องตลาดจำนวน36เครื่องพบว่ามีราคาเฉลี่ยเครื่องละ 598,000 บาทและมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 12,000 บาทโจทย์นะคะบอกเลยว่าจากงานนี้นะคะจงหาความน่าจะเป็นที่เครื่องตัดกระดาษกำลังการผลิต3แรงม้าจะมีราคาเฉลี่ยต่อเครื่องต่ำกว่า 598,000 บาทค่ะค่ะจากโจทย์นะคะเดี๋ยวเรามาทำด้วยกันนะคะในส่วนของโจทย์นะคะนักศึกษาจะเห็นว่านะคะโจทย์บอกว่าเครื่องจักรนะคะหรือเครื่องที่เราบอกเครื่องจักรเนี่ยในที่นี้คือเครื่องที่เราใช้ในการตัดกระดาษใช่ไหมคะที่บอกว่ามีกำลังนะคะการผลิตเนี่ยอยู่ที่3แรงม้านะคะทีนี้ค่ะอาจารย์ฝากเน้นเลยตรงคำว่ามีการแจกแจงแบบปกตินะคะอันนี้เท่ากับโจทย์บอกมาแล้วว่าการแจกแจงแบบปกตินะคะดังนั้นสูตรเลยเรานึกถึงสูตรนะคะสูตรก็คือค่าของ c เท่ากับนะคะ x บาร์ลบไปที่มิวนะคะหารด้วย s นะคะแล้วก็หารด้วยในส่วนของ n นะคะทีนี้ค่ะตรงนี้แต่ละตัวคืออะไรนะคะเน้นก่อนที่ว่าสูตรนี้นะคะค่า c เป็นสูตรค่า c หรือตัว z นะคะที่มีการนะคะมีการนะคะแจกแจงแบบปกติสูตรนะคะเช่นกันนะสูตรนะคะนักศึกษาไม่ต้องกังวลว่าโอ้โหสูตรทั้งเล่มเลย15หน่วยสูตรเยอะจำยังไงในตรงส่วนนี้นะคะเราจะมีการเขียนคำอธิบายนะคะอยู่ในส่วนของโจทย์ให้ด้วยนะคะว่านักศึกษาจะใช้สูตรอะไรบ้างนะคะเพียงแค่ว่านักศึกษาแทนค่าให้ถูกต้องว่าแต่ละตัวมันหมายถึงอะไรนะคะงั้นเรามาดูกันว่าการแทนค่าแต่ละตัวคืออะไรบ้างนะคะที่

ยค่ะจากโจทย์ที่บอกให้เราเลยนะคะจากโจทย์ที่บอกให้เราในที่นี้บอกอะไรให้กับเราบ้างบอกอย่างแรกเลยค่ะมิวนะคะค่ามิวในที่นี้คือค่าเฉลี่ยของประชากรนะคะเห็นไหมคะนักศึกษาหลังจากคำว่าแจกแจงปกตินักศึกษาจะเห็นว่าโดยมี

16เครื่องนะคะเรารู้เลย n เท่ากับ36นะคะทีนี้ค่ะพอมันเป็น n เท่ากับ36เอ n เท่ากับ36มันบอกอะไรกับเราบ้างนะคะบอกว่าเวลาที่เรามีข้อมูลเราจะแบ่งข้อมูลออกเป็นข้อมูลขนาดเล็กกับข้อมูลขนาดใหญ่เราวัดกันที่ค่า n ตรงนี้นะคะ n เนี่ยถ้ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ30เราบอกว่าเป็นกลุ่มของข้อมูลนะคะที่มีขนาดใหญ่ดังนั้นนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าในที่นี้ค่ะนะคะจำนวนเครื่องจักรที่มีอยู่ในท้องตลาดของเรามีถึง36เครื่องนะคะ36เครื่องตรงนี้บอกว่ามันเป็นข้อมูลขนาดใหญ่พอเป็นข้อมูลขนาดใหญ่เราเอาไปใช้ประโยชน์ทำยังไงได้บ้างก็คือเดี๋ยวเราต้องไปเปิดตารางนะคะตารางค่าของ C ตัวนี้นะคะเพื่อมาทำการแทนค่าใส่ลงไปในตัวของข้อมูลด้วยกันนะคะจากนั้นเราอ่านโจทย์ต่อค่ะนะคะเราได้ตัวแปร2ตัวแล้วนะคะเราพบว่านะคะอัตราเฉลี่ยเครื่องละที่บอกว่าในท้องตลาดนะมี36เครื่องเนี่ยพบว่ามีราคาเฉลี่ยอยู่ที่เครื่องละ 598,000 บาทคำว่า598,000 บาทในที่นี้ก็คือค่าของ x บาร์นะคะค่าของ x บาร์ของเราก็คือในส่วนของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างนะคะในส่วนตรงนี้ที่มีให้นะคะทีนี้ได้เกือบครบแล้วค่ะส่วนสุดท้ายบอกตรงๆเลยว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะเรารู้เลยตัวนี้คือ S นะคะอยู่ที่ 12,000 นะคะงั้นจบแล้วตามที่สูตรของเรานะคะนักศึกษาจะเห็นไหมคะว่าเราได้ค่ามิวนะคะค่ามิวอยู่ข้างบนตรงนี้นะนะคะค่ามิวค่า n ค่า x บาร์แล้วก็ค่า s งั้นแทนค่าลงไปในส่วนของสูตรของเราด้วยกันเพราะโจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่าจงหาความน่าจะเป็นนะคะที่เครื่องตัดกระดาษอะค่ะกำลังการผลิต3แรงม้านะคะจะมีราคาเฉลี่ยต่อเครื่องเนี่ยที่ต่ำกว่านะคะเน้นเลยนะต่ำกว่า598,000 บาทอยากรู้ความน่าจะเป็นงั้นเรามาหาด้วยกันนะคะความน่าจะเป็นเรารู้เลยนะคะสูตรของเขาเรามาแทนค่าด้วยกันก่อนนะคะจากในตัวของสูตรนะนักศึกษาจะเห็นว่านะคะเดี๋ยวเราจะแทนค่าลงไปที่ค่าในส่วนของ C ด้วยกันนะคะโอเคนะนะคะงั้นเรามาแทนค่าด้วยกันเลยนะคะในที่นี้ค่า C ของเรานะคะ5เอาค่าในส่วนของx บาร์มา 598,000 นะคะลบด้วยนะคะค่าของมิวอยู่ที่ 600,000 นะคะหน่วย10 100 พัน 10,000 โอเคหารด้วยนะคะค่า s ในที่นี้คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างอยู่ที่ 12,000 นะคะยังไม่พอค่ะหารทับลงไปอีกซ้อนลงไปอีกด้วยค่า square root ของค่า n นะคะ n ในที่นี้เรารู้เลยว่า n เท่ากับ36นะคะ n เท่ากับ36งั้นนะคะในส่วนของการคำนวณตรงนี้นะคะเราก็จะพบว่านะคะนักศึกษาดูนะ 598,000 ลบกับ 600,000 ติดลบใช่ไหมคะอยู่ที่ลบ2,000 นะคะหารด้วยนะคะ 12,000 square root ของค่า n นะคะ36นั่นหมายถึงอะไร6คูณ6ใช่ไหมคะเท่ากับ36ก็คือเอา6อะค่ะถอด square root ออกมาแล้วก็มาหารกับในส่วนของ 12,000 นะคะก็ได้ 2,000 ออกมาแล้วนะคะในที่นี้นะนะคะจากนั้นคำตอบค่ะก็คือได้ค่าติดลบนะนะคะลบ1ในที่นี้ของเราออกมาด้วยกันนะคะได้ค่าที่เป็นลบ1แล้วยังไม่จบนะคะเพราะอะไรนี่คือค่าของ C ถูกไหมคะจากโจทย์นะคะในที่นี้คือค่าของ C ของเรางั้นเรามาต่อด้วยกันนะคะโจทย์บอกว่าอยากหาค่านะคะในส่วนของความน่าจะเป็นนะคะที่เครื่องตัดกระดาษเนี่ยนะคะจะมีราคาเฉลี่ยต่อเครื่องนะที่ต่ำกว่า 598,000 งั้นเราได้เลยค่ะนะคะ P คือค่าในส่วนของความน่าจะเป็นนะคะของ x นะคะค่า x เรานะนะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะ 598,000 บาทนะคะงั้นค่า P นะคะเท่ากับนะ P จากค่าของตัว z หรือตัว c เมื่อกี้นะคะมันต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1นะสายยังจำลบ1ของเราได้นะเมื่อกี้ใช่ไหมคะที่เราเอาลบ 2,000 หารด้วย 2,000 เราก็จะได้ค่าลบ1ออกมานะคะทีเนี้ยค่ะ a ค่าไอ้เจ้าความน่าจะเป็นของค่าตัว z หรือตัว c ตรงเนี้ยนะคะเราจะไปเอามาจากไหนได้วิธีการค่ะ
ไปเปิดที่ในส่วนของหนังสือนะคะที่ด้านหลังจะมีตารางในส่วนของค่า

ค่าซีหรือถ้านักศึกษาทำในส่วนของข้อสอบนะคะเราก็จะมีตารางค่าซีขึ้นมาให้นะคะขีดไว้ให้เลยนะคะค่า c ในที่นี้ค่า c ที่น้อยกว่าเท่ากับลบ1เนี่ยมีค่าเท่าไหร่คำตอบก็คือค่า c ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ก็คืออยู่ที่ในส่วนของ0นะคะแป๊บหนึ่งเนาะนะคะอยู่ที่นะคะ 0.1587 นะคะนี่ก็คือค่าในส่วนของ 0.1587 ขึ้นมาทีนี้ค่ะนะคะสังเกตว่ามีทศนิยมถึงตั้ง4ตำแหน่งเนี่ยนะคะแต่เวลาที่ให้นักศึกษาตอบเนี่ยค่ะค่าความน่าจะเป็นอ่ะเราจะเอาเพียงแค่2ตำแหน่งนะคะเราจะเอาเพียงแค่2ตำแหน่งนะคะดังนั้นนะคะในส่วนของ2ตำแหน่งเราก็เลยพิจารณาในตำแหน่งของเลขที่8ใช่ไหมคะค่าของ8ตัวนี้ค่ะมันมีค่าที่มากกว่า5ดังนั้นปัดค่า8ขึ้นมาส่งผลให้คำตอบข้อนี้ก็คือ 0.16 ปัดจาก5ขึ้นเป็น16นะคะงั้นค่าความน่าจะเป็นนะคะของค่า x นะคะที่ของ x ในที่คือเครื่องจักรของเราใช่ไหมคะที่มีค่าต่ำกว่านะคะต่ำกว่าตามโจทย์เลย 598,000 เนี่ยนะคะอยู่ที่ความน่าจะเป็นคือ 0.16 ค่ะนี่คือคำตอบในข้อนี้ค่ะตอนที่2การประมาณค่าในความหมายนะคะของการประมาณค่าแสดงว่าเรามีค่าที่เราไม่สามารถระบุลงไปได้เราจะต้องมีการประมาณในส่วนของข้อมูลอาจจะประมาณเป็นจุดนะคะหรืออาจจะประมาณเป็นในส่วนของช่วงข้อมูลนะคะเช่นอยู่ระหว่างช่วงที่1ถึงช่วงที่100นะคะนี่ก็คือเป็นการประมาณค่าในตัวของข้อมูลดังนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูโจทย์ที่เกี่ยวกับการประมาณค่าด้วยกันค่ะโอเคค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ด้วยกันนะคะบริษัทผลิตหลอดไฟนะคะด้วยนาโนเทคโนโลยีพบว่าในการขนส่งมีหลอดไฟส่วนหนึ่งชำรุดจึงต้องมีการสำรวจสัดส่วนของหลอดไฟอะค่ะที่ชำรุดขณะขนส่งโดยการสุ่มนะคะตัวหลอดไฟที่ผลิตจำนวนทั้งหมดเนี่ยนะคะ300หลอดพบว่ามีการชำรุดขณะขนส่งจำนวน15หลอดด้วยกันนะคะดังนั้นนะคะโจทย์เลยก็คือจงประมาณค่าสัดส่วนของหลอดไฟทั้งหมดที่ผู้ผลิตด้วยนาโนเทคโนโลยีนะคะโดยบริษัทที่มีการที่มีอยากรู้ว่ามีการชำรุดนะคะในขณะขนส่งคิดเป็นระดับความเชื่อมั่นนะคะอยู่ที่ 90% ค่ะจากโจทย์นะคะเดี๋ยวเราลองมาทำดูด้วยกันนะคะโจทย์นะคะในส่วนของการทำในการนี้นะคะอย่างที่เรียนไปว่าโจทย์เนี้ยมันเป็นโจทย์ในส่วนของการหาค่าที่เราบอกว่าเป็นการประมาณค่านะคะโจทย์บอกว่านะคะเราอยากจะผลิตนะคะหรือบริษัทแห่งหนึ่งอะค่ะจะผลิตในส่วนของหลอดไฟนะคะด้วยนาโนเทคโนโลยีจริงๆประเด็นตรงเนี้ยถ้าเราอ่านโจทย์แล้วเราค่อยๆไล่ตีความกันนะคะนักศึกษาจะพบว่าตรงส่วนนี้ไม่ได้มีอะไรนะคะเป็นการแค่แนะนำนะคะแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะบอกว่าในการขนส่งเนี่ยนะคะในการขนส่งหลอดไฟใช่ไหมคะแน่นอนพอพูดถึงหลอดไฟโอกาสที่มันจะทำการแตกนะคะหรือมันจะมีการชำรุดเนี่ยมีแล้วนะคะบอกว่าในการขนส่งนะคะมีหลอดไฟส่วนหนึ่งนะคะที่มีการชำรุดนะคะดังนั้นจึงต้องมีการสำรวจค่ะสำรวจในส่วนของสัดส่วนของหลอดไฟที่ชำรุดอยากรู้ว่านะคะว่าเอ๊ะชำรุดอ่ะในขณะที่มีการขนส่งหลอดไฟนะคะที่ผลิตมาจำนวน300หลอดเนี่ยพบว่ามีการชำรุดนะคะในขณะที่ขนส่ง15หลอดนะคะดังนั้นนะคะจากตรงนี้ค่ะเราก็จะพบแล้วว่าอ๋อมีการถ้าเราต้องการทำการประมาณค่าในตัวของข้อมูลเราจะสังเกตว่ามี300หลอดนะนะคะที่เขาผลิตมาแล้วก็ในส่วนของการขนส่งนะคะจะมี15หลอดแหละนะคะที่มีการชำรุดนะคะทีนี้ค่ะโจทย์บอกอะไรนะคะโจทย์ถามตรงๆเลยบอกว่าจงประมาณค่านะคะสัดส่วนของหลอดไฟนะคะทั้งหมดที่ผลิตด้วยนาโนเทคโนโลยีเน้นเลยนะบอกว่าจงประมาณค่านะคะสัดส่วนของหลอดไฟที่ผลิตตรงนี้คือผลิตทั้งหมดนะสัดส่วนนะคะเดี๋ยวมันต้องมาหารกันใช่ไหมคะในส่วนตรงนี้นะคะที่บริษัทนะคะที่ผลิตออกมานะคะกับในส่วนของที่มีการชำรุดในขนส่งนะคะนี้อันนี้เขาอยาก

รู้เลยผลิตกับที่ชำรุดมีสัดส่วนอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแต่มีเงื่อนไขอยู่นิดหนึ่งนะคะโดยที่ให้เราไปดูนะคะในระดับความเชื่อมั่นเนี่ยค่ะอยู่ที่ 90% ดังนั้นนะคะนักศึกษาพอเห็นโจทย์แบบนี้นะคะสิ่งหนึ่งก็คือเดี๋ยวต้องไปดูว่าในระดับความเชื่อมั่นในแต่ละค่าที่เราต้องไปเปิดตารางนะคะที่อยู่ในส่วนของท้ายเอกสารหรืออยู่ในตัวของข้อสอบที่ระดับความเชื่อมั่นที่90มันมีค่าเท่าไหร่แล้วเราก็แทนค่าลงไปนะคะงั้นเดี๋ยวเราลองมาทำการคำนวณดูด้วยกันนะคะในที่นี้นะคะเราพบว่าอย่างแรกเลยบอกว่าถ้าให้ p นะคะ p ในที่นี้แทนในส่วนของสัดส่วนนะคะ p ก็คือเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งนะนะคะสัดส่วนนะคะของหลอดไฟนะคะเพราะว่างานนี้เราบอกว่าเราอยากทำการผลิตหลอดไฟขึ้นมานะคะทีนี้เป็นหลอดไฟยังไงนะคะโจทย์บอกว่าเป็นสัดส่วนของหลอดไฟทั้งหมดค่ะนะคะทั้งหมดที่ทำการผลิตนะคะที่ทำการผลิตออกมาด้วยนาโนเทคโนโลยีนะคะทีนี้ค่ะบริษัทก็อยากรู้ว่าสัดส่วนของหลอดไฟที่ผลิตทั้งหมดต่อนะคะต่อในส่วนของชำรุดนะคะชำรุดขณะขนส่งขณะขนส่งนะคะเขาบอกว่าอันนี้คือโจทย์เราก็เขียนค่า p ไว้นะคะโดยมีความเชื่อมั่นนะคะโดยมีระดับนะคะความเชื่อมั่นเท่ากับ 90% ในที่นี้ของเราที่มีนะคะดังนั้นนะคะเรารู้แล้วตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือช่วงของค่า p ใช่ไหมคะช่วงของค่า p ช่วงของการที่เราจะไปประมาณค่านะคะเรามาดูในตัวของสูตรหรือสมการด้วยกันนะคะดังนั้นเราต้องหาค่ะช่วงนะคะช่วงการประมาณค่านะคะค่าของ p นะคะคือนะคะในที่นี้นะคะอาจารย์จะเขียนในส่วนของช่วงการประมาณค่าของ p ในที่นี้มาให้เหมือนเดิมนะคะนักศึกษาโจทย์หรือสมการมาอาจจะยาวไม่ต้องตกใจนะคะในส่วนของข้อสอบนะก็จะมีในส่วนของสมการตรงนี้ขึ้นมาให้งั้น p hat ของเรานะคะ p hat ของเราลบกับค่าของ c นะคะอัลฟาหารด้วย2นะคะจุดตรงนี้ก็คือคูณกับสแควร์รูทนะคะสแควร์รูทค่าของ p แล้วก็ค่าของพอมันมีแฮทนะคะ p กับ q ในที่เนี้ยค่ะเดี๋ยวเราอาจารย์อธิบายอีกทีว่ามันคืออะไรบ้างหารด้วย n นะคะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าของ p นะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับในส่วนของ p hatนะคะบวกกับค่าของ c นะคะอัลฟาหาร2คูณกับนะคะสแควร์จุดนี้คือคูณนะคะ p hat นะคะ q hat นะคะหารด้วย n นะคะงั้นเรามาดูสูตรตรงนี้ด้วยกันก่อนนะคะสูตรหรือสมการในที่นี้มันคืออะไรบ้างนะคะมันก็คือเป็นการหาการประมาณค่านะคะสังเกตเป็นการประมาณค่าของ p นะคะ p ในที่นี้มันคืออะไรนะคะถ้าเราไล่ดูในตัวของเนื้อหาใช่ไหมคะ p มันคือสัดส่วนค่ะคือเราไม่รู้ว่าเอ๊ะข้อมูลเนี่ยนะคะเราบอกว่าเราผลิตหลอดไฟเนี่ยนะคะ300หลอดแล้วก็บอกว่าขนส่งอะนะมันมีการชำรุด15หลอดดังนั้นเราจะประมาณค่าตรงนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะวิธีการในสูตรของเราก็คือหาค่านะคะ p hat นะคะมีตรงเครื่องหมายหมวกตรงนี้เราเรียกว่า p hat นะคะลบด้วยค่าของ c นะคะ c อย่างที่บอกก็คือมันเป็นการแจกแจงปกตินะคะสับเขาเรียกว่าพอ c ปุ๊บนะคะมีตัวห้อยในตัวนี้ของเราก็คืออัลฟาหาร2นะคะคูณกับ p hat นะคะ q คือค่าที่มันตรงข้ามกับ p นะคะหารด้วย n คือจำนวนในส่วนของข้อมูลของเราน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าของ p คือค่าสัดส่วนนะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าของ p hat เมื่อกี้เป็นลบใช่ไหมคะตอนนี้ก็จะเป็นบวกนะคะ c แล้วก็อัลฟาส่วน2คูณกับในส่วนของ square root อีกทีมันจะใช้สูตรเดิมนะคะนักศึกษาแต่เปลี่ยนจากลบนะคะแล้วก็มาเพิ่มบวกตรงนี้ของเราด้วยกันนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาแทนค่านะคะ

ในส่วนของตรงนี้ด้วยกันนะคะทีนี้ค่ะจากโจทย์นะคะอาจารย์ไล่ต่อเลยนะคะจากโจทย์ของเราเราพบว่าในส่วนของ p hat ตรงนี้ของเรา p hat ในที่นี้คืออะไรเดี๋ยวอาจารย์อธิบายตรงนี้นะคะ p hat ในที่นี้นะคะ p ใส่หมวกนะคะก็คือเราเรียกว่าเป็นสัดส่วนตัวอย่างนะคะ p hat ในที่นี้คือเป็นสัดส่วนตัวอย่างของในส่วนของข้อมูลของเรานะคะจำได้ไหมเราบอกว่านะคะ p hat เท่ากับเรามีสินค้าชำรุดใช่ไหมคะขณะขนส่งชำรุดเท่าไหร่นะนะคะชำรุดของเราบอกว่าชำรุดอยู่15หลอดใช่ไหมคะหารด้วยจำนวนของหลอดไฟที่เราผลิตทั้งหมดใช่ไหมคะเราผลิตทั้งหมดอยู่ที่300นะ300ตรงนี้ของเราก็คือหารกันเนาะก็คือ1ส่วน20ในที่นี้นะคะหรือมีค่าก็คือ 0.05 นะคะ 0.05 ในที่นี้นะคะงั้นตรงนี้ค่ะนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะคะโจทย์บอกว่าค่า p hat นะคะ p hat ของเราในที่นี้คือสัดส่วนนะคะในส่วนของตัวอย่างของข้อมูลของเราชำรุดอยู่15หารด้วยที่ผลิตออกมาก็คือ300นะคะก็เท่ากับ1หารในส่วนของ20มันก็เลยจะเป็นในส่วนของ 0.05 ในที่นี้ของเราขึ้นมาทีนี้ค่ะเราไปแทนค่านะคะแทนค่าในส่วนของสมการเมื่อกี้ของเราด้วยกันนะคะเราก็มาคำนวณด้วยกันเลยนะคะในส่วนตรงนี้นะนะคะเราค้นพบว่านะคะเราพบว่านะคะ square root p hat นะคะ p hat ทีนี้ค่าของ q hat ในที่นี้คืออะไรเมื่อกี้เราบอกว่า p มันคือสัดส่วนตัวอย่างใช่ไหมคะในส่วนของข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างนะคะถ้าเป็น Q มันจะตรงกันข้ามค่ะนะคะกับในส่วนของข้อมูลก็ตรงนี้คือสัดส่วนของตัวอย่างที่ไม่เป็นในตัวของลักษณะตามกลุ่มที่เราต้องการอีกทีนะคะถ้าเราบอกว่า P อะค่ะ P คืออะไรนะคะ P ในที่นี้คือสัดส่วนของตัวอย่างของข้อมูลของเราใช่ไหมคะที่เอา15ที่ชำรุดนะหารด้วยทั้งหมดคือ300นะคะนี่ Q คืออะไรนะคะ Q hat ก็คือตรงข้ามก็คือสัดส่วนของตัวอย่างที่ไม่มีลักษณะตามที่เราต้องการหรือไม่มีลักษณะตามกลุ่มตัวอย่างที่ระบุไว้หรือที่จะเป็นนะคะงั้นนี่คือสูตรที่มีให้งั้นเราต่อนะเท่ากับ square root นะเราได้ p hat แล้วถูกไหมคะมันคือ 0.05 งั้นเอามาใส่ค่าเลยนะคะก็คือในที่นี้ก็คือ 0.05 นะคะจากนั้นลบตรงข้ามหาได้ยังไง Q hat ไม่ยากค่ะนักศึกษาตั้งโจทย์คือจำนวนเต็มทั้งหมดมันคือ1งั้นเราก็ลบกับ 0.05 เนี่ยค่ะมันจะเป็นตรงข้ามกันหรือที่เราเรียกว่ามันนิเศษกันออกมาให้แล้วหารด้วยจำนวนในส่วนของข้อมูลทั้งหมดเดี๋ยวอาจารย์เขียนตรงนี้อีกทีนะหารด้วย n จะได้จำง่ายๆ n ในที่นี้ของเราคือ300นะคะn เท่ากับ300นะคะงั้นหารกันออกมานะคะในส่วนตรงนี้ของเรานะคะก็คือ square root ยังเป็นตัวแรกเนาะ 0.05 นะคะดึงค่ามาใส่เลยนะคะ1ลบกับ 0.05 ได้อะไรเอ่ยเอา1ไปลบ 0.05 0.95 ถูกไหมคะ 0.05 เนาะนะคะหารด้วย300นะคะงั้นคำตอบในตรงนี้นะคะอุ๊ยนะคะงั้นคำตอบในส่วนตรงนี้ของเราเนี่ยนะคะไม่มีอะไรเลยแล้วก็เท่ากับแสดงวิธีการหารเลยเท่ากับนะคะ0จุดเอา300ไปหารนะ0.013นะคะ 0.013 ในที่นี้ของเราทำไงดีคะนักศึกษาถ้าเราบอกว่าค่ามันเป็น 0.013 แล้วอาจารย์อยากจะทำการปัดให้เป็นเลขทศนิยม2ตำแหน่งมันได้เท่าไหร่เอ่ยตรงนี้ใช่ไหมคะนักศึกษาจะเห็นว่าอ๋อ 0.013 ค่าเลข3มันน้อยกว่า5งั้นคำตอบตรงนี้ก็คือ 0.01 นะคะงั้นเราได้แล้วนะคะในที่นี้ของเราก็คือ 0.01 ของเราออกมานะคะในส่วนต่อมายังไม่จบนะคะอันนี้มันจะคำนวณค่าเยอะนิดหนึ่งนะคะเราได้ p hat นะคะเราได้ p hat นะคะเราได้ q

Q ก็คือเราบอกว่า P hat มันคือสัดส่วนใช่ไหมคะในตัวของ Q hat ก็คือตรงกันข้ามก็เอา1ไปลบนะคะกับค่าของ P ออกมานะคะทีนี้ค่ะเรามาคำนวณด้วยกันต่อนะคะหาค่าในส่วนของอัลฟาบ้างนะคะ1ลบกับในตัวของอัลฟานะคะคูณกับในส่วนของ 100% เพราะอะไรนะคะจำได้ไหมโจทย์บอกว่าค่าในยะสำคัญหรือค่าในส่วนของค่าระดับความเชื่อมั่นเนี่ยนะคะอยู่ที่ 90% นะคะดังนั้นส่งผลให้อัลฟาของเราเท่ากับนะคะ 0.10 นะคะเอาอัลฟา 0.10 อัลฟาไปหาร2ก็ได้ 0.05 ออกมานะคะได้แล้วนะคะได้ค่าอัลฟาออกมาแล้วทีเนี้ยค่ะนะคะเราก็ไปเปิดนะคะเปิดตารางอะเปิดตารางอะไรนะคะในที่นี้ก็คือเปิดตารางพื้นที่ใต้กราฟนะคะพื้นที่ใต้โค้งปกตินะคะพื้นที่ใต้โค้งปกติโดยมีค่า C ของเรานะคะอยู่ที่ 0.05 คุ้นกับเมื่อกี้ไหมคะพอเราไปเปิดตารางโค้งปกตินะเราก็จะได้ 1.64 ค่านี้ออกมาให้นะคะงั้น 1.64 ตรงนี้ที่ระดับความเชื่อมั่นอยู่ที่ 90% อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลขึ้นมาให้แล้วนะคะแทนค่าอีกนิดหนึ่งนะคะจนจะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ 0.05 นะคะ 0.05 ตามโจทย์ของเราลบกับค่าของนะคะ 1.64 เนาะนะคะคูณกับ 0.164 ตรงนี้นะคะนักศึกษาเห็นนะนะคะ 0.01 นะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับ P น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 คุณไหมคะในส่วนของสูตรเราเมื่อกี้ที่เรากำหนดกันไว้ตั้งแต่แรกนะนะคะแล้วก็วงเล็บ 0.64 นะคะคูณกับ 0.01 แง่นะคะในที่นี้เนาะนะคะเราก็จะได้ 0.05 นะคะลบเอา2ตัวนี้มาคูณกันนะคะในที่นี้ลบ 0.02 น้อยกว่าหรือเท่ากับ P น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 บวกกับ 0.02 นะคะ 0.05 ลบกับ 0.02 ก็จะได้เป็น 0.เท่าไหร่คะ03นะน้อยกว่าเท่ากับ P นะคะน้อยกว่าเท่ากับ 0.05 บวกกับ 0.02 ใช่ไหมคะมันก็คือ 0.07 นะคะงั้นตรงนี้แหละค่ะนะคะตรงนี้แหละนะคะตรงนี้คือคำตอบในส่วนของข้อนี้ของเราออกมานะคะนักศึกษาจะเห็นได้ว่าจากโจทย์ใช่ไหมคะที่บอกว่าหาค่าสัดส่วนให้หน่อยนะคะในตัวของสัดส่วนที่เราบอกว่าเราผลิตหลอดไฟทั้งหมดนะคะทั้งหมดเลยเนี่ยเราบอกว่า300ชิ้นใช่ไหมคะ300ชิ้นของเราแล้วก็มี15ชิ้นที่มันชำรุดนะคะคิดเป็นสัดส่วนในการประมาณค่าเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะโดยใช้ค่าระดับของความเชื่อมั่นอยู่ที่90%เป็นตัววัดงั้นคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือ 0.03 น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าของ P สัดส่วนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.07 อันนี้คือคำตอบค่ะ

วัสดีครับเพื่อนนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่และท่านผู้รับชมรายการนี้อยู่นะครับวันนี้นะครับเราก็ดำเนินเรื่องมาจนถึงหน่วยที่12ของชุวิชา33210สัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่เรามาถึงหัวข้อสำคัญคือการบริหารการปกครองท้องที่กับการบริหารท้องถิ่นนะครับสำหรับวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติ

0: ็นอย่างสูงนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนปลัดอำเภอนะครับท่านอาจารย์บุญรอดขาวเขาอ้อครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับท่านอาจารย์ก็เป็นผู้เขียนหน่วยนี้นะครับแล้วก็ท่านก็มีความรู้ความเข้าใจทั้งกรณีของท้องที่และท้องถิ่นเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าท่านอยู่ที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยทีนี้ท่านอาจารย์ครับคือคนทั่วไปนะครับโดยยิ่งคนที่อยู่ในชุมชนเมืองหรือสังคมเมืองเนี่ยบางทีก็ไม่ค่อยรู้จักเรื่องท้องที่นะครับนี้คนที่อยู่ท้องที่เองบางทีก็สับสนนะครับเพราะว่ารู้จักกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ว่าเอ๊ะทำไมต้องมีการเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยก็มีกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วนะครับงั้นประเด็นแรกเลยอยากจะขอความรู้จากท่านอาจารย์นะครับท่านกรุณาสรุปนิดนึงว่าคำว่าท้องที่กับท้องถิ่นครับมันมีรายละเอียดมันมีความเป็นมายังไงบ้างครับเชิญครับท่านอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณครับท่านอาจารย์วานิชครับตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่ครับที่ผมทราบมาว่าประชาชนในพื้นที่ไม่เข้าใจว่าการทำงานของท้องที่เป็นอย่างไรการทำงานของท้องถิ่นเป็นอย่างไรฝ่ายท้องที่ฝ่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านเองก็ไม่รู้บทบาทของท้องถิ่นฝ่ายท้องถิ่นก็บาทของกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบันนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้ผมก็จะมาเล่ารายละเอียดให้ทุกท่านฟังว่าและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยท้องที่กับท้องถิ่นมีการทำงานกันอย่างไรใช่ไหมครับแต่ก่อนที่จะลงไปในรายละเอียดผมก็จะเล่าให้ฟังว่าท้องที่นั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับเกิดขึ้นก่อนท้องถิ่นนะเริ่มตั้งแต่สมัยยุคสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นแล้วก็มาเด่นชัดนะขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ครับท่านอาจารย
0: ์อ๋อครับผมครับมันเด่นชัดยังไงครับท่านอาจารย์ครับมีกฎหมายมีอะไรเกิดขึ้นครับ
1: คือตั้งแต่รัชกาลที่5เนี่ยมีกฎหมายก็เรียกว่ารสรัตนโกสินทร์นะ116นะครับต่อมาก็ได้มีพัฒนาการเป็นพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่2457 2457
0: มีกฎหมายอะไรบ้างครับท่านอาจารย์ครับ
1: มีกฎหมายพรบลักษณะการปกครองท้องที่นั้นได้ตอนนี้ถึงฉบับที่12แล้วได้มีการพัฒนานะครับฉบับที่1ถึงฉบับที่10นะครับฉบับที่10ก็ปี42นะครับฉบับที่11ก็พ.ศ. 2551นะครับแล้วก็ฉบับที่12นะ2552ท่านอาจารย์ซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวผมก็จะบอกให้ฟังต่อไปว่าในแต่ละกฎหมายที่มีการพัฒนานั้นมันว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับการปกครองท้องที
0: ่ครับผมครับแล้วกรณีของท้องถิ่นนะครับ
1: กรณีของท้องถิ่นนะครับก็ได้มีพัฒนาในเรื่องของกฎหมายนะครับหลายอันด้วยกันนะครับอันแรกก็คือกฎหมายพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับปี2537นะครับตอนนี้พระราชบัญญัติดังกล่าวก็ได้แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่7ปี2562นะครับ
0: ครับ
1: พระราชบัญญัติเทศบาล นะครับปัจจุบันก็ได้แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่14นะครับ2562นะครับพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่5ปี2562แล้วก็พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยานะครับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3 2562เช่นกันนะครับซึ่งมันมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับท้องที่และก็ท้องถิ่นพอสมควรครับอาจารย
0: ์ครับเพราะนั้นคำว่าสภาตำบล นี้ก็เกิดมานานแล้วเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: ครับผมทีนี้สองส่วนนะครับไม่ว่าท้องที่กับท้องถิ่นคือบางทีมันทับซ้อนพื้นที่เดียวกันนะครับท่านอาจารย์ครับทีนี้มันมีความสัมพันธ์กันนะครับในแง่ของการปกครองหรือการบริหารบ้านเมืองนะครับ
1: คืออย่างที่ผมเกริ่นนำตั้งแต่ต้นว่าในพื้นที่นะครับอาจารย์ปัญหาหลักก็คือว่าตอนนี้ชาวบ้านเองเนี่ยไม่เข้าใจว่าแล้วท้องที่ทำงานอย่างไรท้องถิ่นทำงานอย่างไรที่นี่เป็นปัญหาหลักของท้องที่ว่านะท้องที่คือกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านนั้นจะสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ให้ชาวบ้านเห็นได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับทีเนี้ยการทำงานในพื้นที่นั้นนะครับจริงๆแล้วในการทำงานเนี่ยเราไม่อยากให้แยกว่าไหนนี่คือท้องที่ไหนนี่คือท้องถิ่นอยากทำให้ทำงานแบบบูรณาการความร่วมมือกันแต่ว่ามันก็จำเป็นต้องมีหน้าที่เฉพาะของตัวเองใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: นะครับงานเนี่ยจะมีการทับซ้อนซ้ำซ้อนกันพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางในการทำงานคือเราต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับราชการไทย 4.0 ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างขีดสมรรถนะเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นต่างนะ
0: ครับเพราะนั้นเพื่อนนักศึกษาบริหารการปกครองท้องที่ท่านก็ต้องอ่านในรายละเอียดนะครับมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องอ่านในรายละเอียดแล้วก็แยกแยะเพราะว่าท่านอยู่ในพื้นที่ท่าน

0: จะมีความรู้ความเข้าใจค่อนข้างดีนะครับว่าระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นนะครับมีความสัมพันธ์กันยังไงบ้างนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์บุญรอดเล่าให้ฟังทีนี้ไอ้คำว่าความสัมพันธ์นะครับเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะไหนครับท่าน
1: ความสัมพันธ์ในลักษณะหลักๆก็คือเรื่องของการทำงานเป็นหลักนะครับอย่างผมอยากจะขยายความตรงความสัมพันธ์ในเรื่องของอำนาจหน้าที่นะครับในเชิงทับซ้อนนะครับอำนาจหน้าที่ที่มันทับซ้อนนะครับผมเคยพาคนไปดูงานที่ตำบลหนองสลายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเขาไม่ได้แบ่งแยกว่านี่คือท้องที่ไม่ได้แบ่งแยกว่านี่คือท้องถิ่นแต่ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยกฎหมายจะเขียนอำนาจหน้าที่ทับซ้อนท่านนักศึกษาไปดูเนี่ยครับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านครับอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นโดยเฉพาะยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นหน้าที่จะเขียนเหมือนกันเช่นหน้าที่ในการรักษาประเพณีวัฒนธรรมหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาอะไรต่างๆนั้นนะครับต่างคนต่างมีหน้าที่แต่ในส่วนตัวผมเองผมไม่อยากจะให้แยกว่านี่คือหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านนะนี่คือหน้าที่ของท้องที่นะนี่คือหน้าที่ของท้องถิ่นนะ
0: ครับ
1: แต่ผมอยากจะให้เห็นว่านี่คือประชาชนของเรานะประชาชนในภาพรวมของเราใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: อยากจะให้ทำงานโดยสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันนะครับช่วยร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมบูรณาการการทำงานนี่คือความสัมพันธ์ในเชิงการทำงานนะความสัมพันธ์ในเชิงความร่วมมือต่าง
0: ๆครับ
1: แม้ว่ากฎหมายหลายตัวนะครับนะที่เขียนในทำนองเหมือนกับว่ากำกับดูแลองค์กรปกครองท้องถิ่นแต่มันก็เป็นรูปแบบของกฎหมายแต่ว่าในการทำงานนั้นเราไม่อยากจะให้ใช้คำว่าจะต้องมากำกับดูแลกันนะครับเพียงแต่ว่าคือทำอย่างไรให้ท้องถิ่นนั้นให้ความร่วมมือกับท้องที่ทำยังไงให้ท้องที่นั้นให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นครับอาจารย
0: ์ครับผมทีในเชิงของข้อกฎหมายครับผมคิดว่ายังไงทุกฝ่ายครับไม่ว่าท้องที่หรือท้องถิ่นก็ต้องทำตามกฎหมายทีผมเข้าใจว่าอย่างที่ท่านอาจารย์เขียนไว้นะครับว่าที่เขามีท้องที่กับท้องถิ่นจริงแล้วมันตั้งแต่ระดับชาติแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ท่านอาจารย์ใช้คำว่าถ่วงดุลครับเขาถ่วงดุลกันยังไงครับท่านอาจารย์ครับ
1: คือถ้าผมที่ถามนะฮะอาจารย์นะฮะผมจะไล่ตั้งแต่รัฐธรรมนูญเข้าๆให้ฟังนะครับว่าท่านไปดูรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี40เป็นต้นมารัฐธรรมนูญ2540รัฐธรรมนูญ2550
0: ครับ
1: รัฐธรรมนูญ2560ในปัจจุบันนะครับจะมีการบัญญัติเกี่ยวกับท้องถิ่นไว้ค่อนข้างละเอียดนะหลักใหญ่ใจความมันอยู่ตรงที่ว่าหลักใหญ่ใจความอยู่ที่ว่าการกำกับดูแลท้องถิ่นให้กระทำเท่าที่จำเป็น
0: นะครับ
1: เท่าที่จำเป็นนั้นขยายความต่อมาว่าจะต้องเกี่ยวเรื่องของการใช้จ่ายเงินมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในส่วนรวมอะไรต่างๆเนี่ยกำกับดูแลเท่าที่จำเป็นใช่ไหมครับอันที่สองในเรื่องของกฎหมายเนี่ยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่7ปี50ใช่ไหมครับปี50เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของแผนพัฒนาจังหวัด
0: ครับ
1: นะแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัดนั่นหมายถึงว่าการทำงานในพื้นที่จังหวัดนั้นนะท้องถิ่นที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดไม่ว่าจะเป็นเทศบาลไม่ว่าจะเป็นตำบลเทศบาลตำบลไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ว่าจะเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะในแต่ละปีถ้าท้องถิ่นเหล่านั้นเนี่ยจะทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องเอาแผนไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด
0: อ
1: ันนี้คือตัวอย่างของโครงการบูรณาการการทำงานภายใต้แผนการทำงานของแผนพัฒนาจังหวัดใช่ไหมครับท่านอาจารย
0: ์
1: นะแล้วก็ในกฎหมายที่ผมกล่าวว่าไม่ว่าจะเป็นกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่7ปี2550ก็ดีหรือว่าพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลก็ดีนะครับเขาให้ผู้ว่าและนายอำเภอนั้นเป็นผู้กำกับดูแลท้องถิ่น
0: ครับ
1: นะ
0: ครับ
1: นี่คือในเชิงของโครงสร้างของกฎหมายครับอาจารย
0: ์ครับครับเห็นในเอกสารการสอนที่ท่านอาจารย์กรุณาเขียนนะครับมันมีพูดถึงคำว่าตรวจสอบหรือว่าถ่วงดุลนะมันถ่วงดุลกันยังไงครับท่านอาจารย์ครับ
1: คำว่าตรวจสอบถ่วงดุลมันก็จะซอฟกว่าคำว่าตรวจสอบถ่วงดุลนั้นมันก็อาจจะนะซอฟกว่ากำกับดูแลนะม
0: ัน
1: คือหมายความว่าถ้าผมจะแปลตรงนี้การตรวจสอบถ่วงดุลนั่นหมายความว่าต่างฝ่ายต่างเป็นหูเป็นตาซึ่งกันและกันนะต่างเป็นหูเป็นตาซึ่งและกันไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปก้าวก่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกไหมครับ
0: ค
1: ือการร่วมมือการทำงานไม่ว่าจะเป็นการสอบถ่วงดุลทางกระบวนการนิติบัญญัติก็ดีนะฮะทางกระบวนการบริหารจัดการก็ดีนะครับทางกระบวนการยุติธรรมก็ดีถูกไหมครับแล้วก็มีการกระบวนการในตรงนี้ครับ
0: ครับ

0: ผมมีหลักสำคัญยังไงบ้างไหมครับเรื่องของการตรวจสอบถงดุลเนี่ยครับ
1: จริงๆแล้วหลักใหญ่ใจฟาร์มนะที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้คือเป็นเรื่องของนะหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลนะคร
0: ับ
1: มันมีทั้งหมด6หลักด้วยกันนะครับหลักแรกก็เรื่องของหลักนิติธรรมนะครับก็คือการตรวจสอบถงดุลในระดับท้องถิ่นนั้นนะให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่หมายถึงว่าให้มีการดูแลตรวจสอบให้เป็นการปฏิบัติภารกิจต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายโดยเคร่งครัดนะครับท่านครับ
0: ครับผม
1: หลักที่2ก็เรื่องของหลักคุณธรรมนะครับหลักคุณธรรมถ้าผมแปลตรงๆคือหลักความดีต่างๆนะความซื่อสัตย์ความขยันอดทนอะไรต่างๆนะความมีคุณธรรมจริยธรรมซึ่งการทำงานไม่ว่าท้องที่หรือท้องถิ่นนั้นต้องมีหลักตรงนี้ด้วยได้ไหมครับต
0: ้
1: องคำนึงถึงประโยชน์ส่วนใหญ่ของประชาชนเป็นต้นนะครับหลักต่อไปเรื่องของความโปร่งใสอันนี้เรื่องสำคัญครับเรื่องความโปร่งใสเพราะว่าในยุคปัจจุบันนั้นนะครับสอดคล้องกับการบริหารราชการไทยยุค 4.0 นะครับก
0: ็คือครับผม
1: ยึดการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนะการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนั่นหมายถึงว่าการคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้งเลยใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: อันที่2เนี่ยการสร้างขีดสมรรถนะหมายถึงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงานนะครับอันที่3เรื่องของการเปิดกว้างการเปิดกว้างในนี้ก็คือสอดคล้องกับหลักความโปร่งใสครับอาจารย์ครับเปิดกว้างให้มีการตรวจสอบอะไรได
0: ้ครับคือพร้อมรับการตรวจสอบ
1: พร้อมรับการ
0: ไปมุกมิบทำในห้องไม่ได
1: ้อย่างเช่นพรบข้อมูลข่าวสารนั้นท้องถิ่นก็พร้อมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
0: ครับ
1: นะการจัดซื้อจัดจ้างตามพรบจัดซื้อจ้าง2560นะฮะซึ่งท้องถิ่นก็ใช้พรบตัวนี้ด้วยก็พร้อมให้ประชาชนตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นฝ่ายท้องที่ก็ดีไม่จะเป็นฝ่ายท้องถิ่นก็ดีใช่ไหมฮะอันต่อมาเรื่องของหลักการมีส่วนร่วมครับนะการมีส่วนร่วมซึ่งการมีส่วนร่วมถ้าในระนาบของท้องที่นะครับท่านผมจะเล่าให้ฟังก็สอดคล้องกับคณะกรรมการหมู่บ้าน
0: ครับ
1: ทำไมผมถึงหยิบยกตัวนี้มาเพราะว่าคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับปกครองท้องที่นั้นมันจะมีหลายฝ่ายอยู่ในนั้นเช่นนะกลุ่มบ้านกลุ่มอาชีพนะครับสมาชิกองค์กรปกครองท้องถิ่นอยู่ในพื้นที่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงคุณวุฒินะฮะไอ้นี่คือบุคคลเหล่านั้นบางหมู่บ้านเนี่ยบางหมู่บ้านเนี่ยมีคณะกรรมการหมู่บ้านรวมๆแล้วประมาณ 20-30 คนการทำงานของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมีการทำงานทั้งหมดมีหมวก2ใบใบที่1คือฝ่ายหน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน
0: ครับ
1: นะหน้าที่อยู่บ้านก็มีฐานะเป็นผู้ช่วยเหลือในอำเภอด้วยเป็นหัวหน้าราษฎรด้วย
0: ครับ
1: อีกหมวกใบ1เนี่ยที่บอกถึงหลักการมีส่วนร่วมชัดเจนก็คือคณะกรรมการหมู่บ้าน
0: อ๋อครับ
1: ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆที่เนี่ยเขาทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยเขาประสบความสำเร็จมากนะผู้ทรงคุณวุฒิให้ความร่วมมือกลุ่มอาชีพต่างๆให้ความร่วมมือที่สำคัญที่สุดครับสมาชิกองค์กรปกครองท้องถิ่นที่เป็นตัวแทนในกรรมการหมู่บ้านนั้นให้ความร่วมมือ
0: ครับ
1: มาในสู่ของท้องถิ่นเนี่ยหลักการมีส่วนร่วมนะครับหลักการมีส่วนร่วมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญของท้องถิ่นว่าเพราะว่าท้องถิ่นมีหน้าที่ที่จะดูแลเรื่องสาธารณประโยชน์เป็นหลักนะเพราะนั้นถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่นก็ทำงานลำบากนะแต่ว่าท้องถิ่นเนี่ยเขาสามารถเข้าถึงประชาชนได้ในหลายทางอยู่แล้ว
0: ครับ
1: นะครับท่านครับ
0: เพราะนั้นคำว่าการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นก็คืออย่างน้อยก็คือไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนเลยครับประชาชนได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ว่าท้องที่นี่ก็มีส่วนร่วมหลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นกม.ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มต่างๆใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับตรงนี้อย่างท้องถิ่นเนี่ยท่านถือโอกาสพูดตรงนี้เลยว่าก็ใกล้จะเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเนาะ
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่ท้องถิ่นที่เยอะที่สุดในประเทศนะครับหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะได้ใช้ก็คือการเลือกคนดีนะเป็นผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งท้องถิ่นก็ไม่ได้เลือกมาหลายปีใช่ไหมครับ
0: ครับผม
1: หลักการมีส่วนร่วมของชนเพราะเพื่อคุณเลือกสมาชิกองค์กรปกครองถิ่นแล้วนายกแล้วนายกกับองค์การนายกกับสมาชิกเนี่ยมันก็เลือกด้วยกันใช่ไหมครับพอเลือกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยประชาชนก็มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่นไม่ใช่เลือกแล้วเลือกไปใช่ไหมครับ
0: ครับผม
1: ส่วนท้องที่นะฮะก็ตามที่ผมนำเรียนให้ทราบว่าการมีส่วนร่วมในส่วนของคณะกรรมการหมู่บ้านใช่ไหมทีนี้ผมอยากจะขยายความตรงนี้นิดนึงครับอาจารย์ครับมันมีไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนทั่วไปหรือใครก็ตามเนี่ยยังไม่เข้าใจบทบาทของผู้ใหญ่บ้านว่าทำไมผู้ใหญ่บ้านถึงอยู่60ปี
0: ครับ
1: ก่อนหน้านั้นเนี่ยผู้ใหญ่บ้านอยู่60ปีแล้วมามีระยะต่อมาเนี่ยคือเลือกวาระ5ปี แล้วก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็น60ปี
0: ครับ
1: รูปแบบของกำนันก็จะจากที่ประชาชนเป็นคนเลือกใช่ไหมฮะก็มาสู่ให้ผู้ใหญ่บ้านด้วยกันเลือก
0: ครับผม
1: ทีนี้ผมอยากจะสื่อตรงนี้ให้ฟังว่าทำไมผู้ใหญ่บ้านถึงต้อง60ปีนะต้องบอกก็ต้องย้อนไปดูมาตรา27พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ว่าอำนาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านที่บัญญัติเอาไว้นั้นเขามีสถานะเป็นผู้ช่วยเหลือในอำเภ
0: อ
1: ซึ่งสถานะเดียวกับปลัดอำเภอเลย
0: ครับ
1: ปลัดอำเภอก็มีฐานะเป็นผู้ช่วยเหลือในอำเภอเช่นกันเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่บ้านก็สถานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองคนหนึ่ง
0: ครับ
1: นายอำเภอก่อนที่ผู้ใหญ่บ้านจะเป็นผู้ใหญ่บ้านให้ใบชมเป็นคนคัดกรองแต่ว่าปลัดอำเภอนั้นเขาสอบกันมาแต่ผู้ใหญ่บ้านนั้นให้ประชาชนคัดกรองเข้ามา
0: ครับ
1: นายอำเภอเป็นคนลงคำสั่งแต่งตั้ง
0: อ๋อครับ
1: แล้วก็ส่งให้ผู้ว่าออกสื่อสำคัญ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปใจความว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมันก็คือลูกน้องนายอำเภอเนาะ
0: ครับ
1: มันก็คือเป็นข้าราชการประเภทหนึ่งในฐานะพนักงานฝ่ายปกครอง
0: เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1: เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะเลยต้องอยู่60ปีทีนี้ถามต่อไปว่าเอ้าแล้ว60ปีแล้วถ้าไม่ดีจะทำยังไงไม่ดีก็ตอนนี้ก็จากกฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่2551ใช่ไหมฮะก็มีการประเมินให้มีกระเบินโดยประชาชนโดยส่วนราชการอะไรต่างถ้าคุณทำไม่ดีก็คุณประเมินออกไปสอดคล้องกับการบริหารราชการใหม่ก็อาจารย
0: ์อ๋อครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยทางด้านของปกครองท้องที่เขาก็พูดกันอยู่เป็นประจำนะครับว่าจริงนะครับว่าเวลาเราเลือกตั้งนะครับกรณีของอบต.กรณีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยเราก็ใช้สิทธิทางการเมืองในเรื่องการมีส่วนร่วมคือเข้าไปเลือกแต่จริงแล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้เหมือนกับข้าราชการฮะที่ไปสอบเข้าการที่ได้เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เป็นประชาชนในหมู่บ้านที่เขาเลือกเข้ามาให้มาเป็นผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็ถือว่าของเขาก็มาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนเหมือนกัน
1: ใช่ใช่ครับอาจารย์มาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนแต่ว่าพอประชาชนคัดกรองเข้ามาปุ๊บเนี่ยนายอำเภอก็เป็นคนลงสั่งแต่งตั้งเพราะว่าหลักใหญ่ไอ้ความเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเนาะ
0: ครับ
1: เป็นเผอในอำเภ
0: อครับ
1: ผมตอนที่ผมบรรยายนะผมก็เลยคิดนอกกรอบนิดนึงอาจารย์ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ในอนาคตนะในฐานะที่ว่านักศึกษาของที่บ้านได้เรียนปริญญาตรีนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าทางราชการเนี่ยพัฒนากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยที่เห็นนะ1ส่งให้เรียนปริญญาตรีโดยออกทุนน้อยที่สุด
0: ครับ
1: 2ให้มาอบรมที่วิทยาลัยการปกครอง12วัน
0: ครับ
1: 12วันผมก็เลยคิดนอกกรอบว่าในเมื่อกระแสข้างนอกว่าเฮ้ยทำไมผู้ใหญ่บ้านทำไมถึงไม่เลือกล่ะ
0: ครับ
1: ทำไมไม่เลือกเหมือนเดิมล่ะแล้วทำไมถึงอยู่60ปีอ่ะผมว่าในอนาคตข้างหน้านี้อาจจะใช้วิธีอย่างนี้ครับ1กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่กอให้เลือกให้ไปชนคัดมา3คนใน3คนนั้นเราก็มาสอบข้อเขียนเพราะนั้นคนที่ชนะคือคนที่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านอันนี้ผมคิดเล่นๆ คิดนอกกรอบนะเพราะทำให้เหมือนเป็นข้าราชการมากที่สุดแล้วอันที่2เนี่ยเพื่อส่งเสริมให้มตท.ได้ส่งเสริมให้กำนันผู้ใหญ่บ้านได้เรียนมตท.น่าจะเนาะ คุณที่เข้ามาเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเดิมทีก็บอกว่าความรู้ขั้นต่ำนะความรู้ต่ำหรือใครไม่มีความรู้ขั้นต่ำก็ขอยกเว้นได้โดยกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมผมก็บอกว่าในฐานะที่คุณเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่60ปีเอางี้1-5 ปีแรกเนี่ยคุณใช้วุฒิเดิมได้แต่หลังจาก5ปีไปแล้วเนี่ยถ้าใครไม่มีวุฒิปริญญาตรี
0: ต้อง
1: ถูกไหม
0: พัฒนาตัวเอง
1: นั่นหมายถึงคุณต้องหลุดออกจากตำแหน่งสมมตินะมันก็เท่ากับว่ามันก็แต่ว่าให้คุณได้
0: พัฒนาตนเอง
1: พัฒนาเองมาเรียนปริญญาตรีนะในกรมการกระทรวงมหาดไทยกับมหาลัยเนี่ยได้ร่วมกันอยู่แล้วใช่ไหมได้ร่วมแล้วอีกอันหนึ่งผมก็อยากจะผูกเงื่อนไขเหมือนกันว่าหนึ่งในการประเมินคุณสมบัติ
0: ครับ
1: หนึ่งในการประเมินสมบัติที่ได้คะแนนนั้นคุณต้องผ่านการอบรมที่วิทยาลัยการปกครอง
0: ครับ
1: เพราะว่าอบรมที่วิทยาลัยการปกครองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพ
0: ครับ
1: เพิ่มศักยภาพแต่มาเรียนปริญญาตรีนี่เขาเรียกว่าเพิ่มคุณอาวุธ
0: ครับ
1: เพิ่มคุณอาวุธนะครับที่มันอยู่ใน6หลักเรื่องของการตรวจสอบถ่วงดุลใช่ไหมอาจารย
0: ์ครับผม
1: และมีอีกหลักหนึ่งความคุ้มค่าเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ถาม
0: ท่านครับพอดีมีที่เห็นในเอกสารการสอนท่านพูดถึงหลักของคำว่าหลักความรับผิดชอบครับท่านอาจารย์ครับมันหมายความว่าไงครับ
1: หลักความรับผิดชอบหรือหลักความคุ้มค่านะอีก2หลักนะฮะหลักความรับผิดชอบนะครับก็คือว่าเราถ้าเอาง่ายๆเนาะ คุณมีหน้าที่อะไรนะรับผิดชอบต่อตนเองนะรับผิดชอบต่อตนเองรับผิดชอบต่อหน้าที่รับผิดชอบต่อประชาชนรับผิดชอบต่อสังคม
0: นะครับ
1: คำว่ารับผิดชอบในที่นี้ขยายความต่อไปว่าเอาท้องถิ่นก่อนดีกว่าท้องถิ่นเนี่ยทำภารกิจอะไรก็ท้องถิ่นก็แล้วแต่ความรับผิดชอบของคนคือความรับผิดชอบต่อประชาชน
0: ครับ
1: นะถ้าเกิดกิจการหรือภารกิจที่คุณไปทำแล้วมันเกิดความเสียหายถูกไหมคุณก็ต้องมีการตรวจสอบแก้ไขเช่นผมยกอย่างว่าท้องถิ่นเนี่ยไปซื้อที่ดินไปทำเป็นที่ทิ้งขยะ
0: ครับ
1: ไปที่ทั้งที่ขยะแล้วปรากฏว่าในทำบ่อขยะแล้วมันจะเกิดมลพิษเนาะมลพิษไม่ว่าจะเป็นกลิ่นนะไม่ว่าจะเป็นมลพิษที่ไปสู่พืชไร่พืชสวนเสียหายอะไรต่าง
0: ๆครับ
1: เพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เป็นหลักที่ต้องรับผิดชอบว่าท้องถิ่นเนี่ยจะต้องรับผิดชอบในการแก้ไขตรงนั้นอะไร
0: อืมครับ
1: ถูกไหมมันก็แบบเดียวกันครับแบบเดียวกันในเรื่องของท้องที่เหมือนกันในเวลาเวลาเราท้องที่ประชาชนเนี่ยคุณก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชนเป็นหลัก
0: ครับครับทีนี้ในแง่ของการเป็นกรณีผู้ใหญ่บ้านเนี่ยผมทราบมาว่าทางกรมการปกครองเขามีการประเมินผลงานด้วยใช่ไหมคือจริงแล้วอยู่เนี่ยสมมติว่าท่านได้เป็นผู้ใหญ่บ้านวันนี้เนี่ยแล้วก็อยู่จนถึง60ปีซึ่งเขาก็กลัวว่าท่านจะกลายเป็นเจ้าพ่อแต่จริงแล้วกรมการปกครองก็มีการประเมินท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยใช่ไหมครับ
1: ได้ๆใช่ครับใช่ทีนี้มันก็สอดคล้องกับหลักความคุ้มค่าที่ผมจะกล่าวต่อไปเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ผมเอาหลักความคุ้มค่าออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายขยายความตรงที่ท่านอาจารย์มานิดถามว่าหลักความคุ้มค่าในการทำงานเนี่ยในมุมของข้าราชการเนี่ยแน่นอนครับถ้าเป็นมุมของในส่วนตัวผมนะถ้ามองในมุมของธุรกิจประกอบธุรกิจลงทุน100ก็ต้องได้กำไรอย่างน้อย100เกิน100เป็นตัวเงินเป็นหลักเนาะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าความคุ้มค่าของระบบราชการเนี่ยมันไม่ได้มองแพรความว่าจะเป็นตัวเงินนะความคุ้มค่านี่นี่คือความพึงพอใจของประชาชนเป็นหลักภารกิจของราชการเนี่ยมันดีทำไปเนี่ยมันไม่ได้กำเห็นกำไรนะครับแต่กำไรมันจะเห็นในระยะยาวกำไรจะมองเห็นเรื่องของความพึงพอใจของประชาชนกำไรจะมองถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
0: ครับ
1: ใช่ไหมทีเนี้ยการทำงานของท้องที่ก็ดีของท้องถิ่นก็ดีนะครับของท้องที่ที่อาจารย์ถามเนาะว่าได้มีการประเมินซึ่งเมื่อกี้ผมก็ได้บอกไปมั่งแล้วว่าในเมื่อสังคมแคลงใจว่าเอ้ยทำไมคุณถึงอยู่60ปีทำไมคุณไม่เลือกแต่พอคุณอยู่60ปีนั้นไม่ใช่แปลความว่าคุณจะอยู่ยังเกษียณ60ปีเลยทั้งหมดเราก็จะมีการประเมินระหว่างทางถ้าใครไม่ดีก็เอาออกไป
0: ครับ
1: มันไม่ได้ไปหาว่าคุณเข้ามานะคุณเข้ามาแล้วมีความมั่นคงมันก็เหมือนกันหลักคุณธรรมของระบบราชการอาจารย์นะมีความเสมอภาคมีความมั่นคงมีความเป็นกลางทางการเมืองมีความมั่นคงในปัจจุบันเนี่ยมันมีความมั่นคงด้วยผลงานอาจารย์ไม่ใช่ว่าเข้ามาเป็นข้าราชการได้เข้าเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วอยู่ๆแล้วเอาทำอะไรออกไปได้เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยผู้ใหญ่บ้านไม่สร้างผลงาน1นะไม่สร้างผลงานเลย2ทำให้ประชาชนไม่รับความพึงพอใจอะไรต่างๆนั้นนะมันก็มีเกณฑ์ประเมินส่วนราชการเช่นกันส่วนราชการก็มีส่วนที่ประเมินด้วย
0: ครับ
1: นะก็ถูกประเมินออกไปตัวเลขมีการประเมินออกเยอะเลยครับอาจารย์
0: ครับผมครับทีนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นไปตามหลักของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับ
1: ใช่
0: เพื่อนักศึกษาต้องไปอ่านในรายละเอียดด้วยนะครับว่าพระราชกฤษฎีกานะครับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับตรงนี้ต้องไปอ่านนะครับว่าหลักต่างๆทั้งหลายเนี่ยเขาหมายถึงอะไรบ้างทีนี้ท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์เขียนถึงเกี่ยวกับเรื่องหลักการตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งมีกฎหมายอยู่หลายฉบับบ้างเลยมากเลยนะครับทั้งหมด 5-6 ฉบับท่านอาจารย์จะเน้นฉบับใดฉบับหนึ่งที่ท่านอาจารย์เห็นว่าสำคัญไหมครับ
1: คือฉบับที่ผมเห็นว่าเป็นกฎหมายที่สำคัญจริงๆก็สำคัญทั้งหมดนะครับท่านคร
0: ับ
1: เนาะหลักใหญ่ใจความอยู่ที่ตรงรัฐธรรมนูญที
0: ่
1: เขียนไว้นะแต่รัฐธรรมนูญทั้งสารต้องไปดูว่าที่ให้อำนาจท้องถิ่นในการที่ให้ฝ่ายท้องที่นี่กำกับดูแลเท่าที่จำเป็นแต่ก็ต้องไปดูเงื่อนไขว่ากำกับดูแลเท่าที่เป็นในว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างไม่ใช่แปลความว่าเท่าที่จำเป็นนั้นจะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะนั้นถ้าท้องถิ่นทำไม่ดีฝ่ายภูมิภาคโดยเฉพาะยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีสิทธิ์ที่จะมีอำนาจที่จะกำกับดูแลแต่สิ่งที่ผมอยากจะขยายก็คือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปี2550ฉบับที่7นะครับ
0: ครับผม
1: นะผม ผมจะเน้นตรงนี้เรื่องของการตรวจสอบถ่วงดุลและการบริการการทำงานก็คืออย่าง

0: แผนพัฒนาจังหวัดนะผมได้พูดไปแล้วนะ
1: ครับ
0: ในฉบับที่7เนี่ยพูดถึงแผนพัฒนาจังหวัดพูดถึงแผนชุมชนแต่ไม่ได้พูดถึงแผนพัฒนาอำเภอแต่แผนพัฒนาอำเภอนี้มันมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยเรื่องวันแพลนนะเป็นขั้นกลางในการที่บูรณาการการทำงานสรุปง่ายๆว่าในเมื่อจังหวัดให้มีแผนเดียวถูกไหมอำเภอก็ควรมีแผนเดียวคำว่ามีแผนเดียวคือหมายความว่ารวมทั้งแผนองค์กรส่วนท้องถิ่นแผนของส่วนราชการในอำเภอนะแผนต่างๆทั้งหมดทั้งที่อยู่ในอำเภอนะฮะมูลการในการทำงานเพื่อการตรวจสอบเนาะแล้วก็มันมีหลักในการตรวจสอบถ่องดุลซึ่งกันและกัน
1: ครับ
0: ถูกไหมครับ
1: ครับเพราะนั้นมันก็จะบอกว่าซ้ำซ้อนกันในเรื่องของพื้นที่แต่ว่าในระดับจังหวัดดีเขาต้องดูหมดเลย
0: ดูหมดเลย
1: ไม่ว่าเป็นแผนของท้องถิ่นหรือว่าแผนของทางฝ่ายท้องที่เช่นแผนพัฒนาหมู่บ้านแผนพัฒนาตำบลถูกไหมครับท่านอาจารย์ครับครับผมครับท่านอาจารย์ครับมีเรื่องสุดท้ายนะครับที่ท่านอาจารย์กรุณาเขียนไว้นะครับก็คือพูดถึงแนวทางในเรื่องของการพัฒนาท้องที่กับท้องถิ่นครับอาจารย์ครับมีประเด็นสำคัญที่อาจารย์อยากจะเน้นฝากให้เพื่อนนักศึกษาไปศึกษาแล้วก็เตรียมตัวบ้างไหมครับ
0: อยากจะฝากตรงนี้ครับท่านอาจารย์ครับท่านศึกษาทั้งหลายที่เคารพครับคือเรื่องของท้องที่และท้องถิ่นนั้นนะครับนะเป็นที่ไปที่มาก็พอจะทราบแล้วแล้วก็อำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานแต่ละองค์กรนั้นท่านก็ทราบอยู่แล้วแต่หลักใหญ่ใจความผมไม่อยากจะให้อยากให้แบ่งว่านี่คืองานของท้องที่นะนี่คืองานท้องถิ่นนะเพราะว่าหลักใหญ่ใจความอยู่ที่ประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสำเร็จต่อประเทศของรัฐงานทุกอย่างเป็นงานของส่วนรวม
1: ครับ
0: งานของส่วนรวมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยทั้งฝ่ายท้องที่และฝ่ายท้องถิ่นจับมือกันทำงานผมให้อีกฝ่ายเลยดีกว่าฝ่ายท้องที่ฝ่ายท้องถิ่นแล้วก็ฝ่ายเจ้าที่บ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารถูกไหมครับหรือบุคลากรภาครัฐทุกคนนะครับร่วมมือกันทำงานนะเพื่อที่จะบูรณาการการทำงานให้เกิดให้ประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมการปกครองในปัจจุบันเนาะ
1: ครับ
0: ก็คือบูรณาการการทำงานในพื้นที่เพื่อความมั่นคงและพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่างานของท้องที่กับท้องถิ่นเนี่ยมันทับซ้อนกันนะแต่ทับซ้อนมันก็ไม่ใช่ปัญหาที่เราจะทำงานเพราะต่างคนต่างก็มีหน้าที่ซึ่งกันและกันแต่เป้าหมายใหญ่มันอยู่ที่ประชาชนเป็นหลักว่าประชาชนจะได้อะไรจากเราเพราะนั้นวันนี้ถ้าเรามามองว่าไอ้นี่งานของท้องที่นะนี่งานของท้องถิ่นนะแยกส่วนกันทำปุ๊บเนี่ยประชาชนก็ได้ไม่รับประโยชน์นะครับเกิดการทะเลาะเบาะแว้งเกิดการขัดผลประโยชน์ซึ่งกันและกันนะเพราะนั้นนักศึกษาที่เคารพรักครับท่านในเมื่อท่านได้เรียนรู้วิชานี้แล้วท่านก็พยายามศึกษาให้เข้าใจว่าการบริหารท้องที่ท้องถิ่นนั้นมีที่ไปที่มาอย่างไรนะเพื่อการทำงานในการร่วมมือกันทำงานระหว่างท้องที่ท้องถิ่นและก็ส่วนราชการอื่น
1: ๆครับ
0: ทำงานในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ
1: คร
0: ับ
1: เพราะนั้นจะมองว่าในแง่ของพื้นที่เนี่ยท้องที่กับท้องถิ่นนั้นก็อยู่บนพื้นที่
0: เด
1: ีย
0: วก
1: ันแต่อีกเรื่องหนึ่งที่เป้าหมายสูงสุดก็คือ
0: ประโยชน์
1: ประชาชนก็คือประชาชนนะครับแล้วก็ผมเห็นว่าทั้งท้องถิ่นและท้องที่เนี่ยทั้งหมดก็อยู่ภายใต้กรอบของคำว่ายุทธศาสตร์ชาติอยู่ภายใต้กรอบของแผนกระทรวงมหาดไทยนะครับเพราะนั้นเพื่อนนักศึกษาครับก็ต้องไปศึกษาจากรายละเอียดในเอกสารการสอนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์บุญรอดเป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ครับเพราะนั้นมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนนักศึกษาต้องไปอ่านจากเอกสารการสอนโดยยิ่งหลายเรื่องที่บอกว่าไอ้มันซ้อนมันถ่วงดุลถ่วงกันยังไงครับแล้วก็กฎหมายบางฉบับต้องจำให้แม่นๆนะครับว่าเขาพูดเรื่องการถ่วงดุลไว้ว่าอย่างไรบ้างนะครับเพียงแต่ฟังไม่พอครับต้องอ่านต้องขีดเส้นใต้ต้องทำโน้ตย่อครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลานะครับก็ขอลาเพื่อนนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มาเรียนรู้เรื่องราวเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยกับผมวรวิทย์นาคแฟนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับชุดรายการสุขใจไฮเอจรายการที่มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าในสังคมสูงวัยครับรายการของเรานะครับแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันช่วงแรกชีวิตดีมีสุข High Age High Story ช่วงที่2วิถีสุขใจกับ High Age และช่วงที่3สุขสังคม Happy Society ครับวันนี้นะครับจะพาไปพบกับนักออกแบบงานโฆษณาที่มีรางวัล Designer of the Year ปี2017และท่านยังเป็นอาจารย์พิเศษในงานออกแบบให้กับสถาบันการศึกษาอีกหลายแห่งเลยครับท่านเห็นค่าในงานฝีมือจากภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆและต้องการยกระดับให้เป็นงานศิลปะร่วมสมัยทั้งยังออกแบบฟอนต์ตัวอักษรสวยๆให้ใช้เป็นสาธารณะด้วยครับมีเรื่องเล่ามากมายผ่านชุมชนเล็กๆอย่างเดอะชนบทไปพบกับอาจารย์ไพโรธธีรประภาได้ในช่วง High Age High Story ชีวิตดีมีสุขกันครับ
1: รู้ตัวเองว่าชอบชอบศิลปะโดยเฉพาะชอบพวกป้ายโฆษณาตอนนั้นเนี่ยปากไม่ดีหรือเปล่าไม่รู้นึกในใจว่าขอผมมาเรียนที่นี่นะทำงานเป็นกราฟิกดีไซเนอร์จากกราฟิกดีไซน์เป็นทำโฆษณาผมมองว่าอนาโตมีเพี้ยนๆไอ้พวกนี้มีเสน่ห์แล้วมันเป็นบ้านๆดีถ้าที่เจริญแล้วเนี่ยจะมีตัวหนังสือและมีภาษาวันนี้มันทำยากแล้วสไตล์ไทยๆเนี่ยต้องใช้ความเข้าใจเราก็คิดว่าเราเจ๋งอะผมก็เลยทำให้ดูสวัสดีครับผมไพโรจน์ธีรประภาครับเป็นศิลปินศิลปาธรสาขาเลขศิลป์ปี2557ครับชอบศิลปะโดยเฉพาะแบบชอบพวกป้ายโฆษณาภาพยนตร์โฆษณา เพลงอะไรพวกนี้จบมศ3มศ3รุ่นสุดท้ายไม่ต้องไปเรียนศิลปะที่โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์อาชีวะเป็นโรงเรียนศิลปะเอกชนจบไปจะทำอะไรใช่ไหมเราคิดว่าเราเอาความสุขเป็นที่ตั้งแล้วเราคิดว่าเราชอบแล้วเราได้ทำสิ่งที่ชอบมันน่าจะมีความสุขที่บ้านก็เข้าใจก็เลยแบบว่าไม่ได้ห้ามแม้จะอัตคัดแต่ก็ส่งเสริมนะถือว่าโชคดีมากเขาให้เราเรียนรู้แบบหลายอย่างนะฮะตอนปวช.เนี่ยเรียนทางพาณิชยศิลป์พาณิชยศิลป์ก็แบบก็คือเหมือนนิเทศศิลป์การสื่อสารนะ communication design สิ่งพิมพ์ทั้งหลายนะโปสเตอร์โบชัวร์ลีฟเลตทุกอย่างที่เป็นพรินต์นะฮะเป็นเลเยอร์แบนๆไม่ได้เคลื่อนไหวนะฮะทางเคลื่อนไหวก็จะมีพวกหนังโฆษณาเป็นแอนิเมติกแอนิเมชันเรียนรู้ศิลปะสำหรับการออกแบบเพื่อไปประยุกต์ใช้งานกับชีวิตประจำวันหลังจากจบไทยวิจิตรศิลป์ผมก็ไปต่อ3ที่เลยหมายความว่าไปสอบต่อนะฮะผมหาสถานที่เรียนที่แบบว่าเอ้ยคนน้อยๆไม่ต้องไปแย่งกันพอดีผมไปเจอ

0: วิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมกรุงเทพมารู้ที่หลังว่าเขาเรียกว่าช่างหนังเขาเพิ่งเปิดศิลปะประยุกต์ต่อปวส.ไงฮะที่ศิลปากรเราก็เลือกนิเทศศิลป์เลือกอันดับเดียวผลออกมาก็ติด3ที่เลยผมก็เลือกที่ศิลปากรที่นิเทศศิลป์ศิลปากร
1: หลังจากเรียนจบมีโอกาสเข้า

0: บพอดีชอบการเรียนรู้เพราะว่าเราไปแบบไม่รู้เราด้นซึ่งที่สำนอให้โอกาสเราก็เลยคิดอะไรและอยากทำอะไรก็สามารถลงไปที่งานได้เลยเปิดโลกของความคิดสร้างสรรค์แบบเต็มที่หลังจากนั้นก็กระเถิบความรับผิดชอบจากกราฟิกดีไซน์เป็นทำโฆษณาแล้วรีโอเบเนตไทยแลนด์นะอ๋อที่นี่ก็เป็นโรงเรียนโฆษณาอันดับหนึ่งเหมือนกันตอนนั้นตกลงผมก็ผ่านโรงเรียนอันดับหนึ่งทั้งกราฟิกทั้งโฆษณาจากรีโอเบเนตนี่ผมก็รู้สึกว่าผมอยากจะไปปฏิวัติยุคสมัย ผมลาออกขนาดนี้เป็นที่ที่ผมอยากจะไปทำงานมากนะฮะก็ตอนนั้นไม่รู้คิดอะไรก็อยากจะไปปลูกต้นไม้อ่ะอ่านหนังสือเจอธรรมะเจอปรัชญาแล้วแบบว่าโลกนี้มันเลวร้ายมากแล้วประกอบกับสภาพการทำงานไลฟ์สไตล์ของคนทำงานออฟฟิศที่ทำงานหนักผมรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขคือลาออกนี่แล้วก็ไปอยู่เวียงป่าเป้าเลยนะไปอยู่ไม่มีน้ำไม่มีไฟไปอยู่กับเพื่อนไปตกผลึกพอเช็คเงินในบัญชีแล้วที่จะทำนู่นทำนี่โอ้มันไม่ได้รู้ว่าต้องทำงานกลับมาก็พอดีเลยรุ่นพี่ที่สามหนอกเคยคุยกันเราอยากมีแมกกาซีนดีไซน์เท่ๆที่เมืองไทยนะฮะแบบ Rolling Stone เราก็ฝันกันไว้จนแกไปอยู่ที่แกมมี่แกก็ตามผมไปทำบอกเฮ้ยโลดมาหนังสือที่แบบว่าที่เราอยากจะทำกันทางนี้เขาจะทำแล้วพี่ตุ้นนี่คือคนที่ทำมิสเตอร์พีอะฮะมิสเตอร์พีที่เป็นตุ๊กตาทะลึ่งทะลึ่งที่แบบกดกระจูมันแล้วก็ไฟมันเปิดฮะผมอยู่ได้สบายสบายเลยโอ้สวยสุขเลยทำงานง่ายมากแต่ผมไปก็ไปเปลี่ยนแปลงด้วยนะเพราะว่าไอ้ธรรมเนียมที่เขาทำบัตรคอนเสิร์ตทำบัตรสตาฟทำโปสเตอร์ทำอะไรผมไปลื้อเขาหมดเลยหลังจากนั้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะในองค์กรเพราะว่าเขารู้สึกว่าดีไซน์มันส่งเสริมภาพพจน์ของทั้งบริษัทด้วยทั้งค่ายทั้งตัวศิลปินด้วยทีนี้รู้สึกว่ามันไม่ได้พัฒนาตัวเองเท่าไหร่ก็เลยเขียนจดหมายลาออกเป็นหนังก็คือแบบเรากำลังเขียนใบลาออกใช่ไหมยังเขียนไม่เสร็จอะโทรศัพท์มันดังแล้วก็บทสนทนาคือโลดมาทำงานที่นี่ไปที่สปาทำงานที่สปาสปาคือบริษัทโฆษณาก็กลับไปทำโฆษณาอีกรอบ
1: งานออกแบบที่ดีมักสร้างขึ้นจากการตกผลึกทางความคิดในสายตาของนักออกแบบจึงตั้งโจทย์และลงมือสร้างงานเองโดยเลือกใช้ความเป็นไทยแสดงตัวตนชัดเจน
0: เวลาเราทำงานเนี่ยเรามักจะรอโจทย์ที่สนุกที่เจ๋งๆแล้วได้สร้างผลงานที่แบบแปลกใหม่ไม่เหมือนใครอะไรเงี้ยการรอโจทย์แบบเนี้ยมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เราก็คิดอะแล้วจะรอทำไมไม่สร้างโจทย์เองถ้านักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยเนี่ยจะซื้อของที่ระลึกเนี่ยมันซื้อของที่ระลึกไทยๆอ่ะจากที่ไหนแล้วของที่ระลึกไทยๆหน้าตาเป็นยังไงกราฟิกไทยเป็นยังไงเป็นโจทย์ที่แบบให้คิดก็เลยทำสยามรวยก็ดีไซน์ออกมาจนมันเป็นสไตล์ขึ้นมาเป็นสยามรวยสไตล์ขึ้นมาเป็นออกแบบไทยๆฮะเสื้อยืดนะพ.ศ.2536ต่อ37เนี่ยมันไม่มีภาษาไทยอยู่บนหน้าอกนะมันมีแต่ภาษาอังกฤษไม่คนไทยไม่กล้าใส่ตัวหนังสือภาษาไทยเจอเสื้อ A เขียน A อย่างเงี้ยตัวเบิ่มเลยแล้วก็ B ตัวเบิ่มเลยผมทำไมไม่เอากอไก่ตัวใหญ่ๆไข่ตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยกลับมาผมก็ซัดเลยผมก็ออกแบบเป็นกอไก่ตัวใหญ่ๆกะทำให้ครบอะกราฟิกซึ่งมันมีอิลลัสเตชันหมายถึงภาพวาดลายเส้นดูไม่สวยดูไม่งามดูไม่เก๋ไม่เท่เหมือนการโฆษณาในยุคนั้นน่ะที่ต้องเนี๊ยบต้องสวยหล่ออะไรเงี้ยผมทำสวนเลยผมมองว่าไอ้พวกนี้มีเสน่ห์แล้วมันเป็นบ้านๆดีเราแค่เราใช้ความรู้ทางศิลปะมาจัดการใหม่ด้วยคอมโพสิชันแล้วก็สีเป็นลายเส้นแบบanatomy เพี้ยนๆนะฮะคือทำอะไรที่แบบว่ามันไม่เนี๊ยบจริงๆอ่ะตั้งใจไม่เนี๊ยบตัวหนังสือผมก็ดออิ้งเอาผมไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์อักษรที่เกิดขึ้นเป็นอักษรวาดมือทั้งหมดเพราะผมคิดเอาเองว่าสิ่งพิมพ์สมัยก่อนเนี่ยเทคโนโลยีมันไม่มีคอมพิวเตอร์เขาทำมือเพราะนั้นเราอยากไปถึงสไตล์นั้นเราต้องทำมือด้วยมันก็เลยเกิดเป็นสไตล์ที่ชัดเจนและเด่น
1: ความโดดเด่นจากศิลปะการออกแบบตัวหนังสือของอาจารย์ไพโรจน์ถูกนำไปใช้ในภาพยนตร์ไทยย้อนยุคอย่างฟ้าทลายโจรปลุกกระแสนิยมความเป็นไทยให้สังคมอยู่ระยะหนึ่ง
0: พี่วิสิตสาธนเที่ยงเขาเห็นอยู่แล้วว่าสไตล์เนี้ยมันใช่กับหนังของแกเพราะหนังแกก็บูชาความเป็นไทยบูชาครูแกก็เลยอยากจะย้อนยุคให้สุดๆแม้แต่สื่อโปรโมชั่นประชาสัมพันธ์หนังทั้งหลายซึ่งมันเชยมากจริงแต่ผมรู้ว่าความพอดีต้องอยู่แค่ไหนผมก็คราฟใหม่ทำใหม่แกก็ได้ตัวชื่อฟ้าทลายโจรดีไซน์ซึ่งมันเป็น

0: แบบตั้งใจจะเชยแต่ไม่เชยมากมันก็เลยกลายเป็นว่าใครอยากจะร่วมขบวนเก๋เท่วินเทจคุณใช้ฟ้าทลายโจร
1: The Seed งานประติมากรรมถือเป็นงานชิ้นเอกที่อาจารย์ไพโรจน์ออกแบบร่วมกับทีมงานด้วยนิยามรักษาความเป็นไทยไว้ในผลึกอัมพันธ์เพื่อรอเวลางอกงาม
0: ผมมีโอกาสได้ทำงานกับเจ้านายเก่านะคือพี่แก่สาธิตเนี่ยผมซีเรียสเรื่องตัวหนังสือมานานแล้วจับความเป็นไทยมานานแกต้องการตัวหนังสือบรรจุลงในประติมากรรมชื่อว่า The Seed ประติมากรรมเนี้ยอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โครงสร้าง The Seed เนี่ยมีลักษณะเป็นเมล็ดพันธุ์ครับเมล็ดพันธุ์เนี่ยจะเป็นฟอร์มเนี้ยคล้ายหยดน้ำแล้วก็มีอะคริลิกเสียบอยู่บนแผ่นอะคริลิกเนี่ยจะมีตัวอักษรนอกจากเดอะซีแล้วมันมีเดอะไลท์ที่ห้อยลงมาแต่ผมไม่ได้ทำเดอะไลท์คือคอนเซปต์มันมาจากสืบสานรักษาต่อยอดเป็นพระราชปณิธานรัชกาลที่10จริงๆก็ต่อจากรัชกาลที่9เลยไอเดียนี่มันเหมือนแบบเป็นเหมือนฟอสซิลอ่ะมันเก็บสัญญาบางอย่างเก็บสิ่งบางอย่างที่รอวันที่มันจะเจริญงอกงามมาเหมือนกับอัมพันธ์ที่มันแบบถูกเก็บ DNA อะไรบางอย่างไว้เราเก็บความเป็นไทยเราเก็บภูมิปัญญาเราเก็บรากเหง้าของเราไว้เนี่ยมนุษย์ที่เจริญแล้วชาติที่เจริญแล้วเนี่ยจะมีตัวหนังสือจะมีภาษาทีนี้ตัวหนังสือเนี่ยเหมือนผลึกในอัมพันธ์ก็เลยแทนด้วยอะคริลิกเป็นวัสดุสมัยนี้ผมว่าอันนี้ก็สุดๆผมแล้วที่ผมได้ทำเป็นประติมากรรมถาวรติดตั้งไว้สามารถไปดูได้นะเวลาไปดูเนี่ยมันจะเป็นมิติ
2: สูงวัยเป็นเรื่องของตัวเลขแต่ว่าความสูงวัยนะครับไม่ได้ทำให้ทักษะหรือว่าความเชี่ยวชาญหายไปเลยนะครับในมุมมองของคนที่ทำงานศิลปะที่ต้องใช้ความคิดค่อนข้างหนักซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพและต้องการการดูแลรักษาเพื่อยืดอายุการใช้งานของร่างกายจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปฟังความเห็นในเรื่องนี้กันครับ
0: สัญญาณที่รู้ว่าสูงวัยเนี่ยมันจะมีอันดับแรกเลยนะประยุกต์นี้เนี่ยมันมีจดหมายจากทางเขตมาบอกว่าให้เราไปขึ้นทะเบียนสว.ไปขึ้นทะเบียนซะเพื่อที่จะได้รับเบี้ยยังชีพทั้งที่เราก็แบบว่าเฮ้ยจริงเหรอวะรู้สึกแล้วก็สัญญาณก็เกี่ยวกับสุขภาพก็เริ่มมาแหละเข่ามันก็เริ่มเดินได้อย่างเร็วมันก็เดินช้าลงเริ่มปวดขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มมีอาการป่วย
1: หลายท่านที่เข้าสู่วันสูงวัยก็คงมีอาการคล้ายๆกับวิทยากรของเรานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิรัตสุภัทนาทรัพย์อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีคำแนะนำด้านสุขภาพมาฝากค่ะ
3: วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของข้อเข่าซึ่งถือได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญในการเคลื่อนไหวในกลุ่มของผู้สูงอายุนะครับเมื่อเราก้าวเข้าสู่ในเรื่องของการสูงวัยกระดูกอ่อนที่ทำหน้าที่เป็นเบาะรองเข่าก็จะเริ่มเสื่อมสภาพไปแต่ก็มีข่าวดีนะครับว่าเราสามารถที่จะชะลอในเรื่องของความเสื่อมแล้วก็ฟื้นฟูให้เข่านั้นกลับมาแข็งแรงได้โดยการปรับเปลี่ยนในเรื่องของอาหารแล้วก็ในเรื่องของวิธีการดำเนินชีวิตนั่นเองนะครับในเรื่องทางด้านโภชนาการนั้นถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญดังนั้นเราควรที่จะเลือกรับประทานดังต่อไปนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือในกลุ่มของแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีนอกเหนือจากนมแล้วนะครับกลุ่มของปลาตัวเล็กตัวน้อยที่เราสามารถที่จะเคี้ยวรับประทานได้ทั้งก้างรวมไปถึงในเรื่องของผักที่มีสีเขียวเข้มนะครับก็เป็นแหล่งที่ดีของแคลเซียมซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการดูแลความหนาแน่นของมวลกระดูกป้องกันภาวะกระดูกพรุนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อข้อเข่าของเราได้นะครับในกลุ่มที่2ก็คือในเรื่องของกรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งก็จะพบมากในไขมันชนิดที่ดีไม่ว่าจะเป็นไขมันที่มากับปลาแซลมอนหรือปลาทูบ้านเราก็มีโอเมก้า3เยอะเช่นเดียวกันซึ่งโอเมก้า3นั้นมีคุณสมบัติพิเศษในเรื่องของการช่วยลดการอักเสบซึ่งสามารถที่จะเกิดการอักเสบในข้อต่อของเราได้ดังนั้นควรที่จะได้รับโอเมก้า3นั่นเองนะครับ อย่างต่อไปก็คือในเรื่องของวิตามินซีแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถได้รับวิตามินซีแล้วก็กลุ่มอาหารเหล่านี้จากการรับประทานอย่างเช่นส้มแล้วก็ฝรั่งนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันด้วยเพราะว่าวิตามินซีนั้นมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระรวมไปถึงช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์คอลลาเจนซึ่งคอลลาเจนนั้นมีบทบาทสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระดูกของเรานั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่4นะครับก็เป็นเรื่องของสารซัลเฟอร์ที่มามาชาติอาหารจำพวกกระเทียมนะครับหอมแดงหน่อไม้ฝรั่งมีสารซัลเฟอร์ที่ช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมแล้วก็บำรุงเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้องกับบริเวณข้อต่อของเรานั่นเองนะครับเมื่อเราทานดีแล้วเราก็ต้องมีการใช้งานเข่าที่ถูกวิธีเช่นเดียวกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักตัวซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่คุณหมอมักจะเน้นย้ำเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าการที่เรามีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นก็จะสร้างแรงกดสะสมที่บริเวณเข่าของเราดังนั้นเราจึงควรควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการปรับท่าทางควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำร้ายต่อข้อเข่าอย่างเช่นในเรื่องของการนั่งขัดสมาธิเป็นระยะเวลานานๆหรือในเรื่องของการนั่งพับเพียบการนั่งยองๆนะครับเนื่องจากท่าเหล่านี้นะครับก็จะทำให้เกิดในเรื่องของความดันที่ข้อเข่าของเรานั้นเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็นำไปสู่ในเรื่องของการเสื่อมที่เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ควรที่จะเลือกในเรื่องของการออกกำลังกายที่ถนอมต่อในเรื่องของข้อเข่าอย่างเช่นในเรื่องของการทำกิจกรรมที่เน้นในเรื่องของมีแรงกระแทกต่ำการบริหารกล้ามเนื้อนะครับบริเวณที่ต้นขาในท่าทางการเดินหรือการออกกำลังกายในน้ำก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการทำให้บริเวณนั้นมีความแข็งแรงแล้วก็ลดในเรื่องของการกระทบกระเทือนนั่นเองนะครับดังนั้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพข้อเข่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคอาหารแล้วก็พฤติกรรมในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับ
1: เมื่อกายใจแข็งแรงอายุก็เป็นเพียงตัวเลขน้อยคือมากหลักปฏิบัติง่ายๆเมื่อเริ่มสูงวัย
0: ต้องเข้าใจก่อนว่าไลฟ์สไตล์ของคนเอเจนซี่อ่ะมันเป็นแบบพวกใช้ชีวิตแบบเก๋ๆนะช้อปปิ้งไปเที่ยวเมืองนอกแต่งบ้านแต่งตัวใช้ของแบบว่ามันเท่หมดเนี่ยตอนผมอยู่เอเจนซี่นะผมไปเขาใหญ่บ่อยมากจนเพื่อนมันงงอ่ะว่าล่นไปเขาใหญ่ทำไมหลังๆมันมีคำพูดล้อกันเล่นนะบอกว่าเป็นนั่งโง่ๆอ่ะจริงไม่ได้เป็นนั่งโง่ๆนะไปเขาใหญ่เพื่อให้รู้ว่าเราเล็กแล้วความเงียบความนิ่งๆความสงบนี่มันชาร์จแบตได้ดีจริงอย่างน้อยเนี่ยสเปซกว้างๆมันจะเยียวยาเราเราไปเดินเราไปมองเราไปใช้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าที่เป็นภาพใหม่ๆให้เราคือพอมันเป็นที่ใหม่มันก็จะแปลกตามันก็เราทำให้เราลืมอะไรบางอย่างแล้วเราเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ใช้ความคิดให้เวลากับตัวเองแล้วก็มันก็จะลดถอนความเครียดลงไป
1: สูงวัยนอกจากจะต้องดูแลสุขภาพแล้วการใช้ชีวิตให้ราบรื่นก็ยังอาศัยความเข้าใจและการจัดวางให้สอดคล้องกับหลักธรรมด้วยค่ะ
0: การที่เราบ้าบินออกมาจากงานที่มั่นคงเนี่ยทิ้งเงินเดือนเป็นหมื่นๆหลายหมื่นแบบมาเอาเงินหลักพันเนี่ยมันมีแต่คนเขาว่าบ้านะแต่เรารู้สึกว่าเราได้ทำอะไรเยอะขึ้นนะแล้วเราก็มีอิสระดีเรามีสิ่งที่เราจะต้องทำมาตลอดไม่ได้หยุดพักเลยอ่ะผมเลยคิดว่ามัน60มันแค่มันเหมือนเป็นตัวเลขบอกว่าคือคนเขาบอกว่ารีไทร์นะแต่ว่ามันไม่ได้ expire มันไม่มีอ่ะมันไม่มี expire อ่ะมันไปเรื่อยๆอ่ะทำความเข้าใจกับชีวิตของเราควบคุมมันยังไงเราชอบความเป็นชาวบ้านเราชอบความเป็นบ้านๆความหรูหราเนี่ยเราไม่เอาเลยเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรานี่มันก็เลยโชคดีว่าพอเราไม่เอาความหรูหราไม่อะไรปุ๊บมันก็ไม่เปลืองเงินไงแน่นอนว่าผมไปผนวกกับวิถีชีวิตประเพณีศิลปะไทยด้วยจริงๆธรรมะนี่มันต้องอยู่คู่กับมนุษย์นะเพราะว่ามนุษย์ก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติที่ผมไปเขาใหญ่เนี่ยผมก็ได้ธรรมะมาเยอะผมได้ความรู้ผมได้การจัดวาง layout composition ก็จากเขาใหญ่พอเราเพ่งพินิจไต่ตองตึกตองเนี่ยความรู้มาบางทีมันไม่ได้ดั่งใจอ่ะเราก็เอาธรรมะเข้ามาช่วยว่าเออมันอาจจะเป็นตถตานะมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นอย่างนี้แหละ
2: แม้ว่าจะถูกจัดอยู่ในโหมดสูงวัยแต่ท่านอาจารย์ยังสนุกกับการนำประสบการณ์การออกแบบมาพัฒนางานศิลปะอย่างต่อเนื่องโดยผ่านฟอนต์ตัวอักษรสวยๆเพื่อให้ได้ใช้เป็นสาธารณะในโลกโซเชียลหรือการจัดนิทรรศการศิลปะตามเทศกาลสำคัญอีกด้วยครับ
0: สุริยะนำมาซึ่งความสุขให้มนุษย์นะฮะทีนี้ความสุขของมนุษย์เนี่ยอีกอันนึงก็คือเรื่องของการให้เนี่ยมันไม่ได้เสียเปล่าให้มันได้กลับมาตั้งเยอะมันมีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยโดยเฉพาะผมทำตัวหนังสือเนี่ยทำฟอนต์เนี่ยฟอนต์นี่มันทำยากแล้วสไตล์ของไทยๆเนี่ยไทยๆแบบพอดีต้องใช้ความเข้าใจที่ถูกสะสมนะครับมันถึงจะสร้างงานได้ทีนี้คนที่ทำฟอนต์แล้วอยากจะไทยทำให้มันดีได้เลยเนี่ยมันจะควบคุมไม่ได้แล้วภาษาเนี่ยแบบตัวอักษรเนี่ยก็ใช้ไอเดียสืบสานรักษาต่อยอดด้วยคือเป็นตัวหนังสือแบบเรียกว่าตัวลิปบิ้นซึ่งกรมพันธลิตนายช่างใหญ่แห่งกรุงสยามเก่งมากด้านงานช่างสถาปัตย์ศิลปะดนตรีกราฟิกชุดตัวอักษรลิปบิ้นเนี่ยท่านใช้มาก่อนแล้วมันเลยเผยแพร่ทั่วประเทศทุกวันนี้ผมก็ท้าทายตัวเองว่าถ้าผมจะทำตัวลิปบิ้นในยุคสมัยของผมแล้วเอาให้นิ่งเอาให้น้อยเอาให้แปลกฉีกจากดั้งเดิมทั้งหมดเนี่ยจะออกมาหน้าตาอย่างไรไทยก็มีหลายระดับนะผมยกตัวอย่างสไตล์หนึ่งแล้วกันสไตล์ลูกทุ่งเนี้ยสมมติผมคิดว่าคนนะชอบมองว่าลูกทุ่งเนี่ยทำแบบต้องทำแบบเนี้ยทำแบบเฉยๆคุณตั้งทงว่าต้องทำเฉยๆเนี่ยคุณพลาดแหละมันทำออกมาเนี่ยมันมีเส้นบางๆของเสี่ยวกับเท่อยู่คนที่ตั้งธงว่าอยากจะทำลูกทุ่งแล้วทำเฉยๆเนี่ยงานเดี้ยงทุกงานเลยทุกคนเลยด้วยมันต้องอาศัยการสะสมประสบการณ์ในการสังเกตเยอะมากเพื่อที่จะตัดสินใจว่าทำแค่นี้พออันนี้ไม่เอาอันนี้เอาอันนี้เก็บไว้อันนี้ตัดทิ้งเราก็คิดว่าเราเจ๋งอ่ะผมก็เลยต้องทำให้ดูยกตัวอย่างเช่นฟอนต์ฟ้าใหม่ฟอนต์ฟ้าไทยสังเกตว่ามันจะมีชื่อฟ้าว่าผมชอบมองท้องฟ้าไงฮะผมชอบสเปซเพราะผมเครียดฟอนต์ฟ้าใหม่ฟอนต์ฟ้าไทยเนี่ยจะมีความเป็นไทยที่กำลังดีแล้วก็มีความหรูสง่าสุขุมกำลังดีเพราะว่าผมจัดการไว้ให้หมดแล้วทำแล้วเราคิดว่ามันดีแล้วเราก็แจกจ่ายไปทดลองไปให้สาธารณะโหลดได้นะครับตัวอักษรอื่นสะท้อนพื้นที่เนี่ยเราทำเยอะนะฮะที่พยายามจะผนวกความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละที่นะยกตัวอย่างเช่นมีฟอนต์น่านเราไปเก็บข้อมูลที่น่านนะฮะแล้วเราก็ทำภายใต้โครงการที่ชื่อน่านตัวอักษรเนี่ยมันครอบคลุมความเป็นล้านนาทั้งหมดตัวมอญก็มีทำแบบชื่อฟอนต์บ้านม่วงทำให้ที่บ้านม่วงราชบุรีตอนนี้ล่าสุดก็คือฟอนต์ของนครศรีธรรมราชนะฮะผมได้ออริจินัลมาจากวัดมันเป็นป้ายอักษรปูนนูนขึ้นมาปั้นมือที่วัดเท้าโคดชื่อวัดเท้าโคดเมื่อเอาต้นทุนตรงนี้มาขยายเป็นตัวอักษรให้ครบเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวอักษรของเป็นตัวแทนของความเป็นนครศรีธรรมราชได้อย่างน้อยเนี่ยมันผ่านหูผ่านตามานะครับ
1: การให้คือความหมายของการมีชีวิตฟอนต์ตัวอักษรหรือรูปภาพในเว็บไซต์เด็ก Explorer คือการแบ่งปันเพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน
0: ์ฟอนต์ที่แจกจริงๆเมื่อคราวสำคัญคือคราวร.9สวรรคตผมก็เลยใช้ฟอนต์ศิลปากรมาดัดแปลงทำคืนเดียวแล้วก็ปล่อยออกไปเลยแล้วก็ให้คนโหลดไปใช้ถวายความอะไรนะฮะก็เลยกลายเป็นฟอนต์ใหม่คิงต่อมาเนี่ยผมอยากจะทำที่เป็นของร.9จริงๆโดยที่ไม่ต้องเอาอันอื่นมาดัดแปลงผมก็ขึ้นใหม่เลยตั้งชื่อว่าฟอนต์ Our Kingเราคิดว่าจะให้กับทุกคนใช้อยู่แล้วข่าวก็ล่วงรู้ไปถึงสหพันธ์การพิมพ์ไทยเขาก็ไปเชิญชักชวนทำเป็นโครงการขึ้นมาก็กลายเป็น9ฟอนต์เพื่อพ่อถ้าจะต่อเนื่องก็เวลาที่พระพันปีเสด็จสวรรค์สู่สวรรคาลัยเนี่ยเราก็แสดงนิทรรศการทางศิลปะและการออกแบบเพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านชื่อนิทรรศการความทรงจำแสนงามชื่อนี้ผมก็ปิ๊งขึ้นมาเนี่ยคุณเชื่อหรือเปล่าว่าหอศิลป์มันไม่ว่างเลยแต่เมื่อเราบอกว่าเราอยากจะทำปรากฏว่ามันว่างทันทีมันจังหวะมันลงตัวทุกอย่างฮะมันเราต้องทำให้เสร็จแล้วเราก็ความเพียรนะเป็นธรรมะที่ท่านสอนไว้มันก็เลย สร้างเทศกาลขึ้นมาได้นักออกแบบเนี่ยไม่เคยมีเวลาในการทำงานแบบเต็มที่เลยส่วนมากจะเจองานด่วนและด่วนที่สุดงั้นเนี่ยเครื่องมือในการช่วยเหลือให้ทำงานอย่างได้อย่างรวดเร็วเนี่ยและสะท้อนความเป็นประเทศเราสะท้อนความเป็นพื้นที่เนี่ยเราเรียกมันว่าคลิปอาร์ตคลิปอาร์ตที่ว่านี่มันจะเป็นเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์เนี่ยทำอะไรได้บ้างเวกเตอร์นี่เป็นไฟล์ AI นะครับไฟล์ AI นี่ก็คือคุณสามารถเข้าเครื่อง CNC ตัดคอมพิวเตอร์ได้ CNC ก็คือคุณไปตัดเหล็กตัดอะคริลิก

0: แผ่นทุกอย่างสร้างเป็นงานของที่ระลึกหรือเอาไปตกแต่งอะไรก็ได้โดยอาจารย์อาวินแหละสร้างขึ้นมาชื่อเด็กเอ็กซ์โพสหรือไงเนี่ยฮะคนไทยทุกคนสามารถเข้าไปลงทะเบียนเราเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยอัปโหลดไปไว้ที่เว็บนี้เราก็อนุญาตให้ทุกท่านดาวน์โหลดได้อันนี้คือสิ่งที่เราทำกำลังขับเคลื่อนอยู่ผลงานมันเพิ่งตอนนี้มีแค่500กว่า500ชิ้น
1: มากไปกว่าการนำฟอนต์ตัวอักษรสวยๆไปใช้งานกลุ่มนักออกแบบยังเห็นถึงคุณค่าแท้จริงของการให้ไปฟังทัศนคติด้านนี้กันค่ะ
2: พูดถึงอาจารย์ไพโรจน์ จิรประภาเนาะเราก็จะคุ้นเคยในสำหรับนักออกแบบกราฟิกในเรื่องของการดีไซน์นะครับยิ่งสำคัญก็คืออาจารย์ท่านจะเชี่ยวชาญในเรื่องของการออกแบบฟอนต์เป็นอย่างมากแล้วฟอนต์ที่ท่านออกแบบมาแต่ละชุดแต่ละเซตเนี่ยจะมีความหมายดีๆในชื่อของฟอนต์เองหรือว่าในการของการดีไซน์เองนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ใช้ฟอนต์ของท่านบ่อยในเรื่องของการออกแบบปกชุดวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเองนะครับเราได้วิจิตรบรรจงในเรื่องของการสร้างสรรค์ในเรื่องของการออกแบบโดยการนำฟอนต์ของอาจารย์มาใช้ยกตัวอย่างเช่นนะครับฟอนต์ศิลปากรแล้วก็ฟอนต์9หรือว่า9 Our King ฟอนต์ชุดเนี้ยจะให้ถึงความเป็นไทยมากท่านเคยเรียนสถาบันเดียวกับผมด้วยนะครับสถาบันของโรงเรียนไทยวิจิตรศิลปะอาชีวะผมก็เป็นลูกน้องของอาจารย์ไพโรจน์ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์ไพโรจน์มากๆซึ่งท่านมีจิตสาธารณะจริงๆในเรื่องของการให้กับสังคมในเรื่องของการใช้ประโยชน์ในเรื่องของฟอนต์สำหรับคนไทยสำหรับนักออกแบบกราฟิกไทยๆนะครับท่านมีคุณูปการอย่างยิ่งนะครับ
3: ก็ในจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ผ่านมาผมคิดว่าการให้เป็นเรื่องสำคัญในสังคมไทยนะครับไอ้ความสุขที่เราได้รับจากการให้เนี่ยมันมากกว่าสิ่งที่เราเสียไปผมก็จะมีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆพี่น้องในหน่วยงานนะครับเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในชนบทในวันที่ออกกิจกรรมทุกคนก็เหนื่อยนะครับแต่ว่าไอ้เหนื่อยตรงนั้นน่ะกับสิ่งที่คุณได้มาความสุขที่ได้รับเนี่ยมันมากกว่าสิ่งที่เราเสียไปตรงนั้นผมว่าผู้ให้เนี่ยเป็นที่รักของผู้รับนะฟอนต์ของอาจารย์โรจน์เนี่ยในหน่วยงานเราก็ใช้กันอยู่เป็นประจำนะครับกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์โรจน์มาณโอกาสนี้นะครับที่ได้สร้างสรรค์ฟอนต์ที่สวยงามหลากหลายแล้วก็เราได้ใช้ประโยชน์กันเป็นที่ประจักษ์กันจริงจัง
1: เมื่อนึกย้อนถึงชีวิตการเป็นนักออกแบบอย่างทุกวันนี้นั่นคือการลั่นวาจาเบื้องหน้าอนุสาวรีย์ท่านอาจารย์สินพีระศรีเพื่อให้ได้เรียนศาสตร์ด้านศิลปะในรั้วของมหาวิทยาลัยศิลปากร
0: ผมก็มองชีวิตผมเหมือนกันว่าทำไมถึงมาเป็นแบบนี้ได้ผมก็นึกถึงวันหนึ่งที่ผมอาจจะด้วยวัยรุ่นวัยคะนองนะผมก็มาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยผมผ่านสวนแก้วแล้วผมก็มองไปที่ตึกมัณฑนศิลป์ตึกเด็กผมจ้องมองนานๆเลยนี่แหละกูจะมาเรียนที่นี่ให้ได้แหละในแบบเหมือนสะกดจิตตัวเองอ่ะแล้วจากนั้นเนี่ยผมก็เดินไปอีกอนุสาวรีย์ของอาจารย์ศิลป์พีระศรีท่านวางรากฐานศิลปะร่วมสมัยให้ประเทศไทยโดยวัยตอนนั้นเนี่ยปากไม่ดีหรือเปล่าไม่รู้ผมแบบว่านึกในใจว่าขอผมมาเรียนที่นี่นะแล้วเดี๋ยวผมจะทำประโยชน์ให้ประเทศชาติทำแล้วก็ให้สังคมต้องลงชุมชนต้องทำเกี่ยวกับอัตลักษณ์ต้องเขียนหนังสือนี่หนังสืออันนี้อาจจะมาจากวันนั้นก็ได้นะครับที่ไปขออาจารย์ศิลป์ไว้อะก็ไม่เป็นไรยอมรับครับแล้วก็ยอมรับว่าเป็นตัวเรามาจนทุกวันนี
4: ้ขอขอบคุณอาจารย์ไพโรจน์ธีรประภาที่แบ่งปันแนวทางการใช้ชีวิตและประสบการณ์ดีๆให้กับสังคมสุขใจไฮเอชของเราด้วยนะครับพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจไฮเอชได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

วัสดีครับนักศึกษาทุกท่านชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์ในโมดูลที่12เรื่องสงครามโลกบทเรียนสำหรับมนุษยชาติในโมดูลนี้จะประกอบไปด้วย3ตอนคือตอนที่1สงครามโลกครั้งที่1ตอนที่2สงครามโลกครั้งที่2และตอนที่3ผลและผลกระทบจากสงครามโลกทั้ง3ตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาข้อที่1สามารถวิเคราะห์สาเหตุสถานการณ์ของสงครามและดำเนินการหลังสงครามโลกครั้งที่1ยุติได้ข้อที่2สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ของสงครามและการดำเนินการยุติสงครามโลกครั้งที่2ได้และข้อ3อธิบายผลและผลกระทบจากสงครามโลกได้เรามาดูกันในตอนแรกก่อนนะครับตอนที่1สงครามโลกครั้งที่1จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น3เรื่องคือ 1.1 สาเหตุของสงครามโลกครั้งที่1 1.2 สถานการณ์สงครามโลกครั้งที่1และ 1.3 การดำเนินการภายหลังสงครามโลกครั้งที่1ยุติลงมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือนักศึกษาสามารถข้อที่1วิเคราะห์สาเหตุต่างๆที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่1ได้ข้อที่2วิเคราะห์สถานการณ์ของสงครามโลกครั้งที่1ได้ข้อที่3อธิบายการดำเนินการหลังยุติสงครามโลกครั้งที่1ได้เรามาเริ่มกันที่เรื่องที่ 1.1 สาเหตุของสงครามโลกครั้งที่1สำหรับปัจจัยที่ก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่1ประการแรกลัทธิจักรวรรดินิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมทำให้ชาติมหาอำนาจแข่งขันกันล่าอาณานิคมเพื่อหาแหล่งวัตถุดิบและตลาดระบายสินค้านำไปสู่การกระทบกระทั่งกันระหว่างชาติในยุโรปประการที่2ลัทธิชาตินิยมความรู้สึกรักชาติอย่างรุนแรงรวมไปถึงความต้องการสร้างชาติให้ยิ่งใหญ่กว่าชาติอื่นๆประกอบกับการที่ชนชาติต่างๆเนี่ยถูกผนวกรวมเข้ากับประเทศอื่นทำให้เกิดความรู้สึกอยากแยกตัวออกเป็นอิสระก่อให้เกิดขบวนการชาตินิยมขึ้นประการที่3ชาติมหาอำนาจในยุโรปขณะนั้นมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมก่อให้เกิดการแข่งขันด้านกำลังทหารและอาวุธรวมไปถึงการแข่งขันกันล่าอาณานิคมนำมาสู่การเพิ่มกำลังทางทหารและอาวุธเป็นอย่างมากข้อที่4ปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวข้างต้นนำมาสู่การรวมกลุ่มเป็นพันธมิตรของชาติมหาอำนาจต่างๆในยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งบิสมาร์กแห่งจักรวรรดิเยอรมนีได้เป็นผู้นำก่อตั้งสันนิบาต3จักรพรรดิอันประกอบไปด้วยเยอรมนีออสเตรียฮังการีและรัสเซียนะต่อมาภายหลังเนี่ยบิสมาร์กแห่งเยอรมันเนี่ยขับไล่รัสเซียออกและดึงอิตาลีเข้ามารวมกลุ่มแทนฝ่ายเยอรมนีได้เป็นผู้นำก่อตั้งกลุ่มไตรพันธมิตรส่วนฝรั่งเศสอังกฤษและรัสเซียได้ตกลงเรื่องอาณานิคมกันลงตัวจึงนำมาสู่การรวมกลุ่มในนามของฝ่ายที่เรียกว่าฝ่ายไตรภาคีในปีค.ศ.1907ในสถานการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่ายุโรปเนี่ยแตกแยกออกเป็น2ฝ่ายที่มีความหวาดระแวงซึ่งกันและกันและพร้อมที่จะก่อสงครามอยู่ตลอดเวลาปัจจัยประการที่5ก็คือการลอบปองพระชนมกุฎราชกุมารแห่งออสเตรียจากปัจจัยก่อนหน้าจะเห็นได้ว่ายุโรปเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบางและพร้อมจะเกิดความรุนแรงได้ตลอดเวลารอเพียงแค่เกิดชนวนเหตุเท่านั้นจนกระทั่งเกิดการลอบปองพระชนอาร์คดุคฟรานซิสเฟอร์ดินานด์มกุฎราชกุมารแห่งออสเตรียขณะเสด็จเยี่ยมประชาชนที่เมืองซาราเยโวเมืองหลวงของแคว้นบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาเมื่อ28มิถุนายนปี1914เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เองได้กลายเป็นชนวนเหตุทำให้ชาติต่างๆในยุโรปก่อสงครามโลกครั้งที่1ขึ้นตอนที่ 1.2 สถานการณ์ของสงครามโลกครั้งที่1นะครับเมื่อเกิดชนวนเหตุความขัดแย้งดังกล่าวขึ้นและเกิดการประกาศสงครามนะครับนำมาสู่การสู้รบระหว่าง2ฝ่ายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกาศสงครามระหว่างออสเตรียฮังการีกับเซอร์เบียทำให้รัสเซียเนี่ยระดมพลเตรียมสู้รบกับออสเตรียฮังการีด้วยขณะที่เยอรมันเนี่ยซึ่งเรียกร้องให้รัสเซียและฝรั่งเศสวางตัวเป็นกลางนะครับแต่ว่ารัสเซียและฝรั่งเศสเนี่ยกลับสนับสนุนเซอร์เบียเป็นเหตุให้เยอรมันเนี่ยประกาศสงครามกับรัสเซียและฝรั่งเศสขณะเดียวกันเยอรมนีก็บุกโจมตีเบลเยียมเพื่อเข้าตีฝรั่งเศสต่อไปโดยขณะนั้นเนี่ยเบลเยียมได้รับการรับรองจากอังกฤษว่าจะวางตัวเป็นกลางเหตุดังกล่าวทำให้อังกฤษเนี่ยไม่พอใจนะครับจึงประกาศสงครามกับเยอรมนีเมื่อปี1914ต่อมาเนี่ยนะครับการสู้รบระหว่างฝ่ายไตรพันธมิตรและไตรภาคีทำท่าทียืดเยื้อโดยเฉพาะยิ่งการสู้รบในแนวสนามเพาะระหว่าง2ฝ่ายนะครับเพื่อใช้เป็นที่มั่นและตรึงกำลังระหว่างกันประการต่อมาทั้ง2ฝ่ายเนี่ยต่างหาพันธมิตรเพิ่มในการทำสงครามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยอรมันดึงเอาตุรกีบัลแกเรียเข้าร่วมเรียกว่าฝ่ายมหาอำนาจกลางขณะที่อังกฤษฝรั่งเศส
รัสเซียรวมเป็นฝ่ายสัมพันธมิตรดึงเอาสหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นรวมถึงไทยและชาติอื่นๆเข้าเป็นแนวร่วมสถานการณ์การสู้รบในห่วงระหว่างปี1914และ1916นะครับแบ่งออกเป็น2แนวรบด้วยกันก็คือแนวรบด้านตะวันตกและแนวรบด้านตะวันออกสำหรับแนวรบด้านตะวันตกเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีในนามเหตุการณ์ที่เรียกว่าแนวรบด้านตะวันตกเหตุการณ์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้เนื่องจากเมื่อรบระยะหนึ่งแล้วเนี่ยทั้งสองฝ่ายต่างตรึงกำลังกันในแนวสนามเพาะตลอดแนวระหว่างเบลเยียมไปถึงสวิตเซอร์แลนด์นะครับและไม่มีการชัยชนะเด็ดขาดในแนวรบด้านตะวันตกนะครับแล้วก็มีลักษณะของสงครามสนามเพาะซึ่งยืดเยื้อยาวนานนะครับส่วนสถานการณ์แนวรบด้านตะวันออกระยะแรกฝ่ายไตรภาคีเป็นฝ่ายได้เปรียบในการสู้รบเพราะว่ารัสเซียถอยร่นต่อมาเมื่อรัสเซียโจมตีออสเตรียฮังการีทำให้เยอรมันต้องแบ่งกำลังมาช่วยและเผชิญศึกสองด้านแม้ว่าจะต้องปราชัยในสงครามระยะแรกก็ตามต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนผู้นำทัพใหม่ทำให้เยอรมนีพลิกสถานะกลับมาและยึดครองกรุงวอร์ซอของโปแลนด์ได้สำเร็จในปี1915ภายหลังเมื่อรัสเซียมีการเสริมกำลังเพิ่มเติมประกอบกับระบบการสื่อสารที่ดีจึงพลิกกลับมาได้เปรียบขณะเดียวกันเยอรมนีก็สามารถรุกกลับได้สถานการณ์การรบในภาพรวมของแนวรบด้านตะวันออกก็คือการผัดกันรุกและถอยรับระหว่างทั้งสองฝ่ายหัวข้อที่ 1.3 การแสวงหาพันธมิตรเมื่อการรบเริ่มยืดเยื้อมากขึ้นทั้งสองฝ่ายจึงแสวงหาแนวร่วมเพิ่มมากขึ้นญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธมิตรกับอังกฤษเข้าร่วมรบด้วยเพราะว่าต้องการครอบครองดินแดนจีนที่อยู่ในความครอบครองของเยอรมนีขณะที่ตุรกีซึ่งมีความขัดแย้งกับรัสเซียมาแต่เดิมก็ถูกรัสเซียเข้าโจมตีรวมถึงอิตาลีได้เข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรเพราะต้องการดินแดนบางส่วนของออสเตรียและตุรกีขณะเดียวกันประเทศไทยก็เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ในครั้งนี้ด้วยประการต่อมาที่เป็นจุดเปลี่ยนของการสู้รบก็คือการที่สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงครามโลกกับฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งนี้เนื่องมาจากเรือดำน้ำเยอรมันได้โจมตีเรือขนส่งของสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่ใช่เรือขนส่งทางทหารและท้ายที่สุดเยอรมนีเนี่ยได้ยุยงให้เม็กซิโกซึ่งมีพรมแดนติดกับสหรัฐเนี่ยเข้ารุกรานสหรัฐอเมริกาการเข้าร่วมสงครามของสหรัฐอเมริกาทำให้สมการการสู้รบในสงครามโลกครั้งที่1เปลี่ยนไปทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรได้เปรียบเพิ่มมากขึ้นข้อ2สถานการณ์การสู้รบระหว่างคศ1917ถึง1918เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงเมื่อรัสเซียต้องถอนตัวออกจากสงครามเพราะเกิดการปฏิวัติโค่นล้มพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2โดยขบวนการคอมมิวนิสต์การถอนตัวของรัสเซียเนี่ยทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรที่เหลืออยู่เนี่ยต้องรับศึกหนักเพิ่มมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันเยอรมนีเนี่ยก็ได้มุ่งโจมตีกรุงปารีสลอนดอนทั้งทางอากาศรวมไปถึงกองเรือดำน้ำสัมพันธมิตรเนี่ยตกเป็นฝ่ายตั้งรับตลอดในช่วงปี1918อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาเมื่อสหรัฐอเมริกายกกองทัพเข้าช่วยเหลือพันธมิตรเนี่ยได้ถือโอกาสรุกกลับครับทั้งตุรกีและบัลแกเรียเนี่ยยอมแพ้ออสเตรียฮังการีก็ยอมแพ้ในเวลาต่อมาท้ายที่สุดเนี่ยเยอรมนีจึงตกเป็นฝ่ายตั้งรับอย่างโดดเดี่ยวประกอบกับในระยะเวลาต่อมาเนี่ยเกิดปัญหาทางการเมืองภายในขึ้นในเยอรมนีเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงจากระบบจักรพรรดิมาสู่การปกครองเป็นสาธารณรัฐเป็นเหตุให้พระเจ้าไกเซอร์วิลเลียมที่2เสด็จลี้ภัยไปเนเธอร์แลนด์ท้ายที่สุดในปี1918เยอรมนีจึงยอมแพ้ต่อฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นอันยุติสงครามโลกครั้งที่1 1.3 การดำเนินการภายหลังยุติสงครามโลกครั้งที่1 นะครับสำหรับการดำเนินการภายหลังสงครามโลกครั้งที่1ยุติลงเนี่ยก็มีลักษณะสำคัญ2ประการประการแรกก็คือการทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศนะครับภายหลังจากที่สงครามยุตินะครับฝ่ายสัมพันธมิตรได้มีการประชุมสันติภาพที่ปารีสขึ้นโดยผู้แพ้เนี่ยไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมนะครับนำมาสู่สิ่งสำคัญก็คือสนธิสัญญาแวร์ซายสาระสำคัญของสัญญาดังกล่าวก็คือมีการมุ่งลงโทษผู้แพ้เนี่ยอย่างรุนแรงแล้วก็เด็ดขาดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยอรมนีต้องคืนดินแดนที่มาได้ให้กับชาติเดิมและเสียดินแดนบางส่วนของตนให้กับผู้ชนะสงครามเยอรมนีต้องกำหนดเขตปลอดทหารตลอดแนวแม่น้ำไรน์รวมไปถึงหรือป้อมค่ายทหารของตนทั้งหมดรวมไปถึงเยอรมนีเองต้องเสียอาณานิคมโพ้นทะเลซึ่งเคยครอบครองให้แก่ฝ่ายสัมพันธมิตรและต้องยกเลิกการเกณฑ์ทหารโดยเด็ดขาดห้ามผลิตและซื้ออาวุธสงครามส่วนพระเจ้าไกเซอร์วิลเลียมที่2และแม่ทัพทั้งหมดของฝ่ายเยอรมันถูกตั้งข้อหาเป็นอาชญากรสงครามรวมไปถึงต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามให้กับชาติผู้ชนะด้วยข้อ2องค์กรสันนิบาตชาติภายหลังสงครามโลกครั้งที่1ยุติลงนำมาสู่ความร่วมมือในระดับนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อตั้งองค์กรสันนิบาตชาติเพื่อมีหน้าที่สำคัญก็คือรักษาสันติภาพโลกระงับความขัดแย้งระหว่างประเทศด้วยกระบวนการสันติวิธีนะครับโดยมี
ที่ตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีสมาชิกเริ่มแรก42ประเทศนำโดยฝ่ายสัมพันธมิตรและผู้

ร่วมสงครามรูปแบบการจัดการองค์กรมี3ลักษณะสำคัญก็คือในรูปของสมัชชาซึ่งเป็นที่ประชุมใหญ่ในรูปของคณะมนตรีทำหน้าที่เป็นผู้บริหารองค์กรและสำนักเลขาธิการทำหน้าที่บริหารงานรวมไปถึงเป็นจุดกำเนิดให้เกิดศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่าศาลโลกด้วยอย่างไรก็ตามองค์กรสันนิบาตชาติเนี่ยนะครับมีทั้งความสำเร็จและก็ความล้มเหลวในการพยายามรักษาสันติภาพโลกการจัดตั้งองค์กรสันนิบาตชาติดังกล่าวถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญของนานาชาติในการจัดตั้งองค์กรระดับโลกเพื่อรักษาสันติภาพโลกขึ้นและถือได้ว่าเป็นรากฐานที่จะก่อให้เกิดองค์กรสหประชาชาติในระยะเวลาต่อมาตอนที่2เรื่องสงครามโลกครั้งที่2ประกอบด้วยตอนที่1สาเหตุของสงครามโลกครั้งที่2ตอนที่2สถานการณ์ของสงครามโลกครั้งที่2ตอนที่3การดําเนินการภายหลังยุติสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ข้อที่1นักศึกษาสามารถวิเคราะห์สาเหตุและสถานการณ์ที่นําไปสู่สงครามได้ข้อที่2อธิบายเกี่ยวกับสงครามและผลประโยชน์ของชาติที่เข้าร่วมสงครามได้และข้อที่3วิเคราะห์ผลและผลกระทบจากสงครามได้ข้อที่1สาเหตุการเกิดสงครามโลกครั้งที่2ก่อนปี1933ข้อที่1ก็คือความไม่พอใจของฝ่ายผู้แพ้สงครามในสงครามโลกครั้งที่1จะเห็นได้ว่าสนธิสัญญาแวร์ซายน์เนี่ยมุ่งลงโทษเยอรมนีและบรรดาพันธมิตรที่แพ้สงครามเนี่ยอย่างรุนแรงนะครับแรงกดดันดังกล่าวเนี่ยทำให้ชาติผู้แพ้อาทิเช่นเยอรมนีอิตาลีเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบเผด็จการที่มีทหารเป็นผู้นำรวมไปถึงความไม่พอใจของผู้แพ้สงครามที่เห็นว่าสนธิสัญญาแวร์ซายน์เนี่ยปฏิบัติกับฝ่ายตนอย่างไม่เป็นธรรมอย่างรุนแรงและก็ลดทอนกิตติภูมิของชาติที่เคยยิ่งใหญ่อย่างเยอรมนีซึ่งถูกทำลายลงอย่างย่อยยับนะครับประกอบกับฝ่ายสัมพันธมิตรเองเนี่ยถือโอกาสในฐานะผู้ชนะเนี่ยเข้าไปตักตวงผลประโยชน์ต่างๆไปจากผู้แพ้อย่างมากมายสนธิสัญญาแวร์ซายน์เนี่ยซึ่งมุ่งสงบศึกสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยจึงกลายเป็นหนึ่งในชนวนเหตุที่เกิดให้เกิดสงครามโลกครั้งใหม่ด้วยมากกว่าที่จะรักษาสันติภาพของโลกประการต่อมาก็คือสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกนะครับเศรษฐกิจตกต่ำดังกล่าวเนี่ยเกิดจากกรณีที่สหรัฐอเมริกาในปี1929สูญเสียตลาดการค้าในยุโรปเนื่องจากยุโรปเนี่ยบอบช้ำจากภัยสงครามเป็นระยะเวลานานก่อให้เกิดปัญหาคนว่างงานและขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคซ้ำเติมสถานการณ์ด้วยสงครามที่ต่อเนื่องยาวนานประการที่3นโยบายสร้างชาติภายใต้ระบอบเผด็จการของอิตาลีเยอรมันและญี่ปุ่นนะครับประการแรกก็คือสถานะของชาติผู้แพ้สงครามเป็นแรงผลักดันให้เกิดแนวคิดชาตินิยมและสนับสนุนระบอบเผด็จการทางทหารให้ขึ้นมามีอำนาจเพื่อฟื้นฟูสถานะของชาติให้กลับมายิ่งใหญ่ก่อให้เกิด3แนวร่วมที่สำคัญก็คือมุสโซลินีแห่งอิตาลีฮิตเลอร์แห่งเยอรมันอย่างไรก็ตามในห้วงดังกล่าวเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งเดิมอยู่ฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่1ต่อมาด้วยความที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีความต้องการทรัพยากรในดินแดนจีนเพราะว่าดินแดนของตนเนี่ยขาดทรัพยากรและมีประชากรเพิ่มมากขึ้นประกอบกับแนวคิดชาตินิยมในญี่ปุ่นมุ่งสร้างชาติของตัวเองยิ่งใหญ่ทัดเทียมตะวันตกจึงเป็นเหตุให้ญี่ปุ่นเนี่ยมุ่งแสวงหาแหล่งวัตถุดิบและตลาดระบายสินค้านำไปสู่การรวมกลุ่มกันระหว่างอิตาลีเยอรมนีและญี่ปุ่นประการต่อมาก็คือสาเหตุการเกิดสงครามโลกครั้งที่2ภายหลังปี1933ประการแรกก็คือความล้มเหลวของสันนิบาตชาติในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชาติสมาชิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสันนิบาตชาติเนี่ยไม่สามารถป้องกันกรณีญี่ปุ่นรุกรานแมนจูเรียในปี1931ได้แม้ว่าจะสั่งให้ญี่ปุ่นถอนทัพก็ตามแต่ญี่ปุ่นก็ปฏิเสธประการต่อมาก็คือกรณีอิตาลีรุกรานอบิสซิเนียเมื่อปี1935แม้ว่าสันนิบาตชาติจะสั่งคว่ำบาตรอิตาลีก็ตามแต่ท้ายที่สุดอิตาลีก็ถอนตัวจากองค์กรประการที่2ในห้วงระยะเวลาดังกล่าวก็คือการเติบโตของลัทธิฐานนิยมประเทศต่างๆเนี่ยต่างสะสมกำลังอาวุธเพิ่มจำนวนทหารครับปัจจัยเหล่านี้เองนะครับจะเป็นเหตุให้เกิดสงครามโลกในห้วงระยะเวลาต่อมานะครับ 2.3 ท่าทีของประเทศผู้ก่อสงครามประการแรกก็คือฮิตเลอร์เนี่ยประกาศไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางทหารในสนธิสัญญาแวร์ซายน์และเพิ่มกำลังทางทหารขยายกองทัพและท้ายที่สุดเนี่ยก็นำเยอรมนีเนี่ยลาออกจากสันนิบาตชาติในปี1933ทำให้หลุดพ้นจากข้อบังคับต่างๆ
รวมถึงร่วมมือกับญี่ปุ่นเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์ในรัสเซียด้วยประการที่2การสร้างอาณาจักรเยอรมนีตามนโยบายของพรรคนาซีโดยการมุ่งผนวกดินแดนต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งออสเตรียในปี1938ผนวกซูเดเทนของเชโกสโลวาเกียและดินแดนอื่นๆเพื่อสร้างจักรวรรดิเยอรมนีขึ้นอีกครั้งรวมถึงการพยายามผนวกโปแลนด์อันจะกลายเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นข้อที่3การสร้างอาณาจักรตามนโยบายของพรรคฟาสซิสต์มุสโซลินีเนี่ยมุ่งเข้ายึดครองแอฟริกาและขยายอิทธิพลในแอลบาเนียถือโอกาสในช่วงที่ยุโรปเนี่ยกำลังรับมือกับฮิตเลอร์ทำให้สถานการณ์โลกขณะนั้นเนี่ยมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นข้อ4ความขัดแย้งด้านอุดมการณ์ขณะที่เยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นซึ่งเป็นแนวร่วมกันเนี่ยอยู่ในระบอบการปกครองแบบเผด็จการนะครับแล้วก็มีแนวคิดจุดยืนในการต่อต้านคอมมิวนิสต์โซเวียตนะครับขณะที่ฝ่ายพันธมิตรเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยก็จะเห็นได้ว่าปัจจัยความขัดแย้งด้านการปกครองเนี่ยก็เป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งประการที่5เมื่อฮิตเลอร์ส่งทหารบุกโปแลนด์นะครับเป้าหมายต่อไปภายหลังจากที่เยอรมันเนี่ยผนวกดินแดนอื่นๆแล้วก็คือการเข้าครอบครองดินแดนโปแลนด์อังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งทำสัญญากับโปแลนด์ว่าจะช่วยเหลือทางทหารหากถูกเยอรมนีรุกรานในปี1939เมื่อเยอรมนีบุกโปแลนด์แบบสายฟ้าแลบในเดือนกันยายนอังกฤษและฝรั่งเศสยื่นคำขาดให้เยอรมนีถอนทัพแต่ถูกปฏิเสธท้ายที่สุดอังกฤษและฝรั่งเศสจึงประกาศสงครามกับเยอรมนีสงครามโลกครั้งที่2จึงเริ่มต้นขึ้นนับตั้งแต่ปีนั้นสองจุดสองสถานการณ์ของสงครามโลกครั้งที่2เมื่อสงครามปะทุขึ้นนะครับประเทศต่างๆแบ่งออกเป็น2ฝ่ายก็คือฝ่ายสัมพันธมิตรและฝ่ายอักษะสงครามครั้งนี้เนี่ยขยายตัวมากกว่าครั้งแรกเพราะว่ามีการสู้รบกันในทุกทวีปทั้งยุโรปเอเชียแอฟริกาและมหาสมุทรแปซิฟิกจะเห็นได้ว่าสมรภูมิการสู้รบเนี่ยขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างด้วยประการแรกสถานการณ์ของสงครามโลกครั้งที่2ในระยะแรกระหว่างปีค.ศ. 1939ถึง1940ก็คือกรณีการสู้รบของเยอรมันและสหภาพโซเวียตในยุโรปในช่วงแรกเนี่ยเยอรมนีมุ่งครอบครองโปแลนด์ทางด้านตะวันตกขณะที่โซเวียตมุ่งเข้าครอบครองโปแลนด์ทางซีกตะวันต่อมานะครับเยอรมนีเข้ารุกรานเดนมาร์กนอร์เวย์เบลเยียมและท้ายที่สุดสามารถยึดกรุงปารีสของฝรั่งเศสได้พร้อมกับเตรียมรุกเข้าสู่อังกฤษต่อไปขณะที่โซเวียตเนี่ยมุ่งขยายอำนาจไปทางตะวันออกด้วยการเข้ายึดเอสโตเนียลิโทเนียรวมถึงฟินแลนด์ข้อที่2การสู้รบของอิตาลีนะครับระหว่างที่อังกฤษและฝรั่งเศสกำลังได้เปรียบในสงครามอิตาลีได้ประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรทันทีในปีค.ศ. 1940และบุกโจมตีฝรั่งเศสในทันทีรวมถึงโจมตีอังกฤษในทะเลแดงและเข้ารุกรานอียิปต์ในเวลาต่อมาด้วยแต่ในเวลาต่อมาเมื่ออิตาลีรุกรานกรีซก็เริ่มพบกับความปราชัยและเริ่มร่าถอย 1.3 ความขัดแย้งระหว่างเยอรมนีกับรัสเซียปลายปี1940เยอรมนีขยายอิทธิพลเข้าไปในทางตะวันออกล้ำเส้นเขตอิทธิพลของรัสเซียดังนั้นต่อมาเนี่ยเยอรมนีซึ่งมีความต้องการครอบครองดินแดนรัสเซียอยู่แล้วจึงประกาศสงครามกับรัสเซียและส่งกองทัพลุกรานเข้าไปยังดินแดนตอนในแต่ท้ายที่สุดเยอรมนีเนี่ยก็ต้องพบกับความสูญเสียเป็นจำนวนมากเพราะว่าดินแดนของรัสเซียนั้นมีอากาศหนาวจัดและนำมาสู่การล่าถอยออกจากดินแดนของรัสเซียในระยะเวลาต่อมาข้อที่1จุด4การสู้รบระหว่างอังกฤษกับเยอรมนีและอิตาลีในตะวันออกกลางและแอฟริกาแอฟริกาเนี่ยเป็นหนึ่งในสมรภูมิสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสู้รบกันทั้งนี้เนื่องจากเยอรมนีเนี่ยเข้าโจมตีอียิปต์ซึ่งเป็นอาณานิคมของอังกฤษเพราะว่าเป็นแหล่งน้ำมันอันเป็นยุทธปัจจัยสำคัญในการทำสงครามอย่างไรก็ตามอังกฤษเนี่ยสามารถรักษาแนวหลังของตนในอียิปต์ไว้ได้ในเวลาต่อมาในปี1942เมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยสามารถขับไล่เยอรมนีออกไปได้รวมถึงสามารถยกพลขึ้นบกที่ซิซิลีทางตอนใต้ของอิตาลีเป็นเหตุให้สามารถเปิดทางให้ฝ่ายสัมพันธมิตรบุกเข้ายุโรปและท้ายที่สุดอิตาลีต้องยอมแพ้ข้อที่ 1.5 สถานการณ์สงครามในแปซิฟิกในแนวรบด้านแปซิฟิกเนี่ยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญผู้ก่อให้เกิด
สงครามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายอำนาจในทะเลตะวันออกโดยการรุกรานจีนเมื่อปี1937รุกรานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี1941รวมไปถึงการส่งกองทัพเข้าโจมตีฐานทัพเรือเพิร์ลฮาร์เบอร์ของสหรัฐโดยไม่ประกาศสงครามกันก่อนในปี1941เป็นแรงผลักดันให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้าร่วมสงครามในขณะนั้นกับฝ่ายสมรภูมิเนี่ยเต็มตัวนะครับการเข้าร่วมสงครามของสหรัฐอเมริกาในครั้งนั้นเองนะครับได้กลายเป็นปัจจัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพในการทำสงครามไปเพราะท้ายที่สุดกำลังรบของอเมริกาเองจะกลายเป็นตัวแปรที่ทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรมีชัยชนะในระยะเวลาต่อมาข้อ2สถานการณ์ก่อนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ระหว่างปีค.ศ. 1943ถึง1945ระหว่างปี1942ถึง1943ฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยเริ่มได้เปรียบฝ่ายอักษะนะครับฝ่ายสัมพันธมิตรรุกคืบเข้าครอบครองอิตาลีจนอิตาลีได้ผู้นำใหม่และขอสงบศึกต่อมาสัมพันธมิตรนำโดยสหรัฐอเมริกาโจมตีเยอรมันจนต้องล่าถอยออกจากดินแดนฝรั่งเศสและสามารถบุกตีเข้าไปจนถึงกรุงเบอร์ลินของเยอรมันได้ขณะเดียวกันโซเวียตก็ตีกระหน่ำเยอรมนีเข้ามาทางตะวันออกจนท้ายที่สุดฮิตเลอร์ต้องฆ่าตัวตายในปี1945และนำมาสู่การยอมจำนนโดยไม่มีเงื่อนไขของฝ่ายเยอรมนีทางฝั่งแปซิฟิกนะครับญี่ปุ่นยังคงทำสงครามต่อไปแม้ว่าเยอรมนีกับอิตาลีจะยอมแพ้แล้วก็ตามนะครับแม้ว่าจะถูกรุกกลับไปจนถึงแผ่นดินใหญ่ก็ตามนะครับญี่ปุ่นยังคงยืนหยัดที่จะทำสงครามต่อไปจนท้ายที่สุดสหรัฐอเมริกาต้องตัดสินใจใช้ระเบิดที่ฮิโรชิมาและนางาซากิในปี1945ญี่ปุ่นจึงยอมยุติสงครามนะครับสงครามโลกครั้งที่2จึงยุติลงในวันที่2กันยายนปี1945ภายหลังจากที่ญี่ปุ่นยอมแพ้ต่อกองทัพสหรัฐ 2.3 การดำเนินการภายหลังยุติสงครามโลกครั้งที่2นะครับมีการทำสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตรและฝ่ายอักษะอย่างไรก็ตามฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยได้เรียนรู้แล้วว่าสนธิสัญญาแวร์ซายเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยได้นำมาสู่ความรุนแรงมากกว่าสันติภาพดังนั้นเนี่ยบทเรียนดังกล่าวนะครับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นแกนนำฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยจึงไม่ได้มุ่งลงโทษอย่างรุนแรงต่อชาติผู้แพ้สงครามนะครับอย่างไรก็ตามผลกระทบสำหรับผู้แพ้สงครามที่สำคัญก็คือกรณีของเยอรมันเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือเยอรมันตะวันตกซึ่งมีการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยส่วนฝ่ายตะวันออกปกครองด้วยรูปแบบคอมมิวนิสต์ภายใต้อิทธิพลของโซเวียตประการที่2ก็คือกรณีของญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกามีบทบาทดำเนินการเข้าควบคุมมีนายพลแมคอาเธอร์เป็นผู้รับผิดชอบหลักนะครับได้เข้าไปวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยฟื้นฟูเศรษฐกิจและจำกัดการมีกองทัพของญี่ปุ่นจนกระทั่งปี1952ญี่ปุ่นจึงได้รับการคืนสิทธิการปกครองตนเองจากสหรัฐอเมริกาส่วนกรณีของอิตาลีนะครับต้องเสียดินแดนที่ยึดคืนมาจากแอฟริกาทั้งหมดรวมไปถึงจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามด้วยและถูกจำกัดกำลังทหารประการที่2ก็คือการเพิ่มขึ้นของบทบาทองค์กรสหประชาชาติในห้วงระหว่างสงครามนะครับฝ่ายสัมพันธมิตรเห็นความสำคัญของการมีองค์กรระดับโลกขึ้นมาอีกครั้งเพื่อยุติความขัดแย้งนะครับท้ายที่สุดเนี่ยนำมาสู่การลงนามในปฏิญญาสหประชาชาติเมื่อปีค.ศ. 1942เพื่อให้มีบทบาทสำคัญคือประการแรกระงับข้อพิพาทจำกัดวงและขอบเขตของสงครามลงไม่ให้กลายเป็นสงครามขนาดใหญ่อย่างเช่นที่เคยเป็นมาใช้กระบวนการเจรจารวมไปถึงให้สหประชาชาติมีกองกำลังของตนเองสำหรับการระงับความขัดแย้งประการที่2ให้ทั่วโลกให้ความร่วมมือในการลดกำลังอาวุธโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้อาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเป็นอาวุธที่มีความรุนแรงและข้อ3การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนานาชาติในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการให้ความช่วยเหลือทางการเงินการพัฒนาการศึกษาวัฒนธรรมและการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยตอนที่3เรื่องผลและผลกระทบจากสงครามโลกประกอบไปด้วยตอนที่1บทเรียนของมนุษยชาติจากสงครามโลกตอนที่2การนำระเบิดปรมาณูมาใช้ในสงครามโลกตอนที่3การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ข้อที่1นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับบทเรียนของมนุษยชาติจากสงครามโลกในครั้งนี้ได้ข้อที่2 อธิบายเกี่ยวกับการนำระเบิดปรมาณูมาใช้ในสงครามโลกและความเสียหายที่เกิดขึ้นได้และข้อที่3 อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆอันเป็นผลกระทบจากสงครามโลกได้ข้อที่1การสูญเสียของมนุษยชาติจากสงครามโลกครั้งที่1
และ2นะครับก็คือว่าการสู้รบทั้งสงครามโลกครั้งที่1และ2เนี่ยนำมาสู่การสูญเสียชีวิตของทหารพลเรือนทั้งในแนวหน้าและแนวหลังจำนวนมหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับความเสียหายยิ่งรุนแรงมากขึ้นเพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางทหารและสมรภูมิการรบที่ขยายไปยังทวีปสำคัญ

นอกยุโรปด้วยที่สำคัญเลยก็คือลักษณะของสงครามเบ็ดเสร็จที่มุ่งระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในการทำสงครามยิ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลทั้งชีวิตงบประมาณและทรัพยากรต่างๆเรื่องที่ 3.2 การนำระเบิดปรมาณูมาใช้ในสงครามโลกในปี 1938อัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงค้นพบทฤษฎีการแตกตัวของนิวเคลียร์นำมาสู่การสร้างระเบิดปรมาณูโดยกองทัพสหรัฐอเมริกาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเร่งการยุติสงครามโลกครั้งที่2โดยเร็วที่สุดเมื่อสัมพันธมิตรเรียกร้องให้ญี่ปุ่นยอมจำนนภายหลังจากที่เยอรมันอิตาลีเนี่ยถอนตัวออกจากสงครามแล้วแต่กองทัพญี่ปุ่นยังคงปฏิเสธและยืนการที่จะสู้รบต่อเหตุดังกล่าวนี้เองทำให้กองทัพสหรัฐตัดสินใจทิ้งระเบิดที่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิเนื่องจากเป็นเขตอุตสาหกรรมสำคัญของญี่ปุ่นการทิ้งระเบิดปรมาณูดังกล่าวนำมาซึ่งความสูญเสียจำนวนมากทั้งที่เสียชีวิตในทันทีและทุกทรมานจากกัมมันตภาพรังสีซึ่งมีความรุนแรงต่อผิวหนังและร่างกายของมนุษย์นอกจากนี้เท่าฐานของซากเมืองที่เกิดจากความร้อนยังก่อให้เกิดฝนดำเนื่องจากมีเท่าฐานปริมาณมากพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าของญี่ปุ่นนอกจากนี้นะครับยังก่อให้เกิดเด็กกำพร้าจำนวนมากเนื่องจากสูญเสียครอบครัวจากการทิ้งระเบิดดังกล่าวความรุนแรงของระเบิดนิวเคลียร์ในครั้งนั้นนำมาสู่ความตระหนักของนานาชาติเกี่ยวกับความรุนแรงของระเบิดนิวเคลียร์และอำนาจทำลายล้างท้ายที่สุดเนี่ยได้นำไปสู่แนวคิดในการจำกัดการใช้อาวุธนิวเคลียร์และพัฒนาศักยภาพของนิวเคลียร์เนี่ยไปใช้เพื่อประโยชน์ด้านอื่นอาทิเช่นการเกษตรกรรมและการแพทย์ในเวลาต่อมาการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจและสังคมนะครับภายหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยได้ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านการเมืองการปกครองที่สำคัญของโลกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประการแรกในมิติด้านการเมืองการปกครองชาติมหาอำนาจยุโรปในขณะนั้นเนี่ยซึ่งเคยดำรงสถานะเป็นมหาอำนาจมาอย่างยาวนานหมดอิทธิพลลงเพราะว่าบอบช้ำจากสงครามเป็นอย่างมากนำมาสู่การก้าวขึ้นมามีอิทธิพลของมหาอำนาจใหม่ก็คือสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตนำไปสู่การเกิดขึ้นของบริบททางการเมืองที่สำคัญที่เรียกว่าสงครามเย็นหรือการต่อสู้กันทางอุดมการณ์ระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต์ประกอบกับการปกครองระบอบเผด็จการในเยอรมนีอิตาลีและญี่ปุ่นสิ้นสุดลงข้อที่2ในด้านเศรษฐกิจชาติมหาอำนาจที่เข้าร่วมสงครามเนี่ยต่างสูญเสียทรัพยากรไปเป็นจำนวนมหาศาลทั้งกำลังคนทุนทรัพยากรรวมไปถึงสิ่งปลูกสร้างต่างๆซึ่งเป็นปัจจัยที่บั่นทอนศักยภาพทางเศรษฐกิจของโลกในภาพรวมประการที่3นะครับด้านสังคมระหว่างสงครามเนี่ยผู้คนต่างทุกข์ทรมานเกิดการบาดเจ็บล้มตายเสียชีวิตและผลกระทบทางจิตใจในระยะยาวอย่างไรก็ตามความรุนแรงภายใต้สถานการณ์สงครามดังกล่าวเนี่ยได้ก่อให้เกิดวรรณกรรมสำคัญซึ่งมีเนื้อหาต่อต้านสงครามขึ้นก็คือสงครามและสันติภาพซึ่งเป็นบทประพันธ์ที่สำคัญของลีโอสตอลสตอยนะครับรวมไปถึงบันทึกของแอนแฟรงค์ในห้วงระหว่างสงครามโลกด้วยจะเห็นได้ว่าสงครามโลกทั้งสองครั้งนำมาซึ่งความสูญเสียต่อมนุษยชาติอย่างมากมายดังนั้นสงครามทั้งสองครั้งจึงกลายเป็นบทเรียนสำคัญให้ชาติต่างๆของโลกเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพิ่มมากขึ้นในระยะเวลาต่อมา

0: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

และวัฒนธรรมอาเซียนโดยผมวิศรุตวงศ์สวงนะครับสำหรับเนื้อหาในหน่วยนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวของพวกเราทุกคนก็คือเนื้อหาว่าด้วยเรื่องราชอาณาจักรไทยนะครับในประชาคมอาเซียนหรือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับประเทศไทยหรือว่าราชอาณาจักรไทยเนี่ยมีความสำคัญอย่างน้อยในแง่ประการแรกก็คือมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานประการที่2มีขนาดทางภูมิศาสตร์ใหญ่เป็นอันดับ3ของภูมิภาคและประการที่3ก็คือมีฐานะอยู่กึ่งกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พอดีซึ่งถือว่าเป็นทำเลที่ตั้งที่สำคัญมากทั้งในเชิงเศรษฐกิจและก็ภูมิศาสตร์นะครับสำหรับเนื้อหาในส่วนแรกนะครับตอนที่1 นะครับก็จะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานทางภูมิศาสตร์และทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศไทยนะครับประการแรกนะครับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเนี่ยตั้งอยู่ใกล้จุดศูนย์สูตรบริเวณตอนใต้ของภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโดยลักษณะที่ตั้งดังกล่าวเนี่ยทำให้มีเขตแดนติดต่อทั้งทางบกทางทะเลนะครับรวมไปถึงมีลักษณะภาคพื้นแผ่นดินใหญ่และก็คาบสมุทรทำให้ลักษณะภูมิศาสตร์เนี่ยมีความหลากหลายนะครับปัจจัยเหล่านี้เองทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคและเงื่อนไขทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวนี้เองนะครับทำให้แต่ละภูมิภาคของไทยมีลักษณะทรัพยากรทางธรรมชาติแตกต่างกันไปด้วยซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทยนะครับประการต่อมาก็คือในเชิงภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับเราสามารถแบ่งเขตภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเนี่ยออกเป็นทั้งหมด5พื้นที่ได้แก่เขตที่สูงภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2. เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในภาคกลาง 3. เขตที่ราบสูงโคราชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4. เขตจันทบุรีในภาคตะวันออกเฉียงใต้และ 5. คาบสมุทรในประเทศไทยบริเวณภาคใต้นะครับประการต่อมาก็คือลักษณะภูมิอากาศนะครับประเทศไทยอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบร้อนชื้นหรือภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนทำให้มีภูมิอากาศเนี่ยเฉลี่ยสูงมีความชื้นจากทะเลและปริมาณฝนเนี่ยค่อนข้างมากนะครับซึ่งโดยหลักๆอย่างที่เราทราบกันดีนะครับก็คือว่าประเทศไทยจะมีฤดูกาลหลักๆ3ฤดูก็คือฤดูร้อนในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมนะครับฤดูฝนในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมและฤดูหนาวในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับประการต่อมานะครับก็จะสัมพันธ์กับลักษณะทางภูมิศาสตร์อย่างที่ได้กล่าวไปก็คือจะเป็นลักษณะสภาพทรัพยากรทางธรรมชาตินะครับโดยภาพรวมแล้วประเทศไทยเนี่ยมีทรัพยากรทางธรรมชาติค่อนข้างอุดมสมบูรณ์แตกต่างหลากหลายกันไปในแต่ละภูมิภาคนะครับประการแรกทรัพยากรป่าไม้จะกระจายอยู่ตามแนวเทือกเขาชายแดนไทยพม่าบริเวณเขตจังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนตากกาญจนบุรีและก็บริเวณภาคใต้ของไทยเช่นแถบจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับส่วนทรัพยากรน้ำเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีทรัพยากรน้ำค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ทั้งแม่น้ำที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและลำคลองที่เกิดขึ้นจากการขุดลอกของมนุษย์นะครับประกอบกับมีพื้นที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ที่เกิดจากที่ราบลุ่มแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์นะครับรวมไปถึงทรัพยากรที่เกิดจากท้องทะเลด้วยนะครับประการต่อมาก็คือทรัพยากรดินนะครับทรัพยากรดินมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะทางภูมิประเทศดินในภาคเหนือมีลักษณะเป็นดินตื้นนะครับมีหินและกรวดปะปนอยู่มากดินในภาคกลางมีลักษณะเป็นดินเหนียวและดินเหนียวปนทรายแห้งนะครับส่วนในภาคใต้นะครับมีลักษณะดินเป็นดินปนทรายร่วนและดินตะกอนตามริมแม่น้ำส่วนดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยมีลักษณะเป็นดินปนทรายหรือว่าดินรุกรังนะครับนอกจากนี้นะครับบริเวณภาคใต้และภาคตะวันออกของไทยเนี่ยก็จะมีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นทรัพยากรสำคัญนะครับโดยพ้องยิ่งเป็นแหล่งทำประมงน้ำทะเลนะครับและแหล่งธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งถือว่านำรายได้หลักเข้ามาสู่ประเทศด้วยขณะเดียวกันบริเวณพื้นที่ชายฝั่งเนี่ยนะครับยังเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งที่ทรงคุณค่าของประเทศด้วยนะครับนอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับทรัพยากรแร่และพลังงานนะครับประเทศไทยนะครับอย่างที่ได้กล่าวนะครับมีแร่เศรษฐกิจหลายชนิดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจอาทิเช่นดีบุกวุ้นแฟมตะกั่วนะครับนอกจากนี้ในท้องทะเลเนี่ยยังมีพลังงานปิโตรเลียมที่ขุดพบในอ่าวไทยและพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากพลังงานน้ำรวมถึงพลังงานถ่านหินด้วยซึ่งทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยจะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยตลอดมานะครับประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานมานับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับเริ่มตั้งแต่ยุคหินเก่าหินกลางและหินใหม่นะครับซึ่งในยุคดังกล่าวเนี่ยมีมนุษย์โบราณเนี่ยอาศัยอยู่ในดินแดนแถบประเทศไทยเนี่ยเนิ่นนานมาแล้วนะครับตัวอย่างที่สำคัญนะครับในยุคหินเก่าเนี่ยเราขุดค้นพบแหล่งโบราณคดีที่ณที่สำคัญก็คือบริเวณสถานีบ้านเก่าและสถานีวังโพจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนอกจากนี้ในช่วงยุคหินกลาง

เนี่ยนะครับและยุคหินใหม่เนี่ยก็ยังมีแหล่งโบราณคดีสำคัญที่มีชื่อเสียงเช่นแหล่งโบราณคดีศกคำจังหวัดเชียงรายนะครับแหล่งโบราณคดีถ้ำหลังโรงเรียนนะครับและแหล่งโบราณคดีถ้ำหมอเขียวจังหวัดกระบี่รวมไปถึงที่มีชื่อเสียงมากก็คือแหล่งโบราณคดีถ้ำผีแมนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ

แหล่งโบราณคดีที่สำคัญเช่นแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีแหล่งโบราณคดีโนนนกทาจังหวัดขอนแก่นแหล่งโบราณคดีบ้านเก่าจังหวัดกาญจนบุรีนะครับรวมไปถึงแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาทจังหวัดนครราชสีมาเหล่านี้เป็นต้นซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงเห็นถึงว่าบริเวณพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยนะครับมีมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยเขียนขึ้นใช้แล้วซึ่งก็จะเป็นรากฐานที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากในช่วงยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั่นเองนะครับสำหรับในตอนนี้เนี่ยเราก็จะรู้จักบ้านเมืองโบราณและอัตลักษณ์จารีตที่สำคัญนะครับในบริเวณประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงดังกล่าวเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญของพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะครับจากหลักฐานทางโบราณคดีและหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยก็ปรากฏว่ามีแว่นแคว้นบ้านเมืองโบราณเนี่ยกระจายทั่วไปในทุกภูมิภาคของไทยหลากหลายกันไปในแต่ละพื้นที่แล้วก็มีระดับความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยแตกต่างกันไปด้วยนะครับแว่นแคว้นบ้านเมืองโบราณที่สำคัญอาทิเช่นบ้านนะครับหรือว่าเมืองสุพรรณภูมิซึ่งมีที่ตั้งอยู่บริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีในปัจจุบันนะครับมีพัฒนาการต่อเนื่องจากชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับโดยเฉพาะยิ่งราวช่วง200ปีก่อนคริสตกาลเนี่ยนะครับเมืองโบราณอู่ทองเนี่ยได้รับอิทธิพลจากอินเดียหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมนะครับในเรื่องความเชื่อศาสนานะครับรวมไปถึงเมืองโบราณอู่ทองเนี่ยยังมีฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าเก่าแก่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะครับ อีกแว่นแคว้นหนึ่งที่สำคัญก็คือแคว้นทวารวดีนะครับภายหลังเมื่อเมืองอู่ทองเนี่ยเริ่มเสื่อมอำนาจลงและกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นทวารวดีเนี่ยที่เจริญก้าวขึ้นมามีบทบาทแทนที่นะครับเราสันนิษฐานกันว่าศูนย์กลางของทวารวดีแรกเนี่ยน่าจะตั้งอยู่บริเวณเมืองอู่ทองนะครับซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยแคว้นทวารวดีนะครับเจริญสูงสุดในช่วงศตวรรษที่7-9นะครับมีเมืองนครปฐมโบราณเป็นศูนย์กลางนะครับทวารวดีเนี่ยถือว่าเป็นอาณาจักรของชาวมอญซึ่งรับวัฒนธรรมอินเดียเข้ามาเป็นหลักนะครับโดยมีวัฒนธรรมเนี่ยผูกพันกับพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับหลักฐานที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีของแคว้นทวารวดีได้แก่ใบเสมาก็ธรรมจักรซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับยังปรากฏพัฒนาการของแว่นแคว้นบ้านเมืองสำคัญก็คือแคว้นละโวนะครับหรือบริเวณที่เป็นเมืองลพบุรีในปัจจุบันนะครับซึ่งเป็นรัฐที่รับอิทธิพลทั้งศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์รวมถึงรับอิทธิพลของขอมเข้ามาปรับใช้ในบ้านเมืองของตนนะครับโดยเฉพาะยิ่งการรับวัฒนธรรมพุทธศาสนาจากบริเวณเมืองทางตอนใต้และรับวัฒนธรรมพราหมณ์จากพวกขอมนะครับที่สำคัญเลยเนี่ยนะครับละโวเนี่ยได้รับการยอมรับว่าเป็นแว่นแคว้นบ้านเมืองโบราณที่เป็นศูนย์กลางอารยธรรมของบริเวณพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยนะครับต่อมานะครับจะเป็นอาณาจักรสำคัญของคนไทยนะครับก็คืออาณาจักรสุโขทัยนะครับสุโขทัยเนี่ยก่อตั้งขึ้นในราวปีคริสตศักราช1238โดยมีประถมมกษัตริย์ก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์นะครับและที่เรารู้จักกันดีก็คือมีพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยเป็นหนึ่งในกษัตริย์องค์สำคัญนะครับสุโขทัยเนี่ยได้รับการยอมรับและสันนิษฐานกันว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาอักษรไทยที่จะกลายเป็นรากฐานภาษาไทยในปัจจุบันนี้นะครับมรดกที่สำคัญที่เป็นที่รู้จักกันดีของสุโขทัยนะครับก็คือความเชื่อว่าสุโขทัยเนี่ยเป็นจุดกำเนิดการปกครองแบบพ่อปกครองลูกนะครับเนื่องจากสุโขทัยเป็นแว่นแคว้นบ้านเมืองขนาดเล็กพระมหากษัตริย์เนี่ยทำหน้าที่เป็นเสมือนหนึ่งบิดาทำหน้าที่ปกครองบุตรก็คือประชาชนนะครับนอกจากนี้ในช่วงสมัยของพระมหาธรรมราชาที่1เนี่ยสุโขทัยยังได้มีการนำระบอบธรรมราชาก็คือพระมหากษัตริย์ที่ทรงทศพิธราชธรรมเนี่ยมาปรับใช้ในการปกครองของตัวเองด้วยนะครับอย่างไรก็ตามอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยนะครับดำรงอยู่ได้ราว200ปีก่อนจะสิ้นสุดลงเนื่องจากถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาซึ่งจะกลายเป็นอาณาจักรสำคัญที่พัฒนาตัวเองขึ้นมาในห้วงหลังด้วยนะครับต่อมาเป็นอาณาจักรอยุธยานะครับได้รับการสถาปนาขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าอู่ทองในปีคริสต์ศักราช1350นะครับอยุธยาเนี่ยเป็นอาณาจักรที่เป็นศูนย์กลางของคนไทยเนี่ยยาวนานถึง417ปีด้วยกันก่อนที่จะล่มสลายลงเพราะถูกกองทัพพม่ารุกรานเมื่อปีคริสต์ศักราช1767ในรัชกาลสุดท้ายก็คือรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าเอกทัตนะครับในเชิงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับอยุธยาเนี่ยเกิดจากการรวมแคว้นโบราณสำคัญเข้าด้วยกันก็คือละโวและก็สุพรรณภูมิซึ่งเจริญมาก่อนหน้ามีที่ตั้งบนภูมิศาสตร์สำคัญก็คือมีลักษณะสันฐานเป็นเกาะขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยแม่น้ำสามสายก็คือเจ้าพระยาป่าสักลพบุรีนะครับมีฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าใน

ูมิภาคและก็เป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติที่สำคัญนะครับที่สำคัญเลยอยุธยาเองเนี่ยยังครอบครองที่ราบทางการเกษตรกรรมขนาดใหญ่ทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งการเกษตรและก็การค้าแล้วก็มีความมั่นคงในเชิงที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับอยุธยาเองเนี่ยยังมีกฎระเบียบการปกครองที่ซับซ้อนขึ้นตามขนาดของอาณาจักรที่ขยายใหญ่ตัวมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งระบบจตุสโดมนะครับซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานย่อยก็คือกรมเวียงกรมวังกรมคลังแล้วก็กรมนานะครับรวมไปถึงแนวคิดในการแบ่งแยกอำนาจการบริหารราชการแผ่นดินระหว่างสมุหกลาโหมที่ดูแลทหารกับสมุหนายกที่ดูแลพลเรือนนะครับนอกจากนี้อยุธยาเองเนี่ยยังเกิดแนวคิดเทวราชานะครับหรือว่าสมมุติเทพตามคติพราหมณ์ฮินดูซึ่งจะเป็นมรดกแนวคิดทางการเมืองที่ยังคงได้รับการสืบทอดในเวลาต่อมาด้วยนะครับอยุธยาเองเนี่ยยังมีรากฐานพระราชพิธีและก็กฎระเบียบต่างๆที่ตอกย้ำความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยอาทิเช่นงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือว่ากฎมณฑลบาทนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบการปกครองให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ในเวลาต่อมานะครับต่อมานะครับภายหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาเนี่ยล่มสลายลงนะครับกรุงธนบุรีเนี่ยก็ได้รับการสถาปนาแล้วก็ฟื้นฟูขึ้นกลางอาณาจักรของคนไทยอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามนะครับกรุงธนบุรีเนี่ยก็ดำรงฐานะเป็นศูนย์กลางอยู่เพียง15ปีเท่านั้นภายหลังนะครับเมื่อเกิดการจลาจลขึ้นในช่วงปลายกรุงธนบุรีเนี่ยรัชกาลที่1เนี่ยก็ปราบดาพิเศษแล้วก็สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยขึ้นเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศไทยนะครับสิ่งสำคัญนะครับของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับที่เราจะได้ศึกษาต่อไปนี้ก็คือว่าประการแรกนะครับในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นระหว่างรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3เนี่ยก็ยังเป็นสยามที่เป็นสังคมจารีตยึดถือแบบอย่างจากกรุงศรีอยุธยาทั้งการปกครองและธรรมเนียมราชสำนักนะครับถือว่าเป็นช่วงของการสร้างบ้านแปลงเมืองแล้วก็การฟื้นฟูอาณาจักรนะครับในช่วงดังกล่าวเนี่ยก็มีความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านเช่นพม่าลาวแล้วก็กัมพูชานะครับมีการฟื้นฟูงานด้านศิลปะและวรรณคดีรวมถึงวัฒนธรรมอย่างมากในช่วงรัชกาลที่2แล้วก็ในช่วงรัชกาลที่3เนี่ยการค้าขายกับประเทศจีนเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากนะครับประการต่อมานะครับก็คือในช่วงยุคที่2ก็คือรัตนโกสินทร์สมัยเปลี่ยนผ่านนะครับช่วงระหว่างรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่7นะครับบริบทของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปก็คือเกิดการเผชิญหน้ากับลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตกนะครับชนชั้นนำเนี่ยเกิดการแสวงหาความรู้เพื่อที่จะพัฒนาประเทศเนี่ยให้ทันสมัยนะครับเพื่อที่จะหลีกหนีภัยการล่าอาณานิคมของตะวันตกขณะเดียวกันผลของการปรับปรุงประเทศเนี่ยก็นำมาสู่การหลั่งไหลของอิทธิพลตะวันตกทั้งภาษาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และแนวคิดทางการเมืองนะครับนอกจากนี้นะฮะในช่วงรัชกาลที่4เนี่ยยังเกิดการทำสนธิสัญญาเบลริงซึ่งเป็นจุดกำเนิดการค้าเสรีกับอังกฤษในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยก่อให้เกิดการก่อตัวของระบบทุนนิยมและเศรษฐกิจแบบเงินตราเริ่มแพร่หลายนะครับขั้นต่อมาในช่วงรัชกาลที่5เนี่ยมีการปรับปรุงประเทศตามอย่างตะวันตกหลายด้านทั้งการเมืองการปกครองวัฒนธรรมความเป็นอยู่ก่อให้เกิดกระบวนการที่เรียกว่า Westernization หรือกระบวนการนำพาประเทศไปสู่รูปแบบใหม่ตามอย่างตะวันตกนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นช่วงสมัยใหม่หรือช่วงร่วมสมัยนะครับนับตั้งแต่ห้วงรัชกาลที่7เป็นต้นมานะครับภายหลังเหตุการณ์ปฏิวัติการปกครองเมื่อปี1932โดยคณะราษฎรเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองนะครับเกิดระบอบรัฐธรรมนูญพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้กฎหมายนะครับแล้วก็เกิดความผันผวนทางการเมืองเรื่อยมานะครับห่วงเวลาเปลี่ยนผ่านสำคัญอย่างหนึ่งก็คือในห่วงสงครามโลกครั้งที่2เมื่อการเมืองโลกมีความผันผวนเนี่ยไทยได้เข้าร่วมโดยอยู่กับฝ่ายอักษะก็คือเข้าเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นนะครับอย่างไรก็ตามภายหลังสงครามเนี่ยนะครับด้วยความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นแกนนำของโลกในขณะนั้นเนี่ยทำให้ไทยเนี่ยไม่ต้องอยู่ในสถานะแพ้สงครามนะครับเนื่องจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องการใช้ไทยเนี่ยเป็นฐานในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ที่กำลังขยายตัวไปทั่วทุกภูมิภาคในขณะนั้นนะครับกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้ไทยเนี่ยนะครับได้รับอิทธิพลแนวคิดในการพัฒนาประเทศเนี่ยตามอย่างอเมริกานะครับแล้วก็ก่อให้เกิดแนวคิดทุนนิยมเสรีการขยายตัวของระบบอุตสาหกรรมแล้วก็การวางแผนการพัฒนาการเศรษฐกิจซึ่งจะมีอิทธิพลต่อสังคมไทยจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันในตอนที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องสังคมการเมืองการปกครองและก็เศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศไทยนะครับเรามาเริ่มในส่วนแรกก่อนนะครับก็คือประเด็นเรื่องมิติทางสังคมนะครับประการแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของชาติพันธุ์ในประเทศไทยนะครับคำว่าชาติพันธุ์เนี่ยก็หมายถึงกลุ่มคนที่มีลักษณะบางประการร่วมกันหรือว่าคล้ายคลึงกัน
นะครับเช่นมีบรรพบุรุษหรือว่ามีลักษณะทางกายภาพร่างกายเนี่ยคล้ายคลึงกันรวมถึงการใช้ภาษาแม่ประเพณีและมีวัฒนธรรมร่วมกันนะครับในประเทศไทยเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมีความหลากหลายกันไปในแต่ละภูมิภาคนะครับก็จะเป็นลักษณะความหลากหลายในเชิงเชื้อชาติอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยด้วยยกตัวอย่างเช่นนะครับกลุ่มบรรดาชาติพันธุ์ที่มีที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่สูงเช่นชาวกะเหรี่ยงม้งหรือว่าชาวขมุลัวอาคาต่างๆเหล่านี้นะครับหรือว่าชาวไทยในพื้นที่ราบเช่นชาวไทยเชื้อสายมอญไทยลือไทยทรงดำนะครับในขณะที่บริเวณภาคใต้ของไทยเนี่ยที่ตั้งถิ่นฐานในทะเลเนี่ยก็เช่นชาวมอแกนหรือว่าชาวอุลักละโวยนะครับส่วนบรรดาชาวที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในป่าเช่นชาวมาราบรีนะครับหรือว่าชนตองเหลืองกับพวกชนเผ่าซาไกต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็เห็นได้ว่าในเชิงชาติพันธุ์เนี่ยเราก็มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและชาติพันธุ์เนี่ยกระจายกันไปในแต่ละพื้นที่นั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับในเชิงความเป็นมาแล้วเนี่ยชาติพันธุ์ในประเทศไทยเนี่ยนะฮะก็จะสัมพันธ์กับการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ที่สัมพันธ์กับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับก็จะมีพี่น้องชาติพันธุ์เนี่ยที่ตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่เดิมเนิ่นนานแล้วเหล่านี้เป็นต้นกับประการที่2ก็คือบรรดาพี่น้องชาติพันธุ์นะครับที่ถูกกวาดต้อนจากการทำสงครามในช่วงต่างๆนะครับเช่นในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์เป็นต้นมาเนี่ยไทยทำสงครามกับเพื่อนบ้านในช่วงต่างๆเนี่ยเมื่อเกิดศึกสงครามเสร็จแล้วก็มีการกวาดต้อนกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้เนี่ยให้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณพื้นที่ต่างๆนะครับก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยหลากหลายด้วยนะครับประการที่2ก็คือการอพยพโยกย้ายหนีโรคระบาดภัยสงครามหรือว่าแสวงหาความอุดมสมบูรณ์เหล่านี้ก็เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในประเทศไทยด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับผลของการที่ประเทศไทยเนี่ยมีความหลากหลายในเชิงเชื้อชาติและชาติพันธุ์ก็คือทำให้สังคมไทยเนี่ยมีลักษณะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมก็คือมีวิถีชีวิตความเชื่อประเพณีต่างๆเนี่ยแตกต่างหลากหลายกันนอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการผสมผสานกลมกลืนระหว่างกันไว้ด้วยนะครับและขณะเดียวกันก็จะมีบรรดาพี่น้องชาติพันธุ์บางกลุ่มที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ของกลุ่มไว้อย่างเหนียวแน่นก่อให้เกิดอัตลักษณ์ในเชิงเชื้อชาติขึ้นมาด้วยนะครับประการที่2นะครับเป็นเรื่องโครงสร้างของสังคมไทยนะครับสังคมไทยเนี่ยมีโครงสร้างกว้างๆใน2ระดับได้แก่ระดับรัฐและก็ระดับครัวเรือนนะครับสำหรับโครงสร้างระดับรัฐเนี่ยนะครับก็จะเป็นการจัดช่วงชั้นนะครับซึ่งสืบทอดแนวคิดมานับตั้งแต่ในสมัยจารีตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากระบบศักดินาที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยได้ทรงวางรากฐานไว้แล้วก็กลายเป็นรูปแบบการปกครองที่มีอิทธิพลมาจนถึงช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ในช่วงรัชกาลที่5นะครับระบบศักดินาเนี่ยแบ่งคนออกเป็น2ช่วงชั้นหลักๆด้วยกันก็คือผู้ปกครองก็คือพระมหากษัตริย์เจ้านายเชื้อพระวงศ์ขุนนางข้าราชการนะครับกับบรรดาผู้ถูกปกครองก็คือไพร่แล้วก็พลเมืองทั่วไปนะครับซึ่งถูกปกครองนะครับแล้วก็เป็นลักษณะการจัดลำดับชั้นทางสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงมีที่สูงที่ต่ำแล้วก็มีผู้ใหญ่กับผู้น้อยนะครับอย่างไรก็ตามในภายหลังเนี่ยนะครับเมื่อมีการปฏิรูปการปกครองในช่วงสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะครับและมีการยกเลิกระบบไพร่ทาสลงไปเนี่ยก็เปลี่ยนให้ผู้คนเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นพลเมืองของรัฐนะครับก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างสังคมไทยที่สำคัญอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างสังคมในระดับครัวเรือนนะครับลักษณะของครัวเรือนในประเทศไทยเนี่ยจำแนกได้เป็นครัวเรือนในชนบทนะครับซึ่งจะเป็นครัวเรือนส่วนใหญ่ในประเทศไทยที่ผ่านมานะครับก็คือจะอยู่ในสังคมการเกษตรกรรมมีครอบครัวขยายขนาดใหญ่นะครับใน1ครอบครัวเนี่ยมีหลายคนหลายรุ่นอาศัยอยู่ร่วมกันนะครับทั้งนี้เนื่องจากเป็นความเชื่อเกี่ยวกับจารีตประเพณีแบบดั้งเดิมและความจําเป็นที่จะต้องมีแรงงานในสังคมการเกษตรกรรมนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยที่ผ่านมาเนี่ยครัวเรือนแบบขยายเนี่ยก็จะเริ่มลดน้อยถอยลงไปนะครับมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงเป็นครัวเรือนในเมืองก็คือเมื่อเข้าสู่สังคมสมัยใหม่เนี่ยเมืองต่างๆเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจนะครับอิทธิพลของความเป็นสังคมเกษตรกรรมลดน้อยถอยลงนะครับประกอบกับการรับอิทธิพลวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบโลกสมัยใหม่เนี่ยทำให้ลักษณะขยายเนี่ยกลายเป็นครอบครัวที่มีขนาดเล็กลงนะครับมีเจเนอเรชันหรือว่ารุ่นของคนที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยน้อยลงนะครับเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็มีสมาชิกในครัวเรือนเนี่ยลดลงนะครับประเด็นที่3เป็นเรื่องเพศและความเท่าเทียมนะครับในสังคมสมัยจารีตนะครับอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็มักจะยกย่องกันว่าเพศชายเนี่ยมีสถานะสูงส่งกว่าเพศหญิงทั้งในเชิงความเชื่อวัฒนธรรมต่างๆนะครับอย่างไรก็ตาม

เมื่อสังคมไทยเข้าสู่สังคมสมัยใหม่นะครับชนชั้นนำสยามเนี่ยได้รับวัฒนธรรมแบบตะวันตกเข้ามาทำให้เกิดแนวคิดการให้ความเท่าเทียมกันระหว่างเพศเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างในอดีตที่ผ่านมานะครับมีการออกกฎหมายการห้ามมิให้พ่อแม่บังคับให้ลูกต้องแต่งงานหรือว่าคลุมถุงชนนะครับนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งโรงเรียนสำหรับสตรีนะครับคั้นในเวลาต่อมาเนี่ยเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตยนะครับก็ได้มีการระบุไว้ในรัฐธรรมนูญว่าบุคคลเนี่ยต้องมีความเท่าเทียมกันทั้งชายและหญิงนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าผู้หญิงในสังคมไทยเนี่ยนะครับสามารถประกอบอาชีพที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ก้าวเข้าสู่ตำแหน่งระดับสูงทั้งในงานของภาครัฐและเอกชนเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้ผู้หญิงเองยังมีบทบาททางสังคมเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับยกเว้นบทบาททางการเมืองของผู้หญิงเนี่ยที่ยังคงเมื่อเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนแล้วเนี่ยผู้หญิงยังมีสัดส่วนในพื้นที่การเมืองเนี่ยน้อยกว่าผู้ชายอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มว่าสถานการณ์บทบาทของผู้หญิงเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นพอสมควรนะครับประการต่อมานะครับเป็นเรื่องการเมืองการปกครองนะครับการเมืองการปกครองของไทยเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2ยุคหลักๆในนี้ด้วยกันนะครับก็คือประการแรกเป็นการปกครองสมัยจารีตของไทยนะครับจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่เราพึงรู้ก็คือในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยทรงวางรากฐานการปกครองครั้งสำคัญนะครับโดยทรงกำหนดให้พระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางของการปกครองมีอำนาจสูงสุดในราชอาณาจักรโดยมีตำแหน่งอัครมหาเสนาบดี2ตำแหน่งก็คือสมุหนายกทำหน้าที่บังคับบัญชาฝ่ายพลเรือนทั่วไปและสมุหพระกลาโหมบังคับฝ่ายทหารทั่วไปเพื่อให้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยขานอำนาจซึ่งกันและกันนะครับโดยการบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลางเนี่ยแบ่งออกเป็น4หน่วยงานนะครับที่เรียกว่าจตุสดมก็คือกรมท่านะครับดูแลการค้าขายการเงินนะครับกรมเวียงนะครับหรือกรมเมืองนะครับทำหน้าที่ดูแลรักษาความสงบกรมวังนะครับทำหน้าที่ดูแลงานพระราชพิธีนะครับและกรมนานะครับทำหน้าที่ดูแลทางด้านการเก็บภาษีการทำนาของราษฎรต่างๆนะครับในส่วนการปกครองอาณาเขตเนี่ยแบ่งออกเป็นว่าเมืองชั้นในชั้นนอกและก็เมืองประเทศราชนะครับและรูปแบบดังกล่าวที่พระบรมไตรโลกนาถทรงวางไว้เนี่ยก็ยังเป็นรูปแบบที่ได้รับการสืบทอดใช้เรื่อยมาจนกระทั่งถึงในสมัยรัชกาลที่5นะครับในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับเมื่อถึงรัชกาลที่5เนี่ยนะการปกครองในรูปแบบดังกล่าวเนี่ยไม่ตอบสนองต่อบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับประกอบกับรัชกาลที่5เนี่ยเห็นว่าควรปรับปรุงการปกครองให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นก็มีการจัดตั้งกระทรวงนะครับขึ้นมาทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานในส่วนต่างๆที่ขยายเพิ่มมากขึ้นตามภาระงานแล้วก็บริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับนั้นคั้นในเวลาต่อมานะครับหลังการปฏิวัติสยามปี1932เป็นต้นมาเนี่ยนะครับก็ก่อให้เกิดการปกครองรูปแบบใหม่ในระบอบประชาธิปไตยขึ้นมีการแบ่งอำนาจทางการเมืองออกเป็น3ส่วนขานอำนาจและเป็นอิสระจากกันและกันก็คืออำนาจฝ่ายนิติบัญญัตินะครับอำนาจฝ่ายบริหารและก็อำนาจตุลาการนะครับโดยพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่ปกครองประเทศอีกต่อไปแต่ว่าอยู่ในฐานะที่เป็นองค์พระประมุขแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นชาติไทยนะครับมีนายกรัฐมนตรีเนี่ยดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะฝ่ายบริหารนะครับรับผิดชอบการบริหารประเทศทั้งหมดนะครับนอกจากนี้นะครับประการที่3ก็คือในมิติทางเรื่องเศรษฐกิจนะครับรากฐานแต่เดิมของสังคมไทยเนี่ยก็จะเป็นภาคเศรษฐกิจที่พึ่งพาการเกษตรกรรมเป็นหลักถือว่าเป็นภาคการผลิตหลักของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกข้าวเพื่อยังชีพนะครับในปัจจุบันเนี่ยข้าวก็ถือว่าเป็นสินค้าส่งออกหลักที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็ได้รับการพัฒนาขึ้นในช่วงนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมในสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามทั้งนี้มีจุดประสงค์ก็คือเพื่อเร่งการผลิตทดแทนการนำเข้าจากต่างชาตินั่นเองนะครับคั้นในเวลาต่อมาในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยได้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับสหรัฐอเมริกาขึ้นในบริบทสงครามเย็นนะครับทำในภาคอุตสาหกรรมของไทยเนี่ยเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็นำมาสู่การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ตลาดแรงงานมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับภาคบริการเองก็มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมากเพราะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจการท่องเที่ยวซึ่งเริ่มมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นนับตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานกองกำลังเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์ทำให้เกิดเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเช่นพัทยาและภูเก็ตซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยนะครับก็จะได้กลายเป็นที่รู้จักในประชาคมโลกมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นแหล่งดึงดูดการท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยด้วย

0: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรของหลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

0: หน่วยที่12ทัศนศิลป์ไทยนะครับจะแบ่งเนื้อหาหลักๆนะครับเป็น3ส่วนก็คือส่วนที่ว่าด้วยเรื่องสถาปัตยกรรมไทยนะครับส่วนที่ว่าด้วยเรื่องของประติมากรรมไทยแล้วก็ส่วนที่ว่าด้วยเรื่องของจิตรกรรมไทยนะฮะจริงๆแล้วในส่วนของทัศนศิลป์เนี่ยยังมีรายละเอียดนอกเหนือจากนี้อีกนะครับเพียงแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยเราจะพูดถึงทัศนศิลป์3ประเภทนี้เป็นหลักนะครับคราวนี้เราลองมาดูประเภทแรกที่จะกล่าวถึงเลยก็คือเรื่องสถาปัตยกรรมนะครับสถาปัตยกรรมก็คือสิ่งก่อสร้างนะครับที่คงทนนะครับคราวนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าสถาปัตยกรรมเนี่ยคือสิ่งก่อสร้างเราต้องมารู้ก่อนว่าอะไรล่ะที่เป็นปัจจัยในการตั้งถิ่นฐานและการสร้างชุมชนนะครับตัวสถาปัตยกรรมเนี่ยเราอาจจะแบ่งได้เป็นสถาปัตยกรรมที่ใช้ประโยชน์เป็นหลักก็คืออย่างเช่นบ้านนะหรือสถาปัตยกรรมที่เอาไว้ชมนะสิ่งก่อสร้างหลายประเภทที่เอาไว้ชมนะครับชมความงามนะหรือสถาปัตยกรรมที่เอาไว้ตอบสนองความเชื่อทางศาสนานะครับสิ่งเหล่านี้จะเรียกว่าศาสนสถานนะครับซึ่งปัจจัยกำหนดในการตั้งถิ่นฐานและก็การสร้างสถาปัตยกรรมเนี่ยนะมีหลักๆอยู่หลายปัจจัยนะครับสิ่งแรกเลยก็คืออย่างเช่นถ้าเราจะสร้างบ้านเนี่ยแน่นอนเราต้องสร้างที่ที่มั่นคงเราคงไม่ไปสร้างอยู่บนชะง่อนผานะฮะที่มันดูแล้วถ้าทางลมมาจะพาบ้านไปด้วยนะครับคราวนี้บ้านบนที่ลาดเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะไม่ทำชันกว้างนะครับที่ลาดชันเนี่ยนะครับซึ่งผิดกับบ้านที่อยู่ในที่ลุ่มซึ่งแน่นอนที่ลุ่มน้ำจะท่วมก็จะต้องทำใต้ถุนสูงนะเราจะเห็นได้ว่าบ้านของคนไทยในภาคกลางเนี่ยเป็นบ้านยกพื้นสูงทั้งนั้นนั่นเป็นหลักฐานหนึ่งว่าเราอยู่กับน้ำท่วมเนี่ยมาตั้งแต่อดีตนะครับการที่เราอยู่กับน้ำท่วมเนี่ยเนื่องมาจากอะไรครับเพราะว่าเราใช้ประโยชน์จากที่ดินในการปลูกข้าวนะข้าวในเมืองไทยปลูกแล้วต้องใช้น้ำมากไม่เช่นนั้นจะไม่โตหรือว่าพูดง่ายๆคือให้ผลผลิตที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าบ้านของคนไทยก็ต้องตอบสนองกับความเป็นอยู่แล้วก็หรือถิ่นฐานนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะคนไทยปรับตัวเก่งบ้านในเมืองเนี่ยพื้นที่จำกัดมากความจำกัดนั้นไม่ได้แปลว่าเราไม่มีพื้นที่แต่ความจำกัดในแง่ที่ว่าพื้นที่มีราคาสูงนะครับเพราะฉะนั้นบ้านหรือสถาปัตยกรรมที่เอาไว้อยู่อาศัยของคนในเมืองเนี่ยโดยมากมักจะเป็นสร้างขึ้นที่สูงนะครับ
1: เป็นคอนโดอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่เป็นคอนโดหรือไม่ก็จะเป็นอาคารพาณิชย
1: ์
0: นะครับก็คือใช้พื้นที่น้อยแต่ใช้พื้นที่สูงให้เกิดประโยชน์นะครับซึ่งเราลองมาดูว่าอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเรื่องของถิ่นฐานเนี่ยเป็นตัวกำหนดสถาปัตยกรรมนะฮะอันนี้ครับเป็นเรือนแพนะครับแน่นอนเรือนแพเวลาน้ำขึ้นมากๆ
1: มันก็ลอยไป
0: มันก็ต้องลอยพอเวลาน้ำหน้าน้ำหน้าแล้งน้ำน้อยนะครับเรือนนี้ก็ลอยลงต่ำนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นพูดง่ายๆว่าตัวสถาปัตยกรรมเนี่ยการเลือกทำเลของคนไทยเนี่ยเป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ
1: ่
0: งนะครับเราไม่แน่ใจว่าบ้านของอาจารย์แพทกับอาจารย์เจษดาเนี่ยมันสะท้อนการเลือกทำเลไหมในอดีตเนี่ยนักศึกษาอาจจะลองคิดว่าทำเลที่ดีเนี่ยคือต้องติดแม่น้ำ จะแพงเลย บ้านข้าบดีสมัยก่อนเนี่ยติดแม่น้ำ แต่ตอนนี้นี่
1: ต้องติดถนนแล้ว
0: เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นทำเลเนี่ยมีผลต่อในการสร้างบ้านหรือพูดง่ายๆสถาปัตยกรรมที่เราเอาไว้อยู่อาศัยเนี่ยตัวทำเลเป็นปัจจัยในการกำหนดเลยคงไม่มีใครที่อยากได้บ้านที่โอ้เดี๋ยวจะไปเลือกบ้านที่เดินทางลำบากที่สุดในชุมชนเลยนะครับไม่มีนะครับหรือเราจะเลือกบ้านที่ติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกยากไม่มีนะครับเพราะฉะนั้น
1: ตัวกลัวโจรด้วยนะอาจารย์บางคนสมัยนี้เวลาเลือกก็ถ้าไปอยู่โดดๆคนเดียวกลัวแบบโดนมาฆ่ากลางดึกอะไรอย่างเงี้ยอีก
0: เพราะฉะนั้นทำเลเนี่ยแหละครับเป็นปัจจัยในการกำหนดนะครับตัวสถาปัตยกรรมที่เราเรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบบ้าน
1: ครับ
0: อันนี้เป็นอีกตัวอย่างนึงที่ภาพเห็นไหมครับกะทำเลเนื่องจากติดถนนค้าขายได้ก็ผมได้แจ้งไปแล้วว่ามีราคาสูงมากเพราะฉะนั้นทำอย่างไรล่ะจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์นะครับเราจะพบสถาปัตยกรรมแบบนี้ ในเขตชุมชนในเขตเมืองจำนวนมากรวมทั้งคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวทำเลเป็นปัจจัยในการกำหนดเพราะทุกคนอยากจะอยู่ใกล้ที่เดินทางสะดวกเมื่อพื้นที่มีจำกัดใช่ไหมการก็ต้องสร้างใช้ประโยชน์จากที่สูงเป็นหลักนะครับเดี๋ยวนี้ที่อาจารย์แพทพูดนะครับต้องบ้านของคนในเมืองต้องติดรถไฟฟ้า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็จะมีราคาสูงตามไปด้วยนะครับคราวนี้ตัวคตินิยมเนี่ยเมื่อสักครู่ผมได้อธิบายไปบ้างแล้วก็คือเรื่องที่ตั้งเห็นไหมครับสมัยก่อนเนี่ยต้องใกล้แหล่งน้ำเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีครับคนโดยเฉพาะคนในเมืองนี่กลัวน้ำมากนะครับกลัวน้ำท่วมมากนะครับแต่คนในชนบทหรือคนในอดีตไม่ได้กลัวน้ำนะครับเพราะบ้านเขาสร้างมารับกับน้ำท่วมแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการเดินทางใช้เรือยิ่งน้ำท่วมยิ่งเดินทางสะดวกนะครับคราวนี้นอกจากเรื่องที่ตั้งแล้ววัสดุก็มีผลนะครับบ้านในอดีตที่เราจะใช้ไม้เป็นวัสดุหลักเนี่ยไม้นั้นต้องเป็นไม้มงคลไม้เนื้อแข็งนะครับไม่ใช่สร้างไป3เดือน6เดือนปลวกเข้ามากินแล้วพังทลายทั้งหลังนะครับหรือเลิกยามก็มีส่วนกำหนดนะครับในการลงเสาเอกก็ดีนะครับตามความคติความเชื่อซึ่งต่อจากอาจารย์แพทย์บรรยายเมื่อสักครู่เนี่ยคนไทยมักไม่ใช่เลิกยามในการลงทำการมงคลเป็นเดือนขี้เดือน3เดือน5เงี้ยไม่ค่อยนะครับเพราะฉะนั้นเลิกยามเป็นตัวกำหนดหลายอย่างครับเวลาจะบวชเวลาจะศึก
1: ทุกอย่าง
0: เห็นไหมไม่ใช่เพียงแต่สถาปัตยกรร
1: ม
0: นะครับนอกจากนี้ขนาดสัดส่วนก็มีผลครับนะฮะแน่นอนเป็นขุนน้ำขุนนางชั้นผู้ใหญ่มาสร้างบ้านหลังเล็กไม่ได้
2: ครับ
0: ซึ่งตอนนี้คตินิยมตรงนี้เนี่ยเริ่มคลี่คลายเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับเพราะว่าคนในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ต้องการที่อยู่อาศัยหลังใหญ่มากแต่ต้องการที่เดินทางสะดวกนะครับแล้วก็ดูแลง่ายนะฮะคราวนี้นอกจากนี้เนี่ยตัวสถาปัตยกรรมไทยเมื่อสักครู่ที่ผมพูดไปเนี่ยเป็นแบบสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมนะฮะคราวนี้เราเกิดสถาปัตยกรรมร่วมสมัยขึ้นร่วมสมัยก็แปลว่าเรารับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมจากภายนอกมาเริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่4นะครับอันนี้เป็นจุดตัดนะครับแปลว่าสถาปัตยกรรมของเราจะเริ่มสร้างโดยก่อปูนนะครับขึ้นมาแล้วนะครับคราวนี้ถ้าเราดูถึงพัฒนาการอีกในสมัยรัชกาลที่5ก็จะมีสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกมากขึ้นและสถาปัตยกรรมแบบนี้จะเริ่มขยายตัวไปสู่ภูมิภาคนะครับนักศึกษาลองไปศึกษารายละเอียดพัฒนาการของสถาปัตยกรรมเหล่านี้ดูก่อนที่เราจะมาถึงสถาปัตยกรรมในปัจจุบันเนี่ยเรามีพัฒนาการเรื่อยมานะครับพัฒนาการเหล่านี้เริ่มขึ้นมาจากการติดต่อจากชาติตะวันตกนั่นแหละครับรวมทั้งความรู้ที่ได้จากการไปศึกษาการก่อสร้างทางวิศวกรร
1: ม
0: นะครับเหล่านี้แหละนำมาซึ่งตัวสถาปัตยกรรมสมัยใหม่นะครับคราวนี้เรายังมีสถาปัตยกรรมนักศึกษาอาจจะคุ้นเคยก็คือสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยที่เรียกว่าแบบหลังสมัยใหม
1: ่
0: นะครับ
1: อัน
0: น
1: ี
0: ้นะครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแบบ post modern นะครับอันนี้จะเป็นอาคารชัดเจนนะครับอาคารที่ก่ออิฐถือปูนนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ก่ออิฐแล้วใช้ปูนสำเร็จที่ฉาบมาจากโรงงานเลยแต่ว่ามีการตกแต่งลวดลายใช้เช่นอาจจะใช้กระจกที่มีลวดลายนะครับหรือตัวตึกมีลวดลายร่วมสมัยอันนี้เป็นแบบที่เราเรียกว่าหลังสมัยใหม
1: ่
0: นะครับก่อนหน้านี้อาคารของเราอาจจะเรียบๆแต่ปัจจุบันนี้อาคารของเราเริ่มมีลวดลายนี่ลองดูภาพนี้ครับว่านี่คือเป็นหลังสมัยเหมาะหลังสมัยใหม่ละเพราะอะไร
1: เพราะเป็นเอเลี่ยนเลยอาจารย์
0: เพราะอาคารใช่เพราะอาคารจะสร้างขึ้นโดยใช้ความรู้ทางวิศวกรรมชั้นสูงเนื่องจากอะไรปกติเวลาเราสร้างสถาปัตยกรรมเนี่ยเราต้องบอกฐานต้องใหญ
1: ่
0: เพื่อให้มั่
1: นคง
0: ใช่ไหมแต่อันนี้กลับกันครับฐานสอบปลายป้านนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นลักษณะหนึ่งที่ให้เห็นว่าความนิยมของคนในสังคมเปลี่ยนไปนะครับทำไมจึงสร้างแบบนี้เพราะว่าเขาต้องการสร้างเอกลักษณ์กับหน่วยงานเขาเห็นแล้วรู้เลยว่าอาคารแบบนี้เป็นอาคารของใครหน่วยงานไหนนะครับเป็นเอกลักษณ์ที่เขาต้องการแสดงความเป็นตัวตนออกมา
1: ค่ะ
0: คราวนี้เราลองมาดู นะครับบ้านเรือนของคนไทยแบบดั้งเดิมเนี่ยนะครับแบ่งเป็น2ประเภทนะครับอันนี้ขอพูดนักศึกษาอย่าเพิ่งคิดถึงบ้านในปัจจุบันนะครับย้อนไปนิดหนึ่งนะฮะก่อนที่เราจะมีตึกอยู่เนี่ยนะครับเราสร้างบ้านเรือนเป็น2ประเภทประเภทแรกเราเรียกว่าเรือนเครื่องผูกนะครับชื่อบอกชัดเจนครับว่าสร้างโดยการผูกนะครับอาจจะใช้หวายและหญ้าเนี่ยมาผูกไม้เข้าด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อใช้วิธีการผูกเนาะอาจารย์มันก็ไม่ค่อย
1: ไม่มั่นคงไม่อยู่นาน
0: ใช่ส่วนใหญ่อันนี้เราจะสร้างเป็นอาคารพวกขาวเช่นเรือนเฝ้านากระท่อมปลายนาพวกนี้ใช้เรือนเครื่องผูกแต่ถ้าเกิดจะอยู่อาศัยเป็นบ้านละเราจะใช้อีกประเภทหนึ่งคือเรือนเครื่องสับนะครับก็คือเป็นการบากเจาะสวมเดือยนะครับซึ่งทำให้บ้านประเภทนี้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะฮะในปัจจุบันก็ยังพอมีอยู่บ้างแต่ผมคิดว่าน้อยแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยบ้านของคนชนบทเนี่ยฐานรากก็เป็นปูนเสียบจะเป็นส่วนใหญ่ละนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นักศึกษาก็ทราบไว้ว่าก่อนที่เราจะมีปูนที่เป็นฐานที่มั่นคงเนี่ยเราเคยใช้แบบนี้มาก่อนนะครับหรือเรือนไทยในภูมิภาคต่างๆเนี่ยอย่างเช่นภาคเหนือผมจะยกตัวอย่างบางส่วนนะครับเช่นเรือนกาแลนะครับเรือนกาแลมีลักษณะเด่นคือเป็นหลังคาจั่วนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างภาพให้ดูนอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบของเรือนด้วยเช่นมีระเบียงที่เรียกว่าเต๋นนะครับมีร้านน้ำมีเรือนข้าวนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดไม่เป็นไรนักศึกษาลองฟังให้คุ้นหูไปก่อนนะครับแล้วลองมาดูตัวอย่างภาพนะครับอันนี้เป็นเรือนกาแลลักษณะเด่นของเขานะครับเมื่อสักครู่ผมบอกก็คือเป็นเรือนหลังคาจั่วนะครับแล้วเขาก็จะมีไม้อยู่บนยอดจั่วนี่แหละครับเป็นวิธีสังเกตว่าอันนี้เป็นเรือนกาแลนะครับของภาคเหนือนะครับอันที่สองคือเรือนทรงไทยหรือเรือนของภาคกลางนะครับอันนี้เป็นเรือนแบบประเพณีเลยทรงจั่วหลังคาจั่วเหมือนกันนะครับแต่ลักษณะเฉพาะเลยคือฝาปะกลนะฝาหรือข้างฝาของฝาบ้านน่ะนะครับเป็นลายปะกลซึ่งเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะครับนอกจากนี้ในเรือนทรงไทยเนี่ยอาจจะมีหอที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันเช่นหอนั่งนะครับหอนั่งเนี่ยชื่อบอกชัดเจนหอเอาไว้นั่งใช่เวลาเราดูละครย้อนยุคหรือละครพีเรียดก็จะมีคุณหญิงมานั่งมากินเช่นหมากนะมีเช่นหมากจะมีพาร์ทนั่นแหละหอนั่งหอนั่งเนี่ยสะท้อนอะไรสะท้อนว่าในอดีตเนี่ยคนไทยอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่นะครับห้องของแต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่หลักคือเอาไว้นอนกลางวันจะอยู่ไหนล่ะก็นี่ไงหอนั่งนะครับก็
1: เป็นห้องนั่งเล่น
0: ตรงถ้าจะใช้คำสมัยใหม่คือห้องนั่งเล่นห้องรับแขกอรรถประโยชน์มีหลายอย่างนะครับนอกจากนี้หอนกหอไม้อะไรหอพระนะครับเห็นไหมสิ่งเหล่านี้เรายังคุ้นเคยอยู่หอพระทุกวันนี้เราไม่มีหอพระครับเรามีหิ้งพระหรือห้องพระแทนนะครับเรายังมีอยู่แต่มันคลี่คลายเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้เมื่อสักครู่ผมบอกว่าฝาปะกลเนี่ยเป็นลักษณะนี้นะครับดูที่ภาพฝั่งขวาเห็นไหมฮะฝั่งซ้ายเป็นฝาสายบัวก็คือตรงๆมาฝั่งขวาจะมีลายขัดอันนี้เป็นลักษณะของเรือนไทยภาคกลางนะครับนักศึกษาลองจับตัวนี้ไว้แล้วลองไปดูถ้าเกิดเห็นฝาบ้านทรงบ้านแบบประเพณีของเราแล้วมีเป็นอย่างเงี้ยให้สันนิษฐานว่าเป็นสงสัยเป็นเรือนภาคกลางนะครับต่อไปเรือนภาคอีสานนะครับก็แบ่งเป็น2 อย่างคือเรือนแบบไทยโคราชจะคล้ายๆภาคกลางกับเรือนอีสานเองนะครับซึ่งยังแยกประเภทออกมาเป็นเรือนเกยเรือนแฝดเรือนโขงนะครับอันนี้ในเอกสารการสอนได้อธิบายไว้ละเอียดแล้วนะครับผมจะให้ดูภาพนะครับนักศึกษาดูภาพฝั่งซ้ายก็คือเรือนโขงกับฝั่งขวาคือเรือนแฝดลักษณะของเรือนโขงกับเรือนแฝดเหมือนกันมากๆนะครับส่วนที่ต่างกันคือนะฮะโครงสร้างของเรือนโขงฝั่งซ้ายเนี่ยเขาจะแยกกันเห็นไหมเรือนแฝดเขาจะสร้างอยู่บนฐานเดียวกันเลย หรือโครงสร้างอยู่บนฐานเดียวกันนะครับเรือนแฝดก็มีเรือนสองหลังนะครับส่วนเรือนโขงให้นึกไว้ว่ามันคือเรือนแฝดแต่แยกฐานนะครับชัดเจนว่าเป็นฐานอีกฐานหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเรือนอีสานจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยๆศึกษารายละเอียดไปนะครับคราวนี้เราลองมาดูต่อไปเรือนภาคใต้นะฮะก็คือเรือนภาคใต้ก็จะแบ่งเป็นเรือนภาคใต้ของชาวพุทธกับ เรือนชาติเรือนของภาคใต้ของที่เป็นมุสลิมนะครับเรือนภาคใต้ของมุสลิมเนี่ยจะมีรายละเอียดพอสมควรนะครับอันนี้เรือนภาคใต้ของคนพุทธนะครับจะเหมือนภาคกลางครับเพียงแต่จะเตี้ยกว่าเห็นไหมฮะเสาบ้านเนี่ยจะไม่ยกสูงมาก
1: น้ำท่วม
0: ไม่มากนะครับเพราะว่าติดทะเลก็คงระบายเร็วหน่อยนะครับแล้วก็หลังจะไม่ใหญ
1: ่
0: หลังคงแรงถ้าสร้างหลังใหญ่ก็ต้านลมสร้างหลังเล็กหน่อยก็จะได้
1: ไม่ต้าน
0: จะแข็งแรงขึ้นนะครับส่วนเรือนของไทยมุสลิมเนี่ยแบ่งเป็น3ประเภทซึ่งเป็นชื่อเฉพาะแต่มันแปลออกมาได้นะครับเรือนแบบแมและก็คือทรงจั่วลวงแบบลีมะปัญญาเรือนแบบบรานอคือมะนิลานะครับนักศึกษาลองอาจจะค้นหาจากอินเทอร์เน็ตว่าหน้าจั่วเนี่ยเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ดูรูปประกอบครับคราวนี้เมื่อเรารู้เรื่องบ้านละสถาปัตยกรรมที่ใช้อยู่อาศัยอีกประเภทหนึ่งคือวังก็คือบ้านสำหรับเจ้านายนั่นแหละครับนะฮะคราวนี้ในวังเนี่ยเราแบ่งพื้นที่ออกมาเป็น3ส่วนในพระบรมมหาราชวังเนี่ยส่วนแรกเราเรียกว่าส่วนพระราชฐานชั้นนอกนะครับถ้านักศึกษาเคยไปพระบรมมหาราชวังหรือวัดพระแก้วนะครับก็จะมีส่วนพระราชฐานชั้นนอกเนี่ยสมัยก่อนสำนักงานของราชบัณฑิตยสภาก็อยู่ตรงนั้นนะครับพระราชฐานชั้นนอกเนี่ยเอาไว้ตั้งหน่วยงานสมัยก่อนก็ตั้งกรมวังกรมคลังกรมนานะคร
1: ับ
0: ต่างๆให้เป็นที่ทำงานนั่นแหละนะครับทำไมจึงต้องตั้งเพราะว่าเวลาติดต่อกับพระมหากษัตริย์สั่งการก็จะได้เดินทางไม่ไกลมากนะครับส่วนที่สองคือส่วนพระราชฐานชั้นกลางอันเนี้ยเอาไว้เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งเพื่อออกว่าราชการของพระมหากษัตริย์และก็ส่วนสุดท้ายก็คือส่วนพระราชฐานชั้นในเป็นเขตระโหฐานเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นส่วนที่พระมหากษัตริย์เอาไว้ประทับไว้อยู่อาศัยนะครับคราวนี้ลักษณะการก่อสร้างของวังเนี่ยก็เดิมก็สร้างด้วยไม้เหมือนกันจนในสมัยพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยจึงเป็นเครื่องก่อนะครับเครื่องก่อเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเราสร้างอยู่ในสถาปัตยกรรมประเภททางศาสนาคร
1: ับ
0: ถ้าเอาไว้อยู่ไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นวัง
1: ก็ใช้ไม้
0: จะใช้ไม้หมดพอหลังจากนั้นโอ้ก็รู้สึกว่าแหมเป็นวังก็น่าจะมั่นคงหน่อยก็มาเครื่องก่อหลังจากนั้นเราสร้างวังด้วยเครื่องก่อมาโดยตลอดนะครับคราวนี้เราลองมาดูว่าพระราชวังของเราหรือวังของในสังคมไทยเนี่ยแบ่งออกมาเป็นแบบประเพณีแบบตะวันตกแบบจีนนะครับเดี๋ยวเราลองดูไปแบบประเพณีเนี่ยยังแยกออกมาเป็น3ประเภทก็คือหลังคาทรงปราสาทหรือทรงมณฑปซึ่งอันนี้เป็นชัดเจนว่าสถาปัตยกรรมวังเราได้รับอิทธิพลมาจากเพื่อนบ้านนะครับเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะครับหลังคาประเภทที่2คือหลังคาทรงจั่วแต่หลังคาประเภทนี้จะมีเครื่องประดับหรือมีการตกแต่งนะครับแล้วก็หลังคาทรงจั่วที่ไม่ได้มีการตกแต่งเรียกว่าสังคาทรงจั่วแบบเครื่องประดับสามัญอันนี้เป็นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งเป็นหลังคาทรงปราสาทหรือทรงมณฑปเห็นไหมครับตัวยอดเนี่ยจะเป็นมณฑป
1: สวยมาก
0: นะครับอันนี้เป็นความงดงามวิจิตรนะครับพระราชวังก็ต้องสร้างขึ้นให้ตามฐานันดรให้สมยศศักดิ์ของผู้ที่ครองพระราชวังหรือเอาไว้รองรับราชกิจของพระมหากษัตริย์นะครับคราวนี้เราลองไปดูพระราชวังสถาปัตยกรรมวังแบบตะวันตกพอภายหลังเรารับอิทธิพลจากตะวันตกมาวังของเราก็สร้างตามแบบตะวันตกนะครับก็คือเป็นตึกนี่เห็นไหมครับรูปแบบจะเป็นชัดเจนเลยนะครับ
1: เป็นแบบตะวันตกเลย
0: ใช่ไหมอาจารย์แพทย์ถ้าเทียบกับภาพเมื่อสักครู่นี้นะฮะจะเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าต่างกันละนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งคราวนี้อยากจะให้นักศึกษาดูอีกภาพหนึ่งก็คือสถาปัตยกรรมที่เป็นแบบจีน
1: จีน
0: นะฮะพระที่นั่งเวหาจำรูนแบบจีนเนี่ยเริ่มเข้ามาในสมัยรัชกาลที่2
1: ค่ะ
0: นะซึ่งตอนนั้นเรามีค้าขายแล้วนะครับเรามีค้าขายกับกันระหว่างไทยกับจีนนะครับแล้วก็คงเห็นว่าศิลปะแบบนี้สวยดีนะครับก็เอามาสร้างเป็นพระที่นั่งนะครับซึ่งไม่ต้องบอกเห็นภาพเราก็รู้ว่านี่จีนแน่นอนนะครับอันนี้คราวนี้เราลองมาดูอีกสถาปัตยกรรมหนึ่งคือวัด
1: นะครับ
0: เราบ้านละวังไปละเรามาต่อที่วัดนะครับวัดเนี่ยเราจะแบ่งพื้นที่ออกมาเป็น3ส่วนก็คือส่วนเขตพุทธวาส นะครับก็คือเอาที่ประดิษฐานปูชนียสถานปูชนียวัตถุนะครับหรือในส่วนที่2ก็จะเป็นเขตสังฆวาสก็คือเป็นที่อาศัยของพระสงฆ์กับพวกกุฏิถ้าใช้คำง่ายๆคือเป็นกุฏินั่นแหละนะครับแล้วส่วนที่3คือเขตว่างหรือเขตปลกสำหรับกิจในการปลีกวิเวกของพระสงฆ์นะครับตอนหลังก็คลี่คลายมาว่าเป็นส่วนที่ใช้ในการฌาปนกิจนะครับด้วยความที่เป็นส่วนของปลีกวิเวกก็จะเงียบๆสงบก็เลยตอนหลังก็ทำมันเป็นส่วนของการฌาปนกิจศพไปเลยด้วยนะครับคราวนี้อันนี้เป็นพระปรางนะครับซึ่งนักศึกษาต้องตอบให้ได้ว่าตรงนี้ เห็นตรงนี้แล้วอยู่ในส่วนไหนของวัดนะครับอันนี้เป็นพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับซึ่ง

0: มีเอกลักษณ์ฝรั่งเวลามาเที่ยวเมืองไทยต้องไปวัดนี้นะครับเพราะว่าเป็นถ่ายรูปปุ๊บเห็นปั๊บรู้เลยนะครับคราวนี้ในรายละเอียดนี่อันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งอันนี
1: ้พระปฐมเจดีย์
0: นะครับเป็นเจดีย์จริงๆเจดีย์เนี่ยมีหลายทรงอันนี้เราเรียกว่าทรงระฆัง
1: ระฆัง
0: ระฆังคว่ำนะครับเพราะว่ามันคือระฆังจริงๆนะครับอันนี้ต้องบอกว่าวัดเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมที่ตอบสนองความเชื่อทางศาสนานะครับสถาปัตยกรรมอื่นๆในวัดก็ยังมีเช่นหอไตรเอาไว้เก็บคัมภีร์ทางศาสนาหรือพระไตรปิฎกนะครับเมื่อสักครู่นี้ตอนบรรยายก็จะบอกว่าเนี่ยอาจารย์แพทย์บอกว่าศาสนาเนี่ยให้ความรู้ทางศิลปะวิทยาการนี่แหละครับเป็นตัวต่อว่าให้ความรู้ได้อย่างไรเพราะว่าในส่วนของศาสนสถานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัดเป็นปราสาทแบบพราหมณ์จะมีส่วนของอาคารที่ไว้เก็บคัมภีร์ทางศาสนาทั้งสิ้นถ้าเป็นปราสาทแบบที่ศาสนาพราหมณ์เนี่ยจะมีบรรณาลัยชื่อตรงๆเลยครับอาคารที่เอาไว้เก็บหนังสือถ้าแปลตามตัวก็บรรณาลัยก็คือเก็บคัมภีร์เก็บหนังสือทางศาสนาแหละเพราะฉะนั้นตัวศาสนาเป็นตัวศูนย์รวมของความรู้นะครับอันนี้เป็นหอไตรกลางน้ำนะฮะ
1: กันมดเหรอคะอาจารย์เขาแบบทำไมต้องไปสร้าง
0: เขาก็คงจะสร้างเพื่อให้เห็นถึงความประณีตในความสร้างสรรค์ของสถาปัตยกรรมนะครับเราลองมาดูเรื่องต่อมาคือจิตรกรรมคงต้องไปเร็วหน่อยนะครับจิตรกรรมเนี่ยเป็นทัศนศิลป์ที่วาดบนพื้นผิววัสดุแล้วใช้ความงามของลวดลายเพื่อบอกเล่าเรื่องราวนะครับคราวนี้ตัวจิตรกรรมเนี่ยนะฮะส่วนนึงเป็นพฤติกรรมของมนุษย์อีกส่วนนึงใช้เพื่อตอบสนองศาสนานะครับและตัวจิตรกรรมยังบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได
1: ้ค่ะ
0: นะครับคราวนี้บทบาทของจิตรกรรมก็คือประดับอาคาร
1: ค่ะ
0: นะครับนอกจากนี้ยังสะท้อนภาพสังคมก็ได้นะครับแต่ตัวจิตรกรรมบทบาทหลักเขาคือเอาไว้เพื่อประดับตกแต่งนะครับไม่มีใครสร้างจิตรกรรมขึ้นมาแล้วบอกว่าฉันจะทำอันนี้เพื่อสร้างสรรค์ของเป็นฝีมือของจิตรกรหรือจะบอกจะสะท้อนสังคมอันนั้นเป็นผลพวงของการสร้างสรรค์ภาพเท่านั้นเองนะครับคราวนี้จิตรกรรมไทยเราก็จะแบ่งเป็นจิตรกรรมไทยแบบประเพณีจิตรกรรมไทยร่วมสมัยเหมือนกันแบบประเพณีก็ง่ายๆครับคือจิตรกรรมไทยที่เป็นขนบของเรานะครับโดยลักษณะของจิตรกรรมไทยแบบประเพณีเนี่ยเราจะเน้นลายเส้นและที่สำคัญคือถ้ามีสีจะใช้สีเอกกรงคือใช้สีเดียว
1: แดงก็แดง
0: แดงก็แดงนะครับหรือถ้าจะใช้สีพหุรงคือหลายสีถ้าหลายสีส่วนใหญ่จะเป็นการปิดทองนะครับเพราะฉะนั้นพอใช้สีเอกรงลักษณะสำคัญของจิตรกรรมไทยแบบประเพณีคือมักไม่เล่นสีไม่เล่นเงาไม่มีมิติจะแบนๆไปคนก็จะตัวเท่ากันไปหมดนะครับรายละเอียดของตัวคนก็จะไม่ได้บ่งอายุเราจะสังเกตได้ว่าถ้าเราไปดูจิตรกรรมไทยบนกำแพงวัดเนี่ยทุกคนเหมือนจะมีวัยเท่ากันหมดเลยนะครับอันนี้เป็นจิตรกรรมไทยแบบประเพณีซึ่งไม่ได้คำนึงถึงความสมจริงนะครับเราจิตรกรรมไทยแบบประเพณีคือจิตรกรรมไทยที่สร้างขึ้นตามจินตนาการนะครับคราวนี้เราลองไปดูอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเห็นไหมครับจะแบนๆอย่างเงี้ยฮะจิตรกรรมไทยแบบประเพณีเราจะแบนอย่างนี้นะครับคนนั่งต่างกับคนนั่งพื้นอย่างเงี้ยก็ตัวเท่ากันเห็นไหมครับคนยืนสองข้างก็ตัวอย่างนี้ตัวปลาก็อยู่ตรงนี้ไม่ได้มีมิติว่าอ๋อปลามันต้องไกลออกไปหน่อยไหมคนนี้ต้องยืนใกล้หน่อยไม่เราไม่ได้คำนึงถึงเรื่องมิติแสงเงานะครับคราวนี้แบบประเพณีเนื้อหาก็จะมีเรื่องศาสนาขอใช้คำนี้เป็นคำกลางๆไปเลยนะครับส่วนใหญ่เรื่องราวในจิตรกรรมไทยจะเน้นศาสนาหรือสะท้อนวรรณกรรมก็มีนะเรื่องรามเกียรติ์เรื่องสุวรรณหงส์อะไรอย่างนี้คราวนี้จะขอข้ามไปถึงจิตรกรรมไทยร่วมสมัยนะครับตัวจิตรกรรมไทยร่วมสมัยเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่3
1: ค่ะ
0: นะครับโดยขรัวอินโขงข้อสอบชอบถามเนี่ย
1: ครัวชื่อนี้จำให้ดี
0: ชื่อนี้ใช่ไหมครับขรัวอินโขงเนี่ยได้เขียนภาพปริศนาธรรมที
1: ่
0: วัดบวร

0: ครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของร่วมสมัยคราวนี้ภาพของจิตรกรรมไทยร่วมสมัยกับประเพณีต่างกันอย่างไรนะครับดูตัวบรรทัด3บรรทัดสุดท้ายครับจิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัยก็คือสร้างให้สมจริงตามธรรมชาติคนนี้คนแก่ก็จะแสดงภาพออกมาว่าแก
1: ่มีริ้วรอย
0: มีริ้วรอย
2: ค,
0: คนนี้เด็กตัวต้องเล็กกว่าผู้ใหญ
2: ่ครับ
0: อันนี้คือความสมจริงแล้วนอกจากนี้ถ้าคนที่อยู่ใกล้กว่านะครับตัวก็จะใหญ่กว่าคนที่อยู่ไกลตรงนี้เล่นเริ่มเล่นมิติของการมองนะครับใช้แสงใช้เงาในภาพเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจิตรกรรมไทยแบบประเพณีซึ่งไม่ได้คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้เราเห็นปุ๊บเรารู้เลยว่านี่แบบประเพณีกับร่วมสมัยซึ่งใช้ความรู้แบบตะวันตกเข้ามานะครับอันนี้แหละจึงเป็นจุดตัดกันระหว่างจิตรกรรมไทยแบบประเพณีกับจิตรกรรมไทยร่วมสมัยนะครับในภายหลังเมื่อเรามีความรู้ทางจิตรกรรมไทยมากขึ้นเราเริ่มวาดภาพเหมือนบุคคลละซึ่งในสมัยจิตรกรรมไทยแบบประเพณีเราจะไม่ทำอย่างนั้น
1: เพราะว่าไปก็ไม่เหมือน
0: วาดอะไรก็ไม่เหมือนถูกครับเพราะอันนี้ต้องใช้ความรู้เรื่องแสงเงาสัดส่วนนะครับอันนี้เป็นพระบรมสาทิสลักษณ์นะครับของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเห็นไหมครับก็จะเป็นการภาพวาดเหมือนบุคคลละนะฮะคราวนี้จิตรกรรมไทยแบบใหม่เนี่ยพัฒนาขึ้นจากภายหลังที่เราตั้งสถาบันการศึกษาทางด้านศิลปะนะครับแห่งแรกคือโรงเรียนเพาะช่างซึ่งปัจจุบันก็ยังอยู่พัฒนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยไปแล้วนะครับโรงเรียนเพาะช่างอันนี้เป็นต้นทางของความรู้จิตรกรรมไทยแบบใหม่นะครับทุกวันนี้เด็กนักเรียนที่เข้าไปเรียนโรงเรียนศิลปะหรือเรียนวาดภาพเนี่ยเขาต้องคำนึงถึงเส้นแสงสีและเงานะครับหลังจากนั้นมีโรงเรียนเพาะช่างไม่พอความรู้ทางศิลปะหรือจิตรกรรมขยายวงกว้างไปอีกก็คือตอนคราวตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับไม่เพียงแต่จิตรกรรมครับเขายังมีเจริญมีความรู้พัฒนาไปถึงภาพพิมพ์เล่นกับภาพละนะครับแล้วก็ภายหลังมหาวิทยาลัยศิลปากรก็ขยายความรู้ทางทัศนศิลป์ไปอีกหลากหลายแขนงนะครับแหมน่าเสียดายจังเลยที่เราพูดไปไม่ถึงประติมากรรมนะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของประติมากรรมนะครับผมจะสรุปให้ฟังคร่าวๆว่าตัวประติมากรรมก็จะจำแนกออกมาเป็นเหมือนจิตรกรรมที่เราแบ่งประติมากรรมแบบประเพณีกับประติมากรรมร่วมสมัยนะครับลักษณะใกล้กันครับก็คือประติมากรรมแบบประเพณีก็คือประติมากรรมที่เราใช้ความรู้ของภูมิปัญญาของเราเนี่ยแหละสร้างสรรค์นะครับส่วนใหญ่จะตอบสนอง
1: ศาสนา
0: ของหน่วยเมื่อสักครู่ที่อาจารย์แพทย์บรรยายมาแล้วพอประติมากรรมไทยร่วมสมัยอันนี้เราจะเริ่มสร้างประติมากรรมเหมือนบุคคลประติมากรรมที่เอาไว้แสดงเพื่อชมหรือประติมากรรมนามธรร
1: ม
0: ที่ถามว่ารูปอะไรไม่รู
1: ้ดูไม่ออก
0: ดูไม่ออกแต่เป็นสัญลักษณ์ทางความคิด
2: ครับ
0: นะครับอันนี้จึงเป็นทั้งหมดของเนื้อหาในหน่วยทัศนศิลป์นะครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายน2569วันนี้เวลา 23:10 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึงวันที่30มิถุนายน2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลอองพระบาทส่งเสด็จท่านนี้ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่ Austrian Academy of Science หอสมุดแห่งชาติออสเตรียพิพิธภัณฑ์ลูกโลกพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิตซ์และในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะส่งร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวครั้งที่75นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่มายส์คาทีดรัลพิพิธภัณฑ์กูเทนแบกพิพิธภัณฑ์บ้านเกิดเท่พิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพระราชวังชลอสชลไลส์ไฮและฟาร์มโคนมไซส์โฮฟไบเออร์บรูน

ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be Number 1สถานศึกษาและทรงติดตามการดำเนินโครงการ To Be Number 1ของจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้เวลา 19:18 นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังวิทยาลัยการอาชีพกบิลบุรีอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีทรงเปิดชมรม To Be Number 1และศูนย์เพื่อนใจ To Be Number 1ซึ่งเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลสมาชิกสนองพระปณิธานเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเป็นพลังที่จะสร้างเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสำหรับศูนย์เพื่อนใจเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์มีอาสาสมัครที่ผ่านการอบรม30คนดำเนินงานภายใต้แนวคิดปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ มีบริการให้คำปรึกษากิจกรรมพัฒนา EQ กิจกรรมสร้างสุขเช่นกิจกรรมซอฟต์คุกกี้แป้งกล้วยได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา2565การทำของที่ระลึกจากเครื่องเลเซอร์และเครื่องพริ้นท์โมเดล 3D โดยเส้นพลาสติกที่ทำจากธรรมชาติย่อยสลายได้ง่ายไม่เป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อมสิ่งประดิษฐ์ชุดไมโครทดลองคอนโทรลเลอร์เบื้องต้นผลิตขึ้นมาสำหรับใช้ในการเรียนการสอนของวิทยาลัยศิลปะประดิษฐ์จริตใบลาน by 2B และดอกไม้ริบบิ้นโรสมารีอันเป็นการเสริมทักษะที่สามารถต่อยอดได้ในอนาคตตามความสนใจของเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัด To Be Number 1ระดับเพชรปีที่3ได้น้อมนำแนวทางโคร

โครงการมาดำเนินการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องโดยจัดตั้งอำเภอและชมรมทวีนัมเบอร์วันครอบคลุมทั้ง7อำเภอขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์และความสำเร็จตามรถแมปทวีนัมเบอร์วันปราจีนบุรีภายใต้วิสัยทัศน์เด็กปราจีนบุรีเก่งดีมีคุณธรรมห่างไกลยาเสพติดผ่านกลยุทธ์เด็กนำผู้ใหญ่หนุนซึ่งในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยะ5ปีประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสร้างภูมิต้านทานจิตใจให้เยาวชน

ยกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรีเฝ้าโดยได้พระราชทานคำแนะนำแก่ผู้ที่ก้าวพลาดให้กำลังใจตนเองเชื่อมั่นว่าตนเองมีความสามารถยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและไปให้ถึงเป้าหมายของตนเองทางได้พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาในจังหวัดจีนบุรีที่ไปเฝ้าขอพระราชทานคำแนะนำเรื่องส่วนตัวเพื่อนและครอบครัวเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมต่อจากนั้นส่งยืนไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาร่วมกับสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันแล้วทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันในปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีมีเด็กและเยาวชนอายุ6-24 ปีเป็นสมาชิก To Be No. 1จำนวน 103,729 คนมีชมรมในสถานศึกษาสถานประกอบการชุมชนและหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมรวม386ชมรม

ระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสนิทพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารณวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ณวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยในช่วงเวลา100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากสิบพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสะเกษวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 11:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก็ราบแบบกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ

เวลา 17 นาฬิกาพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไปหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงถวายเครื่องสักการะและผ้าไตรหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสบรรคล้ายบรรประสูติ26มิถุนายน2569วันนี้เวลา 9:15 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปยังพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงถวายเครื่องสักการะและผ้าไตรกับทรงลงพระนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569ซึ่งสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้จัดสถานที่ภายในพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อให้คณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูประหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ตลอดทั้งวันมีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปอย่างต่อเนื่องอาทิสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดราชบพิตรคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีโทรทัศน์ช่อง7 HD คณะผู้บริหารและพนักงานสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3มูลนิธิมหามงกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะผู้บริหารธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนคณะสงฆ์จากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์จากวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครและคณะสงฆ์นิกายวัชรยานประเทศอินเดียด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และจันโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำรงอยู่สืบไปและด้วยความเริ่มใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูงในโอกาสนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ให้แก่ผู้ที่ไปถวายสักการะเป็นที่ระลึกด้วยองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1ทับ2569วันนี้ที่อาคารสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1ทับ2569พร้อมด้วยพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมีนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.ในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์มีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินงานตามแผนงานงบประมาณปี2569และขยายผลการดำเนินงานของศูนย์ศึก

0: าหกรรมพัฒนาทั้ง6แห่งที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราจันทบุรีนราธิวาสสกลนครและเพชรบุรีซึ่งทำหน้าที่เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตโดยเป็นศูนย์กลางการศึกษาทดลองวิจัยและสาธิตแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนนำไปปรับใช้ได้จริงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาศูนย์สาขาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคตลอดจนเพิ่มโอกาสทางการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ในโครงการและเกษตรกรปัจจุบันมีสถานที่ผลิตที่ผ่านการรับรองแล้วจำนวน16แห่งมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วรวม175รายการมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล All Your Quality Award ประจำปี2568และ2569อาทิผลิตภัณฑ์ไส้กรอกกวางผสมเนื้อไก่และมันหมูและผลิตภัณฑ์ไส้เบอร์เกอร์เนื้อโคขุนภูพานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานจังหวัดสกลนครผลิตภัณฑ์ไข่มดแดงในน้ำเกลือและผลิตภัณฑ์เห็ดโคนในน้ำเกลือบรรจุกระป๋องสหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งจังหวัดยะโสธรผลิตภัณฑ์ปลายอของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จังหวัดเชียงใหม่ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโซดารสส้มแขกของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสโดยได้รับการสนับสนุนให้นำผลิตภัณฑ์ต่างๆเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าโอท็อปเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในชุมชนอย่างต่อเนื่องในเดือนกรกฎาคม2519จะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำตัวชี้วัดโครงการศึกษาโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาใน5ด้านคือดินแหล่งน้ำป่าไม้การเกษตรและทรัพยากรชายฝั่งและโครงการครบ100ปีวันพระบรมราชสมภพสืบสานพระราชปณิธานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในปี2570และแนวทางการจัดทำโครงการศูนย์ศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2570พระสนองพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดในการขยายผลลัพธ์การดำเนินงานที่มุ่งสู่ประโยชน์สุขประชาชนในมิติที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิเพื่อความก้าวหน้าของสตรีแห่งประเทศไทยและสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสามพระยากรุงเทพมหานครวัดห้วยไส้วัดแม่อีดวัดหนองบัววัดบ้านแพะจังหวัดเชียงใหม่วัดประชาสันต์จังหวัดนครสวรรค์วัดเขาถ้ำโกปิดทองวัดบ้านดงน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหนองงูเหลือมจังหวัดกาญจนบุรีและวัดแหลมจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีจังหวัดเชียงใหม่มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์บริษัทพระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรมจำกัดบริษัทเจริญสินแอสเซทจำกัดและบริษัทสมาชิก MDRT ประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รู ูปจากวัดต่างๆในจังหวัดชัยนาทได้แก่วัดพระบรมธาตุวัดทรงเสวยวัดตักขนนวัดโคกโตนดวัดวังกระชายวัดวังเคียนวัดศรีนวลและวัดใหม่ธงชัยจังหวัดกำแพงเพชรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นจังหวัดยะลาบริษัทเจมส์พาวิเลียนจำกัดบริษัทพัฒนายนชลบุรีจำกัดและบริษัทในเครือมูลนิธิสุขะมงคลและนางวิจิตราสุขะมงคลพร้อมครอบครัวและสมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหันตพารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดโพธิทองกรุงเทพมหานครวัดบ้านเยยม่วงจังหวัดบุรีรัมย์และวัดคลองสองจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นจังหวัดนครพนมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปณวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการพยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่าปล้องจังหวัดเลยเทศบาลตำบลหนองจ้อมจังหวัดเชียงใหม่และคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านี้ในวันที่15และ26มิถุนายน2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัศมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทดังนี้วันที่15มิถุนายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นและวันที่16มิถุนายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์ สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: ธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554รัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์สมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้า กรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
2: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
1: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
3: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
4: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้มันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
1: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
5: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ EOU Channel

วัสดีครับนักปกครองท้องที่ครับส่วนต่อไปนี้เป็นหน่วยที่12นะครับกฎหมายเกี่ยวกับการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าในหน่วยนี้ตามเอกสารการสอนของเรานะครับจะแบ่งออกเป็น4ตอนนะครับคือตอนที่ 12.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 12.2 การคุ้มครองการครอบครองและการดำเนินกิจการเกี่ยวกับสัตว์ป่า 12.3 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 12.4 อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่และบทเฉพาะการนะครับอาจารย์ก็จะดึงเฉพาะส่วนสาระสำคัญมาคุยกันนะครับส่วนที่สำคัญที่จำเป็นนะครับมาดูส่วนแรกก่อนเลยนะครับวัตถุประสงค์ของกฎหมายอันนี้ออกข้อสอบแน่นอนนะครับออกข้อสอบประทานแน่นอนนะ1ข้อพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562อันนี้เป็นกฎหมายที่แก้ไขใหม่นะครับพ.ร.บ.ฉบับเดิมยกเลิกไปแล้วนี้เป็นการยกตราขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับนะครับพระราชบัญญัติฉบับนี้ตามเหตุผลท้ายพระราชบัญญัติแล้วก็ตามที่อาจารย์ได้สรุปจากเนื้อหาก็มีวัตถุประสงค์รวมแล้วนะครับ10ข้อคือ1เพื่อกำหนดประเภทสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองสัตว์ป่าควบคุมสัตว์ป่าอันตรายให้เหมาะสมกับสภาพและสภาวะการของสัตว์ป่าประเภทนั้นๆ นะครับ2เพื่อกำหนดมาตรการในการคุ้มครองและครอบครองสัตว์ป่า3เพื่อกำหนดมาตรการในการนำเข้าส่งออกหรือนำผ่านซึ่งสัตว์ป่าและด่านตรวจสัตว์ป่า4เพื่อกำหนดมาตรการในการเพาะพันธุ์และการค้าสัตว์ป่า 5. เพื่อกำหนดมาตรการในการจัดตั้งการประกอบกิจการและมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์พ.ร.บ.ฉบับนี้ครอบคลุมถึงสวนสัตว์ด้วยนะครับข้อที่ 6. เพื่อกำหนดเขตและมาตรการเกี่ยวกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 7.เพื่อการนำเข้าเพื่อการเข้าถึงนะครับการเข้าถึงนะครับและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพประเทศเราเป็นประเทศเขตร้อนนะครับมีความหลากหลายทางชีวภาพมากนั้นกฎหมายจึงกำหนดมาตรการควบคุมในเรื่องนี้ไว้8เพื่อให้มีผลให้ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสัตว์ป่าและพืชป่านะครับเหตุผลข้อนี้ข้อ8นะครับเป็นเหตุผลหลักข้อหนึ่งที่ทำให้เรายกเลิกพ.ร.บ.ฉบับเดิมแล้วก็ตราฉบับปี62นี้ขึ้นมาทดแทนนะครับข้อ9เพื่อกำหนดมาตรการในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินพื้นที่ลุ่มน้ำระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับ10เพื่อกำหนดมาตรการในการใช้บังคับกฎหมายทั้งทางแพ่งทางอาญาให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาวะการปัจจุบันรวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับกฎหมายใหม่ๆมักจะให้ความสำคัญกับข้อสุดท้ายเนี่ยแหละครับคือการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะครับนั่นคือวัตถุประสงค์ของกฎหมาย10ข้อนะครับอันนี้ออกข้อสอบแน่นอนนะครับ1ข้อนะครับสำหรับนักปกครองท้องที่นะทีนี้ตามกฎหมายฉบับนี้นะครับก็แบ่งประเภทของสัตว์ป่าไว้4ประเภทนะครับ1สัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าสงวนนี่ก็ถือว่าคุ้มครองสูงสุดนะครับตามบทบัญญัติกฎหมายรองลงมาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับประเภทที่2ประเภทที่3เป็นสัตว์ป่าควบคุมและประเภทที่4เป็นสัตว์ป่าอันตรายมี4ประเภททีนี้เราลองมาดูความหมายของแต่ละประเภทนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นสัตว์ป่าสงวนก่อนเลยคือมีความสำคัญสูงสุดนะครับสัตว์ป่าสงวน
ความหมายก็คือสัตว์ป่าหายากหรือสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์จำเป็นต้องสงวนและอนุรักษ์ไว้อย่างเข้มงวดอันนี้ถือว่าสูงสุดนะครับสัตว์ป่าสงวนรองลงมาอันดับ2ครับสัตว์ป่าคุ้มครองความหมายก็คือสัตว์ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศหรือจำนวนประชากรของสัตว์ป่าชนิดนั้นมีแนวโน้มลดลงและอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศนะครับ3สัตว์ป่าควบคุมความหมายก็คือตัวนี้นะครับสัตว์ป่าควบคุมที่มันเป็นไปตามอนุสัญญาระหว่างประเทศนะครับเป็นสัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์และสัตว์ป่าอื่นที่ต้องมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมนี่คือสัตว์ป่าควบคุมนะครับเป็นประเภทที่เพิ่มขึ้นมาตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับ4สัตว์ป่าอันตรายความหมายคือสัตว์ป่าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นพิษต่อมนุษย์หรือสัตว์ป่าอื่นหรือมีผลคุกคามให้สัตว์ป่าพืชป่าสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงเสียหายไปอย่างรวดเร็วหรือเป็นพาหะนำโรคหรือแมลงศัตรูพืชตามที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับนี่คือความหมายของสัตว์ป่าแต่ละประเภททีนี้เราลองมาดูโดยสังเขปนะครับในสัตว์ป่าแต่ละประเภทมีอะไรบ้างเราเป็นโดยสังเขปนะครับดูสัตว์ป่าสงวนก่อนอันนี้สำคัญสูงสุดเราจึงให้ดูทั้งหมดนะครับซึ่งมีไม่มากนักเขาแบ่งจำพวกไว้จำพวกที่หนึ่งคือสัตว์ป่าสงวนจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับมี14ประเภทนะครับคือ1กระสู้2กวางผา3กรูปี4เก้งหม้อ5ควายป่า6พยูน7นายหินอ่อน8แรดแรดนี่สัตว์นะครับไม่ใช่มนุษย์นะครับไม่ใช่คนนะ9ละอง10เลี้ยงผา11วานบรูด้า12วานโอมุละ13สมเสร็จ14สมันนะครับอันนี้ประเภทแรกนะประเภทที่2สัตว์ป่าสงวนจำพวกนกจำพวกนกก็แบ่งออกเป็น3ประเภทย่อยนะครับคือ1นกกระเรียน2นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร3นกแต้วแล้วท้องดำ4สัตว์ป่าสงวนจำพวกสัตว์เลื้อยคลานมีประเภทเดียวนะครับคือเต่ามะเฟืองประเภทสุดท้ายสัตว์ป่าสงวนจำพวกปลาก็มีประเภทเดียวคือปลาฉลามวาฬนะครับอันนั้นคือสำคัญสูงสุดนะครับสัตว์ป่าสงวนต่อไปรองลงมาครับสัตว์ป่าคุ้มครองมี7จำพวกอาจารย์จะกล่าวเฉพาะจำพวกนะครับส่วนในรายละเอียดนักปกครองท้องที่ก็ไปกดดูใน Google นะครับอยากจะดูรายละเอียดเรื่องอะไรก็ไปกดดูนะครับในแต่ละจำพวกว่ามีเป็นร้อยนะครับอันแรกนะครับสัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมี202ชนิดโอ้มีตึมเลยนะครับ2สัตว์ป่าจำพวกนกมี592ชนิดหนักครับอีกนะมีเยอะไปอีกนะครับ3สัตว์ป่าจำพวกเลื้อยคลานมี92ชนิด4สัตว์ป่าจำพวกสะเทินน้ำสะเทินบก12ชนิดสัตว์ป่าไม่มีกระดูกสันหลังพวกแมลงนะก็คุ้มครองไว้20ชนิด6สัตว์ป่าจำพวกปลาคุ้มครองไว้26ชนิดสุดท้ายสัตว์ป่าไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆก็คุ้มครองไว้12ชนิดนะครับนักปกครองท้องที่อยากดูรายละเอียดก็ไปนะกดดูใน Google นะครับในก็จะแจกแจงรายละเอียดไว้ในแต่ละประเภทนะครับทีนี้เป็นงานที่ดูแลครับมีคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าคณะกรรมการนี้นะครับมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในกฎหมายก็กำหนดกรรมการโดยตำแหน่งไว้หลายคนนะครับหลายท่านด้วยกันแล้วก็มีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5-7 ท่านแล้วก็มีอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาตินะครับเป็นกรรมการและเลขานุการอันนี้คือคณะกรรมการคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่นะครับที่สำคัญเลยคือพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์การขยายหรือเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์นะครับแล้วก็มีอำนาจในเรื่องของการเสนอนโยบายมาตรการการกำกับดูแลทั้งหลายรวมทั้งอำนาจปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้นะครับนี่มีอำนาจ7ประการด้วยกันครับมาดูสิ่งที่สำคัญส่วนสำคัญของกฎหมายฉบับนี้แหละครับคือเรื่องความผิดเขาจะคุ้มครองสัตว์ป่านะครับทั้ง4ประเภทนะครับเขาจะคุ้มครองเขาจะสงวนนะครับจะคุ้มครองดูแลเพราะฉะนั้นจึงความผิดไว้นะเป็นส่วนสาระสำคัญนะครับส่วนนี้เรามา

ดูแต่ละความผิดความผิดในมาตรา12ครับเป็นความผิดห้ามล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองนะเราห้ามล่านะครับเพราะฉะนั้นเราทำความเข้าใจว่าล่าคืออะไรล่ากฎหมายบอกว่าหมายถึงเก็บดักจับยิงฆ่าหรือทำอันตรายด้วยประการอื่นให้แก่สัตว์ป่าที่ไม่มีเจ้าของและอยู่อย่างเป็นอิสระนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเก็บดักจับยิงฆ่าอะไรทั้งหลายนี่ถือเป็นอยู่ในความหมายของล่านะครับและให้หมายรวมถึงการไล่การต้อนการเรียกการล่อนะครับล่อนะใช้วิธีอะไรไปล่อก็ได้หรือวิธีการอื่นเพื่อจะเก็บดักยิงฆ่าหรือทำอันตรายแก่สัตว์ป่านั้นอยู่ในความหมายของล่าทั้งสิ้นตามมาตรา12นี่นะครับตัวอย่างนะครับก็ลักลอบเข้าไปในป่าใช้ปืนยิงกวางผานำมาเป็นอาหารการกระทำของกอเป็นความผิดล่าสัตว์ป่าสงวนตามมาตรา12นะครับนะตัวอย่างที่2ขอกับพวกลักลอบเข้าไปในป่าใช้กับดักไก่ฟ้าพญาลอเพื่อนำมาขายการกระทำของกอกับพวกการทำของขอกับพวกนะครับเป็นความผิดฐานล่าสัตว์ป่าคุ้มครองเพราะไก่ฟ้าพญาลอเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองกวางผาเป็นสัตว์ป่าสงวนครับนั่นเป็นตัวอย่างนะครับความผิดมีบทกำหนดโทษนะครับโทษค่อนข้างสูงนะพวกล่าสัตว์ป่าสงวนป่าสงวนก่อนนะครับจำคุก3ปีถึง15ปีปรับ 300,000 ถึง 1.5 ล้านนะโทษค่อนข้างสูงนะครับถ้าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองมีโทษต่ำลงมานิดนึงนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเนี่ยเป็นบทกำหนดโทษนะครับบทยกเว้นโทษมีบทยกเว้นด้วยนะล่าสัตว์ด้วยความจำเป็นนะครับบทยกเว้นโทษนะด้วยความจำเป็นภายใต้เงื่อนไขต้องเข้าเงื่อนไขต่อไปนี้ด้วยจึงไม่ต้องรับโทษเงื่อนไข2ข้อนะครับ1เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากอันตรายหรือเพื่อสงวนหรือรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่นและต้องทั้ง2ข้อประกอบกันนะครับและก็การล่านั้นได้กระทำพอสมควรแก่เหตุนะต้องพอสมควรแก่เหตุด้วยนะถ้าป้องกันเกินสมควรแก่เหตุก็ไม่ได้รับประโยชน์จากกฎหมายนะครับต่อไปความผิดฐานเก็บทำอันตรายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งปรังของสัตว์ป่าปรังนะครับปรังของสัตว์ป่านะบัญญัติไว้ในมาตรา14ครับกฎหมายบอกว่าห้ามมิให้ผู้ใดเก็บทำอันตรายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งปรังของสัตว์ป่าสงวนเว้นแต่เป็นกรณีของผู้ที่มีสัตว์ป่าสงวนไว้ในครอบครองโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับตัวอย่างเดี๋ยวตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่1ก็เข้าไปในป่าเพื่อดักนกแต้วนกแต้วแล้วนะครับนกแต้วแล้วท้องดำแต่ไม่เจอตัวนกเจอแต่รังของมันโดยความผิดหวังจึงทำลายรังนั้นเสียทำลายทิ้งไปเฉยๆนั่นนะครับการกระทำของกอเป็นผิดนะฐานทำอันตรายซึ่งรังของสัตว์ป่าสงวนเห็นไหมครับจะไปล่านกแต่แล้วจะไปจับไอ้นกแต่แล้วท้องดำเนี่ยนะครับไม่เจอทำลายรังของมันเป็นความผิดนะครับหรือตัวอย่างที่สองขอใครเข้าไปเก็บรังนกกระจาบของเป็นของในป่านะครับมาขายไปเก็บรังนะครับการกระทำของขอก็เป็นความผิดฐานเก็บซึ่งรังของสัตว์ป่าคุ้มครองนกแต้วแล้วท้องดำเป็นสัตว์ป่าสงวนนะครับนกกระจาบเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเป็นความผิดนะครับบทกำหนดโทษฝ่าฝืนบทบัญญัตินะครับจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้ง2ประเภทนะครับอันนี้ไม่ได้จำแนกสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับมีโทษเช่นเดียวกัน

เพราะเป็นรังของมันไม่ใช่ตัวสัตว์นะจึงมีโทษลักษณะเดียวกันข้อยกเว้นนะครับมีบทยกเว้นโทษนะครับข้อยกเว้นความผิดตามกฎหมายอื่นนะบทบัญญัติดังกล่าวมีใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตเก็บรังนกตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอนนะครับที่เขาไปเก็บตามถ้ำตามอะไรทั้งหลายนั้นก็ต้องมีกฎหมายยกเว้นไว้เป็นการเฉพาะนะครับไม่มีกฎหมายยกเว้นเป็นการเฉพาะก็เป็นความผิดนะครับต่อไปความผิดฐานทิ้งหรือปล่อยเป็นอิสระซึ่งสัตว์ป่านะมีกฎหมายบัญญัติไว้นะครับความผิดตามมาตรา15ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งหรือปล่อยเป็นอิสระซึ่งสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองหรือสัตว์ป่าควบคุมหรือกระทำการใดๆให้สัตว์ป่านั้นพ้นจากการดูแลของตนลองดูตัวอย่างนะครับก็เลี้ยงงูเหลือมที่พรานเขาจับมาขายเลี้ยงงูเหลือมนะครับเดี๋ยวนี้เลี้ยงกันเยอะนะครับตอนเลี้ยงตอนตัวแรกๆก็ดูสวยงามแต่ต่อมาตัวมันใหญ่ขึ้นครับตัวมันใหญ่เติบโตขึ้นนะครับโตมากเลยเลี้ยงไม่ไหวครับเลยไปปล่อยในบึงน้ำของวัดนะใครมีสัตว์อะไรไม่ต้องการให้ปล่อยวัดทำอันตรายต่อวัดนะครับนอกจากวัดเขาไม่ต้องการแล้วการกระทำนั้นเป็นความผิดนะครับความผิดตามมาตรา15เนี่ยนะครับปล่อยเป็นอิสระซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองนะฮะอันนี้ลูกเพื่อนอาจารย์ก็เลี้ยงนะครับนี่นะซื้อมาเลี้ยงพอตัวโตขึ้นเลี้ยงไม่ไหวเอาไปปล่อยนะมีปัญหานะครับเป็นความผิดนะครับหนูเหลือมเนี่ยครับโดยเฉพาะใครไปอยู่ในคอนโดมิเนียมอยู่แล้วนะครับมันหลุดออกไปสร้างความโกลาหลนะนี่มีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งในท้องที่ของเราก็ต้องดูแลนะครับเอาไปปล่อยทำให้มันขยายพันธุ์เร็วนะครับสัตว์พวกนี้เป็นอันตรายนะฮะกำหนดโทษฝ่าฝืนนะครับคุกนะครับ6เดือนนะปรับไม่เกิน 50,000 บาทมีข้อยกเว้นความผิดนะครับนะถ้าการกระทำดังกล่าวนะครับไม่ใช่นะครับกับผู้ที่มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองหรือสัตว์ป่าควบคุมที่ได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมายและได้จำหน่ายจ่ายโอนไปนะครับโดยชอบด้วยกฎหมายหรือได้ส่งมอบให้กับอุทยานแห่งชาติก็ไม่เป็นความผิดนะฮะความผิดต่อไปครับความผิดเป็นความผิดตามมาตรา17ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากสัตว์ป่าดังกล่าวนะครับเป็นข้อห้ามตามกฎหมายนะซากสัตว์ป่าอะไรทำความเข้าใจนิดนึงนะครับอะไรเป็นซากล่ะกฎหมายก็บัญญัติไว้ให้ชัดเจนนะครับซากหมายความว่าร่างกายหรือส่วนของร่างของสัตว์ป่าที่ตายแล้วสัตว์ป่าตายแล้วนะครับไม่ตายยังไม่ถือเป็นซากนะครับหรือเนื้อของสัตว์ป่าไม่ว่าจะได้ปิ้งต้มลมย่างตากแห้งหมักดองหรือทำอย่างอื่นเพื่อไม่ให้เน่าเปื่อยและไม่ว่าจะชำแหละแยกออกหรืออยู่ในร่างของสัตว์ป่านั้นและให้หมายรวมถึงเขาหนังกระดูกกระโหลกฟันง่าขนายนอขนเกร็ดเล็บกระดองเปลือกเลือดน้ำเหลืองน้ำเชื้อหรือส่วนต่างๆของสัตว์ป่าที่แยกออกจากร่างของสัตว์ป่าไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วนั่นถือเป็นซากสัตว์นะครับกฎหมายต้องคุ้มครองในเรื่องนี้ต้องนะกำหนดความผิดในเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าไม่กำหนดความผิดก็จะนี่พวกนี้ก็จะไปล่าสัตว์แล้วก็ชำแหละมันชำแหละแล้วก็เป็นความผิดตามมาตรานี้นะครับนะจะมาอ้างที่ว่าหลบเลี่ยงกฎหมายไม่ได้กฎหมายก็มีมาตรการคุ้มครองไว้อย่างเข้มงวดตัวอย่างก็สะสมนกกระเรียนสตาร์ฟไว้ในครอบครองนกกระเรียนสตาร์ฟนะครับเป็นความผิดฐานครอบครองซึ่งซากสัตว์ป่านะครับแม้จะไม่ได้ขายอะไรนะครับเอามาสะสมไว้ผิดแล้วตามมาตรา17นี้นะบทกำหนดโทษฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน5ปีโทษหนักเหมือนกันนะครับ5ปีนี่ไม่น้อยนะหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมีบทกำหนดโทษบทยกเว้นความผิดเป็นการครอบครองโดยผู้รับอนุญาตพวกของสวนสัตว์ทั้งหลายนะครับก็ยกเว้นความผิด

การครอบครองได้เพาะพันธุ์ได้สัตว์ป่าที่เพาะพันธุ์ได้นะฮะได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ก็เป็นบทยกเว้นความผิดนะครับเป็นกรณีที่มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดชนิดของสัตว์ป่าเพิ่มสัตว์ป่าสงวนนะเพิ่มเติมหรือเป็นกรณีที่ออกกฎกระทรวงกำหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองเพิ่มเติมนะถ้าได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาออกมาเป็นการเฉพาะนะครับกรณีที่3ดูความผิดต่อไปความผิดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้สังเกตนะครับอันนี้เป็นสัตว์ป่านะครับสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้มีกฎหมายกำหนดไว้ในกฎกระทรวงนะครับมีกำหนดว่าให้สัตว์ป่าประเภทไหนที่ขออนุญาตเพาะพันธุ์ได้นะอันนี้เป็นความผิดคือทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็เป็นความผิดนะครับบัญญัติไว้ในมาตรา18ผู้ใดจะมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าวนะครับต้องได้รับอนุญาตนะไม่ได้รับอนุญาตก็เป็นความผิดตามกฎหมายบทกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทเหตุที่โทษไม่หนักมากเพราะว่าเป็นสัตว์ป่าที่เขาอนุญาตนะครับมีกฎเกณฑ์อนุญาตให้เพาะพันธุ์ได้โทษจึงไม่หนักมากนะครับยกเว้นยกเว้นก็คือได้รับการครอบครองมีใบอนุญาตนะครับมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายก็เป็นบทยกเว้นความผิดนะดูความผิดต่อไปครับความผิดตามมาตรา19นะครับเป็นความผิดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าควบคุมมาตรา19บอกผู้ใดจะมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าควบคุมเฉพาะชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดนะหรือซากสัตว์พวกซากสัตว์ป่าต้องแจ้งการครอบครองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะบทกำหนดโทษไม่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะก็มีบทกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทบทยกเว้นความผิดดังกล่าวไม่ใช้บังคับกับการช่วยเหลือนะครับสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าอะไรทั้งหลายที่บาดเจ็บหรือที่ป่วยนะนี่เราเจตนาช่วยนะครับก็ไม่เป็นความผิดได้แจ้งการช่วยเหลือต้องและนะช่วยแล้วต้องและได้แจ้งการช่วยเหลือนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทราบก็จะเป็นบทยกเว้นความผิดเพราะไม่ได้มีเจตนามีไว้ในครอบครองเพียงช่วยเหลือมันนะความผิดนำเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าสงวนซากสัตว์ป่าสงวนหรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ทั้งหลายมีกำหนดไว้ในมาตรา22ห้ามนะครับกฎหมายห้ามนำเข้าส่งออกซึ่งสัตว์ป่าสงวนซากสัตว์ป่าสงวนผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าสงวนมีบทยกเว้นนะครับบทความผิดก่อนการผิดฐานนำเข้าส่งออกนะครับเป็นความผิดก็คือสัตว์ป่าสงวนซากสัตว์ป่าสงวนหรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าสงวนอันนี้เป็นความผิดนะครับเป็นความผิดนะทีนี้มันมีข้อ3ผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าสงวนนั้นคืออะไรล่ะผลิตภัณฑ์ที่ว่านี้คือให้หมายรวมถึงอนุพันธ์หรือสิ่งอื่นที่ได้จากสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่าที่ตรวจสอบหรือจำแนกโดยเอกสารกำกับบรรจุพันธุ์เครื่องหมายฉลากหรืออย่างอื่นนะครับบอกว่าเป็นของสัตว์ป่าชนิดนั้นนะตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดนะครับนี่เรียกว่าผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่านะบางทีหลบเลี่ยงออกมาในรูปผลิตภัณฑ์นะครับก็เป็นความผิดนะครับมีบทกำหนดโทษสูงนะโทษสูงนะครับจำคุกตั้งแต่3ถึง15ปีถือว่าสูงนะครับมีขั้นต่ำปรับตั้งแต่300,000ถึง1,500,000หรือทั้งจำทั้งปรับมาถือว่าโทษสูงนะครับสุดท้ายนะครับเรื่องสุดท้ายเรื่องสำคัญที่เราจะคุยกันตอนนี้นะครับมาตรา15ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้ามมิให้

ผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้หนึ่งกระทำให้หลักเขตป้ายเครื่องหมายแสดงแนวเขตหรือเครื่องหมายอื่นซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีตามกฎหมายทำให้มันเคลื่อนที่ทำให้ลบเลือนเสียหายสูญหายหรือไร้ประโยชน์ไปบทกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ2ยึดถือครอบครองที่ดินก่อสร้างแผ่วถางเผาป่าหรือทำด้วยประการใดให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนสภาพธรรมชาตินะธรรมชาติเดิมมันเปลี่ยนแปลงไปบทกำหนดโทษโทษหนักนะครับจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีปรับตั้งแต่400,000ถึง2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้ถือว่าโทษหนักมากนะครับและโทษหนักขึ้นนะครับถ้าความผิดที่ว่ามาเมื่อกี้นะครับใส่บุกรุกที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและทั้งหลายที่เราคุยกันแล้วนะครับได้กระทำในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น1หรือลุ่มน้ำชั้น2ต้องรับโทษเพิ่มขึ้นอีกกึ่งหนึ่งโทษหนักนะครับจำได้นะเมื่อกี้4ปีถึง20ปีถ้าทำในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น1ชั้น2เพิ่มโทษอีกครึ่งหนึ่งนะครับพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น1คืออะไรหมายถึงพื้นที่ที่ควรจะรักษาจะสงวนรักษาไว้ซึ่งพื้นที่ต้นน้ำลำธารโดยเฉพาะเนื่องจากมีลักษณะหรือมีคุณสมบัติที่อาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ได้ง่ายและรุนแรงนั่นถือว่าเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น1พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น2หมายถึงพื้นที่ภายในลุ่มน้ำโดยทั่วไปมีคุณภาพเหมาะสมต่อการเป็นต้นน้ำลำธารในระดับรองลงมารองจากพื้นที่ชั้นหนึ่งนะครับและสามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อกิจการที่สำคัญได้นะครับนี่ก็คือในส่วนที่เราคุยกันนะครับเรื่องของความผิดทั้งหลายซึ่งเป็นส่วนสำคัญนะครับ

0: And it's a popular breed among cat fanciers. It was created by crossing Persian cats with Vichyanmaat Siamese cats. It is unique. Sometimes it is called Point Persian.
1: ชอบแนวพันธุ์ฮิมาลายันมากเลยนะคะเพราะว่ามันหน้าตาแบบตลกเนี่ยน่าย่นย่นแล้วก็น่ารักเวลามองแล้วก็รู้สึกแบบมีความสุขอะไรเงี้ยเวลาเห็นหน้ามันแล้วก็มองมันได้ทั้งวันเลยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันก็เป็นแมวที่ค่อนข้างขี้อ้อนมากอย่างบางตัวเนี่ยเราเรียกมามันไม่ยอมมาแต่ว่าพันธุ์เนี้ยมันจะแบบเราแค่คอนิดเดียวมันก็เดินมาหาเราแล้วเนี่ยน่ารักมากๆเลยค่ะชอบ
2: เสน่ห์ของมันก็คือว่าหน้ามันน่ารักมันไม่เหมือนแมวพันธุ์อื่นคือแมวพันธุ์นี้มันจะเป็นสายพันธุ์ที่มันเป็นแบบว่าขี้อ้อนรักเจ้าของเนี่ยทุกวันเนี่ยมาริโอต้องมานั่งรอกลับบ้านเนี่ยกลับให้กลับมืดยังไงโอ้ก็รอตลอดมันก็เหมือนเป็นเราก็หลงรักมันนะเนาะมันก็รักเราเราก็รักมันเหมือนกับเราก็อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยกลายเป็นรักมันไปเลยมันก็คือเป็นเนี่ยมันคือมีเสน่ห์ของมันก็คือว่าความที่มันขี้อ้อนน่ารัก
0: Many pet owners have fallen in love with the beautiful faces and fur of the Himalayan cat. This breed is different because it has the flattened face form of a Persian cat.But the coloring of a Vichyanmaat Siamese cat with 9 color points on its face, ears, legs, tail, and genitals. Himalayan cats have rather large heads and big round blue eyes. Their noses are short and flat. The ears are small with tufts of fur sticking out. Their cheeks are full and their necks are short with a lot of fluff.They are short in stature, but both their bodies and legs are rather small. They have long, soft fur and thick fairy tails. And these characteristics become more prominent when the cat is fully grown. Kwanwana Nayi is a Himalayan cat owner. At first, she only intended to buy one or two.But they were so adorable she got more, and now she has more than 30.
2: ก็ศึกษาค่ะก่อนที่ตอนแรกที่จะเริ่มเลี้ยงอ่ะก็เริ่มค้นคว้าหาความรู้ก่อนว่าเขาจะต้องกินอาหารยังไงดูแลยังไงบำรุงขนยังไงต้องทำความสะอาดยังไงอาบน้ำตัดขนอะไรเงี้ยทำเองหมดแล้วก็แคะหูและทำความสะอาดอะไรเงี้ยทำเองหมดแมวทั้งหมดบ้านเนี่ยก็มี30กว่าตัวรวมทั้งลูกแมวด้วย
0: Since she takes such good care of them, all of Kwanwana's cats are in very good health. For new cat owners,You have to learn about what to feed them before you buy a Himalayan cat of your own.
3: Actually, food of domestic cat is separate to two parts. One, when it was young, we will feed it with milk or semi-solid feed.Or some food that look moist or wet is still good for the kitten because the kitten cat the teeth of is not strong enough to chew or break the solid food or pellet food. Okay, now we move to the adult cat. Adult cat, I mean.After it's got puberty more than 6 months old. After that, we can give it or feed it with the

0: we do sterile or neuter it. It no need a lot of food as usual. If we still keep feeding it like this, it will be fat cats. That look nice, look cute, but maybe in the long term, the kidney and liver of that cat will have a problem.
1: Besides finding the right kinds of food, cat owners also need to know about disease prevention. Because Himalayan cats have short snouts, they're apt to get sick easily.
2: ถ้าแมวหน้าบี้เนี่ยมันก็จะมีปัญหานิดหน่อยเรื่องเกี่ยวกับการทางเดินหายใจก็คือเราก็ต้องทำวัคซีนให้ครบอ่ะไม่ให้เขาเป็นหวัดถ้าเป็นหวัดเนี่ยแมวหน้าบี้จะเป็นแล้วเป็นเยอะมากที่หลักๆก็คือถ้าเป็นหวัดเนี่ยมันจะติดต่อกันเร็วมากเพราะว่าที่เนี่ยเคยเป็นอยู่รอบนึงก็คือติดไม่ถึงอาทิตย์ติดไป7-8ตัว9ตัวก็คือต้องไปรักษาตลอดหมดไปเยอะเลยถ้ามันติดกันนะ

สวัสดีค่ะวันนี้ท่านผู้ชมก็ได้ไปรู้จักกับแมวฮิมาลายันนะคะเราจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้คนนิยมเลี้ยงแมวกันมากขึ้นนะคะเพราะว่ามีแมวให้เลือกหลายสายพันธุ์ด้วยนะคะเราอาจจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า These days more people are keeping cats and there are many breeds to choose from นะคะจะเห็นว่าการที่เราจะพูดถึงว่าการเลี้ยงแมวนะคะเราก็ใช้คำว่าKeep cats ก็ได้นะคะแล้วคำว่าสายพันธุ์เราใช้คำว่า breeds นะคะ breeds นะคะทีนี้เมื่อเราพูดถึงคนที่เลี้ยงแมวนะคะเราจะเห็นว่ามีคนรักแมวจำนวนมากคำที่เราจะใช้เรียกคนที่รักแมวนะคะก็มีหลายคำยกตัวอย่างเช่น cat keepers cat keepers หรือ cat lovers cat lovers นะคะหรืออีกคำนะคะ cat fanciersCat fanciers นะคะเมื่อกี้เราได้รู้จักแล้วนะคะว่าคำว่าสายพันธุ์เราใช้คำว่า breed breed นะคะส่วนระบบการผสมพันธุ์เราจะใช้ว่า breeding breeding นะคะถ้าเป็นการผสมข้ามพันธุ์กันนะคะเราอาจจะเรียกว่า crossing crossing หรือว่า crossbreedingcrossbreeding นะคะทีนี้เราจะเห็นลักษณะของแมวฮิมาลายันนะคะว่าเขาจะมีลักษณะพิเศษก็คือหน้าตาจะบูบี้หน้าย่นๆ นะคะคำอธิบายลักษณะใบหน้าของเขานะคะที่ว่าหน้าย่นหรือบูบี้เนี่ยอาจจะใช้คำว่า squish faces หรือว่าถ้าเป็นลักษณะที่ว่าหน้าเขาจะออกเป็นลักษณะแบนๆนะคะเราก็อาจจะใช้คำว่า flattened faces flattened facesFlattened นะคะ flattened นะคะทีนี้ลักษณะนิสัยของแมวนะคะเขาจะเป็นคนเป็นสัตว์ที่ขี้อ้อนขี้ประ

0: ซอดอยเยอะ
1: กลับมาที่คำถามเราดีกว่า
0: ค่ะ
1: พอดีว่าเมื่อกี้กิ๊บผ่านร้านฟาสต์ฟู้ด
0: แล้ว
1: พบว่าบางร้านเขาใช้คำว่า drive through เขียนอย่างหนึ่งอีกร้านหนึ่งใช้คำว่า drive through เขียนอีกอย่างหนึ่ง
0: อ๋อจริงๆคำว่า drive through เนี่ยสามารถเขียนได้สองแบบค่ะแบบแรกนะคะคือ through อีกแบบนึงค่ะก็คือ thru สามารถเขียนได้ออกสองแบบแต่ว่าออกเสียงเหมือนกันก็คือ drive through ค่ะ
1: อืมค่ะแล้วทีนี้มันความหมายมันต่างกันไหมคะ
0: ก็คือถ้าใช้คำนี้นั่นหมายความว่าเราจะขับรถเข้าไปแล้วก็ซื้อสินค้าแล้วเราก็ต้องขับออกไปเลยคือห้ามจอดเพื่อรับประทานห้ามหยุดทั้งสิ้นค่ะ
1: แล้วถ้าอย่างนี้เรามีประวัติอะไรไหมคะเพราะว่าฟังดูมีเรื่องมีราว
0: จริงๆเนี่ยคำนี้ใช้มาตั้งแต่ปี1930ใช้มานานมากโดยจอร์แดนมาร์ตินแต่เขาคิดค้นมาเพื่อธนาคารนะโดยเฉพาะการฝากเงินเมื่อก่อนเนี่ยค่ะที่รัฐมิสซูรีประเทศสหรัฐอเมริกา
1: อ๋อมีประวัติด้วยนะคะแล้วทีนี้มีอีกคำค่ะ
0: อีกคำด้วย
1: ใช่
0: ว่ามา
1: ในส่วนของฟาสต์ฟู้ดร้านฟาสต์ฟู้ดเนี่ยนะคะ drive in
0: drive in ค่ะคำนี้มันก็จะคล้ายกับ drive through เมื่อสักครู่แต่ว่ามันจะต่างกันตรงที่คำนี้นะถ้ากิ๊บเห็นกิ๊บสามารถจะขับรถเข้าไปแล้วก็จอดไว้เพื่อรับประทานรับประทานเสร็จก็ขับออกไปได้มันจะเหมือนกับโรงภาพยนตร์ที่แบบว่าเราขับรถเข้าไปเราก็จอดดูจนภาพยนตร์จบแล้วก็ขับออก
1: นึกออกแล้วค่ะที่จอใหญ่ๆใช่ไหมคะ
0: จ้า
1: หนังกลางแปลงบ้านเราหรือเปล่าพี
0: ่เกิดทัน
1: ไม่ทันเห็นในภาพยนตร์ค่ะ
0: ก็ได้อืมก็ดีจ้ะนั่นน่ะถูกต้องแล้ว A drive in theater เขาเรียกแบบนั้นค่ะ
1: ค่ะตอนนี้กิ๊บเข้าใจแล้วค่ะว่าแต่ละคำใช้ยังไงคราวนี้คงใช้ถูกต้องแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: time's up
0: time's up
2: ค่ะ
0: ค่ะหมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวไว้คราวหน้าถ้าน้องกิ๊บมีปัญหามาใหม่เราค่อยกลับมาคุยกันใหม่ค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: We hope you enjoyed our show today, but unfortunately that's all the time we have. If you have any comments or suggestions you'd like to give us, send it to the address on the screen. And also be sure to check out our show through any of these channels as well. I'm your host, Bukit Trairat. See you next time on Hello English. สวัสดีครับ

0: ุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
11: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
12: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
13: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
14: เป็นโอกาสทางการศึกษา

0: ในราคาชาวบ้าน
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

0: สวัสดีครับเพื่อนนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่และท่านผู้รับชมการนี้อยู่นะครับวันนี้นะครับเราก็ดำเนินเรื่องมาจนถึงหน่วยที่12ของชุวิชา33210สัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่เรามาถึงหัวข้อสำคัญคือการบริหารการปกครองท้องที่กับการบริหารท้องถิ่นนะครับสำหรับวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนปลัดอำเภอนะครับท่านอาจารย์บุญรอดขาวเขาอ้อครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับท่านอาจารย์ก็เป็นผู้เขียนหน่วยนี้นะครับแล้วก็ท่านก็มีความรู้ความเข้าใจทั้งกรณีของท้องที่และท้องถิ่นเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าท่านอยู่ที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยทีนี้ท่านอาจารย์ครับคือคนทั่วไปครับโดยยิ่งคนที่อยู่ในชุมชนเมืองหรือสังคมเมืองเนี่ยบางทีก็ไม่ค่อยรู้จักเรื่องท้องที่นะครับนี้คนที่อยู่ท้องที่เองบางทีก็สับสนนะครับเพราะว่ารู้จักกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ว่าเอ๊ะทำไมต้องมีการเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยก็มีกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นแรกเลยอยากจะขอความรู้จากท่านอาจารย์นะครับท่านกรุณาสรุปนิดนึงว่าคำว่าท้องที่กับท้องถิ่นนะครับมันมีรายละเอียดมันมีความเป็นมายังไงบ้างครับเชิญครับท่านอาจารย์
1: ครับขอบคุณครับท่านอาจารย์วานิชครับตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่ครับที่ผมทราบมาว่าประชาชนในพื้นที่ไม่เข้าใจว่าการทำงานของท้องที่เป็นอย่างไรการทำงานของท้องถิ่นเป็นอย่างไรฝ่ายท้องที่ฝ่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านเองก็ไม่รู้บทบาทของท้องถิ่นฝ่ายท้องถิ่นก็ไม่รู้บทบาทของกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบันนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้ผมก็จะมาเล่ารายละเอียดให้ทุกท่านฟังว่าแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยท้องที่กับท้องถิ่นมีการทำงานกันอย่างไรใช่ไหมครับแต่ก่อนที่จะลงไปในรายละเอียดผมก็จะเล่าให้ฟังว่าท้องที่นั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับเกิดขึ้นก่อนท้องถิ่นนะเริ่มตั้งแต่สมัยยุคสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นแล้วก็มาเด่นชัดนะ

0: ในสมัยรัชกาลที่5ครับท่านอาจารย
1: ์อ๋อครับผมครับมันเด่นชัดยังไงครับท่านอาจารย์ครับมีกฎหมายมีอะไรเกิดขึ้นครับ
0: คือตั้งแต่รัชกาลที่5เนี่ยมีกฎหมายก็เรียกว่ารส.รัตนโกสินทร์ศกนะ116นะครับต่อมาก็ได้มีพัฒนาการเป็นพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่2457 2457
1: มีกฎหมายอะไรบ้างครับท่านอาจารย์ครับ
0: มีกฎหมายพรบลักษณะการปกครองท้องที่นั้นได้ตอนนี้ถึงฉบับที่12แล้วได้มีการพัฒนานะครับฉบับที่1ถึงฉบับที่10นะครับฉบับที่10ก็ปี42นะครับฉบับที่11ก็พ.ศ. 2551นะครับแล้วก็ฉบับที่12นะ2552ท่านอาจารย์ซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวผมก็จะบอกให้ฟังต่อไปว่าในแต่ละกฎหมายที่มีการพัฒนานั้นมันว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับการปกครองท้องที
1: ่ครับผมครับแล้วกรณีของท้องถิ่นนะครับ
0: กรณีของท้องถิ่นนะครับก็ได้มีพัฒนาในเรื่องของกฎหมายนะครับหลายอันด้วยกันนะครับอันแรกก็คือกฎหมายพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับปี2537นะครับตอนนี้พระราชบัญญัติดังกล่าวก็ได้แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่7ปี2562นะครับ
1: ครับ
0: พระราชบัญญัติเทศบาลนะครับปัจจุบันก็ได้แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่14นะครับ2562นะครับพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่5ปี2562แล้วก็พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยานะครับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3 2562เช่นกันนะครับซึ่งมันมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับท้องที่และก็ท้องถิ่นพอสมควรครับอาจารย
1: ์ครับเพราะนั้นคำว่าสภาตำบลนี่ก็เกิดมานานแล้วเหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: ครับผมทีนี้สองส่วนนะครับไม่ว่าท้องที่กับท้องถิ่นคือบางทีมันทับซ้อนพื้นที่เดียวกันนะครับท่านอาจารย์ครับทีนี้มันมีความต่างกันนะครับในแง่ของการปกครองหรือการบริหารบ้านเมืองนะครับ
0: คืออย่างที่ผมเกริ่นนำตั้งแต่ต้นว่าในพื้นที่นะครับอาจารย์ปัญหาหลักก็คือว่าตอนนี้ชาวบ้านเองเนี่ยไม่เข้าใจว่าแล้วท้องที่ทำงานอย่างไรท้องถิ่นทำงานอย่างไรที่นี่เป็นปัญหาหลักของท้องที่ว่านะท้องที่คือกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านนั้นจะสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ให้ชาวบ้านเห็นได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับทีเนี้ยการทำงานในพื้นที่นั้นนะครับจริงๆแล้วในการทำงานเนี่ยเราไม่อยากให้แยกว่าไหนนี่คือท้องที่ไหนนี่คือท้องถิ่นอยากทำให้ทำงานแบบบูรณาการความร่วมมือกันแต่ว่ามันก็จำเป็นต้องมีหน้าที่เฉพาะของตัวเองใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: นะครับงานเนี่ยจะมีการทับซ้อนซ้ำซ้อนกันพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางในการทำงานคือเราต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับราชการไทย 4.0ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างขีดสมรรถนะเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นต่างๆนะครับ
1: ครับเพราะนั้นเพื่อนนักศึกษาบริหารการปกครองท้องที่ท่านก็ต้องอ่านในรายละเอียดนะครับมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องอ่านในรายละเอียดแล้วก็แยกแยะเพราะว่าท่านอยู่ในพื้นที่ท่านจะมีความรู้ความเข้าใจค่อนข้างดีนะครับว่าระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นนะครับมีความสัมพันธ์กันยังไงบ้างนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์บุญรอดเล่าให้ฟัง
0: ครับ
1: ทีนี้ไอ้คำว่าความสัมพันธ์นะครับเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะไหนครับท่านอาจารย์ครับ
0: ความสัมพันธ์ในลักษณะหลักๆ ก็คือเรื่องของการทำงานเป็นหลักนะครับอย่างผมอยากจะขยายความตรงความสัมพันธ์ในเรื่องของอำนาจหน้าที่นะครับในเชิงทับซ้อนนะครับ
1: ครับ
0: อำนาจหน้าที่ที่มันทับซ้อนนะครับผมเคยพาคนไปดูงานที่ตำบลหนองสลายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเขาไม่ได้แบ่งแยกว่านี่คือท้องที่ไม่ได้แบ่งแยกว่านี่คือท้องถิ่นแต่ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยกฎหมายจะเขียนอำนาจหน้าที่ทับซ้อนท่านนักศึกษาไปดูเนี่ยครับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านครับอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นโดยเฉพาะยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นหน้าที่จะเขียนเหมือนกันเช่นหน้าที่ในการรักษาประเพณีวัฒนธรรมหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาอะไรต่างๆนั้นนะครับต่างคนต่างมีหน้าที่แต่ในส่วนตัวผมเองผมไม่อยากจะให้แยกว่านี่คือหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านนะนี่คือหน้าที่ของท้องที่นะนี่คือหน้าที่ของท้องถิ่นนะ
1: ครับ
0: แต่ผมอยากจะให้เห็นว่านี่คือประชาชนของเรานะประชาชนในภาพรวมของเราใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อยากจะให้ทำงานโดยสัมพันธ์กันนะครับช่วยร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมบูรณาการการทำงานนี่คือความสัมพันธ์ในเชิงการทำงานนะความสัมพันธ์ในเชิงความร่วมมือต่าง
1: ๆครับ
0: แม้ว่ากฎหมายหลายตัวนะครับนะที่เขียนในทำนองเหมือนกับว่ากำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่มันก็เป็นรูปแบบของกฎหมายแต่ว่าในการทำงานนั้นเราไม่อยากจะให้

0: ใช้คําว่าจะต้องมากํากับดูแลกัน
1: ครับ
0: นะครับเพียงแต่ว่าคือทําอย่างไรให้ท้องถิ่นนะให้ความร่วมมือ
1: ครับ
0: กับท้องที่ทํายังไงให้ท้องที่นั้นให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นครับอาจารย
1: ์ครับผม
0: ครับผม
2: ทีนี้ในเชิงของข้อกฎหมายครับผมคิดว่ายังไงทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าท้องที่หรือท้องถิ่นก็ต้องทําตามกฎหมายทีนี้ผมเข้าใจว่าอย่างที่ท่านอาจารย์เขียนไว้นะครับว่าที่เขามีท้องที่กับท้องถิ่นจริงแล้วมันตั้งแต่ระดับชาติแล้วนะครับ
0: ครับ
2: ท่านอาจารย์ใช้คำว่าถ่วงดุลครับเขาถ่วงดุลกันยังไงครับท่านอาจารย์ครับ
0: คือถ้าผมที่ถามนะฮะอาจารย์นะฮะผมจะไล่ตั้งแต่รัฐธรรมนูญคร่าวๆให้ฟังนะครับว่าท่านไปดูรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี40เป็นต้นมารัฐธรรมนูญ2540รัฐธรรมนูญ2550
1: ครับ
0: รัฐธรรมนูญ2560ในปัจจุบันนะครับจะมีการบัญญัติเกี่ยวกับท้องถิ่นไว้ค่อนข้างละเอียดหลักใหญ่ใจความมันอยู่ตรงที่ว่าหลักใหญ่ใจความอยู่ที่ว่าการกำกับดูแลท้องถิ่นให้กระทำเท่าที่จำเป็น
1: นะครับ
0: เท่าที่จำเป็นนั้นขยายความต่อมาว่าต้องเกี่ยวเรื่องของการใช้จ่ายเงินมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในส่วนรวมอะไรต่างๆเนี่ยกำกับดูแลเท่าที่จำเป็นใช่ไหมครับอันที่สองในเรื่องของกฎหมายเนี่ยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่7ปี50ใช่ไหมครับปี50เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของแผนพัฒนาจังหวัด
1: ครับ
0: นะแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัดนั้นหมายถึงว่าการทำงานในพื้นที่จังหวัดนั้นนะท้องถิ่นที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดไม่ว่าจะเป็นเทศบาลไม่ว่าจะเป็นตำบลเทศบาลตำบลไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ว่าจะเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะในแต่ละปีถ้าท้องถิ่นเหล่านั้นเนี่ยจะทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องเอาแผนไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด
1: อ
0: ันนี้คือตัวอย่างของโครงการบูรณาการการทำงานภายใต้แผนการทำงานของแผนพัฒนาจังหวัดใช่ไหมครับท่านอาจารย
1: ์
0: นะแล้วก็ในกฎหมายที่ผมกล่าวว่าไม่ว่าจะเป็นกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่7ปี2550ก็ดีหรือว่าพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลก็ดีนะครับเขาให้ผู้ว่าและนายอำเภอนั้นเป็นผู้กำกับดูแลท้องถิ่น
1: ครับ
0: นะครับนี่คือในเชิงของโครงสร้างของกฎหมายครับอาจารย
2: ์ครับครับเห็นในเอกสารการสอนที่ท่านอาจารย์กรุณาเขียนนะครับมันมีพูดถึงคำว่าตรวจสอบหรือว่าถ่วงดุลนะมันถ่วงดุลกันยังไงครับท่านอาจารย์ครับ
0: คำว่าตรวจสอบถ่วงดุลมันก็จะซอฟกว่าคำว่าตรวจสอบถ่วงดุลนั้นมันก็อาจจะนะซอฟกว่ากำกับดูแลนะม
1: ัน
0: คือหมายความว่าถ้าผมจะแปลตรงนี้การตรวจสอบถ่วงดุลนั่นหมายความว่าต่างฝ่ายต่างเป็นหูเป็นตาซึ่งกันและกันนะต่างเป็นหูเป็นตาซึ่งและกันไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปก้าวก่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกไหมครับ
1: คือ
0: การร่วมมือการทำงานไม่ว่าจะเป็นการสอบถ่วงดุลทางกระบวนการนิติบัญญัติก็ดีนะฮะทางกระบวนการบริหารจัดการก็ดีนะครับทางกระบวนการยุติธรรมก็ดีถูกไหมครับแล้วก
1: ็
0: มีการกระบวนการในตรงนี้ครับ
2: ครับผมมีหลักสำคัญยังไงบ้างไหมครับเรื่องของการตรวจสอบถ่วงดุลเนี่ยครับ
0: จริงๆแล้วหลักใหญ่ใจความนะที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้คือเป็นเรื่องของนะหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลนะครับ
1: ครับ
0: มันมีทั้งหมด6หลักด้วยกันนะครับหลักแรกก็เรื่องของหลักนิติธรรมนะครับก็คือการตรวจสอบถ่วงดุลในระดับท้องถิ่นนั้นนะให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหมายถึงว่าให้มีการดูแลตรวจสอบให้เป็นการปฏิบัติภารกิจต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายโดยเคร่งครัดนะครับท่านครับ
1: ครับผม
0: หลักที่2ก็เรื่องของหลักคุณธรรมนะครับหลักคุณธรรมถ้าผมแปลตรงๆคือหลักความดีต่างๆนะความซื่อสัตย์ความขยันอดทนอะไรต่างๆนะความมีคุณธรรมจริยธรรมซึ่งการทำงานไม่ว่าท้องที่หรือท้องถิ่นนั้นต้องมีหลักตรงนี้ด้วยได้ไหมครับ
1: ครับ
0: ต้องคำนึงถึงประโยชน์ส่วนใหญ่ของประชาชนเป็นต้นนะครับหลักต่อไปเรื่องของความโปร่งใสอันนี้เรื่องสำคัญครับเรื่องความโปร่งใสเพราะว่าในยุคปัจจุบันนั้นนะครับสอดคล้องกับการบริหารราชการไทยยุค 4.0 นะครับก
1: ็คือ
0: ยึดการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนะการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนั่นหมายถึงว่าการคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้งเลยใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: อันที่สองเนี่ยการสร้างขีดสมรรถนะหมายถึงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงานนะครับอันที่สามเรื่องของการเปิดกว้างการเปิดกว้างในนี้ก็คือสอดคล้องกับหลักความโปร่งใสครับอาจารย์ครับ เปิดกว้างให้มีการตรวจสอบอะไรได
2: ้ครับคือพร้อมรับการตรวจสอบ
0: พร้อมรับการตรวจสอบ
2: มุกมิบทำในห้องไม่ได
0: ้อย่างเช่นพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารนั้นท้องถิ่นก็พร้อมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

0: นะการจัดซื้อจัดจ้างตามพรบจัดซื้อจ้าง2560นะฮะซึ่งท้องถิ่นก็ใช้พรบตัวนี้ด้วยก็พร้อมให้ประชาชนตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นฝ่ายท้องที่ก็ดีไม่จะเป็นฝ่ายท้องถิ่นก็ดีใช่ไหมฮะอันต่อมาเรื่องของหลักการมีส่วนร่วมครับนะการมีส่วนร่วมซึ่งการมีส่วนร่วมถ้าเน้นระนาบของท้องที่นะครับท่านผมจะเล่าให้ฟังก็สอดคล้องกับคณะกรรมการหมู่บ้าน
1: ครับ
0: ทำไมผมถึงหยิบยกตัวนี้มาเพราะว่าคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับปกครองท้องที่นั้นมันจะมีหลายฝ่ายอยู่ในนั้นเช่นนะกลุ่มบ้านกลุ่มอาชีพนะครับสมาชิกองค์กรปกครองท้องถิ่นอยู่ในพื้นที่ผู้ทรงคุณวุฒิ
1: อ๋อครับ
0: ผู้ทรงคุณวุฒินะฮะไอ้นี่คือบุคคลเหล่านั้นบางหมู่บ้านเนี่ยบางหมู่บ้านเนี่ยมีคณะกรรมการหมู่บ้านรวมๆแล้วประมาณ 20-30 คนการทำงานของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมีการทำงานทั้งหมดมีหมวก2ใบใบที่1คือฝ่ายหน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน
1: ครับ
0: นะหน้าที่อยู่บ้านก็มีฐานะเป็นผู้ช่วยเหลือในอำเภอด้วยเป็นหัวหน้าราษฎรด้วย
1: ครับ
0: อีกหมวกใบ1เนี่ยที่บ่งบอกถึงหลักการมีส่วนร่วมชัดเจนก็คือคณะกรรมการหมู่บ้าน
1: อ๋อครับ
0: ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆที่เนี่ยเค้าทํางานในรูปแบบของคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยเค้าประสบสําเร็จมากนะผู้ทรงคุณวุฒิให้ความร่วมมือกลุ่มอาชีพต่างๆให้ความรู้ที่สำคัญที่สุดครับสมาชิกองค์กรปกครองท้องถิ่นที่เป็นตัวแทนในกรรมการหมู่บ้านนั้นให้ความร่วมมือ
1: ครับ
0: มาในสู่ของท้องถิ่นเนี่ยหลักการมีส่วนร่วมนะครับหลักการมีส่วนร่วมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญของท้องถิ่นว่าเพราะว่าท้องถิ่นมีหน้าที่ที่จะดูแลเรื่องสาธารณประโยชน์เป็นหลักนะเพราะนั้นถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่นก็ทำงานลำบากนะแต่ว่าท้องถิ่นเนี่ยเขาสามารถเข้าถึงประชาชนได้ในหลายทางอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะครับท่านครับ
1: เพราะนั้นคำว่าการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นก็คืออย่างน้อยก็คือไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนเลยครับประชาชนได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ว่าท้องที่นี่ก็มีส่วนร่วมหลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นกม.ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มต่างๆใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับ
0: ครับตรงนี้อย่างท้องถิ่นเนี่ยท่านถือโอกาสพูดตรงนี้เลยว่าก็ใกล้จะเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเนาะ
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่ท้องถิ่นที่เยอะที่สุดในประเทศนะครับหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะได้ใช้ก็คือการเลือกคนดีนะเป็นผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งท้องถิ่นก็ไม่ได้เลือกมาหลายปีใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: หลักการมีส่วนร่วมของชนเพราะเพื่อคุณเลือกสมาชิกองค์กรปกครองถิ่นแล้วนายกแล้วนายกกับองค์การนายกกับสมาชิกเนี่ยมันก็เลือกด้วยกันใช่ไหมครับพอเลือกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยประชาชนก็มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่นไม่ใช่เลือกแล้วเลือกไปใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: ส่วนท้องที่นะฮะก็ตามที่ผมนำเรียนให้ทราบว่าการมีส่วนร่วมในส่วนของคณะกรรมการหมู่บ้านใช่ไหมทีนี้ผมอยากจะขยายความตรงนี้นิดนึงครับอาจารย์ครับมันมีไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนทั่วไปหรือใครก็ตามเนี่ยยังไม่เข้าใจบทบาทของผู้ใหญ่บ้านว่าเอ๊ะทำไมผู้ใหญ่บ้านถึงอยู่60ปี
1: ครับ
0: ก่อนหน้านั้นเนี่ยผู้ใหญ่บ้านอยู่60ปีแล้วมามีระยะต่อมาเนี่ยคือเลือกวาระ5ปีแล้วก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็น60ปี
1: ครับ
0: รูปแบบของกำนันก็จะจากที่ประชาชนเป็นคนเลือกใช่ไหมฮะก็มาสู่ให้ผู้ใหญ่บ้านด้วยกันเลือก
1: ครับผม
0: ใช่ไหมทีนี้ผมอยากจะสื่อตรงนี้ให้ฟังว่าทำไมผู้ใหญ่บ้านถึงต้อง60ปีนะต้องย้อนไปดูมาตรา27พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ว่าอำนาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านที่บัญญัติเอาไว้นั้นเขามีสถานะเป็นผู้ช่วยเหลือในอำเภอซึ่งสถานะเดียวกับปลัดอำเภอเลย
1: ครับ
0: ปลัดอำเภอก็มีฐานะเป็นผู้ช่วยเหลือในอำเภอเช่นกันเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่บ้านก็สถานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองคนหนึ่ง
1: ครับ
0: นายอำเภอก่อนที่ผู้ใหญ่บ้านจะเป็นผู้ย่านให้ใบชมเป็นคนคัดกรองแต่ว่าปลัดอำเภอนั้นเขาสอบกันมา
1: ครับ
0: แต่ผู้ใหญ่บ้านนั้นให้ประชาชนคัดกรองเข้ามา
1: ครับ
0: นายอำเภอเป็นคนลงคำสั่งแต่งตั้ง
1: อ๋อครับ
0: แล้วก็ส่งให้ผู้ว่าออกสื่อสำคัญ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปใจความว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมันก็คือลูกน้องในอำเภอเนาะ
1: ครับ
0: มันก็คือเป็นข้าราชการประเภทหนึ่งในฐานะพนักงานฝ่ายปกครอง
1: เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
0: เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะเลยต้องอยู่60ปีที่นี่ถามต่อไปว่าเอ้าแล้ว60ปีแล้วถ้าไม่ดีจะทำยังไง
1: ครับ
0: ไม่ดีก็ตอนนี้ก็จากกฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่2551ใช่ไหมฮะก็มีการประเมินให้มีกระเบินโดยประชาชนโดยส่วนราชการอะไรต่างถ้าคุณทำไม่ดีก็คุณก็ประเมินออกไปสอดคล้องกับการบริหารราชการใหม่ๆ
1: ได
0: ้ไ
1: หมอ๋อครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยทางด้านของปกครองท้องที่เขาก็พูดกันอยู่เป็นประจำนะครับว่าจริงนะครับ

0: ว่าเวลาเราเลือกตั้งนะครับกรณีของอบต.กรณีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยเราก็ใช้สิทธิ์ใช้สิทธิทางการเมืองในเรื่องการมีส่วนร่วมคือเข้าไปเลือกแต่จริงแล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้เหมือนกับข้าราชการฮะที่ไปสอบเข้าการที่ได้เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เป็นประชาชนในหมู่บ้านที่เขาเลือกเข้ามาให้มาเป็นผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็ถือว่าของเขาก็มาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนเหมือนกัน
1: ใช่ใช่ครับอาจารย์มาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนแต่ว่าพอประชาชนคัดกรองเข้ามาปุ๊บเนี่ยนายอำเภอก็เป็นคนลงสั่งแต่งตั้งเพราะว่าหลักใหญ่ใจความเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเนาะ
0: ครับ
1: เป็นผู้ช่วยเหลือในอำเภอ
0: ครับ
1: ผมตอนที่ผมบรรยายนะผมก็เลยคิดนอกกรอบนิดนึงอาจารย์ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ในอนาคตนะในฐานะที่ว่านักศึกษาคณะผู้ใหญ่บ้านได้เรียนปริญญาตรีนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าทางราชการเนี่ยพัฒนากำลังผู้ใหญ่บ้านเนี่ยที่เห็นนะ1ส่งให้เรียนปริญญาตรีโดยออกทุนน้อยที่สุด
0: ครับ
1: 2ให้มาอบรมที่วิทยาลัยการปกครอง12วัน
0: ครับ
1: 12วันผมก็เลยคิดนอกกรอบว่าในเมื่อกระแสข้างนอกว่าเฮ้ยทำไมผู้ใหญ่บ้านทำไมถึงไม่เลือกล่ะ
0: ครับ
1: ทำไมไม่เลือกเหมือนเดิมล่ะแล้วทำไมถึงอยู่60ปีอ่ะผมว่าในอนาคตข้างหน้านี้อาจจะใช้วิธีอย่างนี้ครับ1กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่กอให้เลือกให้ไปชนคัดมา3คนใน3คนนั้นเราก็มาสอบข้อเขียนเพราะนั้นคนที่ชนะคือคนที่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านอันนี้ผมคิดเล่นๆ
0: คิ
1: ดนอกกรอบนะ
0: ครับ
1: เพราะทำให้เหมือนเป็นข้าราชการมากที่สุดแล้วอันที่2เนี่ยเพื่อส่งเสริมให้มตท.ได้ส่งเสริมให้กำนันผู้ใหญ่บ้านในเรียนมตท.น่าจะเนาะ
0: ครับ
1: คุณที่เข้ามาเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเดิมทีก็บอกว่าความรู้ขั้นต่ำนะความรู้ต่ำหรือใครไม่มีความรู้ขั้นต่ำก็ขอยกเว้นได้โดยกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมผมก็บอกว่าในฐานะที่คุณเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่60ปี
0: ครับ
1: เอางี้1-5 ปีแรกเนี่ยคุณใช้วุฒิเดิมได้แต่หลังจาก5ปีไปแล้วเนี่ยถ้าใครไม่มีวุฒิปริญญาตรี
0: ต้อง
1: ถูกไหม
0: พัฒนาตัวเอง
1: นั่นหมายถึงคุณต้องหลุดออกจากตำแหน่งสมมตินะ
0: ครับ
1: มันก็เท่ากับว่ามันก็แต่ว่าให้คุณได้
0: พัฒนาตนเอง
1: พัฒนาเองมาเรียนปริญญาตรีในกรมการกระทรวงมหาดไทยกับมหาลัยเนี่ยได้ร่วมกันอยู่แล้วใช่ไหมได้ร่วมแล้วอีกอันหนึ่งผมก็อยากจะผูกเงื่อนไขเหมือนกันว่าหนึ่งในการประเมินคุณสมบัติ
0: ครับ
1: หนึ่งในการประเมินสมบัติที่ได้คะแนนนั้นคุณต้องผ่านการอบรมที่วิทยาลัยการปกครอง
0: ครับ
1: เพราะว่าอบรมที่วิทยาลัยการปกครองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพ
0: ครับ
1: เพิ่มศักยภาพแต่มาเรียนปริญญาตรีนี่เขาเรียกว่าเพิ่มคุณอาวุธ
0: ครับ
1: เพิ่มคุณอาวุธนะครับที่มันอยู่ใน6หลักเรื่องของการตรวจสอบถ่วงดุลใช่ไหมอาจารย
0: ์ครับผม
1: และมีอีกหลักนึงความคุ้มค่าเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ถาม
0: ท่านครับพอดีมีที่เห็นในเอกสารการสอนท่านพูดถึงหลักของคำว่าหลักความรับผิดชอบครับท่านอาจารย์ครับมันหมายความว่าไงครับ
1: หลักความรับผิดชอบหลักความคุ้มค่านะอีก2หลักนะฮะหลักความรับผิดชอบนะครับก็คือว่าเราถ้าเอาง่ายๆเนาะคุณมีหน้าที่อะไรนะรับผิดชอบต่อตนเองนะรับผิดชอบต่อตนเองรับผิดชอบต่อหน้าที่รับผิดชอบต่อประชาชนรับผิดชอบต่อสังคม
0: นะครับ
1: คำว่ารับผิดชอบในที่นี้ขยายความต่อไปว่าเอาท้องถิ่นก่อนดีกว่าท้องถิ่นเนี่ยทำภารกิจอะไรก็ท้องถิ่นก็แล้วแต่ความรับผิดชอบของคนคือความรับผิดชอบต่อประชาชน
0: ครับ
1: นะถ้าเกิดกิจการหรือภารกิจที่คุณไปทำแล้วมันเกิดความเสียหายถูกไหมคุณก็ต้องมีการตรวจสอบแก้ไขเช่นผมยกอย่างว่าท้องถิ่นเนี่ยไปซื้อที่ดินไปทำเป็นที่ทิ้งขยะ
0: ครับ
1: ไปที่ทั้งเรื่องขยะแล้วปรากฏว่าในทำบ่อขยะแล้วมันจะเกิดมลพิษเนาะมลพิษไม่ว่าจะเป็นกลิ่นนะไม่ว่าจะเป็นมลพิษที่ไปสู่พืชไร่พืชสวนเสียหายอะไรต่าง
0: ๆครับ
1: เพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เป็นหลักที่ต้องรับผิดชอบว่าท้องถิ่นเนี่ยจะต้องรับผิดชอบในการแก้ไขตรงนั้นอะไร
0: ครับ
1: ถูกไหมมันก็แบบเดียวกันครับแบบเดียวกันในเรื่องของท้องที่เหมือนกันในเวลาแหวนเลยท้องที่ประชาชนเนี่ยคุณก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชนเป็นหลัก
0: ครับครับทีนี้ในแง่ของการเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยผมทราบมาว่าทางกรมการปกครองเขามีการประเมินผลงานด้วยใช่ไหมคือจริงแล้วอยู่เนี่ยสมมติว่าท่านได้เป็นผู้ใหญ่บ้านวันนี้เนี่ยแล้วก็อยู่จนถึง60ปีซึ่งเขาก็กลัวว่าท่านจะกลายเป็นเจ้าพ่อแต่จริงแล้วทางกรมการปกครองก็มีการประเมินท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยใช่ไหมครับ
1: ได้ๆใช่ครับใช่ทีนี้มันก็สอดคล้องกับหลักความคุ้มค่าที่ผมจะกล่าวต่อไปเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ผมเอาหลักความคุ้มค่าอะไรมาแล้วเดี๋ยวผม

0: จะอธิบายขยายความตรงที่ท่านอาจารย์มานิดถามว่าหลักความคุ้มค่าในการทํางานเนี่ยในมุมของข้าราชการเนี่ยแน่นอนครับถ้าเป็นมุมของในส่วนตัวผมนะถ้ามองในมุมของธุรกิจประกอบธุรกิจลงทุน100ก็ต้องได้กําไรอย่างน้อย100เกิน100เป็นตัวเงินเป็นหลักเนาะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าความคุ้มค่าของระบบราชการเนี่ยมันไม่ได้มองแพรความว่าจะเป็นตัวเงินนะความคุ้มค่านี้นี่คือความพึงพอใจของประชาชนเป็นหลักภารกิจของราชการมันดีทําไปเนี่ยมันไม่ได้เห็นกําไรนะครับแต่กําไรมันจะเห็นในระยะยาวกําไรจะมองเห็นเรื่องของความพึงพอใจของประชาชนกําไรจะมองถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
1: ครับ
0: ใช่มั้ยทีเนี้ยการทํางานของท้องที่ก็ดีของท้องถิ่นก็ดีนะครับของท้องที่ที่อาจารย์ถามเนาะว่าได้มีการประเมินซึ่งเมื่อกี้ผมก็ได้บอกไปมั่งแล้วว่าในเมื่อสังคมแคลงใจว่าเอ้ยทําไมคุณถึงอยู่60ปีทําไมคุณไม่เลือกแต่พอคุณอยู่60ปีนั้นไม่ใช่แปลความว่าคุณจะอยู่ยังเกษียณ60ปีเลยทั้งหมดเราก็จะมีการประเมินระหว่างทางถ้าใครไม่ดีก็เอาออกไป
1: ครับ
0: มันไม่ได้ไปหาว่าคุณเข้ามานะคุณเข้ามาแล้วมีความมั่นคงมันก็เหมือนกันหลักคุณธรรมของระบบราชการอาจารย์นะมีความเสมอภาคมีความมั่นคงมีความเป็นกลางทางการเมืองมีความมั่นคงในปัจจุบันเนี่ยมันมีความมั่นคงด้วยผลงานอาจารย์ไม่ใช่ว่าเข้ามาเป็นข้าราชการได้เข้าเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วอยู่ๆแล้วเอาทําอะไรออกไปได้เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยผู้ใหญ่บ้านไม่สร้างผลงาน1นะไม่สร้างผลงานเลย2ทําให้ประชาชนไม่รับความพึงพอใจเลยต่างๆนั้นนะมันก็มีเกณฑ์ประเมินส่วนราชการเช่นกันส่วนราชการก็มีส่วนที่ประเมินด้วย
1: ครับ
0: นะก็ถูกประเมินออกไปตัวเลขมีการประเมินออกเยอะเลยครับอาจารย์
1: ครับผมครับทีนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นไปตามหลักของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับ
0: ใช่
1: เพื่อนักศึกษาต้องไปอ่านในรายละเอียดด้วยนะครับว่าพระราชกฤษฎีกานะครับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับตรงนี้ต้องไปอ่านนะครับว่าหลักต่างๆทั้งหลายเนี่ยเขาหมายถึงอะไรบ้างทีนี้ท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์เขียนถึงเกี่ยวกับเรื่องลานตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งมีกฎหมายอยู่หลายฉบับบ้างเลยมากเลยนะครับทั้งหมด 5-6 ฉบับท่านอาจารย์จะเน้นฉบับใดฉบับหนึ่งที่ท่านอาจารย์เห็นว่าสำคัญไหมครับ
0: คือฉบับที่ผมเห็นว่าเป็นกฎหมายที่สําคัญจริงๆก็สําคัญทั้งหมดนะครับท่านคร
1: ับ
0: เนาะหลักใหญ่ใจความอยู่ที่ตรงรัฐธรรมนูญที
1: ่
0: เขียนไว้นะแต่รัฐธรรมนูญทั้งสารต้องไปดูว่าที่ให้อํานาจท้องถิ่นในการที่ให้ฝ่ายท้องที่นี่กํากับดูแลเท่าที่จําเป็นแต่ก็ต้องไปดูเงื่อนไขว่ากํากับดูแลเท่าที่เป็นในว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างไม่ใช่แปลความว่าเท่าที่จําเป็นนั้นจะทําอะไรไม่ได้เลยเพราะนั้นถ้าท้องถิ่นทําไม่ดีฝ่ายภูมิภาคโดยเฉพาะยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีสิทธิ์ที่จะมีอำนาจที่จะกำกับดูแลแต่สิ่งที่ผมอยากจะขยายก็คือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปี2550ฉบับที่7นะครับ
1: ครับผม
0: นะผมจะเน้นตรงนี้เรื่องของการตรวจสอบถ่วงดุลและการบริการการทำงานก็คืออย่างแผนพัฒนาจังหวัดนะผมได้พูดไปแล้วนะ
1: ครับ
0: ในฉบับที่7เนี่ยพูดถึงแผนพัฒนาจังหวัดพูดถึงแผนชุมชนแต่ไม่ได้พูดถึงแผนพัฒนาอำเภอแต่แผนพัฒนาอำเภอนี้มันมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยเรื่องวันแพลนนะเป็นขั้นกลางในการที่บูรณาการการทำงานสรุปง่ายๆว่าในเมื่อจังหวัดให้มีแผนเดียวถูกไหมอำเภอก็ควรมีแผนเดียวคำว่ามีแผนเดียวคือหมายความว่ารวมทั้งแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแผนของส่วนราชการในอำเภอนะแผนต่างๆทั้งหมดทั้งที่อยู่ในอำเภอนะฮะมูลการในการทำงานเพื่อการตรวจสอบเนาะแล้วก็มันมีหลักในการตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกัน
1: ครับ
0: ถูกไหมครับ
1: ครับเพราะนั้นมันก็จะบอกว่าซ้ำซ้อนกันในเรื่องของพื้นที่แต่ว่าในระดับจังหวัดดีเขาต้องดูหมดเลย
0: ดูหมดเลย
1: ไม่ว่าเป็นแผนของท้องถิ่นหรือว่าแผนของทางฝ่ายท้องที่เช่นแผนพัฒนาหมู่บ้านแผนพัฒนาตำบลถูกไหมครับท่านอาจารย์คร
0: ับ
1: ครับผมครับท่านอาจารย์ครับมีเรื่องสุดท้ายนะครับที่ท่านอาจารย์กรุณาเขียนไว้นะครับก็คือพูดถึงแนวทางในเรื่องของการพัฒนาท้องที่กับท้องถิ่นครับอาจารย์ครับมีประเด็นสําคัญที่อาจารย์อยากจะเน้นฝากให้เพื่อนนักศึกษาไปศึกษาแล้วก็เตรียมตัวบ้างไหมครับ
0: อยากจะฝากตรงนี้ครับท่านอาจารย์ครับท่านศึกษาทั้งหลายที่เคารพครับคือเรื่องของท้องที่และท้องถิ่นนั้นนะครับนะเป็นที่ไปที่มาก็พอจะทราบแล้วแล้วก็อำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานแต่ละองค์กรนั้นท่านก็ทราบอยู่แล้วแต่หลักใหญ่ใจฟาร์มผมไม่อยากจะ

0: ให้อยากให้แบ่งว่านี่คืองานของท้องที่นะนี่คืองานท้องถิ่นนะเพราะว่าหลักใหญ่ใจฟาร์มอยู่ที่ประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสำฤทธิ์ต่อประโยชน์ของรัฐงานทุกอย่างเป็นงานของส่วนรวม
1: ครับ
0: งานของส่วนรวมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยทั้งฝ่ายท้องที่และฝ่ายท้องถิ่นจับมือกันทำงานผมให้อีกฝ่ายเลยดีกว่าฝ่ายท้องที่ฝ่ายท้องถิ่นแล้วก็ฝ่ายเจ้าที่บ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารถูกไหมครับหรือบุคลากรภาครัฐทุกคนนะคร
1: ับ
0: ร่วมมือกันทำงานนะเพื่อที่จะบูรณาการการทำงานให้เกิดให้ประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมการปกครองในปัจจุบันเนาะ
1: ครับ
0: ก็คือบูรณาการการทำงานในพื้นที่เพื่อความมั่นคงและพัฒนาอย่างยั่งยืน
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่างานของท้องที่กับท้องถิ่นเนี่ยมันทับซ้อนกันนะแต่ทับซ้อนมันก็ไม่ใช่ปัญหาที่เราจะทำงานเพราะต่างคนต่างก็มีหน้าที่ซึ่งกันและกันแต่เป้าหมายใหญ่มันอยู่ที่ประชาชนเป็นหลักว่าประชาชนจะได้อะไรจากเรา
1: ครับ
0: เพราะนั้นวันนี้ถ้าเรามามองว่าไอ้นี่งานของท้องที่นะนี่งานของท้องถิ่นนะแยกส่วนกันทำปุ๊บเนี่ยประชาชนก็ได้ไม่รับประโยชน์นะครับเกิดการทะเลาะเบาะแว้งเกิดการขัดผลประโยชน์ซึ่งกันและกันนะเพราะนั้นนักศึกษาที่เคารพนะครับท่านในเมื่อท่านได้เรียนรู้วิชานี้แล้วท่านก็พยายามศึกษาให้เข้าใจว่าการบริหารท้องที่ท้องถิ่นนั้นมีที่ไปที่มาอย่างไรนะเพื่อการทำงานในการร่วมมือกันทำงานระหว่างท้องที่ท้องถิ่นและก็ส่วนราชการอื่น
1: ๆครับ
0: ทำงานในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ
1: คร
0: ับ
1: เพราะนั้นจะมองว่าในแง่ของพื้นที่เนี่ยท้องที่กับท้องถิ่นนั้นก็อยู่บนพื้นที่เดียวกันแต
0: ่
1: อีกเรื่องนึงที่เป้าหมายสูงสุดก็คือ
0: ประโยชน์
1: ประชาชนก็คือประชาชนนะครับแล้วก็ผมเห็นว่าทั้งท้องถิ่นและท้องที่เนี่ยทั้งหมดก็อยู่ภายใต้กรอบของคำว่ายุทธศาสตร์ชาติอยู่ภายใต้กรอบของแผนกระทรวงมหาดไทยนะครับเพราะนั้นเพื่อนนักศึกษาครับก็ต้องไปศึกษาจากรายละเอียดในเอกสารการสอนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับท่านอาจารย์บุญรอดเป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ครับเพราะนั้นมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนนักศึกษาต้องไปอ่านจากเอกสารการสอนโดยยิ่งหลายเรื่องที่บอกว่ามันซ้อนมันถ่วงดุลถ่วงกันยังไงครับแล้วก็กฎหมายบางฉบับต้องจำให้แม่นๆนะครับว่าเขาพูดเรื่องการถ่วงดุลไว้ว่าอย่างไรบ้างนะครับเพียงแต่ฟังไม่พอครับต้องอ่านต้องขีดเส้นใต้ต้องทำโน้ตย่อครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลานะครับก็ขอลาเพื่อนนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อการศึกษานะครับชุดวิชาสัมมนากฎหมายสำหรับนักปกครองท้องที่นะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับจะอยู่ในหน่วยที่4 5 6ครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับเกียรติจากผู้เขียนเลยนะครับหน่วยที่4หน่วยที่5หน่วยที่6นะครับหน่วยที่4เนี่ยต้องบอกว่าท่านอาจารย์ไม่สะดวกเผอิญก็มีผู้แทนที่มามีประสบการณ์แล้วก็มีความสามารถนะครับท่านแรกครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนชพรกังสังครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวั
1: สดีค่ะ
0: ท่านที่2นะครับผู้เขียนของเรานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วราพรวนาพิทักษ์ครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: และท่านสุดท้ายนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัยศรีรัตน์ครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: ครับเข้าสู่เนื้อหาของหน่วยที่4เลยแล้วกันหน่วยที่4เนี่ยเป็นหน่วยเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับจริงๆเรื่องการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะแต่เราไม่สามารถคาดการได้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับก็ต้องให้อาจารย์เนี่ยลองอธิบายนิดนึงแล้วกันว่านักศึกษาจะศึกษาในหน่วยนี้เนี่ยนักศึกษาจะพบเจออะไรบ้าง
1: นะคะจริงๆในหน่วยนี้เนี่ยสิ่งที่นักศึกษาจริงๆมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากนะคะแต่ว่าอย่างที่ท่านอาจารย์พงศิษฐ์บอกแหละใกล้ตัวแต่คาดหมายอาจจะไม่ได้นะก็คือสิ่งที่นักศึกษาเนี่ยจะได้รับนะคะในหน่วยนี้เนี่ยก็คืออะไรสะคือสาธารณภัยนะคะแล้วผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นเนี่ยมีใครบ้างนะคะอันนี้คือหลักๆนะคะ
0: โอเคพอพูดถึงสาธารณภัยปุ๊บเราก
1: ็
0: สงสัยแล้วว่าทั่วๆไปเนื้อสาธารณภัยคืออะไ
1: ร
0: เอาง่ายๆก่อนอาจารย์วราพรว่าสาธารณภัยคืออะไรครับ
3: อย่างในปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ๆก็คือในเรื่องป่านะคะ
0: ไฟป่าเกิดขึ้นได้จริงๆไฟป่าไม่ใช่มีแค่ประเทศไทยนะออสเตรเลียนี่แบบโอ้โหหนักหน่วงมากเรื่องนี
1: ้ตามที่เราเห็นข่าวกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ไฟป่าเป็นสาธารณภัยหรือเปล่
1: า
0: อาจารย์วิชัย
1: เดี๋ยวเราค่อยมาให้คำตอบกัน
4: ที่ผมนึกก็คือภัยที่มันเกิดขึ้นแล้วประชาชนส่วนใหญ่เดือดร้อนอ่ะที่เห็นก็คือสึนามิ
0: สึนามิ
4: แล้วก็กรณีน้ำท่วม
0: หรือเปล่า
4: น้ำท่วมใหญ่ปี54ใช่ไหม
0: ครับ
4: ประมาณนั้นนะครับ
0: ไฟป่าน้ำท่วมนักศึกษาลองจินตนาการนะครับว่านอกจาก2อย่างนี้แล้วเนี่ยจริงๆสาธารณภัยเนี่ยมีความหมายอย่างอื่นอีกหรือเปล่าพายุได้ไหมอ่ะมีไฟมีลมมีน้ำ
1: ค่ะดินน้ำลมไฟ
0: ถ้าดินถล่มล่ะใช่ไหมนี่ต้องให้อาจารย์ช่วยอธิบายความหมายของคำว่าสาธารณภัยหน่อยครับ
1: ค่ะนะคะจริงๆความหมายของคำว่าสาธารณภัยนะมันจริงๆมันคือง่ายๆเลยค่ะก็คือเป็นภัยที่เกิดต่อสาธารณชนนั่นเองนะคะซึ่งอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าสึนามินะคะก็จริงๆอุทกภัยนะคะไฟป่าคนทั่วๆไปเข้าใจอาจจะคิดว่าเอ๊ะจริงไฟป่าไม่ใช่สาธารณภัยหรือเปล่าอาจจะมีแค่อุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยหรือเปล่านะคะคำตอบก็คือไม่ใช่นะคะคำว่าสาธารณภัยคือภัยอะไรก็ตามที่มันมีผลกระทบต่อสาธารณะนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายนะคะหลักๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยนะคะจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินะคะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550นะคะซึ่งให้นิยามความหมายของคำว่าสาธารณภัยก็คือเป็นภัยที่เกิดต่อสาธารณะนั่นเองนะคะก็ได้แบ่งประเภทของสาธารณภัยไว้จริงๆถ้าบอกทุกคนอาจจะตกใจ
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะคนส่วนใหญ่จะคิดว่ามีแค่อัคคีภัยอุทกภัยวาตภัยภัยแล้งนะคะ 4-5 อย่างแต่ว่าในความเป็นจริงไม่ใช่นะคะ
0: มีเยอะกว่านั้น
1: สาธารณภัยที่บัญญัติอยู่ภายใต้พรบนี้เนี่ยมีถึง11ประเภทด้วยกันนะคะอันดับแรกเราคุ้นเคยอัคคีภัยไฟที่เกิดจากไฟไหม้ก็อย่างที่ท่านอาจารย์บอกไฟป่านะคะแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นประเภทอัคคีภัยนะคะวาตภัยก็คือภัยที่เกิดจากพายุนะซึ่งอันนี้อาจจะรวมไปถึงสึนามิก็ได้เพราะว่าสึนามิมันคือเกิดจากลมเกิดจากทะเลนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะต่อมาค่ะอุทกภัยอย่างที่ท่านอาจารย์บอกภัยน้ำท่วมตอนปี
0: 54
1: นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุทกภัยแหละภัยที่เกิดจากน้ำท่วมนะคะภัยแล้งภัยแล้งนี่ก็ถือว่าเป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่งบางทีตามที่เราได้ยินข่าวแถวภาคอีสานนะคะมีภัยแล้งประชาชนไม่มีน้ำมาใช้ในการเกษตรแบบนี้เป็นต้นนะคะท่านอาจารย์ตอนนี้เรามี
0: อัคคีภัยมีวัตภัยมีอุทกภัยมีภัยแล้ง4ตัวละ
1: ค่ะ
4: ธรรมชาติทั้งนั้นและพวกที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ทำเ
1: น
4: ี้ย
1: ท่านอาจารย์คะอันนี้ก็ต้องบอกว่าโยงมาที่มนุษย์นิดนึงโควิดอาจารย
4: ์
1: โควิด
0: โควิดถือว่าเป็น
1: สิ่งที่เราต้องใส่แมสทุกวันนะคะโควิดถือว่าเป็นภัยประเภทหนึ่งนะคะบอกว่าอีกประเภทหนึ่งคือโรคระบาดในมนุษย
4: ์
1: นะคะซึ่งโรคระบาดในมนุษย์เนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าก็คือเป็นโรคติดต่อซึ่งเราอาจจะยังไม่ทราบสาเหตุนะคะก็คือโควิดเนี่ยแหละก็ถือว่าเป็นโรคระบาดในมนุษย์เป็นสาธารณภัยนะคะจริงๆประชาชนทั่วไปจะบอกจริงๆสาธารณภัยมันอาจจะไม่ใช่จริงๆมันคือใช่ตามความหมายนี้นะคะ
0: โรคระบาดในมนุษย์แล้วถ้ามันไม่ระบาดในมนุษย์ล่ะม
1: ัน
0: ระบาดในสัตว์แบบนี้ล่ะ
1: นะคะ
0: ถือว่าเป็นภัยไหม
1: ใช่ค่ะถือว่าเป็นสาธารณภัยเหมือนกันนะคะก็อาจจะมีคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมโรคระบาดในสัตว์มันระบาดแค่ในสัตว์ทำไมมันถึงเป็นสาธารณภัยสำหรับมนุษย์คำตอบก็คือบางค่ะมันระบาดในสัตว์ก็จริงแต่ว่าพอคนเอามาบริโภคก็ได้รับผลอย่างเช่นเมื่อก่อนมีโรควัวบ้าอย่างเงี้ยนะคะ
0: แล้วมันมีเรื่องเกี่ยวกับสุกรอะไรที ่เกี่ยวกับอันนี้ด้วยไหม
1: มีค่ะ
0: หรือว่าไก่ที่เป็นไข้หวัดอะไรสักอย่างไข
1: ้
0: หวัดนกใช่ไหม
1: น
0: ั่
1: นแหละค่ะ
0: ที่จะต้องเหมือนกับทำลายทั้งหมดไป
1: มีอยู่ช่วงนึงเนาะที่แบบว่าเราทานไก่กันไม่ได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโรคระบาดในสัตว์ถือว่าเป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่งเหมือนกันนะ

0: คะ
1: ครับผม
0: อาจารย์ตะเกียกไก่สัตว์บก
1: ครับ
0: นะคะสัตว์น้ำนะคะสัตว์น้ำก็ถือว่าเป็นโรคระบาดสัตว์น้ำก็
1: ม
0: ีแต่จริงๆเราไม่ค่อยเจอกันเท่าไหร่นะคะโรคระบาดในสัตว์น้ำ
1: ครับผม
0: นะคะ

0: กระแตมาลุยลุยพืชผลของชาวบ้านนะคะแบบนี้ก็คือเป็นสาธารณภัยเหมือนกันเพราะถือว่ามันมีผลกระทบต่อเกษตรกรในวงกว้างนะคะ
1: กระทบต่อเศรษฐกิจด้วย
0: ใช่ค่ะอาจบางครั้งอาจจะส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยนะคะมาละสัตว์เรียบร้อยละสัตว์น้ำสัตว์บกพืชนะคะทีนี้เราขึ้นไปนิดนึงเหนืออากาศเมื่อก่อนถ้าอาจารย์เคยดูโกบลิอังสมารินไหมคะจะมีช่วงนึงที่เขาทิ้งระเบิด
1: เกิดไม่ทันนะครับ
0: อาจารย์พงศิษฐ์น่าจะเกิดทันค่ะ
2: ไปต่อไม่เป็นเลยครับอาจารย์วิชัยบอกเกิดไม่ทัน
0: นะคะที่บอกว่ามีอะไรเอ่ย
2: เครื่องบิน
0: เครื่องบินมาทิ้งบอมนะคะอย่างเงี้ยค่ะสงครามถือว่าเป็นภัยทางอากาศนะคะ
2: ก็ถือเป็นสาธารณภัย
0: ใช่แล้วค่ะนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็จริงๆบ้านเราเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีนะคะภัยทางนี้แต่ว่าอย่างบางทีที่เราได้ยินข่าวเพื่อนบ้านก็ยังมีกันอยู่เนาะเอาทิ้งบอมบ์นะคะอันนี้เป็นภัยทางอากาศค่ะ
2: คร
0: ับ แล้วก็อีกอันนึงนะคะที่เราเห็นบางประเทศอย่างเช่นประเทศอเมริกาที่มีผู้ร้ายเนาะมายิงเอาปืนมาแล้วก็ยิงโรงเรียนยิงตามโรงเรียนตามสถานที่ราชการต่างๆแบบนี้มันคือการก่อวินาศกรร
2: ม
0: นะคะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่งนะ
2: ครับ
0: ก็มีผลต่อความมั่นคงของประเทศ
2: ครับผม
0: ทั้งหมดนี้คือประเภทของสาธารณภัย
2: 11ประเภท
0: ค่ะ
2: มันก็อาจจะมีภัยอื่น
0: ๆ
2: นอกเหนือจากนี้บ้าง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับ
1: เพราะฉะนั้นไอ้กรณีที่มีการชุมนุมประท้วงแล้วก็ปิดโน่นปิดนี่แล้วก็ความวุ่นวายปาระเบิดถ้าตำรวจมาลุยไอ้พวกนี้ก็ถือว่าเป็นภัยความเป็นสาธารณภัยเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะถือว่าเป็นการก่อวินาศกรรมนะคะ
2: ผมสงสัยนิดนึงอาจารย์คือที่อาจารย์บอกเนื้อมันมี11ประเภท
0: ค่ะ
2: แต่ละประเภทอย่างเช่นสึนามิเนี่ยโหรุนแรงมากช่วงนั้นประเทศไทยประสบปัญหาแบบเยอะเลยแหละมันกวาดหายไปหมดเลยแต่ว่าถ้าเกิดไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่ที่จำกัดนะแบบเนี้ยเราถือว่าเป็นสาธารณมันมีการแบ่งระดับความรุนแรงของสาธารณภัยไหมครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะมีค่ะอาจารย์เนี่ยบางทีเราจะเห็นพูดถึงไฟป่าบางทีบอกว่าไฟป่าเกิดเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเดียวอย่างเงี้ยนะคะแต่บางทีข่าวที่เราได้ยินตอนนี้มันไม่ใช่แค่เฉพาะเชียงใหม่บางทีไฟมันลามมาถึงลำปางนะคะหรือบางครั้งอาจจะครอบคลุมเขตบางส่วนของภาคเหนือเกือบส่วนใหญ่นะคะแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าประเภทของสาธารณภัยเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด4ระดับ
2: ครับ
0: นะคะไล่ตามตั้งแต่ระดับขนาดเล็กนะคะขนาดเล็กเนี่ยเขาบอกว่าคือสาธารณภัยที่มีผลกระทบนะคะแล้วก็ภายในขอบของแค่อำเภอท้องถิ่นเล็กๆ เท่านั้นนะคะเช่นอำเภออาจจะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่แบบนี้นะคะมีไฟป่าอันนี้ก็คือเป็นแค่ระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าขยายมาไม่ใช่อำเภอเดียวแล้วทีนี้เป็นทั้งจังหวัดนะคะแบบนี้ก็จะเป็นสาธารณภัยขนาดกลางนะคะก็คือจะมีผลกระทบภายในขอบเขตของจังหวัดนั้นนะคะถ้าขยายมาอีกหน่อยไฟป่าลามไปถึงลำปางนะคะแบบนี้ก็คือจะเป็นสาธารณภัยขนาดใหญ
3: ่
0: นะคะก็คือเกินขอบเขตของจังหวัดนั่นเองนะคะแต่ถ้าสมมติว่า อย่างบ้านเราไฟป่ามันส่วนใหญ่มันก็จะมีเฉพาะภาคเหนือ นะคะ
2: ค
0: แต่ถ้าลองสมมติยกตัวอย่างที่เราน้ำท่วมปี54อะค่ะท่วมมาตั้งแต่น้ำไหลมาตั้งแต่ภาคเหนือมาถึงภาคกลางลงมาถึงกรุงเทพนะคะ
2: คบ
0: แบบนี้มันเกินคำว่าเล็กเกินคำว่ากลางเกินคำว่าใหญ่นะคะมันก็จะไปเข้าสู่สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่งก็คือเป็นระดับวิกฤตของประเทศนั่นเอง
2: โอเคซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถเอาไปออกข้อสอบได้เลยเนา
0: ะ
2: ว่าจริงๆระดับความร้ายแรงของสาธารณภัยเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ระดับแล้วก็อาจจะยกตัวอย่างเช่นโควิดตอนนี้อยู่ในระดับความร้ายแรงระดับไหน
0: นะคะก็ต้องบอกว่าเฉพาะอำเภอหนึ่งหรือเปล่าคำตอบคือไม่เฉพาะจังหวัดหรือเปล่าไม
3: ่
0: เกินจังหวัดเกินนะคะทั้งประเทศหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าใช่นะคะเพราะฉะนั้นมันคือสาธารณภัยที่ถือว่าเป็นภัยร้ายแรงอย่างยิ่งระดับ4นะคะ
2: ครับผม
0: แต่ถ้าสมมติอย่างท่านอาจารย์ไปหลายๆจังหวัดแบบเนี้ย ก็อาจจะเป็นภัยที่ร้ายแรงอย่างยิ่งได้บ้างเหมือนกัน

0: อาจารย์
1: ไหมคะ ค่ะถ้าอาจารย์เรามาต่อกันดีกว่าค่ะทีนี้นะคะพอเราเห็นระดับความรุนแรงของสาธารณภัยแล้วนะคะมันเป็นภัยที่มันเดือดร้อนต่อประชาชนต่อประเทศต่อความเป็นอยู่ของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องมีกฎหมาย
0: ครับ
1: นะคะเข้ามาใช้บังคับนะคะเพื่อลดหรือแก้ปัญหาหรือบรรเทานะคะความเดือดร้อนที่มันเกิดขึ้นนั่นเอง
0: ครับผม
1: ค่ะกฎหมายนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะจะมีหลักๆเนี่ยจะมีกฎหมายแบ่งเป็น2 ส่วนกฎหมายหลักเลยนะคะกับกฎหมายที่มีบางเนื้อหาที่มันเกี่ยวข้องแต่ว่าไม่ใช่กฎหมายหลักนะคะคือกฎหมายอื่นๆ
0: ค่ะเรามาดูกฎหมายหลักก่อนครับอาจารย
1: ์
0: กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คือกฎหมายอะไรครับ
1: ค่ะกฎหมายหลักนะคะก็คือพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะพุทธศักราช2550ค่ะนะคะ
0: 14ปีที่แล้ว
1: ใช่ค่ะจริงๆพูดถึงภัยมันมีมาตลอดนะคะแต่ว่าหลักๆนะคะสาเหตุที่เขามีการบัญญัติพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้นก็คือรวบรวมนะคะหน่วยงานต่างๆที่มันเคยกระจัดกระจายอยู่นะคะเข้ามาอยู่รวมกันนะคะอยู่ภายใต้อยู่ภายใต้นะคะนักศึกษาลองดูนะคะจะบอกว่าเป็นจากเดิมนะคะโดยกองป้องกันฝ่ายพลเรือนนะคะกรมการปกครองนะคะกระทรวงมหาดไทยแล้วก็สำนักคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาตินะคะก็มารวมอยู่ในหน่วยงานเดียวกันนะคะนอกจากนี้ค่ะนอกจากรวมหน่วยงานแล้วเนี่ยเรายังเป็นการรวมนะคะกฎหมายหลายๆฉบับเพื่อที่จะมาให้อยู่ฉบับเดียวกันเพื่อให้ที่ให้ง่ายต่อการดำเนินการนะคะ
0: การพวกนี้ก็คือเอากฎหมายหน่วยงานทั้งหลายเนี่ยที่รับผิดชอบต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบเนี่ยเอามารวมกันไว้ในที่เดียวเลยเพื่อให้การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดรวดเร็วต่อการแก้ไขสถานภัย
1: ค่ะ
0: นะคะโอเคครับ
1: ทีนี้นะคะพอมีกฎหมายแล้วทีนี้มาดูกฎหมายก็จะกำหนดว่ามีบุคคลใดบ้างนะคะที่มีหน้าที่นะคะในการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นนะคะหลักๆเลยเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการป้องกันนะคะและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเราเรียกสั้นๆก็คือกปพช.นะคะอันนี้เราไม่ออกข้อสอบเนาะออกหรือเปล่าไม่รู้นะคะนะคะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นคณะเป็นองค์กลุ่มเป็นจะบอกว่าเป็น
2: คณะ
1: กรรมการใหญ่นะคะที่เป็นตัวหลักเลยก็คือจะมีนายกรัฐมนตรีนะคะหรือรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นประธานกรรมการนะคะก็คือถ้าเรียกง่ายๆก็คือเป็นหัวหน้าผู้บังคับบัญชาการใหญ่นั่นเองนะคะแล้วก็จะประกอบด้วยรัฐมนตรีปลัดกระทรวงต่างๆนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็คือจะรวมจากทุกๆหน่วยงานเนี่ยมาอยู่เป็นเฮดเป็นหัวหน้านั่นเองนะคะซึ่งอำนาจของกปพช.เนี่ยหลักๆนะคะก็คือจะกำหนดนโยบายในการจัดทำแผนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยระดับชาตินะคะต้องเน้นว่าคือระดับชาติก่อนพอมีแผนระดับชาติเสร็จเนี่ยหน่วยงานย่อยๆนะคะก็จะไปออกแผนป้องกันระดับรองถัดมานะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะกปพช.เนี่ยก็คืออาจจะมีให้ความเห็นชอบต่างๆนะคะแผนต่างๆที่จากหน่วยงานข้างล่างเนี่ยนะคะส่งขึ้นมานั่นเองนะคะนอกจากกปพช.แล้วเนี่ยก็จะมีอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะอันนี้เป็นหน่วยงานกลางของรัฐนะคะที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของประเทศนะคะก็คือเป็นหน่วยงานที่รองรับอำนาจหน้าที่ที่ส่งต่อมาจากส่วนข้างบนอีกทีหนึ่ง
0: เรามีคณะกรรมการ
1: อ
0: ันบนและตัวบนที่คอยบริหารนโยบายถ่ายทอดนโยบายเรามีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วต่อไปเราควรจะมาดูว่าแล้วใครล่ะที่จะต้องมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการ
1: นะคะผู้บัญชาการฟังดูแล้วเหมือนออกลบนะคะผู้บัญชาการก็คือจะเป็นรัฐมนตรีนะคะเป็นผู้มีหน้าที่อำนาจควบคุมป้องกันเวลาเกิดบรรเทาสาธารณภัยทั่วราชอาณาจักรคำว่าบัญชาการก็คือต้องทั่วราชอาณาจักรนะคะ
0: ร
1: องผู้บัญชาการรองผู้บัญชาการเนี่ยก็คือจะมีปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นรองผู้บัญชาการนะคะย่อยลงมาอีกนะคะก็จะมีผู้อำนวยการกลางก็คืออธิบดีเป็นผู้อำนวยการกลางก็ยังมีอำนาจทั่วราชอาณาจักรเหมือนกันนะคะระดับรองลงมาก็

0: ือผู้อำนวยการจังหวัดอันนี้ก็น่าจะคิดได้แหละว่าคือผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเองนะคะทีนี้พอเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยอำนาจก็จะลดลงมาแล้วก็คือเฉพาะภายในเขตจังหวัดเท่านั้น
1: ครับผม
0: นะคะซึ่งทีนี้นะคะเรามาดูว่าในพระราชบัญญัตินี้นะคะลองหยิบเฉพาะเนื้อหาสาระสำคัญบางอันมานะคะว่าแล้วกฎหมายภายใต้พ.ร.บ.ตัวเนี้ยนะคะเขาคิดว่ามันมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างที่จะกำหนดเอาง่ายๆอย่างเวลาเกิดสาธารณภัยบางทีมีเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปนะคะเพื่อที่จะลดบรรเทาสาธารณภัยแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเกิดได้ไปทำลายเคลื่อนย้ายสิ่งของนะคะที่เป็นของประชาชนคิดว่าทำได้หรือไม
1: ่
0: นะคะจริงๆคนที่เป็นนักปกครองท้องที่น่าจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แหละ
1: ครับ
0: เกิดน้ำท่วมนะคะแล้วมีคนติดอยู่ในบ้านหลังนึงเราเป็นเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปช่วยต้องพังบ้าน
1: พังประตูเข้าไปเพื่อช่วยเหลืออื่นเนี่ยแหละ
0: นะคะสมมติว่าพังประตูได้แต่ไม่พังทุบบ้านทั้งหลังนะคะแบบนี้ก็ต้องบอกว่ากฎหมายนะคะเขาบอกว่ามีอำนาจนะคะเฉพาะเท่าที่จำเป็นนะคะเพื่อยับยั้งหรือแก้ไขความเสียหายเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าเท่าที่จำเป็นคือถ้าพังประตูอ่ะโอเคเท่าที่จำเป็นนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเกินกว่าเหตุอ่ะก็อาจจะเป็นความผิดได
1: ้ซึ่งจริงๆการบัญญัติแบบนี้เนี่ยมันก็สอดคล้องกับกฎหมายอาญาของเรานะครับเรื่องการป้องกันถ้าเราเห็นคนที่ตกอยู่ในอันตรายเราก็สามารถที่จะป้องกันสิทธิ์ของผู้อื่นได้แต่ก็การป้องกันมันก็ต้องพอสมควรแก่เหตุ
2: ใช่จริงๆแล้วหลักความจำเป็นเป็นหลักกฎหมายทั่วไปน
0: ะ
2: ภาษีกฎหมายละตินบอกว่าความจำเป็นเนี่ยไม่คำนึงถึงกฎหมายความจำเป็นอิกนอร์กฎหมายเพราะฉะนั้นเมื่อมีความจำเป็นแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะให้อำนาจในการทำการใดๆได้
0: เนาะพื้นฐานของกฎหมายก็คือเอาหลักทั่วๆไปที่ประชาชนมองว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแหละนะคะเอาไปบัญญัติไว้นั่นเองทีนี้เราลองมองกลับกันถ้าคนอื่นนะคะที่ไม่ใช่เจ้าพนักงานมาขัดขวางล่ะคำตอบก็คือมีโทษนะคะก็คือมีโทษทั้งทางอาญามีโทษทางอาญาทั้งจำแล้วก็ทั้งปรับด้วยเหมือนกันนะคะถ้าต้องเข้าไปในอาคารสถานที่นะคะเจ้าพนักงานทำยังไงก็คือเข้าไปถ้าได้รับอนุญาตก็โอเคเข้าได้นะคะหรือถ้าไม่ได้รับอนุญาตแต่เป็นกรณีที่มันจำเป็นจริงๆก็สามารถเข้าไปได้เหมือนกัน
1: แม้จะไม่ได้รับอนุญาตก็ไม่ต้องรับโทษ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งเน้นย้ำนะครับว่าโทษเนี่ยจริงๆตามพ.ร.บ.ตัวนี้นี่มีโทษทางอาญาด้วยนะครับโทษอาญามีกี่อย่างครับอาจารย
0: ์
1: พอจำได้ไหมครับ
0: อาญาอาจจะต้องถามว่าอาญาทั่วไปหรืออาญารัก
1: โอ้โห
0: นะคะโทษทางอาญาเนาะ5อย่างเนาะ
1: 5อย่าง5อย่าง
0: ค่ะทีนี้เราตะกี้ที่พูดไปนะคะก็คือเป็นการบรรเทาสาธารณภัยในภาพกว้างของทั้งประเทศนะคะทีนี้พอเป็นกรุงเทพมหานครนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีการบัญญัติไว้เฉพาะสำหรับกรุงเทพมหานครเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าสำหรับในกรุงเทพมหานครนะคะผู้อำนวยการนะคะก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเองนะคะหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดก็คือจัดทำแผนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆให้สอดคล้องกับแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติอย่างที่บอกว่าจะมีแผนใหญ่แผนหนึ่งนะคะแล้วแต่ละหน่วยงานย่อยก็คือไปออกแผนให้มันสอดคล้องกับหน่วยงานหลักที่ออกมา
1: ครับ
0: นะคะก็ตามทั่วๆไปเลยค่ะก็คือปกติก็คือต้องจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเตรียมพร้อมไว้สำหรับกรณีเกิดสาธารณภัยนะคะมีการ เตรียมบุคคลนะคะทีนี้นะคะอาสาสมัครนะคะบางครั้งเราเห็นว่าในการบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยอย่างที่เราเคยดูคดีมีพวกอาสาสมัครเข้ามานะคะอาสาสมัครเหล่านี้นะคะก็คือจะต้องมีการเขาเรียกอะไรมีการให้อำนาจไว้คนทั่วไปจะไปขอเป็นอาสาสมัครแบบนี้ไม่ได
1: ้
0: นะคะทีนี้อาจจะมีบางทีเราเห็นพอเกิดสาธารณภัยอาจจะมีองค์การสาธารณสุขหรือบุคคลที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะเหล่านี้เนี่ยก็ต้องได้รับอนุญาตก่อนนะไม่ใช่ว่าไปถึงมีน้ำท่วมเราเป็นองค์กรบริษัทนึงจะเอาของไปเลยแบบนี้ไม่ได้นะคะก็คือต้องได้รับอนุญาตจากส่วนราชการก่อนค่ะ
1: ครับ
0: นะคะอันนี้เนี่ยคือเป็นกฎหมายหลักนะคะที่ถูกบัญญัติออกมาเพื่อที่บรรเทาสาธารณภัยแต่อย่างที่

0: ออกว่าบางครั้งเนี่ยแม้ว่าจะมีการรวมกฎหมายแล้วนะคะอยู่ภายใต้พรบบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็มีกฎหมายอื่นๆนะคะที่ออกมาช่วยนะในกรณีที่เกิดสาธารณภัยต่าง
1: ๆครับผม
0: ค่ะเช่นนะคะอย่างที่บอกว่าสมมติอุทกภัยอย่างมีสึนามิที่อุทกภัยน้ำท่วมนะคะ
1: ค
0: ก็จะมีกฎหมายต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกันนอกจากพรบบรรเทาสาธารณภัยแล้วนะคะก็ยังมีเช่นพระราชบัญญัติการชลประทานอย่างเงี้ยนะคะก็โดยปกติหลักๆเนี่ยพรบตัวเนี้ยนะคะก็จะกำหนดเกี่ยวกับมาตรการการบริหารจัดการน้ำแต่พรบตัวนี้ก็มีขยายความไปด้วยว่ารวมถึงการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำก็คืออุทกภัยด้วยนั่นเองนะคะก็คือเป็นพระราชบัญญัติที่ช่วยเสริมนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีพระราชกำหนดนะคะการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยพ.ศ. 2555นะคะก็คือถ้ามีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะจากอุทกภัยเนี่ยก็สามารถได้รับชดเชยค่าเสียหายได้แต่ก็ต้องเป็นไปตามพ.ร.ก.นี้นะคะ
1: ครับ
0: นะคะ
1: นอกจากอุทกภัยแล้วมีภัยอื่นๆที่เกิดขึ้น
0: สมมติภัยแล้งอาจารย
1: ์ครับ
0: ภัยแล้งก็จะมีเหมือนกันนะคะก็จะมีอันนี้พูดถึงเพื่อสำหรับประชาชนและกันเผื่อเป็นนักปกครองท้องที่นะแล้วเกิดภัยต่างๆเนี่ยก็สามารถลองดูซิว่ามันมีระเบียบมีกฎหมายไหนบ้างที่สามารถหาเงินชดเชยนะคะให้ลูกบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนนะหรือประสบภัยก็คือถ้าเป็นภัยแล้งเนี่ยนะคะก็จะมีระเบียบกระทรวงการคลังนะว่าด้วยการจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภาวะฝนแล้งนะคะอันนี้คืออะไรแปลว่าแม้ว่าทางจังหวัดนะคะยังไม่ได้รับเงินจากส่วนกลางก็จริงนะอาจารย์นะคะแต่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็สามารถเบิกเงินจากคลังในประเภทเงินทดลองราชการไปช่วยเหลือชาวบ้านได
1: ้ครับผม
0: นะคะเพราะบางทีระบบราชการการที่จะเบิกเงินหรือเบิกอะไรบางอย่างก็มีขั้นตอนมีระเบียบซึ่งก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลานะคะก็จะมีระเบียบตัวนี้แหละออกมาช่วยเหลือประชาชน
1: ครับ
0: นะคะลองเป็นภัยระบาดในมนุษย์โควิดอย
1: ่
0: างเงี้ยนะคะก็จะมีหลักๆเข้ามาเกี่ยวข้องพรบ.โรคติดต
2: ่อ
0: นะคะก็จะกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังการป้องกันและการควบคุมนะคะ
1: ครับ
0: อย่างเช่นประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแบบนี้ก็คือถ้าเช่นนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภออะไรแบบนี้นะคะอย่างเช่นกรณีมีโควิดอย่างเงี้ยนอกจากจากส่วนข้างบนแหละนะคะการที่แต่ด้วยที่มันระบาดไปทุกๆจังหวัดเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการแต่งตั้งนะคะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเพิ่มขึ้นในแต่ละจังหวัดนั่นเอง
2: ซึ่งก็จะมีกฎหมายหลายฉบับเข้ามากำกับดูแลเรื่องเยียวยาอะไรด้วยเนาะ
0: ใช่ใช่ค่ะก็จริงๆต้องบอกว่าจริงๆมันต้องใช้คู่กันนะคะเพราะว่ามีกฎหมายหลักแล้วทีนี้พอเวลามันเกิดภัยแต่ละประเภทเนี่ยก็อาจจะต้องมีกฎหมายย่อยอื่นๆเข้ามาช่วยนะคะกฎหมายเฉพาะนั่นเอง
1: จริงๆเรื่องสาธารณภัยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะมีกฎหมายหลักแล้วถ้าเราอยากรู้ครอบคลุมเนี่ยเราก็ต้องศึกษาก่อนว่าภัยของเราเนี่ยมันเป็นภัยประเภทไหน
0: ใช่
1: มีกฎหมายหลักว่าไว้ยังไงบ้าง
2: หน่วยงานอะไรใช่ไหมคะที่บังคับใช้กฎหมาย
1: ใช่แล้วกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆอีกมีกฎหมายอะไรบ้าง
0: ค่ะซึ่งจริงๆพอเป็นเจ้าพนักงานต้องบอกว่าพนักงานปกครองท้องที่เนี่ยเนาะก็ต้องดูเอาไว้แหละเพราะเวลาเกิดปัญหากับลูกบ้านเนี่ยอ้าวใช้กฎหมายตัวไหนล่ะลองดูซิมาช่วยลูกบ้านนะคะ
1: ครับผมและนี่ก็เป็นเนื้อหาสาระสำคัญบางส่วนนะครับในหน่วยที่4เกี่ยวกับเรื่องสาธารณภัยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับเข้ามาพบกับช่วงหน้าของรายการต่อไปครับ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
4: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติ ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
6: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
7: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
8: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
9: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
10: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
11: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
9: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
5: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-50-7788
1: ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงที่2นี้ก็จะเป็นหน่วยที่5นะครับหน่วยที่5เป็นกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของนักศึกษามากๆเลยนะครับว่าเออเราใช้มือถือเราใช้คอมพิวเตอร์แบบนี้เนี่ยกรณีไหนที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายอาจจะเป็นความผิดแล้วโทษจะเป็นยังไงในหน่วยนี้นะครับก็ได้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วราพรนะครับมาช่วยอธิบายต้องเรียนให้อาจารย์แจ้งนักศึกษานิดนึงว่านักศึกษาศึกษาหน่วยนี้เนี่ยโอเวอร์วิวหรือภาพรวมที่นักศึกษาจะได้คืออะไรบ้างครับ
2: ค่ะจริงๆแล้วในส่วนของหน่วยที่5นะคะกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะใกล้ตัวของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าในด้านของการทำงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะก็เกี่ยวข้องกับในส่วนของกฎหมายฉบับนี้นะคะซึ่งก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550นะคะซึ่งในส่วนของตัวพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยหลักๆเลยโครงสร้างเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนด้วยกันนะคะก็คือเป็นในส่วนของโครงสร้างที่เป็นบททั่วไปแล้วก็ในส่วนของการกำหนดพวกฐานความผิดบทลงโทษซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ใกล้ตัวเนื่องจากทุกวันนี้นะคะเราใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าอินเทอร์เน็ตกันในชีวิตประจำวัน
1: ตลอดเวลา
2: ใช่ว่าเรื่องของการทำงาน
1: มากกว่าทำงานอีกผมว่าบางทีนะถ้านับจริงๆคนเราบางทีเดี๋ยวนี้เล่น LINE เล่น Facebook กันตลอดเวลา
0: ลืมตาขึ้นมาปึ๊บเสร็จก็อยู่ที่มือถือ
1: เราต้องเช็คก่อน
2: ใช่ในภาครัฐก็เหมือนกันนะคะก็มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานทั้งในเรื่องของการรับส่งอะไรต่างๆใช่ไหมคะในเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ในส่วนของพ.ร.บ.นี้อีกส่วนหนึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งก็จะพูดถึงอำนาจนะคะหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีนะคะว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะซึ่งก็จะมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนะคะเช่นไปยึดค้นหรือว่าเรียกให้มีการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของหน่วยนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะเน้นศึกษาก็คือเราจะดูในเรื่องของความหมายก่อนว่าคำว่าการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะจริงๆแล้วมันคืออะไรทำไมเราไม่ใช้คำว่าอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือว่าในส่วนของConvention on Cybercrime เองก็อาจจะใช้คำว่าเป็นอาชญากรรมทางไซเบอร์นะคะเราก็จะมาดูว่าในส่วนของตัวพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของความเป็นมาของในส่วนของพระราชบัญญัติเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้เราก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะคะในส่วนของตัวพระราชบัญญัตินะคะเป็นฉบับที่2ก็จะมีเพิ่มเติมในเรื่องของฐานความผิดด้วยแล้วก็ในเรื่องของการกำหนดบทลงโทษที่เป็นเหตุฉกรรจ์ก็คือมีการเพิ่มโทษให้กับการกระทำความผิดบางอย่างเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของพวกฐานความผิดต่างๆซึ่งก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะไม่ใช่เฉพาะพวกเราเองนะคะในส่วนของนักปกครองท้องที่ก็ใกล้ตัวเหมือนกันนะคะ
1: ครับผม
2: ยันในส่วนของ เอาตั้งแต่ต้นก่อนนะคะในส่วนของความหมายก่อนว่า

0: จริงๆแล้วคำว่าการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยคืออะไรนะคะบางประเทศอาจจะใช้คำว่าเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะทีนี้ในส่วนของคำว่าอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือว่าอาชญากรรมทางไซเบอร์เนี่ยมันจะมีความหมายที่ค่อนข้างจะแคบกว่าเราเขาจะมองในส่วนที่เป็นอาชญากรรมที่มุ่งกระทำต่อระบบคอมพิวเตอร์กับข้อมูลคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวพระราชบัญญัติของเราเนี่ยจริงๆก็ยกร่างมาตาม Convention on Cybercrime นะคะซึ่งตัว Convention เนี่ยก็จะพูดถึงแค่ความผิดที่มันเป็นอาชญากรรมเท่านั้นอย่างเช่นการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ
1: อันนี้ก็คือภาษาเวลาดูหนังเนี่ยก็คือการ
0: แฮก
1: ข้อมูล
0: การแฮกข้อมูลอะไรต่างๆนะคะโดยที่ไม่รับอนุญาตอะค่ะนะคะอาจจะเป็นการเจาะระบบเข้าไปอะไรแบบนี้ค่ะในส่วนของตัว Convention on Cybercrime ก็จะมีการบัญญัติเอาไว้ทีนี้สำหรับตัวกฎหมายของเราเองอะค่ะเราไม่ได้เอาส่วนที่เป็นบทบัญญัติที่เป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์มาบัญญัติไปเท่านั้นแต่ว่าเราไปรวมเอาเรื่องอื่นเขามาบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติด้วยอย่างเช่นการส่งสแปมเมลนะคะอันนี้อาจารย์ทรายอาจจะเคยได้รับอย่างพวกส่งจดหมายโฆษณาค่ะหรือถ้าส่งมาเป็นปริมาณมากๆที่เราเรียกว่าเป็นกฎหมายขยะนะคะ
2: จะค่ะเหมือนบางทีในอีเมลอย่างเงี้ยแล้วมีอะไรเข้ามาอย่างนี้คือเป็นสแปม
0: ใช่ใช่ค่ะเป็นสแปมซึ่งจริงๆแล้วในต่างประเทศเนี่ยส่วนที่มันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับสแปมเมลหรือว่าพวกจดหมายโฆษณาจดหมายขยะเนี่ยมันจะไปอยู่ในส่วนของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนะคะมันจะไม่ได้ถือว่าเป็นอาชญากรรมในตัวของมันเองอะค่ะเหมือนเขากำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อที่จะกำกับดูแลในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจอะค่ะในการส่งจดหมายโฆษณาว่าเฮ้ยถ้าส่งมาเป็นปริมาณเยอะๆไปรบกวนการทำงานระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นอย่างเงี้ยก็กำหนดให้เป็นความผิด
2: แต่อันนั้นแต่ถ้าสมมติว่าไม่ใช่ผู้ประกอบการส่งเป็นคนทั่วๆไปส่งก็อาจจะไม่อยู่บังคับภายใต้อันนั้นก็ได้
0: จริงๆแล้วในส่วนของเรื่องสแปมอะค่ะมันจะมีส่วนของประกาศของกระทรวงออกมาบังคับอีกอันหนึ่งซึ่งเขาจะใช้คำว่าเป็นการส่งในเชิงพาณิชย
2: ์
0: งั้นก็อาจจะเน้นในเรื่องของการส่งไปเพื่อเสนอขายสินค้าหรือว่าประชาสัมพันธ์ในเรื่องของสินค้าและบริการต่างๆอะค่ะก็ส่งเป็นปริมาณมากๆ
3: ผมถามนิดนึงไม่รู้อยู่ในความหมายของพรบนี้หรือเปล่าก็คือกรณีที่ปัจจุบันมันมีการส่งข้อความและทำให้เกิดความเสียหายหรือข้อความที่ไม่จริงนะครับข้อความที่อาจจะเป็นเรื่องของการดูหมิ่นหรือเรื่องของความมั่นคงอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้มันถ้าดูในกฎหมายแล้วเนี่ยมันดูตามวัตถุประสงค์เนี่ยตามกฎหมายอื่นเนี่ยของประเทศอื่นไม่น่าจะอยู่ในพรบไซเบอร์ครามแต่ของเราเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นความผิดหรือเปล่า
0: จริงๆแล้วอย่างที่ท่านอาจารย์วิชัยบอกมาค่ะว่าก็คือในต่างประเทศใช่ไหมคะเขาก็จะบัญญัติเอาไว้ในส่วนที่มันเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์โดยตรงแต่ว่าตัวพระราชบัญญัติเราเนี่ยนอกจากเราจะบัญญัติในเรื่องอื่นๆแล้วอย่างที่ยกตัวอย่างมาคือเรื่องของการส่งจดหมายโฆษณาที่เป็นสแปมเมลแล้วเนี่ยเราก็ยังมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการนำเข้านะคะพวกข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดค่ะอย่างที่ท่านจำวิชัยบอกก็อาจจะเป็นข้อมูลบิดเบือนข้อมูลปลอมนะคะหรือว่าข้อมูลอันเป็นเท็จเราก็จะมีในส่วนของบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องก็จะอยู่ในส่วนของมาตรา14ซึ่งมันอาจจะไม่ใช่อาชญากรรมในตัวของมันเองโดยตรงนะคะเพราะว่าในต่างประเทศมันก็อาจจะไปอยู่ในส่วนของกฎหมายอื่นๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามความหมายของพระราชบัญญัติเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความหมายกว้างนะคะกว้างกว่า
1: ถ้ามองอีกในรูปแบบหนึ่งก็คือกฎหมายของไทยเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมหลายๆด้านเลยนอกเหนือจากอาชญากรรมด้วยถูกไหม
0: ใช่ค่ะจริงๆค่อนข้างจะครอบคลุมนะคะแล้วก็เวลาที่มีคดีเกิดขึ้นนอกจากเราบังคับใช้ตัวพระราชบัญญัติฉบับนี้ใช่ไหมคะแล้วก็บังคับใช้กฎหมายฉบับอื่นด้วยอย่างประมวลกฎหมายอาญาก็ยังมีการนำมาบังคับใช้ร่วมด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในส่วนของการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะถ้าตามความหมายทั่วไปเลยก็คือเป็นการกระทำความผิดที่ผู้กระทำเนี่ยต้องอาศัยความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีใช่ไหมคะรวมถึงในเรื่องของการสอบสวนสืบสวนแล้วก็ในเรื่องของการดำเนินคดีด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นความหมายให้แคบลงไปอีกก็คือเป็นการกระทำความผิดที่มุ่งโดยตรงต่อพวกระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยตรงแล้วก็ของไทยเองก็คือรวมถึงในส่วนของความผิดอย่างอื่นที่มันเกี่ยวข้องกับหรือเกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตด้วย
3: กฎหมายไทยจะกว้างกว่าตัวไซเบอร์คราม
0: ใช่ค่ะ
3: ที่เป็นคอนเวนชั่น
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมโอเคครับแล้วถ้าเรารู้ความหมายแล้วตอนนี
0: ้
1: ลักษณะของการกระทำความผิดจะเป็นในรูปแบบไหนครับ
0: ในเรื่องของลักษณะของการกระทำความผิดใช่ไหมคะก็จะจำแนกได้เป็น3ประเภท3ลักษณะด้วยกันนะคะอย่างในยุคต้นๆเลยเนี่ยของการเกิดอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาก็จะมุ่งโดยตรงต่อการกระทำความผิดต่อพวกระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ของในองค์กรนะคะอาจจะเป็นการเจาะระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงกลาโหมหรืออะไรต่างๆนะคะก็คือ
2: เหมือนมีคอมพิวเตอร์เป็นเป้าหมายหลัก
0: ใช่ค่ะเป็นเป้าหมายในการกระทำความผิดเลยนะคะแต่ต่อมาเมื่อมันมีพัฒนาการของพวกระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมา ใช่ไหมคะ ในส่วนของลักษณะของการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ย มันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็คืออาจจะมีลักษณะที่มันซับซ้อนมากขึ้นนะคะ ก็อาจจะเป็นการกระทำความผิดที่เรียกว่ามีคอมพิวเตอร์เป็นวัตถุหรือเหยื่อในการกระทำความผิดนะคะ อย่างเช่นการเข้าไปเอาข้อมูลของคนอื่นหรือเป็นการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ
1: ผมแฮกเข้าอีเมลของอาจารย์แบบนี้
0: ใช่
1: ไหมครับ
0: ค่ะอาจจะไม่ได้มุ่งเข้าไปคือแค่ส่วนของระบบเข้าไปดูเฉยๆแต่ว่าเริ่มไปเข้าถึงข้อมูลเอาข้อมูลเนี่ยไปใช้ประโยชน์หรือไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์นะคะอย่างถ้าเกิดเราดูในปัจจุบันก็จะอย่างเช่นกรณีของการช่อโกงทางคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าในเรื่องของการปิ้งนะคะเราก็มีการไปหลอกลวงไปเอาข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นใช่ไหมคะโดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะคะ
2: นะคะอย่างนั้นอย่างบางทีเราดูหนังแล้วแบบมีระบบปล่อยไวรัสเข้าระบบอันนี้คือเป็นแบบแรกใช่ไหมคะคอมพิวเตอร์เป็นเป้าหมาย
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นเป้าหมายก็คือต้องการให้ระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเสียหายถูกทำลายหรือว่าเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่สามารถทำให้ระบบมันทำงานได้ตามปกติอะไรเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็ลักษณะสุดท้ายก็คือเป็นการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดอันนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ความผิดในรูปแบบใหม่เลยนะคะจริงๆแล้วก็มีเป็นความผิดทั่วๆไปซึ่งเรามีกฎหมายบังคับใช้อยู่แล้วอย่างประมวลหมายอาญาค่ะอย่างเช่นในเรื่องของการเผยแพร่พวกภาพลามกนะคะหรือว่าในเรื่องที่ความผิดเกี่ยวกับในเรื่องของสถาบันอย่างที่ท่านอาจารย์วิชัยพูดอะค่ะเพียงแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นเครื่องมือในการนำเข้าส่งต่อหรือว่าเผยแพร่นะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะแพร่กระจายได้ในวงกว้างใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นความผิดที่ดั้งเดิมอะค่ะแต่ว่าแค่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของลักษณะของการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีด้วยกัน3ลักษณะค่ะ
1: ครับผมจริงๆเนี่ยเรื่องคอมพิวเตอร์มันเป็นเรื่องที่แบบเห็นภาพยากเนาะ
2: ค่ะ
1: จะรบกวนให้อาจารย์ช่วยเปรียบเทียบให้หน่อยละกันถ้าเป็นการปกติเนี่ยผมบุกลุกเข้าบ้านคนอ่ะสมมตินายกไก่บุกลุกเข้าบ้านเราก็จะเห็นภาพชัดๆเนอะว่าแบบเขาเดินเข้าไปในบ้านหรือเขาปีนข้ามรั้วเข้าไปแต่พอคอมพิวเตอร์เนี่ยมันคือการเอาพาสเวิร์ดมาหรอหรือว่าบุกลุกยังไงเพราะว่าเราอยู่คนละที่กันอาจารย์อยู่เชียงใหม่ผมอยู่กรุงเทพแบบนี้มันจะบุกลุกกันยังไงบุกลุกไหมผิดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับช่วยเปรียบเทียบ
0: เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าที่เรามีการยกร่างตัวพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะเนื่องจากประมวลกฎหมายอาญาเราเนี่ยไม่สามารถที่จะนำมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันได้อย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างมานะคะอย่างเช่นในเรื่องของความผิดเกี่ยวกับการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นหรือการแฮกข้อมูลนะคะถ้าเราดูในส่วนของประมวลหมายอาญาในเรื่องของการบุกรุกเนี่ยก็ต้องเป็นการบุกรุกเข้าไปในเคหสถานของผู้อื่นใช่ไหมคะซึ่งมันก็ต้องมีลักษณะเป็นการบุกรุกทางกายภาพนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นหรือว่าการแฮกระบบเนี่ยหรือว่าการเจาะระบบเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะ
2: ไปปรับใช้
0: เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาของเราได้นะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของตัวลักษณะของข้อมูลคอมพิวเตอร์เองเนี่ยถามว่ามันเป็นทรัพย์ตามกฎหมายหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะมีในส่วนของพวกคำพิพากษาศาลฎีกานะคะก็วางหลักเอาไว้ว่าถ้าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีลักษณะที่มันไม่ใช่ทรัพย์นะคะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เป็นความผิดถ้าเกิดว่าเราไปเข้าถึง
1: ข้อมูล
0: คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นใช่ค่ะ
1: ก็ต้องอธิบายนักศึกษานิดนึงย้อนกลับไปนิดนึงนักศึกษาต้องเข้าใจความหมายของคำว่าทรัพย์ก่อนเนอะ
0: ค่ะ
2: เอาไป
0: ต้องเอา
1: ทรัพย์หมายความว่ายังไง
0: เอา
1: ไปถ้าเราผมหยิบปากกาเนี่ย
2: เห็นชัด
1: ขโมยไปเนี่ยทรัพย์แน่นอนเลยแต่ข้อมูลในคอมพิวเตอร์มันมองไม่เห็นเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: นะคะเพราะมันก็จะไม่ผิดฐานลักทรัพย์นะคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมือก็การไปเข้าถึงข้อมูลคนอื่น

0: อื่นเนี่ยไปเอาของเขามาหรือว่าไปดักลับข้อมูลคนอื่นเนี่ยก็จะไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์นะคะหรือว่าในส่วนของการที่เราส่งไวรัสที่อาจารย์ทรายบอกเข้าไปทำลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นเนี่ยถามว่าเป็นการทำให้เสียทรัพย์หรือเปล่าม
1: ันดูยากเนาะเห็นก็บอกว่า
2: ซึ่งถ้าหากว่าจะใช้กฎหมายแพ่งมาเรียกร้องมันก็ต้องเสียเวลาในการฟ้องร้องการดำเนินการ
0: ใช่ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นตรงในกฎหมายอาญามันถือว่าเป็นช่องโหว่อยู่ถึงมีกฎหมายนี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือในเรื่องของการช่อโกงอย่างเงี้ยค่ะในปัจจุบันก็มีการช่อโกงทางคอมพิวเตอร์เยอะใช่ไหม
1: คะ
0: อาจจะส่งเป็นอีเมลหรือว่าปลอมเป็นธนาคารอย่างเงี้ยค่ะส่งมาให้เราว่าให้เราเข้าไปกรอกพวกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินแล้วเอาข้อมูลเราไปใช้อย่างเงี้ยมันจะเป็นความผิดฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาไหมนะคะต้องเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินถ้าเขาเอาข้อมูลเรามาเราก็ยังไม่ได้เอาไปใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นความผิดไหมนะคะตรงนี้ก็ตัวพระราชบัญญัติก็มีการบัญญัติในเรื่องของความผิดในส่วนนี้ไว้ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะพูดกันในเนื้อหาต่อ
3: ค่
0: ะ
1: เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่ซับซ้อน
0: ค่ะทีนี้เราเข้ามาสู่ในส่วนของตัวพระราชบัญญัตินะคะว่าตัวพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวันที่18กรกฎาคม2550นะคะเดิมก็จะมีการกำหนดฐานความผิดและบทลงโทษรวมถึงอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเนื่องจากปัจจุบันมันก็จะมีในส่วนของลักษณะของการกระทำความผิดใหม่ๆเกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็มีการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยกระทำความผิดซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อพวกความมั่นคงปลอดภัยของประเทศเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีการกำหนดพวกเพิ่มเติมในเรื่องของฐานความผิดแล้วก็บทลงโทษที่มันสูงขึ้นกว่าเดิม
1: ะ
0: นะคะทีนี้ในส่วนของตัวพ.ร.บ.ฉบับนี้นะคะพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันเมื่อกี้บอกไปแล้วส่วนแรกก็คือเป็นบทพวกนิยามศัพท์นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าระบบคอมพิวเตอร์กับข้อมูลคอมพิวเตอร์จริงๆมันคืออะไรนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือเป็นเรื่องฐานความผิดนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งตัวพระราชบัญญัติเนี่ยจะมีหลักการพื้นฐานสำคัญอยู่3หลักด้วยกัน
1: ค่ะ
0: นะคะถ้าเราดูตามบทบัญญัติเนี่ยจะเห็นได้ว่าแต่ละบทบัญญัติก็จะสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานอันแรกคือเรื่องของการรักษาความลับนะคะเขาก็มุ่งที่จะคุ้มครองในเรื่องความลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือว่าความเป็นส่วนตัวนะคะของข้อมูลของเรานะคะอันที่2ก็คือเรื่องความครบถ้วนก็คือข้อมูลของเราเองเนี่ยจะต้องไม่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
2: integrity
0: แล้วก็อันสุดท้ายก็คือสภาพพร้อมใช้งานหมายความว่ามันต้องสามารถที่จะเรียกดูหรือประมวลผลได้ในภายหลังนะคะไม่ใช่มีใครส่งไวรัสมาแล้วพอเราจะเปิดข้อมูลเราดูไม่ได้ใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูในส่วนของส่วนนี้นะคะว่าเมื่อกี้ถ้าไม่จำไม่ใช่พอดีถามมาใช่ไหมคะว่าไอตัวการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะต้องทำกับคอมพิวเตอร์อย่างเดียวหรือเปล่านะคะ
2: หรือปัจจุบันเนี่ยใช่แท็บเล็ตหรือว่าปัจจุบันพวกนาฬิกาอะไรต่างๆพวกนี้มันสามารถที่จะประมวลผลอะไรได้
0: โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ไหมอ
3: ย่างนี้มันไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะใช่คือโทรศัพท์เคลื่อนที่
2: ต่อไปหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเนี่ยก็สามารถที่จะประมวลผลอะไรได้เดี๋ยวนี้มันมีคอมพิวเตอร์ไอ้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่ใช้ระบบที่ตัวประมวลแบบดิจิตอลอะไรต่างๆพวกนี้มา
0: ค่ะอันนี้นะคะก็ในส่วนของตัวพระราชบัญญัตินะคะก็มีการกำหนดในเรื่องของนิยามศัพท์ซึ่งก็เป็นขอบเขตการบังคับใช้ตัวกฎหมายฉบับนี้นะคะว่ามันใช้บังคับกับอะไรกันแน่ถ้าเราดูตามนิยามศัพท์นะคะเขาบอกว่าระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยหมายถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือชุดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันหรือสัมพันธ์กันนะทำหน้าที่ประมวลผลโดยอัตโนมัติหรือทำหน้าที่อื่นโดยมีการกำหนดพวกชุดคำสั่งเอาไว้นะคะให้ตัวระบบคอมพิวเตอร์สามารถปฏิบัติการได้ก็แสดงให้เห็นว่าเขาให้นิยามไว้ค่อนข้างกว้างนะคะว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นจะต้องเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะคะแต่ว่าพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอย่างโทรศัพท์มือถือนะคะหรือว่าอย่างพวกในส่วนของแท็บเล็ตนะคะหรือว่าในส่วนของโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะอะไรต่างๆเนี่ยถ้าสามารถที่จะทานโดยมีการกำหนดชุดคำสั่งให้ตัวอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยมันประมวลผลข้อมูลได้โดยอัตโนมัติคือการมีการอินพุตข้อมูลเข้าไปแล้วมันสามารถมีเอาท์พุตก็คือแสดงผลออกมาได้เราสามารถอ่านได้อย่างเงี้ยค่ะมีการกำหนดชุดคำสั่งก็คือมีการลงพวกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไว้อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นระบบคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นลำพังคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่เฉยๆนะคะมีคนมาขโมยเครื่องคอมของอาจารย์ทรายไปอย่างเงี้ยก็จะไม่ผิดตามพ.ร.บ.

0: อคอมหรือว่ามาทุบเอาค้อนมาทุบคอมพิวเตอร์ของอาจารย์ทรายอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ผิดตามพรบคอม
1: อาจารย์คะงั้นแอบถามถ้าสมมติเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่แต่ไม่มีการลงระบบอะไรเลยแบบนี
0: ้
1: ก็อาจจะไม่ได้ถือว่า
0: ใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นการกระทำต่อระบบคอมพิวเตอร์คือไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้มีการลงโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้
2: ระบบคอมพิวเตอร์
0: ใช่ใช่ค่ะ
2: โอเคครับ
0: นะคะแล้วก็ในส่วนของข้อมูลคอมพิวเตอร์เนี่ยตามพรบ.นี้เนี่ยก็คือหมายถึงข้อมูลนะคะข้อความคำสั่งชุดคำสั่งหรือสิ่งอื่นใดในระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถประมวลผลได้รวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเพราะฉะนั้นในส่วนของการกระทำความผิดเกี่ยวกับข้อมูลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยก็จะรวมถึงในเรื่องของการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ก็คือเป็นข้อมูลที่อยู่ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยนะคะอย่างมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่บอกว่าส่ง SMS มีข้อความนะคะไปหมิ่นสถาบันอย่างเงี้ยก็เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ด้วยเพราะว่าความหมายของเขาก็คือรวมถึงในส่วนของตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างอื่นแล้วก็ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะ
3: อาจารย์ผมถามอันนี้เป็นคำถามนะอย่างเช่นนาฬิกาของผมเนี่ยเวลาเราวิ่งเราจะกดไปให้มันจับระยะเวลาระยะทางนับก้าวชีพจรอะไรต่างๆพวกเนี้ยเสร็จแล้วมันก็แสดงผลว่าวิ่งไปเท่าไหร่ชีพจรเท่าไหร่พวกนี้ถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์หรือเปล่า
0: จริงๆถ้าดูความหมายอะค่ะเขาก็จะค่อนข้างจะบัญญัติมาเพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคตอยู่แล้วเพราะเขาใช้คำว่าเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมคะอย่างของอาจารย์ถ้าเกิดว่ามันสามารถที่จะประมวลผลได้นะคะนอกจากมันวัดในส่วนของการทำงานของร่างกายเรานะคะหรือว่าในส่วนของการออกกำลังกายเนี่ยเราสามารถที่จะประมวลผลแบบเป็นข้อมูลเราสามารถใช้ในการรับส่งข้อความอะไรต่างๆได้มันก็จะอยู่ในความหมายของในส่วนของระบบคอมพิวเตอร์เหมือนกันใช่ค่ะ
3: ค่อนข้างกว้าง
2: ตอนนี้เราเห็นภาพว่าความสำคัญคือระบบคอมพิวเตอร์ถ้ามีการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีโทษยังไงบ้างครับอาจารย์มีโทษอาญาไหม
0: ค่ะ
2: ตัวกฎหมายตัวนี้ครับม
0: ี
2: ความร้ายแรงแค่ไหนครับ
0: ในส่วนของความฐานความผิดแล้วก็บทลงโทษนะคะจริงๆเราก็จะอยู่ตั้งแต่มาตรา5ถึงมาตรา16นะคะจะมีไม่ได้เยอะมากนะคะในส่วนของความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อย่างในส่วนของฐานความผิดแรกเนี่ยก็จะอยู่ในมาตรา5ซึ่งเป็นเรื่องของการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ชอบนะซึ่งอาจจะเป็นการเข้าถึงทางกายภาพก็ได้เช่นเราไปรู้พาสเวิร์ดของอาจารย์โยมาแล้วเราก็มานั่งกรอกเข้าไปในระบบหรือว่าจะเป็นการเจาะระบบนะคะเป็นรีโมทแอคเซสมาจากทางไกลก็ได้อันนี้ก็เป็นความผิดเหมือนกันซึ่งก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะคะทีนี้คำว่าเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ชอบเนี่ยจะรวมถึงการเข้าถึงเกินกว่าอำนาจด้วยนะคะเช่นเรามีหน้าที่ในการเข้าไปตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยค่ะหรือในองค์กรแต่ว่าใช้อำนาจหน้าที่เกินคือไปดูข้อมูลส่วนอื่นด้วยก็เป็นความผิดตามมาตรานี้เหมือนกัน
1: นะคะ
2: ภรรยาaccess ข้อมูลของสามีโดยสามีไม่บอกพาสเวิร์ด
0: อันนี้เป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะ
2: อันนี้มีความผิดไหมครับ
1: อันนี้อาจารย์อยากรู้จริงๆนะคะ
0: อันนี้ก็ถือว่าทำโดยไม่มีอำนาจเหมือนกันนะ
1: อาจารย์มันไม่เหมือนแบบว่ารักทรัพย์สามีภรรยา
0: ไม่ไม่ค่ะอันนี้ใช่ใช่ค่ะกฎหมายจะไม่ได้เขียนชัดเจนเหมือนประมวลกฎหมายอาญาใช่ไหมคะในเรื่องความผิดระหว่างสามีภรรยาทีนี้ความผิดอันต่อมาค่ะก็จะเป็นมาตรา6ก็คือเป็นการล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงของผู้อื่นแล้วก็นำมาตรการไปเปิดเผยอันนี้ก็คือเป็นกรณีที่เรารู้ username password ของคนอื่นแล้วเราเอาไปเปิดเผยต
1: ่อ
0: นะคะไม่ว่าเจ้าของ password เนี่ยเขาจะเป็นคนให้เราเองหรือว่าเราไปล่วงรู้โดยการไปแอบดูอะไรก็ตามแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาไปเปิดเผยต่อก็คือจะเป็นความผิดนะคะอย่างเช่นอาจารย์ทรายให้พาสเวิร์ดมาแล้วอาจารย์เอาไปบอกอาจารย์วิชัยต่อเนี่ยค่ะก็จะเป็นความผิดตามมาตรานี้นะคะก็คือจำคุกไม่เกิน1ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
1: อย่างนี้ถ้ารู้พาสเวิร์ดของอาจารย์โยมาแล้วเอาไปให้ภรรยาอาจารย์โย
2: ก็มีความผิด
1: เหมือนกัน
2: ก็มีความผิดครับ
0: ค่ะแต่ถ้าเขาให้เรามาแล้วเราไม่ได้บอกใครเราไปใช้เองนะคะเราได้มาโดยชอบนี้ก็ไม่เป็นไร
2: ถ้าอาจารย์บอกต่อเนี่ยก็คือจำคุกไม่เกิน1ปีนะครับปรับไม่เกิน 20,000 บาท
1: ค่ะท่านอาจารย์
0: นะคะความผิดมาตราต่อมาก็คือมาตรา7นะคะก็คือการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบนะคะอันนี้ก็คือการเหมือนกับการแฮกอะค่ะแฮกเข้าระบบแล้วก็ไปเอาข้อมูลเขามาโทษก็จะเยอะกว่าเข้าถึงระบบอย่างเดียวนะคะส่วนในมาตรา8

0: ก็จะเป็นเรื่องของการดักลับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ในระหว่างการส่งโดยมิชอบอันนี้ต้องเป็นกรณีอยู่ในระหว่างการส่งระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนึงไปยังอีกเครื่องนึงนะคะต้องเรากำลังกดส่งข้อความหากันแล้วมีผู้อื่นใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะดักลับอย่างเงี้ยก็จะเป็นความผิดตามมาตรานี้แต่ถ้าไม่ได้ส่งหากันคือเป็นข้อมูลที่อยู่ในระบบเราเนี่ยมันก็จะผิดตามมาตรา7ก
1: ็
0: คือเข้าถึงนะคะมันต้องอยู่ในระหว่างการส่งหากันด้วยนะคะซึ่งก็จะมีโทษเยอะกว่านะคะส่วนความผิดข้อต่อมาก็คือในส่วนของมาตรา9อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการทำลายทำให้เสียหายแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมนะคะข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นก็คือพวกส่งไวรัสอะไรต่างๆนะคะก็จะเป็นความผิดตามมาตรานี้ซึ่งโทษก็จะเห็นได้ว่าเยอะขึ้นนะคะส่วนมาตรา10เนี่ยก็คือเป็นการกระทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นเนี่ยไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
1: อ
0: ันนี้เช่นมีช่วงหนึ่งที่มีคนตกลงกันกด F5 ไปพร้อมๆกันจำนวนมากๆมันก็เหมือนกับทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานหนักขึ้นใช่ไหมคะอาจจะหน้าเพจของเว็บไซต์นั้นก็อาจจะล่มไปก็จะเป็นความผิดซึ่งก็จะมีโทษสูงขึ้น
2: น
0: ะคะ
2: ผมเพิ่งรู้เลยนะเนี่ย
1: ว่า
2: การที่กดแบบ
0: ใช่ค่ะเหมือนกับมันเป็นการรีเฟรชพร้อมๆกันนะคะในส่วนของเว็บไซต์นั้นก็อาจจะไม่สามารถที่จะรองรับกันคนเข้าไปเยอะๆได้
2: คือถ้าเราทำคนเดียวไม่ได้นัดกันก็ไม่ผิดหรอกเพียงแต่ว่าถ้าเกิดคุณตั้งใจเพื่อทำให้ระบบมันล่มเนี่ยจะม
0: ี
2: ความผิดได
0: ้ค่ะทีนี้ในส่วนของพระราชบัญญัติที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2นะคะเขาก็จะมีการแก้ไขในส่วนของมาตรา12ก็คือเป็นเหตุฉกรรจ์นะคะว่าโอเคถ้าเกิดว่าเป็นการกระทำความผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลแล้วมันกระทบต่อความมั่นคงอะไรต่างๆด้วยนะคะอันนี้ก็ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตด้วยโทษก็จะหนักขึ้นเช่นเข้าไปแก้ไขข้อมูลประวัติของผู้ป่วยในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะทำให้อาจจะส่งผลกระทบใช่ไหมคะในเรื่องของการวินิจฉัยโรคการรักษาก็เป็นความผิดนะคะหรือว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานโดยไม่ปกติเช่นเข้าไปแก้ไขในเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ของบริการสาธารณะเช่นระบบโดยสารหรือว่าอากาศยานไทยทำให้เขาไม่สามารถที่จะให้บริการได้ตามปกติแล้วถ้าเกิดว่าทำให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตก็มีโทษที่สูงขึ้นเป็นเหตุฉกรรจ์ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของมาตรา13อันนี้ก็เป็นกรณีที่ไปเผยแพร่พวกเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นพวกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการกระทำความผิดนะคะให้พวกแฮกเกอร์จะมีความผิดนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือคอมพิวเป็นใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดเช่นการเผยแพร่พวกข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วก็คือเรื่องของการส่งจดหมายโฆษณาหรือว่าสแปมใช่ไหมคะก็จะมีโทษแต่ว่าในส่วนของการส่งสแปมมันก็จะมีหลักเกณฑ์เอียนะคะว่าถ้าส่งมาโดยที่ไม่ได้ปิดบังในเรื่องของแหล่งที่มาหรือไม่ได้เป็นการรบกวนคนอื่นมีช่องทางให้มีการปฏิเสธในเรื่องของการรับจดหมายก็จะไม่ผิดตามกฎหมายฉบับนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของการเผยแพร่นำเข้าพวกข้อมูลที่มันผิดกฎหมายก็จะกำหนดเอาไว้4กรณีด้วยกันนะคะก็คือ1คือการนำเข้าข้อมูลโดยทุจริตหรือว่าหลอกลวงนะคะซึ่งข้อมูลบิดเบือนข้อมูลปลอมข้อมูลออนเป็นเท็จเช่นไปหลอกลวงเอาข้อมูลส
3: ่
0: วนตัวทางการเงินใช่ค่ะแล้วก็อันที่2ก็คือการนำเข้าข้อมูลออนเป็นเท็จนะคะอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความปลอดภัยของประเทศอันนี้ก็เป็นเรื่องเฟคนิวอันที่3ก็จะเป็นเรื่องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนะคะพวกหมิ่นสถาบันแล้วก็อันที่4ก็คือข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะลามกนะคะอันนี้ก็จะเป็นความผิดแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีพวกภาพตัดต่ออะไรต่างๆนะคะซึ่งก็จะเป็นมาตราเดียวที่ยอมความได้ค่ะก็จะมีแค่นี้ค่ะ
2: โอเคแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเหมือนพรีวิวของหน่วยที่5เนี่ยแหละกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยขอให้นักศึกษาเนี่ยลองไปศึกษาเนื้อหาในหน่วยนี้ดูดีๆเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาโดยตรงแน่นอนครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าครับ
4: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
5: ท่านใดสนใจอาชีพ

0: ำรวจ
1: ปลัดอำเภอ
0: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
1: นักธุรกิจ
0: นักการเงิน
1: นักการธนาคาร
0: นักการตลาด
1: นักการบัญชี
0: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
1: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
1: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
2: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: เธอเรียนมสทได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02504-88
5: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการแล้วนะครับและในช่วงที่3นี้ก็จะเป็นหน่วยที่6นะครับกฎหมายสิทธิมนุษยชนนะครับเราถึงจะต้องเรียนกฎหมายสิทธิมนุษยชนวัตถุประสงค์ของผู้เขียนต้องการที่จะสื่อสารอะไรให้กับนักปกครองท้องที่รู้ในเรื่องนี้ครับเรื่องนี้เนี่ยต้องให้ท่านอาจารย์วิชัยเนี่ยเป็นผู้ตอบเราแล้วครับ
6: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์โยครับจริงๆแล้วเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นกระแสหลักนะถ้าเราดูตามมติของคณะรัฐมนตรีเนี่ยให้สถาบันการศึกษาเนี่ยใส่ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยทุกๆระดับนะและที่สำคัญที่สุดสำหรับนักปกครองท้องที่ต้องรู้เพราะว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันจะทำให้เกิดความขัดแย้งหรือการเรียกร้องระหว่างกันบางครั้งมันนำมาสู่ความขัดแย้งบางครั้งจากจุดที่ขัดแย้งเล็กๆเนี่ยมันขยายไปถึงปัญหาในระดับชาติได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเข้าใจว่าสิทธิมนุษยชนมันคืออะไรมันมีหลักการอย่างไรแล้วก็มันมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเรื่องของการคุ้มครองเพื่อให้บุคคลเนี่ยได้สามารถที่จะเยียวยาสิทธิ์ก่อนที่จะมีการรู้สึกว่าตัวเองถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในระดับท้องถิ่นระดับท้องที่ได้เนี่ยนะครับมันก็จะนำไปสู่การระงับข้อพิพาททำให้เข้าใจกันนะนี่คือเรื่องที่สำคัญที่ผมคิดว่าหลักสูตรของกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยบรรจุเรื่องนี้ไว้ก็จะทำให้ช่วยความขัดแย้งบรรเทาปัญหาความขัดแย้งไปได้เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นในชุดวิชาเนี่ยนะครับก็จะพยายามที่จะให้หลักการคิดที่สำคัญไว้ให้นักศึกษาเนี่ยสามารถจะวิเคราะห์ต่อปัญหาถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้นำชุมชนแล้วมีคนมาถามอะไรพวกนี้นะฮะจะได้อธิบายได้ครับผมอาจจะเริ่มต้นตรงที่ว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันเสียอย่างหนึ่งไม่เหมือนกับหน่วยที่4หน่วยที่5เมื่อกี้นะครับในเรื่องของสิทธิมนุษยชนมันไม่มีตัวพรบเฉพาะไม่มีกฎหมายเฉพาะเราถามว่ากฎหมายสิทธิมนุษยชนบัญญัติอยู่ในกฎหมายอะไรบ้างไปดูไม่มีกฎหมายนะครับที่เขียนว่ากฎหมายสิทธิมนุษยชนคืออะไรกฎหมายสิทธิมนุษยชนมีอยู่อย่างไรถ้าจะเจอก็อยู่ในรัฐธรรมนูญเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เป็นเรื่องใหม่มากที่คือเป็นเรื่องใหม่หมายถึงเป็นคำที่ใหม่ในระบบกฎหมายไทยประการที่สองก็คือว่าตัวกฎหมายสิทธิมนุษยชนเนี่ยอยู่มีถ้าเกี่ยวข้องมากที่สุดก็คือตัวพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งตรงนั้นเป็นกฎหมายในการปกครองไม่ใช่เป็นการกฎหมายไม่ได้เป็นกฎหมายบอกว่าสิทธิมนุษยชนมีอะไรบ้างมีวิธีการอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้น
5: ขออนุญาตถามอาจารย์เริ่มต้นเลยนะไอ้สิทธิมนุษยชนที่อาจารย์บอกเนี่ยมันก็คือจริงๆคือมันค่อนข้างที่จะไม่เป็นรูปธรรมเหมือนกฎหมายอื่นๆที่เราพูดคุยกันมาเริ่มต้นเนี่ยถ้าพูดถึงสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันก็คือแค่คิดว่าเราควรที่จะมีสิทธิ์อะไรหรือเปล่าครับพื้นฐาน
6: ถูกต้องตรงนี้คือสิ่งที่อาจารย์โยพูดเนี่ยถูกประเด็นตรงที่สุดเลยก็คือว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นสิทธิหรือว่าเป็นประโยชน์ที่รับรองโดยระบบกฎหมาย ก็บอกว่าสิทธิชนเป็นสิทธิที่ไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์หมายความว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้มีการรับรองไว้ในกฎหมายบางครั้งมันมีการรับรองไว้แล้วแต่ว่ามันไม่ครอบคลุมบางครั้งมันอาจจะรับรองครอบคลุมแต่ในบางเรื่องวิธีปฏิบัตินะครับปฏิบัติของรัฐหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมันอาจจะทำให้บุคคลที่อ้างสิทธิ์เนี่ยคิดว่าตัวเองยังไม่ได้รับรองสิทธิ์ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าสิทธิชนเป็นสิทธิที่ไม่สมบูรณ์สิทธิที่เรียกร้องหลักใหญ่ของสิทธิชนก็คือการเรียกร้องให้รัฐนั้นคุ้มครองสิทธิ์ตามที่คนที่เรียกร้องที่เจ้าของสิทธิ์เนี่ยได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่ fulfill human right นะก็คือสิทธิที่เชื่อว่าตัวเองมีเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจก็คือว่าสิทธิชนเป็นเรื่องของสิทธิที่เรียกว่าเป็นสิทธิทางธรรมสิทธิทางศีลธรรมหรือว่าสิทธิทางการเมืองเรียกร้องให้มีการคุ้มครองโดยกฎหมายหรือโดยระบบของกฎหมายนะบางครั้งกฎหมายมันไม่มีบางครั้งมีแต่ไม่สมบูรณ์บางครั้งแนวปฏิบัติไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เราเชื่อว่าเรามีอยู่ในสิทธิอันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้เข้าใจตรงนี้เราต้องเข้าใจลักษณะของสิทธิชนหรือว่าพัฒนาการแนวคิดมันก่อนนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะผมจะอธิบาย 2-3 เรื่องที่สำคัญสำหรับนักกฎหมายในส่วนต้นนะฮะในเรื่องของลักษณะของสิทธิพัฒนาการของมันหลักการที่สำคัญเพื่อเราจะได้วิเคราะห์ได้เวลามีปัญหานะครับ
5: ครับผมว่าพื้นฐานจริงๆเนี่ยพอเมื่อที่ท่านอาจารย์พูดนะว่ามันเป็นเรื่องที่คนเราเนี่ยอยากจะมีสิทธิถ้าลองดูประเทศไทยในสมัยก่อนนะเราก็ไม่ได้มีการทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันนะครับแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยถ้าเราเปิดดูมันจะมีเรื่องผิวขาวผิวดำทะเลาะกันหรือว่าเป็นเรื่องอื่นๆก็ตามผมสันนิษฐานนะครับว่าจริงๆเรื่อง human rights เรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นที่แรก มันควรจะเกิดขึ้นที่ต่างประเทศก่อนถูกไหมครับแล้วประเทศไทยก็ adopt พัฒนามา
6: ครับถ้ามองอย่างนั้นก็อาจจะอธิบายได้ในแง่ของเรื่องของแนวคิดสิทธิชนที่เราถือว่าเป็นสากลนะว่ามันอาจจะเพิ่งเกิดขึ้นนะแต่ว่าเรื่องของความเป็นธรรมเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานอาจจะมีความเชื่อมานานแล้วแต่เราไม่ได้ทำให้เป็นรูปเป็นร่างนะครับจริงๆแล้วเรื่องของระบบแนวคิดเรื่องของสิทธิชนที่เชื่อว่าเป็นสิทธิประจำตัวมนุษย์เนี่ยมันมีมาช้านานผมเชื่อว่าทุกคนมีนะครับแล้วก็ที่มันทำให้เป็นรูปเป็นร่างที่จัดระบบความคิดเนี่ยมันอาจจะต้องสืบเราอาจจะต้องศึกษาจากแนวคิดของตะวันตกนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเริ่มแนวคิดนะครับของสิทธิชนแนวคิดสิทธิชนเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อที่ว่ามนุษย์เนี่ยมีสิทธิที่ติดตัวมากับมนุษย์ตั้งแต่เกิดเลยนะแนวคิดเนี่ยมันอยู่ขึ้นอยู่กับแนวคิดของนักปรัชญาสำนักสโตเอกหรือว่าสำนักกฎหมายบ้านเมืองอะนะโทษทีสำนักกฎหมายธรรมชาติที่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างของธรรมชาติเนี่ยถูกกำหนดที่ปรากฏการทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถูกควบคุมโดยธรรมชาติมันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ
5: ครับ
6: หรือบางครั้งก็เรียกว่าเป็นกฎเกณฑ์ของพระเจ้านะครับพระเจ้าจะกำหนดไว้แล้วธรรมชาติจะกำหนดไว้แล้วเพราะฉะนั้นในการอ้างเรื่องของสิทธิประจำตัวของมนุษย์เนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากธรรมชาติสร้างให้มนุษย์มีสิทธิบางประการการกล่าวอ้างพวกนี้เพื่อที่จะมาต่อต้านอำนาจของผู้ปกครองเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าแรกเริ่มเดิมทีของแนวคิดเรื่องของสิทธิชนก็คือการอ้างสิทธิประจำตัวเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมเพื่อต่อสู้กับอำนาจของกษัตริย์เพื่อต่อสู้กับอำนาจของผู้ปกครองที่ไม่เป็นธรรมเห็นว่ามันเริ่มแรกเริ่มเดิมทีมันชัดเจนเลยว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างคนที่ถูกปกครองกับผู้ที่อยู่ในสถานะที่ปกครอง
5: ครับ
6: คนหนึ่งอ้างอำนาจของปกครองหรือว่าเป็นโพซิทีฟลอว์ก็คืออำนาจตามกฎหมายคำสั่งของรัฐาธิปัตย์ถ้าเราเรียนกฎหมายเรารู้นะกฎหมายคือคำสั่งของรัฐาธิปัตย์เพื่อที่จะควบคุมเพราะเมื่อมีรัฐมีหน้าที่ในการที่จะควบคุมจัดการเพื่อให้สู่เป้าหมายของความเป็นรัฐ
5: ครับ
6: แต่ในขณะเดียวกันคำสั่งหรือว่ากฎหมายบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไปกระทบสิทธิของมนุษย์หรือว่าไปกระทบหรือเกิดความไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นมนุษย์จะอ้างอะไรเพื่อให้เห็นว่าไอ้กฎหมายเหล่านั้นเนี่ยไม่เป็นธรรมก็คือเอาเหตุผล ความชอบธรรมเนี่ยมาอ้างนั่นก็คือเป็นการต่อสู้ระหว่างกฎหมายบ้านเมืองกับกฎหมายของธรรมชาติหรือว่าเหตุผลที่เป็นธรรมนั่นแหละมาว่าความเชื่อหรือว่าสิทธิอันเนี้ยมันมีคุณค่าสูงกว่ากฎหมายบ้านเมืองนะครับตรงนี้นี่คือแนวคิดของสิทธิชนต่อมาไอแนวคิดเรื่องของสิทธิธรรมชาติหรือว่าสิทธิประจำตัว

0: ฟื้นฟูภูมิปัญญาเนี่ยนะครับมันก็มาใช้เรียกร้องในเรื่องของการปลดปล่อยรัฐจากศาสนจักรและมาปลดปล่อยจากการเป็นอาณานิคมถ้าเราดูในรัฐธรรมนูญของอเมริกาเนี่ยจะเขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับอ้างในเรื่องของสิทธิประจำตัวมนุษย์สิทธิเสรีภาพประจำตัวเพื่อที่จะให้มนุษย์หรือว่าผู้ปกครองเนี่ยนะครับเป็นอิสรภาพนะครับนั่นก็คือเชิดชูในเรื่องของอิสรภาพเสมอภาคเสมอภาคนี่ก็คือว่าคนในอาณานิคมที่เป็นดินแดนของอเมริกานะครับย่อมมีอิสรภาพมีเสรีภาพเช่นเดียวกันกับคนที่ในอังกฤษเพราะงั้นก็กลายเป็นประเด็นในเรื่องของการประกาศอิสรภาพหรือแม้กระทั่งในการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยก็เหมือนกันก็คือเชิดชูในเรื่องของเสรีภาพเสมอภาคและพราดอนภาพนะตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งสหประชาชาติขึ้นมาหลักคิดอันนี้ก็กลายมาเป็นหลักคิดใหญ่นะครับถ้าเราจำได้นะครับถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยสมัยช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2นะครับมันมีดินแดนอาณานิคมเยอะแยะเลยนะครับแล้วประเทศต่างๆนะประเทศไทยนี่โชคดีเนี่ยที่ไม่เคยเป็นอาณานิคมของใครของไทยแต่ประเทศลองดูพม่าลองดูฝรั่งกัมพูชาลาวพวกนี้ถูกกดขี่เป็นพลเมืองชั้น2ที่ไม่มีอำนาจในการปกครองตัวเองบุคคลเหล่านี้มันไม่มีสภาพเท่าเทียมกับคนเจ้าอาณานิคมนอกจากนั้นพวกทาสพวกอะไรต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นแนวคิดเรื่องของความเสมอภาคหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่มีอิสรภาพในการที่จะตัดสินใจปกครองดินแดนตัวเองกำหนดอนาคตดินแดนของตัวเองอะไรต่างๆพวกนี้จึงเป็นแนวคิดกระแสหลักในขณะนั้นเพื่อที่จะมาเรียกร้องให้มีการประกาศอิสรภาพเพราะฉะนั้นไอ้โปรเจกต์หนึ่งที่เกิดขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองที่สุดก็คือว่ามีการสนับสนุนให้ประเทศต่างๆเนี่ยหลุดพ้นจากการเป็นอาณานิคมและเชิดชูในเรื่องของเสรีภาพช่วงสงครามโลกครั้งที่2เราเห็นในเรื่องของการเข็นฆ่าชาวยิวนะชาวยิวเนี่ยเขาผิดเนื่องจากว่าเขาเกิดมานับถือศาสนายิวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายต่างๆที่รัฐออกมาสมัยนาซีเยอรมันนะออกกฎหมายยึดทรัพย์ชาวยิวชาวยิวต่อต้านก็ถือว่าขัดอำนาจรัฐสามารถที่จะลงโทษอย่างรุนแรงได้สุดท้ายก็คือยิวผิดเนื่องจากเกิดมาเป็นคนยิวก็ต้องส่งตัวไปเข้าไปในเขาเรียกว่าไปค่ายกักกันแรงงานจริงๆไม่ใช่เป็นเฉลยนะจริงๆก็คือพลเมืองของนาซีเป็นพลเมืองของเยอรมันแหละแต่ว่าเขามีเชื้อชาติยิวเพราะฉะนั้นจึงเลยต้องถูกควบคุมตัวและตายไปตั้งหลาย8ล้านคนเพราะฉะนั้นกฎหมายต่างๆแล้วเนี่ยบทกฎหมายผ่านโดยรัฐหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่สหประชาชาติจัดทำขึ้นก็คือร่วมกันในการที่จะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเพราะฉะนั้นในปฏิญญาสากลซึ่งเป็นเอกสารหลักฉบับแรกที่เกี่ยวกับสิทธิชนจึงได้รับรองหลักการนี้หลักอิสรภาพเสมอภาคและพราดอนภาพพราดอนภาพหมายถึงว่าเมื่อมีการละเมิดสิทธิชนแล้วมนุษย์ทุกคนควรจะต้องช่วยกันอันนี้คือหลักคิดครับ
1: แล้วประเทศไทยเราเนี่ยเริ่มมีหลักคิดหรือแนวความคิดในเรื่องสิทธิมนุษยชนตั้งแต่เมื่อไหร่คร
0: ับจริงๆแล้วสิทธิมนุษยชนในแนวคิดของไทยอาจจะแตกต่างกันแต่ถ้าหาว่าเรายึดถือแนวคิดที่เป็นเรื่องของการเรียกร้องความชอบธรรมต่อผู้ปกครองเนี่ยเราอาจจะมองได้ว่ามันมีพัฒนาการตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มีการกราบบังคมทูลให้รัชกาลที่5เนี่ยเรื่องของก็เรียกว่าถวายการปกครองอะไรต่างๆพวกนี้ก็รู้สึกไม่เป็นธรรมสมัยรัชกาลที่6รัชกาลที่6เนี่ยสมัยนั้นเนี่ยพระองค์ท่านอาจจะเราคงจะรู้พระองค์ท่านจะให้ความชอบธรรมกับเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นข้าราชบริพารที่สนองงานพระองค์โดยที่บางครั้งรู้สึกไม่เป็นธรรมนะครับทำให้ทหารหรือว่าข้าราชการบางคนรู้สึกไม่มีความเป็นธรรมจึงมีการเรียกร้องแล้วที่พัฒนาการที่สำคัญที่สุดก็คือมีการเรียกร้องในสมัยพฤษภาก่อนหน้านั้นก็คือเหตุการณ์ตุลาวิพโยคนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือช่วงเหตุการณ์พฤษภาธมิน เหตุการณ์พฤษภาธมินเนี่ยนำมาสู่การ

0: เป็นแบงค์ที่ทำให้เกิดกระแสคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของมนุษย์เนี่ยเป็นรูปเป็นร่างโดยมีการรับรองคำว่าสิทธิมนุษยชนในรัฐธรรมนูญฉบับแรกก็คือ2540รัฐธรรมนูญ2540มีการตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีการตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อวินิจฉัยว่าการกระทำใดที่ขัดต่อหลักสิทธิเสรีภาพนะจริงๆแล้วคำว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกว่ารับรองโดยรัฐธรรมนูญ2540นั้นมีอยู่คำเดียวก็คือสิทธิมนุษยชนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แต่ในการคุ้มครองเนี่ยในบทบัญญัติในตัวเนื้อหาเนี่ยเราไม่เจอคำว่าสิทธิมนุษยชนนะเราเจอแต่สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ2560บัญญัติไว้ในข้อหมวด3หมวด3ถ้าหากไปดูหมวด3นี่เป็นเรื่องของสิทธิทางด้านพลเมืองสิทธิทางการเมืองส่วนใหญ
1: ่ครับ
0: สิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งของสิทธิมนุษยชนเนี่ยมักจะอยู่ในหมวดว่าด้วยหน้าที่ของรัฐและนโยบายของรัฐซึ่งเป็นอยู่ในหมวดที่5และหมวดที่6แต่ทั้งหมดนั้นนะครับมันก็ทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถจะเรียกร้องบุคคลเนี่ยสามารถจะเรียกร้องได้นะครับ
1: ครับผมก็เป็นแนวความคิดความเป็นมาของสิทธิมนุษยชนนะครับต่อมาเนี่ยขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายลักษณะนิดนึงไอเราพูดถึงสิทธิมนุษยชนแล้วลักษณะจริงๆของสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันอยู่ในรูปแบบไหนมันเป็นยังไงครับอาจารย
0: ์สิทธิมนุษยชนมันต่างจากตัวสิทธิตามกฎหมายนะครับสิทธิมนุษยชนนั้นมันจะครอบคลุมตัวสิทธิตามกฎหมายนะครับหลักใหญ่ใจความของสิทธิมนุษยชนก็คือเป็นการเรียกร้องนะครับเป็นการเรียกร้องเพื่อให้รัฐจัดการให้นะครับมีคนสรุปว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นเรื่องของสิทธิที่เป็นการเรียกร้องสิทธิที่เป็นเสรีภาพสิทธิที่เป็นสิทธิที่เป็นคุ้มกันนั่นก็คือคุ้มกันไม่ให้คนอื่นมาล่วงละเมิดเราแล้วก็สิทธิที่เป็นเจ้าของหรือว่าเป็นอย่างเช่นเราเป็นเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยเรามีสิทธิในการใช้สอยทรัพย์สินของเรานะครับมีอำนาจในการใช้สอยมีอิสรภาพในการที่จะดำเนินการใดๆกับทรัพย์สินของเราก็ได้หรือเรามีสิทธิเหนือนอกตัวร่างกายของเราเรามีอิสรภาพในการเดินทางไปไหนมาไหนจะทำอย่างไรเราจะแต่งตัวอย่างไรก็ได้จะไว้ผมข้างหนึ่งสีม่วงข้างหนึ่งสีเขียวเป็นอิสรภาพแล้วมีอำนาจในการที่จะดำเนินการนะครับหรือเป็นภูมิคุ้มกันก็คือการไม่ให้คนอื่นมาล่วงละเมิดจะมาว่าเราอะไรพวกนี้ไม่ได้นั่นคือลักษณะของสิทธิชนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าสิทธิชนเป็นสิทธิของปัจเจกชนนิติบุคคลพวกนี้ไม่มีสิทธิชนนะครับประการที่สองก็คือเป็นสิทธิระหว่างรัฐกับประชาชนนะครับเป็นระหว่างรัฐกับตัวบุคคลเพราะฉะนั้นบุคคลเป็นผู้มีสิทธิหรือว่าเป็น right holder ส่วนผู้ที่มีหน้าที่ประกันสิทธิ์ก็คือรัฐเพราะฉะนั้นจะต่างจากลักษณะของสิทธิตามสัญญาหรือว่าสิทธิตามกฎหมายอื่นๆถ้าเราดูนะสิทธิตามกฎหมายแพ่งเนี่ยเป็นเรื่องของระหว่างบุคคลกับบุคคลแต่สิทธิมนุษยชนมีลักษณะพิเศษก็คือเป็นเรื่องของการเรียกร้องระหว่างรัฐให้จัดการให้เมื่อเป็นสิทธิที่เรียกร้องกับรัฐทำให้รัฐเนี่ยต้องมีหน้าที
1: ่
0: ต้องมีหน้าที่ในหน้าที่ของรัฐในการประกันสิทธิ์เนี่ยมีอยู่มีการสรุปไว้มีอยู่3ประการที่สำคัญนะครับก็คือหน้าที่ในการเคารพ
1: ครับ
0: นะ duty to protect โทษที duty to respect ก็คือการเคารพว่าบุคคลนั้นมีสิทธิ์การเคารพนี่อาจจะแสดงออกของรัฐโดยการที่บัญญัติรับรองสิทธิ์ต่างๆนะอย่างเช่นกฎหมายของเราเนี่ยสภาพบุคคลเริ่มแต่เมื่อคลอดอยู่รอดเป็นทารกเนี่ยกฎหมายแพ่งแท้ๆนะแต่เป็นการรับรองสิทธิ์ของบุคคลหรือมาตรา1336ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บุคคลมีสิทธิใช้สอยหรือมาตรา2ของกฎหมายอาญาเนี่ยกฎหมายจะให้สันนิษฐานโทษทีกฎหมายวิธีพิจารณาให้สันนิษฐานไว้ก่อนหรือกฎหมายรัฐธรรมนูญสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลที่กระทำความผิดนั้น
2: เป็นผู้บริสุทธิ์
0: เป็นผู้บริสุทธิ์เป็นการรับรองสิทธิ์หรือเสรีภาพ

0: ภาพในการเดินทางสิทธิในการมีสัญชาติตามพรบสัญชาติอย่างนี้เป็นการรับรองสิทธินะครับเป็นการรับรองสิทธิ์หน้าที่ต่อไปก็คือหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครอง
1: คร
0: ับ ทำไมเราต้องมีตำรวจทำไมเราต้องมีโรงพยาบาลว่าบุคคลนั้นมีสิทธิ์ในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นสิทธิในความมั่นคงเหนือเนื้อตัวร่างกายของเรานะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่ากฎหมายบอกว่าบุคคลมีสิทธิในการเนื้อตัวเหนือเนื้อตัวร่างกายแต่ไม่จัดการอะไรเลยเราเดินไปไหนถูกคนตีหัวถูกคนกระชากกระเป๋าผู้หญิงถูกข่มขืนอะไรต่างๆมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นหน้าที่ประการที่2ที่สำคัญของรัฐก็คือหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองรวมถึงกระบวนการในการรับเรื่องราวร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิในต่างๆนะครับประการที่3คือหน้าที่ในการทำให้บรรลุผลหน้าที่ในการบรรลุผลเนี่ยหมายถึงว่าต้องให้เขาได้รับสิทธิ์จริงๆอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราบัญญัติว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางนะมีความเท่าเทียมกันคนพิการจะสามารถเดินทางขึ้นรถไฟฟ้าได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ในการทำให้บรรลุผลหรือว่า fulfillment เนี่ยนะครับก็คือว่าอาจจะต้องให้สถานีรถไฟฟ้าเนี่ยมีลิฟต์สำหรับคนพิการที่จอดรถสำหรับคนพิการหรือคนที่เราเห็นนโยบายต่างๆที่ช่วยเหลือสนับสนุนนะคนยากจนกองทุนคนชราต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้คือหน้าที่ในการฟูลฟิลรวมถึงเรื่องของการเยียวยาเสียหายนะของเราในมีพรบ.กองทุนเยียวยากองทุนความเสียหายคนที่ถูกกระทำความผิดคนที่เป็นเหยื่อของการกระทำความผิดเนี่ยนะก็จะได้รับการเยียวยาอันนั้นถือว่ารัฐบกพร่องไม่สามารถจะคุ้มครองบุคคลได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นครับ
1: เรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับถ้าพูดถึงสิทธิ์เนี่ยเราทุกคนมีสิทธิ์เราต้องใช้สิทธิ์โดยเท่าเทียมกันหรือเปล่าเพราะว่าสิทธิ์ของแต่ละคนเนี่ยบางคนเป็นนายทุนอาจจะมีสิทธิ์มากกว่าหรือเปล่าหรือว่าพูดง่ายๆคือว่าไอ้หลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันต้องอยู่ภายใต้หลักเสมอภาคหรือเปล่าหรือว่าหลักความเสมอภาคเป็นซับเซตหนึ่งของเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับ
0: อาจารย์กำลังพูดถึงเรื่องหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนเป็นคำกว้างนะจริงๆแล้วไม่มีคำนิยามชัดเจนสิทธิมนุษยชนคืออะไรแต่ทุกคนรู้ว่าสิ่งที่เราจำเป็นสำหรับตัวมนุษย์คืออะไรเพราะฉะนั้นเขาพยายามสกัดหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนมามีอยู่อาจารย์ผมขอพูดถึงเรื่องของหลักการพื้นฐาน3ประการหลักการแรกก็คือหลักเสมอภาค
1: คร
0: ับ หลักเสมอภาคเนี่ยเป็นเค้าเรียกว่าเป็นกระดูกดำหรือว่าเป็นแบ็คโบนของหลักเรื่องของสิทธิมนุษยชนเลยนะฮะนั่นก็คือว่าทุกคนเนี่ยเมื่อเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยควรจะต้องมีศักดิ์ศรีที่เท่ากันแต่การมีศักดิ์ศรีเท่ากันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องปฏิบัติทุกคนเหมือนกันนะบางคนอยากกินเค้กบางคนอยากกินขนมปังบางคนกินข้าวเราจะทำอาหารให้ทุกคนกินเหมือนกันไม่ใช่นะครับแต่ต้องให้สอดคล้องกับความแตกต่างที่เรียกว่าเป็นลักษณะเฉพาะตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราดูเนี่ยทำไมเรือนจำของผู้หญิงเนี่ยนะครับปัจจุบันก็ต้องมีผ้าอนามัยให้ไม่จำเป็นต้องให้ผู้ชายเพราะผู้ชายไม่จำเป็นต้องใช้นะหรือว่าที่จอดรถคนพิการอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นการจัดการให้สอดคล้องกับลักษณะอันจำเป็นจำเพาะของบุคคลเพราะว่าเขาจำเป็นนะในการดำรงชีวิตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของหลักการเรื่องของความเสมอภาคมี2ความหมายความหมายแรกก็คือเรื่องของการไม่ปฏิบัติที่แตกต่างนะครับnon distinction เนี่ยในการปฏิบัติเนี่ยนะครับจะต้องไม่ปฏิบัติการใดๆให้แตกต่างกันนะเป็นก่อออกกฎหมายมาไม่มีข้อยกเว้นประการที่2ในกรณีที่บุคคลที่มีความจำเป็นเฉพาะเนี่ยมันจะต้องมีมาตรการพิเศษเพื่อให้บุคคลนั้นสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้อย่างเต็มที่เราเรียกว่าเป็นมาตรการเชิงยืนยันสิทธิ์หรือว่าเป็นเพื่อให้เขาได้สามารถที่จะมีโอกาสได้ใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่นะครับในภาษากฎหมายเราใช้ว่า equal opportunity ไม่ใช่ equality แต่เป็น equal opportunity ก็คือโอกาสในการที่จะบรรลุถึงสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงนะครับหลักการที่2ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนที่จำเป็นไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของหลักการจำกัดสิทธิ์ที่ชอบธรรมเราเห็นทุกสิทธิ์นะครับมันจะมี สิ่งที่ขนานกันกับสิทธิ์ก็คือหน้าที่เพราะมนุษย์ทุกคนเนี่ยไม่สามารถจะอยู่คนเดียวได้การมีรัฐเนี่ยก็คือสังคมหน้าที่ของรัฐก็คือการจัดการผลประโยชน์หรือการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยหน้าที่พื้นฐานเลยเพราะฉะนั้นสิทธิก็จะคู่กับหน้าที่นะครับสิทธิคู่กับหน้าที่เพราะฉะนั้นในเรื่องของการจำกัดสิทธิเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ในมาตรา29นะครับ28โทษที28นะครับในเรื่องของการจำกัดสิทธิจริงๆแล้วการจำกัดสิทธิเมื่อก่อนนี้รัฐธรรมนูญฉบับก่อน2540เนี่ยบัญญัติแต่รับรองสิทธิรับรองสิทธิแต่ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายเสร็จแล้วเป็นไงพอกฎหมายออกมาบัญญัติจำกัดสิทธิ์ก็ถือว่าเป็นความชอบธรรมแต่2540มันมีนวัตกรรมเนื่องจากว่าเราก็รับแนวคิดมาจากตะวันตกนะครับก็คือว่าการจำกัดสิทธิ์นั้นไม่สามารถทำได้นะเว้นแต่จะทำโดย1โดยกฎหมายทำไมถึงโดยกฎหมายเพราะว่าเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานต้องให้รัฐสภาซึ่งเป็นตัวแทนของเราเนี่ยมาตรวจสอบอันที่2กฎหมายนั้นไม่ใช่ว่าออกกฎหมายมาจำกัดสิทธิ์อย่างไรก็ได้ต้องมีวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ในการจำกัดสิทธิ์มีหลายๆอย่างเช่นเพื่อความมั่นคงเพื่อคุ้มครองสิทธิของคนอื่นเพื่อคุ้มครองศีลธรรมเพื่อคุ้มครองทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายในเรื่องของสัมปทานสุราเนี่ยนะทำไมถึงบอกว่ายอมรับได้เพราะว่าต้องการที่คุ้มครองสังคมไม่ให้คนกินเหล้าเป็นอันตรายต่อสุขภาพขณะเดียวกันเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเพื่อไม่ให้มีการทุ่มตลาดในเรื่องของสินค้าที่มันเป็นการมอมเมาอย่างนี้นะอันที่4โทษอันที่3ครับวัตถุประสงค์หรือมาตรการในการจำกัดสิทธิ์กับสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่เสียไปนั้นต้องได้สัดส่วนเนี่ยหลักการสำคัญเพราะฉะนั้นนักศึกษาเวลาพิจารณาเรื่องของการจำกัดสิทธิ์มีความชอบธรรมหรือไม่เราต้องดู3ประการเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: หลักการสำคัญ
1: โอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเนื้อหาสาระสำคัญนะครับของหน่วยที่6นะครับกฎหมายสิทธิมนุษยชนนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วกลับมาสู่ช่วงหน้านะครับในช่วงถามตอบสักครู่เดียวครับ
2: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
3: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับ นอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
4: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
5: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
1: ครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก็เป็นช่วงถามตอบนะในช่วงนี้ก็จะมีคำถามที่น่าสนใจมาลองถามนักศึกษาดูให้นักศึกษาเนี่ยคิดตามหรืออาจจะเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาเนี่ยลองทบทวนความรู้ที่ได้รับนะครับทั้งจากการที่นักศึกษาอ่านหนังสือมาเรียบร้อยแล้วหรือนักศึกษาเนี่ยฟังการบรรยายแล้วลองทดสอบตัวเองซิว่าเรามีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาการที่ท่านอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยได้บรรยายได้เสริมให้เราเนี่ยครอบคลุมเพียงพอไหมนะครับคำถามเนี่ยนะครับผมขออนุญาตไล่คำถามไปทีละคำถามเลยละกันนะครับเอาเป็นคำถามแรกก่อนเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัยนะครับในกรณีถ้ากอไก่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยมันเกิดภัยพิบัติขึ้นเอายกตัวอย่างเป็นน้ำท่วมแล้วกันนะครับเกิดสึนามิเกิดอะไรขึ้นมาแล้วกอไก่เนี่ยที่เป็นเจ้าพนักงานเนี่ยเขามีหน้าที่นะในการป้องกันสาธารณภัยในขณะที่เขาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเขาทำหน้าที่ด้วยความประมาทประมาทเฉยๆนะครับไม่ใช่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะ มันมีสองส่วนนะครับนักศึกษามีความประมาทเฉยๆกลับประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเขาไม่ได้ตั้งใจทำให้เสียหายเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยประมาทในระดับประมาทเฉยๆนะครับแล้วมันก่อให้เกิดความเสียหายต่อขอไข่เจ
4: ้
1: าของบ้านแล้วกันเจ้าของทรัพย์สินในกรณีนี้เนี่ยกอไก่เนี่ยเข้าไปเพื่อช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็กระทำด้วยความประมาทแต่ไม่ใช่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
4: ค่ะ
1: กอไก่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานเนี่ยจะต้องมีความผิดทางกฎหมายหรือเปล่าครับ
7: ค่ะนะคะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเจ้าพนักงานนะส่วนใหญ่ที่เข้าไปเพื่อป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็เขามีเจตนาดีแหละนะซึ่งถ้าโดยปกตินะคะถ้าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยแม้เป็นเรื่องประมาทกฎหมายก็บอกว่าบางเรื่องแม้ประมาทก็ต้องรับผิดอยู่ดีนะคะเช่นในทางอาญาก็คือทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายแม้ประมาทคุณก็ต้องรับผิดอยู่ดีนะคะแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยก็คือถ้าเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องป้องกันภัยแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขาบอกว่าในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวนะคะตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.2550เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเจ้าพนักงานนะคะซึ่งปฏิบัติตามหน้าที่นะก็คือต้องเป็นเจ้าพนักงานแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัยนะคะจะพ้นจากความรับผิดก็คือไม่ต้องรับผิดนั่นเองอาจารย์นะคะก็ต่อเมื่อ1กระทำไปตามหน้าที่ก็คือต้องมีหน้าที่ที่ทำนะคะ2กระทำไปพอสมควรแก่เหตุนะคะและ3ต้องไม่ได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็คือต้องครบทั้ง3เงื่อนไขนี้ เท่านั้นนะคะเจ้าพนักงานคนนั้นจึงไม่ต้องรับผิดในกรณีที่เกิดความเสียหายไม่ว่าต่อทรัพย์สินต่อร่างกายหรืออะไรก็ตามนะคะซึ่งเอาเงี้ยอย่างกรณีในกรเนี่ยเขาบอกว่าแค่ประมาทเลินเล่อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันไม่เข้าเงื่อนไขที่3ต้องเป็นกรณีที่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น
1: ถึงจะต้องรับผิด
7: นะคะยกตัวอย่างนิดนึงถ้าสมมติว่าในกรนะเป็นเจ้าพนักงานจริงแต่ว่าไม่ได้มีหน้าที่ที่ไปบรรเทาภัยนั้นๆนะคะแบบนี้ก็คือถ้าไปทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อื่นก็ผิดก็คือตัวเองต้องมีหน้าที่ก่อนนะคะสองแม้มีหน้าที่นะถ้ากระทำไม่สมควรแก่เหตุอย่างที่เคยยกตัวอย่างแทนที่จะเข้าไปช่วยคนนะคะแล้วพังแค่ประตูนะแต่ว่าทำไปทำมาบ้านก็พังไปทั้งหลังโดยที่มันไม่สมควรแก่เหตุอะนะคะเข้าเงื่อนไขที่สองละต้องไปดูต่อว่าไอ้การกระทำอันนั้นเนี่ยแม้ว่าเขาสมควรแก่เหตุแต่ว่าเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะคะก็ผิดอยู่ดี
1: ก็ไม่ได้รับความคุ้มครอง
7: นะคะ
1: นะครับ
7: นั่นแหละเพราะฉะนั้นเฉลยก็คือกรณีนี้เขาไม่ได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะคะก็เลยไม่ต้องรับผิดนั่นเอง
1: โอเคครับ
7: ค่ะ
1: ผมขออนุญาตเข้าสู่คำถามต่อไปนะครับก็เป็นคำถามเกี่ยวกับพรบ.คอมพิวเตอร์อันนี้นี่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักศึกษานักศึกษาเนี่ยเล่นมือถือกันตลอดเวลานะมันจะมีกลุ่มไลน์โดยเฉพาะผู้ชายที่จะส่งคลิปกันเป็นคลิปเขาเรียกคลิปโป้คลิปอนาจารไม่ใช่สิเป็นคลิปโป้คลิปอนาจารเนี่ยส่งกันมาเยอะแยะเลยนายกอไก่ละกันนายกอไก่ก็ชื่นชอบก็เลยเซฟคลิปเนี้ยไว้ในมือถือของตัวเองผมขออนุญาตค่อยๆไล่คำถามนะครับอาจารย์คำถามแรกคือนายกอไก่เนี่ยเซฟคลิปไว้ในมือถือของนายกอไก่เองนะดูจากไลน์แล้วชอบคลิปนี้มากเลยนางเอกสวยๆเก็บคลิปนี้ไว้ข้อที่1ครับมีความผิดตามกฎหมายพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หรือเปล่าต่อมาครับนายกอไก่เนี่ยรู้สึกว่ากลัวโทรศัพท์หายเก็บไว้ในโทรศัพท์เดี๋ยวหายแน่นอนเลยครับเอาไปแปะไว้ที่ไหนละกันเอาไปแปะไว้ใน Facebook ของตัวเองอันแรกก็กลัวว่าถ้าเกิดเปิดไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะผิดกฎหมายหรือเปล่านะก็เลยแปะไว้แต่ว่าตั้งค่าความเป็นส่วนตัวคือฉันเห็นคนเดียว อยู่มาอีกสักพักนึงคุยกับเพื่อนเริ่มโม้เริ่มอะไรกันเปลี่ยนจากความเนี่ยตั้งเป็น private group เห็นได้เฉพาะกลุ่มสมมติมีเพื่อน5คนละกันไม่ใช่คนทั่วไปสามารถเห็นได้เห็นได้เฉพาะกลุ่มเพื่อน5คนนี้เท่านั้นกรณีแรกเซฟเก็บก่อนนะครับนักศึกษาเก็บไว้ในมือถือก่อน2คือโพสต์ Facebook แต่ว่าตั้งให้ตัวเองเนี่ยเห็นได้คนเดียว อันที่3คือเปิดแต่ว่าเปิดเฉพาะกลุ่มปิดเห็นได้แค่5คนเท่านั้นและสุดท้ายแอดวานซ์เลยคือโพสต์เต็มที่เลยเผยแพร่ให้ทุกคนเห็นเลยใครอยากดาวน์โหลดเก็บเชิญเลยทั้ง4กรณีนี้เนี่ยให้อาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยครับว่ามันจะเป็นความผิดทางพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หรือเปล่าครับ
8: ค่ะก็ในส่วนของตัวพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะก็มีการบัญญัติเอาไว้ในส่วนของมาตรา14อนุ4นะคะซึ่งตัวกฎหมายเนี่ยเขาใช้คำว่าเป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันมีลักษณะลามกนะคะและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเนี่ยประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้นะคะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบมันก็จะมีอยู่สองส่วนนะคะก็คือการนำเข้าซึ่งข้อมูลลามกกับอีกอันหนึ่งก็คือประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ทีนี้ส่วนที่อาจารย์โยถามมาเนี่ยถ้าเราดูในส่วนของกรณีแรกอะค่ะเป็นกรณีที
1: ่เซฟเก็บไว้ก่อน
8: เราเซฟเก็บไว้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเองหรือว่าในส่วนของตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยนะคะคือเราดูได้คนเดียวเราเซฟเข้ามาในระบบของเราเองกรณีนี้ก็อาจจะไม่เข้าในส่วนของมาตรา14นะคะวงเล็บ4เนื่องจากประชาชนทั่วไปก็ไม่สามารถเข้าถึงได้นะ
1: คะเพราะฉะนั้นใครขาเซฟเนี่ยก็สบายใจได้ว่ายังไม่มีความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์แน่นอน
8: ค่ะแต่ทีนี้อีกกรณีนึงนะคะที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของเซฟไว้แล้วอยากจะเอาไปไว้ใน Facebook ใช่ไหมคะทีนี้ในส่วนของกรณีนี้ค่ะก็จะมีในส่วนของแนวคำพิพากษาศาลฎีกาซึ่งอาจจะไม่ได้พูดถึงในส่วนของตัวFacebook Page โดยตรงแต่ว่าเป็นคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของ Facebook Messenger ซึ่งเป็นโปรแกรมสนทนานะคะซึ่งศาลก็ตัดสินเอาไว้นะคะว่าเป็นกรณีของจำเลยนะคะส่งภาพลามก นะคะซึ่งปรากฏเป็นภาพของโจทย์เนี่ยค่ะให้แล้วก็การที่จะเข้าไปดูเนี่ยก็คือมีแค่ตัวจำเลยกับโจทย์เท่านั้นที่มีรหัสที่ต้องใช้รหัสเข้าไปดูอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นหน้าสาธารณะใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นกรณีของห้องสนทนาแหละ Facebook Messenger นะคะก็คล้ายๆกับ LINE นะคะอย่างกรณีนี้ศาลบอกว่าเป็นกรณีที่เป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็จริงแต่ว่าจะต้องมีการเข้ารหัสในการเข้าไปดูนะเราไม่สามารถที่จะเข้าไปใน Facebook Messenger ของคนอื่นได้ใช่ไหมคะ
1: อ่ะอยู่ดีเข้าไปดูเมสเสจข้อความของอาจารย์
8: เพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยค่ะศาลก็ตัดสินเอาไว้ว่ากรณีนี้ก็เลยไม่ผิดตามมาตรา14วงเล็บ4นะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของเราเอาไปโพสต์ในหน้า Facebook Page ของเราเองแม้ว่าเราจะตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะคะเราดูได้คนเดียวถ้าเป็นกรณีเราได้ดูได้คนเดียวเลยเราตั้งรูปภาพนั้นว่าเราดูได้คนเดียวคนอื่นดูไม่ได้มันก็จะไม่เข้าในส่วนของมาตรา14วงเล็บ4เหมือนกันแต่ถ้าเป็นกรณีเราตั้ง privacy ไว้ว่าดูได้เฉพาะเพื่อนเราที่เรารับแอดนะคะหรือเราเปิดสาธารณะคนอื่นเข้ามาดูได้กรณี2อันนี้ก็จะไม่แตกต่างกันนะคะก็คือถือว่าเป็นความผิดตามมาตรา14วงเล็บ4อยู่ดีเพราะว่าจริงๆคำว่าประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ก็ยังไม่ได้มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกานะคะแต่ว่าประชาชนทั่วไปก็ไม่น่าจะต้องกำหนดว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่ใช่ค่ะอย่างเราเข้าไปดูได้คน2คนก็น่าจะถือว่าเป็นความผิดแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นความผิดตามมาตรา14วงเล็บ4แล้วค่ะ
1: ค่ะโอเคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พึงระวังไว้นิดหนึ่งว่าถ้าใครชอบโพสต์ชอบแชร์กันทางไลน์เนี่ยแชร์ง่ายมาก
8: พวกไลน์กลุ่มอย่างเงี้ยค่ะ
1: ได้จากกลุ่มนี้แชร์ต่อกลุ่มนู้นแบบนี้เนี่ยก็อาจจะมีความผิดได้แต่ถ้าเป็นภาพพระสวัสดีตอนเช้าอะไรพวกนี้คงไม่มีปัญหาเนา
8: ะจันวิชัยส่งได
1: ้ทุกเช้าเด้งมาตลอดเวลาสวัสดีวันพระมาละเดี๋ยวพระสีจันสีเหลืองอังคารสีอะไรนะชมพูหรือเปล่า
7: ค่ะ
1: สีเขียวบ้างตามวัน
7: ค่ะ
1: ก็มาแต่นี้ก็ไม่ผิด
7: แต่ถ้าสวัสดีวันจันทร์แล้วมีภาพอย่างเงี้ยมา
1: ก็เป็นความผิดได้
7: ค่ะ
1: ถูกไหมครับ
7: ค่ะ
1: โอเคครับผมแล้วก็ในส่วนสุดท้ายแล้วอันนี้เนี่ยท่านอาจารย์วิชัยแกเตรียมมาเลยสำหรับกิจกรรมให้นักศึกษาเนี่ยลองฝึกตัวเองดูซิว่าถ้าเกิดนักศึกษาเห็นข้อมูลที่ท่านอาจารย์เตรียมมาเนี่ยสามารถทำกิจกรรมได้อย่างที่ท่านอาจารย์วิชัยเนี่ยได้นำเสนอไปหรือเปล่าขอเชิญท่านอาจารย์วิชัยครับ
0: จริงๆแล้วกิจกรรมที่ให้วิเคราะห์เนี่ยอาจารย์คิดว่าเตรียมไว้เหมือนกันแต่ให้ไปทำในตอนที่เราเรียนกันที่ห้องนะไปทำกิจกรรมวิเคราะห์ตรงนั้นปัญหาส่วนที่ให้ทำตรงนี้เพื่อที่จะชี้เห็นประเด็นสำคัญสำคัญเวลาเราไปอ่านหนังสือเราจะได้จำได้หรือว่ารู้ว่าควรจะต้องดูตรงไหนบ้างนะครับเราลองมาดูถ้าหากว่ามีอย่างเงี้ยนะครับดูนักศึกษาดูตามสไลด์นะครับกิจกรรมจับคู่ซ้ายขวานะอันแรกที่จอดรถสำหรับคนพิการหลักพื้นฐานของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนรัฐธรรมนูญว่าด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับรองคำว่าสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครั้งแรกมาตรการจำกัดสิทธิที่ชอบธรรมบทบัญญัติว่าด้วยละเมิดมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์กองทุนยุติธรรมอันนี้ถึงซ้ายมือนะ ซ้ายมือเป็นกลุ่มคำกลุ่มหนึ่งทางขวามืออาจจะมีเยอะหน่อยนะมันจะได้ไม่จับคู่กันง่ายนักนะครับเหตุการณ์พฤษภาธมินนะครับแหล่งที่มาของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามประมวลกฎตามกฎหมายแพ่งอิสรภาพเสรีภาพและพระราดรภาพมาตรการเชิงยืนยันสิทธิ์มีความได้สัดส่วนระหว่างเป้าหมายที่ประสงค์สิทธิที่สูญเสียการประกันสิทธิมนุษยชนโดยฝ่ายบริหารรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550นะการเลือกปฏิบัติบริหารกองทุนโดยสำนักงานศาลยุติธรรมหน้าที่ในการเคารพปกป้องคุ้มครองและทำให้เป็นจริงอันนี้เราไม่ต้องสับสนเพราะว่าอาจารย์ทำเส้นกั้นไว้แล้วแต่ละข้อนะครับมันไม่มีกอขอนะลองจับดูนะอันแรกเลยนะครับที่จอดรถสำหรับคนพิการเราดูทางขวามือ มันมีอะไรที่สัมพันธ์กับคำว่าที่จอดรถสำหรับคนพิการนะครับอาจารย์โยพอตอบได้ไหมครับ
1: ผมถ้าทายผิดจะเป็นอะไรไหมครับเนี่ย
0: โดนปรับนะโดนปรับ
1: ดูจากข้อมูลนะผม

0: ตัดพฤษภาธมินก่อนมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับที่จอดรถคนพิการแหล่งที่มาของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยกฎหมายแพ่ง
1: อ
0: ันนี้ผมค้างไว้ก่อนอิสรภาพเสรีภาพพาราดานภาพอันนี้ไม่น่าจะกว้างเกินไปสำหรับที่จอดรถคนพิการนะครับมาตรการเชิงยืนยันสิทธิ์ที่จอดรถคนพิการก็เป็นการยืนยันสิทธิ์ของคนพิการในระดับหนึ่งนะครับผมค้างตรงนี้ไว้ก่อนมีความได้สัดส่วนระหว่างเป้าหมายที่ประสงค์กับสิทธิสูญเสียอันนี้ไม่น่าจะใช่ประกันสิทธิ์ที่ไม่ได้โดยฝ่ายบริหารคือการจัดที่จอดรถเนี่ยผมก็มองว่ามันก็เป็นการประกันสิทธิ์นะของฝ่ายบริหารเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งนะครับเลือกปฏิบัติไหมถ้ามองเอาเพราะคำพูดนะก็ไม่ได้เลือกปฏิบัตินะครับมันเป็นสิทธิ์พึงมีที่คนพิการควรจะไปบริหารกองทุนนี้ตัดทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็หน้าที่ในการเคารพปกป้องคุ้มครองและทำให้เป็นจริงอันนี้ก็คือหน้าที่ของรัฐถ้าถามผมเนี่ยหลายข้อเข้าเลยนะ
1: ถูกต้องถูกต้องข้อไหนที่ตรงที่สุด
2: ก็
1: อาจารย์แนะนำนิดหนึ่งวิธีคิดอย่างที่อาจารย์โยทำเนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องนะเวลาเราดูแล้วเนี่ยพยายามตัดอะไรที่มันไม่ตรงเวลานักศึกษาทำข้อสอบแม้จะเป็นข้อสอบอันตราย5ตัวเลือกเหมือนกันเวลาอ่านแล้วตัดอะไรที่ไม่ตรงเนี่ยแล้วมันอาจจะมีตรง2ข้อ3ข้อเนี่ยนะที่มันตรงที่มันใกล้เคียงแล้วมาวัดดูว่าอะไรที่ตรงที่สุด อันนี้คืออาจารย์โยพยายามสาธิตวิธีการคิดตัดข้อที่ไม่ถูกต้องไปก่อนแล้วมันมีบางทีหลายๆข้อมากที่มันก้ำกึ่งถ้าเรายังคิดไม่ได้เว้นไว้ก่อนนะไปทำข้ออื่นก่อนนะครับตรงเนี้ยนะครับเราลองดูเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามาตรการเชิงยืนยันสิทธิ์ที่ใกล้เคียงเนาะมาตรการเชิงยืนยันสิทธิ์กับหน้าที่ในการเคารพปกป้องคุ้มครองและทำให้เป็นจริงหน้าที่ในการปกป้องหน้าที่ในอะไรอีกอันหนึ่งคือการประกันสิทธิ์โดยฝ่ายบริหารใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ไอ้หน้าที่ที่จอดรถสำหรับคนพิการเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเอกชนก็สามารถที่จะ
0: ทำได้
1: เราไปห้างสรรพสินค้าเห็นไหมที่จอดรถคนพิการปรากฏว่ารถหรูๆไปจอดเต็มเลยนะ อันนี้เราเพิ่งรู้ว่าคนพิการขับรถหรูทั้งนั้นเลยนะจริงๆแล้วทำไมที่จอดรถสำหรับคนพิการมันมีความจำเป็นคนพิการที่เขาบางครั้งเห็นไหมครับเขาจะต้องมีรถเข็นถ้าเกิดว่าจอดที่แคบๆรถเข็นเข้าไปส่งเนี่ยนะครับไม่สามารถจะขึ้นได้สะดวกแล้วก็ถ้าเราสังเกตใกล้กับประตูนี่เป็นการเอื้ออำนวยสิทธิ์ให้เขาได้สามารถจะเข้าถึงฟาซิลิตี้หรือว่าสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานของรัฐเนี่ยควรจะต้องมีโรงพยาบาลโรงเรียนไม่ใช่เฉพาะคนพิการขาเท่านั้นนะโรงเรียนเห็นไหมฮะโรงเรียนที่มสท.เนี่ยถือว่าเป็นเจ้าแรกๆที่คำนึงสิทธิ์คนพิการเรื่องของการให้สอนเราคงไปอ่านหนังสือสำหรับคนจากสูพิการนะนี่คือการเอื้ออำนวยเขาเรียกว่าเป็นมาตรการเชิงยืนยันสิทธิ์นะครับตรงที่สุดเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเชิงยืนยันสิทธิ์ครับอาจจะขีดเส้นลงมานะครับมาตรการเชิงยืนยันสิทธิ
0: ์ครับ
1: การเลือกปฏิบัติเป็นการเลือกปฏิบัติไหมจริงๆแล้วเนี่ยการเลือกปฏิบัติเป็นถ้อยคำทางกฎหมายเป็น technical term หรือว่า discrimination มันจะต้องเป็นการปฏิบัติที่ไม่ชอบธรรม บ้านเราเอามาใช้คำว่าเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม discrimination ก็เลยซ้ำกันนะครับจริงๆถ้าใช้คำว่าเลือกปฏิบัติเป็นที่เข้าใจกันทั่วโลกนะครับว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมนะแต่ถ้าหากว่าเป็นการปฏิบัติที่แตกต่างนะบางครั้งมันเป็นธรรมก็ได้
2: อาจารย์คะอย่างที่ท่านอาจารย์บอกอย่างที่เข้าใจก็คืออย่างสมมติคนปกติกับคนพิการเนี่ยก็คือเขามีคุณสมบัติไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นเลือกปฏิบัติ
1: ใช่ครับเขาเรียกว่ามีความจำเป็นเฉพาะน
2: ะ
1: ตัวบุคคลนะครับทำไมเราถึงให้เวลาสำหรับผู้หญิงในการคลอดผู้ชายไม่มีเวลาในการคลอดนะอันนี้เหมือนกันครับเพราะว่าความแตกต่างไม่เหมือนกันต้องจัดการสิทธิ์ให้สมกับสิ่งจำลักษณะเฉพาะของบุคคลมากที่สุดนะครับข้อที่2หลักการพื้นฐานของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนคราวนี้อาจารย์ทรายลองดู
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ลอง
0: ครับ
2: นะคะหลักการพื้นฐานของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะคะเหตุการณ์พฤษภาธมินอันนี้

0: ก็คิดว่าไม่
1: ใช
0: ่นะคะแหล่งที่มาของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยกฎหมายแพ่งนะคะอันนี้ก็น่าจะไม่ใช่เพราะว่ามันคือหลักการ
1: เป็นแหล่งที่มา
0: ใช่ค่ะอิสระภาพเสรีภาพและ
1: พาราดอกซ์ภาพ
0: อันนี้ฟังดูแล้วนะคะดูเป็นสิ่งที่ครอบคลุมทุกอันนะคะก็คือน่าจะเป็นข้อนี้นะคะทีนี้อันนี้ติดไว้ก่อนนะคะมาตรการเชิงยืนยันสิทธิ์อันนี้ผ่านไปแล้วนะคะ
1: ถูกเลือกไปแล้ว
0: ถูกเลือกไปแล้วค่ะเป็นข้อดีที่ได้คนที่สองเพราะว่าถูกตัดไปแล้วนะคะมีความได้สัดส่วนระหว่างเป้าหมายที่ประสงค์กับสิทธิที่สูญเสียอันนี้บอกว่าเป็นหลักการพื้นฐานอันนี้ก็น่าจะไม่ใช่นะคะการประกันสิทธิมนุษยชนโดยฝ่ายบริหารค่ะอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ไม่เกี่ยวข้องนะคะหลักการเลือกปฏิบัติอันนี้ก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานนะคะบริหารกองทุนโดยสำนักงานศาลยุติธรรมก็ไม่น่าจะเกี่ยวหน้าที่ในการเคารพปกป้องคุ้มครองและทำให้เป็นจริงก็ไม่น่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับหลักการพื้นฐานนะคะ
1: คำง่ายใช่ไหมครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตอบว่าข้อ
0: 3ค่ะอิสรภาพเสรีภาพและพารา
1: อันนี้นักศึกษาเวลาทำพยายามคิดอย่างเงี้ยนะบางทีมันก็จะเจอเลยบางทีมันก็คุมเครือจ
0: ะ
1: เจอเลยถ้าหากว่าเจอปุ๊บเราไม่ต้องไปดูข้อต่อไปหรือเปล่าไม่จะ
0: ไม่
1: ได้นะ
0: ต้อง
1: ดูเพราะว่าบางทีมันอาจจะตรงกว่า
0: ะ
1: นะคร
0: ับ
1: เพราะฉะนั้นหลักการพื้นฐานเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดให้ฟังนะครับคือหลักพื้นฐานในเรื่องของอิสรภาพเสมอภาคแล้วก็พาราดอกซ์ภาพนะครับต่อไปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้รับรองคำว่าสิทธิมนุษยชนรักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นฉบับแรกหรือว่าเป็นครั้งแรก
2: คือจริงๆเดี๋ยวผมต้องอธิบายขอถามอาจารย์ดีกว่านะครับว่าตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยเราประเทศไทยเรามีหลากหลายฉบับนะครับถ้านักศึกษาดูเนี่ยทุกฉบับหรือเปล่าที่บอกว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยของเราเนี่ยมีหมดเลยนะครับเราต้องดูรัฐธรรมนูญฉบับไหนตั้งแต่ฉบับแรกเลยไหมหรือว่าดูรัฐธรรมนูญฉบับที่2ฉบับที่3
1: Okay.
2: ตรงนี้เราต้องดูรัฐธรรมนูญฉบับไหนครับอาจารย
1: ์เพราะฉะนั้นมันมาประเด็นในเรื่องของแหล่งที่มาของกฎหมายสิทธิมนุษยชนคืออะไรนอกจากรัฐธรรมนูญแล้วรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องดูฉบับปัจจุบันรัฐธรรมนูญพอประกาศฉบับใหม่ขึ้นมาฉบับที่ผ่านมามันถูกยกเลิกโดยฉบับใหม่อยู่แล้วนะหลักกฎหมายหลักของกฎหมายก็คือว่าต้องใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันแต่นอกจากรัฐธรรมนูญเนี่ยสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของหลักการส่วนใหญ่นะครับมาจากหลักกฎหมายทั่วไปและแนวจารีตประเพณีและเหตุผลเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องที่รัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติเอาไว้นะครับก็ถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับ2560เนี่ยนะครับมันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งมันมีมาตรา25ที่บัญญัติเป็นหลักทั่วไปเปิดกว้างเขาเรียกว่าเป็นมาตราเป็นร่มบอกว่าสิทธิเสรีภาพอิสรภาพนะครับถึงแม้จะไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับถือว่าประชาชนมีสิทธิ
2: ์
1: นะเว้นแต่จะถูกจำกัดโดยกฎหมายอะไรนะครับถ้าหากว่าไม่ถูกจำกัดแล้วถือว่าบุคคลมีสิทธิเสรีภาพนี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมขึ้นมาใหม่นะกลับจากกฎหมายเก่าๆที่บอกว่าสิทธิเสรีภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย มันกลับกันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันกลับกันก็คือว่ามนุษย์มีเมื่อบุคคลเนี่ยมีอิสรภาพทำการได้เต็มที่เว้นแต่กฎหมายห้ามแต่กฎหมายห้ามมันก็จะมาติดอยู่ที่หลักเรื่องของการจำกัดสิทธิเสรีภาพโดยชอบธรร
2: ม
1: ไม่ใช่ว่าจะจำกัดอย่างไรก็ได้มันต้องมีเหตุผลและมีความเหมาะสมนะครับ
2: ครับกลับเข้าสู่การจับคู่ของอาจารย
1: ์คำถามนะครับ
2: ข้อต่อไปครับ
1: ข้อต่อไปอาจารย์ตะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับรองคำว่าสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นครั้งแรกคำถามคำนี้มันยากนิดหนึ่งนะครับมันอาจจะไม่ค่อยชัดเจนแต่ลองดูนะครับมันสามารถจะหาคำตอบได้
3: ค
1: ่
3: ะงั้นก็จะลองตัดตามอาจารย์โยกับอาจารย์ทรายนะคะอย่างข้อที่หนึ่งเหตุการณ์พฤษภาธมินอันนี้ก็ไม่จะเกี่ยวข้องนะคะเป็นเรื่องของ
1: ใช่ได้ใช่ไหม
3: การชุมนุมแล้วก็อาจจะมี
4: ต
1: าม
4: ตื่นเต้นนะคะ
3: อาจจะมีในเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันนี้อาจจะเกี่ยวข้องอันที่สอง

0: คือแหล่งที่มาของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยกฎหมายแพ่ง
1: ไม่เกี่ยวอะไรใช่ไหม
0: อันนี้จะไม่เกี่ยวนะคะเป็นทางแพ่ง
1: เป็นเรื่องของการบัญญัติเรื่องของหน้าที่ของรัฐกับรัฐ
0: อันนี้3อิสรภาพเสรีภาพและพลเรือนภาพอันนี้น่าจะเป็นเรื่องหลักการพื้นฐาน
1: ถูกเลือกไปแล้ว
0: ถูกเลือกไปแล้วใช่ค่ะอันที่อันต่อมานะคะที่4คือเรื่องมาตรการเชิงยืนยันสิทธิ์จริงๆมันก็เหมือนเป็นยืนยันเหมือนกันนะบัญญัติรับรองแต่ว่าอันนี้เอาไว้ก่อนแล้วกันนะคะอันต่อมาคือมีความได้สัดส่วนระหว่างเป้าหมายที่ประสงค์กับสิทธิที่สูญเสียอันนี้อาจจะไม่น่าเกี่ยวข้องเท่าไหร่นะคะอันต่อมาการประกันสิทธิมนุษยชนโดยฝ่ายบริหารนะจริงๆแล้วข้อนี้เหมือนมันเกี่ยวหลายข้ออยู่เหมือนกันนะคะอันต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2550นะคะก็อันที่เราถามเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะอันต่อมาคือการเลือกปฏิบัติอันนี้ก็ไม่เกี่ยวแล้วก็เรื่องของการบริหารกองทุนอันนี้ก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะคะหน้าที่ในการเคารพปกป้องคุ้มครองและทำให้เป็นจริงนะคะอันนี้อาจจะที่คิดว่าเกี่ยวข้องมากๆอาจจะเป็นเรื่องของเหตุการณ์พฤษภาธมินแล้วก็ในเรื่องของก็เป็นการยืนยันสิทธิ์นะคะรวมถึงในเรื่องของการเคารพคุ้มครองแล้วก็ทำให้เป็นจริงด้วยเพราะรับรองในเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เอาไว้อะค่ะ
1: ครับบางคนอาจจะเลือกรัฐธรรมนูญ2อาณาจักรไทย2550เนาะถ้าใครไม่อ่านมารายละเอียดเนี่ยก็จะเลือกคำนี้แต่จริงๆแล้วคำตอบที่ถูกต้องคือเหตุการณ์พฤษภาธมินซึ่งเป็นเรื่องของทำให้มีบทบัญญัติเรื่องของสิทธิมนุษยชนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
2: ครับ
1: ต่อไปมาตรการจำกัดสิทธิที่ชอบธรรมเร็วๆนะครับเนื่องจากเรามีเวลาน้อยนะครับมาตรการจำกัดสิทธิชอบธรรมเมื่อกี้ที่อาจารย์อธิบายว่ามันมีหลักเกณฑ์อยู่3ประการขึ้นต้องทำด้วยกฎหมายอันที่2ต้องมีเป้าหมายหรือว่ามีวัตถุประสงค์ที่ชอบธรรมหรือว่าที่เป็นที่ยอมรับได้ในสังคมประชาธิปไตยอย่างเช่นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพบุคคลการคุ้มครองความมั่นคงของรัฐการคุ้มครองระบบเศรษฐกิจการคุ้มครองศีลธรรมอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์อันที่3ก็ต้องมีความได้สัดส่วนมาตรการที่ใช้ในการจำกัดต้องชั่งน้ำหนักระหว่างสิทธิกับข้อจำกัดนะครับนี้ก็คือมีความได้สัดส่วนนะครับข้อนี้ต้องตอบว่ามีความได้สัดส่วนข้อต่อไปบทบัญญัติว่าด้วยการละเมิดนั่นก็คือการคุ้มครองหรือว่ารับรองสิทธิโดยกฎหมายแพ่งนะครับข้อที่สุดท้ายกองทุนยุติธรรมกองทุนยุติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของการประกันสิทธิโดยฝ่ายบริหารคือบุคคลต้องได้รับความคุ้มครองโดยรัฐถ้าหากว่ารัฐบกพร่องเมื่อถูกละเมิดสิทธิรัฐก็จะมีการเยียวยาให้แต่เฉพาะบางเรื่องนะครับสิทธิในชีวิตร่างกายแล้วก็เสรีภาพเท่านั้นเองนะครับ
2: ครับ
1: โอเค
2: ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือสาระสำคัญของหน่วยที่4หน่วยที่5แล้วก็หน่วยที่6นะครับในชุดวิชาสัมมนากฎหมายสำหรับนักปกครองท้องที่นะครับในวันนี้พวกเราทุกคนนะครับก็ขออวยพรให้นักศึกษาเนี่ยประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับตั้งใจหนังสือแล้วก็ขอให้สอบได้คะแนนดีๆนะครับพวกเรา4คนก็ในวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1: หลักสูตรระดับภาษาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์

0: วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612
2: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายในตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรมซึ่งหัวข้อนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัว P ตัวหนึ่งของส่วนผสมทางการตลาดที่อาจารย์เคยบรรยายไปแล้วนะคะในหน่วยที่1แล้วก็ในหน่วยที่3นะคะซึ่งช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยเดิมทีเนี่ยเราจะใช้คำว่าการจัดจำหน่ายซึ่งการจัดจำหน่ายนั้นภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า pace นะคะ pace เป็นส่วนหนึ่งเป็น P ตัวหนึ่งของส่วนผสมทางการตลาดซึ่งการจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะไม่ได้พูดกันถึงเรื่องสถานที่เราจะพูดกันถึงเรื่องช่องทางทางด้านการตลาดหรือเราเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยประกอบด้วย2ลักษณะด้วยกันก็คือช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีการติดต่อระหว่างตัวธุรกิจที่เป็นตัวผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการบริการกับลูกค้าซึ่งอันนี้หมายถึงลูกค้าประเภทบุคคลนะคะหรือนักท่องเที่ยวภาษาอังกฤษก็คือ business to customer คือ B2C นั่นเองนะคะอีกช่องทางหนึ่งก็คือเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีการติดต่อระหว่างตัวธุรกิจกับธุรกิจด้วยกันนั่นก็คือลักษณะของลูกค้าประเภทองค์กรก็คืออย่างเช่นสายการบินอาจจะมีการคอนแทคกับทางโรงแรมหรือว่าทางโรงแรมมีการติดต่อกับธุรกิจนำเที่ยวลักษณะช่องทางเช่นนี้เราเรียกว่า business to business ก็คือ B2B นั่นเองช่องทางการจัดจำหน่ายนั้นอาจจะจัดได้หลายรูปแบบทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวกลางนะคะว่าในช่องทางนั้นน่ะจะมีตัวกลางหรือว่ามีคนกลางที่ทำหน้าที่เป็นสื่อนั้นอยู่จำนวนเท่าไหร่นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าในธุรกิจของการท่องเที่ยวและการโรงแรมนั้นเนี่ยตัวกลางที่เราพบกันบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะของไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าปลีกผู้ค้าส่งและตัวแทนจัดจำหน่ายซึ่งเดี๋ยวเราจะได้รับทราบกันต่อไปนะคะคราวนี้เรามาดูว่าในความหมายของช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยได้รับทราบถึงมุมมองของนักวิชาการก่อนนะคะนักวิชาการที่ชื่อบูฮาริสเนี่ยซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงนะคะทางด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้าน IT หรือว่าทางด้านของการท่องเที่ยวและการโรงแรมเนี่ยท่านก็ให้ความหมายไว้ว่าช่องทางการจัดจำหน่ายในทางการตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรมนั้นจะหมายถึงตัวกลไกที่เราใช้ในการนำเสนอข้อมูลนะคะเพื่อให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเพื่อที่จะทำให้ลูกค้านั้นสามารถที่จะตัดสินใจซื้อหรือตัดสินใจจองหรือมีการซื้อสินค้าหรือบริการตามที่ตัวเองนั้นต้องการนะคะอาจจะเป็นวิธีการซื้อโดย

ต้องคือตัวเองซื้อเองเลยนะคะก็คือเหมือน walk in เข้าไปจองโรงแรมเองหรือจะผ่านทางตัวกลางเราผ่านไปทาง travel agent ที่เป็นตัวแทนขายนะคะอันนี้เป็นรูปที่อยากจะให้นักศึกษาเห็นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลานักศึกษาไปอ่านในชุดวิชาปุ๊บเนี่ยจะเห็นรูปนี้ก็จะได้มีความเข้าใจว่าเราจะเห็นว่ารูปนี้เนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นว่าในลักษณะของกลไกที่บูฮาริสเนี่ยได้นำเสนอก็คือว่าเราจะมีตัวผู้ผลิตทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมนั่นก็คืออุปทานนะคะซึ่งอาจารย์เคยอธิบายไว้ในหน่วยที่หนึ่งนะคะว่าอุปทานก็คือผู้ผลิตตัวผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมไม่ว่าจะเป็นตัวโรงแรมก็ดีนะคะธุรกิจนำเที่ยวหรือว่าธุรกิจขนส่งธุรกิจสินค้าที่ระลึกธุรกิจร้านอาหารเหล่านี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีตัวกลางซึ่งตัวกลางของในของการท่องเที่ยวและโรงแรมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวแทนของการจัดจำหน่ายทางการท่องเที่ยวนะคะซึ่งก็จะมีอยู่ทั่วทุกประเทศเป็นบริษัทนำเที่ยวที่พวกเราเองเวลาบางครั้งเนี่ยเราเดินทางไปท่องเที่ยวเราก็จะไปเราไม่ได้เดินทางไปเที่ยวโดยที่เราไปด้วยตัวของเราเองเราก็จะไปซื้อทัวร์ผ่านบริษัทนำเที่ยวหรือธุรกิจนำเที่ยวนะคะตัวแทนของการจัดจำหน่ายการท่องเที่ยวบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไปซื้ เป็นบัตรโดยสารนะคะผ่านทางตัวแทนนะคะหรือว่าเราก็อาจจะจองที่พักผ่านทางตัวแทนเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะตัวแทนออนไลน์เนี่ยที่เราเรียกกันว่า OTA เนี่ยนะคะตอนนี้ก็จะเป็นที่นิยมแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะใช้บริการเช่นนี้เยอะนะคะอันนี้ก็เป็นรูปกลไกนะคะที่อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยได้รับทราบว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลเราจะเห็นว่าลักษณะตัวกลางเหล่านี้เขาก็จะทำหน้าที่ในการเสนอข้อมูลเหล่านี้ที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวหรือให้ลูกค้าทั่วไปเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็มีการตัดสินใจซื้อหรือจองผลิตภัณฑ์เหล่านั้นคราวนี้ช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยนะคะอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปนะคะว่าช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยเราจะเห็นว่าอาจจะเป็นในลักษณะ2รูปแบบรูปแบบแรกเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของตัวผู้ผลิตนะคะหรือว่าตัวลูกค้าเนี่ยซึ่งเป็นลูกค้าประเภทบุคคลเนี่ยมีการติดต่อกับตัวผู้ผลิตเองนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นลูกค้าประเภทองค์กรเนี่ยติดต่อกับตัวธุรกิจนะคะจากรูปนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะนักศึกษาก็จะเห็นว่าในลักษณะของช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของลูกค้าเป็นประเภทบุคคลหรือว่าเป็นลูกค้าประเภทองค์กรเนี่ยก็จะมีช่องทางเนี่ยด้วยกันเนี่ยสองรูปแบบก็คืออาจจะเป็นทางตรงและทางอ้อมทางตรงก็หมายความว่าไม่ต้องผ่านตัวกลางนะคะแต่ถ้าทางอ้อมเนี่ยส่วนใหญ่เราจะซื้อของผ่านทางตัวกลางซึ่งตัวกลางนั้นอาจจะมีลักษณะที่อาจจะมีหลายระดับซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่ซื้อผ่านตัวแทนจัดจำหน่ายที่จะเป็นลักษณะของผู้ค้าปลีกก็ได้หรือบางทีก็อาจจะซื้อผ่านตัวแทนจัดจำหน่ายที่เป็นลักษณะของผู้ค้าส่งอันนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าในตัวกลางเหล่านั้นเนี่ยจะมีกี่ระดับซึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะของช่องทางการจัดจำหน่ายแบบทางอ้อมคือเราซื้อผ่านตัวแทนนะคะไม่ได้ซื้อเองนะคะไม่ได้เข้าไปจองเองจากในตัวของธุรกิจผู้ผลิตเองคราวนี้โดยความหมายของช่องทางการจัดจำหน่ายเราพอจะเห็นภาพแล้วว่าช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ย เดิมทีเนี่ยก็มีการพัฒนามาจากในเรื่องของตัวการจัดจำหน่ายเพราะนั้นเวลานักศึกษาเนี่ยได้ยินคำว่าการจัดจำหน่ายนั้นจะเห็นว่าปัจจุบันนั้นการจัดจำหน่ายเนี่ยเราจะไม่ได้เน้นเฉพาะในเรื่องของตัวเพจตัวสถานที่อย่างเดียวแต่เราจะมองไปถึงเรื่องของตัวช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะโดยความหมายของช่องทางการจัดจำหน่ายในตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรมนั้นก็จะหมายถึงกลไกวิธีการกระบวนการหรือเส้นทางซึ่งตัวผู้ผลิตก็คือตัวธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมนั้นใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการติดต่อสื่อสารและก็ขายผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมซึ่งผลิตภัณฑ์ตรงนี้ก็อาจจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวบัตรโดยสารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวรายการนำเที่ยวที่เราจัดเป็นแพ็กเกจต่างๆหรือว่าเป็นตัวที่พักหรือว่าเป็นเรื่องของกิจกรรม เวลาเราไปชมตามสวนสนุกต่างๆเหล่านี้ก็จะมีบัตรที่ขายซึ่งเหล่านี้บางทีก็จะรวมอยู่ในตัวแพ็กเกจด้วยนะคะอันนี้เขาเรียกรวมว่าเป็นพวกผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมก็จะทำหน้าที่ช่องทางเหล่านี้จะทำหน้าที่เนี่ยเป็นเส้นทางเป็นวิธีการเป็นกลไกที่ติดต่อสื่อสารกับตัวลูกค้านะคะแล้วลูกค้าก็ทำหน้าที่ตัดสินใจว่าตัวเองเนี่ยจะซื้อผ่านช่องทางลักษณะแบบใดจะเป็นช่องทางทางตรงช่องทางทางอ้อมก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ซื้อนั้นมีวัตถุประสงค์เช่นไรนะคะคราวนี้มาดูความสำคัญของช่องทางการจัดจำหน่ายทำไมเราต้องมาศึกษากันในเรื่องของตัวช่องทางการจัดจำหน่ายมันมีความสำคัญอย่างไรนะคะเราจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยช่องทางการจัดจำหน่ายโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่า

เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากถ้ายิ่งเรามีช่องทางที่หลากหลายสามารถที่จะเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยได้ยิ่งมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจเรามากเท่านั้นเพราะการที่เราสามารถที่จะมีช่องทางแล้ว

หน่ายแล้วเนี่ยสามารถที่จะส่งข้อมูลไปกระตุ้นให้กับนักท่องเที่ยวหรือว่าลูกค้าทั่วไปเนี่ยมีการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการเนี่ยที่ทางธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมเนี่ยเป็นผู้จัดขึ้นก็จะทำให้เป็นการช่วยขยายทางการตลาดนั้นเพิ่มมากขึ้นขนาดเดียวกันก็จะทำให้เป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจด้วยขนาดเดียวกันถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะขยายในเรื่องของตัวตลาดของเราเนี่ยไปยังนักท่องเที่ยวด้วยจำนวนมากแล้วนักท่องเที่ยวก็มีการตัดสินใจซื้อหรือมีการจองการบริการเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวในสิ่งที่ทางเราเนี่ยได้กำหนดผลิตภัณฑ์ต่างๆขึ้นตรงนี้ก็จะทำให้ปริมาณสินค้าต่างๆเนี่ยหรือต้นทุนของเราเนี่ยก็จะลดลงไปอันนี้คงต้องอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจว่าเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมเนี่ยเป็นลักษณะของการบริการซึ่งลักษณะของการบริการเนี่ย เป็นมีคุณลักษณะที่เราไม่สามารถที่จะเก็บรักษาไว้ได้นั่นก็คือว่าอย่างเช่นบัตรโดยสารเนี่ยถ้าวันนี้เนี่ยเรามีบัตรอยู่400ใบเนี่ยซึ่งเครื่องต้องออกแล้วเนี่ยแต่ถ้าเราขายไม่ได้ในวันนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าเราก็ต้องสูญเสียไปหมดละดังนั้นเนี่ยลักษณะของตัวช่องทางการจับหน่ายก็จะเข้ามาช่วยในสิ่งเหล่านี้ทำให้เราสามารถที่จะขายบัตรโดยสารก็ดีหรือห้องพักต่างๆเนี่ยที่ทำให้เนี่ยสามารถที่จะจำหน่ายได้หมดได้นะคะเพราะถ้าจำหน่ายไม่หมดปุ๊บตรงนี้ก็จะกลายเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นเราจะเห็นว่าเวลาที่เราเนี่ยมองในเรื่องของตัวผลประกอบการหรือว่ามองในเรื่องของตัวรายได้หรือเวลาที่ธุรกิจเหล่านี้มักจะถามกันโดยเฉพาะโรงแรมเนี่ยเราจะถามว่าวันนี้เนี่ยห้องเต็มไหมซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยผู้ประกอบการเองเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบกังวลมากถ้าขายห้องไม่หมดในแต่ละวันเนี่ยเนื่องจากว่าเราก็จะเก็บไว้ขายวันต่อไปนั้นมันไม่ได้หรือบัตรโดยสารก็เช่นเดียวกันเราจะเห็นว่าธุรกิจสายการบินเนี่ยต้องพยายามที่จะจำหน่ายพอถึงเวลาใกล้ๆที่เครื่องจะออกแล้วอาจจะมีแบบโปรโมชั่นเกิดขึ้นที่เราเรียกว่าบางที last minute นะคะที่อาจจะขายถูกลงเพื่อที่จะทำยังไงขายให้หมดเพื่อที่จะทำให้ตัวต้นทุนของเรานั้นไม่ได้สูงขึ้นนะคะหรือทำให้เป็นการช่วยลดตัวต้นทุนด้วยแล้วก็สามารถที่จะควบคุมตัวปริมาณสินค้าคงคลังของเราได้คราวนี้ช่องทางการจัดจำหน่ายนั้นก็ยังมีความสำคัญในเรื่องของเป็นทางเลือกเราจะเห็นว่ายิ่งถ้าเรามีทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะเลือกช่องทางต่างๆเนี่ยตามที่ตนเองเนี่ยสะดวกมากขึ้นนะคะเราจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีช่องทางการจัดจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือทางออฟไลน์ก็ดีเนี่ยทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่านักท่องเที่ยวเนี่ยแต่ละคนหรือว่าแต่ละกลุ่มนั้นมีความต้องการในลักษณะที่จะเลือกซื้อผ่านช่องทางแบบไหนบางครั้งเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะนิยมความสะดวกสบายก็อาจจะนิยมผ่านทางช่องทางที่ผ่านทางตัวแทนมากกว่าที่จะซื้อเองนะคะแต่ว่าปัจจุบันเราก็จะเห็นว่านักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งก็มักที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมนั้นด้วยตนเองนะคะมากขึ้นกว่าที่จะไปผ่านทางตัวแทนนะคะคราวนี้เราหันมาดูนะคะว่าลักษณะของช่องทางการจัดจำหน่ายตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรมนั้นอย่างที่ได้กล่าวให้นักศึกษาทราบในเบื้องต้นว่าเราจะแบ่งเป็น2ช่องทางหลักๆก็คือทางตรงกับทางอ้อมนะคะนี้เรามาดูนะคะว่าทางตรงก็คือผู้ผลิตนั้นขายตรงเลยขายตรงกับลูกค้าอย่างที่เวลาที่เราซื้อบางทีเราจองที่พักเนี่ยค่ะบางครั้งเราจองที่พักกับโรงแรมเราก็จะจองไดเรกตรงเลยไปทางโรงแรมเลยเราจะไม่ผ่านตัวแทนนะคะแต่ถ้าเป็นทางอ้อมเนี่ยบางครั้งเราอาจจะบอกว่าเดี๋ยวเราไปซื้อผ่านกับพวกบริษัทหรือว่าพวกร้านค้าที่ทำหน้าที่ขายพวกตั๋วพวกโดยสารหรือว่าขายสามารถที่จะเขาจะเข้าไปทำหน้าที่จองที่พักให้เราได้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเราไปซื้อผ่านทางตัวกลางนะคะซึ่งลักษณะของตัวกลางเนี่ยก็จะมีหลากหลายในเรื่องของตัวธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมนะคะคราวนี้เรามาดูทางตรงก่อนนะคะช่องทางการจัดจำหน่ายแบบทางตรงเราเรียกกันว่า direct channel นะคะอันนี้จะเป็นรูปแบบของช่องทางที่ทางธุรกิจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายการบินหรือโรงแรมเนี่ยก็เป็นคนที่จำหน่ายให้กับลูกค้าโดยตรงโดยเฉพาะวันนี้เราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นภัตตาคารหรือร้านอาหารเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกคนมีการจำหน่ายทางตรงค่อนข้างมากทีเดียวนะคะเพราะเนื่องจากว่าในยุคโลกาภิวัตน์แบบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีลูกค้าเนี่ยก็จะสั่งอาหารโดยตรงเลยกับทาง

ตาคารนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ย เวลามีการจัดงานเนี่ยบางทีก็จะมีโรงแรมก็ดีเนี่ยอาจจะเป็นตัวกลางนะคะในการที่จะติดต่อพวกภัตตาคารต่างๆเนี่ยมาจัดให้กับผู้ที่เข้าพักเนี่ยอีกชั้นหนึ่งก็เป็นได้นะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเป็นทางตรงแล้วเนี่ยบางทีเราสามารถที่จะ direct กับพวกภัตตาคารหรือร้านอาหารเองเนี่ยได้นะคะรวมทั้งธุรกิจสายการบินโดยเฉพาะสายการบินเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยหลายคนนะคะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็มักจะจองบัตรโดยสารเนี่ยผ่านทางออนไลน์กันเองนะคะโรงแรมนี่ก็เช่นเดียวกันนะคะซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งเราจะเห็นว่าหลายคนเวลาจองโรงแรมเนี่ยมักที่จะจองผ่านทางตัวกลางแล้วก็มองว่าผ่านทางตัวกลางจะได้ราคาที่ถูกกว่าแต่ปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีสิ่งที่กลับกันเกิดขึ้นแล้วเพราะเนื่องจากว่าการจองผ่านทางตัวกลางเนี่ยทางโรงแรมเองก็ต้องจ่ายนะคะก็ต้องจ่ายต้องบอกว่าเหมือนอาจจะเป็นค่านายหน้าให้กับทางตัวธุรกิจที่เป็นตัวกลางด้วยดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยลักษณะของการที่เราจองโดยตรงกับทางโรงแรมเนี่ยราคาก็อาจจะถูกกว่าด้วยซ้ำไปก็มีความเป็นไปได้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีหลายๆโรงแรมเนี่ยที่พยายามที่อยากจะขายเองแล้วบางส่วนนะคะหรือว่าบางโรงแรมก็อาจจะใช้วิธีการแบ่งนะคะว่าอย่างเช่นเรามีห้องพัก100ห้องอาจจะ50ห้องเนี่ยขายไปให้กับพวกตัวกลางนะคะตัวกลางเอาไปขายนะคะเพราะว่าแต่ก็เหมือนกับว่าเราให้เขาเหมาไปเลยพอเหมาไปเลยนั่นก็คือหมายความว่าเขาก็ต้องรับผิดชอบนะคะแต่อีก50ห้องเราอาจจะขายเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะของการจัดจำหน่ายในปัจจุบันที่เป็นลักษณะของการจัดจำหน่ายแบบทางตรงที่เราขายเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปนะคะนักศึกษาก็จะเห็นว่าถ้าเป็นการจัดจำหน่ายแบบทางตรงนั่นก็หมายถึงว่าธุรกิจไม่ว่าจะเป็นสายการบินเป็นโรงแรมหรือเป็นธุรกิจจัดนำเที่ยวนั้นก็คือ direct โดยตรงกับตัวลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่เป็นลักษณะที่เป็นลูกค้าส่วนบุคคลหรือว่าเป็นลูกค้าที่เป็นองค์กรนะคะคราวนี้ถ้าทางอ้อมลักษณะของช่องทางการจัดจำหน่ายแบบทางอ้อมเนี่ยเราแบ่งเป็น3ลักษณะโดยการแบ่งเป็นตามระดับเขาเรียกว่า1ระดับ2 3ระดับนะคะนี่เรามาดูกันนะคะว่า1ระดับเป็นอย่างไรนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลักษณะของตัว1ระดับก็คือมีตัวกลางเพียงแค่ตัวกลางเดียวนะคะก็คือลักษณะของตัวสินค้าเนี่ยหรือว่าตัวบริการเนี่ยจะไปยังตัวลูกค้าส่วนใหญ่แล้วผ่านเฉพาะตัวผู้ค้าปลีกรีเทลเลอร์แค่เพียงจุดเดียวนะคะอันนี้ก็เรียกว่า1ระดับเท่านั้นเองเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายทางอ้อมแบบ1ระดับผ่านตัวกลางเพียงแค่1ตัวกลางนะคะแต่ถ้าเป็นแบบ2ระดับ2ระดับนั่นก็คือก็มีตัวกลาง2มีตัวกลางเนี่ย2ตัวกลางนั่นก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นผู้ค้าส่งซึ่งผู้ค้าส่งในธุรกิจของตัวท่องเที่ยวโรงแรมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นทัวร์ออปเปอเรเตอร์หรือตัวทัวร์โฮเซลเลอร์นั่นก็คือตัวผู้ประกอบการตัวธุรกิจจัดนำเที่ยวที่เป็นบริษัทใหญ่ๆนะคะแล้วก็ยังผ่านไปก็คือพูดง่ายๆว่าจะมีผู้ค้าปลีกเนี่ยมาซื้อต่อจากตัวผู้ค้าส่งก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ค้าส่งเนี่ยจะไปเหมาไม่ว่าจะเป็นบัตรโดยสารก็ดีไม่ว่าจะเป็นห้องก็ดีเขาจะมีจำนวนเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นวอลุ่มใหญ่เสร็จอาจตัวเองอาจจะไม่ได้ขายเองด้วยทั้งหมดก็จะมีผู้ค้าปลีกเนี่ยมาซื้อต่อจากเขาไปอีกรอบหนึ่งดังนั้นลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะมีตัวกลางเนี่ยเกิดขึ้นในเส้นทางเนี่ยสองตัวกลางก็คือจากตัวผู้ผลิตสายการบินผ่านไปให้ผู้ค้าส่งก่อนแล้วผู้ค้าส่งผ่านไปยังผู้ค้าปลีกแล้วผู้ค้าปลีกนั้นก็ถึงไปยังตัวลูกค้าจะเห็นว่าผู้ค้าปลีกลักษณะนี้ Travel Agent เนี่ยไม่ได้ direct อาจจะไม่ได้ direct โดยตรงกับตัวผู้ขายนะคะกับตัวผู้ผลิตนะคะตัวผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็นตัวบัตรโดยสารหรือว่าตัวที่พักคือไปซื้อมาจากผู้ค้าส่งอีกรอบนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางอ้อมแบบ2ระดับคราวนี้มาดูทางอ้อม3ระดับทางอ้อม3ระดับนี้ก็จะเป็นลักษณะผ่านตัวกลาง3ระดับก็คือจะมีผู้ค้าส่งมีผู้ค้าปลีกคือพอผ่านผู้ค้าปลีกแล้วเนี่ยยังจะมีตัวแทนจัดจำหน่ายแบบพิเศษด้วยนะคะกว่าจะถึงลูกค้านี่ผ่านตัวกลางเนี่ย3ตัวกลางขึ้นไปอันนี้เราเรียกว่าเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายทางอ้อมแบบ3ระดับนะคะ

คราวนี้อยากให้นักศึกษาได้ทราบถึงลักษณะของตัวกลางนะคะลักษณะของตัวกลางตัวอย่างของตัวกลางทางการตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรมเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะมีประกอบด้วยนะคะตัวแทนการจัดจำหน่ายทางการท่องเที่ยวผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวบริษัทรับวางแผนการจัดการประชุมบริษัทรับวางแผนการจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลบริษัทตัวแทนแล้วก็ตัวแทนการจัดจำหน่ายทางการท่องเที่ยวแบบออนไลน์อันนี้เป็นลักษณะของตัวกลางนะคะนี่เราไปดูทีละตัวนะคะตัวกลางตัวแรกตัวแทนการจัดจำหน่ายทางการท่องเที่ยวตัวแทนการจัดจำหน่ายทางการท่องเที่ยวเนี่ยโดยทั่วไปเราจะเรียกกันว่า travel agent อันนี้จะเป็นลักษณะของธุรกิจค้าปลีกที่เราจะได้เรียกกันว่าบางทีเราได้ยินคนเรียกกันทั่วไปว่า TATA นะคะคือ Travel Agent นะคะ Travel Agent พวกนี้เป็นกลุ่มธุรกิจค้าปลีกนะคะซึ่งเขาจะได้รับใบอนุมัติให้เขาขายผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวการโรงแรมแทนผู้ประกอบการก็คือว่าเขาจะขายแทนเป็นตัวแทนที่ขายแทนโรงแรมก็ดีขายแทนพวกสายการบินนะคะตัวอย่างของตัวแทนการจัดจำหน่ายทางการท่องเที่ยวนะคะอันนี้อย่างเช่นSTA Travelนะคะอันนี้ STA Travel เนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเป็นบริษัทปลีกสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่สหราชอาณาจักรก็คือหรือที่อังกฤษนั่นเองนะคะเป็นตัวแทนการจัดจำหน่ายพวกผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นบัตรโดยสารเป็นที่พักเนี่ยให้กับนักเรียนนักศึกษานะคะอันนี้ก็จะเห็นว่ากลุ่มนักเรียนนักศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่เวลากลับบ้านเนี่ยมักจะไปติดต่อที่ตัว Travel Agent นะคะก็คือไปที่ STA แล้วก็หลายคนเนี่ยจะมีบัตรของตัว STA นะคะเพราะว่าจะได้ราคาที่ถูกเพราะเขาจะขายถูกให้กับนักเรียนนักศึกษานะคะก็ยังมีลักษณะของตัวแทนอื่นอย่างเช่น Flight Center อย่างเงี้ยนะคะพวกนี้ก็จะเป็นตัวแทนที่เป็นธุรกิจค้าปลีกทั้งนั้นเลยนะคะ Travel Agent ที่ขายพวกบัตรโดยสารขายพวกที่พักนะคะคราวนี้ตัวกลางที่2คือผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวเราเรียกกันภาษาอังกฤษว่า Tour Operator นะคะคือบริษัทนำเที่ยวอันนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ซื้อผ่าน Travel Agent แต่เราจะไปซื้อผ่านบางทีบริษัทนำเที่ยวเนี่ยจะมีการขายพวกตั๋วขายพวกห้องพักด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะที่ เห็นว่าผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวเนี่ยนอกจากจะทำหน้าที่เป็นคนที่จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวแล้วเขายังทำหน้าที่ในการจำหน่ายพวกผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นห้องพักและบัตรโดยสารเนี่ยรวมด้วยนะคะอันนี้ก็อาจจะตัวอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยก็อาจจะมีอย่างเช่นตัวบริษัทของประเทศไทยอย่างเช่นบางทีเราไปจะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ย อย่างบางคนเนี่ยอาจจะรู้จักไม่ว่าจะเป็นทะเกิงทัวร์พวกทัวร์ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเวลาพวกเราไปเที่ยวเนี่ยพอเราผ่านทัวร์ซึ่งบริษัททัวร์เหล่านี้เนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่จำหน่ายพวกบัตรโดยสารเหล่านี้หรือว่ามีการช่วยในการเรื่องการจองที่พักให้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของพวกบริษัททัวร์ต่างๆที่ทำหน้าที่จำหน่ายเหล่านี้ด้วยก็เป็นตัวกลางเช่นเดียวกันนะคะที่ทำให้ลูกค้าไม่ได้ซื้อโดยตรงนะคะคราวนี้บริษัทรับวางแผนการจัดการประชุมเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยธุรกิจการจัดการประชุมเนี่ยพวกคอนเฟอเรนซ์หรือมิทติ้งแพนเนอร์เนี่ยเข้ามามีบทบาทเยอะมากเลยนะคะเราจะเห็นว่าเวลาจัดประชุมต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประชุมเชิงวิชาการหรือว่าประชุมอะไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวนี้คนที่จัดเนี่ยบางทีไม่ได้ทำเองเราก็จะติดต่อไปยังบริษัทพวกนี้นะคะแล้วคนที่มันทำหน้าที่บริษัทพวกนี้ก็จะทำหน้าที่เหมือนเป็นตัวกลางไปดีลไม่ว่าจะเป็นสายการบินนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวห้องประชุมที่โรงแรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารไม่ว่าจะเป็นการจัดเอกสารต่างๆเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวกลางในการที่เป็นตัวเชื่อมนะคะกับตัวลูกค้าที่ส่วนใหญ่ลูกค้าในลักษณะของการจัดการประชุมเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าที่เป็นองค์กรไม่ว่าจะเป็นพวกสมาคมหรือว่าจะเป็นเอกชนนะคะเขาจะทำหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเลือกสถานที่จัดประชุมไม่ว่าจะเป็นจองที่พักให้ไม่ว่าจะเป็นการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มประสานในเรื่องของการดูแลต่างๆกับพวกวิทยากรนะอันนี้ก็คือพูดง่ายว่าเป็นตัวกลางที่ทำหน้าที่เรื่องการจัดประชุมอย่างเดียวนะคะบางทีก็จะมองเหมือนว่าเอ๊ะก็ทำหน้าที่คล้ายๆซ้อนกับตัว Travel Agent เหมือนกันแต่ว่า Travel Agent เนี่ยบางทีก็ไม่ได้ลงมาในเรื่องของการจัดประชุมนะคะจะไปเน้นเรื่องของการขายเฉพาะตัวบัตรตัวที่พักแค่นั้นนะคะคราวนี้อีกตัวกลางอีกอันหนึ่งก็คือ
บริษัทรับวางแผนการจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลนะฮะอันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าซึ่งบริษัทการจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นบริษัทเดียวกับผู้ที่จัดประชุมนะฮะกลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นบริษัทที่บางทีก็จะดีลกับผู้องค์กรต่างๆที่อยากที่จะให้รางวัลกับตัวผู้ทำงานในองค์กรนะฮะหรือว่าในตัวองค์กรของเราเนี่ยขณะนี้จะให้รางวัลหรือว่าอยากจะที่จะพากลุ่มผู้ทำงานเนี่ยออกไปท่องเที่ยวซึ่งก็จะติดต่อไปยังบริษัทที่วางแผนการจัดการการท่องเที่ยวเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วก็ทำหน้าที่คล้ายกับตัว travel agent เช่นเดียวกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นการสรรหาพูดง่ายว่าจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพราะว่าเรากำลังมองว่าบริษัทที่รับวางแผนการจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลเนี่ยเราจะเน้นในลักษณะที่เราจะให้รางวัลกับพนักงานเพราะนั้นเราอยากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพนักงานของเราดังนั้นเนี่ยบริษัทนี้ก็จะเป็นผู้ที่คัดสรรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักเนี่ยก็พยายามมองในสิ่งที่มีคุณภาพนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีรวมทั้งจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะพยายามที่จะจัดโปรแกรมต่างๆเนี่ยให้เหมาะสมกับกลุ่มที่พูดง่ายว่าทางไม่ว่าจะเป็นลูกค้าประเภทองค์กรเนี่ยที่ต้องการอยากจะเลือกว่าจะเป็นโปรแกรมในลักษณะไหนนะคะที่ต้องการจะให้พนักงานของเราเนี่ยพอไปเที่ยวแล้วเนี่ยอาจจะได้รับประโยชน์บางสิ่งบางอย่างนั้นกลับมาด้วยนะคะตัวอย่างลักษณะของบริษัทวางแผนการจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลเนี่ยก็เช่นพวกบริษัท Universal นะคะUniversal Conference and Incentive Travel นะคะอันนี้ก็เป็นบริษัทในต่างประเทศของไทยเราก็มีนะคะพวก Creative Destination Management นะคะในประเทศไทยเราก็มีเดี๋ยวนี้บริษัทเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะอีกตัวกลางอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นพวก representative agent อันนี้เป็นบริษัทที่เป็นพวกตัวแทนนะคะพวกนี้ก็คือเขาก็จะนำเอาข้อมูลนะคะไปเอาข้อมูลของไม่ว่าจะเป็นโรงแรมของสายการบินเนี่ยเอามารวมกันทั้งหมดนะคะแล้วก็ให้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกนี้ก็จะให้คนเนี่ยเข้าไปสามารถที่จะไปซื้อผ่านตรงตัวแทนเหล่านี้ได้นะคะซึ่งบริษัทของตัวแทนเนี่ยที่ค่อนข้างจะเป็นตัวแทนที่ใหญ่มากเลยเนี่ยของต้องบอกว่าของทางต้องบอกว่าของทางธุรกิจนี้เลยเนี่ยคือยูเทลนะคะยูเทลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวแทนเนี่ยที่มีข้อมูลของโรงแรมประมาณ 3,000 กว่าแห่งได้นะคะดังนั้นเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นช่องทางการจำหน่ายของเรื่องที่พักเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะนั้นบริษัทพวกตัวแทนพวกนี้เนี่ยจะทำหน้าที่ในลักษณะได้รับผลตอบแทนรูปของค่านายหน้าเพียงอย่างเดียวนะคะพวกนี้ไม่ได้มีเงินเดือนไม่ได้มีอะไรนะเพราะนั้นขายได้มากเขาก็ได้ค่านายหน้ามากนะคะคราวนี้มาดูตัวแทนการจำหน่ายการท่องเที่ยวแบบออนไลน์ต้องบอกว่ายุคนี้สมัยนี้เนี่ยนะฮะตัวแทนการจำหน่ายแบบออนไลน์เนี่ยที่เป็นสากลที่พวกเรารู้จักกันเนี่ยพวกเราส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาซื้อตอนนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็ต้องบอกว่าซื้อผ่าน Agoda ซื้อผ่านพวก Expedia ซื้อผ่านพวก hotel.com เหล่านี้ถูกไหมคะส่วนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็มักจะซื้อผ่านตัวแทนการจัดหน่ายการท่องเที่ยวแบบออนไลน์นะคะซึ่งอันนี้จริงๆแล้วก็เป็นลักษณะของที่เราเรียกกันว่าเป็น virtual travel agent นะคะเป็นตัวกลางที่จำหน่ายเรื่องของทางการท่องเที่ยวซึ่งเป็นลักษณะของตัวกลางทางการตลาดรูปแบบใหม่ซึ่งจะ cover หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวรายการนำเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวที่พักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวบัตรโดยสารนะคะแล้วก็ต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยในลักษณะของตัวกลางการจัดหน่ายแบบการท่องเที่ยวแบบออนไลน์เนี่ยค่อนข้างที่จะมาแรงนะคะแล้วก็ทุกคนใช้ช่องทางนี้ค่อนข้างมากทีเดียวนะคะคราวนี้ปัจจัยที่มันมีผลต่อการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยนะคะปัจจัยที่มีผลต่อการที่เราเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ประกอบด้วย4ปัจจัยด้วยกันนะคะอันแรกเลยก็เป็นเรื่องลักษณะของทางการตลาดอันนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราผู้ประกอบการเองก็ต้องพิจารณาว่าเอ๊ะตลาดเป้าหมายของเขาเนี่ยเป็นใครดังนั้นเขาควรจะเลือกช่องทางแบบไหนผู้ประกอบการอันนี้เป็นลักษณะที่ผู้ประกอบการจะเลือกนะคะว่าเขาควรจะเลือกมีช่องทางแบบไหนบ้างเขาก็ต้องควรจะรู้ว่าเอ๊ะเขาอยากจะขายให้กับกลุ่มของเขาเนี่ยเป็นกลุ่มไหนอย่างไรนะคะแต่อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะวันนี้เนี่ยลักษณะของช่องทางเนี่ยต้องมีทั้งออนไลน์และออฟไลน์แล้วนะคะเพราะอย่างนั้นเนี่ยโดยเฉพาะโลกปัจจุบันเนี่ยทุกคนมีสมาร์ทโฟนทั้งหมดนะคะคุณไม่มี
ตัวออนไลน์เนี่ยเป็นไปไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยลูกค้าเกือบทุกกลุ่มเข้าถึงเราทำงานมาให้เขาเข้าถึงให้ได้ทุกกลุ่มแต่ยังไงออฟไลน์ก็ยังต้องมีอยู่นะคะยังไงเราต้องมีอยู่ลักษณะของตัวบริษัทเองอันนี้ก็หมายถึงว่าตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยจะเป็นไซส์แบบไหนเล็กกลางใหญ่

็ขึ้นอยู่ว่าคุณมีบัดเจ็ตหรือมีงบประมาณอย่างไรในการที่คุณจะทำเรื่องของตัวช่องทางการจัดจำหน่ายเพราะต้องยอมรับว่าช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยถ้าเราผ่านตัวกลางเราก็ต้องจ่ายนะฮะเราก็ต้องจ่ายเรื่องค่านายหน้าดังนั้นเนี่ยถ้าคุณมีเยอะคุณก็ต้องจ่ายเยอะนะฮะคุณก็ต้องจ่ายเยอะแต่ว่าถ้าเกิดคุณขายได้มากก็อาจจะคุ้มค่านะคะลักษณะของตัวกลางก็ขึ้นอยู่กับในเรื่องของการพิจารณาด้วยนะคะส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบการก็คงต้องพิจารณาว่าเอ๊ะตัวกลางไหนเนี่ยเขาสามารถจะจัดจำหน่ายให้เราเนี่ยได้มากก็จะเป็นที่ได้รับความไว้วางใจจากตัวผู้ประกอบการนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะคือวันนี้ก็คงต้องพิจารณาด้วยว่าลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะว่าผู้ประกอบการนั้นควรจะตัดสินใจอย่างไรนะคะในการที่เลือกช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะคราวนี้มาดูกลยุทธ์ของการจัดจำหน่ายนะคะกลยุทธ์ของการจัดจำหน่ายเนี่ยมีด้วย3กลยุทธ์ด้วยกันนะคะอันนี้ก็จะบอกว่าอันแรกเลยเป็นกลยุทธ์การจัดจำหน่ายอย่างเข้มข้นหรือหนาแน่นนะคะอันที่2ก็คือแบบเลือกสรรและอันที่3แบบเฉพาะนี่เรามาดูกันนะคะแบบแรกเลยแบบเข้มข้นโอ้อันนี้จะมีแบบว่ามีตัวแทนเยอะมากนะคะมี travel agent เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะถ้าเราพูดกันนะยกตัวอย่างถ้าเกิดอันนี้เราไม่มองธุรกิจท่องเที่ยวถ้าถามว่าผู้ค้าปลีกที่มีเยอะมากๆเลยเราจะเห็นชัดๆคือ Seven Eleven ถูกไหมฮะอันนี้เราเห็นว่ามี outlet เต็มไปหมดเลยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่า Seven Eleven ใช้กลยุทธ์การจัดจำหน่ายอย่างเข้มข้นหรือหนาแน่นคุณจะเห็นว่าเดินไปที่ไหนเนี่ยตอนนี้ห่างกันกิโลนึงก็จะมี Seven เกิดขึ้นอันนี้ก็คือเราจะเห็นว่าจากผู้ผลิตไปถึงลูกค้าเนี่ยผ่านตัวกลางเนี่ยเยอะมากร้านค้าเยอะแยะไปหมดเลยนะคะคราวนี้มาดูกลยุทธ์แบบเลือกสรรนะคะแบบเลือกสรรเป็นยังไงนะคะแบบเลือกสรรนี่น้อยมานิดนึงคือ selective ลงมาก็คือพูดง่ายๆว่า outlet ไม่ได้มีเยอะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นแบบเข้มข้น outlet มีพันแห่งแต่ถ้าเกิดเป็นแบบที่ selective แล้ว outlet เนี่ยอาจจะมีเพียงแค่100แห่งเท่านั้นเองมีแค่100ร้านค้าอันนี้เนี่ยก็คือพูดง่ายว่าเป็นลักษณะที่เราเนี่ยมีการคัดสรรแล้วว่าผู้ค้าปลีกเนี่ยควรที่จะมีลักษณะแบบใดนะคะแล้วก็ภูมิประเทศตรงไหนหรือว่าจุดแอเรียตรงไหนนะคะที่เรามองว่ามีกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เราก็จะไปเปิดตรงนั้นเพราะว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะไปเปิดทุกที่หมดเหมือนกับ7 Eleven ได้ในลักษณะของใช้กลยุทธ์แบบที่เป็นแบบเข้มข้นนะคะอันนี้ถ้าเกิดเป็นกลยุทธ์แบบเลือกสรรเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวแทนของการท่องเที่ยวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แบบมีเยอะมากนะคะอันนี้ก็ลดจำนวนลงนะคะคราวนี้กลยุทธ์แบบจำหน่ายแบบเฉพาะอันนี้เขาเรียกว่า Exclusive Distribution เป็นการจำหน่ายเนี่ยแบบมีจุดเดียวนะคะอันนี้ถ้าอาจารย์ไม่พูดถึงตัวธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมนะคะอยากยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดเรามองตัวธุรกิจโรงพยาบาลนักศึกษาจะเห็นว่าเราจะมีโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เนี่ยเขามีจุด outlet เพียงแค่ที่เดียวอย่างนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นกลยุทธ์การจัดจำหน่ายแบบเฉพาะคือเป็น exclusive distribution นะคะเราจะเห็นว่าแสดงว่าพูดง่ายว่าเขาเนี่ยมีที่เดียวจำหน่ายเพียงที่เดียวเองนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่ต้องการที่ได้ผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ต้องไปที่นี้แห่งเดียวเพราะนั้นลักษณะของการจัดจำหน่ายแบบนี้เราจะเห็นว่าธุรกิจโรงแรมเนี่ยถ้าเป็นโรงแรมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของตัว independent hotel นั่นก็หมายถึงว่าสมมติธุรกิจตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นพวกเครือข่ายไม่ได้เป็นเชนก็คือพูดง่ายว่าเรามีที่ดินของเราเองแล้วเราก็สร้างแล้วโรงแรมของเราก็มี outlet แค่เพียงที่แห่งเดียวนะคะเรายังไม่ได้มีการขยายออกไปอันนี้ก็เรียกว่ากลยุทธ์การจัดจำหน่ายแบบเฉพาะงั้นเราจะเห็นว่าในต่างจังหวัดเนี่ยเราอาจจะเห็นภาพชัดว่าบางทีเราจะเห็นชื่อของตัวโรงแรมเนี่ยเป็นลักษณะของที่เราเนี่ยไม่เคยได้ยินที่อื่นนะคะแล้วก็เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่เฉพาะจังหวัดเลยมีแห่งเดียวนะคะก็เป็นแล้วเขาก็สร้างแบบหรูหราทีเดียวเลยนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของไม่ได้มีการขยายมาตรงจุดอื่นแต่ถ้าเป็นลักษณะของโรงแรมแบบเชนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอมีหลากหลายนะคะแล้วก็เราก็จะเห็นว่าโรงแรมเครือข่ายที่เป็นเชนเนี่ยอาจจะมีแทบภูมิประเทศหรือว่าภูมิภาคที่เป็นจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยหรือว่าจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีลักษณะของโรงแรมเชนอย่างนั้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าเขา selective แล้วนะคะเขาเลือกและเลือกจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเยอะก็เป็นลักษณะแบบที่เรียกว่า selective นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าลักษณะของตัวอาจจะเป็นโรงแรมที่แบบราคาไม่แพงมากอันนี้ก็อาจจะแบบมีทุกจุดเลยนะคะอาจจะมีทุกจังหวัดเลยราคาขายแบบไม่แพงนะคะอาจจะเป็นลักษณะแบบโรงแรมที่เป็น

ต้องพูดง่ายๆว่าใช้ราคาแบบไม่แพงแล้วก็ใครๆเนี่ยใช้ขายแมสก็คือขายนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เน้นความประหยัดนะคะเป็นพวกบัดเจ็ตโฮเทลนะคะเป็นพวกที่พักแบบประหยัดนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะให้นักศึกษาเนี่ยได้มีความเข้าใจนะคะว่าในเรื่องของการจัดจำหน่ายเนี่ยสิ่งที่นักศึกษาเนี่ยต้องให้ความสนใจเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวช่องทางในเรื่องของตัวกลางก็ดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวกลยุทธ์สิ่งเหล่านี้เนี่ย เมื่อนักศึกษาทำความเข้าใจก็คงจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในตัวธุรกิจได้นะคะซึ่งในรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยหันกลับไปทบทวนนะคะในเอกสารการสอนนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าในเอกสารการสอนจะมีรวมทั้งวิธีการคำนวณด้วยนะคะว่าช่องทางต่างๆนั้นจะผ่านทั้งหมดกี่ช่องทางนะคะ

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยที่8นะคะเรื่องของการส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและโรงแรมกันนะคะซึ่งเนื้อหาในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการบอกนิยามถึงเรื่องของการส่งเสริมการตลาดแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของกิจกรรมของการส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและโรงแรมแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของสื่อที่จะใช้ในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและโรงแรมนะคะเริ่มแรกเนี่ยก็จะขอกล่าวถึงว่าคำว่าการส่งเสริมการตลาดเนี่ยคืออะไรซึ่งการส่งเสริมการตลาดเนี่ยเป็นกิจกรรมด้านการสื่อสารการตลาดนะคะให้กับกลุ่มเป้าหมายนะคะโดยกิจกรรมนั้นเนี่ยจะมี5กิจกรรมประกอบไปด้วยการโฆษณาการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการขายการขายโดยบุคคลแล้วก็การตลาดทางตรงค่ะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะทำกันเป็นแบบบูรณาการใช้ทุกอย่างร่วมกันเลยนะคะแล้วก็จะมีคำหนึ่งที่นักศึกษาควรจะต้องพึงทราบนะคะก็คือคำว่าส่วนผสมของการส่งเสริมการตลาดก็คือการผสมผสานเครื่องมือเหล่านี้นี่แหละค่ะในการสื่อสารการตลาดสื่อสารถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการไปยังลูกค้าแล้วก็กลุ่มเป้าหมายต่างๆรวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมหลักของการส่งเสริมการตลาดเนี่ยเราก็ได้บอกไปแล้วว่าเรามี5กิจกรรมนะคะซึ่งก็มีโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายขายโดยบุคคลแล้วก็การตลาดทางตรงซึ่งกิจกรรมแรกที่จะขอกล่าวถึงเนี่ยก็เป็นเรื่องของการโฆษณาค่ะซึ่งการโฆษณาเนี่ยก็คือเป็นการนำเสนอหรือว่าเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการนะคะเป็นการสื่อสารทางเดียวซึ่งอาจจะประกอบไปด้วยการทางทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์แผ่นป้ายกระดาษอินเทอร์เน็ตYouTube ต่างๆซึ่งก็จะมีทั้งแบบดั้งเดิมก็คือสื่อพวกทีวีวิทยุต่างๆหรือแบบสมัยใหม่หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะเช่นพวกอินเทอร์เน็ตหรือพวก YouTube ซึ่งการโฆษณาก็แบ่งไปได้หลายแบบนะคะแบบแรกจากในสไลด์เลยเนี่ยก็เป็นเรื่องของการโฆษณาผลิตภัณฑ์ก็คือเป็นการนำเสนอด้านดีของผลิตภัณฑ์เลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์นั้นดีอย่างไรซึ่งในตัวอย่างเนี่ยในสไลด์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโรงแรมนะคะเขาก็จะกล่าวถึงการบริการที่มีคุณภาพการบริการที่เหนือระดับการบริการที่มีความโดดเด่นมีความเป็นไทยนะคะการโฆษณาประเภทที่2เนี่ยก็คือการโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายซึ่งการโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายนี้เนี่ยจะเป็นการโฆษณาเพื่อแจ้งให้ทราบว่าณตอนนี้เนี่ยเรามีการส่งเสริมการขายอะไรบ้างซึ่งคำว่าการส่งเสริมการขายนั้นเนี่ยก็จะหมายถึงพวกการลดแลกแจกแถมต่างๆซึ่งถ้าเราจัดกิจกรรมลดแลกแจกแถมเหล่านี้เนี่ยแต่เราไม่ได้บอกกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าเขาก็จะไม่ทราบว่าเรามีกิจกรรมเหล่านี้นะคะซึ่งในตัวอย่างจากสไลด์เนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องของการส่งเสริมการขายของการแถมบ้างนะคะเช่นว่ามีเที่ยวบินราคาพิเศษจากการบินไทยนะคะหรือว่าเป็นเงินสดบวก My Ticket for Carnival หรือ Travel Campaign ต่างๆนะคะซึ่งก็เป็นลักษณะของการส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นให้ตัดสินใจซื้อให้เร็วขึ้นนะคะการโฆษณาประเภทนี้นะคะการโฆษณาประเภทที่3เนี่ยเป็นการโฆษณาตราสินค้าซึ่งก็คือเป็นเรื่องของการมุ่งโฆษณาเพื่อให้คนได้จดจำว่าสินค้าของตัวเองเนี่ยมีแบรนด์อะไรนะคะในขณะที่ประเภทที่4เนี่ยเป็นการโฆษณาสถาบันซึ่งในการโฆษณาประเภทนี้เนี่ยไม่ได้มุ่งเน้นถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือกระตุ้นให้เกิดการซื้อแต่ว่าทำให้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยตระหนักถึงความเป็นสถาบันของหน่วยขององค์กรนั้นๆ นะคะเช่นว่าหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆเช่นโรงแรมต่างๆเนี่ยได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรนั้นๆ นะคะเช่นจากในสไลด์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำกิจกรรมเพื่อสังคมของโรงแรมหนึ่งในประเทศไทยนะคะซึ่งการทำกิจกรรมเพื่อสังคมเนี่ยนับว่าเป็นกิจกรรมที่

0: ที่เป็นที่นิยมในการโฆษณาสถาบันด้วยเพราะว่าเป็นการทำเพื่อสังคมด้วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคมด้วยนะคะอันที่5นะคะเป็นการโฆษณาระดับท้องถิ่นก็คือเป็นการเผยแพร่การโฆษณาระดับท้องถิ่นก็ส่วนใหญ่จะเผยแพร่โดยการใช้โปสเตอร์หรือพวกคัทเอาท์ต่างๆใบปิดใบปลิวตามวิทยุท้องถิ่นต่างๆนะคะซึ่งก็จะเป็นเฉพาะในท้องถิ่นเขตอาจจะเป็นเขตภาคเหนือภาคกลางหรือไม่ก็ในจังหวัดนั้นๆนะคะแล้วก็โฆษณาอันสุดท้ายเนี่ยเป็นโฆษณาระดับชาติซึ่งคำว่าการโฆษณาระดับชาติเนี่ยก็คือเป็นการรณรงค์ให้คนกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยในระดับชาติเลยเช่นตัวอย่างที่ให้มาเนี่ยเป็นในสไลด์นะคะก็คือเป็นไทยเที่ยวไทยไทยยั่งยืนก็คือการรณรงค์ให้คนไทยเนี่ยเที่ยวในประเทศไทยแล้วก็เขาจะมีแฮชแท็กว่า Amazing Thailand Go Local ก็คืออยากจะให้คนไทยน่ะเที่ยวเมืองไทยเที่ยวไปในชนบทต่างๆนะคะแล้วก็ในปีนี้เนี่ยทางการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเขาก็ได้ทำการโฆษณาให้ไทยเที่ยวไทยเช่นกันนะคะโดยมีวิดีโอดังนี้ค่ะ
1: เบื่อไหม
2: ทำอะไรดี
3: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยากให้คุณชอบอะไรก็ออกไปทำ
4: เลี้ยวขวาแล้วก็ไปทางซ้ายไปทางซ้ายไปทางซ้ายแล้วก็มาเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาวนซ้าย
1: ครับ
0: ซึ่งจากวิดีโออันนี้นะคะก็เราได้ดาราชื่อดังของประเทศไทยเนี่ยมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้นะคะแล้วก็แคมเปญหรือว่าการรณรงค์ของวิดีโออันนี้ก็คือ Amazing Thai เท่บอกรักเมืองไทยก็คือการรณรงค์ให้คนเที่ยวในประเทศไทยแหละแล้วก็รักในประเทศของตัวเองนะคะซึ่งจากตัวอย่างเนี่ยก็ถือว่าเป็นการโฆษณาระดับชาตินะคะจากที่กล่าวไปทั้งหมดเนี่ยก็มีทั้งการโฆษณาที่เป็นแบบดั้งเดิมมีทั้งการโฆษณาที่ใช้ลักษณะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านออนไลน์นะคะแล้วก็ยังมีตัวอย่างการโฆษณาที่ผ่าน Facebook หรือสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆนะคะเครือข่ายสังคมออนไลน์นะคะซึ่งก็จะมี Facebook มี Instagram นะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างใน PowerPoint นะคะซึ่งที่นำมาก็เป็นโรงแรมสยามเคมปินสกี้ของประเทศไทยเรานี่เองนะคะหลังจากนั้นนะคะจะขอกล่าวถึงกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดประเภทที่2เรียกว่าการประชาสัมพันธ์นะคะอย่างแรกเราจบไปแล้วนะคะเรื่องการโฆษณาอย่างที่2การประชาสัมพันธ์เนี่ยแตกต่างกับการโฆษณายังไงการประชาสัมพันธ์เนี่ยเราจะเป็นการให้คนในองค์กรเนี่ยสร้างความสัมพันธ์แล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆเช่นกับลูกค้ากับประชาชนทั่วไปกับผู้ถือหุ้นหรือกับรัฐบาลซึ่งทางหน่วยงานเนี่ยหรือองค์กรเนี่ยจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขององค์กรเนี่ยผ่านสื่อมวลชนต่างๆนะคะงานประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นการดูแลด้านชื่อเสียงด้านภาพลักษณ์การสร้างอิทธิพลด้านความคิดและพฤติกรรมนะคะซึ่งกิจกรรมเนี่ยจะต้องถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องที่มีต่อองค์กรซึ่งงานประชาสัมพันธ์จะต่างกับการโฆษณาคือว่าการโฆษณาเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินพอสมควรในการผลิตขึ้นมาแล้วก็ไปซื้อเวลาทางทีวีทางวิทยุเพื่อจะขายการโฆษณาแต่ว่าการประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีก็ต้องมีหน่วยงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ในองค์กรนั้นๆนะคะซึ่งกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เนี่ยจะมีอยู่2ลักษณะลักษณะแรกก็คือการให้ข่าวแล้วก็ลักษณะที่2คือการจัดกิจกรรมต่างๆใน PowerPoint เนี่ยนะคะในสไลด์ก็จะเป็นตัวอย่างของการให้ข่าวคำว่าการให้ข่าวก็คือการที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เนี่ยที่ดูแลเรื่องการทำสิ่งพิมพ์จัดชุดประชาสัมพันธ์ให้กับพวกนักข่าวหรือการแจกข่าวต่างๆการแจกรายงานประจำปีการแจกแผ่นพับแผ่นภาพบทความต่างๆรวมไปถึงการส่งบทความสัมภาษณ์ต่างๆให้กับหน่วยงานสื่อมวลชนนะคะกิจกรรมที่2ก็คือการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กรนะคะซึ่งกิจกรรมเนี่ยสามารถจัดได้หลายลักษณะนะคะเช่นการจัดงานแถลงข่าวการปาฐกถาการจัดให้มีการรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างองค์กรกับนักข่าวการพานักข่าวชมกิจการเช่นพานักข่าวมาชมโรงแรมที่เราเพิ่งเปิดขึ้นใหม่หรือว่าห้องอาหารที่ได้ปรับปรุงใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือไม่ก็รวมไปถึงเรื่องของการเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆเช่นจากในสไลด์จะเห็นว่าแอร์เอเชียนะคะเขาเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมSoutheast Asian Game พาราเกมนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อที่จะให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยต่อองค์กรด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือกิจกรรมการจัดโครงการเพื่อชุมชนนะคะซึ่งเมื่อกี้เราพูดไปถึงเรื่องของการโฆษณาที่เราบอกว่ามีการโฆษณาเพื่อสร้าง

ภาพลักษณ์ขององค์กรซึ่งเนี่ยค่ะการจัดโครงการเพื่อชุมชนก็สามารถทำได้ทั้งในลักษณะการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะกิจกรรมด้านการส่งเสริมการตลาดด้านที่3ก็คือกิจกรรมการส่งเสริมการขายค่ะเราจบไป2เรื่องแล้วนะคะนี่เรื่องที่3แล้วนะคะการส่งเสริมการขายเนี่ยพูดแบบไทยๆแบบง่ายๆเลยก็คือการลดแลกแจกแถมเรามีไว้เพื่อที่จะสร้างให้กระตุ้นนะคะให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายเนี่ยตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้นคือการโฆษณาการประชาสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นอะไรที่ทำได้อย่างต่อเนื่องแต่ว่าการตัดสินใจซื้อเนี่ยอาจจะไม่ได้รวดเร็วมากนักแต่ว่าพอเรามีการส่งเสริมการขายเข้ามาเนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยน่าซื้อควรจะซื้อช่วงนี้นะเพราะซื้อ1แถม1หรือว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงราคาพิเศษแบบนี้นะคะซึ่งกิจกรรมการส่งเสริมการขายเนี่ยทำได้หลายแบบนะคะจากสไลด์แรกเนี่ยค่ะรูปแรกทางซ้ายมือก็คือการทำราคาพิเศษนะคะหรือช่วงสไลด์ที่รูปที่2นะคะตรงนี้หรือจัดการแข่งขันชิงรางวัลการชิงโชคต่างๆให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็ได้รางวัลไปหรือจากสไลด์นี้นะคะมีการแถมโรงแรมโนโวเทลซื้อ5ใบแถม1ใบซื้อ10ใบแถม1ห้องอะไรแบบนี้นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเป็นสมาชิกสะสมแต้มต่างๆเช่นจากในรูปภาพเนี่ยก็เป็นเรื่องของการสะสมไมล์เช่นว่าถ้าเราบินบ่อยๆแล้วก็ได้สะสมไมล์พอสะสมไมล์เสร็จก็นำไมล์เหล่านี้เนี่ยไปแลกบินฟรีไปแลกที่พักฟรีต่างๆนานานะคะซึ่งตอนนี้ผ่านไปแล้ว3กิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายกิจกรรมที่4นะคะในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดก็คือเรื่องของการขายโดยบุคคลค่ะซึ่งการขายโดยบุคคลนี้ก็จะหมายถึงการที่มีตัวบุคคลเนี่ยไปพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งการขายโดยบุคคลจะแบ่งเป็น2ลักษณะลักษณะแรกก็คือพบปะกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวตัวแทนจำหน่ายต่างๆเพื่อนำข่าวสารใหม่ๆไปแจ้งให้คนเหล่านั้นทราบนะคะเป็นการรักษาความสัมพันธ์แล้วก็กระตุ้นให้มีการจัดรายการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเหมือนกับว่าเราก็ไปส่งเสริมไปขายโดยบุคคลไปพูดคุยกับเขาพูดคุยกับเอเจนท์ที่เขาจะขายทัวร์ให้เราขายห้องให้เราเหมือนกระตุ้นพนักงานขายอีกทีนะคะหรืออันที่2เนี่ยค่ะเป็นการเสนอขายสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้พบปะกันก็คือตัวองค์กรเองเนี่ยพบปะกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ซื้อโดยตรงซึ่งกิจกรรม2อันในต่างกันนะคะอันแรกคือเราไปหาคนที่เขาเป็นตัวแทนการขายให้เราอันที่2คือเราไปขายกับผู้ซื้อโดยตรงเลยนะคะซึ่งจากสไลด์ในตัวอย่างเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องของไทยเที่ยวไทยนะคะเป็นตัวอย่างของการที่ผู้ขายไปซื้อกับไปพบกับผู้ซื้อโดยตรงนะคะซึ่งไทยเที่ยวไทยเนี่ยก็จะมีบูธเป็นร้อยๆบูธแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่ขายทัวร์ขายโรงแรมต่างๆก็มาจัดตั้งบูธกันแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ไปเดินจับจ่ายใช้สอยกันในงานนั้นนะคะนี่เรียกว่าเป็นการขายโดยบุคคลนะคะมาถึงเรื่องของกิจกรรมสุดท้ายในการส่งเสริมการตลาดก็คือเรื่องของการตลาดทางตรงค่ะการตลาดทางตรงนั้นก็คือเป็นการตลาดที่เราส่งข้อมูลต่างๆเนี่ยไปหาผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายโดยตรงเลยซึ่งเราสามารถทำได้หลายแบบนะคะซึ่งในสไลด์เนี่ยก็มี5แบบก็คือการส่งไปรษณีย์บ้างการตลาดทางตรงผ่านทางโทรศัพท์บ้างก็คือโทรไปขายสินค้าและบริการซึ่งในปัจจุบันจะเห็นทางโรงแรมเนี่ยจะโทรมาแล้วก็นำเสนอการเป็นสมาชิกพร้อมส่วนลดต่างๆหรือการส่งอีเมลบ้างนะคะหรือส่ง SMS ก็มีนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือการตลาดทางตรงผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั่นเองนะคะก็คือผ่านพวก Facebook หรือ IG ต่างๆนะคะซึ่งตัวอย่างที่นำมาให้ดูของการตลาดทางตรงก็คือเป็นตัวอย่างผ่านโซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมออนไลน์นะคะฝั่งซ้ายเนี่ยเป็น LINE ผ่านแอปพลิเคชัน LINE โปรไฟไหม้เขาก็จะส่ง LINE มาให้เราโดยตรงนะคะว่าช่วงนี้มีโปรอะไรบ้างมีทัวร์อะไรบ้างที่ราคาถูกนะคะส่วนฝั่งขวานะคะก็เป็นการตลาดทางตรงผ่านทางอีเมลนะคะคือทางกลุ่มของIHG Reward Club โรงแรมในเครือ IHG ซึ่งก็ประกอบไปด้วยโรงแรม Regent Intercontinental Crowne Plaza Holiday Inn ต่างๆพอเราได้ไปครั้งหนึ่งแล้วได้ลงทะเบียนพักเข้าพักเนี่ยเขาก็จะขออีเมลเราแล้วเขาก็จะส่งอีเมลมาคอยบอกเราเสมอว่ามีอะไรที่น่าสนใจที่จัดกิจกรรมในช่วงนี้นะคะซึ่งณตอนนี้เนี่ยเราก็ได้จบในเรื่องของกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวโรงแรมแล้วนะคะซึ่งก็สรุปได้ว่าในการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมเนี่ยเรามี5กิจกรรมด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือการโฆษณา
อย่างที่สองก็คือการประชาสัมพันธ์อย่างที่สามคือการส่งเสริมการขายแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือการตลาดทางตรงนั่นเองนะคะก็ถือว่าจบในส่วนของกิจกรรมนะคะในส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นส่วนของการนำเสนอสื่อต่างๆสำหรับการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมซึ่งสื่อเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปใช้ในได้ในทุกๆกิจกรรมอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้สื่อไหนในกิจกรรมไหนซึ่งทุกอย่างเหล่านี้เนี่ยสามารถนำมาบูรณาการด้วยกันได้หมดนะคะซึ่งเราก็จะเรียกว่าเป็นเรื่องของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกิจกรรมด้านการส่งเสริมการตลาด5ด้านเนี่ยเราก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยส่งเสริมกันสื่อต่างๆในหลายๆแบบเนี่ยเราก็ทำไปพร้อมๆกันเช่นเดียวกันเหมือนกันทั้งสื่อหลากหลายประเภทรวมกับกิจกรรมด้านการส่งเสริมการตลาดหลายประเภทด้วยนะคะถึงเรียกว่าบูรณาการนะคะซึ่งต่อไปนี้จะขอนำเสนอเรื่องของสื่อนะคะเรื่องสื่อเพื่อการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวและโรงแรมเนี่ยจะมีอยู่4ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือสื่อกระจายภาพและเสียงประเภทที่2คือสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทที่3ก็คือสื่อกลางแจ้งหรือสื่อสนับสนุนแล้วก็ประเภทสุดท้ายคือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งสื่อ3ประเภทแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าสื่อดั้งเดิมนะคะแล้วก็ประเภทสุดท้ายก็คือเป็นสื่อสมัยใหม่นะคะเรามาดูประเภทแรกกันค่ะคำว่าสื่อกระจายภาพและเสียงเนี่ยก็จะเป็นสื่อที่เป็นทางทีวีนะคะเพราะว่าเขากระจายภาพและเสียงหรือบางอย่างก็จะเป็นสื่อกระจายเสียงอย่างเดียวเช่นสื่อวิทยุนะคะภาพยนตร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นสื่อกระจายภาพและเสียงเช่นกันนะคะซึ่งสื่อประเภทนี้ถือว่าราคาแพงเพราะเราต้องซื้อแอร์ไทม์ในทีวีในภาพยนตร์ต่างๆแต่ว่าก็เข้าถึงผู้คนได้เป็นจำนวนมากเมื่อเทียบกับสื่ออื่นๆนะคะซึ่งในตัวอย่างก็จะเป็นรายการทีวีของ CNN ที่เที่ยวเมืองไทยแบบนี้นะคะใน PowerPoint นะคะสื่อที่2เรียกว่าสื่อสิ่งพิมพ์คำว่าสิ่งพิมพ์ก็คือเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้เป็นลักษณะของการพิมพ์เช่นพวกหนังสือพิมพ์แคตตาล็อกต่างๆโบชัวร์ใบปลิวนะคะซึ่งสิ่งที่นำมาให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยเป็นแมกกาซีนของ Airbnb ซึ่ง Airbnb ก็เป็นลักษณะที่พักประเภทหนึ่งนะคะถือว่าเป็นที่พักที่เกิดขึ้นใหม่นอกเหนือจากการที่มีโรงแรมแบบดั้งเดิมขึ้นมานะคะซึ่ง Airbnb เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยโอ๊ยขอโทษค่ะแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเขาก็ทำแมกกาซีนขึ้นมาชื่อว่า Pineapple นะคะเพื่อจะสร้างแบรนด์ให้คนรู้จัก Airbnb มากขึ้นซึ่งแมกกาซีนเนี่ยเขาก็จะเป็นเรื่องของการเน้นเรื่องการท่องเที่ยวและการประสบการณ์ในการท่องเที่ยวการติดต่อในชุมชน Airbnb เพื่อให้คนรู้จักว่าAirbnb เนี่ยเขาใช้ยังไงอยู่ที่เมืองไหนบ้างแล้วลักษณะการใช้งานเป็นลักษณะไหนซึ่งเขาก็วางขายสื่อสิ่งพิมพ์เหล่านี้เนี่ยที่สนามบินทั่วโลกเลยแต่ว่าปัจจุบันมันก็เป็นระบบออนไลน์กันมากขึ้นนะคะเขาก็มีแมกกาซีนออนไลน์ขึ้นให้ Subscribe ออนไลน์มากขึ้นนะคะหรืออีกตัวอย่างนึงก็คือแมกกาซีนจิ๊บๆของนกแอร์นะคะซึ่งนกแอร์ก็ออกแมกกาซีนเพื่อที่จะส่งเสริมการตลาดส่งเสริมการตลาดด้านเส้นทางการบินของนกแอร์ซึ่งในแมกกาซีนเนี่ยเขาก็จะบอกเล่าเรื่องราวในสถานที่ต่างๆว่าสถานที่เหล่านั้นเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างซึ่งก็จะเป็นรูทที่นกแอร์เขาบินไปนะคะสื่อต่อมาค่ะเป็นสื่อกลางแจ้งหรือว่าสื่อสนับสนุนนะคะเขาเรียกได้2อย่างเลยนะคะคำว่าสื่อกลางแจ้งก็คือสื่อที่อยู่กลางแจ้งซึ่งจากใน PowerPoint เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเขารูปแรกเลยนะคะฝั่งซ้ายเป็นสื่อโฆษณาของสายการบินเดลต้านะคะเขาได้ทาสีตึกทั้งตึกให้เป็นรูปของจุดหมายปลายทางที่สายการบินเดลต้าเนี่ยบินนะคะเดลต้าแอร์ไลน์บินไปซึ่งสื่อกลางแจ้งอันนี้เนี่ยเดลต้าแอร์ไลน์เขาได้ร่วมมือกับ Tinder ซึ่ง Tinder เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการหาคู่หรือว่าเดทคือสมัยนี้นอกจากการทำโฆษณาของขอโทษค่ะการทำสื่อของบริษัทของตัวเองโดยตรงแล้วเนี่ยก็ยังสามารถมีพาร์ทเนอร์หรือว่าหุ้นส่วนที่ทำให้สื่อน่าสนใจมากขึ้นนะคะซึ่งเดลต้าเนี่ยก็ได้วาดรูปของเมือง9เมืองที่เดลต้าบินไปลงนะคะแล้วก็ร่วมกับ Tinder โดยการให้พอวาดรูปเสร็จเนี่ยก็มีกลุ่มเป้าหมายหรือคนที่สนใจเนี่ยสามารถมาถ่ายรูปกับกำแพงได้แล้วก็โหลดเข้าไปในแอป Tinder เข้าไปได้นะคะก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมด้วยไม่ใช่แค่เดินผ่านแล้วมองเฉยๆเดินผ่านถ่ายรูปบรรยายอะไรนิดหน่อยนำเข้าแอปพลิเคชันซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นกิจกรรมที่กลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วมมันก็สร้างความสนุกสนานแก่กลุ่มเป้าหมายด้วยเช่นกันนะคะส่วนรูปด้านขวาค่ะเป็นรูปของ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศคอสตาริกานะคะสังเกตได้ว่าสื่อกลางแจ้งอันนี้เนี่ยจะเป็นสื่อที่มองเห็นรูปทะเลนะคะในรูปจะมีรูปทะเลมีรูปสัตว์หายากมีรูปภูเขามีรูปน้ำตกซึ่งตรงนี้สังเกตนะคะว่าเขาจะใช้สื่อที่มีสีสันสวยงามและด้านหลังจะเป็นตึกที่ทึบๆทึมๆตึกสีน้ำตาลแล้วก็เขาจะปล่อยสื่อตัวนี้ออกมาช่วงหน้าหนาวแบ็กกราวด์แบบทึมๆทำแล้วด้วยรูปภาพที่มีสีสันเหล่านี้ก็ทำให้คนที่สัญจรไปมาเนี่ยเห็นแล้วก็สนใจอยากจะหลีกหนีอากาศที่หนาวเหน็บหลีกหนีความทึบทึมของตึกเหล่านี้เพื่อที่จะไปสู่ทะเลสวยๆไปสู่พื้นที่ที่มันดูมีความน่าพิศวงพื้นที่ใหม่ๆนี่ก็เป็นการท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวของคอสตาริกาที่เขาใช้เทคนิคนี้นะคะนี่ก็เป็นลักษณะของสื่อกลางแจ้งนะคะแล้วก็ทางตัวดิฉันเองเนี่ยก็มีสื่อกลางแจ้งอีกอันนึงที่อยากจะนำเสนอก็คือเรื่องของ British Airways นะคะคือว่าเขาได้สร้างสื่อกลางแจ้งขึ้นมาแล้วก็ได้ใช้เทคโนโลยีตรวจจับเครื่องบินของสายการบิน British Airways ที่บินผ่านป้ายแคมเปญนี้นะคะแล้วก็เด็กตัวน้อยๆในป้ายแคมเปญเนี่ยเขาจะชี้เครื่องบินที่บินผ่านว่าเครื่องบินลำนี้เนี่ยบินไปที่จุดหมายปลายทางไหนบ้างซึ่งเขาก็ใช้เทคโนโลยีตรวจจับทุกเครื่องบินทุกสัตว์ขอโทษค่ะเครื่องบินทุกๆเครื่องบินของสายการบิน British Airways เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยป้ายที่โชว์ตรงนี้เนี่ยก็จะขึ้นตลอดว่ามีสายการบินไหนหมายเลขเครื่องบินเท่าไหร่หมายเลขเที่ยวบินเท่าไหร่บินไปจุดหมายปลายทางไหนซึ่งก็เป็นตัวอย่างของการใช้สื่อกลางแจ้งบวกกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นนะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยสื่อกลางแจ้งอันนี้ก็ทำมาได้หลายปีแล้วเหมือนกันค่ะแต่ว่าได้รับรางวัลมากเลยเพราะว่ามันเป็นการใช้เทคโนโลยีกับสื่อที่น่าสนใจมากๆแล้วก็สร้างความสนใจให้กับผู้คนมากขึ้นแล้วก็เขาได้ไปทำวิจัยมาก็พบว่าการใช้สื่อแบบนี้ช่วยได้เยอะมากในการที่กระตุ้นความสนใจให้กับผู้คนค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีวิดีโอที่เป็นวิดีโอของสื่อตัวนี้นะคะและวิดีโอเบื้องหลังให้ดูว่าเขาทำยังไงกันบ้าง

0: เราจบสื่อ3ประเภทไปแล้วนะคะซึ่งก็คือสื่อกระจายภาพและเสียงสื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็สื่อกลางแจ้งหรือว่าสื่อสนับสนุนนะคะ
1: SDOU Channel
2: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการ

0: ทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรศัพท์025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ย
3: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
6: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
7: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
2: มาถึงเรื่องของสื่อประเภทสุดท้ายก็คือสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันก็หมายความถึงสื่อที่ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตซึ่งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็มีหลายประเภทเช่นกันนะคะประเภทแรกที่จะขอกล่าวถึงก็คือเรื่องของเว็บไซต์แล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆโซเชียลเน็ตเวิร์กก็คือสื่อสังคมออนไลน์นั่นเองนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็แตกต่างจากสมัยก่อนว่ามันก็มีลูกเล่นเพิ่มขึ้นจากเว็บไซต์สมัยก่อนที่เป็นหน้าธรรมดานิ่งๆแล้วก็ค่อยๆกดปัจจุบันก็จะมีเรื่องของการใช้วิดีโอ360องศาเข้ามาให้เห็นภาพเคลื่อนไหวให้เห็นเหมือนกับว่าเราได้ไปอยู่ในสถานที่แห่งนั้นจริงๆหรือว่าถ้าเป็นโรงแรมเนี่ยเราก็สามารถกดเข้าไปดูห้องต่างๆในโรงแรมได้เลยมันก็ทำให้เห็นภาพมากขึ้นถือว่าช่วยส่งเสริมในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดได้ดีอะค่ะเพราะว่าได้เห็นเหมือนเข้าไปเดินอยู่ตรงนั้นจริงๆนะคะแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยลูกเล่นที่เพิ่มขึ้นก็คือการที่จะให้มีกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในหน้าเว็บไซต์หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆได้ด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่า user generate content นะคะหรือว่าให้กลุ่มเป้าหมายสร้างเนื้อหาขึ้นมาเองแล้วสามารถใส่เข้าไปตรงนี้ได้นะคะตัวอย่างที่ให้มาเนี่ยก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวของกรีนแลนด์นะคะแล้วก็สังเกตได้ว่าในสไลด์อันนี้นะคะใน Instagram ของ @visitgreenland เนี่ยเขาก็จะให้นักท่องเที่ยวต่างๆที่ได้ไปเที่ยวกรีนแลนด์เนี่ยได้มาโพสต์รูปของกรีนแลนด์ลงไปด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนับว่าเป็นการส่งเสริมการตลาดที่ดีเพราะว่าคือถ้าเราเป็นองค์กรเองแล้วเราบอกเองว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เนี่ยก็จะไม่ได้รับความน่าเชื่อถือเท่ากับการที่มีนักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้บริการไปเองแล้วนำมาโพสต์ซึ่งก็ถือว่าก็จะดีกว่าได้รับความน่าเชื่อถือมากกว่านะคะตัวอย่างด้านขวาด้านล่างเนี่ยก็เป็นโรงแรมที่หนึ่งเช่นกันก็จะมีให้นักท่องเที่ยวมาโพสต์รูปด้านล่างเนี่ยค่ะนะคะนี่ก็คือเรียกว่า user generate content นะคะสื่อประเภทที่2ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะเรียกว่าแอปพลิเคชันซึ่งแอปพลิเคชันก็คือการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้สำหรับพวกอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆเช่นมือถือหรือว่าแท็บเล็ตซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีในทุกวงการนะคะรวมไปถึงวงการของการท่องเที่ยวแล้วก็บริการด้วยนะคะซึ่งตัวอย่างที่เอามาเนี่ยคือแอปพลิเคชัน TripPoints นะคะสร้างโดยคนไทยนี่แหละค่ะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่จะใช้ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็สามารถสร้างทริปได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะซึ่งแอปพลิเคชัน TripPoints เนี่ยมีวิดีโอให้ดูถัดจากนี้นะคะว่า TripPoints เนี่ยเขาใช้กันยังไงมีลักษณะแบบไหนนะคะแอปพลิเคชันอีกอันนึงที่นำเสนอก็คือแอปพลิเคชัน Thailand Tourism Mapซึ่งแอปพลิเคชันตรงนี้เนี่ยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับ Nostra Map ได้สร้าง Thailand Tourism Map ขึ้นมาสำหรับนักท่องเที่ยวช่วยเหลือในเรื่องของแผนที่การเดินทางนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์นะคะสื่อถัดมานะคะ เราเรียกภาษาอังกฤษว่า Virtual Reality หรือว่าเราเรียกสั้นๆว่า VR ภาษาไทยเราเรียกกันว่าเทคโนโลยีความจริงเสมือนซึ่งแต่คนส่วนใหญ่จะเรียกว่า VR มากกว่า VR คืออะไร VR ก็คือการจำลองสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นมาให้รู้สึกเหมือนเป็นโลกจริงผ่านการรับรู้เช่นการมองเห็นผ่านเสียงผ่านสัมผัสผ่านกลิ่นนะคะซึ่งถ้าเราท่านๆพบเห็นโดยทั่วไปอ่ะ VR จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นกล้องใส่ที่ตรงด้านหน้านะคะแล้วก็มองพอเราเชื่อมต่ออุปกรณ์เนี่ยเราก็จะเห็นทุกอย่างเห็นโลกทุกอย่างอยู่ใน VR ในสายตาของเราซึ่งก็สามารถทำได้ทุกอย่างในนั้นเลยซึ่งถ้าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวและบริการเนี่ย VR ได้ถูกนำมาใช้ในการส่งเสริมการตลาดอย่างไรก็คือว่า VR เนี่ยได้ถูกนำมาใช้เพื่อให้ประกอบการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยวค่ะจากงานวิจัยพบว่านะคะการใช้ VR เนี่ยช่วยสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อให้นักท่องเที่ยวมากกว่าสื่อประเภทอื่นๆซึ่งในการทำวิจัยเนี่ยเขาได้ทำวิจัยที่เมืองดูบรอฟนิกประเทศโครเอเชียโดยการให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไปที่ Travel Agent แล้วก็ลองใส่ VR ดูแล้วเขาก็จะมีรูปดูบรอฟนิกอยู่ใน VR นั้นนักท่องเที่ยวก็รู้สึกว่าเหมือนได้ไปที่นั่นเลยการตัดสินใจซื้อก็จะง่ายขึ้นดังนั้นนี่ก็เป็นลักษณะของการใช้ VR ในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดนะคะสื่อถัดมาที่จะขอนำเสนอนะคะก็คือสื่อที่เรียกว่า AR หรือว่า Augmented Reality นะคะเรียกง่ายๆกัน AR แต่ว่าภาษาไทยเราเรียกว่า เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงเมื่อกี้เรากล่าวถึง VR ใช่ไหมคะ VR ก็คือใส่ขแว่นเข้าไปแล้วเป็นโลกเสมือนที่ไม่ใช่โลกจริงเลยแต่ว่าตัว AR เนี่ยจะเป็นโลกเสมือนบวกกับโลกจริงก็คือว่าเรายังเห็นโลกจริงอยู่แต่ว่าตัว AR เนี่ยจะมีโลกมีอุปกรณ์ที่สร้างโลกเสมือนซ้อนเข้าไปในโลกจริงซึ่งเราไม่ต้องใส่แว่นเหมือน VR ก็ได้ซึ่ง AR เนี่ยเราสามารถใช้ผ่านมือถือใช้ผ่านแท็บเล็ตได้เลยนะคะแล้วก็ความแตกต่างระหว่าง VR กับ AR ก็คือว่า VR เนี่ยเขาจะตัดขาดผู้ใช้ออกจากโลกจริงเลยในขณะที่ AR เนี่ยเรายังเห็นพื้นที่เห็นถนนเห็นโรงแรมที่เป็นของจริงแต่จะมีอินโฟเมชันหรือเป็นข้อมูลข่าวสารสำหรับ AR โผล่เข้ามาในโทรศัพท์มือถือเราซึ่งใน PowerPoint อันนี้ก็จะเห็นตัวอย่างนะคะว่าจะเป็นรูปของเมืองนึงเป็นลอนดอนนะคะซึ่งก็จะมีบอกเลยว่าพอเรามองผ่านมือถือปุ๊บเนี่ยแต่ละจุดมีอะไรบ้างนะคะมีสถานที่สำคัญอะไรบ้างนะคะนี่ก็คือลักษณะของ AR ค่ะสื่อสุดท้ายที่จะขอนำเสนอซึ่งอยู่ในส่วนของสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือเรื่องของ artificial intelligence นะคะหรือเรียกว่า AI ซึ่งภาษาไทยเราเรียกกันว่าปัญญาประดิษฐ์แต่คนส่วนใหญ่ก็จะเรียก AI นะคะซึ่งปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยก็คือการที่เป็นพฤติกรรมอัจฉริยะนะคะที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักรเนี่ยช่วยในการให้การบริการลูกค้าแล้วก็ช่วยส่งเสริมด้านการตลาดแล้วก็การบริการด้วยนะคะซึ่งพบเห็นง่ายๆในวงการการตลาดเลยก็คือการสร้างแชทบอทนะคะแทนที่เราจะมีมนุษย์คอยพูดคุยกับคุณแต่มันก็อาจจะเกิดความล่าช้าขึ้นมาในการให้ข้อมูลด้านสินค้าและบริการเนี่ยพอเราสร้างแชทบอทขึ้นมาเนี่ยหน่วยงานก็จะหรือองค์กรต่างๆเนี่ยก็จะง่ายขึ้นในการหาคนมาพูดคุยกับลูกค้าได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนเป็นเวลา7วัน24ชั่วโมงเลยตอบคำถามได้ตามอัตโนมัติเลยซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยทั้งโรงแรมต่างๆหรือแม้กระทั่งสายการบินต่างๆหรือหน่วยงานการท่องเที่ยวต่างๆก็จะใช้แชทบอทเหล่านี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าแล้วก็ช่วยกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะก็จะดีกว่าการที่ลูกค้าติดต่อมาแล้วก็ติดต่อใครก็ไม่ได้เลยพูดอะไรก็ไม่ได้แต่ในเมื่อเรามีแชทบอทแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้นค่ะ

ก็จบการบรรยายสำหรับหน่วยที่8นี้แล้วนะคะซึ่งก็ขอสรุปความได้ว่านะคะในบทเนี่ยเราจะมีกิจกรรมที่เป็นเรื่องของการส่งเสริมการตลาดเนี่ย5กิจกรรมนะคะก็คือเรื่องของการโฆษณาการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการขายการขายโดยบุคคลแล้วก็การตลาดทางตรงซึ่งกิจกรรมทั้ง5กิจกรรมนี้สาม

อจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของแนวการถามตอบนะคะสำหรับการสอบนะคะก็อยากจะขอให้นักศึกษาเตรียมตัวอ่านแล้วก็เน้นในเรื่องของความรู้ความเข้าใจว่าการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะคืออะไรมีลักษณะของใจความสำคัญเป็นอย่างไรนะคะรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆที่ได้กล่าวไปแล้วว่ากิจกรรมที่จะส่งเสริมการตลาดเนี่ยมีกิจกรรมใดๆบ้างและกิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยมีลักษณะหรือจุดเด่นอะไรนะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านั้นก็จะประกอบไปด้วยโฆษณาประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการขายการขายโดยบุคคลแล้วก็การตลาดทางตรงนะคะในกิจกรรมหลักเหล่านี้ก็ยังจะมีกิจกรรมย่อยๆอีกนะคะว่าการโฆษณาเนี่ยเป็นการโฆษณาหลายประเภทนะคะมีประเภทไหนบ้างหรือกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์เนี่ยสามารถทำได้อย่างไรบ้างนะคะรวมไปถึงเรื่องของการส่งเสริมการขายการขายโดยบุคคลมีกี่ประเภทนะคะและลักษณะเหล่านั้นเป็นอย่างไรแล้วก็การตลาดทางตรงด้วยเช่นกันนะคะว่าเราสามารถทำอย่างไรได้บ้างสำหรับการตลาดทางตรงนะคะรวมไปถึงเรื่องของสื่อต่างๆด้วยที่นักศึกษาควรมุ่งเน้นนะคะว่าสื่อ4ประเภทที่ได้กล่าวไปนะคะก็คือสื่อกระจายภาพและเสียงสื่อสิ่งพิมพ์สื่อนอกบ้านแล้วก็สื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไรบ้างแล้วสื่อไหนเนี่ยน่าจะถูกเลือกใช้ในสถานการณ์แบบไหนค่ะขอบพระคุณค่ะ

สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะเป็นการบรรยายชุดวิชา32337ค่ะในโมดูลที่9นะคะหัวเรื่องก็คือการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้สำหรับในเซสชันนี้ก่อนนะคะอันแรกก็คือนักศึกษาหลังจากที่เรียนจบแล้วนะคะสามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์ได้ค่ะและสามารถระบุปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการตลาดนะคะที่เข้ามามีอิทธิพลหรือผลกระทบต่อการทำการตลาดออนไลน์และวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ข้อสุดท้ายก็คือนักศึกษาสามารถอธิบายการดำเนินการตลาดออนไลน์ในประเด็นสำคัญต่างๆได้ค่ะเราลองมาดูเข้าโครงเนื้อหานะคะสำหรับในโมดูลนี้นะคะเข้าโครงเนื้อหาในโมดูลที่9นี้นะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ตอนด้วยกันในตอนแรกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดของการตลาดออนไลน์ค่ะตอนที่2นะคะปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจออนไลน์และในตอนสุดท้ายค่ะการดำเนินการตลาดออนไลน์นะคะเรามาเริ่มที่แนวคิดก่อนที่เราจะไปดูในแต่ละตอนนะคะของในโมดูลนี้แนวคิดของการตลาดออนไลน์ค่ะอันที่จริงแล้วการตลาดออนไลน์เนี่ยมันเป็นการพัฒนามาจากการตลาดทางตรงนั่นเองนะคะหรือ Direct Marketing นั่นเองค่ะซึ่งการตลาดออนไลน์เนี่ยถือเป็นการตลาดที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงการเจริญก้าวหน้าการพัฒนารวมทั้งโครงสร้างเศรษฐกิจและก็สังคมที่เปลี่ยนไปรวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปด้วยนะคะในสังคมยุคดิจิทัลนี้การทำงานของอินเทอร์เน็ตค่ะได้เข้ามามีอิทธิพลแล้วก็มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในยุคนี้นะคะโดยที่หลักการของการทำงานออนไลน์ค่ะจะนำแนวความคิดทางการตลาดสมัยใหม่นะคะที่พยายามจะเชื่อมโยงธุรกิจเข้ากับลูกค้าค่ะโดยอาศัยเทคโนโลยีนะคะอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะแล้วก็เครื่องมือสื่อสารต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยนะคะในการที่จะสื่อสารนำเสนอข้อมูลทางด้านสินค้าและบริการนะคะแก่ลูกค้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะต้องการสร้างคุณค่านะคะและความสัมพันธ์อันดีที่ทำให้เกิดกำไรแก่ลูกค้าค่ะโดยในกระบวนการทางการตลาดนะคะจะได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการตลาดต่างๆที่จะต้องเข้ามามีผลกระทบต่อการทำการตลาดออนไลน์ค่ะแนวคิดอีกทางนึงนะคะก็คือการดำเนินการตลาดออนไลน์เปรียบเสมือนการวางโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการในการทำการตลาดออนไลน์ค่ะก็จะมีการนำหลักการและทฤษฎีทางด้านการจัดการนะคะเป็นทฤษฎีพื้นฐานเนี่ยเข้ามาช่วยซึ่งเดี๋ยวนักศึกษาจะได้เรียนรู้ในเนื้อหาของรายละเอียดต่อไปค่ะโดยที่แนวคิดของการทำตลาดออนไลน์นะคะจะมีการพัฒนาและก็มุ่งเน้นไปในอาศัย

หลักการของ Source Tag ค่ะ Source Tag คืออะไรเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันในรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะเรามาเริ่มที่ตอนแรกกันเลยค่ะตอนที่ 9.1 นะคะแนวคิดของการตลาดออนไลน์ค่ะเนื้อหาสำหรับในตอนแรกนี้นะคะก็จะมีพูดถึงความหมายและความสำคัญของการตลาดออนไลน์แล้วก็แนะนำรูปแบบของการตลาดออนไลน์ค่ะเริ่มจากความหมายของการตลาดออนไลน์เลยนะคะการตลาดออนไลน์เนี่ยเราสามารถเรียกได้ทั้งออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะคะดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งก็ได้นะคะไอมาร์เก็ตติ้งก็ได้อีมาร์เก็ตติ้งก็ได้นะคะเรียกได้หลายรูปแบบค่ะโดยที่หมายถึงกิจกรรมต่างๆทางการตลาดนะคะจะมีการดำเนินการอาศัยอินเทอร์เน็ตค่ะและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเพื่อมาเป็นสื่อกลางแล้วก็เชื่อมโยงนะคะความสัมพันธ์กับลูกค้าค่ะเพื่อก่อให้เกิดกำไรนะคะแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าและตลาดกลุ่มเป้าหมายได้ที่สำคัญการทำการตลาดออนไลน์นะคะจะต้องสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ด้วยค่ะสรุปรายละเอียดสำคัญของการตลาดออนไลน์เลยนะคะเราก็จะสรุปได้ข้อแรกก็คือการตลาดของออนไลน์เนี่ยเป็นกิจกรรมที่เป็นลักษณะของ two-way communication นะคะก็คือสามารถที่จะมีการโต้ตอบมีปฏิสัมพันธ์กันได้ค่ะและก็สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วด้วยนะคะที่สำคัญการทำการตลาดออนไลน์ค่ะจะเป็นการทำการตลาดแบบไร้พรมแดนนะคะสามารถสื่อสารได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วก็มีการกระจายถึงหรือเข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างขวางกว่าการทำการตลาดแบบดั้งเดิมทั่วไปนะคะลักษณะการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายค่ะจะค่อนข้างที่จะเฉพาะเจาะจงหรือมีลักษณะของการจับตลาดเป็นกลุ่มที่เป็นเป้าหมายเฉพาะเจาะจงหรือเป็นนิชมาร์เก็ตก็ได้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะเจาะจงของลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดีนะคะหรือที่เราเรียกว่า one to one marketing นะคะหรือว่า personalized marketing ก็ได้นะคะลูกค้าจะสามารถกำหนดรูปแบบสินค้าและบริการนะคะได้ตามความต้องการเฉพาะตนของตนเองแล้วก็ทางธุรกิจก็สามารถที่จะ serve บริการนะคะหรือว่าตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้าได้เป็นอย่างดีขึ้นค่ะรายสำคัญอันที่5นะคะการตลาดออนไลน์เนี่ยจะมีต้นทุนที่ต่ำค่ะนะคะนอกจากนั้นยังสามารถทำให้ได้ประสิทธิผลที่สามารถวัดผลได้ด้วยนะคะแล้วก็มีความคุ้มค่าค่ะสามารถประหยัดเงินในการลงทุนของธุรกิจได้เป็นอย่างดีค่ะทำให้ธุรกิจสามารถทำกำไรแล้วก็อยู่รอดในอุตสาหกรรมได้นะคะลูกค้าเป้าหมายจะมีการตัดสินใจจากการซื้อข้อมูลข่าวสารที่ได้รับนะคะจากสื่อออนไลน์แล้วก็ช่องทางการตลาดออนไลน์ประเภทต่างๆค่ะข้อที่7นะคะมีความสัมพันธ์นะคะกับการตลาดแบบดั้งเดิมค่ะเนื่องมาจากว่าการตลาดออนไลน์นะคะสามารถที่จะเข้าไปช่วย traditional marketing หรือการตลาดแบบดั้งเดิมได้ในการทำการตลาดนะคะที่เป็นลักษณะของในส่วนของที่เรียกว่า hybrid organization นั่นเองก็คือธุรกิจแบบผสมผสานที่มีการทั้งนำการตลาดแบบดั้งเดิมและการตลาดแบบออนไลน์หรือสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการทำธุรกิจค่ะการตลาดออนไลน์ยังสามารถอำนวยความสะดวกรวดเร็วนะคะให้แก่ลูกค้าในกิจกรรมการซื้อขายนะคะผ่านช่องทางออนไลน์นะคะแล้วก็ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกรรมออนไลน์ได้ด้วยตนเองนะคะแล้วก็ไม่เสียเวลาแล้วก็ไม่ยุ่งยากด้วยแล้วก็สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้เสร็จในตัวเดียวเลยนะคะเวลาที่ต้องการที่จะซื้อขายออนไลน์กับทางสินค้านะคะหรือว่าเป็นธุรกิจการบริการก็ได้ค่ะสรุปความสำคัญของการตลาดออนไลน์นะคะการตลาดออนไลน์ช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วแก่ธุรกิจนะคะมีลักษณะการติดต่อสื่อสารแบบเรียลไทม์นะคะมีปฏิสัมพันธ์กันได้24ชั่วโมงค่ะทำให้ลูกค้าได้รับข้อเสนอหรือรู้จักบริษัทแล้วก็ผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการของบริษัทได้อย่างรวดเร็วแล้วก็กว้างขวางค่ะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจด้วยนะคะโดยที่ตลาดออนไลน์หรือตลาดอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสามารถที่จะเก็บประวัติข้อมูลนะคะไว้ในฐานข้อมูลหรือ database ได้นะคะแล้วก็นำประวัติข้อมูลนั้นมาทำการศึกษาวิเคราะห์แล้วก็พฤติกรรมศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคให้เหมาะสมกับความต้องการและสามารถวางแผนธุรกิจหรือแผนการตลาดให้เหมาะสมต่อไปในอนาคตได้ค่ะความสำคัญลำดับที่4นะคะช่วยธุรกิจใ

สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่เกิดขึ้นกับลูกค้าผ่านการสื่อสารนะคะและกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะยังช่วยในการสร้างฐานลูกค้าและรักษาฐานลูกค้าออนไลน์ได้นะคะสามารถที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยมีความสะดวกมากขึ้นและดำเนินธุรกรรมได้เลยผ่านทางออนไลน์ได้เลยค่ะความสำคัญของการตลาดออนไลน์นะคะยกตัวอย่างในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้วก็โรงแรมนะคะอย่างเช่นจะมีเอเจนต์หรือว่าตัวกลางทางการตลาดนะคะหรือมีแอปพลิเคชันที่เป็นพ่อค้าคนกลางหรือตัวกลางทางการตลาดนั่นเองนะคะอย่างเช่นแอปพลิเคชันที่เป็นที่นิยมในตลาดสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมนะคะอย่างเช่น Trivago Traveloka นะคะ Travisco อย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการจองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักค่ะแล้วก็จองแพ็กเกจทัวร์แล้วก็กิจกรรมท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกมากเลยค่ะมาถึงอีกเนื้อหาหนึ่งนะคะในตอนที่แรกนี้นะคะก็คือในเรื่องของรูปแบบการตลาดออนไลน์ค่ะรูปแบบการตลาดออนไลน์นะคะถ้าเราจะแบ่งโดยอาศัยเกณฑ์เป้าหมายนะคะว่าเป็นเป้าหมายที่ผู้บริโภคหรือเป้าหมายที่ธุรกิจนะคะแล้วก็มีการริเริ่มธุรกิจโดยริเริ่มโดยธุรกิจหรือว่าริเริ่มโดยผู้บริโภคนะคะจะสามารถแบ่งรูปแบบการตลาดออนไลน์ได้เป็น4รูปแบบค่ะนะคะอย่างที่นักศึกษาเคยได้ทราบมาแล้วนะคะก็จะมีลักษณะของรูปแบบการตลาดแบบ B2C ก็คือ Business to Consumer จากธุรกิจนะคะทำการตลาดกับผู้บริโภคหรือ Consumer นั่นเองนะคะแบบที่2คือ B2B ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจค่ะแบบที่3ค่ะ C2C consumer to consumer ก็คือเป็นการติดต่อสื่อสารทำการตลาดกันหรือทำธุรกิจกันระหว่าง consumer กับ consumer นะคะและแบบที่4ค่ะคือแบบ C2B เป็นการทำธุรกิจนะคะระหว่าง consumer กับ business นั่นเองค่ะมาถึงเนื้อหาในตอนที่2นะคะเป็นหัวเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการตลาดนะคะที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจออนไลน์นะคะซึ่งในการดำเนินธุรกิจออนไลน์หรือว่าตลาดอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะคะจะต้องถูกกระทบด้วยปัจจัยต่างๆเหล่านี้ซึ่งสามารถจำแนกได้ออกเป็น3ปัจจัยนะคะก็คือปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรนะคะที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจออนไลน์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในนะคะแล้วก็ปัจจัยสภาพแวดล้อมใหม่ในธุรกิจออนไลน์ค่ะเราลองมาดูปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการตลาดนะคะที่แบ่งเมื่อสักครู่นี้ถ้าดูตามผังนี้ก็จะแบ่งได้ออกเป็น3ปัจจัยนั่นเองนะคะขอเริ่มที่ปัจจัยแรกก่อนก็คือ external environment factor นะคะหรือว่าปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางการตลาดภายนอกนะคะที่ธุรกิจไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะคะเราสามารถแบ่งออกได้เป็น macro environment กับ micro environment ค่ะคือปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกระดับมหภาคนะคะ macro แล้วก็ระดับจุลภาคก็คือ micro environment นั่นเองค่ะmacro environment นะคะหรือปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการตลาดภายนอกระดับมหภาคนะคะก็จะได้แก่พวกdemography นะคะก็คือปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ค่ะอย่างเช่นเพศอายุรายได้นะคะการศึกษานะคะปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจค่ะ economic นะคะก็คืออาจจะมีในส่วนของขั้นตอนวัฏจักรของธุรกิจนะคะในส่วนของอัตราเงินเฟ้อนะคะอัตราเงินฝืดอัตราการว่างงานนะคะแล้วก็อัตราดอกเบี้ยนั่นเองค่ะในส่วนของอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่อยู่ในระดับของมหาภาคก็คือปัจจัยทางด้าน political legal ค่ะทางการเมืองแล้วก็กฎหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเงินการคลังของทางภาครัฐนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของพระราชบัญญัติคุ้มครองนะคะข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคนะคะหรือจะเป็นกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่างๆนะคะก็ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อการทำการตลาดออนไลน์ทั้งสิ้นนะคะปัจจัยทางด้านโซเชียลและคัลเจอรัลค่ะก็คือสังคมและวัฒนธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นบทบาทของทางด้านการตลาดในสังคมนั้นนะคะหรือว่าค่านิยมนะคะทางด้านของวัฒนธรรมนะคะหรือว่าบทบาทของสตรีที่มีเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นทัศนคติที่มีต่อการรักษาหรือความใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นในโลกปัจจุบันนี้นะคะทางด้านของเทคโนโลยีค่ะอันนี้เป็นปัจจัยมหาภาคนะคะที่ค่อนข้าง

ามามีบทบาทมากในการทำการตลาดออนไลน์นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆนวัตกรรมต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยนะคะที่จะเข้ามาช่วยแล้วโดยเฉพาะเครือข่ายนะคะทางด้านอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็น 3G 4G 5G นะคะต่างๆอันนี้ก็เข้ามามีบทบาทในการทำการตลาดออนไลน์ทั้งสิ้นนะคะปัจจัยอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ competition หรือว่าปัจจัยทางด้านการแข่งขันนะคะเช่นนะคะประเภทรูปแบบการแข่งขันนะคะโครงสร้างทางการตลาดนะคะแบ่งประเภทของตลาดเป็นประเภทต่างนะคะอย่างเช่นตลาดแข่งขันอย่างสมบูรณ์ตลาดแข่งขันกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะคะตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายตลาดผูกขาดอย่างนี้เป็นต้นนะคะรวมไปถึงการแข่งขันในระดับของอุตสาหกรรมนั้นๆด้วยนะคะซึ่งก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะของการที่เราทำการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางการตลาดภายนอกระดับมหาภาคอย่างเช่นดีโมกราฟีนะคะก็คือปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์อย่างเช่นปัจจัยทางด้านอายุค่ะก็จะทำให้เราสามารถทราบได้ว่าช่วงอายุไหนหรือช่วงเจเนอเรชันไหนนะคะที่มีกลุ่มที่เป็นที่ผู้ที่นิยมซื้อสินค้าออนไลน์มากกว่ากลุ่มไหนๆนะคะนักการตลาดหรือว่าผู้ประกอบการนะคะก็จะได้ทำวางแผนทางการตลาดแล้วก็จับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องค่ะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับหรือการวิเคราะห์สำรวจทางด้านของอายุหรือช่วงของเจเนอเรชันก็ทำให้สามารถทราบพฤติกรรมนะคะในช่วงอายุต่างๆหรือพฤติกรรมของผู้บริโภคในเจเนอเรชันต่างๆแล้วก็ทำการตลาดหรือวางแผนทางการตลาดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไปค่ะสำหรับอันนี้นะคะเป็นเกี่ยวข้องกับขอยกตัวอย่างในปัจจัยที่เป็นเรื่องของการแข่งขัน competition นะคะในเรื่องของปัจจัยทางด้านการแข่งขันเนี่ยนะคะเรานิยมที่จะนำเอาโมเดลที่เราเรียกว่า Five Force Model นะคะซึ่งเป็นหรือ Porter Five Force Model ก็ได้นะคะซึ่งผู้ที่นำเสนอโมเดลนี้ก็คือ Michael E. Porter นั่นเองซึ่งเป็นกูรูทางด้านการตลาดนะคะเพราะฉะนั้นในการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยทางด้านของการแข่งขันนะคะก็อยากที่จะแนะนำนะคะนักการตลาดทั้งหลายก็มักที่จะให้ความสำคัญกับการทำวิเคราะห์ในส่วนของ Porter Five Force Model หรือการวิเคราะห์อุตสาหกรรมก็คือวิเคราะห์คู่แข่งขันในอุตสาหกรรมนั่นเองค่ะมาถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางการตลาดภายนอกนะคะที่เป็นในระดับจุลภาคหรือว่า Micro Environments ค่ะก็คือเป็นปัจจัยระดับจุลภาคนะคะที่อยู่ในสายของซัพพลายเชนหรือพูดง่ายๆก็คืออยู่ใกล้ตัวธุรกิจนั่นเองหรือมีการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจค่อนข้างที่จะโดยทางตรงนะคะในขณะที่แมโครหรือว่าสิ่งแวดล้อมระดับมหาภาคนั้นนะคะค่อนข้างที่จะเป็นระดับใหญ่ระดับประเทศแล้วก็เป็นระดับที่กว้างกว่านั่นเองค่ะนะคะและข้อนี้ก็คือเป็นจุดแตกต่างระหว่างระดับมหาภาคกับระดับจุลภาคด้วยนะคะปัจจัยทางด้านไมโครนะคะมีอะไรบ้างนะคะก็มีสิ่งแวดล้อมทางการตลาดที่ใกล้ๆตัวกับธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรงอย่างเช่นซัพพลายเออร์ค่ะก็คือผู้ขายปัจจัยการผลิตนะคะที่เป็นผู้นำวัตถุดิบต่างๆหรือว่าสิ่งต่างๆที่จะนำมาใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นำมาใช้ในการผลิตหรือนำมาใช้ในการจัดจำหน่ายกับตัวธุรกิจนั่นเองนะคะปัจจัยอันที่2ก็คือ marketing intermediaries นะคะหรือว่าคนกลางทางการตลาดค่ะซึ่งก็จะแบ่งเป็น middleman นะคะหรือ reseller ก็คือคนกลางหรือผู้ขายต่อนั่นเองนะคะจะมีอยู่2ประเภทค่ะคือประเภทพ่อค้าคนกลางนะคะที่มีกรรมสิทธิ์ในสินค้ากับประเภทตัวแทนทางการตัวแทนคนกลางค่ะหรือ agent ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในสินที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในสินค้านะคะแต่จะทำหน้าที่ในการติดต่อประสานงานและช่วยประชาสัมพันธ์นะคะหาลูกค้าให้กับธุรกิจนั่นเองค่ะส่วนคนกลางทางการตลาดอีกกลุ่มนึงเราเรียกว่าเป็นกลุ่มของ facilitating organization นั่นเองนะคะก็คือสถาบันอำนวยความสะดวกทางการตลาดนะคะอย่างเช่นที่ปรึกษาทางด้านการตลาดนะคะที่ปรึกษาทางการกฎหมายนะคะหรือว่าบริษัทตัวแทนขนส่งอะไรอย่างนี้ก็เป็นต้นนะคะ
ไปอีกปัจจัยหนึ่งในระดับของจุลภาคนะคะก็คือ target market หรือตลาดเป้าหมายนั่นเองก็คือลูกค้ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ธุรกิจจะเข้าไปจับหรือเข้าไปทำการตลาดด้วยนะคะซึ่ง target market นี้จะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่จำเป็นทั้ง4ก็คือเป็นกลุ่มที่มีความจำเป็นหรือความต้องการนะคะในสินค้าหรือการบริการนั้นมีเงินหรือมีอำนาจซื้อค่ะมีความเต็มใจที่จะซื้อนะคะ willing to buy แล้วก็มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อก็คือ authority to buy นั่นเองค่ะอันนี้ขอยกตัวอย่างนะคะในส่วนของ marketing intermediaries ก็คือตัวกลางทางการตลาดนะคะที่อยู่ในระดับของ micro environment หรือสิ่งแวดล้อมทางการตลาดระดับจุลภาคนะคะขอยกตัวอย่างของตัวกลางทางการตลาดที่เป็นในกลุ่มของเอเจนต์หรือว่าคนตัวแทนนั่นเองนะคะที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในสินค้านะคะทำหน้าที่แค่ติดต่อหาลูกค้าให้กับทางบริษัทนะคะอย่างเช่นในสายการบินต้นทุนต่ำนะคะแอร์เอเชียแล้วก็นกแอร์ค่ะนะคะแอร์เอเชียและนกแอร์นะคะก็จะมีการทำการตลาดแบบทั้ง direct marketing ก็คือการขายตั๋วนะคะจากที่หน้าฟรอนต์หรือว่าหน้าเคาน์เตอร์หรือว่าในบริษัทเองนะคะเป็นแบบ direct marketing ที่ผู้บริโภคต้อง walk in เข้ามาซื้อนั่นเองนะคะกับมีการทำการตลาดในลักษณะของ digital marketing ค่ะก็คือมีการอาศัยออนไลน์อินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยแล้วก็มีการใช้คนกลางทางการตลาดอย่างเอเจนต์อันนี้ก็คือที่เห็นนี่จะเป็นแอปพลิเคชันนะคะของทางคนกลางทางการตลาดหรือตัวแทนนั่นเองนะคะอย่างเช่น Traveloka ที่นำเสนอนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ขายตั๋วนะคะของสายการบินต้นทุนต่ำอย่างนกแอร์แล้วก็แอร์เอเชียนะคะให้กับทั้ง2สายการบินเลยรวมไปถึง Traveloka ก็ยังมีการนำเสนอนะคะในส่วนที่เป็นการจองหรือ booking นะคะโรงแรมที่พักรีสอร์ทนะคะแล้วก็แพ็กเกจทัวร์ต่างๆด้วยค่ะขอพูดถึงอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างมีความสำคัญก็คือ competitors นะคะก็คือคู่แข่งขันนั่นเองซึ่งคู่แข่งขันนี้นะคะเมื่อกี้นักศึกษาอาจจะเมื่อกี้อยู่ในส่วนของ macro นะคะแต่บางหนังสือบางตำราหรือนักวิชาการบางกลุ่มเนี่ยท่านได้จัดให้ competitors เนี่ยนะคะอยู่ในส่วนของ micro ได้ในบางสถานการณ์นะคะอย่างเช่นในกรณีที่นะคะคำนึงถึงในเรื่องของcollaboration ก็คือการทำความร่วมมือร่วมกันนะคะอย่างเช่นค่ะอันนี้ขอยกตัวอย่างการทำความร่วมมือร่วมกันนะคะในทางธุรกิจของโรงแรมที่เป็นลักษณะของ chain hotels หรือว่าเครือโรงแรมนั่นเองนะคะก็จะทำให้ competitors เนี่ยนะคะกลายเป็นปัจจัยที่อยู่ในส่วนของ micro ซึ่งธุรกิจจะต้องมีการติดต่อปฏิสัมพันธ์กันโดยตรงนั่นเองนะคะอย่างเช่นเครือโรงแรมต่างๆนะคะที่มีการรวมตัวระหว่าง luxury hotels นะคะกับโรงแรมที่ค่อนข้างระดับหรูหราหรือ5ดาวนะคะกับ economy hotels ก็คือโรงแรมชั้นประหยัดหน่อยนะคะรวมตัวกันนะคะเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปทำตลาดนะคะได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นมี market segmentation เนี่ยนะคะที่หลากหลายในการเข้าไปทำการตลาดนะคะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการที่จะเพิ่มโอกาสทางธุรกิจค่ะแล้วก็สามารถสร้างรายได้และกำไรให้กับธุรกิจเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะจากการทำ collaboration หรือการให้ความร่วมมือกันระหว่างธุรกิจนั่นเองนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างโรงแรมเครือโรงแรมอินเตอร์ค่ะที่มีชื่อเสียงอยู่ในระดับต้นๆจากประเทศอังกฤษนะคะก็คือ IH ค่ะ Intercontinental Hotels Group นั่นเองนะคะก็ในเครือของโรงแรมกรุ๊ปนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็นในส่วนของจับ market segmentation ที่เป็นส่วนของตลาดบนยกตัวอย่างเช่นในกลุ่มของโรงแรม Intercontinental กับ Crowne Plaza นะคะก็จะรวมตัวจัดอยู่ในกลุ่มของจับผู้บริโภคตลาดบนนะคะในเครือกลุ่มนี้จะจับกลุ่มผู้บริโภคที่อยู่ในตลาดกลางนะคะอย่างเช่น Holiday Inn นะคะก็จะมีราคานะคะแล้วก็พวก facility ต่างๆก็จะลดหลั่นลงมานะคะอย่างเช่นอันแรกเนี่ยจะตลาดกลุ่มบนเนี่ยก็จะเป็นระดับของโรงแรม5ดาวระดับกลางเนี่ยก็อาจจะเป็นอยู่ในระดับประมาณ4ดาวอยู่นะคะแล้วก็จะมีระดับที่จับกลุ่มผู้บริโภคที่สนใจในเรื่องของหรือคอนเซิร์นคำนึงถึงในเรื่องของ
การประหยัดนะคะก็คือจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ถูกลงราคาห้องพักที่ประหยัดลงนะคะก็จะเป็น Express by Holiday Inn นั่นเองนะคะก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่แบ่งกลุ่มของโรงแรมไว้ในเครือเดียวกันให้มีหลากหลายเซกเมนต์มากนั่นเองนะคะทำให้ธุรกิจสามารถทำตลาดได้กว้างขึ้นนะคะแล้วก็

มีโอกาสทางธุรกิจมากขึ้นแล้วก็จับกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นค่ะอันนี้ในกลุ่มเครือโรงแรมนะคะของประเทศไทยก็มีเช่นเดียวกันนะคะกลุ่มเครือโรงแรมรายใหญ่นะคะอย่างเช่นกลุ่มเครือโรงแรมเอราวัณกรุ๊ปนะคะเซ็นทรัลกรุ๊ปแล้วก็ดุสิตธานีกรุ๊ปก็มีลักษณะเช่นเดียวกันในการทำคอลลาโบเรชันค่ะมาถึงอีกหัวข้อหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่เราได้เรียนรู้กันไปเกี่ยวกับในส่วนของปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางการตลาดภายนอกที่พูดถึง macro environment กับ micro environment ไปแล้วนะคะตอนนี้อยากให้นักศึกษาทำความเข้าใจอีกประเด็นหนึ่งนะคะซึ่งกำลังเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะในธุรกิจของการตลาดออนไลน์และธุรกิจทั่วไปด้วยนะคะก็คือเรื่องของ business ecosystem นั่นเอง business ecosystem คืออะไรนะคะก่อนอื่นอยากให้นักศึกษาเข้าใจก่อนว่าการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จหรืออยู่รอดได้นะคะในธุรกิจยุคดิจิทัลนี้นะคะจะต้องคำนึงถึงระบบนิเวศทางธุรกิจด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางดิจิทัลโดยตรงหรือไม่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่จะพัฒนารูปแบบของการทำการตลาดที่คำนึงถึง business ecosystem มากขึ้นนะคะซึ่งมีลักษณะดังนี้ค่ะนักการตลาดนะคะไม่ควรที่จะมุ่งเน้นและตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมายนะคะก็คือในเรื่องของเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตแล้วก็การให้บริการเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่นักการตลาดควรที่จะพิจารณามองในภาพรวมของธุรกิจหรือมองในทั้งอุตสาหกรรมให้อย่างถูกต้องและเหมาะสมด้วยนะคะมีการปรับตัวให้ทันเวลาค่ะให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะคะสภาวะเศรษฐกิจนะคะรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยนะคะแนวคิดองค์ประกอบของระบบนิเวศทางธุรกิจที่ดีนะคะมีนักวิชาการนะคะจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ให้คำแนะนำไว้นะคะประกอบไปด้วยคุณลักษณะ4ประการค่ะประการแรกนะคะการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่ดีควรมีความหลากหลายแล้วก็เกื้อหนุนกันนะคะควรมีความซับซ้อนที่จะสนับสนุนกันเมื่อขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นก็สามารถยังอยู่ได้อยู่โดยไม่เกิดปัญหานะคะแล้วก็ระบบนิเวศควรมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรนะคะที่จะสามารถเกื้อหนุนให้เป็นเสาค้ำกับระบบนิเวศนั้นๆได้นะคะในระบบนิเวศทางธุรกิจควรมีสภาพแวดล้อมนะคะทางการแข่งขันที่สามารถช่วยพัฒนาวิวัฒนาการของธุรกิจให้รุดหน้าต่อไปได้นั่นเองนะคะตัวอย่างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการใช้ระบบของ Business Ecosystem อย่างเช่น Google กับ Apple ค่ะ Google เป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างระบบนิเวศที่เป็นระบบเปิดนะคะก็คือเป็นการที่สร้างโครงสร้างต่างๆมีการออกแบบดีไซน์นะคะเพื่อที่จะเตรียมให้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนงานของผู้ที่ผลิตฮาร์ดแวร์ก็ดีผู้ธุรกิจที่ผลิตซอฟต์แวร์ก็ดีนะคะหรือแม้กระทั่งผู้ผลิตมือถือก็ดีสามารถเข้ามาใช้งานร่วมกันนะคะบน Google ที่ Google ได้วางระบบไว้ให้ค่ะในส่วนของ Apple ค่ะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของ Business Ecosystem นะคะที่มีการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่เป็นระบบปิดค่ะจะเห็นได้ว่าApple ได้มีการออกแบบดีไซน์ผลิตภัณฑ์นะคะที่จะสามารถใช้ร่วมกันกับผลิตภัณฑ์ในเครือของตัวเองหรือในแบรนด์ของตัวเองได้อย่างดีนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพทำให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนใจนะคะไปเลือกใช้แบรนด์อื่นได้เลยนะคะเพราะว่าใช้ตัวอื่นเครื่องไม้เครื่องมือตัวอื่นหรือเครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวอื่นเนี่ยก็สามารถที่จะมาเชื่อมโยงกับอุปกรณ์อันเก่าของ Apple ได้นั่นเองค่ะสำหรับตัวอย่างธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางโรงแรมและท่องเที่ยวก็มีนะคะอย่างเช่นในธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทโฮมสเตย์นะคะและการท่องเที่ยวค่ะที่มีการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ระบบนิเวศธุรกิจหรือ Business Ecosystem เข้ามานะคะอย่างเช่น Oasis บ้านแสนดอยสปารีสอร์ทนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ได้มีการนำเอานะคะนวัตกรรมนะคะต่างๆเข้ามานะคะช่วยแล้วก็มีการสร้างเอกลักษณ์นะคะกับการที่จะทำในเรื่องของรีสอร์ทหรือที่พักนะคะให้เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นแบบเฉพาะของตัวเองแล้วก็มีการนำเอาศิลปะเพลงพื้นบ้านนะคะของทางจังหวัดเชียงใหม่เข้ามาร่วมใช้กับการบำบัดนะคะทางธุรกิจสปานั่นเองนะคะก็จะทำให้เป็นที่ถูกอกถูกใจพึงพอใจนะคะแล้วก็สามารถดึงดูดและเป็นที่สนใจของผู้บริโภคนะคะโดยที่การสร้างเอกลักษณ์แบบนี้หรือการทำธุรกิจในลักษณะที่ให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถได้

ใช้ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างหรือว่าใช้บริการทุกอย่างของธุรกิจเนี่ยได้ครบวงจรในธุรกิจของตนเองเนี่ยนะคะก็จะส่งผลให้ธุรกิจสามารถที่จะสร้างโอกาสแล้วก็สร้างรายได้ได้เป็นกอบเป็นกำได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ทำให้ธุรกิจลดความเสี่ยงและสามารถที่จะอยู่รอดได้ในอุตสาหกรรมได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของโรงแรมธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็นในระดับของ SME นะคะก็คือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเนี่ยก็ยังมีการคำนึงถึงในระบบของ Ecosystem อย่างเช่นคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆนะคะหลายๆ Parties ไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างเช่นถ้าในธุรกิจโรงแรมอาจจะมีในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะคะมีในส่วนของสมาคมโรงแรมแห่งประเทศไทยนะคะหรือแม้กระทั่งผู้ขายปัจจัยการผลิตต่างๆซัพพลายเออร์สต่างๆนะคะรวมไปถึงลูกค้านะคะหรือรวมไปถึงชุมชนท้องถิ่นต่างๆนะคะที่ทางธุรกิจ SME เนี่ยสามารถเข้าไปช่วยสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นร่วมกันได้นะคะในหลักการของ Business Ecosystem นั่นเองค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนึงนะคะก็คือโฮมสเตย์บ้านร่องปลายนาจังหวัดเชียงรายค่ะมาถึงนะคะปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายในนะคะทางการตลาดนะคะที่เป็น internal environment นะคะก็คือเป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางการตลาดที่ธุรกิจสามารถควบคุมได้ค่ะนะคะจะแบ่งออกเป็นในส่วนของส่วนผสมทางการตลาดออนไลน์หรือ marketing mix นั่นเองนะคะหรือ6P นั่นเองนะคะแล้วก็ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายในอื่นๆที่นอกเหนือจากปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดออนไลน์หรือว่า 6P ค่ะเรามาเริ่มที่ตัวแรกนะคะปัจจัยส่วนแรกนะคะก็คือ marketing mix ก็คือ 6P นั่นเองนะคะทำไมธุรกิจบริการอย่างธุรกิจโรงแรมนะคะหรือว่าธุรกิจการบริการต่างๆท่องเที่ยวต่างๆนะคะเราถึงไม่ได้นำเอา 7P เข้ามาใช้นะคะเนื่องจากว่าในธุรกิจที่ทำการตลาดออนไลน์เนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะของการใช้เครื่องมือเครื่องไม้อินเทอร์เน็ตหรืออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงเลือกส่วนผสมทางการตลาดแบบออนไลน์ก็คือ 6P นะคะซึ่งประกอบไปด้วย product price place promotion นะคะ personalization แล้วก็ privacy ค่ะตัวที่เพิ่มเข้ามา2ตัวที่มีความสำคัญนะคะจากส่วนผสมทางการตลาดพื้นฐาน 4P กลายมาเป็น 6P ในการทำการตลาดแบบออนไลน์นี้ก็คือ personalization แล้วก็ privacy นั่นเองค่ะดูอันแรกก่อนนะคะ P ตัวแรกก็คือ product ค่ะซึ่งมีทั้งสินค้าที่เป็นดิจิทัลอย่างเช่นพวก CD เพลงหนังนะคะหรือสินค้าที่ไม่ใช่ดิจิทัลนะคะหรือสินค้าทางกายภาพนะคะอย่างเช่นในส่วนของการโปรโมทการท่องเที่ยวนะคะอย่างเช่นจะโปรโมทการท่องเที่ยวเกาหลีนะคะก็อาจจะมีการใช้ในส่วนของการสร้างคอนเทนต์นะคะเพื่อที่จะมาใช้ในส่วนของรูปภาพวิดีโอนะคะหรืออินโฟกราฟิกต่างๆเพื่อจะมาแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของเกาหลีเพื่อที่จะเป็นเสน่ห์หรือเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเที่ยวในประเทศเกาหลีนั่นเองค่ะหลักการสำคัญของ P ตัวแรกหรือ P product นี่นะคะก็มักที่จะใช้ในส่วนของการสร้างคอนเทนต์หรือคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเข้ามาช่วยนะคะสำหรับการทำการตลาดดิจิทัลนะคะเพื่อที่จะช่วยในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคทั่วไปนั่นเองค่ะ Price ค่ะในอุตสาหกรรมของทางด้านของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะคะเราจะมีสามารถที่จะทำการเปรียบเทียบราคาได้นะคะอย่างเช่นถ้าเข้าไปดูในส่วนของแอปพลิเคชันซึ่งเป็นคนกลางหรือเป็นเอเจนต์ทางการหรือตัวแทนเนี่ยนะคะสำหรับสายการบินนั้นๆหรือโรงแรมธุรกิจนั้นๆ นะคะเราก็สามารถที่จะเช็คราคาเปรียบเทียบได้เลยค่ะplace ค่ะช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะก็ในสำหรับการทำการตลาดดิจิทัลนะคะหรือการทำการตลาดอิเล็กทรอนิกส์นี้เราก็จะเป็นการตัดสินใจที่จะเลือกใช้แพลตฟอร์มค่ะว่าควรจะใช้แพลตฟอร์มใดบ้างนะคะอย่างเช่นจะใช้โซเชียลมีเดียไหมนะคะหรือว่าจะมีการทำเว็บไซต์ของบริษัทนะคะหรือจะไปอาศัยเว็บ PR นะคะแล้วก็มีการสร้างทราฟฟิกนะคะหรือเป็นลิงก์ของเว็บไซต์เพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าไปในเว็บ PR แล้วก็มีการคลิกเข้าไปในตัวลิงก์ที่เราเตรียมไว้ให้นะคะแล้วก็ดึงผู้บริโภคให้มาเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทนั่นเองหรือไม่งั้นก็จะเป็นการทำการตลาดช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านทางเว็บไซต์ของตัวแทนก็ได้ค่ะ

โปรโมชั่นนะคะพรีตัวที่4ก็คือการส่งเสริมการตลาดก็จะเป็นเรื่องของการใช้ IMC หรือ Integrated Marketing Communication นะคะก็คือการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการหรือแบบผสมผสานนั่นเองเข้ามาช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ Content Marketing นะคะการใช้ Viral Marketing นะคะซึ่งนิยมใช้วิดีโอคลิปส์นะคะในการสร้างกระแสนะคะปากต่อปากหรือบอกต่อนั่นเองนะคะโดยอาศัยผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นเองหรือจะใช้อินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งก็ได้ก็มีให้เลือกทั้งแมคโครอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ไมโครอินฟลูเอนเซอร์ด้วยนะคะในส่วนของ Personalization ค่ะ P ตัวที่5นะคะก็คือการให้บริการส่วนบุคคลนั่นเองP ตัวนี้ค่ะที่ถือว่าเป็นปัจจัยหลักสำคัญของส่วนผสมทางการตลาดออนไลน์อีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นตัวสำคัญมากๆเลยนะคะใน6 P ของเรานะคะก็คือ2ตัวคือ Personalization กับอีกตัวนึงก็คือตัวของ Privacy นะคะตัวนี้เนี่ย Personalization หรือการให้บริการส่วนบุคคลเนี่ยจะเป็นลักษณะของการทำการตลาดมุ่งเฉพาะส่วนบุคคลนะคะแล้วก็สามารถใช้การตลาดในรูปแบบของอีเมล Marketing นะคะเพื่อที่จะส่งนะคะสื่อสารนะคะเฉพาะบุคคลส่งไปให้บุคคลนั้นๆโดยตรงนะคะกับข้อเสนอหรือว่าการข้อเสนอหรือโปรโมชั่นดีๆนะคะที่จะสื่อสารให้ผู้บริโภคนะคะเฉพาะบุคคลได้รับทราบนั่นเอง Privacy ค่ะเป็น P ตัวที่6นะคะก็คือการรักษาความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็เป็นปัจจัยตัวที่6ที่สำคัญอีกตัวหนึ่งนะคะในการตลาดออนไลน์นั่นเองนะคะอย่างเช่นในระบบรักษาความเป็นส่วนตัวและดูแลความปลอดภัยด้านข้อมูลออนไลน์นะคะเวลาที่เราจะทำธุรกรรมนะคะก็จะมีการตั้งรหัส OTP สำหรับหลายๆธุรกิจนะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะมั่นใจนะคะในระบบรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนั่นเองค่ะปัจจัยอีกด้านหนึ่งนะคะนอกเหนือจาก Marketing Mix หรือว่า 6P นะคะก็คือปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในอื่นๆนะคะก็ได้แก่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแผนกต่างๆขององค์กรหรือในธุรกิจนั่นเองอย่างเช่นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายผลิตนะคะฝ่ายการเงินฝ่ายทรัพยากรบุคคลนะคะรวมไปถึงปัจจัยทางด้านที่ตั้งของบริษัทนะคะการวิจัยและพัฒนานะคะภาพพจน์ของบริษัทนะคะแล้วก็การจัดการระบบสารสนเทศในส่วนของปัจจัยที่ตั้งบริษัทนี้นะคะถ้าเป็นธุรกิจที่เป็นลักษณะผสมผสานนะคะหรือ Hybrid Organization นะคะก็จะเป็นในส่วนของโลเคชันที่ตั้งแล้วก็ในลักษณะของแพลตฟอร์มที่เราใช้เป็นช่องทางในการทำการตลาดออนไลน์ด้วยนั่นเองปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งนะคะเป็นปัจจัยใหญ่ปัจจัยที่3นะคะที่เมื่อสักครู่เราพูดถึงการทำการตลาดออนไลน์นะคะตอนเริ่มต้นนะคะที่มีอยู่ปัจจัย3ปัจจัยใหญ่ก็คือปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในซึ่งเราได้พูดกันไปแล้วนะคะมาในดูปัจจัยสุดท้ายก็คือปัจจัยสภาพแวดล้อมใหม่ในธุรกิจออนไลน์นะคะซึ่งในธุรกิจออนไลน์นี้หรือการทำการตลาดออนไลน์นี้จะเกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยตรงนะคะโดยที่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนี้จะเป็นสื่อกลางนะคะที่ช่วยสามารถทำให้ธุรกิจเนี่ยสื่อสารทางการตลาดกับผู้บริโภคได้อย่างสะดวกรวดเร็วนั่นเองนะคะในขณะเดียวกันก็สามารถใช้ประโยชน์จากการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อทำการตลาดได้ด้วยนะคะดังนั้นระบบอินเทอร์เน็ตนะคะส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบซึ่งเราเรียกว่าเป็นสภาพแวดล้อมใหม่นะคะทางการตลาดออนไลน์หรือทางการธุรกิจออนไลน์ที่สำคัญนะคะได้แก่อะไรบ้างนะคะก็ได้แก่เว็บไซต์ค่ะผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตนะคะชื่อเว็บไซต์แล้วก็ซอฟต์แวร์ที่ใช้นำเว็บไซต์เสนอสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วโลกนั่นเองค่ะมาถึงตอนสุดท้ายนะคะของเนื้อหาในเซสชันนี้หรือในโมดูลนี้นะคะก็คือตอนที่ 9.3 นั่นเองการดำเนินการตลาดออนไลน์ค่ะซึ่งจะมีเนื้อหาหลักๆอยู่3ประเด็นด้วยกันก็คือกระบวนการวางแผนด้านการตลาดออนไลน์ขั้นตอนการทำการตลาดดิจิทัลนะคะแล้วก็การสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลค่ะกระบวนการวางแผนการตลาดออนไลน์นะคะเราก็จะเน้นในส่วนของการพัฒนานะคะแนวคิดที่เราเรียกว่าหลักการของ Source Tag เข้ามาจริงๆแล้ว Source Tag เนี่ยเป็นการพัฒนาแนวคิดที่มาจากทฤษฎีหรือ Theory พื้นฐานของการบริหารจัดการนั่นเองนะคะก็คือขั้นตอนของการบริหารจัดการซึ่งมี3ขั้นตอนก็คือขั้นตอนของ Planning การวางแผนขั้นตอนของ Impression

การนำแผนไปปฏิบัติใช้แล้วก็ขั้นตอนของการประเมินผลนะคะจากการดำเนินนำแผนไปปฏิบัติใช้ก็คือ evaluation นั่นเองนะคะในทางการตลาดค่ะก็ได้มีการบริหารจัดการทางการตลาดโดยได้นำเอาทฤษฎีพื้นฐานของทางด้านการจัดการมาประยุกต์ใช้นะคะแล้วก็พัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเป็นระดับของหลักการที่เรียกว่า soft tag ค่ะ soft tag นี้คืออะไรเป็นอะไรนะคะ soft tag ประกอบไปด้วยSOSTAC ค่ะ S ก็มาจาก Situation Analysis นะคะก็คือการวิเคราะห์สถานการณ์ O ก็คือ Objectives ค่ะคือการกำหนดวัตถุประสงค์ S คือ Strategy ค่ะคือการกำหนดกลยุทธ์นะคะ Tactic T ค่ะก็คือการกำหนดยุทธวิธีนะคะ A คือ Action ค่ะคือการลงมือปฏิบัติและตัวสุดท้ายก็คือ C ค่ะก็คือการควบคุมหรือช่วงของการประเมินผลนั่นเองนะคะหลักการนี้ก็คือ Soft Tag ก็คือยังอยู่ครอบคลุมในหลักการที่ทฤษฎีพื้นฐานทางการบริหารจัดการ3ขั้นตอนก็คือ planning implementation แล้วก็ evaluation เหมือนเดิมค่ะนะคะแต่เราใช้ soft tag เพื่อให้เป็นการทำลำดับขั้นได้ชัดเจนแล้วก็ละเอียดมากยิ่งขึ้นขั้นตอนของการทำการตลาดดิจิทัลค่ะนะคะมีการแนะนำจากฟิลิปคอตเลอร์นะคะซึ่งเป็นกูรูทางด้านของการตลาดค่ะนะคะแนะนำไว้ด้วยกัน4ขั้นตอนค่ะขั้นตอนแรกเรียกว่า enticement or attraction ค่ะก็คือเป็นขั้นตอนของการสร้างการรับรู้นะคะแล้วก็การเชิญชวนให้ผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทนั่นเองค่ะขั้นตอนที่2เราเรียกว่า capture and engagement ค่ะขั้นตอนนี้เมื่อเราสามารถดึงนะคะผู้บริโภคหรือลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้แล้วในขั้นตอนนี้เราจะพยายามสร้างการมีส่วนร่วมแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นนะคะอาจผ่านทางด้านของการนำการตลาดออนไลน์ต่างๆเข้ามาช่วยนะคะเครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางส่วนของ influencer marketing ก็ดี content marketing ก็ดีนะคะยกตัวอย่างเป็นต้นนะคะก็มาช่วยในการที่จะสร้างความสัมพันธ์แล้วก็สร้าง engagement กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนั่นเองลำดับขั้นตอนที่3ค่ะเราจะเรียกว่าเป็นในส่วนของ conversion นะคะก็คือการพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงผู้เข้าเยี่ยมชมหรือ visitor เนี่ยนะคะให้เข้ามาเป็นลูกค้าของเราค่ะนะคะโดยที่ลูกค้าในที่นี้ไม่ใช่เพียงแค่มากดยอดไลค์ยอดแชร์เท่านั้นนะคะการกดยอดไลค์ยอดแชร์หรือดูยอดรีวิวต่างๆเนี่ยจะเป็นในส่วนที่เราสามารถประเมินในขั้นตอนที่2ก็คือเราสามารถสร้าง engagement ได้ไหมนะคะแต่ในส่วนของ conversion เนี่ยมากกว่านั้นก็คือเราต้องการให้ลูกค้าเนี่ยมาซื้อแล้วก็ใช้บริการสินค้าซื้อสินค้าแล้วก็ใช้บริการของธุรกิจนั่นเองค่ะจึงจะถือว่าประสบความสำเร็จในการทำการตลาดออนไลน์นะคะและขั้นตอนสุดท้ายก็คือ customer delight or inspire ก็คือการสร้างความสุขของลูกค้าค่ะทำอย่างไรก็ได้ที่เราจะทำให้ลูกค้าประทับใจพึงพอใจไปเรื่อยๆเช่นส่งโปรโมชั่นส่งดีลดีๆพิเศษไปให้นะคะมีส่วนลดห้องพักโรงแรมหรือมีแพ็กเกจทัวร์โปรโมชั่นสำคัญนั่นเองค่ะอีกประเด็นหนึ่งในส่วนของตอนที่3นี้นะคะก็คือการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลค่ะก็จะมีวิธีการสื่อสารให้เลือกหลายช่องทางนะคะอย่างเช่น SEM ค่ะ Search Engine Marketing ค่ะที่มีทั้งการทำ SEO นะคะแล้วก็การทำ PPC ก็คือ Pay Per Click ค่ะ SEO ก็คือเป็นการจัดอันดับหรือการค้นหาเว็บไซต์ในเพจแรกของ Google นั่นเองส่วน Pay Per Click ก็คือเป็นการทำการโฆษณาบน Google นะคะในเพจแรกโดยต้องเสียเงินหรือค่าใช้จ่ายในการโฆษณาค่ะนอกจากนั้นยังมีสื่ออื่นๆที่ให้เลือกอย่างเช่น Content Marketing นะคะซึ่งที่จะทำการตลาดโดยผ่านทางข้อความก็ได้นะคะผ่านทางรูปภาพนะคะภาพวาดก็ได้หรือวิดีโอคลิปก็ได้หรืออินโฟกราฟิกก็ได้ค่ะอีกวิธีหนึ่งก็มีนะคะอย่างเช่นไวรัลมาร์เก็ตติ้งค่ะก็คือเป็นการทำการตลาดโดยอาศัยการบอกต่อนะคะหรือว่า word of mouth นั่นเองแต่เป็นการบอกต่อผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองหรือผ่านทางเครือข่ายสังคมก็ได้นะคะซึ่งการสร้างกระแสโดยวิธีไวรัลมาร์เก็ตติ้งนี้นะคะต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าสามารถสร้างได้ทั้งกระแสที่ดีในแง่ positive แล้วก็กระแสในเชิงลบ negative ด้วยค่ะอีกวิธีหนึ่งของการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลนะคะเราเรียกว่าโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งหรือ SMM ค่ะก็เป
นักการตลาดสามารถหรือธุรกิจสามารถเลือกใช้ได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook ยกตัวอย่างนะคะ Facebook YouTube หรือ Instagram แล้วก็ Twitter แล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะโดยเฉพาะ Facebook เนี่ยค่อนข้างมีผู้บริโภคเนี่ยนะคะนิยมที่จะใช้เล่นนะคะกันมากในการทำสื่อสังคมออนไลน์นะคะแล้วก็มีสมาชิกนะคะค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะเยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจก็ควรให้ความใส่ใจนะคะ Facebook เป็นอันดับต้นๆด้วยเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันก็ให้ความใส่ใจกับโซเชียลมีเดียช่องทางอื่นๆด้วยค่ะวิธีอื่นๆอย่างเช่นโมบายมาร์เก็ตติ้งนะคะแล้วก็อีเมลมาร์เก็ตติ้งก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้นักการตลาดและผู้ประกอบการได้เลือกค่ะ ECRM ค่ะก็คือเป็นการบริหารจัดการนะคะในส่วนของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้านะคะทางอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะคะก็จะมีการทำกิจกรรมต่างๆให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมค่ะ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
3: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: จัดแถวหนึ่ง
5: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: ว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เธอเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
4: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดกันถึงหน่วยที่7นะคะเสถียรภาพทางเศรษฐกิจค่ะสำหรับหน่วยนี้เราจะมีด้วยกัน3ตอนด้วยกันนะคะคือตอนแรกจะพูดเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจตอนที่2ตัวชี้วัดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและตอนที่3ปัญหาการขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะคะสำหรับตอนที่ 7.1 แนวคิดเกี่ยวกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเรามาดูโดยทั่วไปแล้วนะคะเสถียรภาพทางเศรษฐกิจถือเป็นเป้าหมายหลักที่สำคัญอย่างหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจของทุกประเทศเลยค่ะเนื่องจากปัญหาเป้าหมายทางเศรษฐกิจของทุกประเทศนะคะอันแรกก็คือการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอันที่2การสร้างความเป็นธรรมความเท่าเทียมธรรมในสังคมและอันที่3การลดความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้และการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจก็ถือเป็นเป้าหมายหลักอย่างหนึ่งที่ทุกประเทศที่จะใช้กันนะคะซึ่งเรามาดูความหมายเสถียรภาพทางเศรษฐกิจกันก่อนนะคะเสถียรภาพทางเศรษฐกิจหมายถึงภาวะเศรษฐกิจที่มีความสมดุลระหว่างอุปสงค์รวมกับอุปทานรวมของระบบเศรษฐกิจค่ะซึ่งถ้าเมื่อมีความสมดุลแล้วก็ทำให้ระดับราคาสินค้าไม่ผันผวนเปลี่ยนแปลงขึ้นลงมากจนเกินไปทำให้เกิดความเชื่อมั่นนะคะนอกจากนั้นนะคะเสถียรภาพทางเศรษฐกิจหมายถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคงยั่งยืนหรือไร้ซึ่งปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจทางเขาพิจารณาถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะสม่ำเสมอราบรื่นนะคะและการจับจ่ายใช้สอยของภาคเอกชนก็จะมั่นคงยั่งยืนแล้วก็นอกจากนั้นเขาก็พิจารณาถึงการคลังที่มีวินัยภาคการต่างประเทศที่มีความสมดุลกันค่ะคราวนี้ปัญหาก็คือว่าโดยทั่วไปทุกคนจะต้องประสบกับปัญหาวัฏจักรเศรษฐกิจนะคะคราวนี้เรามาดูความหมายของวัฏจักรเศรษฐกิจกันนะคะวัฏจักรเศรษฐกิจหมายถึงการผันผวนขึ้นลงของภาวะเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องหมุนเวียนสลับกันไปเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในช่วงวัฏจักรเศรษฐกิจนะคะก็จะทำให้เกิดปัญหาขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจก็ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศละค่ะจะแก้ปัญหาได้อย่างไรนะคะคราวนี้เรามาดูวัฏจักรธุรกิจกันว่าเขาแบ่งออกเป็น4ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกก็คือช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัวพอขยายตัวเรื่อยๆนะคะถึงจุดสูงสุดทำให้อุปสงค์รวมมีมากระดับราคาสินค้าจะสูงพอสูงปุ๊บก็จะทำให้ถดถอยไปอยู่ช่วงหดตัวพอจากหดตัวไปเรื่อยๆจนถึงหดตัวจนถึงช่วงที่3ถดถอยแล้วก็ช่วงพอถดถอยถึงจุดต่ำสุดนะคะอุปสงค์รวมกับอุปทานรวมไม่สมดุลกันก็จะฟื้นตัวขึ้นก็คือมีผลกับระดับราคาสินค้ากันซึ่งส่วนใหญ่นะคะถ้าเกิดการขยายตัวก็อาจจะเกิดปัญหาราคาสินค้าสูงก็ทำให้ขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและถ้าเกิดเศรษฐกิจหดตัวหรือถดถอยก็จะทำให้ขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกันค่ะคราวนี้ประเภทของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะคะประเภทของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะก็คือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศค่ะคำสำหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศนะคะเป็นภาวะความมั่นคงราบรื่นทางเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งเขาจะพิจารณาจากเสถียรภาพทางด้านราคาและเสถียรภาพทางด้านการจ้างงานค่ะสำหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศก็ดูจากภาวะความมั่นคงราบรื่นทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศหรือดูจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศนะคะเช่นดูจากการส่งออกนำเข้าเงินตาออกนอกประเทศไหลเข้าไหลออกซึ่งเขาจะพิจารณาจากดุลการชำระเงินค่ะคราวนี้เรามาดูสิคะตอนที่ 7.2 เราอยากรู้ว่าตัวชี้วัดอะไรบ้างที่จะบอกว่าเกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในหรือภายนอกอย่างไรนะคะมาดูตัวแรกค่ะตัวชี้วัดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งถ้าเป็นเสถียรภาพทางด้านราคาส่วนใหญ่เขาก็นิยมใช้ดัชนีราคาหรืออัตราเงินเฟ้อค่ะส่วนถ้าดูทางด้านการจ้างงานเราก็ดูจากอัตราการว่างงานค่ะสำหรับตัวชี้วัดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศตัวสำคัญก็คือดูจากดุลการชำระเงินค่ะหากดุลการชำระเงินขาดดุลหรือเกินดุลนะคะอย่างเรื้อรังยาวนานก็จะทำให้เกิดการผันผวนทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศก็จะทำให้เกิดขาดเสถียรภาพภายนอกประเทศได้ค่ะคราวนี้เรามาดูตัวชี้วัดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศในรายละเอียดกันนะคะสำหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทางด้านราคานะคะแสดงให้เห็นว่าระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปเปลี่ยนแปลงอย่างไรเขาก็ดูที่ตัวดัชนีราคาค่ะดัชนีราคาเป็นเครื่องวัด
ราคาเฉลี่ยของสินค้าและบริการของปีใดปีหนึ่งเมื่อเขาเปรียบเทียบกับราคาของปีฐานนะคะซึ่งดัชนีราคาเนี่ยจะมีด้วยกันหลายตัวค่ะดัชนีราคาผู้บริโภคดัชนีราคาผู้ผลิตหรือดัชนีราคาขายส่งแต่ส่วนใหญ่เขานิยมใช้ดัชนีราคาผู้บริโภคกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดระดับราคาสินค้าสูงๆก็ดัชนีราคาก็จะสูงนอกจากนั้นอีกตัวนึงนะคะที่ดูเสถียรภาพทางด้านราคาก็คือดูจากอัตราเงินเฟ้อค่ะอัตราเงินเฟ้อเขามีสูตรนะคะอัตราเงินเฟ้อสมมุติเราต้องการปีใดปีหนึ่งเราก็เอาดัชนีราคาของปีนั้นลบด้วยดัชนีราคาของปีที่ผ่านมาหารดัชนีที่ผ่านมาคูณ100แล้วก็ได้อัตราเงินเฟ้อนะคะเพราะฉะนั้นถ้าปีใดอัตราเงินเฟ้อสูงมากๆเราก็แสดงว่าขาดเสถียรภาพทางด้านราคาและในทางกลับกันค่ะถ้าเกิดปีใดอัตราเงินเฟ้อติดลบก็แสดงว่าขาดเสถียรภาพทางด้านราคาเช่นเดียวกันค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะดูปัญหาในตอนต่อไปนะคะคราวนี้อีกตัวนึงเป็นตัวชี้วัดเสถียรภาพทางด้านภายในก็คือดูจากทางการจ้างงานเขาก็ดูจากดัชนีชี้วัดก็คืออัตราการว่างงานค่ะอัตราการว่างงานก็เกิดจากการคำนวณจากจำนวนแรงงานที่ว่างงานหารจำนวนกำลังแรงงานที่คูณ100นะคะเรามาดูแต่ละตัวกันนะคะศัพท์คำว่าแรงงานที่ว่างงานหมายถึงอะไรก็คือบุคคลที่อยู่ในวัยทำงานพร้อมที่จะทำงานต้องการทำงานค่ะและได้หางานแล้วนะคะแต่ไม่มีงานทำซึ่งกรณีนี้เราถือว่าเป็นการว่างงานโดยไม่สมัครใจค่ะส่วนกำลังแรงงานนั้นหมายถึงบุคคลที่อยู่ในวัยทำงานนะคะก็จะประกอบด้วยแรงงานที่มีงานทำกับแรงงานที่ว่างงานทั้งนี้แต่ละประเทศก็จะกำหนดอายุของวัยทำงานนะคะสำหรับประเทศไทยเราปัจจุบันก็กำหนดที่อายุ15ปีขึ้นไปถือว่าอยู่ในกำลังแรงงานค่ะอันนี้ก็คือที่ผ่านมาก็คือดัชนีตัวชี้วัดเสถียรภาพภายในนะคะคราวนี้เรามาดูตัวชี้วัดเสถียรภาพภายนอกบ้างเขาดูจากดุลการชำระเงินค่ะดุลการชำระเงินคืออะไรคะคือผลสรุปของการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างผู้มีถิ่นฐานในประเทศก็คือคนไทยเราภายในประเทศเรากับผู้มีถิ่นฐานในต่างประเทศในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งก็คือส่วนใหญ่ก็คือ1ปีนะคะซึ่งดุลการชำระเงินจะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันอันแรกก็คือดุลบัญชีเดินสะพัดอันที่2ดุลบัญชีเงินทุนและอันที่3ทุนสำรองระหว่างประเทศค่ะคราวนี้เรามาดูในรายละเอียดนะคะตัวแรกที่สำคัญในดุลการชำระเงินก็คือดุลบัญชีเดินสะพัดค่ะซึ่งในดุลบัญชีเดินสะพัดนั้นประกอบไปด้วย4ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือดุลการค้าดุลการค้าก็คือรายการค้าสินค้าระหว่างประเทศการส่งออกการนำเข้าค่ะตัวที่2ดุลบริการก็คือรายการค้าบริการระหว่างประเทศเช่นรายได้จากการท่องเที่ยวรายได้จากการขนส่งการสื่อสารเครื่องหมายการค้าทำให้เงินตาไหลออกไหลเข้าระหว่างประเทศนะคะก็จะบันทึกอยู่ในดุลบัญชีเดินสะพัดค่ะส่วนตัวที่3ในดุลบัญชีเดินสะพัดก็คือรายได้สุทธิหรือเรียกว่าดุลรายได้ค่ะก็คือผลรวมสุทธิของรายได้ที่อยู่ในรูปของผลตอบแทนจากค่าจ้างแรงงานเงินเดือนที่โอนย้ายกันระหว่างประเทศหรือพวกดอกเบี้ยเงินปันผลเนี่ยค่ะส่วนที่4นะคะก็คือเงินโอนสุทธิเป็นผลรวมสุทธิของเงินโอนระหว่างประเทศเช่นเงินช่วยเหลือเงินบริจาคกันระหว่างประเทศนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือส่วนของดุลบัญชีเดินสะพัดค่ะส่วนที่2นะคะก็คือดุลบัญชีเงินทุนดุลบัญชีเงินทุนก็แบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะก็คือดุลบัญชีทุนกับดุลบัญชีการเงินค่ะซึ่งดุลบัญชีเงินทุนนั้นจะก็คือรายรับและรายจ่ายที่เกิดจากธุรกรรมโอนย้ายเงินทุนทั้งในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินนะคะนอกจากนั้นก็ดูจากการซื้อขายทรัพย์สินค่ะเช่นซื้อขายที่ดินสิทธิบัตรต่างๆที่โอนย้ายกันนะคะซึ่งส่วนใหญ่ทั้งนี้ส่วนของดุลบัญชีทุนจะมีน้อยมากนะคะดังนั้นบางประเทศรวมทั้งประเทศไทยเราก็จะนำดุลบัญชีเงินทุนนี้มารวมกับดุลบัญชีการเงินค่ะคราวนี้เรามาดูดุลบัญชีการเงินกันนะคะดุลบัญชีการเงินก็คือธุรกรรมที่ก่อให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินระหว่างประเทศซึ่งจะประกอบไปด้วยอันแรกคือการลงทุนโดยตรงก็คือการที่คนต่างชาตินําเงินมาลงทุนในประเทศไทยหรือคนไทยนําเงินออกไปลงทุนในต่างประเทศนะคะส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือการลงทุนทางอ้อมนะคะเช่นการซื้อขายในหลักทรัพย์นั่นเองนอกจากนั้นก็มี

เรียนนะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าดุลการชำระเงินจะประกอบไปด้วย3ส่วนกันก็คือดุลบัญชีเดินสะพัดดุลบัญชีเงินทุนและทุนสำรองระหว่างประเทศนะคะถ้าเกิดดุลบัญชีเดินสะพัดกับดุลบัญชีเงินทุนเป็นบวกก็คือมีเงินไหลเข้ามากทุนสำรองระหว่างประเทศก็จะเป็นติดลบนะคะในการลงบันทึกทางบัญชีอะค่ะคราวนี้หากผลรวมของดุลบัญชีเดินสะพัดและดุลบัญชีเงินทุนเป็นบวกอย่างที่อาจารย์ว่าเป็นดุลการชำระเงินเกินดุลใช่ไหมคะก็ทำให้เงินไหลเข้ามาในประเทศเรามากกว่าในทางกลับกันค่ะถ้าเป็นดุลการชำระเงินขาดดุลก็คือว่ารายรับเงินตราต่างประเทศเข้ามาน้อยกว่าไหลออกไปนอกประเทศก็ทำให้ดุลการชำระเงินเราขาดดุลค่ะดังนั้นหากดุลการชำระเงินเราเกินดุลหรือขาดดุลโดยระยะเวลานานๆเรื้อรังใช่ไหมคะก็ทำให้ขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศได้ค่ะคราวนี้เรามาดูปัญหานะคะปัญหาขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเราเรียนแล้วนะคะขาดเสถียรภาพภายในประเทศกับภายนอกประเทศถ้าเป็นปัญหาขาดเสถียรภาพภายในประเทศเราก็จะดูจากปัญหาเงินเฟ้อปัญหาเงินฝืดและปัญหาการว่างงานค่ะแต่ถ้าเป็นขาดเสถียรภาพภายนอกประเทศเราก็ดูจากปัญหาการขาดดุลการชำระเงินหรือการที่ดุลการชำระเงินเราเกินดุลมากเกินไปเราก็เรียกว่าขาดเสถียรภาพภายนอกประเทศนะคะแต่ในตอนที่73นี้เราจะพูดกันแค่4ปัญหาเท่านั้นค่ะคราวนี้เรามาดูรายละเอียดกันนะคะอันแรกค่ะปัญหาเงินเฟ้อค่ะเงินเฟ้อหมายถึงอะไรอินเฟลชันก็คือภาวะที่ระดับราคาสินค้าและบริการภายในประเทศโดยทั่วไปสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉลี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราเรียนแล้วนะคะวัฏจักรธุรกิจถ้าช่วงเศรษฐกิจขยายตัวมากๆอุปสงค์รวมมีมากๆระดับราคาสินค้าสูงขึ้นก็จะทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นเงินเฟ้ออย่างอ่อนๆนะคะราคาสินค้าสูงค่อยๆสูงขึ้นการที่เงินเฟ้ออย่างอ่อนๆก็เป็นส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะคะแต่ถ้าหากเมื่อใดก็ตามเงินเฟ้ออย่างรุนแรงก็คือระดับราคาสินค้าสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยค่ะทำให้ขาดความเชื่อมั่นอำนาจซื้อของเงินลดลงก็จะทำให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อได้ค่ะคราวนี้เรามาดูนะคะสาเหตุของปัญหาเงินเฟ้อมีด้วยกัน2ด้านก็คือเงินเฟ้อที่เกิดจากแรงดึงของอุปสงค์รวมอุปสงค์รวมก็คือการที่อุปสงค์มีมากกว่าอุปทานรวมหรือพูดง่ายๆนักศึกษาเรียนแล้วใช่ไหมคะอุปสงค์รวมหรือการใช้จ่ายรวมประกอบด้วย C บวก I บวก G บวก X ลบ M หรือจำง่ายๆตัว C ก็คือการบริโภคของภาคเอกชน I ก็คือการลงทุนก็คือการบริโภคของภาคธุรกิจและ G ก็คือการบริโภคของรัฐบาลส่วน X ลบ M ก็คือการบริโภคของภาคธุรกิจนะคะ4ตัวนี้รวมกันเราเรียกว่าอุปสงค์รวมค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่การใช้จ่ายรวมอุปสงค์รวมมีมากกว่าอุปทานรวมหรือผลผลิตที่ประเทศผลิตได้ก็ทำให้อะไรคะสินค้ามีไม่พอพอสินค้ามีไม่พอก็ทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นค่ะอันนี้ก็คือปัญหาทางด้านอุปสงค์รวมอีกด้านหนึ่งนะคะเงินเฟ้อที่เกิดจากแรงดันทางด้านต้นทุนหรือถึงด้านอุปทานค่ะก็เกิดจากอุปทานรวมน้อยกว่าอุปสงค์รวมหรือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดต้นทุนการผลิตสูงขึ้นก็ทำใหทั้งผู้ผลิตใช่ไหมคะหรือราคาปัจจัยการผลิตสูงทำให้ผู้ผลิตลดปริมาณการผลิตซึ่งสาเหตุเงินเฟ้อนี้เรามักจะพบกันบ่อยๆค่ะก็คือกรณีที่ราคาน้ำมันค่ะน้ำมันคือเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญใช่ไหมคะพอราคาน้ำมันสูงขึ้นทำให้ราคาสินค้าอื่นๆสูงขึ้นไปด้วยก็ทำให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อค่ะเพราะฉะนั้นพอระดับราคาสินค้าสูงขึ้นทำให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อนะคะผลกระทบที่ตามมาก็คืออันแรกทำให้อำนาจซื้อของเงินลดลงอำนาจซื้อของเงินลดลงแปลว่าอะไรคะสมมติเรามีเงินอยู่100บาทข้าวแกงราคาจานละ20บาท100บาทข้าวแกงจานละ20บาทซื้อได้กี่จานคะ5จานใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเงินเฟ้อระดับราคาสินค้าสูงขึ้นข้าวแกงจาก20บาทเป็น25บาทเงิน100บาทข้าวแกง25บาทเราซื้อได้กี่จานคะแค่4จานเพราะฉะนั้นจากเดิมซื้อได้มีเงิน100บาทซื้อได้ข้าวแกงได้5จานเพราะเกิดเงินเฟ้อราคาสินค้าสูงขึ้นก็ซื้อได้แค่4จานอันนี้ราคาเขาเรียกว่าอำนาจซื้อของเงินลดลงนะคะเพราะฉะนั้นผลที่ตามมาก็คือทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้ใครที่เดือดร้อนมากที่สุดคะก็คือคนที่มีรายได้คงที่นะคะ
ราคาสินค้าสูงขึ้นแต่ราคา

รายได้ยังคงเดิมก็เกิดความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้มากขึ้นขณะที่นักธุรกิจเป็นคะนักลงทุนบางครั้งผลสินค้ายังมีอยู่ใช่ไหมคะแต่พอราคาปรับสูงขึ้นก็สูงขึ้นตามก็ทำให้กำไรเพราะฉะนั้นทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้มากขึ้นค่ะพอเกิดเงินเฟ้อมากๆนะคะก็ทำให้ขาดความเชื่อมั่นในการลงทุนค่ะทำให้การลงทุนลดลงได้ค่ะและอีกอันที่สำคัญนะคะพอเกิดเงินเฟ้อมากๆทำให้ดุลการค้าขาดดุลค่ะทำไมดุลการค้าถึงขาดดุลคะเงินเฟ้อก็คือการที่ภาวะระดับราคาสินค้าสูงขึ้นเพราะฉะนั้นพอเราส่งออกราคาสินค้าส่งออกก็จะสูงขึ้นใช่ไหมคะขณะที่ราคาสินค้านำเข้าลดลงทำให้สินค้านำเข้าถูกกว่าเพราะฉะนั้นก็กระตุ้นพอเกิดเงินเฟ้อก็กระตุ้นให้มีการส่งออกเป็นไงคะลดลงขณะที่การนำเข้าสูงขึ้นก็ทำให้เกิดปัญหาดุลการค้าขาดดุลพอดุลการค้าขาดดุลก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาดุลการชำระเงินขาดดุลตามมาได้ค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพอเกิดเงินเฟ้อมากๆการทำให้ขาดความเชื่อมั่นการขยายตัวทางเศรษฐกิจก็จะชะลอตัวลงและอาจเกิดปัญหาทางสังคมตามมาได้ค่ะคราวนี้แนวทางแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อนะคะกรณีที่เกิดแรงดึงของอุปสงค์รวม AD คืออุปสงค์รวมที่อาจารย์ว่าอุปสงค์รวมก็เกิดจาก C การบริโภค I คือการลงทุนของภาคธุรกิจ G คือการใช้จ่ายของรัฐบาล X รับเอิญก็คือการส่งออกสุทธิหรือการใช้จ่ายของภาคการส่งออกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเงินเฟ้อเมื่อกี้บอกเกิดจากทางด้านอุปสงค์รวมก็คือพอมีอุปสงค์รวมมากๆมากกว่าผลผลิตที่ผลิตได้ก็ทำให้ราคาสูงขึ้นเพราะฉะนั้นแนวการแก้ไขเงินเฟ้ออันแรกเราก็ใช้นโยบายการเงินแบบหดตัวหรือแบบเข้มงวดหดตัวก็คือการลดปริมาณเงินในระบบก็จะทำให้อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นนะคะพออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นทำไมคะทำให้การบริโภคตัว C ลดลงการบริโภคลดลงขณะที่การลงทุนก็จะลดลงด้วยก็จะลดอุปสงค์รวมได้นอกจากนั้นก็อาจจะแก้ปัญหาเงินเฟ้อโดยใช้นโยบายการคลังแบบหดตัวหดตัวก็นโยบายการคลังนักศึกษาเรียนแล้วนะคะในหน่วยที่6ค่ะเกี่ยวกับนโยบายการเงินการคลังนโยบายการคลังก็เกี่ยวกับรัฐบาลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอเกิดเงินเฟ้ออุปสงค์รวมมากๆรัฐบาลก็ต้องลดการใช้จ่ายลดการใช้จ่ายลงเพราะฉะนั้นก็ใช้นโยบายการคลังแบบหดตัวก็คือการลดการใช้จ่ายของรัฐบาลหรือรัฐบาลเพิ่มการจัดเก็บภาษีค่ะอันนี้ก็คือแนวทางแก้ปัญหาเงินเฟ้อที่เกิดจากอุปสงค์รวมเพิ่มขึ้นนะคะแต่เงินเฟ้อที่เกิดจากแรงดันของต้นทุนหรือต้นทุนการผลิตสูงขึ้นทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นเราก็จะแก้โดยตรงก็คือการใช้มาตรการควบคุมราคาสินค้าโดยตรงให้ระดับราคาสินค้าลดลงหรือการพัฒนาการผลิตเทคนิคการผลิตใช่ไหมคะเพื่อจะเพิ่มอุปทานขึ้นมานะคะหรือถ้าเกิดราคาน้ำมันสูงขึ้นเราก็จะอาจจะหาพลังงานอื่นทดแทนวัตถุดิบอื่นปัจจัยการผลิตอื่นเพื่อลดต้นทุนการผลิตค่ะและอีกอันก็คือแนวทางแก้ไขที่เกิดจากต้นทุนสูงขึ้นนะคะก็การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตค่ะปัญหาต่อมานะคะที่เกิดจากปัญหาขาดเสถียรภาพภายในประเทศก็คือปัญหาเงินฝืดค่ะเงินฝืดที่ตรงข้ามกับเงินเฟ้อเลยค่ะ deflation เงินฝืดก็คือภาวะที่ระดับราคาสินค้าและบริการภายในประเทศโดยทั่วไปลดลงอย่างต่อเนื่องทำไมลดลงคะก็เพราะเนื่องจากคนซื้อขายน้อยลงนะคะก็ทำให้ระดับขายของไม่ได้ก็คือทำให้ราคาสินค้าลดลงซึ่งเราดูได้จากอัตราเงินเฟ้อค่ะถ้าหากปีใดอัตราเงินเฟ้อลดลงมากหรืออัตราเงินเฟ้อติดลบก็แสดงว่าช่วงนั้นเกิดปัญหาเงินฝืดนะคะคราวนี้เรามาดูสาเหตุของเงินฝืดอย่างที่อาจารย์ว่าเกิดจากอุปสงค์รวมหรือความต้องการใช้จ่ายรวมเป็นไงคะลดลงน้อยกว่าอุปทานรวมเกิดอุปทานส่วนเกินเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการที่อุปสงค์รวมลดลงก็คือการบริโภคลดลงการลงทุนลดลงการใช้จ่ายรัฐบาลลดลงหรือการส่งออกลดลงใช่ไหมคะสินค้าขายไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เกิดอุปทานส่วนเกินเพราะฉะนั้นสินค้าขายไม่ออกทำไงคะแก้ปัญหาก็ต้องลดราคาสินค้าลงเรื่อยๆดังนั้นเรามาดูต่อนะคะนอกจากนั้นการที่เกิดเงินเฟ้อก็อาจจะเนื่องจากประชาชนไม่แน่ใจในสถานการณ์นะคะทำให้การจับจ่ายใช้สอยก็คือตัว C เนี่ยค่ะการบริโภคลดลงก็ทำให้การออมเพิ่มขึ้นไม่มีใครซื้อเลยค่ะทุกคนออมหมดแล้วก็การบริโภคลดลงนะคะนอกจากนั้นการเพิ่มขึ้นของการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศก็ตัว X ลบ M อะค่ะคือการส่งออกน้อยลงอีกใช่ไหมคะก็ทำให้อุป

0: ส่งรวมลดลงในท้ายที่สุดก็ทำให้ระดับราคาสินค้าต้องปรับตัวลดลงค่ะคราวนี้ผลกระทบค่ะเป็นไงคะขายสินค้าไม่ได้ราคาสินค้าลดลงภาคธุรกิจก็ต้องลดการลงทุนลงพอลดการลงทุนก็ลดการจ้างงานใช่ไหมคะพอลดการจ้างงานก็ทำให้เกิดปัญหาการว่างงานเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจขาดเสถียรภาพเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจหดตัวอันนี้เขาเรียกว่าขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศอีกตัวหนึ่งค่ะคราวนี้เรามาดูแนวทางแก้ไขปัญหาเงินฝืดนะคะตรงข้ามกับเงินเฟ้อเลยค่ะใช้นโยบายการเงินแบบอะไรคะขยายตัวหรือนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายทำไงคะผ่อนคลายเหมือนเดิมค่ะเราก็ต้องเพิ่มอุปสงค์รวมใช่ไหมคะเพิ่มการบริโภคเพิ่มการลงทุนเพิ่มการใช้จ่ายรัฐบาลเพราะฉะนั้นนโยบายการเงินแบบขยายตัวก็คือธนาคารกลางก็จะขยายตัวก็คือเพิ่มปริมาณเงินในระบบพอเพิ่มปริมาณเงินในระบบก็จะทำให้อัตราดอกเบี้ยเป็นไงคะลดลงพออัตราดอกเบี้ยในลดลงก็ทำให้การลงทุนกระตุ้นการลงทุนเพิ่มขึ้นการบริโภคเพิ่มขึ้นนอกจากนั้นการลดอัตราเงินสำรองตามกฎหมายค่ะการลดอัตราเงินสำรองตามกฎหมายก็ทำให้ธนาคารพาณิชย์สามารถปล่อยเงินกู้ได้มากขึ้นก็ทำให้ปริมาณเงินเพิ่มขึ้นนอกจากนั้นการลดอัตรารับช่วงซื้อรถนะคะอัตรารับช่วงซื้อรถนั้นถือว่าเป็นต้นทุนของธนาคารพาณิชย์ถ้าธนาคารกลางลดอัตรารับช่วงซื้อรถก็ทำให้ธนาคารพาณิชย์ต้นทุนในการปล่อยสินเชื่อได้ลดลงก็ทำให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยเงินกู้มากขึ้นปริมาณเงินในระบบก็เพิ่มขึ้นและการปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยตรงนะคะก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้การลงทุนเพิ่มขึ้นการบริโภคเพิ่มขึ้นนอกจากนั้นก็อาจจะใช้ในการแก้ปัญหาเงินฝืดก็คือการใช้นโยบายการคลังแบบขยายตัวเหมือนกันพอพูดถึงการคลังก็คือนึกถึงรัฐบาลนะคะการคลังแบบขยายตัวคืออะไรคะเพิ่มอุปสงค์รวมของเราเหมือนกันก็คือเพิ่มตัว G ก็คือการเพิ่มรายจ่ายของรัฐบาลนอกจากนั้นเพิ่มรายจ่ายรัฐบาลนโยบายการคลังแบบขยายตัวก็คือการลดการจัดเก็บภาษีนะคะพอลดการจัดเก็บภาษีก็กระตุ้นให้ตัว C ค่ะทำให้การมีรายได้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นก็บริโภคเพิ่มขึ้นลดการจัดเก็บภาษีของภาคธุรกิจก็ทำให้กระตุ้นการลงทุนเพิ่มขึ้นค่ะอันนี้เขาเรียกว่านโยบายการคลังแบบขยายตัวหรือการดำเนินงบประมาณแบบขาดดุลก็คือรัฐบาลต้องกระตุ้นในการเพิ่มรายจ่ายขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต้องลดการจัดเก็บภาษีนะคะปัญหาอันที่3นะคะก็คือปัญหาการว่างงานค่ะการว่างงานก็หมายถึงภาวะที่บุคคลอยู่ในวัยทำงานพร้อมที่จะทำงานต้องการทำงานแต่ไม่สามารถหางานทำได้นะคะซึ่งลักษณะการว่างงานก็แบ่งออกเป็นการว่างงานโดยเปิดเผยกับการว่างงานโดยแอบแฝงค่ะเรามาดูนะคะการว่างงานโดยเปิดเผยหมายถึงอะไรคะการว่างงานโดยเปิดเผยหมายถึงการว่างงานที่แท้จริงเป็นการว่างงานหรือการที่บุคคลไม่ได้ทำงานซึ่งเป็นการว่างงานของบุคคลในช่วงระยะเวลาที่ทำการสำรวจค่ะเขาก็เลยเรียกว่าการว่างงานโดยเปิดเผยนะคะส่วนการว่างงานแอบแฝงค่ะก็คือการว่างงานที่เกิดจากการทำงานต่ำกว่าศักยภาพค่ะอย่างเช่นสมมติจะจบปริญญาตรีใช่ไหมคะแต่ไปทำงานต่ำกว่าศักยภาพหรือการทำงานโดยใช้แรงงานมากเกินไปโดยเฉพาะในภาคการเกษตรอะค่ะมีที่อยู่ที่ดินอยู่หนึ่งไร่มีลูกหลานมา10คนก็ทำสัก10คนนะคะซึ่งจริงๆทำแค่4คนก็พอแล้วอันนี้เขาเรียกว่าการว่างงานแอบแฝงค่ะซึ่งเมื่อกี้เราเรียนแล้วนะคะปัญหาการว่างงานตัวชี้วัดปัญหาการว่างงานเราก็ดูจากอัตราการว่างงานค่ะคราวนี้เรามาดูประเภทของหรือสาเหตุของการว่างงานนะคะอันแรกคือการว่างงานที่เกิดตามปกติหรือการว่างงานชั่วคราวค่ะเป็นการว่างงานเกี่ยวกับการสับเปลี่ยนตำแหน่งการทำงานนั่นเองค่ะนอกจากนั้นก็มีการว่างงานตามฤดูกาลนะคะเช่นถ้าเป็นฤดูฝนนะคะพวกก่อสร้างต่างๆหรือการท่องเที่ยวก็อาจจะต้องหยุดไปนะคะนอกจากนั้นการว่างงานที่เกิดจากโครงสร้างค่ะเช่นสมมติว่าเศรษฐกิจเราเปลี่ยนจากเน้นทางด้านเกษตรเป็นทางด้านอุตสาหกรรมหรือตอนนี้ปัจจุบันนะคะต้องเน้นทางด้านอุตสาหกรรมต้องใช้นวัตกรรมอะไรเงี้ยค่ะพอเปลี่ยนโครงสร้างแรงงานก็อาจจะปรับตัวไม่ทันนะคะก็ทำให้เกิดการว่างงานได้ค่ะอีกตัวนึงคือการว่างงานที่เกิดจากวัฏจักรธุรกิจเราพูดแล้วนะคะวัฏจักรธุรกิจแบ่งออกเป็น4ช่วงช่วงเศรษฐกิจขยายตัวเศรษฐกิจหดตัวเศรษฐกิจถดถอยและเศรษฐกิจฟื้นตัวเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในช่วงเศรษฐกิจหดตัวหรือถดถอยก็ทำให้เกิดการว่างงานเพิ่มขึ้นค่ะ นอกจากนั้นก็การว่างงานอาจจะเกิดจากการกำหนดค่าแรงสูงเกินไปค่ะกำหนดค่าแรงขั้นต่ำให้มากเกินใช่ไหมคะผู้ประกอบการก็รับภาระไม่ไหวก็อาจจะต้องทำให้เกิดเกิดการว่างงานเกิดขึ้นได้ค่ะคราวนี้ผลกระทบของการว่างงานง่ายๆเลยค่ะเพราะการว่างงานขาดรายได้รายได้ประชาชาติก็ลดลงนะคะแล้วก็พอทำให้การออมมีการบริโภคน้อยลงก็การลงทุนก็ลดลงตามไปด้วยแล้วก็เพิ่มการเรื่องร้ําในการกระจายรายได้เพราะคนว่างงานขาดงานใช่ไหมคะก็เกิดความเดือดร้อนนะคะนอกจากนั้นการว่างงานก็เป็นการใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่เต็มประสิทธิภาพค่ะและพอเกิดการว่างงานขาดรายได้ใช่ไหมคะรัฐบาลก็ขาดฐานะความมั่นคงฐานะการเงินของรัฐบาลไม่มั่นคงเพราะปัญหาการว่างงานเยอะๆรัฐบาลแทนที่จะต้องเก็บภาษีก็ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายเยอะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมานั่นเองนะคะแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาสังคมต่างๆปัญหาอาชญากรรมต่างๆลักขโมยต่างๆเสพติดต่างๆปัญหาสังคมต่างๆตามมาได้ค่ะเมื่อเกิดปัญหาการว่างงานค่ะคราวนี้เรามาดูแนวทางแก้ปัญหาการว่างงานนะคะแนวทางแก้ปัญหาการว่างงานเหมือนกับปัญหาเงินเฟ้อเลยค่ะคือการใช้นโยบายการเงินแบบขยายตัวกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะก็คือเพิ่มปริมาณเงินในระบบเพื่อทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลงนะคะพออัตราดอกเบี้ยลดลงปุ๊บก็กระตุ้นให้การบริโภคการลงทุนมากขึ้นค่ะแล้วก็ใช้นโยบายการคลังแบบขยายตัวนะคะรัฐบาลก็กระตุ้นโดยการเพิ่มรายจ่ายของรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะรัฐบาลเองก็ต้องใช้นโยบายโดยการลดการจัดเก็บภาษีลงค่ะอันนี้ก็คือการแนวทางแก้ไขปัญหาการว่างงานนะคะต่อมาค่ะปัญหาขาดดุลการชำระเงินหรือการขาดเสถียรภาพภายนอกประเทศค่ะคราวนี้เรามาดูซิดุลการชำระเงินขาดดุลหมายถึงอะไรก็คือผลรวมรายรับของเงินตราต่างประเทศน้อยกว่ารายจ่ายของเงินตราต่างประเทศแสดงว่ามีเงินตราต่างประเทศเป็นไงคะไหลออกนอกประเทศมากกว่าเงินไหลเข้ามาค่ะเพราะฉะนั้นทำให้เงินตราขาดสภาพคล่องนะคะเพราะฉะนั้นสาเหตุของดุลการชำระเงินอันแรกก็เกิดดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลค่ะก็อาจจากมีการส่งออกน้อยลงใช่ไหมคะการนำเข้ามากขึ้นทำให้เงินตราต่างประเทศออกไปก็ทำให้ดุลการค้าขาดดุลพอดุลการค้าขาดดุลก็ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลได้นอกจากนั้นก็เกิดจากดุลบัญชีเงินทุนขาดดุลก็เกิดจากเงินทุนไหลออกไปต่างประเทศมากกว่าเข้ามาในประเทศพอดุลบัญชีเงินทุนขาดดุลก็ทำให้ดุลการชำระเงินขาดดุลด้วยเช่นกันที่เราศึกษาไปแล้วใช่ไหมคะว่าดุลการชำระเงินประกอบไปด้วย3ส่วนในการนะคะคราวนี้มาดูอีกอันนึงสาเหตุของดุลการชำระเงินขาดดุลก็คือปัญหาเงินเฟ้อค่ะอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดปัญหาเงินเฟ้อระดับราคาสินค้าภายในประเทศสูงขึ้นเพราะฉะนั้นก็ทำให้ราคาสินค้าส่งออกสูงขึ้นก็ทำให้เสียเปรียบทางการค้าการส่งออกได้ลดลงขนาดที่สินค้านำเข้าถูกลงหรือสินค้าจากประเทศจีนนำเข้ามาราคาถูกกว่าใช่ไหมคะก็กระตุ้นทำให้มีการนำเข้ามากขณะที่การส่งออกน้อยลงก็ทำให้ดุลการค้าขาดดุลเพราะฉะนั้นก็ทำให้ดุลการชำระเงินขาดดุลได้ค่ะอันนี้ก็คือปัญหาทั้งหมดนะคะของปัญหาขาดดุลการชำระเงินค่ะคราวนี้มาดูผลกระทบของดุลการชำระเงินขาดดุลค่ะพอเงินตราต่างประเทศไหลออกนอกประเทศมากๆใช่ไหมคะก็ทำให้ฐานะการเงินระหว่างประเทศลดลงค่ะพอเสร็จแล้วผลที่ตามมาก็คือการให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสูงขึ้นเพราะอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสูงขึ้นก็คือค่าเงินบาทของเราลดลงค่ะนอกจากนั้นก็ทำให้ปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบลดลงขาดสภาพคล่องนะคะทำให้การลงทุนลดลงการว่างงานสูงขึ้นมากขึ้นและอย่างที่เห็นได้ชัดนะคะก็คือทำให้รายได้ประชาชาติเราลดลงได้ค่ะอันนี้ก็คือปัญหาของขาดเสถียรภาพภายนอกประเทศนะคะค่ะสรุปว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจถือเป็นเป้าหมายหลักที่สำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะซึ่งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศค่ะซึ่งเขาจะมี ตัวชี้วัดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศนะคะสำหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศเขาก็ดูจากระดับราคาสินค้าและการจ้างงานนะคะถ้าระดับราคาสินค้าเราก็จะดูจากดัชนีหรือดูจากอัตราเงินเฟ้อค่ะแต่ถ้าเป็นทางด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศดูจากการจ้างงานเราก็ดูจากอัตราการว่างงานค่ะแต่ถ้าเป็นเสถียรภาพเศรษฐกิจภายนอกประเทศเราก็ดูจากดุลการชำระเงินนะคะถ้าดุลการชำระเงินขาดดุลหรือเกินดุลเรื้อรังมากเกินไปเราถือว่าขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้ง2อย่างนะคะแต่ในที่นี้เราจะพูดกันปัญหาถึงแค่4ปัญหาเท่านั้นนะคะก็คือปัญหาเงินเฟ้อปัญหาเงินฝืดปัญหาการว่างงานและปัญหาขาดดุลการชำระเงินค่ะ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริงKnowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
5: ทะเลมาสะท้อได้หรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านค่ะอาจารย์ดร.สุวิดานวมะเจริญนะคะวันนี้ก็จะมีโอกาสได้มาบรรยายนะคะการสอนเสริมประจำชุดวิชานะคะ33207เศรษฐศาสตร์และการคลังค่ะวันนี้เราจะมาพบกันในหน่วยที่8นะคะในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องมาแนะนำกันก่อนเนาะว่าเนื้อหาประจำหน่วยนะคะที่เราจะได้เรียนกันนะคะหรือวันนี้นะคะตลอดเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะได้เรียนรู้นะคะมาพูดคุยในเรื่องอะไรบ้างนะคะถ้าดูจากแผนกิจกรรมเลยเนี่ยนะคะแผนหน่วยเนี่ยก็จะเริ่มที่จาก 8.1 นะคะในเรื่องของความหมายและลักษณะการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะเราก็จะมาดูกันว่าในคำว่าการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยมันมีความหมายและมีลักษณะอย่างไรนะคะ 8.2 นะคะในเรื่องของแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจค่ะแล้วก็ 8.3 นะคะจะเป็นแนวคิดใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจตรงนี้นะคะ2ตอนนี้นะคะก็จะได้พบกับนักวิชาการมากมายเลยค่ะรวมถึงพัฒนาการการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยนะคะและตอนสุดท้ายนะคะ 8.4 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยนะในตอนนี้นะคะเราก็จะมาดูบริบทที่มันเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเนาะที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะทางด้านพัฒนาการจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะในการเรียนการสอนของเราในวันนี้เนี่ยก็คงจะเป็นการช่วยนักศึกษานะคะย่อยเนื้อหาในแต่ละตอนนะคะรวมถึงให้จุดเน้นสำคัญนะคะเกี่ยวกับนักทฤษฎีนะคะหรือจุดไหนที่เราควรจะจำเป็นพิเศษนะคะในการอ่านหรือทบทวนเพื่อทำการสอบนะคะของหน่วยที่8นี้นะคะอันนี้อาจารย์จะไม่เสียเวลานะคะเราก็จะไปเลยนะในที่ตอนที่ 8.1 ในเรื่องของความหมายและลักษณะของการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะเรามาดูความหมายกันก่อนนะคะถ้าเราการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเป็นเวลานานแล้วนะคะถ้าย้อนไปในอดีตเนี่ยในระยะแรกๆนะคะการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยจะมีความหมายเฉพาะในเรื่องของความจำเริญทางเศรษฐกิจเน้นในเรื่องของความจำเริญทางเศรษฐกิจเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าความจำเริญทางเศรษฐกิจหมายความว่าอะไรเนาะแต่ว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปนะคะมันก็จะมีจุดเน้นนะในเรื่องของมีความจำเริญและต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจด้วยนะและในระยะปัจจุบันนะคะความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยก็จะครอบคลุมถึงกระบวนการการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมวลชนให้ดีขึ้นมวลชนก็คือใครก็คือพวกเรานี่แหละค่ะของคนจำนวนมากเนาะคนหมู่มากนะคะทีนี้เรามาดูในรายละเอียดกันเนาะในเรื่องของการให้ความหมายนะคะของคำว่าการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยการให้ความหมายเนี่ยก็มักจะนิยามให้สอดคล้องนะคะกับจุดมุ่งหมายของการเปลี่ยนแปลงนะคะโดยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพปัญหาของสังคมนะคะโดยถ้าเราจะแยกเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะคะความหมายกลุ่มใหญ่ๆก็จะมีด้วยกัน2แนวทางนะคะมาดูกลุ่มแรกนะคะในเรื่องของความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจแนวเดิมแนวเดิมก็คือจะมาเป็นอันดับต้นใช่ไหมคะมาอันดับแรกๆเลยนะคะเขาบอกว่าความจำเริญทางเศรษฐกิจเนี่ยนะและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะคะสองคำนี้เรามาดูความหมายกันเนาะในเรื่องของความจำเริญทางเศรษฐกิจเนี่ยมีความหมายว่าอะไรก็คือมีจุดมุ่งเน้นนะคะในเรื่องของการเพิ่มขึ้นนะคะของรายได้และผลผลิตนะคะซึ่งจะใช้อะไรวัดล่ะเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติเบื้องต้นนะคะหรือว่า Gross National Product หรือ GNP นั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยตัวชี้วัดนะคะว่าประเทศนั้นๆ นะคะมีความจำเริญทางเศรษฐกิจหรือไม่นะคะก็จะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติเบื้องต้นต่อหัวประชากรนะคะที่เรียกว่า per capita GNP นะคะอันนี้แหละจะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จนะคะในการเจริญทางเศรษฐกิจนะคะในยุคต้นนะคะโดยเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจนะในช่วงแรกเนี่ยนะก็จะเน้นในเรื่องของการสร้างนะคะหรือทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติสุทธินะคะต่อหัวขยายตัวเพื่ออะไรคะเพื่อให้เกิดความกินดีอยู่ดีของประชากรในประเทศนั่นเองนะคะจำง่ายๆก็คือว่าในความหมายนะคะของการพัฒนาเศรษฐกิจแนวเดิมเนี่ยจะเน้นในเรื่องของ
ความกินดีอยู่ดีของประชากรในประเทศนะคะมาดูความหมายอีกความหมายหนึ่งนะคะซึ่งเป็นความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหม่นะคะความนะคะก็จะเริ่มนิยามนะในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะจนถึงประมาณทศวรรษที่1960นะคะเมื่อเศรษฐกิจเนี่ยจะเจริญไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะมีการเพิ่มขึ้นนะคะของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติเอ่ยนะคะมีรายได้เพิ่มขึ้นคุณกินดีอยู่ดีมากขึ้นแต่กับพบปัญหาที่พบปัญหาสำคัญก็คือปัญหาในเรื่องของความยากจนนะคะความไม่เท่าเทียมกันนะของการกระจายรายได้ที่หนึ่งอาจจะมีอาชีพนะคะมีการประกอบอาชีพเยอะไปหมดเลยแต่ในอีกบางพื้นที่นะคะจำนวนคนที่ว่างงานกับมีสูงเห็นไหมมันมีความไม่เท่าเทียมตรงนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นตรงนี้มันเป็นเสมือนปัญหาที่เกิดมาจากการให้นิยามที่ผิดพลาดนะคะในการพัฒนาเศรษฐกิจแนวเดิมนะคะรวมไปถึงการนำไปสู่การกำหนดนโยบายที่ไม่เหมาะสมกับการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะดังนั้นเนี่ยจึงให้เกิดการนิยามนะคะคำว่าการพัฒนาเศรษฐกิจมาใหม่นะคะโดยคำนิยามใหม่เนี่ยนะคะจะมีจุดเน้นนะคะในเรื่องของการลดและขจัดความยากจนนะคะความไม่เท่าเทียมกันแล้วก็ความว่างงานการว่างงานเนาะภายใต้ระบบเศรษฐกิจที่ต้องเจริญเติบโตด้วยนี่คือนิยามความหมายแบบใหม่นะคะของการพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหม่เรามาดูลักษณะนะคะตัวชี้วัดนะคะถ้าพูดถึงการพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหม่เนี่ยจะเพิ่มตัวชี้วัดมากขึ้นนะคะตัวชี้วัดที่เพิ่มขึ้นมานะคะก็คือจะมี4ประการนะตามที่นักศึกษาได้เห็นตามหน้าจอเลยเนาะ1การพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหม่เนี่ยเน้นเรื่องต้องมีความเจริญทางเศรษฐกิจนะเศรษฐกิจก็ต้องดีด้วยประเทศนะคะ

ก็ต้องมีรายได้นะคะและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนอกจากจะมีรายได้เศรษฐกิจดีแล้วเนี่ยจะต้องเกิดการลดความยากจนได้ปัญหาความยากจนต้องลดลงนะคะเมื่อมีการโฟกัสนะคะหรือจุดเน้นในเรื่องของการลดความยากจนเนี่ยดังนั้นมันก็จึงต้องเกิดการกระจายเนาะกระจายในเรื่องงานในเรื่องโอกาสในการทำงานต่างๆนะคะซึ่งมันก็จะแก้ปัญหาทั้งสองข้อที่เหลือด้วยก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของการว่างงานเนาะแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้ความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้หมายถึงพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยมีโอกาสมีงานมีค่าครองชีพนะคะมีรายได้สูงบางพื้นที่เนี่ยมีน้อยนะคะตรงเนี้ยมันมีช่องว่างเราต้องลดยังไงอ่ะให้มันน้อยลงให้ช่องตรงเนี้ยมันน้อยลงนะคะอันนี้ก็คือแนวนะคะหรือตัวชี้วัดของการพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหม่4ประการนั่นเองนะหนังสือตรงนี้จำนิดนึงนะคะมาถึงลักษณะนะคะของการพัฒนาเศรษฐกิจกันบ้างเราจะมาพูดถึงลักษณะ3ประการนะคะของการพัฒนาเศรษฐกิจนะอาจารย์จะกล่าวเร็วๆไว้ในที่นี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราจะไปดูในแต่ละตัวนะคะโดยที่ตัวที่1เนี่ยนะคะก็คือการที่มีวิถีแห่งการพัฒนา2นะคะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ3การเปลี่ยนแปลงแบบพลวัตนะคะมาดูซิว่าตัวที่1 นะคะคำว่าการมีวิถีแห่งการพัฒนาหมายความว่าอย่างไรนะคะการมีวิถีแห่งการพัฒนาเนี่ยก็หมายถึงว่าการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยนะคะมันจะต้องมีการกำหนดวิถีหรือแนวทางในการพัฒนานะคะซึ่งจะประกอบด้วยอะไรบ้างก็คือจุดมุ่งหมายทิศทางและแนวทางพัฒนาที่ชัดเจนนะคะดังนั้นเนี่ยตามความหมายเศรษฐกิจที่เราได้พูดกันไปแล้วเนี่ยนะคะก็จุดมุ่งหมายแรกก็คืออะไรคะ1เน้นของการเพิ่มรายได้ต่อบุคคลเนาะหรือผลผลิตให้สูงขึ้นนะคะ2การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะเพื่อให้ประสิทธิภาพการผลิตทั้งหมดของระบบเศรษฐกิจเนี่ยดีมากขึ้นแต่ปัจจุบันนะคะเป็นนิยามข้อที่2ที่เราได้พูดคุยกันมาแล้วเนาะจุดมุ่งหมายเนี่ยก็จะเปลี่ยนทิศทางไปนิดนึงนะคะจากที่เน้นเรื่องรายได้อย่างเดียวเนี่ยจุดมุ่งหมายในการหรือวิถีในการพัฒนาเนี่ยมันก็จะมุ่งไปสู่อะไรคะการขจัดความยากจนนะการว่างงานแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำในเรื่องของรายได้นะคะแต่เราก็ไม่ทิ้งนะคะในเรื่องของการเพิ่มรายได้ต่อบุคคลให้สูงขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยลักษณะสรุปว่าคำว่าการมีวิถีแห่งการพัฒนาหมายความว่าอย่างไรก็คือว่าการพัฒนาที่มีทิศทางนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุนะคะถึงเป้าหมายแห่งการพัฒนานั่นเองค่ะมาดูข้อต่อไปกันบ้างเนาะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะคะลักษณะที่2ที่สำคัญเลยนะคะก็คือการมุ่งเน้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนะคะทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับอะไรคะกับข้อแรกที่เราได้พูดไปแล้วก็คือจุดมุ่งหมายแล้วก็แนวทางพัฒนานะคะที่เราได้กล่าวไปข้างต้นนะคะดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตรงนี้นะคะก็จะเห็นได้นะคะในยูนิตนะคะตั้งแต่ขนาดเล็กเช่นระดับองค์กรนะคะระดับองค์การหรือระดับหน่วยการผลิตนะคะไปจนถึงโครงสร้างขนาดที่ใหญ่มากขึ้นนะอย่างเช่นกิจกรรมนะคะต่างๆที่นำไปสู่การพัฒนารวมไปถึงในระดับมหาภาคเนาะก็คือการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจทั้งหมดอันนี้นะคะนี่ก็คือเป็นลักษณะของการพัฒนาเศรษฐกิจข้อที่2นะคะมาดูข้อสุดท้ายกันบ้างในข้อที่3นะคะเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบพลวัตนะคะการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัตหมายถึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลานั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมนะคะส่วนใหญ่จะเปลี่ยนจากสภาพที่เราไม่พึงพอใจหรือสภาพที่เป็นปัญหานำไปสู่อะไรคะสู่อนาคตที่เราต้องการนะคะที่เราปรารถนาที่จะให้เกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยอย่างตัวอย่างที่จะยกให้นักศึกษาไว้ตรงนี้เนี่ยอย่างเช่นการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยนะคะก็มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาให้เกิดความกินดีอยู่ดีเนาะแสดงว่าเดิมเป็นยังไงสภาพที่ไม่พอใจคือเรากินไม่ดีอยู่ไม่ดีคือรายได้น้อยนะคะมีไม่พอใช้นะคะเราต้องการ

จะเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตที่เราคาดหวังที่พึงพอใจนะคะก็คือการที่ประชากรทุกคนเนี่ยกินดีอยู่ดีมากขึ้นอันนี้ก็คือกิจกรรมนะคะที่ต้องทำตลอดเวลาเพื่อให้เกิดเป้าหมายในอนาคตที่เราคาดหวังนะคะให้เกิดขึ้นบรรลุให้ได้นะคะดังนั้นเนี่ยจะย้ำอีกสักทีหนึ่งก็คือว่าการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยจะมีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัตก็คือเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามาในเรื่องต่อไปนะคะลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนะคะจะสรุปสั้นๆให้นักศึกษาได้เข้าใจแล้วกระชับตรงนี้ให้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะมีลักษณะด้วยการ3ประการนะคะเป็นแนวคิดที่สำคัญก็คือ1นะคะเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่พึงพอใจในปัจจุบัน2นำไปสู่สภาพทางเศรษฐกิจที่พึงปรารถนาในอนาคตนะคะแล้วก็3เป็นกระบวนการการเปลี่ยนแปลงนะคะเน้นเรื่องกระบวนการเนาะจากสภาพการปัจจุบันไปสู่สภาพการในอนาคตอันนี้ก็คือแนวคิดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็จบกันไปแล้ว1ตอนนะคะเราจะมาสู่ตอนต่อไปตอนนี้แหละ 8.2 นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของแนวคิดและทฤษฎีที่สำคัญนะคะเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะโดยเราก็จะมี 8.2 แล้วก็ 8.3 นะคะโดย 8.2 เนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่เป็นไทม์ไลน์เนาะตั้งแต่ในอดีตนะคะมาดูในเรื่องของอดีตนะคะถ้าจะย้อนไปเราไปดูแนวคิดแรกก็จะมีย้อนไปตั้งแต่ก่อนช่วงที่เริ่มต้นจนถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะช่วงต่อไปเป็นแนวคิดและทฤษฎีนะคะหลังสงครามโลกครั้งที่2ถึงทศวรรษที่1960แล้วก็ในตอนนี้นะคะเราก็จะมาดูสรุปว่าข้อจำกัดนะคะมีอะไรบ้างนะในเรื่องของแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจในอดีตนะคะนะคะตรงนี้เนี่ยแนวคิดก็จะค่อนข้างมีเยอะนะคะอาจารย์แนะนำให้นักศึกษาเนี่ยจำนะคะคีย์เวิร์ดสำคัญสำคัญในแต่ละช่วงนะคะซึ่งอาจารย์ก็ได้สรุปเอาไว้แล้วแหละในสไลด์นะคะอาจารย์ก็จะช่วยเน้นย้ำอีกทีว่าในแต่ละช่วงในแต่ละกลุ่มนักคิดนักทฤษฎีนะคะกลุ่มไหนมีแนวคิดสำคัญสำคัญอย่างไรนะคะโดยที่กลุ่มแรกเนี่ยในยุคสมัยเริ่มแรกจนถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะก็จะมีกลุ่มที่1ก็คือทฤษฎีของกลุ่มคลาสสิกนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่นักเศรษฐศาสตร์คนสำคัญนะคะก็คืออดัมสมิธนะคะซึ่งนักศึกษาคงจะได้ฟังหรือได้พบผ่านหูไปแล้วนะคะว่าเขาเป็นคนที่เขียนหนังสือเรื่อง The Wealth of Nation นะคะเป็นเจ้าพ่อเลยแหละนะคะในกลุ่มทฤษฎีกลุ่มคลาสสิกกลุ่มนี้นะคะโดยกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะมีแนวคิดนะคะที่ยึดมั่นต่อระบบทุนนิยมนะคะที่มีกลไกตลาดและความมีเหตุผลของมนุษย์เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะให้ความสำคัญกับความเจริญทางเศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการออมแล้วก็การลงทุนนะคะโดยเขาจะมีแนวคิดที่ว่าจะไม่เข้าไปขัดนะคะในหรือเขาจะไปหยุดชะงักในเรื่องของการออมและการลงทุนนะคะการหยุดชะงักตรงนี้อย่างเช่นการพัฒนาหรือการเข้าไปจัดการลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าจะทำให้เกิดภาวะหยุดนิ่งทางเศรษฐกิจนะคะดังนั้นกลุ่มของคลาสสิกนะคะจุดเน้นคือเน้นเรื่องการออมแล้วก็การลงทุนเนาะไปกลุ่มต่อไปนะคะกลุ่มนีโอคลาสสิกก็จะเป็นกลุ่มต่อมาจากกลุ่มคลาสสิกนะคะจุดเน้นของกลุ่มนี้เนี่ยให้ความสำคัญกับเศรษฐศาสตร์จุลภาคนะคะแล้วก็ปัญหาเศรษฐกิจในระยะสั้นนะคะโดยจะเน้นเรื่องการกระจายรายได้นะคะทฤษฎีราคาและมูลค่านะไปดูกลุ่มต่อไปกันบ้างนะแล้วยังมีอีกหลายกลุ่มนะทฤษฎีของชุมปีเตอร์นะคะชุมปีเตอร์คือนักคิดท่านหนึ่งนะคะได้มีแนวคิดสำคัญสำคัญนะคะตรงนี้นักศึกษาดูตรงที่ไฮไลท์สีเขียวเลยก็ได้นะคะชุมปีเตอร์เสนอแนวคิดสำคัญนะคะที่อธิบายถึงสาเหตุของความเจริญเติบโตแบบทุนนิยมว่าเกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีลักษณะเป็นการสร้างสรรค์แบบทำลายล้างนะคะซึ่งหมายถึงอะไรหมายถึงว่า
การที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยนะคะมันก่อให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ๆนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะทำลายหรือว่าทำให้สินค้าและบริการเก่าๆเนี่ยนะคะมันถูกกลืนกลายหายไปดังนั้นเนี่ยมันจะมีสิ่งใหม่เข้ามาทดแทนเสมอนะคะและชูมปีเตอร์เนี่ยยังให้ความสำคัญนะคะกับปัจจัยสำคัญส่งผลต่อความเจริญทางเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมที่มีด้วยกันอยู่2ประการก็คืออะไรคะ1นวัตกรรมนะ2ผู้ประกอบการนะจำตรงนี้ไว้นะคะชูมปีเตอร์พูดถึงอะไรคะการสร้างสรรค์แบบทำลายล้างแล้วก็ปัจจัยสำคัญนะคะก็คือนวัตกรรมแล้วก็ผู้ประกอบการนะเราไปดูแนวคิดต่อไปนะคะแนวคิดต่อไปเนี่ยก็ยังเป็นแนวคิดในยุคแรกอยู่นะคะก็เป็นแนวคิดของทฤษฎีของเคนนะคะเคนก็ให้ความสำคัญเนาะกับการแก้ปัญหาการว่างงานนะคะโดยอธิบายการจัดการระบบเศรษฐกิจนะคะโดยด้านอุปสงค์ร่วมนะคะหรือเคนเนี่ยให้แนวคิดนะคะเรื่องรายได้ประชาชาตินะคะ y เท่ากับ c บวก i บวก g นะคะตรงนี้ก็เป็นที่สำคัญนะคะนะคะก็จะควรจะจำแนวคิดตรงนี้ของเคนไว้เป็นพิเศษค่ะอาจารย์ขอไปอย่างรวดเร็วนะคะนะในเรื่องของแนวคิดยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2จนถึงทศตวรรษที่1960นะคะก็จะมีกลุ่มทฤษฎีความจำเริญทางเศรษฐกิจนะคะที่จะ เน้นเรื่องของการเกิบโตทางเศรษฐกิจอย่างสม่ำเสมอโดยเน้นทุนการลงทุนการออมนะคะนะทฤษฎีต่อไปที่สำคัญอีกทฤษฎีหนึ่งในยุคนี้นะคะก็คือทฤษฎีการ อธิบายลักษณะการด้อยพัฒนานะคะโดยก็อธิบายเอาไว้3ประเด็นด้วยกันนะคะโดยเปรียบเทียบนะคะประเทศที่ด้อยพัฒนากับประเทศที่พัฒนาแล้วต่างๆนะยังมีอีกบางกลุ่มเนี่ยที่เข้ามาดูปัญหาในเรื่องของความยากจนนะคะของประเทศที่ด้อยพัฒนาในเรื่องปัญหาด้านอุปทานเนาะว่าประเทศที่ด้อยพัฒนาเนี่ยรายได้ต่ำจึงทำให้เกิดอุปทานต่ำแล้วก็โทษทีการผลิตต่ำนะคะอุปทานต่ำเพราะว่ารายได้ต่ำอุปสงค์ก็ต่ำด้วยเนื่องจากว่ามีกำลังซื้อน้อยนะคะและกลุ่มต่อไปนะคะก็อธิบายในเรื่องของแนวคิดการด้อยพัฒนาที่มาจากปัจจัยทางสังคมทางด้านต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการไม่สำเร็จต่อการต่อสู้ทางเศรษฐกิจนะคะประสิทธิภาพของประชากรนะคะมีการผลิตที่ต่ำไม่มีทักษะในการประกอบอาชีพนะคะหรือการยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีที่ล้าสมัยอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเราเป็นกลุ่มที่3นะของทฤษฎีที่อธิบายลักษณะของการด้อยพัฒนานะมาทฤษฎีต่อไปนะในกลุ่มนี้นะคะของช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ถึง1960ก็คือทฤษฎีของรอสทาวนะคะรอสทาวก็อธิบายไว้5ขั้นตอนด้วยกันเนาะตั้งแต่สังคมแบบดั้งเดิมนะคะขั้นเตรียมการขั้นทะยานขึ้นจุดนุ่งเน้นถึงความเจริญเติบโตเต็มที่ขั้นอุดมโภคาตรงนี้สำคัญมากนะนักศึกษาเอาไฮไลท์ขีดในหนังสือไว้เลยนะคะทฤษฎีของรอสทาวในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ5ขั้นตอนนะคะและยังมีกลุ่มทฤษฎีที่อธิบายถึงการพัฒนาเศรษฐกิจแบบสมดุลและไม่สมดุลเนาะแล้วก็เป็นทฤษฎีกลุ่มย่อยๆต่างๆไม่ว่าจะเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างสาขาการผลิตการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นการส่งออกนะคะหรือว่าการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นความสำคัญด้านการทดแทนการนำเข้าก็ดีนี่คือเป็นกลุ่มย่อยๆที่อยู่ในช่วงยุคสมัยนี้นะคะเนาะนำมาถึงข้อจำกัดในกลุ่มนี้กันบ้างก็จะเห็นว่าข้อจำกัดมีค่อนข้างเยอะอยู่นะคะอย่างเช่นในเรื่องของเน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไปการศึกษาสมมติฐานที่ไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมนะคะแล้วก็เป็นการศึกษาเฉพาะด้านลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้เราจะมาดูในยุคต่อไปกันบ้างนะคะที่เป็น เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหม่เป็นแนวคิดใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะจังขอไปอย่างรวดเร็วนิดนึงในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเราจะดูจุดมุ่งหมายทำไมถึงมีแนวคิดใหม่นี้เข้ามาก็คือตั้งใจที่จะมีการยกระดับเนาะของความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นแล้วก็ลดการเหลื่อมล้ำนั่นเองก็จะมาแก้ปัญหาของทฤษฎี
ที่ผ่านมาในอดีตนะคะส่งเสริมความเป็นธรรมในด้านสังคมเนาะลดอำนาจการผูกขาดต่างๆนะคะส่งเสริมสร้างเกียรติและศักดิ์ศรีของประชาชนให้สูงขึ้นนะคะให้มีงานทำรับการศึกษาเท่าเทียมมีเสรีภาพในการเลือกมากขึ้น

ขึ้นนะคะอันนี้ก็คือจุดมุ่งเน้นนะคะของแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหม่นะคะซึ่งแนวคิดก็มีหลายแนวคิดมากๆเลยอย่างเช่นแนวคิดการพัฒนาก้าวหน้านะคะที่เล่นเรื่องของการกระจายรายได้ให้เติบโตนะคะหรือว่าจะเป็นแนวคิดแบบทางสายกลางนะคะที่เน้นในเรื่องของการจานรายได้และเติบโตไปพร้อมๆกันนะคะโดยเน้นนโยบายนะทางการเงินการคลังให้เกิดความสมดุลมากขึ้นนะคะก็จะมีในแนวคิดพึ่งพาตนเองนะคะแนวคิดเน้นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานที่อยู่ในแนวคิดที่แบบเดินสายกลางนะคะรวมถึงแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะที่เป็นแนวคิดที่ค่อนข้างได้ทันสมัยเลยปัจจุบันนี้ทุกคนก็จะเน้นคำว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้นนะคะซึ่งตัวแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยมันก็จะไปสอดรับเนาะกับแนวคิดหนึ่งนะคะในประเทศไทยที่เรียกว่าเศรษฐกิจแบบพอเพียงเนาะที่เป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะที่ได้ประทานไว้ให้กับประชาชนชาวไทยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเห็นลักษณะการแนวคิดทางเรื่องนี้นะอยู่ในการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทยนะคะรวมถึงอีกแนวคิดหนึ่งในเรื่องของแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของสหประชาชาตินะคะเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติที่เรียกว่า SDGs ซึ่งมีด้วยกันอยู่17เป้านะคะอาจารย์จะขอผ่านไปเร็วๆนะคะตรงเป้าประสงค์นี้นักศึกษาไปอ่านได้ในหนังสือนะคะซึ่งอาจารย์ได้ใส่ไว้ให้ครบทุกเป้าหมายเลยนะคะมีถึงกันทั้งหมด17เป้าหมายนะคะซึ่งตัวเป้าหมาย17เป้าหมายเนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะคะในการพัฒนาเศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศไทยด้วยนะคะเราก็มาถึงตอนสุดท้ายและเนาะตอนที่ 8.4 นะคะการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยซึ่งจะแบ่งเป็น2เรื่องนะคะเป็นแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะของไทยแล้วก็ผลของการพัฒนาซึ่งปัจจุบันนี้แผนทั้งหมดนะคะอาจารย์จะเรียกสั้นๆว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะแผนพัฒแล้วกันเนาะจะมีด้วยกันทั้งหมด12แผนนะคะเริ่มจากแผนที่1ที่เริ่มที่ปี2504นะคะจนแผนปัจจุบันนะคะที่อยู่ในปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่นะคะก็คือแผน12ที่กำลังจะหมดนะคะภายในปี2564นี่แหละแล้วแผนต่อไปนะคะแผน13ก็จะเริ่มใช้คาดว่าจะเป็นปี65นะคะที่จะมีแผน13ใช้แล้วนะแล้วก็มีพัฒนาการมาเรื่อยมานะคะเป็น60ปีเพราะว่าแต่ละแผนเนี่ยก็จะมีระยะเวลาแผนละ5ปีนะคะซึ่งในหนังสือเนี่ยในหน่วยอาจารย์ก็ได้สรุปนะคะในเรื่องของจุดเน้นนะคะในแต่ละแผนแล้วรวมถึงผลของการพัฒนาไว้ให้แล้วนะเราจะมาดูสรุปตรงนี้เลยนะคะว่าจากจุดเน้นที่อาจารย์ได้สรุปไว้แล้วเนี่ยเรามาทำการห่อรวมนะแล้วแบ่งออกเป็น2ช่วงสำคัญสำคัญนะคะผลของการพัฒนาตั้งแต่ยุคแผนที่1ถึงแผนที่8มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะมันเกิดการพัฒนาที่ไม่สมดุลเหมือนที่เราบอกแล้วว่ามันเกิดความเหลื่อมล้ำสูงเนาะการกระจายรายได้ก็ไม่เท่ากันใช่ไหมคะเกิดการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนเนาะทำแล้วก็หยุดทำแล้วก็ต้องหายไปเนื่องจากงบประมาณไม่ต่อเนื่องหรือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพการเมืองการปกครองก็ดีและก็การพัฒนาที่ไม่มีประสิทธิภาพนะอีกตัวนึงดังนั้นเนี่ยจุดเปลี่ยนนะคะสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยจะมาตอนจุดแผนที่9นะคะที่จะเน้นมีจุดเน้นนะคะโดยการที่รับนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเข้ามาบรรจุเอาไว้นะคะเป็นหลักเกณฑ์และแนวคิดในการจัดทำแผนทุกแผนหลังจากแผนที่9 10 11 12เป็นต้นมานะคะดังนั้นเนี่ยจุดเน้นของแผนตั้งแต่9ถึง12เนี่ยก็จะตั้งใจไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมนะคะที่เกิดขึ้นโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ดีตั้งแต่แผน1จนถึงแผน8นะคะโดยจุดเน้นนะคะในเรื่องของผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแผนที่9ถึง12เนี่ยเราสามารถสรุปได้3หัวใจสำคัญ3ประการก็คือ1นะคะเราต้องเน้นการกระจายอำนาจนะคะการกระจายอำนาจออกไปนะคะเพื่อความเท่าเทียมนะคะแล้วก็เพื่อการบริหารงานที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะจุดเน้นที่2ก็คือการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะคะอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนะคะก็คือเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นทางสายกลางเนาะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะของ
ผลพัฒนานะคะก็คือในเรื่องของการปรับตัวนะทางสังคมแล้วก็การบริการของภาครัฐเนี่ยที่เน้นการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นเน้นการตอบสนองกับผู้รับมากขึ้นค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ก็ได้สรุปนะคะหน่วยที่8การพัฒนาเศรษฐกิจนะคะทั้งหมด4ตอนนะคะตามที่เราได้ดูจากสไลด์ไปแล้วในรายละเอียดเนี่ยนักศึกษาสามารถดูได้นะคะศึกษาได้เพิ่มเติมในหน่วยและในเอกสารประกอบการสอนนะที่เราได้รับไปแล้วนะคะรวมถึงสามารถดูวิดีโอเนี้ยประกอบได้และอาจารย์ก็ได้ตอกย้ำในจุดเน้นแต่ละจุดนะคะความสำคัญของแนวคิดแต่ละแนวคิดไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์ขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612
3: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047781

สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้ในรายวิชา33207เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะหลังจากที่นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มาในหลายๆหน่วยวิชานะครับวันนี้จะได้เป็นหน่วยเริ่มต้นของความรู้เกี่ยวกับการคลังนั่นก็คือหน่วยที่9ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการคลังนะครับหรือการคลังสาธารณะภาพรวมของหน่วยนี้นะครับนักศึกษาจะได้ศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคลังพัฒนาการของแนวคิดบทบาทและขนาดของการคลังและในตอนสุดท้ายนะครับจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาพรวมของการคลังของประเทศไทยเรามาเริ่มต้นที่ตอนที่ 9.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคลังเนื้อหาจะประกอบไปด้วยความเป็นมาของการคลังความหมายขอบเขตและความสำคัญของการคลังนะครับเรามาดูความเป็นมาของการคลังนะครับอาจกล่าวได้ว่าวิวัฒนาการของการคลังนั้นนะครับเป็นไปตามปัจจัยของรัฐและวัตถุประสงค์ในการต้องการใช้จ่ายของแต่ละรัฐปัจจัยที่สำคัญมีอะไรบ้างครับปัจจัยแรกคือปัจจัยความมั่นคงของรัฐเมื่อรัฐเกิดขึ้นรัฐย่อมมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายในการปกป้องรัฐนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องหาทรัพยากรให้เพียงพอนะครับและต้องป้องกันจากการลุกลามจากรัฐอื่นดังนั้นจึงมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องระดมทรัพยากรเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการทำสงครามและในการป้องกันประเทศนะครับสำหรับปัจจัยที่2ได้แก่ปัจจัยด้านรูปแบบการเมืองการปกครองซึ่งจะสะท้อนรูปแบบของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของรัฐยกตัวอย่างเช่นในระบอบรัฐสภานะครับรัฐสภาก็จะมีอำนาจในการอนุมัติการใช้จ่ายหรือที่เราเรียกว่าการพิจารณางบประมาณนั่นเองนะครับและในแต่ละปีก็จะมีการออกกฎหมายพระราชบัญญัตินะครับเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั่นเองปัจจัยที่3ปัจจัยที่3นั้นเกี่ยวข้องกับด้านการค้าและเศรษฐกิจซึ่งจะส่งผลต่อรูปแบบทางการคลังครับเช่นเมื่อภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะครับหรือในช่วงซึ่งมีปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรงรัฐอาจต้องใช้มาตรการในการเข้าแทรกแซงเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจครับความเป็นมาของการคลังของไทยในช่วงก่อนรัตนโกสินทร์นะครับเรามาดูในสมัยกรุงสุโขทัยในช่วงนี้นะครับจะไม่มีหน่วยงานด้านการคลังโดยเฉพาะรัฐจะมีรายได้จากส่วยอากร4ประเภทที่สำคัญได้แก่จังกอบอากรส่วยและลือชาสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นนะครับจะมีระบบที่เรียกว่าจตุสดมนะครับได้แก่เวียงวังคลังนาโดยกรมพระคลังจะมีหน้าที่ในการดูแลเกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายหรือราชทรัพย์และผลประโยชน์ของบ้านเมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางนะครับโดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้มีการปรับปรุงแก้ไขระบบราชการและวางระเบียบทั้งด้านการคลังการส่วยสาอากรและเศรษฐกิจให้รัดกุมขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในช่วงต่อมานะครับมาดูในช่วงของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับมีเหตุการณ์ที่สำคัญได้แก่ในสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือในสมัยรัชกาลที่4นะครับเหตุการณ์สำคัญก็คือสยามถูกบังคับให้ลงนามในสนธิสัญญาบาวริงกับประเทศอังกฤษนะครับในพ.ศ. 2398ส่งผลให้สูญเสียอธิปไตยทางการคลังนะครับยกเลิกการเก็บภาษีเบิกล่องนะครับมาเป็นอากรขาเข้าในอัตรา100/3นะครับและมีการจัดตั้งศุลกสถานนะครับหรือที่เราเรียกว่าโรงภาษีในระยะนี้นะครับอาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของระบบศุลกากรแบบใหม่ที่เก็บอากรขาเข้าและขาออกเหตุการณ์สำคัญต่อมานะครับก็คือในสมัยสมเด็จพระจุลกรจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสมัยรัชกาลที่5นะครับประเทศไทยได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรและการจัดระบบการคลังทำให้เงินของแผ่นดินรั่วไหลนะครับในรัชสมัยของพระองค์จึงมีการปฏิรูปการคลังด้วยการตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์เพื่อรวบรวมบัญชีผลประโยชน์ของแผ่นดินทั้งหมดนะครับและมีการตรวจตราเก็บภาษีอากรเหตุการณ์สำคัญในช่วงนี้ก็คือมีการตราพระราชบัญญัติสำหรับหอรัษฎากรพิพัฒน์ในปีพ.ศ. 2416นะครับและตราพระราชบัญญัติกรมพระคลังมหาสมบัติจุลศักราช1237นะครับซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายงบประมาณฉบับแรกของไทยนะครับเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ในช่วงรัตนโกสินทร์นะครับหลังจากวิวัฒนาการหลัง
รัชกาลที่5แล้วนะครับภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ในปีพ.ศ.2476ได้มีการตราพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณขึ้นใหม่ซึ่งเป็นปีแรกซึ่งที่รัฐสภามีอำนาจในการอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินในปีพ.ศ.2481นะครับมีการปรับปรุงภาษีอากรครั้งใหญ่โดยการออกพระราชบัญญัติประมวลรัษฎากรซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญของกฎหมายประมวลรัษฎากรและใช้จนอยู่และใช้จนถึงปัจจุบันความเป็นมาของการคลังไทยเหตุการณ์ที่สำคัญซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่คนไทยยังจดจำกันได้นะครับก็คือในช่วงปีพ.ศ.2535ถึง2538ในระยะนี้ประเทศไทยได้เปิดเสรีทางการเงินทำให้สถาบันการเงินต่างๆสามารถประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อวิเทศธนกิจได้ในระยะนี้ประเทศไทยขาดการรองรับและการกำกับดูแลที่ดีจึงทำให้เงินทุนจากต่างประเทศไหลเข้ามาจำนวนมากโดยส่วนใหญ่เกิดการเก็งกำไรจากภาคเอกชนและนำไปสู่วิกฤตการณ์ในปี2539ประเทศไทยถูกโจมตีค่าเงินบาทโดยกองทุนจากต่างประเทศจากเหตุการณ์สำคัญในปี2539จนถึง2540ในวันที่2กรกฎาคม2540รัฐบาลได้ประกาศปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินที่สำคัญของประเทศนั่นคือการประกาศค่าเงินบาทลอยตัวและขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือที่รู้จักกันในนามของ IMFทำให้ไทยต้องจัดทำและพิจารณากฎหมายฟื้นฟูเศรษฐกิจรวมทั้งสิ้น11ฉบับเพื่อทำตามคำแนะนำจากนักวิชาการจาก IMF แลกกับการช่วยเหลือทางการเงินของประเทศไทยในช่วงรัตนโกสินทร์ในทศวรรษ2550เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกเกิดวิกฤตซัพพลายในปี2551เกิดวิกฤตหนี้สาธารณะในกลุ่มประเทศยุโรปในปีพ.ศ. 2552ในประเทศไทยเกิดมหาอุทกภัยภาวะเศรษฐกิจโลกเกิดการ

ชะลอตัวในทศวรรษ2560ประเทศไทยรวมทั้งทุกประเทศทั่วโลกได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพการดำรงชีวิตและส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมในช่วงทศวรรษ

ในปีงบประมาณ2564รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายขาดดุลงบประมาณกว่า600,000 ล้านบาททั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจเกิดการขยายตัวและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมนักศึกษาได้เห็นพัฒนาการที่สำคัญของประเทศไทยแล้วนะครับตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันในปี2564ก็จะเห็นการเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงรวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจที่เรากำลังเผชิญอยู่นะครับต่อมานะครับเนื้อหาในส่วนต่อมานั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับความหมายขอบเขตและความสำคัญอาจารย์ป่วยอึ้งภากรได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการคลังไว้ว่าคือการเงินของส่วนกลางของชาติส่วนริชาร์ดมัสเกฟอธิบายว่าการคลังเป็นการศึกษาเศรษฐศาสตร์ของภาครัฐการดำเนินงานทางการคลังไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของการจัดหาเงินมาใช้จ่ายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงระดับและการจัดสรรทรัพยากรการกระจายรายได้และระดับของกิจกรรมทางเศรษฐกิจร่วมด้วยกล่าวโดยสรุปการคลังศึกษาถึงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับรายรับรายจ่ายและหนี้สาธารณะนะครับขอบเขตของการคลังในแง่ของกฎหมายการคลังศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆเช่นกฎหมายเกี่ยวกับรายได้รายจ่ายและการก่อหนี้ของรัฐในแง่ของการบริหารขอบเขตของการคลังรวมถึงการศึกษาขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานทางการคลังการบริหารงบประมาณการเงินคงคลังและหนี้สาธารณะตลอดจนตรวจสอบและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณในแง่เศรษฐศาสตร์การคลังเป็นการศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆของภาครัฐเรามาดูความสำคัญของการคลังนะครับอาจกล่าวได้ว่ามี3ด้านหรือ3แง่ที่สำคัญได้แก่1ในแง่ของปัจเจกบุคคลการคลังเกี่ยวข้องนะครับกับการดำเนินงานของรัฐตั้งแต่เกิดจนตายในแง่ทางสังคมเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีการใช้จ่ายของรัฐที่มีผลกระทบต่อรายได้การบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนในแง่ของรัฐบาลเกี่ยวข้องกับงบประมาณแผ่นดินซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการนำแผนทางการคลังมาปฏิบัติซึ่งจะช่วยให้เราทราบว่าในแต่ละปีนั้นรัฐบาลมีรายได้จากแหล่งใดบ้างมีมากน้อยเพียงใดมีรายจ่ายสำหรับแผนงานโครงการใดและมีหน่วยงานใดนำนโยบายไปปฏิบัติเรามาดูตอนที่ 9.2 พัฒนาการของแนวคิดบทบาทและขนาดของการคลังอาจกล่าวได้ว่าพัฒนาการของแนวคิดนั้นมีหลากหลายในยุคแรกๆนั้นเราเรียกแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของรัฐแนวคิดแรกก็คือแนวคิดของสำนักพาณิชย์นิยมสำนักพาณิชย์นิยมถือว่าทองคำและเงินคือที่มาของความมั่นคงนะครับในยุคนั้นเราจะเห็นว่ามีการล่าอาณานิคมนะครับมีการไปยังดินแดนต่างๆในโพ้นทะเลเพื่อยึดดินแดนนะครับต้องการทรัพยากรสร้างความมั่งคั่งให้กับรัฐของตัวเองนโยบายที่สำคัญก็คือลดการนำเข้าเพิ่มการส่งออกแล้วก็เพิ่มทรัพยากรให้กับประเทศรัฐมีบทบาทอย่างมากในการวางแผนควบคุมเศรษฐกิจของเอกชนและแทรกแซงการดำเนินงานแนวคิดของสำนักพาณิชย์นิยมนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นแนวคิดในยุคแรกๆที่รัฐต้องการสร้างความมั่นคั่งให้กับรัฐหรือประเทศของตนเองแนวคิดที่2ครับแนวคิดของสำนักธรรมชาตินิยมสำนักแนวคิดของสำนักธรรมชาตินิยมอธิบายว่ากระบวนการทางเศรษฐกิจแฝงอยู่ในกฎของธรรมชาติทำหน้าที่ควบคุมระเบียบของสังคมควรเปิดโอกาสให้กับปัจเจกชนหรือประชาชนมีในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจนักวิชาการที่สำคัญคือเกเนสนับสนุนตลาดเสรีและลัทธิเศรษฐกิจปัจเจกบุคคลนอกจากนี้ยังเสนอว่ารัฐไม่ควรออกกฎหมายหรือข้อบังคับทั้งหลายทั้งปวงเกี่ยวกับการค้าและอุตสาหกรรมและไม่ควรเก็บภาษีจากชาวนาหรือผู้ประกอบการผลิตแต่ควรเก็บภาษีจากเจ้าของที่ดินแนวคิดที่3ครับแนวคิดของสำนักเศรษฐศาสตร์คลาสสิกนะครับบิดาทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคที่สำคัญก็คืออดัมสมิธเสนอว่าความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่การสะสมทองคำไม่ได้อยู่ที่การผูกขาดไม่ได้อยู่ที่การเคลื่อนย้ายแรงงานแต่อยู่ที่การปลดปล่อยตลาดให้เสรีเป็นอิสระจากการแทรกแซง

เปลี่ยนแปลงการทำงานตามธรรมชาติของตลาดทั้งนี้เนื่องจากตลาดทำให้ทุกคนเกิดการแข่งขันทำให้ผู้ผลิตต้องแข่งขันการเสนอสินค้าที่ดีและมีราคาถูกกว่าหรือที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามือที่มองไม่เห็นหรือ invisible hand แนวคิดที่4นะครับคือแนวคิดของสำนักมาร์กซิสต์ก่อนหน้านี้มีข้อถกเถียงหลักนะครับของสำนักมาร์กซิสต์ก็คือว่ามาร์กหรือสำนักมาร์กซิสต์ไม่เห็นด้วยกับกลุ่มทุนนิยมหรือเสรีนิยมนะครับที่เน้นสร้างผลประโยชน์หรือกำไรเข้ากับปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มนายทุนทั้งนี้มองว่าเป็นระบบเศรษฐกิจที่ขูดรีดนะครับกดขี่ชนชั้นกรรมอาชีพทางออกของลัทธิคอมมิวนิสต์นะครับเสนอให้ยกเลิกระบบกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินของเอกชนรวมทั้งเงินตราและผลประโยชน์ต่างๆโดยเสนอให้สร้างสังคมใหม่บนพื้นฐานของการรวมกลุ่มของผู้ผลิตที่เป็นอิสระเพื่อให้เกิดสมาคมที่พัฒนาโดยเสรีของแต่ละบุคคลนะครับเงื่อนไขของการพัฒนาเกิดจากเสรีภาพของแต่ละบุคคลแต่ปฏิเสธชนชั้นนายทุนนะครับสนับสนุนชนชั้นกรรมอาชีพหรือผู้ใช้แรงงานให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดเรามาดูเรื่อง 9.2.2 นะครับเรื่องแรกปรัชญาพื้นฐานของการคลังการคลังครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างการคลังครอบคลุมเรื่องของการเงินรากฐานทางวัฒนธรรมความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกชนกับรัฐบาลในระดับต่างๆรวมทั้งสามารถสะท้อนถึงสิทธิและความรับผิดชอบที่แต่ละคนมีต่อตนเองต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ต่อท้องถิ่นและต่อประเทศชาติการคลังเป็นความสัมพันธ์ในเรื่องของรายได้ที่ประชาชนสนับสนุนทำให้รัฐเกิดรายได้จากการจ่ายภาษีอากรและประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อนำมาพัฒนาประเทศเรื่องที่2รูปแบบของปรัชญาทางการเมืองที่สำคัญมีอะไรบ้างอาจกล่าวได้ว่ามีแนวคิดที่สำคัญ3แนวคิดแนวคิดแรกเราเรียกแนวคิดเสรีนิยมดั้งเดิมเสรีนิยมดั้งเดิมให้ความสำคัญในเรื่องเสรีภาพของประชาชนในการทำสิ่งต่างๆอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อตนเองในขณะที่รัฐควรทำหน้าที่ดูแลให้ประชาชนมีความเท่าเทียมกันทางด้านกฎหมายและความมั่นคงของรัฐเท่านั้นบทบาทที่ดีที่สุดของรัฐก็คือการปล่อยให้ตลาดเป็นไปอย่างเสรีหรือที่เราเรียกว่า laissez faire แนวคิดที่2ครับพัฒนามาจากแนวคิดเสรีนิยมดั้งเดิมนั่นก็คือแนวคิดเสรีนิยมใหม่แนวคิดนี้ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อตนเองเช่นเดียวกับเสรีนิยมดั้งเดิมแต่เชื่อว่าความเป็นอยู่ของบุคคลไม่ได้ขึ้นกับความสามารถในการรับเอาสิ่งรอบตัวมาใช้เพียงอย่างเดียวจะต้องมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาประกอบด้วยสำหรับบทบาทของรัฐเสรีนิยมใหม่มองว่ารัฐควรทำหน้าที่2ประการ1รัฐควรทำหน้าที่สนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระดับหนึ่ง2รัฐควรสนับสนุนให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองแทนที่จะคอยช่วยเหลือประชาชนในทุกเรื่องและทุกครั้งนะครับสำหรับอีกแนวคิดหนึ่งก็คือแนวคิดส่วนรวมนิยมนะครับหรือ collectivism เป็นแนวคิดที่3นะครับก็มีความเห็นที่แตกต่างจาก2แนวคิดแรกส่วนรวมนิยมนั้นเชื่อว่านะครับรัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือนะครับในระบบเศรษฐกิจอย่างเต็มที่และควรส่งเสริมประชาชนให้มีความเท่าเทียมกันในการทำงานมองว่าควรจะทำให้เกิดสังคมที่มีประสิทธิภาพนะครับและรัฐควรที่จะเข้าไปแทรกแซงในระบบตลาดได้หากเปรียบเทียบทั้ง3แนวคิดคือเสรีนิยมดั้งเดิมเสรีนิยมใหม่และส่วนรวมนิยมอาจกล่าวได้ว่าในด้านประสิทธิภาพเสรีนิยมดั้งเดิมกับเสรีนิยมใหม่เชื่อในตลาดหรือเชื่อในเอกชนในขณะที่ส่วนรวมนิยมเชื่อในสังคมที่มีประสิทธิภาพซึ่งแตกต่างจากตลาดที่มีประสิทธิภาพในด้านความเท่าเทียมการประสบความสำเร็จของบุคคลขึ้นอยู่กับความขยันในขณะที่เสรีนิยมใหม่เชื่อว่าต้องทำให้เกิดความเท่าเทียมกันในแนวนอนนะโดยใช้กลไกของระบบตลาดส่วนรวมนิยมเชื่อว่าจะต้องทำให้เกิดความเท่าเทียมกันในแนวตั้งโดยความช่วยเหลือของรัฐบาลนะครับในระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมดั้งเดิมไม่อยากให้รัฐแทรกแซงแต่ส่วนรวมนิยม

0: ต้องการให้รัฐเข้าไปแทรกแซงนะครับก็จะเห็นว่าทั้ง3แนวคิดซ้ายสุดก็คือเสรีนิยมดั้งเดิมนะครับตรงกลางก็คือเสรีนิยมใหม่คือรัฐเข้ามาช่วยเหลือบ้างแต่ไม่จำเป็นต้องทุกเรื่องส่วนขวาสุดก็คือรัฐทำได้เต็มที่นะครับแล้วก็เน้นสังคมที่มีประสิทธิภาพแทนระบบตลาดเรามาดูเรื่องสุดท้ายนะครับตอนที่ 9.3 ภาพรวมการคลังของประเทศไทยอาจกล่าวได้ว่าภาพรวมการคลังของประเทศไทยมีสาระสำคัญใน3ส่วนนั่นก็คือมุมมองภาพรวมผ่านสถาบันทางการคลังในเรื่อง 9.3.1 ในเรื่อง 9.3.2 ภาพรวมของการคลังสามารถอธิบายได้ผ่านโครงสร้างการคลังนะครับและในเรื่อง 9.3.3 ภาพรวมของการคลังถูกอธิบายด้วยระบบสถิติทางการคลังมาดูเรื่องแรกครับสถาบันทางการคลังสถาบันทางการคลังหากจะพิจารณาอาจมองสถาบันทางการคลังได้2มุมมองใหญ่ๆก็คือสถาบันด้านรายรับกับสถาบันด้านรายจ่ายสถาบันด้านรายรับมีอะไรบ้างครับกระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักนะครับรายรับหรือรายได้มาจากหน่วยงานที่สำคัญอะไรบ้างหน่วยงานที่สำคัญที่ทำหน้าที่เก็บรายได้ทางภาษีอากรนั่นเองนะครับก็ได้แก่กรมสรรพากรกรมศุลกากรและกรมสรรพสามิตหน่วยงานที่มีบทบาททางด้านรายได้แต่ไม่ใช่ภาษีอากรก็ได้แก่กรมธนารักษ์สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจส่วนหน่วยงานที่มีบทบาทในการกู้เงินได้แก่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะทั้งหมดที่อาจารย์พูดมานะครับก็จะเป็นหน่วยงานทางฝ่ายของรายรับนะครับก็คือรายได้บวกเงินกู้นั่นเองหน่วยงานทางการคลังที่เป็นสถาบันด้านรายจ่ายมีอะไรบ้างครับหน่วยงานทางการคลังทางด้านรายจ่ายได้แก่สำนักงบประมาณกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารงบประมาณรายจ่ายนั่นเองนะครับในภาพรวมเราจะเห็นทั้งตัวสถาบันทั้งในด้านของรายรับและรายจ่ายในส่วนที่2สถาบันการคลังอาจจะมีมุมมองในเชิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งในประเทศไทยก็มีกรุงเทพมหานครพัทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลท้องถิ่นเหล่านี้ครับมีหน้าที่เกี่ยวกับทางด้านรายได้ของท้องถิ่นผ่านภาษีท้องถิ่นที่สำคัญได้แก่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะเห็นว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี้เพิ่งนำมาใช้นะครับแทนภาษีโรงเรือนและภาษีบำรุงท้องที่ภาษีอื่นๆที่ท้องถิ่นเก็บได้แก่ภาษีป้ายภาษีสรรพสามิตนะครับนอกจากนั้นยังมีรายได้จากค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาตค่าปรับภาษีและอื่นๆนะครับอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจหลายแห่งสามารถทำกำไรและส่งนำรายได้ส่งรัฐในรูปแบบกำไรหรือเงินปันผลตัวอย่างเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานสลากกินแบ่งโรงงานยาสูบปตท.TOT ธนาคารอมสินการสื่อสารแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นต้นนะครับที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดก็เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับก็จะนำส่งกำไรเข้าสู่รัฐต่อไป 9.3.2 ครับโครงสร้างทางการคลังหากเรามองทางโครงสร้างการคลังนั้นอาจจะจำแนกได้ว่าประกอบไปด้วยโครงสร้างของรัฐบาลนะครับโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัวรัฐวิสาหกิจเงินนอกงบประมาณและกองทุนต่างๆนะครับการคลังของประเทศนะครับมีโครงสร้างทางการบริหารตามแผนภาพที่นักศึกษาเห็นนะครับฝั่งซ้ายรัฐบาลนะครับก็จะประกอบไปด้วยสำนักนายกกระทรวงกรมและหน่วยงานอิสระต่างๆนอกจากนี้ยังมีรายได้จากรัฐวิสาหกิจกองทุนของรัฐในฝั่งขวาก็จะนักศึกษาจะเห็นว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อาจารย์ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ก็คืออบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกทม.และเมืองพัทยาโครงสร้างทางการคลังตามแผนภาพก็จะครอบคลุมการคลังของประเทศไทยมุมมองต่อมาครับการคลังจำแนกตามโครงสร้างทางบัญชีระบบทางบัญชีของการคลังประกอบไปด้วยโครงสร้างด้านรายรับก็คือฝั่งซ้ายนะครับรายรับก็จะมาจากรายได้ประจำ รายได้ภาษีและรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีนอกจากนี้อาจจะมีเงินช่วยเหลือและรายได้จากการลงทุนฝั่งขวานะครับคือโครงสร้างด้านรายจ่ายหรือระบบบัญชีด้านรายจ่ายซึ่งเราจะจำแนกตามลักษณะงานและจำแนกตามลักษณะของเศรษฐกิจนะครับซึ่งประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายในด้านรายจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์รายจ่ายเพื่อสินทรัพย์ทางการเงินรายจ่ายเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้และรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังต่อมานะครับการคลังสามารถจำแนกได้ตามโครงสร้างทางกฎหมายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายรับประกอบไปด้วยอะไรบ้างเช่นกฎหมายรายได้ภาษีอาจจะมีชื่อต่างๆนะครับเช่นประมวลนะครับรัษฎากรกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตกฎหมายว่าด้วยภาษีสุราเป็นต้นนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีเช่นกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุกฎหมายว่าด้วยเงินตราเป็นต้นนอกจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายได้แล้วนะครับก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้เช่นกฎหมายว่าด้วยบริหารหนี้สาธารณะนะครับในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวกับรายจ่ายเมื่อสักครู่นี้เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับรายได้นะครับสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวกับรายจ่ายเช่นกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณกฎหมายว่าด้วยการโอนงบประมาณและอีกส่วนหนึ่งครับ 3.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเงินคงคลังได้แก่กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยเงินตราทั้งหมดนี้ก็จะเป็นโครงสร้างตามกฎหมายนักศึกษาจะเห็นว่าก็จะเกี่ยวข้องกับกฎหมายในด้านรายรับหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายได้กฎหมายทั้งด้านรายจ่ายกฎหมายทั้งด้านเงินกู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเงินคงคลังเรามาดูเรื่องสุดท้ายครับการจัดทำสถิติการคลังในประเทศไทยการจัดทำสถิติการคลังในประเทศไทยนะครับได้จัดทำขึ้นใน3ประเภทคือ 1. สถิติการคลังเพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2. สถิติเพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านการคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีและสุดท้ายครับสถิติการคลังเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลังเรามาดูเรื่องแรกครับสถิติการคลังเพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีคืออะไรสถิติการคลังเพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นนะครับจะเป็นสถิติการคลังในลักษณะที่เป็นข้อมูลประมาณการล่วงหน้า1ปีโดยสถิติลักษณะนี้นะครับจะแสดงสถานะทางการเงินเพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นสถิติที่2ครับสถิติการคลังเพื่อการรายงานผลการดำเนินงานด้านการคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีสถิติการคลังในลักษณะนี้นะครับมีขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านการคลังเป็นการจัดทำสถิติในลักษณะของข้อมูลเพื่อรายงานผลการดำเนินงานภายหลังจากการประกาศใช้งบประมาณจะมีตัวรายงานที่สำคัญอยู่2ตัวนะครับตัวแรกก็คือรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปีนะครับรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณนั้นนะครับจะให้รัฐมนตรีประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณเมื่อสิ้นสุดนะครับและจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน60วันนี่คือตัวรายงานฉบับแรกนะครับรายงานที่2ก็คือรายงานผลการเบิกจ่ายรายงานผลการเบิกจ่ายจะแบ่งออกเป็นนะครับรายงานผลรายเดือนรายงานผลรายไตรมาสและรายงานผลรายปีนะครับโดยกรมบัญชีกลางจะเสนอต่อกระทรวงการคลังระบบสถิตินะครับตัวที่3เราเรียกว่าสถิติการคลังเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายทางการคลังสถิติการคลังเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายทางการคลังหรือระบบสสค.นะครับจัดทำตามคู่มือของการเงินระหว่างประเทศนะครับหรือ IMF โดยนะครับสถิติการคลังหรือระบบของสสค.นี้นะครับจะมีความสอดคล้องกับมาตรฐานของระบบสถิติทั้งด้านมหาภาคอื่นๆด้วยได้แก่บัญชีรายได้ประชาชาติดุลการชำระเงินและระบบสถิติทางด้านการเงินนะครับเนื้อหาในโดยละเอียดนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมระบบสถิติต่างๆได้ในหน่วยที่9นะครับตอนที่ 9.3.3 ก็จะพบว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับระบบสถิติทางการคลังทั้ง3เรื่องโดยละเอียดนะครับสำหรับโดยภาพรวมนะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่า ในหน่วยที่9นี้นะครับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทางการคลังมีสาระสำคัญที่ค่อนข้างกว้างนะครับทั้งนี้เป็นหน่วยเบื้องต้นในการที่จะทำให้นักศึกษาศึกษาต่อในหน่วยที่10 11 12 13จนถึงหน่วยสุดท้ายต่อไป
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
3: ปลัดอำเภอ
2: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
3: นักธุรกิจ
2: นักการเงิน
3: นักการธนาคาร
2: นักการตลาด
3: นักการบัญชี
2: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
3: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
2: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
3: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
5: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
6: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
7: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ่อ
8: แล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
9: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
6: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
8: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
4: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

0: ค่ะคราวนี้เรามาดูกิจกรรมทางเศรษฐกิจในหน่วยที่7เสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะคะนักศึกษาเรียนแล้วเกี่ยวกับเรื่องเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะคะกิจกรรมแรกค่ะค่ะเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแบ่งออกเป็นเสถียรภาพภายในประเทศและเสถียรภาพภายนอกประเทศนะคะเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศเขาก็ดูที่ระดับราคาสินค้าและดูที่การจ้างงานนะคะก็คือเพราะฉะนั้นสำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจภายนอกประเทศก็คือดูที่ดุลการชำระเงินนั่นเองนะคะคราวนี้ต่อมากิจกรรมตัวที่2นะคะตัวชี้วัดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศมีอะไรบ้างคะอย่างที่อาจารย์บอกถ้าเป็นเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศเขาดูจากระดับราคาสินค้าและการจ้างงานเพราะฉะนั้นตัวชี้วัดเสถียรภาพทางด้านราคาเราก็ดูจากดัชนีราคาและดูจากอัตราเงินเฟ้อนะคะถ้าอัตราเงินเฟ้อสูงเกินไปหรือติดลบก็ทำให้เกิดปัญหาขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศนอกจากนั้นก็ดูจากการจ้างงานค่ะซึ่งตัวชี้วัดเสถียรภาพทางด้านการจ้างงานก็คือดูจากอัตราการว่างงานค่ะถ้าเกิดอัตราการว่างงานสูงๆก็แสดงว่ามีปัญหาการว่างงานเกิดขึ้นแสดงว่าขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศค่ะนอกจากนั้นกิจกรรมตัวที่3นะคะตัวชี้วัดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศค่ะเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศตัวชี้วัดนะคะดูที่จากดุลการชำระเงินค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปัญหาดุลการชำระการเงินขาดดุลหรือดุลการชำระเงินเกินดุลก็แสดงว่าเกิดปัญหาขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศดังนั้นตัวชี้วัดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศก็คือดูจากดุลการชำระเงินค่ะสำหรับปัญหาขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมีอะไรบ้างคะถ้าเป็นเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศเราดูจากราคากับการจ้างงานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปัญหาขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศก็เช่นปัญหาเงินเฟ้อระดับราคาสินค้าสูงเกินไปปัญหาเงินฝืดระดับราคาสินค้าต่ำลดลงเศรษฐกิจถดถอยปัญหาการว่างงานมีการว่างงานมากเกินไปอันนี้คือขาดเสถียรภาพภายในประเทศนะคะแต่ถ้าเกิดเศรษฐกิจขาดเสถียรภาพภายนอกประเทศเมื่อกี้เราดูแล้วดัชนีราคาก็ดูจากดุลการชำระเงินขาดดุลหรือดุลการชำระเงินเกินดุลแล้วก็ถือว่าอย่างเรื้อรังนะคะเราเรียกว่าขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศค่ะต่อมาแนวทางแก้ปัญหาเงินเฟ้อมีอะไรบ้างคะซึ่งในที่นี้เราใช้นโยบายการเงินกับนโยบายการคลังก่อนที่จะตอบปัญหาเรามาดูความหมายของเงินเฟ้อนะคะเงินเฟ้อก็คือภาวะที่ระดับราคาสินค้าสูงขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะใช้นโยบายการเงินแบบหดตัวก็คือลดปริมาณเงินในระบบพอลดปริมาณเงินในระบบก็ทำให้อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นก็ทำให้การลงทุนลดลงการบริโภคลดลงเพราะฉะนั้นการจับจ่ายใช้สอยลดลงอุปสงค์รวมลดลงก็ทำให้ระดับราคาสินค้าลดลงได้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดปัญหาเงินเฟ้อใช้นโยบายการคลังแบบหดตัวก็คือรัฐบาลก็ต้องลดการใช้จ่ายของรัฐบาลแล้วก็เพิ่มการจัดเก็บภาษีเขาเรียกว่าการใช้นโยบายการคลังแบบหดตัวนะคะในการแก้ปัญหาเงินเฟ้อแล้วก็ใช้นโยบายการเงินแบบหดตัวเหมือนกันในการแก้ปัญหาเงินเฟ้อค่ะสำหรับคำถามต่อมานะคะแนวทางแก้ไขปัญหาเงินฝืดเป็นไงคะใช้นโยบายการเงินการคลังอย่างไรคะก่อนอื่นเรามาดูเงินฝืดคืออะไรก็คือภาวะที่ระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปลดลงเรื่อยๆเนื่องจากเป็นไงคะความต้องการใช้จ่ายลดลงการบริโภคลดลงเพราะฉะนั้นก็ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมคะธนาคารกลางก็ต้องใช้นโยบายการเงินแบบขยายตัวขยายนโยบายการเงินแบบขยายตัวหรือแบบผ่อนคลายก็คือการเพิ่มปริมาณเงินในระบบการเพิ่มปริมาณเงินในระบบก็ทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลงพออัตราดอกเบี้ยลดลงก็กระตุ้นให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้นการบริโภคเพิ่มขึ้นค่ะสำหรับทางด้านรัฐบาลก็ใช้นโยบายการคลังแบบขยายตัวเช่นกันก็คือรัฐบาลก็ต้องจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมคะและรัฐบาลก็ลดการจัดเก็บภาษี ันนี้เขาเรียกว่านโยบายการคลังแบบหดตัวเพราะฉะนั้นแนวทางแก้ไขปัญหาเงินฝืดก็คือการใช้นโยบายการเงินแบบหดตัวหรือนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายและใช้นโยบายการคลังแบบหดตัวหรือใช้งบประมาณแบบขาดดุล นั่นเองค่ะต่อมาแนวทางแก้ไขปัญหาการว่างงานล่ะคะแนวทางแก้ไขปัญหาการว่างงานเหมือนกับแนวทางแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อเลยค่ะก็คือจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมคะเพื่อให้เกิดการจ้างงานเยอะๆนะคะการบริโภคเยอะๆเพราะฉะนั้นก็จะช่องใช้นโยบายการเงินแบบขยายตัวหรือนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายกระตุ้นทำให้มีอุปสงค์รวมมากลดลงนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจให้อุปสงค์รวมเพิ่มขึ้นมากๆเพราะฉะนั้นนโยบายการเงินแบบขยายตัวก็คือเพิ่มปริมาณเงินในระบบให้อัตราดอกเบี้ยลดลงเพราะอัตราดอกเบี้ยลดลงก็กระตุ้นให้การลงทุนเพิ่มขึ้นการบริโภคเพิ่มขึ้นค่ะสำหรับทางด้านนโยบายการคลังนะคะถ้าเกิดปัญหาการว่างงานก็ใช้นโยบายการงานการคลังแบบหดตัวก็คือรัฐบาล ก็ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนกันพอปัญหาการว่างงานใช่ไหมคะเพื่อให้มีการจ้างงานเยอะๆรัฐบาลก็อาจจะต้องการใช้จ่ายของรัฐบาลก็ต้องเพิ่มขึ้นมีการจ้างงานในชนบทเพิ่มขึ้นนะคะหรือคือการฝึกอบรมให้มีงานทำมากๆกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลก็ต้องใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต้องลดการจัดเก็บภาษีหรือเขาเรียกว่านโยบายการคลังแบบขยายตัวค่ะดังนั้นแนวทางแก้ปัญหาการว่างงานก็คือใช้นโยบายการเงินแบบขยายตัวและนโยบายการคลังแบบขยายตัวค่ะค่ะสำหรับเนื้อหาในหน่วยที่7เสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะคะนักศึกษาอาจจะศึกษาเพิ่มเติมจากในหนังสือนะคะในหน่วยที่7ได้นะคะสำหรับเนื้อหาวันนี้จบลงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะเรามาถึงช่วงการซ้อมนะคะกิจกรรมถามตอบท้ายบทของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นการช่วยนักศึกษาในการทบทวนบทเรียนดูซิว่าที่เราอ่านหนังสือมาแล้วเนี่ยนะคะเราจำได้มากน้อยมากแค่ไหนนะคะโดยวันนี้อาจารย์จะคัดคำถามสำคัญมาให้นักศึกษาได้ลองทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับอาจารย์

คะประมาณ4ข้อเรามาดูข้อที่1กันเลยเนาะถ้าเราเจอคำถามที่ถามว่าตามแนวคิดใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะมีตัวชี้วัดการพัฒนาเศรษฐกิจที่สำคัญอะไรบ้างเหมือนที่อาจารย์บอกแล้วเนาะจะมีแนวคิดแบบดั้งเดิมนะกับแนวคิดแบบใหม่นักศึกษานะคะลองคิดตามอาจารย์ดูนะว่าแนวคิดแบบใหม่เนี่ยมีตัวชี้วัดที่สำคัญอะไรบ้างลองนับในใจนะคะ1 2 3แล้วพูดออกมาตัวที่1มีระดับความจำเริญทางเศรษฐกิจนะคะเหมือนที่เราได้คุยกันแล้วว่าก็จะมีตัวชี้วัดนะในความจำเริญทางเศรษฐกิจได้แก่ GNP นะคะก็คือรายได้ต่อหัวนะประมาณนี้นะคะว่าเพื่อเน้นการกินดีอยู่ดีเนาะเราก็ต้องการให้มีประชาชนเนี่ยมีรายได้ต่อหัวมากนะคะแล้วเศรษฐกิจก็จะมีระดับความจำเริญที่มากนะตัวต่อไปล่ะจำได้ไหมนับนะคะในใจถูกกันไหมคะการลดความยากจนค่ะเพราะว่าเหมือนที่อาจารย์ได้เล่าไปแล้วนะคะในตอนที่เราเรียนเนาะว่าแนวคิดแบบเดิมเนี่ยสร้างปัญหาเอาไว้เนาะมีเรื่องปัญหาทางสังคมตามมาในเรื่องของอัตราจำนวนความยากจนสูงนะคะอัตราความยากจนสูงดังนั้นเนี่ยตัวชี้วัดตัวเนี้ยนะคะแนวใหม่ที่มาแก้ไขก็คือเพื่อมุ่งเน้นให้มีความยากจนลดลงนั่นเองตัวต่อไปนั่นแหละนะคะต่อมาก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาการว่างงานใช่ไหมคะการกระจายงานออกไปกระจายความเหลื่อมล้ำกระจายลดความเหลื่อมล้ำกระจายรายได้นะคะลดความยากจนก็จะต้องนำพาไปซึ่งการแก้ปัญหาการว่างงานดังนั้นตัวชี้วัดที่สำคัญก็คืออัตราการว่างงานเนาะต้องลดลงนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะนึกออกไหมหนึ่งสองสามเมื่อกี้อาจารย์ก็ได้เฉลยไปแล้วแหละเนาะมันต้องเกิดการลดความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้ด้วยนะคะดังนั้นจะขอเน้นย้ำอีกสักทีหนึ่งนะคะในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจนะตามแนวคิดใหม่นะจะมีตัวชี้วัดด้วยกันทั้งหมดการก็คือ1ความจำเริญทางเศรษฐกิจนะคะ2การลดความยากจนนะ3การแก้ปัญหาการว่างงานและ4การลดความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้ค่ะต่อไปนะคะแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญของนักเศรษฐศาสตร์ในยุคคลาสสิกคืออะไรนะ1 2 3ลองคิดตามนะก็คือในเรื่องของการจำเริญทางเศรษฐกิจนะคะโดยเน้นการออมแล้วก็การลงทุนนั่นเองก็คืออันนี้เป็นแนวคิดเดิมใช่ไหมแนวคิดดั้งเดิมนะคะมาดูข้อต่อไปนะคะจุดมุ่งหมายตามแนวคิดใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะประกอบด้วยจุดมุ่งหมายอะไรบ้างนะประกอบด้วยอะไรบ้างมาดูกัน1 2 3เฉลยแล้วนะอึ๊บนะ1เน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเนาะ2ต้องลดความเหลื่อมล้ำนะคะ3สร้างสังคมที่เป็นธรรมนะคะ4สร้างเกียรตินะคะและศักดิ์ศรีของประชาชนให้สูงขึ้นเหมือนที่บอกเนาะประชาชนมีการศึกษามากขึ้นนะคะมีงานทำมีสิทธิและเสรีภาพในการเลือกมากขึ้นอันนี้ก็คือ5ประการที่สำคัญนะคะมาสู่คำถามข้อสุดท้ายแล้วนะคะมาดูในเรื่องของผลของการพัฒนานะนับตั้งแต่มีแผนทางเศรษฐกิจฉบับที่1ถึง8และ9ถึง12อาจารย์ได้บอกแล้วว่าจุดเปลี่ยนเนาะจะอยู่ที่จุดที่9นะคะดังนั้นจึงกรุ๊ปนะคะจะทำกลุ่มอ่ะ1ถึง8ไว้เป็น1กลุ่มและ9ถึง12อีก1กลุ่มนะมาดูกลุ่มที่1ถึง8บ้างนะคะว่ามีผลการพัฒนาอย่างไรนะในภาพรวมอาจารย์นับ1ถึง3นะแล้วนักศึกษาตอบนะคะ1 2 31มีการพัฒนาไม่สมดุลเกิดปัญหาแล้วเนาะมันเกิดการเน้นการลงทุนเน้นเรื่องโครงสร้างนะคะแต่ว่าเกิดความกระจายไม่กระจายรายได้เนาะเกิดการความเจริญมันกระจุกอยู่บางที่นั่นเองมันไม่สมดุลนะคะแล้วก็ไม่ยั่งยืนด้วยนะคะที่นำซ้ำเนี่ยยังไม่มีประสิทธิภาพเนาะดังนั้นเนี่ยแผนที่1ถึง8เนี่ยทิ้งปัญหาเอาไว้เยอะพอสมควรทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมนำมาสู่นะคะการพัฒนาปรับปรุงแผนพัฒนาเศรษฐกิ

0: ฉบับที่9และต่อมานะคะเป็นอีกระยะหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าจะสรุปลักษณะนะคะของผลของการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่9ถึง12นะคะก็จะสามารถสรุปสาระสำคัญได้3ประการดังนี้ประการที่1นะคะเราต้องเน้นการกระจายอำนาจนะคะการแบ่งอำนาจการกระจายอำนาจการมอบอำนาจนะคะให้กับคนที่เป็นกลุ่มย่อยนะคะหรือท้องถิ่นมากขึ้นเพื่อจัดการบริหารพัฒนาประเทศนะคะเน้นเรื่องของการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อเป็นการพัฒนาทางสายกลางให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้นนะคะและสุดท้ายนะคะการปรับตัวทางสังคมเนื่องจากว่าเราก็ต้องสอดรับกับยุคเทคโนโลยี disruption เนาะภาครัฐเองก็ต้องนำเทคโนโลยีนะคะมาใช้ในการให้การพัฒนาและบริการสาธารณะกับประชาชนมากขึ้นค่ะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างกิจกรรมถามตอบนะคะที่เราจะสามารถนำไปเป็นแนวนะคะในการศึกษาแล้วก็เตรียมสอบได้นะคะวันนี้อาจารย์ก็ได้ยกมาให้นักศึกษา4ข้อนะคะแต่นักศึกษาสามารถไปอ่านเพิ่มเติมนะคะจากแบบฝึกนะคะหรือกิจกรรมท้ายบทท้ายตอนในแต่ละเรื่องนะคะวันนี้อาจารย์ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ก็เข้ามาสู่ช่วงคำถามท้ายหน่วยที่9นะครับความรู้เบื้องต้นทางการคลังนะครับก็จากที่ได้รับฟังการบรรยายไปนักศึกษาจะเห็นว่ามีสาระสำคัญเกี่ยวกับการคลังทั้งภาพกว้างนะครับแล้วก็ภาพรวมและที่สำคัญก็คือพัฒนาการของประเทศไทยเรานะครับในช่วงคำถามท้ายหน่วยที่9นะครับอาจารย์ก็จะมีคำถามเพื่อมาทดสอบพวกเรานะครับว่ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคลังและพัฒนาการทางการคลังของไทยถูกต้องไหมนะครับเรามาดูข้อแรกนะครับข้อใดกล่าวถึงเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นในช่วงพ.ศ. 2540ของไทยได้ถูกต้องนะครับก็จะมีตัวเลือกให้4ข้อตัวเลือกแรกนะครับก็คือการประกาศค่าเงินบาทลอยตัวตัวเลือกที่2นะครับการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับInternational นะครับ Monetary Fund นะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อย่อของ IMF ตัวเลือกที่3การโจมตีค่าเงินบาทนะครับโดยกองทุนจากต่างประเทศนะครับและตัวเลือกที่4การเปิดเสรีทางการเงินนะครับนักศึกษาเห็นคำถามและก็คำตอบทั้ง4ข้อแล้วลองพิจารณานะครับทีละข้อว่าเหตุการณ์สำคัญของเมืองไทยนะครับซึ่งเรารู้นะครับในช่วงปี2540เนี่ยมันมีวิกฤตเศรษฐกิจในบ้านเรานะครับคำถามเขาถามว่าข้อใดกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงพ.ศ.2540ได้ถูกต้องอาจจะถูกได้หลายข้อนะครับเรามาดูข้อแรกกันก่อนเลยว่าการประกาศค่าเงินบาทลอยตัวถูกต้องไหมนะครับตอนนี้ให้ติ๊กคำตอบในใจนะครับข้อ1อาจจะติ๊กว่าถูกหรือผิดนะครับข้อ2ขอรับความช่วยเหลือจาก IMF หรือเปล่าปี2540นะครับก็ลองติ๊กคำตอบไว้ในใจหรือในกระดาษช็อตโน้ตนะครับ ข้อ3ในช่วงปี2540เกิดการโจมตีค่าเงินบาทจากกองทุนจากต่างประเทศหรือนักธุรกิจจากต่างประเทศหรือเปล่าและข้อ4ในช่วงปี2540ประเทศไทยได้เปิดเสรีทางการเงินหรือเปล่านะครับถูกหรือผิดนะครับลองทำดูนะครับวิธีการก็คือให้ทำเครื่องหมายถูกตรงตัวเลขที่เขียนว่าถูกนะครับทำเครื่องหมายผิดนะในข้อที่เห็นว่าผิดนะครับอาจารย์จะเฉลยในอีก1นาทีนะครับโอเคนะครับเรามาดูเฉลยกันเลยนะครับเหตุการณ์อะไรเกิดในช่วงปี2540บ้างนะครับข้อแรกครับประกาศค่าเงินบาทลอยตัวใช่ไหมใช่ครับรัฐบาลไทยเห็นว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้เกินกว่าจะแก้ไขแล้วนะครับก็เลยเปลี่ยนระบบค่าเงินนะครับเป็นระบบลอยตัวเพราะฉะนั้นข้อ1ใครตอบถูกอันนี้ถูกต้องนะครับข้อ1เฉลยถูกนะครับข้อ2ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ไหมข้อนี้ก็ถูกครับข้อ3เกิดการโจมตี ค่าเงินบาทโดยกองทุนจากต่างประเทศไหมถูกต้องครับนะครับถูกโจมตีจากกองทุนจากต่างประเทศถูกโจมตีจากจอร์จโซรอสถูกนะครับการซื้ เงินบาทของเราไว้เยอะๆแล้วก็เทขายครับข้อ3นี่ก็ถูกครับข้อที่ไม่ถูกมีข้อเดียวครับคือข้อ4การเปิดเสรีทางการเงินนักศึกษาอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยไม่ได้เปิดเสรีทางการเงินเหรอผิดเพราะว่าการเปิดเสรีทางการเงินนั้นไม่ได้เกิดในช่วงปี40เปิดมาตั้งแต่ช่วงปี2535 2536จนถึง2538นะครับวิกฤตเศรษฐกิจก็เลยสุกงอมในช่วงปี40เพราะฉะนั้นถูกทุกข้อนะครับยกเว้นข้อ4โอเคครับเรามาดูคำถามท้ายบทเรื่องที่2ครับให้จับคู่แนวคิดเมื่อสักครู่ถ้านักศึกษาได้ฟังบรรยายโดยละเอียดจะเห็นว่าอาจารย์อธิบายแนวคิดไว้หลายแนวคิดแล้วก็มีสำนักคิดหลายสำนักคิดนะครับสำนักที่สำคัญได้แก่สำนักพาณิชย์นิยมสำนักธรรมชาตินิยมแนวคิดเสรีนิยมดั้งเดิมแนวคิดเสรีนิยมใหม่แนวคิดส่วนรวมนิยมแล้วก็มีสำนักเคนนะครับเป็นต้นเรามาดูคำถามครับจงจับคู่แนวคิดที่เกี่ยวกับการคลังกับตัวเลือกให้ถูกต้องก็คือจับคู่ซ้ายกับขวาให้ถูกต้องนะครับข้อแรกครับกระบวนการทางเศรษฐกิจจะแฝงอยู่ในกฎธรรมชาติและทำหน้าที่กำกับควบคุมระเบียบสังคมการเมืองมีคำว่ากฎธรรมชาติมีคำว่ากระบวนการทางเศรษฐกิจน่าจะเป็นแนวคิดอะไรข้อ2รัฐควรสนับสนุนให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองแทนที่จะช่วยในทุกครั้งที่เกิดปัญหานะครับถ้าใครฟังบรรยายข้อนี้คุ้นๆแล้วนะครับข้อ3ปล่อยให้ตลาดเป็นไปอย่างเสรี laissez faire คือแนวคิดอะไรข้อ4การแทรกแซงตลาดนะโดยรัฐเป็นสิ่งจำเป็นแทนที่จะให้เอกชนดำเนินงานทั้งหมดแสดงว่าเห็นชอบที่จะให้ภาครัฐมาแทรกแซงกลไกตลาดนะครับแนวคิดอะไรนะครับและข้อ5ครับในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำรัฐจะต้องใช้จ่ายงบประมาณเชิงรุกเพื่อยกระดับอุปสงค์เป็นแนวคิดของใครหรือสำนักใดนะครับให้เวลาสัก10วินาทีนะครับถ้าใครฟังโดยละเอียดเนี่ยใครจะทำถูกทั้ง5ข้อนี้ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับจับคู่คำถามแนวคิดทางการคลังกับสำนักคิดเรามาดูเฉลยนะครับกระบวนการทางเศรษฐกิจจะแฝงอยู่ในกฎธรรมชาติทำหน้าที่ควบคุมระเบียบทางสังคมเฉลยนะครับขอไข่ครับสำนักธรรมชาตินิยมนะครับที่เห็นว่าเชื่อมั่นในปัจเจกชนนะครับแล้วก็เสนอแนวคิดว่าควรปล่อยให้เป็นอิสระสอดคล้องกับธรรมชาติแล้วก็เสนอว่าไม่ควรให้ชาวนาจ่ายภาษีแต่ควรให้เจ้าของที่ดินเป็นผู้จ่ายภาษีนะครับสำนักคิดนี้ก็คือธรรมชาตินิยมขอไข่ถูกต้องครับแนวคิดที่2ครับรัฐควรสนับสนุนให้ประชาชนดูแลตนเองแทนที่จะคอยช่วยเหลือประชาชนทุกครั้งเฉลยช้อชิงครับสำนักเสรีนิยมใหม่ไม่ได้ปฏิเสธรัฐทั้งหมดแต่ไม่อยากให้รัฐมาช่วยเหลือในทุกเรื่องไม่อยากให้รัฐแทรกแซงในทุกเรื่องนะครับช้อชิง3ครับปล่อยให้ตลาดเป็นไปอย่างเสรี laissez faire อันนี้ไม่ยากนะครับก็คือแนวคิดคอควายเสรีนิยมดั้งเดิมคือเชื่อมั่นในกลไกตลาดเสรีข้อ4ครับแทรกแซงโดยรัฐเป็นเรื่องจำเป็นและใช้แทนที่การดำเนินงานของเอกชนก็คือแนวคิดส่วนรวมนิยมนะครับซึ่งจะสอดคล้องกับแนวคิดของสำนักเคนนั่นเองข้อ5ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำอย่างหนักรัฐบาลควรใช้จ่ายงบประมาณเชิงรุกเพื่อยกระดับอุปสงค์ข้อนี้ก็ไม่ยากครับต้นตำรับก็คือสำนักเคนนั่นเองนะครับ4กับ5ก็จะใกล้เคียงกัน3ก็คือสนับสนุนกลไกตลาดเสรี2ก็คือเสรีนิยมใหม่และข้อ1ก็คือธรรมชาตินิยมนะครับถ้าใครได้4ข้อขึ้นไปก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับครับสำหรับการบรรยายในหน่วยที่9นะครับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการคลังก็คงเสร็จเท่านี้นะครับสวัสดีครับ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

สวัสดีครับนักศึกษาโมดูลนี้เป็นโมดูลที่9เรื่องระบบสมการเกี่ยวเนื่องนะครับระบบสมการที่เกี่ยวเนื่องนั้นนะครับก็จะมี2ส่วนหลักๆนะครับ2ส่วนหลักๆนี้ก็มาจากตอนที่ 9.1 กับ 9.2 ในเอกสารการสอนนะครับก็คือการประมาณการด้วยตัวแปรเครื่องมือและวิธีกำลัง2น้อยที่สุดแบบ2ขั้นตอนนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็จะเป็นนะครับระบบสมการนะครับตัวแบบสมการเกี่ยวเนื่องและการประมาณตัวแบบด้วยโปรแกรม Gretl นะครับก็จะมีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์นะครับในโดยใช้โปรแกรม Gretl นะครับอธิบายให้นักศึกษาได้ดูนะครับนะครับตอนแรกนะครับตอนที่1จะเป็นเรื่องของลักษณะตัวแปรเครื่องมือตัวแปรเครื่องมือก็คือ instrument variable นะครับ instrument variable เนี่ยนะครับค่อนข้างจะเป็นเรื่องยากพอสมควรนะครับซึ่งจะเป็นวิธีทางเศรษฐศาสตร์อย่างหนึ่งที่เพื่อให้ได้มาซึ่งการประมาณตัวประมาณการนะครับที่มีความเสถียรนะครับเราเรียกว่า consistent estimator นะครับซึ่งในตัวถดถอยนะครับ regressor หรือตัวแปรอิสระนะครับซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์กับตัวคาดเคลื่อนนะครับนะครับซึ่งพอมีความสัมพันธ์ก็เลยจะอธิบายได้ยากนะครับเราก็เลยต้องหาลักษณะของตัวแปรเครื่องมือมาเป็นตัวช่วยนะครับในการอธิบายนะครับวัตถุประสงค์ก็คือเราต้องการนักศึกษาอธิบายลักษณะของตัวแปรเครื่องมือได้นะครับนะครับซึ่งตัวแปรเครื่องมือเนี่ยนะครับตัวแปรภายในนะครับของตัวแบบถดถอยด้วยตัวแปรเครื่องมือนะครับก็จะมีเราจะมีตัวมีสิ่งที่4องค์ประกอบเข้าด้วยกันนะครับ1ก็คือตัวแปรตาม dependent variable นะครับ2คือตัวแปรอธิบายนะครับที่เป็นตัวแปรภายใน x นะครับ endogenous นะครับ regressors นะครับแล้วก็ตัว regressorที่เพิ่มเข้ามาหรือตัวถดถอยที่เพิ่มเข้ามานะครับ additional regressor ตัว W แล้วก็ตัว U นะครับนี่คือความคลาดเคลื่อนนะครับเป็นฟังก์ชันเราก็เลยเขียนได้ Y เท่ากับฟังก์ชันของ X นะครับซึ่ง X เนี่ยเป็นฟังก์ชันของ C นะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันของ W แล้วก็ U U คือตัวคลาดเคลื่อนนะครับซึ่งการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือตัวแปรนี้นะครับเราก็มี2วิธีการที่จะดู1ก็คือดูความเกี่ยวข้องกันของตัวแปร4นะครับซึ่งตัวแปร4นี่จะเป็นตัวแปรเครื่องมือหรือเราภาษาอังกฤษก็คือ instrument variable นะครับ instrument variable เรามาดูว่าเกี่ยวข้องก็คือ instrument นะครับ relevance นะครับดูค่าสหสัมพันธ์ correlation เขียนตัวย่อ COOCORR คือ correlation นะครับแล้วดูสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร C และ X นะครับถ้าไม่เท่ากับ0ก็แสดงว่ามีความเกี่ยวข้องกันนะครับแล้วก็การถูก2คือดูการถูกกำหนดนะครับจากภายนอกของตัวแปร C นะครับ instrument exogeneity นะครับถ้า correlationระหว่าง2ตัวแปรนี้เท่ากับ0ก็แสดงว่านะครับไม่มีความสัมพันธ์กันนะครับนั่นคือการทดสอบการระบุลักษณะ identification นะครับเราดูที่มี3ลักษณะคือสมการนี่มีลักษณะชี้ชัดพอดีเราเรียกว่า exactly identify นะครับคือค่า m2 เท่ากับ k2 นะครับ m เนี่ยก็คือเท่ากับ m1 บวก m2 และ k เท่ากับ k1 บวก k2นะครับแต่ถ้ามีลักษณะเกินที่ชัดพอดี over identify ก็คือ m2 มากกว่า k2 และ3คือสมการมีลักษณะชี้ชัดนะครับต่ำกว่าพอดีนะครับ under identification under identify นะครับถ้า m2 น้อยกว่า k2 ซึ่งถ้าน้อยกว่าเนี่ยเราใช้ประมาณค่าไม่ได้นะครับการระบุต้องตัวแบบถดถอยนะครับของตัวแปรเครื่องมือเนี่ยครับแบบตัวแปรเดียวก็จะ y เท่ากับเบต้า0บวกเบต้า1 x นะครับบวกเบต้า2 w นะครับบวก u นะครับเราจะเห็นว่า x เนี่ยมีความสัมพันธ์กับ4นะครับ x เท่ากับ pi 0นะครับ
xi เท่ากับ pi 0บวก pi 1นะครับ ci นะครับแล้วก็ v นะครับ i นะครับนะครับซึ่งตัวแปรแบบเครื่องตัวแปรอินสตรูเมนต์ตัวแปรเครื่องมือที่มีหลายตัวแปรก็จะเห็นว่ามีค่า x ที่มีความสัมพันธ์กับ c เนี่ยหลายตัวแปรและมีค่า w อีกนะครับครับนักศึกษาการประมาณค่านะครับตัวแปรเครื่องมือนะครับในแบบจำลองที่มีตัวแปรเครื่องมือนั้นเราใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบ2ขั้นตอนนะครับปกตินักศึกษาจะรู้จักแค่ขั้นตอนเดียวคือที่เราเรียกว่า ordinary least square แต่วิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบ2ขั้นตอนก็คือ two state least squareนะครับก็จะมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นนะครับ2ขั้นตอนจริงๆถ้าเกิดง่ายๆก็คือเราทํา2ครั้งนั่นเองทำOLS นะครับวิธีกำลัง2น้อยที่สุดนะครับแบบ1ครั้งที่1แล้วอีกครั้งที่2ก็มาทําเหมือนกันแต่มีนักทางด้านนักเศรษฐมิตินักวิชาการคิดค้นวิธีที่เอา2ขั้นตอนนี้มารวมกันกลายเป็นวิธีกำลัง2น้อยที่สุดแบบ2ขั้นตอนนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ของตอนนี้นะครับอยากให้นักศึกษาอธิบายวิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบ2ขั้นตอนได้นะครับนะครับซึ่งเรามีสมมุติฐานนะครับวิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบ2ขั้นตอนนะครับของinstrument variable หรือตัวแปรเครื่องมือนี้1ก็คือตัวแปร w นะครับไม่สัมพันธ์กับตัวแปร u นะครับก็คือตัวแปรตัวแปรอิสระนะครับไม่สัมพันธ์กับค่าความคลาดเคลื่อนนั่นเองนะครับ2คือชุดของตัวแปร x ตัวแปร c และตัวแปร w นะครับมีหรือมีการกระจายนะครับหรือเป็นอิสระต่อกันนะครับ independent identically นะครับ distributed นะครับเราเรียกตัวย่อว่า iid นะครับคือมีการกระจายแล้วก็ไม่มีตัวแปรเหล่านี้นะครับมีการกระจายแล้วก็เป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับนะครับทั้งตัวแปรซึ่งเป็นตัวแปรภายในแบบจำลองนี้นะครับนะครับ3นะครับสมมติฐานของตัวแปรเครื่องมือก็คือไม่มีความผิดปกติไม่มีค่าที่ผิดปกตินะครับสูงที่เราเรียกว่า outliers ก็คือค่าที่สูงเกินมากเกินไปเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นปกติรายได้คนอยู่ระหว่าง 10,000 ถึง 20,000 บาทแต่มีสักคนหนึ่งรายได้2ล้าน1ล้านอย่างเงี้ยต่อเดือนหรือ 300,000 ต่อเดือนอันนี้เรียกว่าเป็น outlier หรือบางคนมีรายได้300บาทนะครับไม่ได้ก่อกลุ่มอยู่ระหว่าง 10,000 ถึง 20,000 บาทนะครับ4ก็คือตัวแปร C เนี่ยมีความสัมพันธ์กับตัวแปร X นะครับนะฮะก็คือตัวแปรนี้นะครับซึ่งเป็น instrument variable เนี่ยครับเป็นตัวแปรเครื่องมือนะครับมีความสัมพันธ์กับตัวแปร x แต่ตัวแปรเครื่องมือเนี่ยครับข้อ5ตัวแปร c นี่ไม่สัมพันธ์กับตัวแปร u นี่ก็คือค่าความคลาดเคลื่อนนะครับแล้วก็6คือสมการต้องมีลักษณะเป็นแบบชี้ชัดพอดีนะครับคือ exactly นะครับคือเท่ากันนะครับนี่คือสมมติฐานนะครับการประมาณค่าสัมประสิทธิ์นะครับด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดนะครับสองขั้นตอนนะ two state least square นี้นะครับเรายกตัวอย่างเช่นประมาณค่า ln คือลอนของ qa ก็คือปริมาณของสินค้าเท่ากับเบต้า0บวกเบต้า1ลอนของ pa ก็คือขึ้นอยู่ปริมาณนี้ขึ้นอยู่กับราคาสินค้านะครับปริมาณการขายแล้วก็บวกอยู่นะครับและลอนของ PA นะครับของราคาเนี่ยนะครับเท่ากับ pi 0บวก pi 1 ST แล้วก็ V ก็ไปขึ้นอยู่กับอีกตัวแปรหนึ่งนะครับนี่คือการประมาณค่าด้วย2ขั้นตอนนะครับซึ่งขั้นตอนแรกนะครับเราจะประมาณค่านะครับสมการที่1ก่อนสมการแรกนะครับคือลอน Q นะครับและ2หลังจากนั้นเราประมาณค่าลอน p อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือการประมาณค่าแบบ2ครั้งนะครับแต่ถ้าใช้two state least square เนี่ยเราประมาณค่าทั้งเอามารวมและประมาณค่าได้เลยนะครับซึ่งจะมีเราจะเห็นว่าราคานี่ขึ้นอยู่กับอีกปัจจัยหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้แหละครับ
กติเราก็จะพบในชีวิตจริงนะครับได้หลายๆครั้งที่ราคาเนี่ยขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยแล้วราคาเนี่ยไปกำหนดปริมาณการขายของสินค้านั้นนะครับซึ่งแน่นอนปกติตามสมการอุปสงค์แล้วนะครับราคาสินค้าน้อยคนก็อยากซื้อมากนะครับราคาสินค้านะครับสูงๆคนก็ไม่ค่อยอยากซื้อนะครับแต่ราคาสูงหรือราคาต่ำอาจจะขึ้นอยู่กับฤดูกาลนะครับฤดูกาลเช่นสินค้าทางด้านเกษตรทุเรียนส้ม

นะครับเนี่ยขึ้นอยู่กับฤดูกาลนะครับหรือขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐนะครับนะครับขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐหรืออาจจะขึ้นอยู่กับรสนิยมนะครับรสนิยมของคนนะครับซึ่งทำให้ราคาเนี่ยครับ

สัมประสิทธิ์หรือประมาณค่าว่ามีตัวปัจจัยอะไรที่กำหนดราคาสินค้านะครับซึ่งอันนี้แหละครับการที่หาตัวอื่นมีปัจจัยอื่นนะครับภายนอกที่มาเกี่ยวข้องกับราคาสินค้าแล้วไปกำหนดอีกขั้นตอนหนึ่งไปกำหนดปริมาณการขายนะครับก็เลยเป็นการทำวิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบ2ขั้นตอนนะครับซึ่งอาจจะมีตัวอย่างหลายตัวอย่างนะครับในเอกสารการสอนนะครับตอนที่3นะครับเป็นเรื่องของตัวแบบสมการเกี่ยวเนื่องนะครับก็คือโมเดลนะครับ simultaneous equation model นั่นเองนะครับตัวแบบสมการเกี่ยวเนื่องนะครับในตอนนี้ก็วัตถุประสงค์ก็คืออยากให้นักศึกษานะครับอธิบายตัวแบบสมการเกี่ยวเนื่องได้นะครับว่าเป็นระบบสมการที่เกี่ยวเนื่องอย่างไรนะครับลักษณะของตัวแบบสมการเกี่ยวเนื่อง simultaneous equations model นะครับก็จะเป็นตัวแบบเกี่ยวเนื่องนะครับเป็นตัวแบบที่ตัวแบบสมการเกี่ยวเนื่องเนี่ยเป็นตัวแบบที่มีการคำนวณค่าสมสิทธิ์ร่วมกันระหว่างหลายสมการซึ่งในตัวแบบนี้เนี่ยครับจะมีตัวแปรภายในหลายตัวแล้วก็มีหลายสมการนะครับโดยการประมาณค่าตัวแบบด้วยวิธีOLS คือ ordinary least square นะครับวิธีกำลังสองน้อยที่สุดนั่นเองนะครับโดยทั่วไปจะไม่เหมาะสมนะครับเหมือนอย่างที่อธิบายมาตอนที่2แล้วว่าวิธีประมาณค่าเราจะใช้วิธี two state least squareนะครับวิธีกำลังสองน้อยสุดแบบ2ขั้นตอนนะครับซึ่งตัวแบบสมการที่เกี่ยวเนื่องนั้นเช่นสมการอุปสงค์อุปทานนะครับก็จะมี2สมการละสมการที่1คือสมการอุปสงค์สมการที่2คือสมการอุปทานแค่มี2สมการเราก็ถือว่าเป็นระบบสมการที่เกี่ยวเนื่องแล้วนะครับซึ่งนะครับในสมการเนี่ยครับตัวแปรที่ในแต่ละสมการมีความสัมพันธ์กันนะครับตัวแปรในสมการอุปสงค์มีความสัมพันธ์กับตัวแปรในสมการอุปทานนะครับหรือเกี่ยวเนื่องกันนะครับซึ่งการได้มาซึ่งการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การประมาณค่าสัมประสิทธิ์นะครับในชุดสมการเนี่ยนะครับจะเป็นจะค่อนข้างที่จะไม่มีเกิดความเอ็นเอียงเกิดขึ้นนะครับเราจะต้องถ้าใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุดนะครับซึ่งความเอียงนี้ก็เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระนะครับในสมการเนี่ยครับกับค่าความคาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันนะครับซึ่งเราเลยแบ่งนะครับแบ่งตัวแปรในระบบสมการที่เกี่ยวเนื่องออกเป็นตัวแปรภายในนะครับคือ endogenous variable และตัวแปรภายนอก exogenous variables นะครับซึ่งตัวแปรภายนอกเนี่ยจะเป็นตัวแปรที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรภายในนะครับซึ่งแต่ในระบบสมการที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยตัวแปรภายในสมการ1เนี่ยสามารถเป็นตัวแปรภายนอกของอีกสมการ1ได้อันนี้แหละคือปัญหานะครับซึ่งการจำแนกออกเป็น2ประเภทเนี่ยนะครับก็มีความจำเป็นนะครับเนื่องจากจะได้ตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์หรือพารามิเตอร์นะครับที่มีความเสถียรนะครับจึงจะต้องมีจำนวนตัวแปรภายในนะครับเท่ากับจำนวนของสมการที่มีลักษณะอิสระต่อกันนะครับตัวอย่างนะครับไปดูตัวอย่างนะครับเช่นการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับGDP นะครับก็คือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเนี่ยเท่ากับเบต้า FDI ก็คือการลงทุนนะครับ Foreign Direct Investment นะครับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนะครับบวกด้วยเบต้านะครับINR นะครับคือinvestment นะครับภายในประเทศนะแล้วก็บวกด้วยค่าความคาดเคลื่อนนะครับ U1 นะครับ INR เนี่ยการลงทุนเนี่ยนะครับ investment นะครับเท่ากับอัลฟานะครับ GDP นะครับบวกด้วยอัลฟา0 GDP บวกด้วยอัลฟา1MON นะครับคือ money นะครับเป็น money ปริมาณเงินภายในประเทศ money supply นะครับบวกด้วย U2 นะครับเราจะเห็นว่า GDP นะครับ GDP ในสมการแรกนะครับจะเป็นตัวแปรด้านซ้ายมือนะครับเป็นตัวแปรตามแต่ว่าในสมการที่2เนี่ย GDP เป็นตัวแปรด้านขวามือเป็นตัวแปรอิสระซึ่งอธิบายการลงทุนของภาคเอกชน INR แต่

บในสมการแรกนี่ INR อธิบาย GDP อันนี้แหละครับที่เกิดปัญหาเกิดเป็นที่เราเรียกว่าระบบสมการที่เกี่ยวเนื่องเราจึงต้องมีตัวแปรเครื่องมือขึ้นมานะครับนี่คือสิ่งที่ลักษณะของระบบสมการที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับทั้งสองตัวแปรเป็นได้ทั้งตัวแปรอิสระและได้ทั้งตัวแปรตามนะครับซึ่งพอเราดูระบบสมการที่เกี่ยวเนื่องแล้วตัวแปรนี้ก็จะกลายเป็นตัวแปรภายในและก็ตัวแปรภายนอกนะครับหรืออย่างเกี่ยวกับบ้านและการออม house เนี่ยนะครับการซื้อบ้านนะครับจะเห็นว่ามีสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับอายุ edu ก็คือระดับการศึกษานะครับ inc นะครับก็คือจำนวนบ้านที่เหลืออยู่นะครับแล้วก็ SAV คือ saving คือการออมนะครับการออมนี่อธิบายปริมาณจำนวนการซื้อบ้านแต่ตัว SAV saving เนี่ยยังขึ้นอยู่กับจำนวนการซื้อบ้านด้วยนะครับนะครับสมการที่2คือ SAV เท่ากับอัลฟา0นะครับนะครับแล้ว HOU นะครับบวกด้วยอัลฟา1 INC นะครับเราเห็นว่าทั้งปริมาณการซื้อบ้านและการออมต่างก็มีความสัมพันธ์นะครับแต่ละสมการแตกต่างกันนะครับนะนั่นคือซึ่งรูปแบบทั่วไปของสมการที่เกี่ยวเนื่องนะครับจะเห็นว่ามีค่า y1 y2 เป็นตัวแปรทางด้านซ้ายมือ y2 เนี่ยในสมการที่1อธิบาย y1 y2 ในสมการที่2เนี่ยครับเป็นตัวแปรด้านซ้ายมือแล้ว y1 อธิบายนะครับ y3 เนี่ยก็ทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับซึ่งมีตัวแปร y2 นี่อธิบายนะครับจะเห็นว่านี่แหละครับคือระบบสมการที่เกี่ยวเนื่อง y1 y2 นะครับจะพบว่านะครับ y2 นะครับก็เป็นทั้งตัวแปรอิสระนะครับถ้ามองเป็นสมการถดถอยแบบพหุคูณนะครับเป็นทั้งตัวแปรอิสระเป็นทั้งตัวแปรตามนะครับเป็นตัวแปรตามในสมการที่2 y2 และเป็นตัวแปรอิสระในสมการที่1และสมการที่3 y1 เนี่ยเป็นตัวแปรตามในสมการที่1เป็นตัวแปรอิสระในสมการที่2นะครับนะครับนี่คือระบบสมการที่เกี่ยวเนื่องทำให้เกิดเวลาเราประมาณค่าเนี่ยจะต้องใช้นะครับตัวแปรเครื่องมือมาช่วยนะครับซึ่งในการประมาณค่าเราต้องระบุนะครับลักษณะและการประมาณตัวแบบของการระบุลักษณะและการประมาณตัวแบบของระบบสมการที่มี2สมการนะครับเช่นอุปสงค์นะครับเท่ากับ QD ก็คือปริมาณความต้องการซื้อสินค้าเท่ากับอัลฟา 1P บวกด้วยอัลฟา 2X นะครับแล้วก็มีค่าความคลาดเคลื่อน ED นะครับแล้วทาน QS เท่ากับเบต้า1นะครับคูณด้วยP เห็นว่า P อธิบายทั้งอุปสงค์และอุปทานแล้วก็ ES นะครับคือความคลาดเคลื่อนของอุปทานนะครับเวลาเราวาดกราฟจะเห็นว่าผลของการเปลี่ยนแปลงรายได้เนี่ยครับจะอธิบายยากจะมีเส้นกราฟตัดกันหลายเส้นนะครับเส้นอุปสงค์หลายเส้นนะครับแต่ก็มีเส้นอุปสงค์นะครับ D1 D2 D3 นะครับแล้วก็เส้นซัพพลายนะครับที่อธิบายตัดอธิบายนะครับการเป็นผลของการเปลี่ยนแปลงรายได้นะครับในตอนที่4เป็นเรื่องของการประมาณค่าตัวแบบสมการเกี่ยวเนื่องนะครับด้วยวิธีกำลัง2น้อยที่สุดแบบ2ขั้นตอนนะครับเราใช้โปรแกรม Gretel นะครับในการประมาณค่าซึ่งก่อนหน้านี้นะครับได้อธิบายแล้วว่า simultaneous equation ระบบสมการเกี่ยวเนื่องนะครับเป็นมีลักษณะอย่างไรนะครับมีแล้วเราเกิดปัญหาอะไรขึ้นที่เราไม่สามารถใช้นะครับวิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบธรรมดานะครับในการประมาณค่าสมสิทธิ์ได้นะครับแล้วเราจึงมาใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบ2ขั้นตอนในการประมาณค่าสมสิทธิ์นะครับซึ่งโปรแกรม Gretel เนี่ยนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้นะครับมีคู่มือมีแมนนวลในการใช้และก็ในการอธิบายในการดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับสามารถดาวน์โหลดขึ้นมาและลองทำดูได้เลยนะครับโปรแกรมชื่อโปรแกรม Gretel แค่เขียนคำว่า Gretel นะครับ G R

0: ETL นะครับในการประมาณค่านะครับเราอยากให้นักศึกษารู้ว่ามีการประมาณค่าวิธีกำลัง2น้อยที่สุดเนี่ยครับทำอย่างไรนะครับก็ในโปรแกรมนี้นะครับจะมีเครื่องมือแบบง่ายๆนะครับให้นักศึกษาประมาณค่าแต่สิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือนักศึกษาต้องอ่านค่าได้ด้วยนะครับอ่านค่าได้ด้วยนะครับลองนะครับตัวอย่างนะครับกำหนดระบบสมการนะครับก็คือมีตัวแปร q นะครับ p q p s d i แล้วก็ p f นะครับ p เนี่ยก็คือหลักตัวอย่างเนี่ยครับจะเป็นในแอดกินนะครับแอดกินปี2018นะครับจะมีการปริมาณการซื้อทัฟเฟิลนะครับ q ก็คือปริมาณการซื้อนะครับปริมาณที่ซื้อขายในตลาดแล้วก็ P ก็คือราคาของทัฟเฟิลนะครับ PS นะครับก็คือราคาสินค้าทดแทนของทัฟเฟิลนะครับ DI ก็คือรายได้นะครับส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ PF นะครับก็คือราคาเช่านะครับค่าเช่าต่อชั่วโมงนะครับของทัฟเฟิลนะครับซึ่งP นะครับก็คือ price of premium tuffle นะครับแล้วก็ Q ก็คือ quantity ของ of tuffle traded นะครับแล้วก็ PS ก็คือ price of choice tuffles นะครับเป็นสินค้าที่ทดแทนได้นะครับ DI ก็คือ per capita disposable income คือรายได้ของคนมาซื้อนั่นเองนะครับรายได้ถ้า disposable ก็คือรายได้ที่ใช้จ่ายได้จริง disposable income แล้วก็ PFนะครับคือ hourly rental price of tuffle นะครับซึ่งก็คือค่าเช่านะครับค่าเช่าก็คือค่าเช่าที่จะมาขาย tuffle นะครับใน gretel นะครับมีเราได้ข้อมูลเหล่านี้ขึ้นมานะครับข้อมูลเหล่านี้เรามีอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอได้ข้อมูลนะครับนักศึกษาก็ไปเปิดที่หน้า gretel นะครับข้อมูลก็จะขึ้นมานะครับimport ข้อมูลเหล่านี้ไปนะครับพออิมพอร์ตข้อมูลเหล่านี้นะครับมีทั้งหมดนะครับ5ตัวแปรนะครับเสร็จแล้วนะครับนักศึกษาจะมีเมนูนะครับข้างบนอยู่ใน Gretel คือมีไฟล์มี tools มี data view add sample variable และ model นักศึกษาก็ไปดูที่โมเดลนะครับโมเดลจะมีโมเดลให้เลือกเยอะนะครับ ordinary least square อันนี้เราบอกแล้วว่าเราใช้ที่จะประมาณค่าสัมประสิทธิ์นี้ไม่เหมาะสมเพราะจะเกิดความเอ็นเอียงนะครับเราก็ไปใช้ instrument variables นะครับที่ instrument variable เนี่ยมีให้เลือก1คือ two state least square อันนี้แหละครับวิธีประมาณค่านะครับวิธีกำลัง2น้อยที่สุดนะครับแบบ2ขั้นตอนนะครับแล้วก็มี LIML นะครับ GMM อีกนะครับแต่ว่าเราใช้ two state least square นะครับพอ two state least square เสร็จนะครับนักศึกษาก็นะครับเข้าไปดูที่หน้าจอก็จะคลิกตรง two state least square เสร็จแล้วก็จะมีช่องให้เลือกขึ้นมานะครับ two state least square นะครับด้านซ้ายมือจะเป็นตัวแปรที่เรามี5ตัวแปรนะครับข้อมูลพร้อมเรียบร้อยด้านขวามือช่องแรกนะครับจะเป็น dependent variable นะครับตอนนี้ dependent variable คือเราต้องการรู้ว่าปริมาณการขายนะครับซื้อขายทัฟเฟิลในตลาดเนี่ยนะครับตัวแปรอะไรอธิบายได้บ้างนะครับนะเราก็คลิกนะครับเลือกให้ตัวแปร Q เนี่ยเข้าไปอยู่ที่ dependent variable เสร็จแล้วเราก็มาเลือกตัวแปร regressors regressor ก็คือตัวแปรอธิบายนะครับก็จะมี P นะครับมี PS มี DI นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเรามาดูที่ช่องที่3เป็น instrumentsอันนี้แหละครับอินสตูเมนต์ที่ถ้าเกิดเมื่อกี้ถ้ามีรีเกรสเซอร์ธรรมดาเป็นออร์ดินารีลิสแควร์แต่ถ้าเป็นมีอินสตูเมนต์ขึ้นมานะครับเป็นการประมาณค่านะครับวิธีกำลัง2น้อยที่สุดแบบ2ขั้นตอนนะครับก็จะได้ P เราก็เลือกให้มี PS DI PF เข้าไปอยู่ในบ็อกซ์นี้นะครับอินสตูเมนต์เสร็จแล้วเราก็เราก็คลิกโอเคเลยครับแล้วก็จะได้ผลออกมานะครับในก็จะเป็นขึ้นมาเลยครับเขาจะมีแบบว่า TSLS คือ two state least square นะครับแล้วก็ dependent variable คือ Q instrument ก็คือ instrumented ค คือ P instruments นะครับก็จะมี constant นะครับมี PSDI PF นะครับแล้วก็จะมีค่า coefficient นะครับ coefficient นะครับจะเห็นว่า PIP เนี่ยราคาเนี่ยปีขึ้นมาลบ 0.37 นะครับแล้วก็ไปดูที่ค่า p value มีเครื่องหมายดอกจัน2ดอกแสดงว่ามีนัยยะสำคัญทางสถิตินะครับนัยยะสำคัญนี่คือ .05 นะครับและ ps คือ 1.29 นะครับแล้วก็ดูที่ค่า p value จะเห็นว่าน้อยกว่า .05 มีเครื่องหมายดอกจันนะครับน้อยกว่า .01 3ดอกจันมีระดับนัยยะสำคัญ .01 นะครับและค่า di รายได้นะครับเท่ากับ 5.01 นะครับแล้วก็มีค่า p value คือ .03 นะครับหมายดอกจันมี2ดอกจันคือน้อยกว่า .05 มีระดับนัยยะสำคัญเท่ากับนะครับ .05 แสดงว่าราคานะครับแล้วก็ราคาสินราคาของทัฟเฟิลราคาสินค้าทดแทนและรายได้มีสามารถอธิบายนะครับตัวแปรนะครับตามนี้ได้คือปริมาณการขายทัฟเฟิลในตลาดนะครับนะฮะโดยนะครับโดยภาพรวมนะครับนี่แหละสิ่งที่สุดท้ายแล้วนักศึกษาอธิบายผลการนะครับผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์นี้ได้แล้วก็มีค่าหนึ่งที่นักศึกษาควรจะเพิ่มเติมคือค่า R square เท่ากับ .02 หมายความว่าแบบจำลองเนี่ยสามารถอธิบายตัวปริมาณการขายตัวแปร Q ได้เท่ากับ 22% นะครับ
1: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: จบแฟชั่นดีไซน์มาพอคิดจะเปิดร้านเรื่องขายของเนี่ยหนักใจเลยอะค่ะใครจะคิดล่ะคะว่าคนทำงานศิลปะอย่างหนูเนี่ยจะเก่งเรื่องเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขึ้นมาได้ทั้งเรื่องดีมานด์ซัพพลายหรือจะเป็นค่าเสียโอกาสได้เรียนไปด้วยทำจริงไปด้วยจากที่ไม่เคยเป็นเดี๋ยวนี้คล่องแล้วล่ะค่ะยิ่งมีช่องทางการเรียนรู้ใหม่ๆจากมสททั้ง STOU Channel e-learning คนรุ่นใหม่อย่างหนูเนี่ยถนัดที่สุดเลยค่ะของเขาดีจริงๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
0: สวัสดีครับนักศึกษาโมดูลที่10นะครับเป็นเรื่องของการพยากรณ์และประเมินผลพยากรณ์ในชุดวิชา60410เศรษฐมิติและการประยุกต์นะครับการพยากรณ์และการประเมินผลพยากรณ์นั้นนะครับเนื้อหาในโมดูลนี้นะครับก็จะเป็นการพยากรณ์ด้วยสมการถดถอยอย่างง่ายนะครับและการพยากรณ์ด้วยสมการถดถอยพหุคูณนะครับส่วนการประเมินผลการพยากรณ์นะครับเรามีวิธีการประเมินผลการพยากรณ์หลายวิธีนะครับนะฮะซึ่งก็มีทั้งค่าเฉลี่ยความคาดเคลื่อนนะครับค่าเฉลี่ยความคาดเคลื่อนสมบูรณ์ค่าเฉลี่ยความคาดเคลื่อนกำลัง2นะครับรากที่2ของค่าเฉลี่ยความคาดเคลื่อนกำลัง2นะครับร้อยละของค่าความคาดเคลื่อนเฉลี่ยสมบูรณ์นะครับChill's inequality นะครับและสมสิทธิ์ความผันแปรนะครับแต่เนื้อหาหลักๆที่จะนำเสนอนักศึกษาในโมดูลนี้นะครับเป็นเรื่องของการพยากรณ์เป็นหลักนะครับเพื่อให้เห็นภาพว่าการพยากรณ์เนี่ยเรามีวิธีการอย่างไรบ้างซึ่งจะมีประโยชน์ในการทำงานและในการพยากรณ์เรื่องต่างๆนะครับนะตอนที่1 นะครับก็เป็นเรื่องของการพยากรณ์นะครับการพยากรณ์เราเริ่มต้นด้วยการแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นนะครับอย่างง่ายนะครับซึ่งเป็นแบบจำลองเชิงเส้นของตัวอย่างเรามีแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นทั้งของตัวอย่างและของประชากรแต่นี้ยกตัวอย่างของตัวอย่างนะครับ ซึ่งเวลาเราพูดถึงตัวอย่างก็จะมีแบบจำลอง
4: นะครับ yt นะครับเท่ากับเบต้า hat 0นะครับบวกด้วยเบต้า1นะครับ hat นะครับ xt แล้วก็บวกด้วย et y นี่ก็คือตัวแปรตามณเวลาที่ t นะครับเบต้า0นะครับก็คือตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเบต้า1แล้วก็มีหมวกข้างบนอ่านว่า hat นะครับคือตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถอยของเบต้านะครับแล้วก็ xt ก็คือตัวแปรอิสระณเวลาที่ t e ก็คือส่วนที่เหลือของสมการ residual term นะครับณเวลาที่ t นะครับการพยากรณ์นี้เรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างก็ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลแสดงการปริมาณการซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลคันใหม่นะครับของสหรัฐนะครับของคนในสหรัฐอเมริการายไตรมาสนะครับหน่วยก็เป็นพันคันและก็อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดีนะครับ US Prime Rate นะครับอัตราดอกเบี้ยหน่วยก็เป็นร้อยละนะครับซึ่งเป็นข้อมูลระหว่างปี1975ถึง1991นะครับเราอยากรู้ว่าต่อไปเขาจะซื้อรถอย่างไรนะครับก็มีการพยากรณ์เกิดขึ้นในการพยากรณ์เนี่ยครับเขาจะมี5ขั้นตอนนะครับเราเริ่มขั้นตอนที่1นะครับเราจะแสดงข้อมูลก่อนนะครับแสดงด้วยกราฟเชิงพรรณนาถ้านักศึกษาใช้ Gradle ก็ไปที่คำว่าเมนูคำสั่งว่า Variable แล้วก็ไปเลือกที่ Summary Statistics นะครับซึ่งนะครับพอเลือกนะครับก็จะแสดงเป็นตารางมามีค่าเฉลี่ย mean นะครับ variable ก็คือตัว QNC เนี่ยครับก็คือปริมาณการซื้อรถยนต์คันใหม่ส่วน prime เนี่ยคืออัตราดอกเบี้ยแล้วก็มีค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยของทั้งปริมาณซื้อรถยนต์แล้วก็ดอกอัตราดอกเบี้ยมีค่า median minimum maximum นะครับมีค่าความคาดเคลื่อน standard deviation แล้วก็นะครับcoefficient of variance CV นะครับ skewness นะครับแล้วก็ kurtosis นะครับพอแสดงนี้เสร็จเราก็แสดงด้วยกราฟได้การแสดงด้วยกราฟจะเห็นว่าปริมาณการเคลื่อนไหวนะครับการซื้อรถยนต์คันใหม่ของสหรัฐรายไตรมาสเนี่ยจะมีขึ้นลงๆนะครับไม่แน่นอนอันนี้แหละครับการขึ้นลงๆเนี่ยแสดงว่าข้อมูลเนี่ยมันไม่มีความสม่ำเสมอไม่มีความคงที่นะครับแสดงว่าบางครั้งขึ้นสูงบางครั้งลดลงต่ำมากนะครับเราไปดูอัตราดอกเบี้ยก็เช่นเดียวกันนะครับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดีของสหรัฐนะครับระหว่างปี1975ถึง1991ก็ขึ้นแล้วก็ลงนะครับนี่คือความไม่แน่นอนข้อมูลนี้เป็นลักษณะเป็นแรนดอมนะครับแรนดอมนะตอนที่2ครับจะเป็นเรื่องของขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่2นะครับซึ่งเป็นขั้นตอนการทดสอบคุณสมบัติความนิ่งของข้อมูลนะครับการทดสอบคุณสมบัติความนิ่งของข้อมูลนะครับเรามีวิธีการหลายวิธีแต่เบื้องต้นนี้เราจะใช้ฟังก์ชันอัตตสหสัมพันธ์แล้วก็ฟังก์ชันอัตตสหสัมพันธ์บางส่วนในการทดสอบนะครับคุณสมบัติความนิ่งของข้อมูลโดยเฉพาะเราใช้เฉพาะสำหรับข้อมูลที่เป็นอนุกรมเวลานะครับข้อมูลอนุกรมเวลาก็คือข้อมูลที่สัมพันธ์กับเวลานะครับในกรณีนี้ก็คือปริมาณการซื้อรถยนต์นะครับและอัตราดอกเบี้ยซึ่งมีข้อมูลตั้งแต่ปี1975จนถึง1991นะครับการทดสอบคุณสมบัติความนิ่งนะครับเราเวลาเราไปประมวลผลเราใช้คอริโดแกรมนะครับคอริโดแกรมนี้จะแสดงฟังก์ชันอัตตสหสัมพันธ์นะครับออโต้คอริเลชันฟังก์ชันเนี่ยแล้วโปรแกรม Gradle เนี่ยก็จะแสดงเป็นตัวย่อว่า ACF และฟังก์ชันอัตตสหสัมพันธ์บางส่วน Partial Auto Correlation นะครับฟังก์ชันโปรแกรมก็แสดงเป็น PACF ซึ่งจะทดสอบความนิ่งของข้อมูลความนิ่งคือ stationary นะครับซึ่งการทดสอบนี้จะพบว่านะครับเราปริมาณการซื้อรถยนต์เนี่ยครับมีอัตตสหสัมพันธ์นะครับลำดับที่1 2 3 4 5อัตตมีอัตตสหสัมพันธ์หมายความว่ามีความสัมพันธ์กับตัวเองในเวลาที่1 2 3 4และ5นะครับในขณะที่อัตราดอกเบี้ยพาร์มนะครับมีอัตราสัมพันธ์ตั้งแต่ลำดับที่1ถึง7ถ้าใช้โปรแกรม Gradle นะครับเราก็ไปที่ Variable แล้วก็เลือกคำสั่ง Correlogram นะครับ ซึ่งเวลาเราดูยังไงนะครับฟังการทดสอบความนิ่งนะครับเขาเรียกกันจะแสดงนะครับฟังก์ชันอัตสาสัมพันธ์นะครับซึ่งจะมีกราฟแท่งกราฟแท่งเนี่ยถ้ามีความสูงนะครับด้านบนแล้วก็ด้านล่างตรงกลางจะเป็นศูนย์นะครับด้านบนเนี่ยจะสูงถ้าสูงใกล้ค่า1หรือลบ1ก็คือลงมาข้างล่างตัวแปรสูงกว่า1นะครับหรือใกล้ค่า1เนี่ยนะครับแสดงว่าตัวแปรนั้นมีความสัมพันธ์กับตัวเองในค่าที่ต่างเวลามากหรือเกือบสมบูรณ์นะครับแต่ถ้ากราฟแท่งนั้นมีความสูงจากค่าศูนย์ไม่มากนิดนึงหรือไม่มีเลยแสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์กับค่าในต่างค่าเวลาหรือมีความสัมพันธ์กันน้อยมากนะครับเวลาเราใช้เกรเทลนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าเราไปที่ variable และเลือกคำสั่ง choreogram นะครับแค่นี้นะครับโปรแกรมก็จะแสดงผลมาเลยนะครับจะเห็นว่านะครับACF ของปริมาณการซื้อกราฟบนนะครับมีแท่งอยู่เหนือนะครับเหนือเส้นจะเห็นว่ามีข้างบนมีศูนย์แล้วก็มีนะครับ0แล้วก็ข้างบนจะเป็นสูงสุดก็คือ1ข้างล่างคือลบ1นะครับจะเห็นว่าถ้ากราฟแท่งนั้นสูงขึ้นมานะครับเหนือกรอบนะครับกรอบสีฟ้านะครับกรอบสีฟ้าขึ้นมานะครับเห็นไหมครับจะเป็นกรอบสีฟ้าจะเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับตัวเองที่1 2 3 4 5นะครับของปริมาณการซื้อนะครับการซื้อรถยนต์คันใหม่ในสหรัฐอเมริกานะครับเราดูที่ AC ถ้าในกราฟนี้จะมีเขียนคำว่า ACF for QNC นะครับแล้วเราดูที่อัตราดอกเบี้ย ACF for Prime นะครับจะเห็นว่ามีกราฟแท่งสูงขึ้นมานะครับแล้วก็ค่อยลดลงไปนะครับสูงเหนือเส้นสีกรอบสีฟ้าเนี่ยครับแสดงว่ามีความสัมพันธ์กับตัวเองนะครับในค่าเวลาที่1 2 3 4 5 6นะครับ7หลังจากนั้นค่อยๆลดลงจะอยู่ในเมื่อไหร่ที่กราฟแท่งนี้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับเห็นว่ามีนิดนึงแสดงว่าณเวลานั้นไม่มีความสัมพันธ์กับตัวเองแล้วนะครับทีนี้เราอาจจะดูอีกอย่างนึงนะครับซึ่งเป็นการใช้ค่าสแตต Q สแตตนะครับดูนะครับจะเห็นว่าแรกนะครับคอลัมน์แรกนะครับซึ่งเป็นตารางแสดงนะครับสถิติ Q ของปริมาณการซื้อรถยนต์คันใหม่ในสหรัฐอเมริกานะครับแรก ACF นะครับลำดับที่1จะมีค่าจุดนะครับ5567นะครับแล้วเครื่องหมายดอกจัน3ดอกแสดงว่ามีนัยยะสำคัญนัยยะสำคัญคือมีความสัมพันธ์กับตัวเองดูที่ตรงไหนดูที่เนี่ยครับมีดอกเครื่องหมายดอกจันและมีค่า p value เท่ากับ0ในลำดับที่แหลกที่1 2 3 4 5นะครับสอดคล้องกับกราฟนะครับ choreogram นะครับเมื่อก่อนหน้านี้นี่คือปริมาณการซื้อรถยนต์คันใหม่นะครับถัดไปเราดูที่ค่าสถิติ Q ของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดีในสหรัฐจะเห็นว่าลำดับที่1ถึง7เลยครับมีเครื่องหมายดอกจันนะครับแสดงว่ามีพันกับตัวเองโดยที่ค่า Q stat เนี่ยมีนัยยะสำคัญนะครับนัยยะสำคัญคือน้อยกว่าอัลฟานะครับน้อยกว่าระดับนัยยะสำคัญนะครับขั้นตอนที่3นี้จะเป็นการทดสอบความนิ่งของข้อมูลนะครับด้วย unit root test นะครับ unit root test เนี่ยเป็นวิธีการที่นักสถิติคิดขึ้นมาซึ่งจะค่อนข้างที่จะให้ความแน่นอนในการทดสอบนะครับการทดสอบนี้นะครับเป็นการทดสอบความนิ่งของข้อมูลเหมือนกรณี choreogram นะครับแต่ว่าเราจะสามารถที่จะรู้ได้ว่าข้อมูลระดับไหนประเภทไหนที่มีความนิ่งนะครับซึ่งเมื่อกี้เรารู้แล้วข้อมูลทั้งปริมาณการซื้อรถยนต์แล้วก็อัตราดอกเบี้ยนะครับมีความสัมพันธ์กับตัวเองนะครับในค่าเวลาที่ต่างกันการทดสอบความนิ่งของข้อมูลด้วยวิธี unit root test นะครับเราทดสอบข้อมูลปริมาณการซื้อรถยนต์คันใหม่ในสหรัฐแล้วก็อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดีในสหรัฐนะครับซึ่งผลปรากฏว่านะครับการทดสอบ QNC นี่ก็คือปริมาณการซื้อ รถยนต์คันใหม่ในสหรัฐนะครับมีคุณสมบัติความนิ่ง

นะครับของระดับข้อมูลอนุกรมเวลาระดับหมายความว่าข้อมูลนั้นไม่มีการแปลงเป็นค่าส่วนต่างนะครับข้อมูลมีจำนวนเช่นซื้อรถยนต์ 1,000 คันคันใหม่ 1,000 คันก็แค่ 1,000 คันนะครับไม่ได้เอาจำนวน 1,000 คันของไตรมาสที่แล้วมาลบกับไตรมาสนี้นะครับซึ่งผลการทดสอบเนี่ยปรากฏว่านะครับปฏิเสธสมมติฐานหลักสมมติฐานหลักคือไม่มีคุณสมบัติความนิ่งพอเราปฏิเสธว่าไม่มีคุณสมบัติความนิ่งก็คือแสดงว่ามีความนิ่งณระดับของข้อมูลอนุกรมเวลานะครับแล้วก็ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดีพรามนะครับมีคุณสมบัติความนิ่งนะครับของส่วนต่างของข้อมูลอนุกรมเวลานั่นหมายความว่าเราเอาอัตราดอกเบี้ยคาบที่1นะครับคาบที่1ลบด้วยคาบที่2นะครับแล้วเอาส่วนต่างนี่แหละครับมาหาดูข้อมูลนี้มีความนิ่งหรือเปล่านะครับมาทดสอบนะครับซึ่งผลการทดสอบว่าพบว่าปฏิเสธสมมติฐานหลักสมมติฐานหลักนี่ระบุว่าไม่มีคุณสมบัติความนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นพอปฏิเสธว่าปฏิเสธซ้อนปฏิเสธก็คือมีความนิ่งนั่นเองนะครับนะข้อมูลส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งเราไปดูผลการทดสอบกันนะครับผลการทดสอบเนี่ยครับunit root test เนี่ยครับเราใช้วิธีการของ augmented Dickey Fuller test นะครับ Dickey Fuller test เนี่ยครับจริงๆตอนแรกมีแค่ Dickey Fuller test หลังจากนั้นมีการขยายนะครับเป็น augmented นะครับมีการคิดค้นขึ้นมาแล้วไปดูที่ค่านะครับp-value asymptotic p-value นะครับซึ่งเท่ากับจุด001856นะครับซึ่งน้อยกว่าระดับนัยยะสำคัญนัยยะสำคัญคือจุด01นะครับแสดงว่านะครับปฏิเสธสมมติฐานหลักนะครับนะครับเช่นเดียวกันมีทั้งทดสอบ test with constant นะครับคือมีค่าคงที่กับ test นะครับwith constant andเทรนนะครับมีเทรนด้วยนะครับซึ่งดูที่ค่า p-value นะครับได้เท่ากับจุด001นะครับ916ก็น้อยกว่าจุด01นะครับนี่คือการทดสอบผลการทดสอบโดยใช้โปรแกรม Gettle นะครับ Unit Root Test ของปริมาณการซื้อรถยนต์คันใหม่แล้วก็ไปดูที่อัตราดอกเบี้ยนะครับผลการทดสอบ Unit Root Test ของอัตราดอกเบี้ยนะครับเราพบว่าถ้าเป็น เป็นข้อมูลที่เป็นระดับจะไม่มีนัยยะสำคัญนะครับไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลักแต่ถ้าข้อมูลเอาข้อมูลมาหาส่วนต่างเอาเวอัตราดอกเบี้ยณค่าเวลาที่1ลบด้วยค่าเวลาที่2นะครับพบว่าค่า p-value เนี่ยครับเท่ากับนะครับ 2. จุดนะครับ359แล้วก็คูณด้วย e ลบนะครับ e แล้วก็มีเครื่องหมายลบนะครับนะครับ008 e แล้วก็ลบ008หมายความว่า10ยกกำลังลบ8หยิบ10ยกกำลังนะครับ10ลบ8นะครับเพราะงั้นถ้า10ยกกำลังลบ8คือตัวหารนั่นเองเอามาหารด้วยนะครับ 2.359 ก็แสดงมีค่าน้อยมากเลยนะครับแล้วค่าดูค่า p-value ตรงนี้นะครับพอดูค่า p-value ก็แสดงว่าน้อยกว่าระดับนัยยะสำคัญพอน้อยกว่าระดับนัยยะสำคัญเราก็ปฏิเสธสมมติฐานหลักเมื่อปฏิเสธสมมติฐานหลักแสดงว่าข้อมูลของอัตราดอกเบี้ย D prime เนี่ยครับที่เราแลกนะครับ D prime แล้วก็1ก็คือลบไป1ค่าเวลาเนี่ยครับแสดงว่ามีความนิ่งในระดับส่วนต่างของข้อมูลครับขั้นตอนถัดไปเป็นขั้นตอนการประมวลผลแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายเราจะพบว่าเมื่อกี้เราทดสอบนะครับคุณสมบัติความนิ่งแล้วก็เราแก้ปัญหาเพื่อให้ข้อมูลมีความนิ่งแล้วเรานำข้อมูลนะครับมาพยากรณ์นะครับมาประมวลผลด้วยแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายเราอยากรู้ว่ายอดซื้อรถยนต์คันใหม่เนี่ยครับในอนาคตจะเป็นยังไงโดยที่ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดีเป็นตัวแปรอิสระนะครับซึ่งเรานำข้อมูลนะครับมาประมวลผลตามแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายนะครับเพื่อหาค่าสัมมสิทธิ์นะครับโดยกำหนดตัวแปรอิสระคือ D prime นะครับ D prime ซึ่งมีคุณสมบัติ

ความนิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับดีพรามนี้นะครับนะครับซึ่งผลการทดสอบปรากฏว่าดีพรามนี่มีผลนะครับส่งผลในทิศทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติแต่ก็เกิดปัญหานะครับเราเรียกปัญหาทางสถิตินักศึกษาครับเวลาเราทดสอบได้ผลแบบจำลองแล้วสิ่งที่เราต้องดูถัดมาคือเกิดปัญหาทางสถิติหรือไม่ปัญหาที่ข้อมูลเป็นข้อมูลอนุกรมเวลาปัญหาที่ต้องดูเป็นระดับแรกนะครับคือปัญหาค่าความคาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันนะครับออโต้คอร์เรเลชันนั่นเองนะครับซึ่งเราดูจากค่าเดอร์บินวัตสันแล้วซึ่งเดอร์บินวัตสันนี่นะครับจุด937ซึ่งมีค่าน้อยกว่า2มากนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราดูค่าเดอร์บินวัตสันแล้วนะครับปรากฏว่าเราทดสอบตามวิธีของบัสก็อตเฟรย์เทสนะครับตามวิธีของบัสก็อตเฟรย์เทสเนี่ยผลการทดสอบปรากฏว่าค่าความคาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันจริงนะครับแล้วก็เราก็แก้ปัญหาดังกล่าวนะครับด้วย AAR1 นะครับ AAR1 เนี่ยนะครับก็คือตัดค่าไป1ค่านะครับแล้วก็ผลประมาณค่าสัมประสิทธิ์ก็ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติเราไปดูนะครับผลการประมวลผลนะครับตามด้วยโปรแกรม Gettle นะครับผลประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายนะครับตารางนี้จะแสดงว่านะครับ dependent variable QNC ก็คือปริมาณการซื้อรถยนต์คันใหม่นะครับมีข้อมูลตั้งแต่ปี1975ไตรมาส2นะครับจนถึง1990ไตรมาสที่4นะครับข้อมูลมีทั้งหมด63ข้อมูลนะครับแล้วก็ตารางแรกจะเห็นว่ามีค่า coefficient นะครับ standard error t ratio p value ข้อ const คือค่าคงที่ constant เองนะครับ d prime ก็คืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้นะครับเราจะพบว่าค่าคอนสแตนต์เนี่ยเท่ากับ 2,496.72 ส่วนดีพรามีค่าสัมประสิทธิ์ได้ 52.3411 52.3411 เนี่ยนั่นแหละครับคือการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ที่เราต้องการนะครับค่าสัมประสิทธิ์ที่เราต้องการซึ่งมีพอไปดูค่า p-value เท่ากับ 0.09 นะจุด 0.09 นี้น้อยกว่าจุด 0.1 ก็แสดงว่ามีระดับนัยสำคัญเท่ากับจุด 0.1นะครับแล้วก็ส่วนคอนสแตนต์นี่มีค่า p value เท่ากับจุด0.001เครื่องหมายดอกจัน3ดอกแสดงว่ามีระดับนัยสำคัญนะครับเท่ากับจุด0.1นะครับนะครับซึ่งเราดูตรงเบื้องต้นตรงนี้ก่อนแล้วมีค่า r square จุด0.4นะครับซึ่งนักศึกษาได้เรียนมาได้ก่อนหน้านี้แล้วก็เราไปดูทีนี้พอดูนี้เสร็จเราจะต้องทดสอบว่าค่าความคาดเคลื่อนนะครับมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่านะครับด้วยวิธีของนะครับบัสพาเกนนะครับปรากฏว่านะครับบัสพาเกนทดสอบแล้วนะครับ dependent variable นะครับก็คือปริมาณการซื้อนะครับส่วนตัวแปรสระนะครับก็มี d prime แล้วก็เราไปดูที่ตรงไหนเราดูที่ alternative statisticนะครับ TR ยกกำลัง2เท่ากับ32นะครับ.16 นะครับ.16 นะครับ2297มีทศนิยมทั้งหมด6ตำแหน่งแต่เราอ่านแค่2ตำแหน่งก็พอแล้วนะครับแต่ที่สำคัญนั้นเราไปดูบรรทัดถัดไปนะครับ P value นะครับของค่า chi square เท่ากับ.1.7 แล้วก็คูณด้วย E แล้วก็มีลบนะครับขีดนะครับ006นะครับหมายความว่าตัว e เนี่ยขีดจุดขีด006นี่คือ10ยกกำลังลบ6นะครับเพราะ10ยกกำลังลบ6เนี่ยครับ 1.77 คูณ10ยกกำลังลบ6ก็คือเอา10ยกกำลังลบ6เนี่ยมาเป็นตัวหารก็คือนะครับจากเครื่องหมายนะครับเป็นคูณเนี่ยลงมาเป็นตัวหารก็เป็น10ยกกำลังลบ6เพราะงั้น 1.77 หารด้วย10ยกกำลังลบ6นักศึกษาลองไปอ่านหารดูนะครับกำลัง6 10ยกกำลัง6นะครับ0 6มี6ตำแหน่งนะครับก็จำนวนก็น้อยมากก็แสดงว่ามีนัยสำคัญปรากฏว่าผลการทดสอบแล้วค่าความคาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันจริงนะครับพอมีความสัมพันธ์กันจริงเราประมาณนะครับเราก็ต้องแก้ปัญหานะครับแก้ปัญหาด้วยนะครับแบบจำลองของ Cochrane นะครับ Orcutt นะครับซึ่ง
นะครับเขา

แก้คิดค้นวิธีแก้ปัญหาค่าความคาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันนะครับปรากฏว่าได้ค่า coefficient เปลี่ยนไปแล้วนะครับของ constant นะครับ 2,500.27 ส่วน d prime เท่ากับ 17.9 นะครับ.197นะครับแต่ไม่มีนัยสำคัญนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนถัดไปที่จะประมาณค่าแบบจำลองเพื่อพยากรณ์เมื่อเราแก้ปัญหาแล้วเราก็นำแบบจำลองนั้นมาประมาณค่าสัมประสิทธิ์นะครับการถดถอยภายหลังแก้ปัญหาซึ่งการประมาณค่าสัมประสิทธิ์เนี่ยก็เป็นประมาณค่าตามแบบจำลองถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายนะครับเราประมาณค่าใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวเราตัวแปรอิสระนะครับก็เราเปลี่ยนนะครับคราวนี้จากดีพรามมาเป็นพรามวันนะครับดีพรามก็คือตัวที่เป็นส่วนต่างนะครับพรามวันคือเราตัดข้อมูลไป1นะครับเป็น AR 1นะครับผลปรากฏว่าตัวแปรอิสระนี่ส่งผลกระทบต่อตัวแปรตามนะครับณระดับนัยสำคัญทางสถิตินะครับ.01 นะครับซึ่งเมื่อนำผลประมาณค่าสัมประสิทธิ์มาทดสอบนะครับปัญหาความคาดเคลื่อนเราต้องทดสอบใหม่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นการประมาณค่าตัวแปรอิสระคือ D prime แต่ตอนนี้มาเป็น prime 1นะครับก็ผลการทดสอบค่าความคาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่านะครับพบว่าก็มีเกิดปัญหาเหมือนเดิมเราจึงต้องแก้ไขนะครับเพื่อแก้ไขด้วยนะครับด้วย AR 1นะครับก็พบว่าสัมประสิทธิ์ของ Prime 1เนี่ยส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ QNC คือปริมาณการซื้อรถยนต์คันใหม่ณระดับนัยยะสำคัญทางสถิติ.01และก็สิ่งสำคัญคือที่เราพยายามหลายครั้งนะครับคือแก้ปัญหาความคาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันได้นะครับเราไปดูการประมวลผลด้วยโปรแกรม Gretel นะครับผลประมาณค่าสัมประสิทธิ์นะครับเราจะเห็นว่าตัวแปรตอนนี้ dependent variable คือตัวแปรตาม QNC นะครับแล้วก็ตัวแปรอิสระก็คือ prime 1นะครับมีค่าสัมประสิทธิ์คือลบ 54.291 นะครับมีค่า constant คือ3,078.37 แล้วก็มี standard error นะครับมีค่า t ratio นะครับแล้วก็ลองไปดูที่ p value จะเห็นว่าเท่ากับจุดทั้ง2ตัวทั้งค่าคงที่และ prime 1นะครับทั้ง constant และ prime 1มีเท่ากับจุด0.001นะครับมีค่าน้อยกว่า.01 นะครับแต่ว่านะครับมีปัญหาเราทดสอบปัญหาความคาดเคลื่อนนะครับเราก็ไปดูที่นะครับทดสอบด้วยวิธีของ Bus Godfrey Test นะครับซึ่ง Bus Godfrey Test เนี่ยครับก็เป็นการทดสอบ Auto Correlation คือปัญหาความคาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันนั่นเองนะครับซึ่งผลปรากฏว่านะครับค่า Alternative Statistic นะครับเท่ากับ20.814แล้วก็เราไปดูซิค่าสถิตินี้นะครับ statistic alternative นะครับ statistic นะครับมีค่า p value ของ chi square นะครับเท่ากับนะครับ.00 นะครับ03 dose แล้วก็345ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยยะสำคัญนะครับผลการทดสอบแสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลักแสดงว่ามีปัญหาความค่าความคาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันนะครับแล้วเราก็ต้องแก้ไขนะครับเราแก้ไขด้วยคอกเกรนนะครับออคัสนะครับซึ่งก็คือเอาพรามวันเนี่ยมาแก้ไขค่าสัมประสิทธิ์ก็จะเปลี่ยนแปลงแล้วครับได้เท่ากับลบ 52.19 นะครับ19แต่มีระดับนัยยะสำคัญเหมือนกันนะครับนะครับซึ่งที่มีเครื่องหมายดอกจัน3นะครับดอกจันนะครับ.0003นะครับและมีค่า constant เท่ากับ 3,062.67 แล้วก็ดูค่า p value นะครับ p value เนี่ยจะสะท้อนถึงระดับนัยสำคัญนะครับดูซึ่งปกติเราดู t ratio ก็ได้นะครับแต่นี่ง่ายๆเราดู p value ก่อนนะครับได้เท่ากับ.0001นะครับมีระดับนัยสำคัญซึ่งนะครับก็นะครับนี่คือการผลการแก้ปัญหาความคาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันนะครับเราพอแก้ได้เราก็นำมาพยากรณ์เลยครับนะครับขั้นเป็นขั้นตอนที่5พยากรณ์แล้วก็ทดสอบนะครับเราก็ได้

0: แบบจำลองเลยครับตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าการพยากรณ์เนี่ยเมื่อกี้ปรากฏว่าไม่มีปัญหาค่าความก็คือมีความสัมพันธ์กันแล้วเราสามารถนำแบบจำลองนี้ไปพยากรณ์ปริมาณการซื้อรถยนต์คันใหม่ในสหรัฐอเมริกาได้นั่นคือเราก็เขียนแบบจำลองได้ว่า QNC นะครับเท่ากับ 3062.67 นะครับลบด้วย 52.20 พรามวันนะครับแล้วก็มี SE ก็คือ Standard Error นะครับในวงเล็บคือ153นะครับ .01 นะครับแล้วก็ของSE ของ Standard Error ของพรามวันเท่ากับ 13.51 นะครับแล้วก็มีค่า T-Ratio T-Ratio นะครับของค่า Constant เท่ากับ 20.02 ซึ่งมีระดับนัยยะสำคัญมีเครื่องหมายดอกจันนะครับอยู่แล้วก็ของพรามวันก็มีระดับนัยยะสำคัญนะครับ R square เท่ากับ42นะครับ .42 หมายความว่าตัวแปรอิสระนี่สามารถอธิบายตัวแปรตามได้นะครับ 42% นะครับซึ่งถ้าใช้โปรแกรมเราก็คราวนี้เรานำโมดแบบจำลองนี้มาพยากรณ์นะครับก็คลิกไปที่นะครับเราไปเลือกเมนูที่คำว่า analysis แล้วก็เลือกคำว่า forecast นะครับพอ forecast เสร็จก็ได้ผลการพยากรณ์ซึ่งอาจจะแสดงด้วยเป็นตัวเลขหรือกราฟก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับการพยากรณ์แบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายนี้มี5ขั้นตอนนะครับ1คือแสดงข้อมูลก่อนว่าข้อมูลมีลักษณะการเคลื่อนไหวยังไง2ตรวจสอบความนิ่งของข้อมูลนะครับด้วยนะครับ ACF หรือ PACF แล้วก็ใช้ Unit Root Test นะครับทั้ง2อย่างนะครับแล้วก็ประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอยขั้นตอนที่3ขั้นตอนถัดไปขั้นตอนที่4ก็ประมาณค่าแบบจำลองเมื่อเราพบว่าเราแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วและขั้นตอนสุดท้ายคือพยากรณ์แล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องของการพยากรณ์ครับ
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านอาหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่ามสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
5: สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของแบบจำลอง2ทางเลือกนะคะแบบจำลอง2ทางเลือกในตอนที่1เป็นเรื่องของแบบจำลองความน่าจะเป็นเชิงเส้นค่ะแบบจำลองความน่าจะเป็นเชิงเส้นเนี่ยนะคะก็คือจะหมายถึงแบบจำลองที่อธิบายถึงพฤติกรรมนะคะของตัวแปรตามในลักษณะที่มีการถดถอยเชิงเส้นกับตัวแปรอิสระนะคะซึ่งตัวแปรตามก็จะมีอยู่ด้วยกันในลักษณะของ2ทางเลือกเนี่ยนะคะหรือว่า2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นสมมติว่าเหตุการณ์ที่เราสนใจเนี่ยเกิดขึ้นนะคะเราก็จะกำหนดให้ yi มีค่าเท่ากับ1แต่ถ้าเหตุการณ์นั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นนะคะ yi ก็จะมีค่าเท่ากับ0ในแบบจำลอง2ทางเลือกเนี่ยค่ะเราจะประมาณการค่าพารามิเตอร์นะคะด้วยวิธีของกำลัง2น้อยที่สุดค่ะ สำหรับวิธีกำลังสองน้อยที่สุดเนี่ยนะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์นะคะโดยใช้สมการถดถอยนะคะโดยมีหน้าตาสมการตามนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นความน่าจะเป็นนะคะเพราะฉะนั้น E Y I เนี่ยคือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในขณะที่ P I 1นะคะถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะคะก็จะถือว่าเรามีค่าเท่ากับ1แต่เหตุการณ์นั้นไม่เกิดขึ้นก็จะเกิดเป็น1เท่ากับลบ P I นะคะขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะสมมติว่านักศึกษาเนี่ยตัดสินใจที่จะซื้อรถนะคะซึ่งเหตุการณ์นั้นถ้าเราต้องการซื้อรถได้แสดงว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะคะ P I ก็จะมีค่าเท่ากับ1นะคะ Y ก็จะมีค่าเท่ากับ1แต่ถ้าเหตุการณ์นั้นนะคะไม่ได้เกิดขึ้นในที่สุดแล้วนักศึกษานะคะไม่ได้ซื้อรถนะคะเหตุการณ์นั้นนะคะพอไม่ได้เกิดขึ้น Y I ก็จะมีค่าเท่ากับ0นั่นเองนะคะอย่างไรก็ดีค่ะในการประมาณค่านะคะของแบบจำลองความน่าจะเป็นเชิงเส้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีปัญหาอยู่ด้วยกันหลายประการนะคะประการแรกมาดูกันค่ะในกรณีที่ yi มีค่า1กับ0แสดงว่าอะไรคะแสดงว่าค่าของ error term หรือว่าตัวคาดเคลื่อนนั้นก็จะมีค่าเป็น0กับ1ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีค่าได้เพียงแค่2ค่าเช่นเดียวกันแสดงว่าเหตุการณ์นั้นมันไม่ใช่เหตุการณ์ปกตินะคะอีกประการนึงนะคะเนื่องจากว่า yi มีค่าได้2ค่าใช่มั้ยคะค่า error term ก็จะมีค่าได้2ค่าเช่นเดียวกันและอีกประการนึงที่เป็นประการที่สำคัญค่อนข้างมากก็คือว่าค่าประมาณการของตัวแปรตามนั้นสามารถที่จะมีค่าที่เกิน0หรือว่ามีค่าที่จะเกิน1ได้นั่นเองค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้ย่อมไม่สมเหตุสมผลนะคะแต่อย่างไรก็ดีค่ะเราก็ยังมีวิธีการที่จะแก้ไขในเรื่องของแบบจำลองความน่าจะเป็นเชิงเส้นนั่นก็คือว่าเราจะใช้วิธีการประมาณค่าอื่นซึ่งเราจะนำเสนอกันในตอนต่อๆไปนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบจำลองโลจิตไม่ว่าจะเป็นแบบจำลองโพบิตนะคะอีกวิธีนึงก็คือว่าเราสามารถที่จะใช้วิธีการของการประมาณค่าของค่าพารามิเตอร์ได้ค่ะเราอาจจะใช้วิธีการของค่าถ่วงน้ำหนักก็ได้นะคะหรืออีกกรณีนึงเราก็อาจจะจำกัดค่านะคะให้ตัวแปรตามนั้นอยู่ระหว่าง0ถึง1ได้นะคะจะเห็นได้ว่าในแบบจำลองความน่าจะเป็นเชิงเส้นเนี่ยนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาอยู่ด้วยกันหลายประการนะคะนักศึกษาอาจจะไปค้นเจอนะคะว่าเอ๊ะมันก็ยังมีใช้อยู่นะสาเหตุที่ยังมีคงการมีใช้อยู่เนี่ยนะคะก็สืบเนื่องจากว่าแบบจำลองความน่าจะเป็นเชิงเส้นนะคะค่อนข้างที่จะทำได้ง่ายนั่นเองนะคะเรามาดูวิธีการประยุกต์ใช้แบบจำลองเชิงเส้นนะคะในกรณีนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะเราบอกว่าเราสนใจค่ะที่จะทดสอบว่าเกรดนะคะของรายวิชาเศรษฐศาสตร์มหาภาคนั้นนะคะขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระตัวหนึ่งก็คือ GPA เป็นเกรดเฉลี่ยสะสมนะคะเป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียนนะคะ TUCE หรือว่าเป็นการตอบสนองโดยรูปแบบของการสอนหรือว่าค่าของ PSI เราก็จะนำค่าของตัวแปรต่างๆเนี่ยค่ะมาทำการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยนะคะด้วยวิธีของกำลังสองน้อยที่สุดจากโปรแกรม Gettel เรามาดูกันเลยนะคะว่าสามารถที่จะประยุกต์ใช้อย่างไรบ้างในการประยุกต์ใช้นะคะสมมุติว่านะคะตรงนี้นะคะเรายกให้เป็นตัวอย่างนะคะว่ามีนักศึกษาอยู่ด้วยกัน32ท่านเพราะฉะนั้นนะคะตัวอย่างที่เราจะใช้ก็คือ32คนนะคะโดยเกรดก็คือผลต่อการศึกษานะคะเนื่องจากว่าเป็นความน่าจะเป็นมีค่าเท่ากับ0กับ1นะคะในกรณีที่นักศึกษาท่านนั้นนะคะได้เกรด A เราก็จะแทนค่าด้วยค่า1นะคะแต่ถ้านักศึกษาท่านนั้นนะคะไม่ได้เกรด A เช่นอาจจะได้ B หรือ C เราก็จะแทนค่าด้วยเท่ากับ0นะคะเราจะมีตัวแปรตามอยู่ด้วยกันก็คือจะมีค่าของเกรดเฉลี่ยสะสมนะคะก็คือค่าของ GPA ของนักศึกษาในแต่ละคนนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของคะแนนทดสอบก่อนเรียนนะคะ TUCE นะคะของนักศึกษาทั้ง12คนทั้ง32คนแล้วก็นะคะในเรื่องของการตอบสนองต่อรูปแบบการสอนนะคะค่าของ PSI จะเห็นได้ว่าค่าของ PSI ก็จะมีค่าอยู่0กับ1มันคืออะไรคะมันก็คือกรณีที่นักศึกษาท่านนั้นนะคะตอบสนองต่อรูปแบบการสอนแล้วก็จะแทนค่าเท่ากับ1แต่ถ้านักศึกษาท่านนั้นไม่ได้ตอบสนองต่อรูปแบบการสอนแล้วก็จะแทนค่าเท่ากับ0นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะลองรันด้วยโปรแกรม Gettel กันในเบื้องต้นนะคะจากข้อมูล observation ทั้ง32 observation นั้นนิสิตนักศึกษาสามารถที่จะทำในลักษณะของ Excel รอไว้ได้เลยนะคะในการที่เราจะนำ Excel เข้านะคะในโปรแกรม Gettel นะคะนักศึกษาก็ให้มาคลิกที่ Gettel นะคะแล้วก็เลือกไฟล์ Open Data นะคะแล้วเราก็เลือกไฟล์ที่เรามี นะคะนักศึกษาตั้งชื่อไฟล์ได้เลยนะคะ Open Data User File แล้วก็เลือกโปรแกรมเลือกนะคะไฟล์ของเราพอเราเลือกไฟล์ของเรานะคะเราก็จะเลือกในกรณีว่าโอเคนะคะเราจะสเปรดชีตimport เราจะดึง data เข้ามาแล้วนะคะหลังจากนั้นพอเราดึง data เข้ามาเราก็คลิกที่โอเคนะคะในกรณีเบื้องต้นเนี่ย get table เนี่ยค่ะเขาอาจจะถามเรานิดนึง

เนาะว่าเราจะ import data เป็นแบบไหนแล้วนี่นักศึกษาก็อาจจะใส่คำว่า column เท่ากับ1หรือ row เท่ากับ1ได้นะคะแล้วพอเรา open data นะคะ Getel อาจจะถามเรานิดนึงว่าเราจะทำเป็น run time series หรือว่า panel หรือเปล่านะคะกรณีนี้เราก็ตอบว่า no นะคะพอดึง data เข้ามานะคะเราก็จะทำการคลิกที่ modelนะคะเราก็จะเลือกที่ ordinary least square หลังจากนั้นเราก็จะใส่ตัวแปรตามตัวแปรตามของเราคือเกรดนะคะนักศึกษาก็ใส่ตัวแปรตามเข้าไปแล้วก็ตัวแปรอิสระเรามีอยู่ด้วยกัน3ตัวนะคะก็คือมี GPA มี TUCE PSI นะคะนักศึกษาก็สามารถกดชิปแล้วก็เลือกตัวแปรให้เป็นแถบสีฟ้านะคะแล้วก็กดดึงเข้าไปได้แล้วหลังจากนั้นเราก็คลิกโอเคนะคะพอเราคลิกโอเคนักศึกษาก็จะเห็นได้แล้วค่ะว่าเราจะเห็นผลของการประมาณค่านะคะวิธีกำลัง2น้อยที่สุดสิ่งที่สำคัญคืออะไรคะนักศึกษาจะต้องเข้าใจค่าของ coefficient ค่าของ t value แล้วก็ค่าของ p value ค่ะ p value นี่ก็คือสิ่งที่แสดงถึงนะคะตัวแปรอิสระของเรามีนัยยะสำคัญหรือเปล่านะคะถ้าเราเห็นดอกจันนะคะเราก็บ่งบอกได้ว่าตัวแปรนี้นะคะมีนัยยะสำคัญต่อเรานะคะจะเห็นได้ว่าดอกจันอยู่ที่ GPA ใช่ไหมคะก็แสดงว่า GPA นะคะมีนัยยะสำคัญแล้วก็ค่าของ PSI ก็จะมีนัยยะสำคัญนักศึกษาสามารถเอาค่า coefficient เนี่ยค่ะมาใส่ในสมการประมาณค่าได้ค่ะสำหรับการอ่านค่าประมาณค่านะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญค่อนข้างมากนะคะนักศึกษาก็สามารถที่จะนำค่าของ coefficient มาใส่นะคะในนี้ก็คือหน้าตาของลักษณะของสมการตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการอ่านค่าค่ะนะคะการอ่านค่าของสมการถ้านักศึกษาเห็นนะคะว่าค่าของ t นะคะมีค่ามากกว่า0แสดงว่าตัวแปรนั้นเป็นไงคะมีนัยยะสำคัญทางด้านสถิตินะคะก็จะมีค่าของ GPA แล้วก็ค่าของ PSI นั่นเองในการอ่านนะคะวิธีการอ่านค่าของแบบจำลองความน่าจะเป็นเชิงเส้นนะคะกรณีที่เป็น 0.72 GPA ความหมายก็คือว่าถ้าเกรดเฉลี่ยสะสมเพิ่มขึ้น1หน่วยนะคะความน่าจะเป็นที่จะได้เกรดในรายวิชาเศรษฐศาสตร์มหาภาคก็คือ 0.4 โทษค่ะ 0.472 หรือประมาณ 47.2% นะคะกรณีนี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 38.4% นั่นเองแต่อย่างไรก็ดีตามที่อาจารย์เคยได้กล่าวนะคะว่าแบบจำลองความน่าจะเป็นเชิงเส้นนะคะมีปัญหานะคะในกรณีที่ค่าของการประมาณค่ามีค่าเกินกว่า1นะคะหรือว่าต่ำกว่า0สมมตินักศึกษาได้ GPA เท่ากับ2นะคะในขณะที่ตัวแปรอื่นๆนั้นคงที่จะเห็นได้ว่าค่านี้ก็จะมีค่าติดลบนะคะแต่สมมติถ้านักศึกษาได้ GPA มีค่าเท่ากับ4ค่านี้ก็จะมีค่าเกินกว่า1นะคะแสดงว่านี่คือเกิดปัญหาของแบบจำลองความน่าจะเป็นเชิงเส้นซึ่งเราจะเรียนกันต่อไปในแบบจำลองโลจิกค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะนักศึกษานะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของแบบจำลองโลจิกนะคะแบบจำลองโลจิตนะคะความหมายก็คือว่าเป็นแบบจำลองในการวิเคราะห์นะคะตัวแปรหรือว่าข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะซึ่งเป็นลักษณะของการเกิดขึ้นของเหตุการณ์นะคะแต่ประเด็นสำคัญก็คือเหตุการณ์นั้นนะคะมีลักษณะของการกระจายตัวสะสมเป็นแบบของการจำลองแบบโลจิสติกนะคะเราก็สามารถใช้แบบจำลองของโลจิสติกเนี่ยค่ะนะคะหรือว่าแบบจำลองโลจิตนะคะมาอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระที่สามารถที่จะส่งผลต่อตัวแปรตามได้นะคะเรามาลองดูนะคะว่าหน้าตาของแบบจำลองโลจิตนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะสืบเนื่องจากว่าปัญหาของแบบจำลองความน่าจะเป็นเชิงเส้นนะคะมีปัญหาอยู่ด้วยกันหลายประการปัญหาที่สำคัญที่เกิดขึ้นในแบบจำลองเชิงเส้นนั่นคืออะไรคะนั่นก็คือว่าการที่ค่าประมาณค่านั้นมีค่าต่ำกว่า0นะคะหรือว่ามีค่าที่เกินกว่า1นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแบบจำลองโลจิตจึงเกิดขึ้นเพื่อจะแก้ไขในกรณีของปัญหาของแบบจำลองความน่าจะเป็นเชิงเส้นสมการที่สำคัญก็จะมีอยู่ด้วยกัน3สมการหลักๆนะคะสมการแรกก็คือเป็นสมการที่เกี่ยวข้องกับสมการความน่าจะเป็นสมการที่2ก็คือสมการออดนะคะส่วนสมการที่3เนี่ยก็คือเป็นลักษณะของการเทคล็อกนะคะก็คือเราเรียกว่าล็อกออดเรามาดูกันในแต่ละสมการกันค่ะสมการแรกเนี่ยก็คือเป็นสมการของความน่าจะเป็นนะคะจะเห็นได้ว่าโอกาสของการที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นนะคะก็สามารถที่จะมีค่าอยู่ในระหว่าง0ถึง1นะคะอยู่ระหว่าง0ถึง1ความหมายก็คือว่าถ้าเราเกิดเหตุการณ์นั่นก็คือมีค่าเท่ากับ1นะคะถ้าเหตุการณ์นั้นไม่เกิดขึ้นก็จะมีค่าเท่ากับ0นั่นเอง
นะคะในการที่เราจะวิเคราะห์นะคะเนื่องจากว่าแบบจำลองโลจิตนั้นลักษณะที่แตกต่างจากแบบจำลองความน่าจะเป็นเชิงเส้นก็คือว่าแบบจำลองโลจิตนะคะไม่ได้มีลักษณะเป็นแบบจำลองเชิงเส้นนะคะหน้าตาจึงเป็นแบบลอนลีเนียเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเปรียบเทียบในกรณีของแบบจำลองนะคะโดยเฉพาะโลจิต

เพื่อที่จะลักษณะของการตีความได้ง่ายขึ้นนั่นก็คือการที่เราเทคล็อกนะคะในสมการนี้ค่อนข้างที่สำคัญค่ะพอเราเทคล็อกเข้าไปนะคะก็จะทำให้หน้าตาของสมการเนี่ยดูเป็นลักษณะของเชิงเส้นเพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับในการประมาณค่านะคะทำการนะคะเทคล็อกเข้าไปนะคะเราก็จะใช้นะคะการประมาณค่าแบบความน่าจะเป็นนะคะสูงสุดหรือว่าที่เราเรียกว่า maximum likelihood นะคะเพื่อทำการประมาณค่าของเบต้า2นั่นเองนะคะในกรณีนี้สำหรับการตีความนะคะเราก็จะตีความบอกว่าหากมีการเพิ่มค่าของ xi เพิ่มขึ้น1หน่วยจะส่งผลต่อสัดส่วนความเป็นไปได้จะเกิดขึ้นเท่ากับ e นะคะเบต้า2 hat เท่านั่นเองอย่างไรก็ดีค่ะในกรณีที่เราตีความเป็นเท่าเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าใจความหมายได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่จะมาช่วยนะคะในการตีความนั่นก็คือเราสามารถที่จะหาค่าของนะคะค่าของสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าผลกระทบจากสมการหรือที่เราเรียกว่าผลกระทบส่วนเพิ่มหรือว่า marginal effectนะคะกรณีที่เราหาค่า marginal effect นะคะแล้วก็ทำการหา dp by dx นั่นเองค่ะเรามาลองประยุกต์ใช้นะคะแบบจำลองโลจิตกันนะคะเรามาดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างนี้นะคะเป็นการประยุกต์ใช้แบบจำลองโลจิตโดยอยู่ภายใต้สมมติฐานตรงที่บอกว่าเกรดของรายวิชาเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะคะขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระก็คือเกรดเฉลี่ยสะสมหรือว่า GPA คะแนนทดสอบก่อนเรียนหรือว่าค่า TUCE และผลตอบสนองต่อรูปแบบการสอนค่ะสำหรับวิธีการรันเราก็สามารถใช้โปรแกรม Gettle ในการรันได้นะคะเรามาดูโปรแกรมการรันกันค่ะนะคะสำหรับข้อมูลนี้นะคะเพื่อเป็นการลักษณะของการเปรียบเทียบนะคะกับแบบจำลองความน่าจะเป็นเชิงเส้นแล้วก็โพปิดที่เราจะเรียนกันต่อไปข้อมูลนี้ยังขออนุญาตใช้ข้อมูลเดิมก็คือว่ามีจำนวนของ observation นะคะหรือว่าจำนวนของนักศึกษาอยู่ทั้งสิ้นก็คือ32คนนะคะ32คนมีเกรดก็คือจะมีค่าอยู่ได้เท่ากับ0กับ1 0ความหมายคืออะไรคะก็คือนักศึกษาท่านนั้นไม่ได้เกรด A ในรายวิชานี้นะคะแต่สมมติถ้านักศึกษาตรงนี้นะคะได้1เนาะกรณีที่ได้1ความหมายก็คือว่านักศึกษาท่านนั้นได้เกรด A ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์มหาภาคนั่นเองนะคะสำหรับวิธีการรันนะคะเราก็สามารถใช้โปรแกรม Gettle ได้นะคะโดยการคลิกนะคะเลือกโปรแกรม Gettle เราเลือกที่ Open Data นะคะหากเรามี User File ที่เป็น Excel นะคะนักศึกษาก็สามารถที่จะ Open Data ได้นะคะแล้วก็คลิกเลือกนะคะแล้วก็ทำการ Import Spreadsheet เข้ามาค่ะนะคะพอเรา Import Spreadsheet เข้ามานะคะโปรแกรมก็อาจจะถามเรานิดนึงนะคะว่านะคะเราจะเลือกแบบไหนนะคะนักศึกษาก็สามารถที่จะใส่คอลัมน์มีค่าเท่ากับ1โลมีค่าเท่ากับ1นะคะแล้วเราก็คลิกโอเคได้นะคะพอเราคลิกโอเคนะคะโปรแกรม Gettle ก็อาจจะถามเรานิดนึงนะคะถามเราว่าโอเคเราจะทำแบบทำซีรีส์ด้วยไหมหรือว่าพาเนลด้วยไหมนะคะในกรณีนี้เราไม่ได้ทำเนาะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็สามารถที่จะคลิก No ได้เลยค่ะพอเราคลิก No เข้ามานะคะก็จะถึงขั้นตอนที่สำคัญและนะคะที่เราจะรันเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะเราจะใช้โปรแกรม Gettle นะคะในการรันนะคะโลจิตเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะต้องเลือกที่โมเดลนะคะพอเราเลือกที่โมเดลนะคะเราก็จะเลือกต่อมาก็คือเราจะเลือก Limit Dependent Variable เลือกโลจิตนะคะแล้วก็เลือก Binary แล้วหลังจากนั้นนักศึกษาก็คลิกโอเคนะคะในการขั้นตอนตรงนี้นะคะสิ่งที่สำคัญนะคะพอเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะใช้วิธีการเลือกแบบโลจิตนะคะเราก็จะเลือกตัวแปรตามตัวแปรตามของเราก็คือ GPA นะคะก็เลือก GPA เข้ามานะคะในส่วนบนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเลือกตัวแปรอิสระตัวแปรอิสระก็คือตัวที่เหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นเกรดนะคะแล้วก็ PSI แล้วก็ TUCE ก็เลือกเข้ามาแล้วหลังจากนั้นนักศึกษาก็คลิกโอเคนะคะพอเราคลิกโอเคสิ่งที่สำคัญเลยค่ะในแบบจำลองโลจิตที่ได้ขึ้นมานะคะก็จะได้หน้าตาเป็นรูปแบบของสมการประมาณค่านะคะกรอบสำคัญเนี่ยค่ะก็คือตัวแปรนะคะหรือว่าการประมาณค่าที่ค่อนข้างสำคัญนะคะซึ่งเราก็จะนำมาใส่ในสมการในแบบจำลองโลจิตนะคะสิ่งที่สำคัญที่เกิดขึ้นอีกอันหนึ่งก็คือว่าในกรอบตรงนี้ค่ะนะคะนักศึกษาก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะของการประมาณค่าของแบบจำลองเป็นการถูกต้องของแบบจำลองนะคะจะเห็นได้ว่าในการประมาณค่าแบบจำลองโลจิตของเราเนี่ยค่ะมีความถูกต้องถึงเท่าไหร่คะ

11.3% เลยทีเดียวนะคะหลังจากนั้นนักศึกษาก็สามารถที่จะเอาค่าของตัวแปรเนี่ยค่ะมาใส่ในสมการของการประมาณค่าสมการออดนะคะแล้วก็สมการของโลจิตได้สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือในลักษณะของการประมาณค่านะคะนี่ก็คือนะคะในกรณีที่เราพิจารณาในเรื่องของออดนะคะกรณีที่คำนวณเป็นเท่าเนี่ยค่อนข้างที่จะตีความได้ยากเพราะฉะนั้นเราลองมาเลือกอีกกรณีหนึ่งก็คือการหาค่าของผลกระทบนักศึกษาก็คลิกเลือกที่ analysis นะคะแล้วก็เลือกที่ marginal effect ค่ะนักศึกษาก็จะได้หน้าตาของผลการประมาณค่า marginal effect นะคะตามนี้เลยเนาะอ่ะสิ่งที่สำคัญก็คือการอ่านผลนะคะการอ่านผลแล้วมาอ่านการประมาณค่ากันก่อนนะคะในกรณีเราอ่านค่าออดกันก่อนนะคะเพราะว่าในการประยุกต์ใช้แบบจำลองโลจิตเนี่ยค่ะเราจะอ่านค่าได้จากค่าออดแล้วก็อ่านค่าได้จากค่า marginal effect มาดูการอ่านค่าของค่าออดนะคะจะเห็นได้ว่าค่าของตรงนี้ค่ะนะคะ e จะยกกำลังอยู่ที่ 2.885 แสดงว่าอะไรคะโอกาสที่นักศึกษาจะได้เกรด A เนี่ยค่ะจะอยู่ที่ประมาณ17นะคะ.90เท่านักศึกษาก็สามารถหาค่า e ยกกำลังเนี่ยได้จากเครื่องคิดเลขได้นะคะแต่สิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือการประมาณค่าจากค่า marginal effect ค่ะนะคะซึ่งเราทราบดีว่านะคะตัวแปรที่สำคัญก็คือตัวแปรของ GPA แล้วก็ตัวแปรของ PSI เรามาดูค่าของผลกระทบส่วนเพิ่มนะคะ DP by DI เท่ากับ 0.549 แสดงว่ารายวิชานี้ค่ะนะคะก็จะส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของเกรดอยู่ที่ 54.9 นะคะอย่างมีนัยสำคัญสถิตินะคะนั่นเองค่ะนี่ก็คือข้อดีของแบบจำลองโลจิตค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เราจะเรียนกันในแบบจำลองโพรบิตนะคะแบบจำลองโพรบิตเนี่ยหมายถึงแบบจำลองที่เราใช้วิเคราะห์ตัวแปรตามที่มีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะแต่ว่ากรณีนี้นะคะก็คือตัวแปรตามนั้นนะคะจะมีลักษณะของการกระจายตัวสะสมเป็นแบบการแจกแจงปกตินะคะแบบมาตรฐานนั่นเองค่ะในแบบจำลองโพรบิตนะคะจริงๆมันถูกพัฒนามาจากทฤษฎีของอรรถประโยชน์นะคะเป็นพฤติกรรมการเลือกอย่างมีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ค่ะในการประมาณค่าแบบจำลองโพรบิตเนี่ยค่ะเราจึงเป็นการประมาณค่าโดยการอาศัยวิธีของความน่าจะเป็นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในแบบจำลองโพรบิตนะคะบางตัวแปรเนี่ยค่ะโดยเฉพาะตัวแปรตามอาจจะไม่มีอยู่จริงหรือว่าอาจจะไม่สามารถวัดได้นะคะในกรณีนี้เราจึงสมมุติให้เป็นตัวแปรแฝงนะคะสัญลักษณ์ของตัวแปรแฝงเนี่ยเราจะแทนด้วยคำว่า Y starนะคะในการประมาณค่าเราก็จะใช้นะคะความน่าจะเป็นเช่นเดียวกันนะคะคล้ายๆกับแบบจำลองโลจิตนะคะเรามาดูวิธีของการประมาณค่ากันในการอ่านค่าของแบบจำลองโพรบิตเนี่ยค่ะเราจะอ่านค่าโดยวิธีเดียวก็คือการอ่านค่าด้วยค่าของ marginal effect หรือว่าเป็นการวิเคราะห์นะคะในเรื่องของผลกระทบนะคะส่วนเพิ่มในกรณีที่เราพิจารณาให้ตัวแปรอื่นๆนั้นดีก็คือว่าเราจะพิจารณาค่าของ DPI นะคะ by DX นั่นเองนะคะแบบจำลองโพรบิตหรือว่าแบบจำลองโลจิตเนี่ยค่ะจะมีลักษณะที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันโดยเฉพาะการคำนวณหาค่า marginal effect นะคะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างแบบจำลองโลจิตกับแบบจำลองโพรบิตก็คือเป็นลักษณะของการกระจายตัวถ้าเป็นแบบจำลองโพรบิตนะคะจะมีการกระจายตัวสะสมเป็นแบบปกติมาตรฐานนะคะแต่ถ้าเป็นแบบจำลองโลจิตเนี่ยค่ะจะเป็นการกระจายตัวสะสมเป็นแบบโลจิสติกนั่นเองเรามาลองดูนะคะการประยุกต์ใช้นะคะตัวอย่างของการประยุกต์ใช้แบบจำลองโพรบิตนะคะก็คือเราจะสมมุติว่าเกรดนะคะในรายวิชาเศรษฐศาสตร์มหาภาคขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระอะไรบ้างนะคะก็ประกอบด้วยเกรดเฉลี่ยสะสมคะแนนทดสอบก่อนเรียนนะคะแล้วก็การตอบสนองต่อรูปแบบการสอนเราสามารถที่จะนำตัวแปรต่างๆเนี่ยค่ะมาทำการรันด้วยโปรแกรม GetTable ได้ในการรันด้วยโปรแกรม GetTable นะคะในกรณีนี้เราสมมุตินะคะให้มีจำนวนตัวอย่างหรือว่าจำนวนนักศึกษานะคะที่เรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์มหาภาคนั้นอยู่ด้วยกัน32คนซึ่งใน32คนในกรณีที่คนไหนที่ได้เกรด A นะคะเราก็จะกำหนดให้ค่าของ Y นั้นมีค่าเท่ากับ1นะคะแต่สมมุติถ้าท่านใดนะคะไม่ได้เกรด A นะคะเราก็จะให้ค่าของ Y นั้นมีค่าเท่ากับ0นั่นเอง
ในการรันนะคะเราก็สามารถใช้โปรแกรม GetTail ได้นะคะในการที่จะเลือกนะคะนักศึกษาสามารถที่จะใส่ข้อมูลนะคะโดยเตรียมรอไว้ในลักษณะที่เป็น Excel file ได้นะคะในการ import data ก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะนักศึกษาก็สามารถที่จะคลิกเลือกโปรแกรม GetTail นะคะแล้วไปเลือกที่ไฟล์นะคะแล้วก็เลือกที่ Open Datanะะแล้วก็เลือกไฟล์ของเราก็คือ user file นะคะก็คือไฟล์ของนักศึกษาที่เตรียมไว้นั่นเองนะคะสมมติถ้าเราเลือกเตรียมไว้เป็น Excel นักศึกษาก็เลือก Excel file ที่นักศึกษาเตรียมเอาไว้นะคะในการเลือกนะคะพอดึงข้อมูลเข้ามานะคะโดยเฉพาะเรา import data นะคะจาก user file ของนักศึกษาโปรแกรม GetTail ก็อาจจะถามเรานิดนึงเนาะว่า spreadsheet import เนี่ยจะให้มีลักษณะคอลัมน์หรือโรเป็นอย่างไรบ้างนักศึกษาก็สามารถที่จะใส่คอลัมน์เท่ากับ1โรเท่ากับ1ได้แล้วก็คลิกที่โอเคนะคะเนื่องจากว่าแบบจำลอง GetTail ก็อาจจะถามเรานิดนึงอะค่ะว่านะคะตอนนี้เราต้องการให้เป็น Time Series หรือเปล่า Panel หรือเปล่านะคะเราก็อาจจะคลิก No ไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เราสนใจในเรื่องของการรันในแบบจำลอง Probit นั่นเองค่ะเมื่อเราเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการรันแล้วนะคะสิ่งที่เราจะทำการรันก็คือว่านักศึกษาก็จะเลือกไปที่โมเดลนะคะถ้าเราดูจากหน้าจอเนี่ยก็จะเลือกที่โมเดลนะคะพอเราคลิกเลือกที่โมเดลนักศึกษาก็เลือกที่ limit dependent variable ตอนนี้เรากำลังที่จะรัน probit เพราะฉะนั้นนักศึกษาก็เลือก probit แล้วก็เลือก binary นะคะหลังจากนั้นค่ะพอเราเลือกนะคะว่าเป็น probit binary แล้วนะคะสิ่งที่ประเด็นสำคัญค่ะเราก็จะต้องใส่ตัวแปรตามแล้วก็ตัวแปรอิสระเข้าในแบบจำลองใช่ไหมคะตอนนี้นะคะตัวแปรตามของเราคืออะไรคะคือ GPA นักศึกษาก็ใส่เข้าไปนะคะส่วนตัวแปรอิสระคืออะไรคะคือเกรดค่าของ PSI แล้วก็ค่า TUCE นะคะนักศึกษาสามารถที่จะกดชิปนะคะแล้วก็เลือกตัวแปรทั้งหมดเนี่ยเข้ามาได้นะคะพอเราตัดสินใจเลือกแล้วว่า GPA TUCE แล้วก็ค่า PSI เนี่ยค่ะเป็นตัวแปรอิสระหลังจากนั้นนักศึกษาคลิกโอเคพอเราคลิกโอเคนะคะนักศึกษาก็จะได้ผลของการประมาณค่าค่ะนะคะสิ่งที่สำคัญคืออะไรคะคือตัวแปรนี้ค่ะที่อยู่ในกรอบนี้เนาะค่านักศึกษาก็สามารถที่จะนำค่า coefficient เนี่ยค่ะมาใส่ในค่าของการประมาณค่าได้นะคะสิ่งที่สำคัญนะคะสำหรับหน้านี้คืออะไรคะก็คือว่าผลของการประมาณนะคะโดยเฉพาะความถูกต้องของแบบจำลองนะคะจะเห็นได้ว่าการประมาณค่าด้วยแบบจำลอง probit เนี่ยค่ะเรามีความถูกต้องของแบบจำลองอยู่ที่ 81.3% เลยทีเดียวถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะในการอ่านค่าค่ะในการอ่านค่าของแบบจำลอง probit สิ่งที่มักนิยมอ่านค่าก็คือเราจะอ่านค่าด้วยค่าของ marginal effect ในการที่เราจะรันค่า marginal effect นักศึกษาก็ทำการคลิกเลือกที่อะไรนะคะ analysis แล้วก็เลือก marginal effect ค่ะหลังจากนั้นเราก็คลิกโอเคนะคะเราก็จะได้ผลการประมาณค่า marginal effect มาเป็นตรงนี้นะคะสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือค่านี้นะคะค่านี้ก็คือค่าของค่า marginal effect นั่นเองค่ะพอเราได้ค่าประมาณค่าของค่า marginal effect นะคะเราก็มาอ่านผลกันนะคะสมมุติถ้าเราอ่านนะคะกรณีที่เราเปรียบเทียบกรณีที่เกรดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น1หน่วยยกตัวอย่างค่ะกรณีที่เกรดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น1หน่วยแสดงว่าเราอาจจะเพิ่มจาก 2.5 เป็น 3.5 จะส่งผลต่อโอกาสที่เราจะได้เกรด A เป็นเท่าไหร่นะคะก็จะเห็นได้ว่าพอเราใส่ค่าลงไปเนี่ยนะคะสิ่งที่เพิ่มขึ้น1หน่วยจะทำให้โอกาสนะคะของความที่เราจะมีโอกาสได้เกรด A เนี่ยในรายวิชานี้อยู่ที่ 1.663ดูอย่างนี้แล้วฟังแล้วก็ค่อนข้างยากนะคะเพราะว่า 1.663 เนี่ยไม่มีความหมายนะคะบอกได้เพียงแค่ทิศทางแล้วก็ความสัมพันธ์เท่านั้นเองนะคะดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือนักศึกษาควรที่จะแปลผลจากผลกระทบส่วนเพิ่มหรือว่า marginal effect ซึ่งจะแปลผลได้ชัดเจนมากกว่านั่นเองเรามาดูวิธีการแปลผลกันนะคะจะเห็นได้ว่าพอเราเห็นตรงนี้นะคะในแบบจำลองเนี่ยนะคะของการประมาณค่าของโลจิสติก
นะคะจากตอนที่2ที่นักศึกษาเรียนมาจะเห็นได้ว่ามีความถูกต้อง 81.3 ซึ่งตรงกันแล้วก็ใกล้เคียงกับ marginal effect ของโควิดเลยทีเดียวนะคะจะเห็นได้ว่านะคะงานวิจัยหลายๆท่านนะคะหรือว่านักวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์หลายคนจึงอาจที่จะใช้แบบจำลองโลจิตกับโควิดเนี่ยค่ะทดแทนกันได้แต่อย่างไรก็ดีนะคะ

0: ศึกษาจะต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าความแตกต่างระหว่างแบบจำลองโพบิทและแบบจำลองโลจิตนั้นมีการกระจายตัวที่แตกต่างกันถ้าแบนแบบจำลองโลจิตจะมีการกระจายตัวแบบโลจิสติกถ้าแบบจำลองโพบิทจะมีการกระจายตัวแบบมาตรฐานนั่นเองสิ่งที่สำคัญค่ะก็คือการอ่านค่านะคะของแบบจำลองโพบิทนะคะจะเห็นได้ว่าจากค่า marginal effect นะคะ dpi xi เท่ากับ0.549ความหมายก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นนะคะของเกรดเฉลี่ยนั้นจะส่งผลต่อโอกาสที่จะได้รายวิชาเศรษฐศาสตร์มหาภาคอยู่ที่ 54.9% นะคะสำหรับการอ่านค่าของรูปแบบการสอนก็เช่นเดียวกันก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 47.0% อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเห็นไหมคะว่าแบบจำลองโลจิตแบบจำลองโพบิทนั้นนะคะง่ายนะคะแล้วก็สามารถที่จะอ่านค่าได้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นค่ะ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: จบแฟชั่นดีไซน์มาพอคิดจะเปิดร้านเรื่องขายของเนี่ยหนักใจเลยอะค่ะใครจะคิดล่ะคะว่าคนทำงานศิลปะอย่างหนูเนี่ยจะเก่งเรื่องเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขึ้นมาได้ทั้งเรื่องดีมานด์ซัพพลายหรือจะเป็นค่าเสียโอกาสได้เรียนไปด้วยทำจริงไปด้วยจากที่ไม่เคยเป็นเดี๋ยวนี้คล่องแล้วล่ะค่ะยิ่งมีช่องทางการเรียนรู้ใหม่ๆจากมสททั้ง STOU Channel e-learning คนรุ่นใหม่อย่างหนูเนี่ยถนัดที่สุดเลยค่ะของเขาดีจริงๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
4: สวัสดีครับนักศึกษาโมดูลที่12เป็นเรื่องแบบจำลองหลายทางเลือกนะครับโมดูลนี้จะเป็นโมดูลท้ายๆแล้วนะครับซึ่งเราจะมีแบบจำลองหลายทางเลือกนะครับอยู่ครับหลายแบบจำลองด้วยกันนะครับแบบจำลองหลายทางเลือกนะครับที่เราเห็นชัดเจนมากที่สุดนะครับก็คือแบบจำลองความน่าจะเป็นเชิงเส้นหลายทางเลือกนะครับแบบจำลองมัลติโนเมียลโลจิตนะครับแบบจำลองมัลติโนเมียลโพบิทนะครับแล้วก็เรายังมีแบบจำลองเชิงอันดับโลจิตเชิงอันดับโพบิทเชิงอันดับโพบิทนะครับซึ่งแต่ละแบบจำลองเนี่ยค่อนข้างจะซับซ้อนพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายคร่าวๆในแบบจำลองของแบบจำลองความน่าจะเป็นเชิงเส้นหลายทางเลือกนะครับแบบจำลองมัลติโนเมียลโลจิตนะครับแล้วก็แบบจำลองโลจิตเชิงอันดับนะครับเรามาดูแบบจำลองแรกนะครับแบบจำลองความน่าจะเป็นหลายทางเลือกหลายทางเลือกหมายความว่าไงหมายความว่ากรณีตัวแปรตามนะครับที่สำคัญนะครับนักศึกษาคือเวลาเราพูดถึงแบบจำลองเหล่านี้เราเน้นที่ตัวแปรตามนะครับตัวแปรตามจะเป็นข้อมูลเชิงกลุ่มนะครับซึ่งเราจะแบ่งกลุ่มได้มากกว่า2กลุ่มนะครับ2กลุ่มเช่นอะไรบ้างเช่นเรามีตัวแปรตามเป็นอาชีพนะครับเป็นอาชีพข้าราชการอาชีพรับจ้างอิสระนะครับอาชีพพนักงานบริษัทเป็นต้นนะครับหรือเรามีกลุ่มระดับเรียนนะครับระดับจบระดับประถมนะครับระดับมัธยมระดับปริญญาตรีหรือระดับสูงกว่าปริญญาตรีนะครับอันนี้เราแบ่งตามเป็นกลุ่มอย่างนี้นะครับอันยกตัวอย่างนะครับแบบจำลองนี้เราใช้ในเรื่องการทำนายการวิเคราะห์นะครับกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับจะใช้เยอะมากนะครับตัวอย่างเช่นถ้าตัวแปรตามเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีสุขภาพอยู่3กลุ่มสุขภาพนี้คือสุขภาพแข็งแรง สุขภาพปานกลางและสุขภาพอ่อนแอนะครับเราสามารถกำหนดตัวแปร y ได้นะครับคือตัวแปรตาม y 1 i เท่ากับ1หมายความว่าถ้าตัวอย่างที่ i ตัวอย่างนี้อาจจะมีเป็นร้อยเป็นพันก็ได้นะครับแต่ว่าตัวอย่างนี้ถ้าเขาเป็นเท่ากับ1แสดงว่าเขาอยู่ในกลุ่มสุขภาพแข็งแรงและก็ y 1 i เนี่ยเท่ากับ0แสดงว่าตัวอย่างนี้นะครับอยู่กลุ่มอื่นกลุ่มอะไรก็ได้ครับกลุ่มอื่นก็คือกลุ่มปานกลางกลุ่มอ่อนแอแล้วก็ y2i เท่ากับ1นะครับถ้าตัวอย่างนี้นะครับถูกจัดอยู่ในกลุ่มสุขภาพปานกลางนะครับและ y3i เท่ากับ1ถ้าตัวอย่าง i ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสุขภาพอ่อนแอแล้วก็ y3i เท่ากับ0ถ้าตัวอย่างนะครับที่ i เนี่ยครับจัดอยู่ในกลุ่มอื่นนะครับทีนี้เราก็สามารถเขียนแบบจำลองได้เราอยากรู้ว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี้จะมีผลต่อสุขภาพเขาหรือเปล่านะครับก็เขียนแบบจำลองความน่าจะเป็นเชิงเส้นได้สมมุติว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสุขภาพแข็งแรงเมื่อกี้เราให้ y 1ใช่ไหมครับ y 1 i เท่ากับเบต้า1 0แล้วก็บวกด้วยเบต้า1 1 x i x i นี้ก็คือตัวแปรอิสระเป็นการเครื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เราอยากรู้ว่ามีผลต่อกลุ่มตัวอย่างที่มีสุขภาพแข็งแรงขนาดไหนนะครับและบวกด้วยค่า E1i กลุ่มตัวอย่างที่มีสุขภาพปานกลางก็ Y2i เท่ากับเบต้า20นะครับบวกด้วยเบต้า21 XI แล้วก็ E2i นะครับกลุ่มตัวอย่างที่มีสุขภาพอ่อนแอนะครับก็ Y3i เท่ากับเบต้า30บวกด้วยเบต้า31นะครับ XI นะครับเบต้า31คูณ XI บวกด้วย E3i โดยที่เราให้กลุ่มตัวอย่างที่มีสุขภาพนี่ J 1 2 3นี่คือ J คือ1 2 J เท่ากับ1 2 3และตัวอย่างเนี่ยครับ i มีตั้งแต่1จนถึง N แล้วแต่เราจะไปสุ่มตัวอย่างนะครับแบบจำลองที่2ที่เป็นแบบจำลองหลายทางเลือกนะครับแบบจำลองนี้เป็นแบบจำลองที่เราใช้กันเยอะนะครับมันติแบบจำลองมันติโนเมียลโลจิตนะครับแบบจำลองนี้จะเป็นแบบจำลองกรณีตัวแปรตามเนี่ยเป็นกลุ่มซึ่งมีตั้งแต่2กลุ่มขึ้นไปนะครับเราใช้ในการประมาณค่าความน่าจะเป็นนะครับของเหตุการณ์ที่สนใจแต่ละทางเลือกทางเลือกเนี่ยอาจจะมีหลายทางเช่นเราจะเดินทางนะครับอาจจะไปทางรถยนต์รถไฟเครื่องบินนะครับเราหาความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นเราประมาณค่าความน่าจะเป็นหรือเส้นทางขนส่งนะครับเส้นทางขนส่งเป็นระบบรางระบบน้ำระบบอากาศนะครับหรือสาขาวิชาชีพแพทย์วิศวกรสถาปนิกทนายความนักวิเคราะห์นะครับในการประมาณค่านั้นเราใช้วิธีค่าควรจะเป็นสูงสุดนะครับ maximum likelihood นะครับซึ่งเกิดจากการกระจายตัวของฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นสะสมแบบโลจิตนะครับเวลาเราเขียนแบบจำลองมัลติโนเมียลนั้นนะครับก็จะได้ว่า log odds นะครับ log odds เท่ากับ log ของความน่าจะเป็น PJI นะครับแล้วหารด้วย P1i นะครับซึ่งเท่ากับ x นี่คือตัวแปรอิสระแล้วก็มีขีดข้างบน xi transpose นะครับคูณด้วยเบต้าค่าสมสิทธิ์เบต้า j นะครับโดยที่ j เนี่ยเรากำหนดนี่คือกลุ่มนะครับอาจจะมีกลุ่มตั้งแต่กลุ่มที่1จนถึงกลุ่มที่ m-1 นะครับโดยที่ P1i นะครับคือความน่าจะเป็นของกลุ่มที่1กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มอ้างอิงเวลาเราอ่านค่าจะได้เปรียบเทียบนะครับกลุ่มอ้างอิงหมายความว่าเราจะเปรียบเทียบกับกลุ่มไหนเช่นอาชีพเราจะเปรียบเทียบกับอาชีพทนายความเวลาเราอ่านค่าความน่าจะเป็นแพทย์เปรียบเทียบกับนายวิศวกรเปรียบเทียบกับทนายความสถาปนิกเปรียบเทียบกับทนายความเป็นต้นนะครับส่วนค่า PJIก็คือค่าความน่าจะเป็นของตัวอย่าง i ซึ่งตกอยู่ในกลุ่ม j กลุ่ม j อาจจะกลุ่มไหนก็ได้ครับแพทย์วิศวกรสถาปนิกอย่างนี้นะครับเบต้า j ก็คือตัวประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยและ xi

ก็คือตัวแปรอิสระนะครับนะครับอย่างไรก็ตามเวลาเราผลการประมาณค่าอสนะครับอสนะครับจะอธิบายค่าสัมประสิทธิ์นะครับว่าโอกาสของตัวแปรกลุ่มตัวอย่างจะอยู่ในกลุ่มอาชีพ J เป็นเท่าไหร่เมื่อเทียบกับโอกาสที่จัดอยู่ในกลุ่มอ้างอิงนะครับดังนั้นนะครับการวิเคราะห์จะต้องกำหนดค่าตัวแปรตามค่าหนึ่งให้เป็นกลุ่มอ้างอิงเราเรียกว่า baseline นะครับหรือ reference category นะครับซึ่งแล้วเราก็วิเคราะห์ในการประมาณค่านี้นะครับเราประมาณค่าสัมประสิทธิ์โดยวิธีการทำซ้ำเชิงตัวเลข numerical iteration นะครับแล้วนำมาร่วมกับค่าความน่าจะเป็นสูงสุดที่เราเรียกว่าภาวะน่าจะเป็นสูงสุดแบบทำซ้ำนะครับ iterative maximum likelihood นะครับลองดูตัวอย่างนะครับนะครับตัวอย่างเช่นเราใช้แบบจำลองโลจิตนะครับในการศึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของแรงงานมีเราไปสุ่มคนตัวอย่างเป็นตัวอย่างมาสัก601ตัวอย่างนะครับนะครับและเราแบ่งแรงงานออกเป็น7กลุ่มนะครับ7กลุ่มประกอบด้วยอะไรบ้าง1ก็คือแรงงานไร้ฝีมือนะครับแรงงานไร้ฝีมือเราแทนด้วย C7 นะครับ C7 นะครับเท่ากับ1นะครับแล้วก็แรงงานกึ่งฝีมือนะครับเป็นบูคาร่าเวิร์กเกอร์สนะครับ C7 เท่ากับ2เราให้ C7 เนี่ยเป็นตัวแปรตามนะครับของแรงงานนะครับแล้วก็3คือแรงงานมีฝีมือนะครับ C7 เท่ากับ3นะครับแล้วก็แรงงานในสำนักงานไวคาร่าเวิร์กเกอร์สนะครับ C7 เท่ากับ4แล้วก็ผู้ทำงานด้านวิชาชีพอันนี้เป็นมืออาชีพเป็น professionalsนะครับ C7 เท่ากับ5แล้วก็ผู้ทำงานราชการ Public Services นะครับ C7 เท่ากับ6นะครับแล้วก็ผู้ประกอบการ Entrepreneurs ส่วนตัวแปรอิสระเนี่ยเรามีอยู่4ปัจจัยด้วยกัน1คือเพศ2คืออายุนะครับ3จำนวนปีที่แต่งงานแล้วก็4จำนวนปีในการศึกษานะครับนะครับโดยที่เราให้เพศก็คือ C1 นะครับส่วนอายุก็คือ C2แล้วก็จำนวนปีที่แต่งงานก็คือ C3 นะครับจำนวนปีในการศึกษาก็ C6 นะครับ C6 นะครับเราดูเราเขียนแบบจำลองมัลติโนเมโรจิตได้ว่าเมื่อกี้แบบจำลองมัลติโนเมโรจิตนะครับจะเป็นรูปของล็อกออดส์นะครับก็คือล็อกแล้วก็สัดอัตราส่วนของความน่าจะเป็นนะครับเราให้ล็อก P2นะครับหารด้วย P1 นะครับ P2 ก็คือนะครับอาชีพ2ก็คือเป็นอาชีพแรงงานกึ่งฝีมือนะครับส่วน P1 ก็คือแรงงานไร้ฝีมือ P1 เนี่ยคือความน่าจะเป็นของแรงงานไร้ฝีมือเป็นกลุ่มอ้างอิงดังนั้น P2 P3 P4 P5 คือความน่าจะเป็นของแรงงานอื่นๆที่ไม่ใช่แรงงานไร้ฝีมือนะครับเพราะฉะนั้นเราได้พอได้ล็อก P1 หารด้วย P2 คือความป๊อป P ก็คือป๊อป ability คือความน่าจะเป็นนะครับเท่ากับเบต้า21บวกด้วยเบต้า22 C1i นะครับบวกด้วยเบต้า3 C2 C1 ก็คือเพศนะครับ C2 ก็คืออายุนะครับบวกด้วยเบต้า24 C3 C3 ก็คือจำนวนปีที่แต่งงานนะครับแล้วก็เบต้า25 C6i C6i ก็คือจำนวนปีนะครับกลุ่มตัวอย่าง i มีจำนวน600ตัวอย่างจำนวนปีที่จำนวนปีในการศึกษาเท่าไหร่ก็ใส่มานะครับเราก็จะได้ตามนี้นะครับเราไปประมาณค่านะครับมัลติโนเมโรจิตนะครับโดยที่ใช้โปรแกรม Gretel นะครับเราไปเลือกที่นะครับเราที่โมเดลนะครับโมเดลแล้วก็ได้จะมีแล้วก็มีเมนูคำสั่งให้เราเลือกหลายคำสั่งเราไปเลือกที่ limited dependent variable limited หมายความว่าตัวแปรตามมีข้อมูลจะมีตัวแปรมีข้อมูลจำกัดนะครับตัวแปรของตัวแปรตามนี่จำกัดนะครับ limited dependent variable ก็จะมีให้เลือก logit probit tobit นะครับโลจิสติกนะครับ duration data นะครับ count data interval regression นะครับแต่ว่าเราไปเลือกที่โลจิตนะครับเลือกโลจิตก็มี3ทางมี3เมนูให้เราเลือก binary order multi

หน่อเมี่ยวอันนี้แหละครับเราไปเลือกมันติหน่อเมี่ยวก็คลิกก็จะได้ผลการประมาณค่าความน่าจะเป็นเกิดขึ้นนะครับเราจะพบว่ากรณี C 7เท่ากับ2ก็คือแรงงานกึ่งฝีมือนะครับแล้วเมื่อเปรียบเทียบนะครับ C 1นะครับตัวแปรอิสระ C 1นะครับ C 1มีค่าคอนสแตนต์คือ 2.048 นะครับ C 1คือ 5.93 แล้วก็ไปดูค่า P value จะมีเครื่องหมายดอกจัน3ดอกจันแสดงว่ามีระดับนัยยะสำคัญเท่ากับ 0.01 นะครับ C 2 C 2ก็คืออายุอายุนี่คือตัวแปรอิสระนะครับ 0.081 นะครับนะครับมีค่า standard error มีค่า C stat แล้วก็มีค่า P value ซึ่งมีเครื่องหมายดอกจันดอกเดียวก็แสดงว่ามีนัยยะสำคัญ 0.1 นะครับ C 3ลบ1ลบโทษนะครับลบ 0.218 นะครับก็จะมีค่าเป็นลบนะครับมีค่าเป็นลบหมายความว่าถ้าจำนวนปีที่แต่งงานมากขึ้นนะครับโอกาสที่เขาจะเลือกอาชีพนะครับ C 2ก็คือไร้ฝีมือนะครับน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับนะครับกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือนะครับแรงงานกึ่งฝีมือเปรียบเทียบกับแรงงานไร้ฝีมือนะครับแล้วมีนัยยะสำคัญมี3เครื่องหมายดอกจันนะครับ3ดอกจันนะครับมีนัยยะสำคัญคือ 0.01 นะครับ C 6นะครับ C 6ลบ 0.468 นะครับแล้วก็มีระดับนัยยะสำคัญนะครับ0.01 นะครับมีเครื่องหมายลบหมายความว่าถ้าจำนวนปีที่ในการศึกษามากขึ้นโอกาสที่เขาจะเลือกเป็นแรงงานกึ่งฝีมือเนี่ยน้อยลงนะครับเมื่อคือเหมือนกับว่าก็เป็นตรงตามข้อเท็จจริงเนี่ยเราเรียนมากขึ้นเราก็คงไม่อยากเป็นแรงงานกึ่งฝีมือละนะครับนะเมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานไร้ฝีมือนะครับ C 3ก็จะเป็นแรงงานฝีมือนะครับ C 4ก็เป็นแรงงานในสำนักงาน C 5ก็จะเป็น professional โอ้จะเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็ C 6ก็จะเป็นผู้ประกอบการนะครับนะทีนี้เวลาเราอ่านเช่นนี้ก็จริงๆแล้วจะค่อนข้างยากในการทำความเข้าใจนะครับเรามีวิธีหนึ่งที่อ่านแล้วอ่านค่าแล้วง่ายมากขึ้นนะครับเราเรียกว่าเราหา marginal effects นะครับซึ่งแบบจำลองมัลติโนเมียลโลจิกเนี่ยเราหาค่า marginal effect นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับนะครับตัวแปรอิสระนะครับกับตัวกรณีนะครับอันดับแรกนะครับ C 7เท่ากับ1แรงงานมีฝีมือและโทษแรงงานไร้ฝีมือนะครับจะได้ค่าเวลาเราอ่านค่ามีค่าตรงคอลัมน์ DP หารด้วย DX นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงของความน่าจะเป็นหารด้วยการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระตัวแปรอิสระ C 1เท่ากับนะครับลบ 0.288 นะครับแล้วนะครับส่วน C 2คือลบ 0.002 นะครับนะ C 3คือเท่ากับ 0.004 นะครับแล้วก็ C 6เท่ากับลบ 0.01 นะครับเราจะพบว่าการเปลี่ยนแปลงของนะครับC 1ก็คือเพศเนี่ยถ้าเกิดเปลี่ยนนะครับจากตรงข้ามคือนะครับเปลี่ยนจาก1เปลี่ยนจากผู้ชายเป็นผู้หญิงนะครับเปลี่ยนจากผู้ชายเป็นผู้หญิงนะครับโอกาสที่เขาจะเป็นแรงงาน C 1ก็นะครับ C 1ก็คือแรงงานไร้ฝีมือนะครับก็จะมากขึ้นโทษจะน้อยลงเครื่องหมายลบก็คือจะน้อยลงนะครับ C 2คือลบจุดนะครับ002นะครับนั่นหมายความว่านะครับอายุนะครับมากขึ้นนะครับโอกาสที่เขาจะเป็นแรงงานไร้ฝีมือก็จะน้อยลงนะครับนะ C 3เป็นบวก .004 หมายความว่าถ้าจำนวนปีที่แต่งงานมากขึ้นโอกาสที่เขาจะเป็นแรงงานไร้ฝีมือก็จะมากขึ้นนะครับก็คือคงไม่เปลี่ยนงานแล้วนะครับ C 6คือจำนวนปีที่การศึกษาถ้าการศึกษามากขึ้นโอกาสที่เขาจะเป็นแรงงานไร้ฝีมือก็น้อยลงนะครับนี่คือการอ่านค่านะครับแบบมัน marginal effect นะครับ
อย่างตัวแปรอื่นเราก็อ่านได้แบบนี้เหมือนกันเมื่อเปรียบเทียบกับตัวแปรอิสระเลยนะครับ

นะครับเราจะเห็นว่าเมื่อหา marginal effect การอ่านค่าจะง่ายมากขึ้นแล้วอ่านตัวเลขได้เลยนะครับว่าโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับนะฮะซึ่งแบบจำลอง multinomial logic นี้นะครับเราก็การประมาณค่าเราดูจะได้ค่าสัมประสิทธิ์ค่าความคาดเคลื่อนนะครับได้ค่า c-stat นะครับแล้วก็ค่า p-value มีระดับนัยยะสำคัญบอกนะครับแล้วก็เราสามารถเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มแรงงานมีฝีมือกับกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือนะครับเมื่อเราอ่านทับไม่ใช่รูปแบบ marginal นะครับนะครับซึ่งนะครับเคยยังอ่านให้ฟังแล้วนะครับว่าอย่างกรณีที่ถ้าเราเปรียบเทียบแรงงานมีฝีมือนะครับ p 3กับแรงงานไร้ฝีมือนะครับนะครับแรงงานไร้ฝีมือปรากฏว่านะครับก็ได้สมการ multinomial logic นะครับซึ่งเพศเนี่ยเท่ากับ 4.47นะครับ97หมายความว่าเพศชายนี่ทำให้ล็อกออสเนี่ยครับเพิ่มขึ้น 4.4797 หน่วยมันจะไม่มีความหมายนะครับไม่มีความหมายแต่ถ้าเราอ่านแบบ marginal effect จะทำให้เข้าใจซึ่งเมื่อกี้อ่านได้ฟังแล้วว่ากรณีตัวอย่างเพศเนี่ยครับ dp by dx เท่ากับ 0.02 หมายความว่าความน่าจะเป็นที่แรงงานผู้ชายจะอยู่ในกลุ่มแรงงานมีฝีมือเนี่ยครับนะครับเพิ่มขึ้น 2.33% เราอ่านเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะครับนี่เราอ่านอย่างนี้ได้นะครับนะครับซึ่งแบบจำลอง normal logic เนี่ยครับอันนี้นี่คือตัวแปรอิสระก็คือจำนวนปีที่แต่งงานนะครับถ้าจำนวนปีที่แต่งงาน dp นะครับ by dx นะครับเท่ากับลบ0.032หมายความว่าถ้าจำนวนปีที่แต่งงานมากขึ้นความโอกาสที่จะเลือกกลุ่มแรงงานที่มีฝีมือลดลงนะครับ 0.32% อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติหรือกรณีจำนวนปีที่การศึกษาก็เช่นเดียวกันถ้าจำนวนปีที่การศึกษาเพิ่มขึ้นนะครับโอกาสที่กลุ่มแรงงานที่มีฝีมือนะครับจะลดนะครับโอกาสที่จะเลือกนะครับเป็นกลุ่มแรงงานที่มีฝีมือลดลงนะครับ 3.89% อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติแล้วเราก็มีเมื่อหา marginal effect แล้วก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกว่าแบบจำลองดังกล่าวอธิบายโอกาสการเลือกของกลุ่มแรงงานได้เหมาะสมเท่าไหร่กรณีนี้ก็คือ40ได้เท่ากับ 49.6 นะครับนั่นคือแบบจำลองมัลติโนเมียลโลจิตนะครับยังมีแบบจำลองมัลติโนเมียลโพรบิตนะครับซึ่งเป็นแบบจำลองที่อธิบายพฤติกรรมของตัวแปรเราใช้ฟังก์ชันการแจกแจงสะสมแบบแจกแจงปกติเมื่อกี้แบบจำลองมัลติโนเมียลโลจิตนั้นเป็นการแจกแจงแบบโลจิตนะครับความต่างอยู่นี้แล้วเราใช้ในการประมาณค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดเหตุการณ์ที่เราสนใจนะครับซึ่งใช้วิธีการค่าความน่าจะเป็นสูงสุดนะครับแล้วก็มีที่ทางเลือกมีลักษณะแตกต่างกันนะครับและทางเลือกหนึ่งไม่มีลักษณะที่ทดแทนอีกทางเลือกหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับแบบจำลองมัลติโนเมียลโลจิตมัลติโนเมียลโพรบิตเรามาดูแบบจำลองหลายทางเลือกลักษณะเป็นเชิงอันดับนะครับเชิงอันดับที่เราใช้ในการวิเคราะห์กันมากคือแบบจำลองโลจิตเชิงอันดับ order logic model นะครับเป็นเครื่องมือนะครับทางสถิตินะครับที่ขยายมาจากแบบจำลองโลจิตนะครับแต่ตัวแปรตามนี่นะครับเป็นตัวแปรที่บอกลำดับนะครับลำดับว่าเราชอบอะไรมากกว่าอะไรเช่นนะครับลำดับความคิดเห็นเข้าใจว่านักศึกษาหรือหลายคนเคยถูกสอบถามว่าพอใจในการให้บริการของธนาคารหรือพอใจในการให้บริการของโดยสารการโดยสารหรืออะไรก็ตามนะครับเยอะแยะนะครับอยากมากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุดนะครับหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นะครับอาจจะมี triple A นะครับนะครับ double A นะครับแล้วก็นะครับ AAAA ลบนะครับ A บวกนะครับเป็น Triple B ก็ได้นะครับหรือภาวะการมีงานทำว่างงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำหรือเป็นเกรดก็ได้นะครับ
รด A B C D นะครับนะครับเราก็เขียนแบบจำลองได้เป็นฟังก์ชันลักษณะเป็นฟังก์ชันของ exponential นะครับ e ก็คือ exponential นะครับนะครับยกกำลังอัลฟา j นะครับลบด้วย x transpose beta หารด้วย1นะครับบวกด้วย exponential ของอัลฟา j ลบด้วย x transpose นะครับแล้วก็คูณด้วย b นะครับนะครับแบบจำลองโพบิทเชิงอันดับนี้เรามาดูตัวอย่างสมมุติว่าเราอยากรู้ว่าในการแต่งงานเรามีความสุขในชีวิตการทำงานมากน้อยขนาดไหนนะครับเราให้ความสุขในชีวิตการทำงานเป็นตัวแปรตามนะครับเราก็แบ่งออกเป็นนะครับ5ลำดับนะครับ1คือเล็กน้อยนะครับ2คือปานกลาง3คือมีความสุขมากคือนะครับมีความสุขมากที่สุดนะครับและ5โทษ4คือความสุขมากและ4มีความสุข5มีความสุขมากที่สุดตัวแปรอิสระที่เราอยากรู้ว่ามีผลต่อชีวิตในการแต่งงานหรือเปล่านะครับมีให้อายุและก็จำนวนปีที่แต่งงาน2ตัวแปรนี้ก็พอนะครับเป็นตัวแปรอิสระเราก็ประมาณค่าได้นะครับไปที่โปรแกรม Gettle นะครับแล้วก็เราเลือกโมเดลนะครับเราเลือกโมเดลเสร็จเราไปเลือกตรง Limited Dependent Variable แล้วเลือก Probit นะครับ Probit ก็จะมีคำเมนูคำสั่งคำว่า Order นะครับพอ Order เราคลิกเลือก Order นะครับก็จะได้เลยแบบจำลองเขียนแบบจำลองได้ว่า Happyคือจำนวนแฮปปี้คือจำนวนความสุขนะครับในชีวิตการแต่งงานนะครับซึ่งมี5ลำดับเท่ากับเบต้า0นะครับลบด้วย 0.003 นะครับ12อายุแล้วก็แต่ไม่มีเครื่องหมายดอกจันตรงอายุแสดงว่าไม่มีนัยยะสำคัญมีนัยยะสำคัญเฉพาะจำนวนปีที่แต่งงานนะครับก็ได้ลบนะครับ 0.047นะครับและก็แมรี่นะครับมีนัยสำคัญ .01 นะครับมีเครื่องหมายลบแสดงว่ายิ่งแต่งจำนวนปีที่แต่งงานมากขึ้นความสุขในชีวิตการแต่งงานจะน้อยลงนะครับนี่คือจากการสำรวจแต่ชีวิตจริงอาจจะแต่งงานจำนวนปีที่แต่งงานมากขึ้นความสุขในชีวิตการแต่งงานอาจจะมากขึ้นก็ได้นะครับแต่นี่จากข้อมูลที่ไปสำรวจมานะครับเราก็ได้นะครับแต่ว่าอ่านแบบนั้นก็ไม่สามารถอ่านค่าได้แบบบอกแค่ทิศทางเราใช้ marginal effect ครับนะครับในการอ่านเราจะได้เลยว่าแม่ตัวคำว่าแมรี่ไปดูที่แมรี่แล้วมีนะครับเครื่องหมายดอกจันนะครับ3ดอกจันคือมีนัยยะสำคัญแล้วก็ค่าสมมาตรคือลบนะครับนะ 0.047 นะครับนั่นหมายความว่าจำนวนปีที่แต่งงานมากขึ้น1ปีนะครับนะความสุขในชีวิตการแต่งงานลดลงนะครับนะครับ 4.7% นะครับซึ่งนะครับเราไปหา marginal effect ด้วยคำสั่งนี้นะครับคลิกไปที่ analysis นะครับแล้วเลือกคำสั่งนะครับนะฮะก็จะได้ว่านะครับถ้าเป็น marginal effect นะครับก็ Mary ตรง Mary นะครับกรณีที่1นะครับกรณีที่1คือไม่มีความสุขในการแต่งงานเลยนะครับกรณีที่2เอาคำ2คือนะครับมีความสุขในแต่งงานเล็กน้อยนะครับและกรณีที่3ความสุขในการแต่งงานปานกลางนะครับเราไปดูการอ่านค่านะครับพบว่าถ้ากรณีนี้1นะครับเนี่ยครับความตัวแปรความสุขในชีวิตการแต่งงานเท่ากับ1นะครับคือไม่มีความสุขเลยนะครับเพราะว่า marginal effect เท่ากับ 0.00249 นะครับ22หมายความว่าถ้าจำนวนปีในการแต่งงานเพิ่มขึ้นโอกาสที่กลุ่มแต่งงานกลุ่มตัวอย่างตอบว่าไม่มีความสุขจากการแต่งงานเลยเพิ่มขึ้น 0.24% กรณีที่2นะครับซึ่งเป็นความสุขแต่งงานเล็กน้อยมากที่ค่า marginal effect เท่ากับ 0.00736 หมายความว่าจำนวนปีในการแต่งงานเพิ่มขึ้น1ปีโอกาสของคนที่ตอบว่ามีความสุขในการแต่งงานเล็กน้อยจากการแต่งงานมีความสุขเพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.737% กรณีที่3เมื่อตัวแปรความสุขในการแต่งงานเท่ากับ3นะครับหรือปานกลางนะครับค่า marginal effect เนี่ยครับเท่ากับ 0.006 นะครับ 0.8 นะครับหมายความว่าจำนวนปีในการแต่งงานเพิ่มขึ้น1ปีโอกาสที่คนตอบว่ามีความสุขปานกลางนะครับมีความสุขจากการแต่งงานเพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.068% นะครับเห็นว่าถ้าเกิดเขาก็มีจะตอบแต่ละโอกาส
นะครับโอกาสแตกต่างกันนะครับจากไม่มีความสุขในการแต่งงานมีความสุขเล็กน้อยและก็มีความสุขจากการแต่งงานปานกลางครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านทหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่ามสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

0: สวัสดีครับนี่คือรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการเพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดได้แล้วก็ทำได้จากผลงานการสร้างสรรค์ของคนไทยเรานะครับในช่วงแรกในวันนี้นะครับช่วงไทยคิดไทยทำผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับหุ่นยนต์สำรวจท่อส่งปิโตรเลียมนะครับซึ่งเป็นหุ่นยนต์ใต้น้ำอัตโนมัติเพื่อทำการสำรวจสภาพท่อส่งปิโตรเลียมนะครับหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถทำงานในระดับที่ลึกมากๆนะครับแล้วก็สามารถปฏิบัติงานได้จริงนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ
1: ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีทุกวันนี้เราจะชินตากับภาพที่มีหุ่นยนต์ทำงานแทนมนุษย์ในหลากหลายด้านมากขึ้นเหตุผลหนึ่งที่หลายหน่วยงานให้หุ่นยนต์ในการทำงานแทนมนุษย์คือเพื่อลดความผิดพลาดของการทำงานของมนุษย์ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อต้องทำงานในลักษณะเดิมซ้ำๆการทำงานนานๆรวมทั้งเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและลดค่าใช้จ่ายในการทำงานหุ่นยนต์ประเภทหนึ่งที่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีความท้าทายอย่างยิ่งในงานวิจัยพัฒนาและสร้างขึ้นใช้งานจริงคือหุ่นยนต์ที่ใช้ในภารกิจสำรวจท่อปิโตรเลียมนั่นเอง
2: การสำรวจสภาพท่อส่งปิโตรเลียมท่อส่งแก๊สในอ่าวไทยนะครับต้องปกติก็จะต้องใช้หุ่นยนต์ที่มันมีสายนะครับซึ่งก็จะเป็นหุ่นขนาดใหญ่แล้วก็ต้องใช้ลูกเรือในการควบคุมจำนวนมากนะครับก็นี้เรือในที่มีลูกเรือประมาณ 40-50 คนที่ต้องไปสำรวจท่อส่งแก๊สเนี่ยค่าใช้จ่ายในการสำรวจเนี่ย

ก็ค่อนข้างแพงนะครับค่าใช้จ่ายสูงมากนะก็วันหนึ่งก็หลักหลายล้านอยู่นะครับซึ่งถ้าเราต้องสำรวจอย่างเงี้ยบ่อยๆนะครับมันก็ทำให้เป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเป็นภาระพอสมควรของหน่วยงานอย่างเช่นบริษัทปตท.สผ.นะครับหรือบริษัทอื่นๆที่ได้รับสัมปทานในอ่าวไทยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์มาสำรวจนะครับก็จะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้มหาศาลเลยนะครับแล้วก็มันก็ช่วยให้การตรวจสอบต่างๆเนี่ยทำได้สะดวกขึ้นนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะแอดวานซ์นะในการตรวจสอบนะครับก็หลักๆ ก็จะเป็นส่วนของอย่างแรกคือระบบควบคุมนะครับก็จะเป็นส่วนเหมือนกับหัวใจของหุ่นยนต์นะฮะคอยควบคุมให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของระบบขับเคลื่อนก็จะมีเหมือนกับใบพัดนะฮะที่ทำงานใต้น้ำนะครับเคลื่อนด้วยมอเตอร์แบบพิเศษหน่อยนะครับที่จะมีระบบกันน้ำนะครับอย่างดีแล้วก็ส่วนที่3ก็จะเป็นพวกระบบเซ็นเซอร์นะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ที่ใช้ตรวจวัดนะครับตำแหน่งต่างๆที่อยู่ใต้น้ำนะครับต้องก็เกินกันว่าใต้น้ำเนี่ยเราจะไม่มีทางรับทราบตำแหน่งนะครับเหมือนบนบกระบบ GPS หรือว่าระบบที่ระบุพิกัดต่างๆเนี่ยจะใช้งานไม่ได้นะครับซึ่งก็เหมือนกับว่าเราต้องให้หุ่นยนต์เนี่ยดำน้ำไปโดยที่มันไม่สามารถติดต่อจากข้างบนได้นั้นระบบควบคุมหรือระบบตรวจสอบตำแหน่งต่างๆเนี่ยก็ต้องมีเซ็นเซอร์ที่เรียกว่าพวกDoppler Velocity Lock หรือว่า DVL นะในการตรวจสอบตำแหน่งการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดพวกการเอียงตัวนะครับหรือว่าความเร่งของหุ่นยนต์พวกนี้ก็จะอยู่ในเซ็นเซอร์ในกลุ่มของเรียกว่าเป็นเซ็นเซอร์วัดความเฉื่อยแล้วก็วัดมุมเอียงในหุ่นยนต์นะครับหลักการทำงานนะครับก็หุ่นยนต์ก็จะเคลื่อนที่ไปในแนวท่อที่มีแผนที่อยู่นะครับแล้วก็จะมีระบบที่แทร็กตัวท่อว่าหรือว่าตามตัวท่อว่าท่อนะอยู่บริเวณไหนนะครับแล้วก็หุ่นเองก็จะมีกล้องนะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์พวกอันตราโซนิกนะครับซึ่งจะเป็นคลื่นที่สามารถทำงานได้ใต้น้ำนะครับคอยตรวจสอบว่าสภาพของท่อใต้น้ำเป็นยังไงนะครับเมื่อหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปในบริเวณส่วนที่เป็นรอยต่อของท่อนะครับมันก็จะมีเรียกว่าไงเป็นตัวล่อสนิมแล้วกันนะครับที่อยู่ในบนบริเวณส่วนต่อท่อส่งปิโตรเลียมนะครับแล้วก็จะคอยเช็คสภาพโดยก็จะมีตัวเซ็นเซอร์คอยไปแตะดูว่าไอตัวล่อสนิมนั้นยังปกติดีอยู่ไหมนะครับถ้าตัวล่อสนิมตรงนั้นเนี่ยมันมีสนิมเกาะค่อนข้างเยอะแล้วนะครับหรือว่าเริ่มเสื่อมสภาพแล้วนะครับแล้วก็ต้องมีการรายงานทีหลังว่าเออเกิดการเสื่อมสภาพเพื่อเราจะทำการแทนที่ส่วนประกอบตรงนั้นนะครับไม่ใหเกิดการสึกก่อนเพราะว่าถ้าตัวล่อสนิมตัวนั้นมันเกิดการสึกก่อนแล้วมันพังไปเนี่ยสนิมก็จะไปเกิดกับตัวท่อส่งปิโตรเลียมซึ่งก็จะทำให้ท่อเสื่อมสภาพได้เร็วนะครับอันนี้ก็เป็นการเมนเทนแนนซ์หรือว่าการดูแลต้องทำเป็นประจำนะครับคือต้องบอกกับว่าหุ่นที่สร้างขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นแนวแรกหรือตัวแรกของประเทศไทยที่ทำงานลักษณะนี้นะครับนะว่าเทคโนโลยีที่ทำงานหุ่นยนต์ที่ทำงานด้านสับซีหุ่นยนต์ใต้น้ำเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ค่อนข้างสูงและเทคโนโลยีค่อนข้างแอดวานซ์มากนะฮะถ้าเทียบกันกับเทคโนโลยีที่เป็นหุ่นแบบบินได้ในการอากาศหรือพวกโดรนพวกนี้อันนี้จะดีไซน์ยากกับคนละแบบนะครับเนื่องจากว่าระบบโพซิชันหรือว่าการระบุตำแหน่งต่างๆก็เราไม่สามารถจะรับข้อมูลจาก GPS ได้นะฮะมันก็จะออกแบบยากกว่านะครับคือหลักๆเป็นเรื่องคอสเรื่องต้นทุนในการเมนเทนแนนซ์เพราะว่าใช้คนนี่ต้องเอาเรือลำเริ่มเทิมไปเป็นลำนะครับอันนี้เราจะลดไซส์ของเรือได้จากเดิมที่ใช้คนขนาดปริมาณประมาณ 40-50 คนในการยกไปสำรวจทีก็สัก3เดือนในทะเลอะไรเงี้ยครับเราก็จะใช้เรือลดไซส์ลงมาลดขนาดลงมาอันค่าใช้จ่ายของเรือของ

0: ของคนก็จะลดลงนะครับจากวันละหลายล้านเนี่ยมันก็จะลงมาพอสมควรนะครับความแม่นยำนะครับก็คนต้องบอกก่อนว่าคนเวลาทำงานดึกๆทั้งวันทั้งคืนมันก็เหนื่อยนะครับนั้นมันก็จะมีเรื่องของฟาทีกหรือว่าแบบหมดแรงแล้วพอทำงานได้เยอะทั้งวันเนี่ยบางทีการตรวจสอบแล้วมันก็อาจจะผิดพลาดกันได้นะครับเพราะมันต้องเอาคนมานั่งดูกล้องแบบตลอดนะครับถ้าใช้เทคโนโลยีที่เป็นหุ่นยนต์เนี่ยมันทำงานแบบอัตโนมัติ24ชั่วโมงนะครับโอเคอาจจะไม่ถึง24ชั่วโมงจริงแต่ว่ามันก็ทำงานเป็นเวลานานๆได้ดีกว่าคนนะครับคือการทำงานมันก็จะขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่ด้วยนะครับคือแบตเตอรี่เราก็อาจจะอยู่ได้ประมาณสัก8ชั่วโมงนะครับอาจจะมีการดึงขึ้นมาแล้วรีเพลซแบตเตอรี่ขึ้นมาใหม่ประมาณนั้นครับต้องแทนที่แบตเตอรี่ใหม่ชุดใหม่นะครับก็ตอนนี้ก็ใช้สำรวจท่อส่งปิโตรเลียมในอ่าวไทยครับแถวสงขลาอะไรพวกนี้ก็เริ่มใช้งานกันแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าตอนนี้ยังมีตัวเดียวนะครับก็จะตอนนี้ทางบริษัทปตท.สผ.ก็กำลังจะทำหุ่นรุ่นที่2มานะครับก็น่าจะเพิ่มเทคโนโลยีที่เป็นส่วนที่ก้าวหน้ากว่าเดิมเข้าไปนะครับก็ความร่วมมือกับบริษัทปตท.สผ.นะครับก็เราทำเรื่องหุ่นยนต์ใต้น้ำมีมาประมาณสัก6-7 ปีแล้วนะครับก็เป็นเส้นทางนี้ค่อนข้างยาวนานเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ประเทศไทยไม่เคยทำนะครับก็เหมือนลองผิดลองถูกมาพอสมควรตอนนี้ก็หลายๆอย่างก็จะเริ่มพร้อมขึ้นนะครับก็จะทำงานได้มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณบริษัทปตท.สผ.ที่ช่วยให้มหาวิทยาลัยนะครับมีความร่วมมือกับปตท.สผ.และพัฒนาเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะแอดวานซ์นะฮะหรือว่าก้าวหน้ากว่าทั่วหุ่นยนต์ทั่วไปพอสมควรมันเหมือนกับการสร้างจรวดอะครับความไปในแนวนั้นนะฮะก็คือมันไม่ใช่ของที่คนทั่วไปจะใช้กันแต่มันมีความสำคัญนะครับแล้วก็คนที่พัฒนาเทคโนโลยีในแนวนี้นะครับก็เหมือนกับสร้างอะไรที่แอดวานซ์มาแอดวานซ์มากๆแล้วก็ไปใช้งานอื่นได้ด้วยในภายหลังงานสำรวจที่เป็นพวกใต้น้ำที่ไม่ชอบส่งปิโตรเลียมก็ทำได้เหมือนเช่นว่ามีเช่นการกู้ซากเรืออะไรประมาณนี้เราจะหาว่าซากเครื่องบินหรือซากเรือเนี่ยที่มีการที่แบบเกิดอุบัติเหตุนะฮะเครื่องบินตกอะไรเงี้ยอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยเราก็จะใช้เทคโนโลยีด้านนี้ในการค้นหานะครับหรือว่าถ้ามีผู้เสียชีวิตจมน้ำเงี้ยครับก็สามารถเทคโนโลยีด้านนี้ใช้ระบบโซน่าในการค้นหาผู้เสียชีวิตได้เช่นกันนะครับอย่างเช่นเครื่องบินที่ของมาเลเซียที่ตกนะฮะเขาก็จะมีการใช้เทคโนโลยีลักษณะของunder water vehicle แบบนี้ไปสำรวจหาซากเครื่องบินเหมือนกันครับผมก็ผมพูดในแง่ของการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วกันนะครับก็อาจจะเชิญชวนนะครับเยาวชนหรือว่าผู้มีความสนใจเนี่ยก็ลองหันมาดูในเทคโนโลยีที่มันมีความก้าวหน้าหรือว่ามีความยากพอสมควรในการพัฒนานะครับซึ่งอาจจะมองเหมือนเป็นงานวิจัยพื้นฐานแต่ว่าพอมันมีแอปพลิเคชันหรือว่ามีสิ่งที่เราไปประยุกต์ใช้ได้เนี่ยมันก็จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้พอสมควรนะฮะค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ถ้าท่านรับดูแล้วเนี่ยวิ่งวันนึงเนี่ยเรามีคอสหลายล้านมีต้นทุนหลายล้านในการปฏิบัติงานนะครับถ้าเราลดต้นทุนตรงนี้ลงได้สักครึ่งนึงนะครับมันก็จะประหยัดทรัพยากรของชาติได้เยอะเลยนะครับ
1: เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับการนำเอาเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อทำการสำรวจท่อส่งปิโตรเลียมนะครับซึ่งมีการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ให้มีความผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับในช่วงต่อไปนะครับช่วงคิดได้ทำได้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภสิทธิ์รอดขวัญ นะครับจากภาควิชาเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกนะครับเช่นรถถังหรือปืนใหญ่สนามนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้พบกับผมทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์นะครับในวันนี้นะครับเรามีนวัตกรรมจะนำเสนอคุณผู้ชมนะครับที่เกี่ยวกับประเทศชาติเลยนะครับ

0: ก็คือเกี่ยวกับกองทัพบกนั่นเองครับซึ่งเป็นสิ่งที่รักษาความปลอดภัยของประเทศชาติวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภสิทธิ์รอดขวัญ นะครับจากมหาวิทยาลัยเกษตรที่ได้นำนวัตกรรมวิจัยนะครับมามีส่วนร่วมกับกองทัพบกเพราะฉะนั้นขอต้อนรับท่านดร.สุภสิทธิ์เลยครับสวัสดีครับดร.ครับ
1: สวัสดีครับ

0: ถึงนวัตกรรมอาจารย์คร่าวๆว่ามีส่วนร่วมเกี่ยวกับกองทัพบกอยากให้อาจารย์พูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรมนี้หน่อยครับ
1: ครับในส่วนของที่กระผมได้ดำเนินการวิจัยเนี่ยเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินการวิจัยพัฒนาในส่วนของยุทธภพเน้นในด้านการดำรงสภาพของชิ้นส่วนซ่อมที่เราใช้ในยุทธภพในกองทัพบกอาทิเช่นรถถังหรือว่าปืนใหญ่สนามครับ
0: และจุดเด่นของนวัตกรรมของอาจารย์นี่เข้ามามีเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของบกอย่างไรบ้างครับ
1: ครับในปัญหาของการดำเนินการวิจัยในเบื้องต้นเนี่ยก็คือในขั้นตอนแรกเนี่ยข้อมูลที่เราได้รับจากกองทัพบกก็คือว่าชิ้นส่วนซ่อมเหล่านี้หลายๆชิ้นที่ต้องการการดำรงสภาพนะครับดังนั้นจึงต้องมีการจำเป็นในด้านการวิจัยพัฒนาในส่วนของชิ้นส่วนซ่อมที่เกิดจากอาจจะเป็นว่าไม่ได้รับการสนับสนุนหรือไม่สามารถจัดหาได
0: ้
1: ชิ้นส่วนอาจจะนำเข้าจากต่างประเทศได้ไม่ครบถ้วนนั้นโจทย์เหล่านี้เป็นโจทย์ที่สำคัญถ้าเราได้มีการวิจัยพัฒนาสามารถทำการผลิตออกแบบชิ้นส่วนซ่อมเหล่านี้ได้ให้มันมีความครบถ้วนลดการนำเข้าจากต่างประเทศโดยมีคุณภาพแล้วก็มาตรฐานที่เทียบเท่าหรือดีกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศได
0: ้
1: ก็จะเป็นการดำรงสภาพชิ้นส่วนซ่อมให้สามารถยุทธปกรณ์ในกองทัพสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับ
0: แล้วพอพูดถึงชิ้นส่วนต่างๆที่ยุทธปกรณ์ต้องการใช้ในกองทัพบกใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับที่เราจำเป็นต้องใช้เยอะที่สุดเลยครับเท่าที่อาจารย์วิจัยมาครับ
1: ในส่วนของงานวิจัยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราแบ่งเป็น3กลุ่มนึงคือกลุ่มแรกก็คือการดำรงสภาพกลุ่มที่2คือการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มที่3จะเป็นการทำนวัตกรรมใหม่นะครับในส่วนที่กระผมได้ดำเนินการในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะของงานวิจัยด้านนี้เราจะเน้นในด้านการดำรงสภาพนะครับเพราะนั้นในการดำรงสภาพเนี่ยเราจะเน้นทางด้านปืนใหญ่สนามนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่สนามที่มีขนาดลำกล้อง105มิลลิเมตร155มิลลิเมตรอาทิเช่นปืนในรุ่น M198 นะครับ GSN 45 M101 A1 นะครับปืนของ LG1 ปืนของโมเดล56รวมถึงในกลุ่มของปืนใหญ่ M71 นะครับนอกจากนั้นในปืนใหญ่ประจำของรถถังอีกกลุ่มนึงก็คือปืนใหญ่ของรถถัง M60 A3 นะครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่มวิจัยในกลุ่มนึงก็คือด้านบรรยากาศในส่วนของรถถังเบารุ่น32 Stingray ด้วยในขณะเดียวกันครับในส่วนของชิ้นส่วนเหล่านี้เนี่ยพอยุทธปกรณ์ใช้เป็นในระยะหนึ่งแล้วเนี่ยจะเป็นการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานเพราะนั้นในชิ้นส่วนต่างๆอาทิเช่นซิลยางแหวนยางกันซึมชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักวิจัยไทยสามารถช่วยในการวิจัยพัฒนาและสามารถขยายผลสู่สายการผลิตให้สามารถได้มาซึ่งชิ้นส่วนซ่อมเหล่านี้สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็ยืดอายุการใช้งานโดยทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศได
0: ้
1: อย่างต่ำก็มีอายุการใช้งานประมาณ3ปีตามวงรอบครับ
0: ซึ่งนวัตกรรมนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ดีมากเลยครับเราสามารถลดต้นทุนได้ไม่ต้องรอนำเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศนะครับขั้นตอนการผลิตนะครับเป็นขั้นมีขั้นตอนไงบ้างครับอาจารย
1: ์ในส่วนของตั้งแต่ขั้นตอนแรกเนี่ยในด้านการวิจัยพัฒนาเนี่ยเราได้นำเอาวิศวกรรมย้อนกลับหรือที่เรียกว่า reverse engineering เนี่ยมาใช้ในการออกแบบชิ้นส่วนนะครับโดยอ้างอิงตามมาตรฐานคู่มือทางเทคนิคประจำปืนหรือประจำรถถังเขาก
0: ็
1: คือว่าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า technical manual นะครับพอเราได้คู่มือเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะเอามาเป็นไกด์ไลน์เป็นอ้างอิงในการดำเนินการวิจัยให้ได้ข้อมูลทางด้านวัสดุของชิ้นส่วนแล้วก็ข้อมูลทางด้านรูปทรงนะครับแล้วก็ทำการออกแบบใช้องค์ความรู้ของเราเนี่ยในการออกแบบขนาดรวมถึงวิจัยด้านวัสดุให้ได้มาซึ่งคุณภาพที่มีความเท่าเทียมกันกับต้นแบบนะครับ รวมถึงหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำการขึ้นรูปโดยการทำแม่พิมพ์นะครับหรือว่าขึ้นชิ้นส่วนโดยการกลึงกัดขึ้นรูปโดยตรงหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำการทดสอบตามขั้นตอนที่ตามมาตรฐานของกองทัพบกอาทิเช่นการทดสอบในส่วนออกกำลังปืนนะครับการในส่วนการทดสอบในส่วนของการทดสอบภาคสนามหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่กรรมการการรับรองมาตรฐานซึ่งอันนี้สำคัญมากเพราะว่าการจะนำชิ้นส่วนเหล่านี้ไปใช้ในกองทัพบกได้เนี่ยจะต้องผ่านคณะกรรมการที่เรียกว่ากมยทบนะครับคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานยุทธปกรณ์ของกองทัพบกหลังจากที่คณะกรรมการได้ทำการรับรองแล้วเนี่ยทางมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็จะได้การรับรองการพัฒนาชิ้นส่วนซ่อมเหล่านี้และเข้าสู่การเจรจาสิทธิ์ร่วมในสิทธิทางปัญญาในการขยายผลการวิจัยเหล่านี้ร่วมกับภาคเอกชนเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถ ขออนุญาตทางมหาวิทยาลัยขยายผลชิ้นส่วนเหล่านี้เนี่ยไปสู่สายการผลิตเข้าสู่การขยายผลเชิงพาณิชย์เพื่อให้สามารถจัดหาแล้วก็ใช้งานได้จริงในกองทัพบกในลักษณะของการmass production หรือใช้งานได้จริงได้ก็จะเป็นการสิ้นสุดกระบวนการซึ่งกองทัพบกก็สามารถนำชิ้นส่วนเหล่านี้ไปใช้ในยุทธปกรณ์ต่างๆ

0: โดยที่มีความมั่นใจ
1: uh-huh.
0: ว่ามีคุณภาพที่ดีแล้วก็มีการรายการครบถ้วนรายการชิ้นส่วนครบถ้วนแล้วก็มีความพร้อมในการผลิตภายในประเทศได้อย่าง 100% ครับ
1: ส่วนใหญ่ยุทธปกรณ์ที่จะมีปัญหาเยอะที่สุดนะครับคือยุทธปกรณ์อะไรบ้างครับอาจารย
0: ์ในส่วนของการดำรงสภาพชิ้นส่วนซ่อมนะครับจะเป็นลักษณะของกลุ่มชิ้นส่วนซ่อมหรือสแปร์พาร์ทในกลุ่มของชุดแหวนยางกันซึ
1: ม
0: นะครับตัวนี้จะเป็นสิ่งที่หลังจากที่เขาครบอายุใช้งานแล้วเนี่ยก็จะมีขาดมีชิ้นส่วนที่ขาดหรือว่าชำรุดซึ่งชิ้นส่วนเหล่านี้ในอดีตเนี่ยจะต้องการนำการทดแทนโดยการใช้ชิ้นส่วนที่นำเข้าจากต่างประเทศหรือว่าชิ้นส่วนทดแทนที่จากที่มีคุณภาพอาจจะยังไม่ค่อยดีนักนะครับเพราะนั้นในปัจจุบันพอเราได้สามารถได้ชิ้นส่วนเหล่านี้มาใช้เนี่ยตามรายการดังกล่าวเนี่ยสามารถทำให้ยุทธปกรณ์เนี่ยสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างดีครับ
1: ครับแล้วพอพูดถึงเรื่องของยุทธปกรณ์นะครับใครหรืออะไรเป็นแรงบันดาลใจครับที่ทำให้อาจารย์นะครับหันมาสนใจทางด้านนี้มาทำการวิจัยนี้แล้วก็มาผลิตสิ่งเหล่านี้ครับ
0: ครับนี่ต้องขอบคุณในคำถามนี้มากครับจริงๆแล้วเนี่ย แรงบันดาลใจที่เราเริ่มต้นจริงๆเนี่ยก็คือมาจากหน่วยงานของภาครัฐนั่นเองก็
1: ค
0: ือโดยที่กองทัพบกเนี่ยมีผ่านทางกรมสรรพาวุธทหารบกหรือว่าสำนักงานวิจัยพัฒนาการทางทหารกองทัพบกซึ่งต้องกล่าวขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจที่ปล่อยโจทย์วิจัยเหล่านี
1: ้
0: ให้กับทางมหาวิทยาลัยโดยที่มหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็ได้รับทุนสนับสนุนตั้งแต่เราเริ่มต้นจากในครั้งแรกเลยเนี่ยตั้งแต่กระทรวงอุตสาหกรรมผ่านสถาบันไทยเยอรมันหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้รับการทุนสนับสนุนหลักเนี่ยจากกระทรวงการดลศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับผ่านสำนักงานปลัดกระทรวงซึ่งในปัจจุบันเนี้ยทุนการวิจัยพัฒนาเหล่านี้เป็นการได้รับทุนผ่านโครงการหลักเลยที่ชื่อว่าโครงการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยด้านยุทธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพบกและกองทัพอื่นๆเนี่ยและการป้องกันประเทศอันนี้เป็นทุนที่มีคุณค่าอย่างยิ่งนะครับที่นักวิจัยทั่วประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผมคนเดียวหรือว่านักวิจัยท่านอื่นจากมาเลเซียอื่นเนี่ยก็ได้มาเป็นรับโจทย์วิจัยพร้อมทั้งได้รับทุนสนับสนุนในการทำโจทย์วิจัยที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเนี่ยเป็นการตอบสนองในส่วนของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับในด้านของความมั่นคงแล้วก็ด้านความสามารถในการแข่งขันรวมถึงโจทย์ทิศสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศหรือที่เราเรียกว่า S curve นั่นเองซึ่งอุตสาหกรรมด้านการต้องประเทศเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่เราเรียกว่าเป็น S curve ที่11นะครับเพราะนั้นการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีรวมถึง S curve ที่11เนี่ยจะเป็นการทำการวิจัยแบบมุ่งเป้าที่สำคัญแล้วก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงซึ่งในปัจจุบันนี้ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยก็อยู่ในระหว่างการเจรจาสิทธิ์ร่วมกับทางภาคเอกชนนะครับเพื่อนำไปสู่การใช้งานจริงในกองทัพผ่านหน่วยงานต่างๆอาทิเช่นกรมสรรพาวุธทหารบกนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีรับผิดชอบในการจัดหาแล้วก็ขยายผลการวิจัยที่รับการวิจัยร่วมกับทางหน่วยงานรัฐในภาคอื่นเอาไว้แล้วเนี่ยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้งานจริงและต่อประเทศชาติต่อไปครับ
1: สุดยอดมากเลยครับคร่าวๆนะครับขอ3อย่างใหม่ได้ไหมครับที่บอกว่าตอนนี้กำลังทำอยู่นะครับกับกองทัพบกอันดับแรกคือคงสภาพใช่ไหมครับ
0: ครับเป็นการดำรงสภาพ
1: ดำรงสภาพ
0: ในประเด็นที่หนึ่ง
1: และอย่างที่สองนี่คือ
0: การเพิ่มประสิทธิภาพ
1: เพิ่มประสิทธิภาพ
0: ให้ยุทธปกรณ์ใช้งานได้ดีขึ้น
1: ครับและอย่างที่สาม
0: คือการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆโดยที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนเพื่อให้กองทัพได้รับประโยชน์ใน
1: งั้นคร่าวๆนะครับเราทราบถึงการคงสภาพแล้วนะครับ
0: ครับ
1: และตอนนี้ทางอาจารย์เองเนี่ยมีวิจัยในการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยไหมครับ
0: ครับในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็จะมีอาจารย์ท่านอื่นนะครับที่ได้ทำการวิจัยในส่วนที่2และส่วนที่3อยู่นะครับก็จะเป็นโอกาสที่ได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไปครับ
1: ครับการเพิ่มประสิทธิภาพใช่ไหมครับแล้วก็คิดค้นนวัตกรรมเพิ่มมีอะไรบ้างไหมครับที่ตอนนี้กำลังทำอยู่ครับ
0: ครับก็จะมีในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไฟฟ้าเข้ามาช่วยนะครับหรือการคิดค้นอุปกรณ์เสริมเข้าไปในส่วนของปืนใหญ่สนามหรือว่าตัวรถถังให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำเรื่องสายพานรถถังนะคร
1: ับ
0: ที่มีการคิดค้นในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพให้สายพานมีอยู่ที่ยั่งยืนขึ้นซึ่งปัจจุบันนี้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ได้รับทุนสนับสนุนในด้านการวิจัยดำรงสภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของการทำสายพานที่ใช้กับรถถังเพื่อให้ประสิทธิภาพการใช้งานที่มีอายุทนทานที่ดีขึ้นในส่วนของนวัตกรรมใหม่ๆก็จะเช่นเดียวกันนะครับ ในขณะที่เราทำการวิจัยในประเด็นที่1และที่2เนี่ยเราก็จะพบว่าอาจจะมีการคิดค้นในระบบของเซ็นเซอร์ต่างๆระบบการจับสัญญาณต่างๆเพื่อให้การทำงานของตัวยุทธปกรณ์ไม่ว่าปืนใหญ่สนามหรือว่าทางรถถังเนี่ย

0: มีการทำงานที่ได้ประสิทธิภาพที่เพิ่มเติมขึ้นโดยการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆมาเพิ่มขึ้นอันนี้ก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการวิจัยและคาดว่าจะมีผลสำเร็จในอนาคตอันใกล้ครับ
1: ครับวันนี้เราก็ได้ฟังนวัตกรรมของดร.แล้วนะครับเกี่ยวกับการพัฒนานะครับแล้วก็การคงสภาพเพราะฉะนั้นนะครับแทนที่เราจะต้องไปมองไกลหรือไปหาชิ้นส่วนจากไกลนะครับเราสามารถมองภายในประเทศได้แล้วก็นำการวิจัยนี้นะครับเพื่อมาช่วยประเทศชาติช่วยกองทัพ บกได้นะครั
0: รบ
1: และถือว่าเป็นผลที่สำเร็จจริงๆเลยนะครั รบไม่ว่ากองทัพ บกนะครับมียุทธปกรณ์อะไรที่ชำรุดมีตำหนิมาที่อาจารย์นะครับเราสามารถซ่อมแซมได้หมดเลยใช่ไหมครับและก็พิเศษไปกว่านั้นอาจจะเพิ่มประสิทธิภาพและก็นำนวัตกรรมมาพัฒนาได้อีกใช่ไหมครับโอ้โหสุดยอดจริงเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภสิทธิ์นะครับขอบคุณมากๆเลยครับ
0: ครับ
1: เอาละครับอย่าลืมนะครับนวัตกรรมของเรานะครับนอกจากเอามาใช้สำหรับผู้บริโภคแล้วนะครับเราสามารถใช้ช่วยประเทศชาติรวมถึงกองทัพ บกนะครับที่จะปกป้องรักษาประเทศของเราได้ครับวันนี้เราก็ได้ยินนวัตกรรมใหม่ๆนะครับที่ดีที่จะทำให้เรารู้สึกมั่นใจในประเทศของตัวเราเองได้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ
2: ครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมรับชมรายการของเราตามช่องทางเหล่านี้ด้วยนะครับเสียดายนะครับที่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: จัดเถอะนี่จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียง

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
1: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
3: ว้าวเพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
4: สท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
5: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์จะมาสรุปของเนื้อหาของชุดวิชา41463องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ดร.สุปัญญาดาสุนทรนนท์นะคะจะมาสรุปให้นักศึกษาฟังในหน่วยที่13เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรภาครัฐค่ะสำหรับหน่วยนี้นะคะจะเป็นอย่างไรติดตามได้เลยนะคะสำหรับตอนแรกนะคะจะเป็นตอนที่พูดเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะซึ่งจะมี3เนื้อหาหลักที่สำคัญก็คือเรื่องความเป็นมาของแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมความหมายและความสำคัญและประเด็นสุดท้ายของตอนที่1นี้นะคะจะเป็นเรื่องประเภทของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การต่างๆค่ะสำหรับประเด็นแรกนะคะเรามาดูเรื่องความเป็นมาของแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ social responsibility นะคะสำหรับแนวคิดนี้นะคะเราอาจจะเคยได้ยินเรื่อง CSR นะคะหรือมาจาก corporate social responsibility นะคะก็คือเป็นแนวคิดที่เริ่มจากองค์กรภาคเอกชนก่อนนะคะแนวคิดนี้นะคะเริ่มต้นในทศวรรษที่1970ในยุโรปและอเมริกาก่อนนะคะเป็นแนวคิดพื้นฐานมาจากแนวคิดเดิมด้านจรรยาบรรณธุรกิจนะคะความรับผิดชอบทางธุรกิจที่มีต่อสังคมรวมถึงต่อมาก็ขยายมาในองค์กรภาครัฐเป็นเรื่องการให้บริการสาธารณะค่ะสำหรับแนวคิดนี้นะคะที่เริ่มกระจายไปทั่วโลกก็จะเริ่มในช่วงค.ศ. 2000เป็นต้นมานะคะเนื่องจากช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เกิดกระแสหลายอย่างนะคะโดยเฉพาะกระแส globalization หรือโลกาภิวัตน์นะคะอันนี้ก็เป็นความเป็นมานะคะค่ะสำหรับความเป็นมาของแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะก็จะมีปัจจัย4ประการนะคะที่ทำให้แนวคิดนี้เป็นที่เผยแพร่ไปทั่วโลกนะคะก็คือปัจจัยที่1ก็คือเรื่องกระแสโลกาภิวัตน์หรือ globalization ซึ่งทำให้องค์การต่างๆนะคะมีการรับรู้เรื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมไปทั่วโลกนะคะปัจจัยที่2ก็คือกระแสความใส่ใจในการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ sustainable development นะคะซึ่งในช่วงค.ศ. 2000เป็นต้นมานะคะองค์กรต่างๆทั่วโลกเองนะคะก็ให้ความสนใจว่าจะพัฒนาอย่างยั่งยืนก็ต้องใส่ใจสังคมเพิ่มมากขึ้นนะคะปัจจัยที่3ก็คือเรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศต่างๆนะคะโดยเฉพาะ UN หรือ United Nations นะคะรวมถึง WTO หรือองค์การค้าระหว่างประเทศนะคะซึ่งจะทำให้นะคะประเทศต่างๆซึ่งเป็นสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศต่างๆเหล่านี้นะคะเมื่อองค์กรระหว่างประเทศเหล่านี้ให้ความสนใจกับเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมประเทศหรือองค์กรต่างๆที่เป็นสมาชิกก็จึงให้ความสนใจเช่นกันนะคะและปัจจัยสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารนะคะเมื่อ IT หรือเทคโนโลยีการสื่อสารนะคะมีความก้าวหน้าขึ้นทำให้การกระจายหรือเผยแพร่ข้อมูลนะคะโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมว่ารับผิดชอบหรือไม่อย่างไรนะคะก็กระจายไปได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นทำให้4ปัจจัยเหล่านี้นะคะเป็นตัวเร่งให้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ social responsibility นะคะได้รับการแพร่หลายไปทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยด้วยค่ะและสำหรับประเทศไทยเองนะคะโดยเฉพาะส่วนราชการบ้านเรานะคะแนวคิด CSR นะคะเริ่มอย่างเป็นรูปธรรมในปีพ.ศ.ประมาณ2545หรือก็ช่วงค.ศ. 2000มาแล้วนะคะโดยรัฐบาลก็มีแนวคิดนะคะในการนำการบริหารจัดการของภาคเอกชนมาใช้นะคะหรือเป็นช่วงของแนวคิดนะคะภาครัฐแนวใหม่ New Public Management นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นมาของแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในโลกและก็ในส่วนของประเทศไทยค่ะในประเด็นถัดไปนะคะเราจะมาดูเรื่องความหมายนะคะของความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะโดยสรุปแล้วนะคะความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรนั้นก็หมายถึงว่าหากองค์กรหรือองค์การมีการดำเนินกิจการต่างๆนะคะต้องรับผิดชอบหรือแสดงออกถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นในกระบวนการไหนที่องค์การดำเนินงานก็ตามนะคะรวมทั้งต้องใส่ใจทั้งนะคะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนนะคะไม่ใช่สนใจแต่ลูกค้าโดยตรงของเราหรือไม่ใช่สนใจแต่ผู้ถือหุ้นนะคะเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การนะคะต้องให้ความสำคัญในการดำเนินงานต่างๆนะคะที่มีคุณธรรมแล้วก็องค์การนะคะต้องรับผิดชอบสังคมด้วยความสมัครใจค่ะจึงจะหมายถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การค่ะ
สำหรับความสำคัญนะคะว่าทำไมองค์การต่างๆต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะก็จะมี3ส่วนหลักด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะความสำคัญที่มีต่อตัวองค์การเองแน่นอนว่าองค์การไหนก็ตามนะคะที่มีใส่ใจเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะก็จะมีลูกค้ามีหุ้นส่วนหรือมีสภาพสังคมนะคะที่ก่อเกิดให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะอันนี้ก็คือถ้าองค์การไหนนะคะไม่รับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็จะเริ่มเห็นการต่อต้านของชุมชนที่องค์การไปตั้งอยู่หรือการต่อต้านของลูกค้านะคะก็เพราะฉะนั้นถ้าหากองค์การมีความรับผิดชอบต่อสังคมแน่นอนการพัฒนาขององค์การนั้นก็จะอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนขึ้นนะคะอันนี้ประเด็นที่มีความสําคัญต่อองค์การนะคะความสําคัญต่อมาก็คือความสําคัญต่อบุคลากรทุกคนนะคะที่เป็นถือเป็นสมาชิกในองค์การนั่นเองก็คือหาองค์การของเรานะคะที่ทําเราทํางานอยู่ด้วยเขามีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะองค์การนั้นนะคะก็จะมีภาพลักษณ์ที่ดีนะคะแล้วตัวบุคลากรเองที่ทํางานอยู่ในองค์การที่เป็นที่ยอมรับของสังคมแน่นอนว่าเราก็จะมีภาพลักษณ์ที่ดีนะคะหรือแบรนด์อิมเมจนะคะสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อมาก็คือจะทําให้บุคลากรที่ทํางานอยู่ในองค์การที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะเกิดความภาคภูมิใจเกิดแรงจูงใจที่ดีในการทํางานนั่นเองค่ะส่วนความสําคัญข้อที่3นะคะก็คือความสําคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสเต็กโฮลเดอร์ขององค์การนะคะซึ่งก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือกลุ่มแรกคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงก็แน่นอนมีผู้ถือหุ้นนะคะมีลูกค้ามีคู่ค้าหรือซัพพลายเออร์นะคะแล้วก็คือมีหน่วยงานที่องค์การนั้นไปตั้งอยู่นะคะแล้วก็คอยกํากับดูแลรวมทั้งชุมชนท้องถิ่นนะคะที่องค์การต่างๆเหล่านั้นนะคะไปอยู่นะคะอันนี้ก็แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกนะคะก็อาจจะรวมทั้งคู่แข่งทางธุรกิจสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือไม่นะคะในกลุ่มนี้เองถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การนะคะแล้วความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสําคัญอย่างไรต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะแน่นอนว่าสังคมเราเป็นระบบนิเวศวิทยานะคะหากองค์การใดองค์การหนึ่งนะคะได้ทําร้ายสังคมนะคะย่อมส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนรวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยนะคะหากองค์การไหนใส่ใจและมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะก็จะทําให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้นะคะได้รับผลประโยชน์ไปด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือความสําคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมต่อทั้ง3ส่วนหลักค่ะสําหรับเรื่องถัดไปนะคะจะเป็นประเด็นของประเภทของการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะโดยหลักๆแล้วการแบ่งประเภทของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การนะคะมันแบ่งได้หลายอย่างนะคะแบ่งแบบแรกเนี่ยนะคะอาจารย์สรุปมาก็คือแบ่งเป็นเรื่องกระบวนการในการทํางานขององค์การค่ะจะแบ่งประเภทนี้แบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะอย่างแรกก็คือการดําเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นกระบวนการหลักขององค์การหรือเรียกว่า CSRS process นะคะคือองค์กรอย่างนี้มักจะเป็นองค์กร non profit organization หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรนะคะก็คือทำ CSR หรือความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะเป็นงานหลักของเขาเลยนะคะอันนี้คือประเภทที่1นะคะส่วนประเภทที่2การดําเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมจะแทรกอยู่ในกระบวนการหลักขององค์การนะคะหรือเรียกว่า CSR in process นะคะกับ CSR ประเภทนี้มักจะอยู่ในองค์กรที่เขาเรียก social enterprise นะคะหรือวิสาหกิจหรือธุรกิจเพื่อสังคมนะคะเพราะฉะนั้นทุกๆกระบวนการในการดำเนินงานของเขานอกจากจะทําให้องค์กรอยู่รอดและมีกําไรแล้วเขายังถือโอกาสนี้นะคะในความรับผิดชอบต่อสังคมไปด้วยนะคะยกตัวอย่างบ้านเรานะคะก็จะมีดอยคํานะคะโครงการหลวงของในหลวงเรานะคะก็คือทุกๆกระบวนการธุรกิจนะคะนอกจากจะทําธุรกิจแล้วก็ยังจะดําเนินการนะคะเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือประเภทที่2นะคะส่วนประเภทสุดท้ายนะคะก็คือเป็นการดําเนินงานความรับผิดชอบสังคมแยกต่างหากจากกระบวนการหลักขององค์การอันนี้จะพบได้ในองค์กรส่วนใหญ่ของไทยนะคะทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะก็คือดําเนินธุรกิจของตัวเองไปแล้วก็มีกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเสริมมานะคะด้วย เห็นความสําคัญหรือมองว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้องค์กรพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบการแบ่งนะคะตามกระบวนการในการดำเนินงานทำงานขององค์การค่ะเราก็ยังมีการแบ่งประเภทอื่นนะคะประเภทที่2นะคะเราจะแบ่งตามรูปแบบของกิจกรรมนะคะด้านความรับผิดชอบทางสังคมที่องค์กรใช้นะคะแบ่งหลักๆนะคะก็จะแบ่งเป็นได้เป็น6กิจกรรมนะคะ
กิจกรรมที่1นะคะเรียกว่าการส่งเสริมในประเด็นที่ให้รับรู้กันในวงกว้างอันนี้องค์กรหลายที่ก็ใช้นะคะเช่นสมมุติปัจจุบันนะคะประชาชนหรือองค์กรทั่วโลกให้ความสำคัญกับเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะองค์กรก็จะเลือกนะคะประเด็นนี้ที่คนรู้จักกันอยู่แล้วมาทำ CSR เพื่อเป็นการโปรโมทด้วยนะคะแล้วก็ให้ทุกคนรับรู้ว่าโอ้องค์กรของเรานะคะก็ดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นต้นนะคะอันนี้คือรูปแบบที่1นะคะส่วนรูปแบบที่2จะเรียกว่าการเชื่อมโยงประเด็นกับการตลาดนะคะ Cross Relate Marketing นะคะอันนี้คือถ้าเราเป็นองค์กรนะคะที่ทำธุรกิจประเภทไหนก็มักจะเลือก CSR ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการตลาดสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นมสทนะคะเป็นสถาบันการศึกษานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าเราดูแลชุมชนดีเราก็มักจะมีโครงการบริการวิชาการนะคะซึ่งก็จะสะท้อนไปถึงความสามารถในการด้านบริการด้านวิชาการให้ผู้คนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะเป็นรูปแบบในกิจกรรมที่2ก็คือเชื่อมโยงกับประเด็นด้านการตลาดกับองค์การของเรานะคะในรูปแบบที่3นะคะก็คือการใช้การตลาดเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมของคนในสังคมนะคะอันนี้ยกตัวอย่างก็เช่นการที่ห้างต่างๆนะคะให้ความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็บอกว่าเราไม่แจกถุงพลาสติกและต่อไปนี้นะคะก็ทำให้พฤติกรรมของคนในสังคมนะคะต้องพกถุงผ้าไปเองอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะเป็นรูปแบบกิจกรรมในประเภทที่3นะคะซึ่งองค์กรใหญ่ๆเลือกใช้เพราะว่ามันจะทำให้เขามีภาพลักษณ์ที่ดีในการช่วยขับเคลื่อนสังคมนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคไปตามรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมที่องค์กรเห็นว่าสำคัญนะคะอันนี้รูปแบบที่3นะคะรูปแบบที่4นะคะเป็นการให้ในรูปแบบต่างๆอันนี้เราก็จะเห็นเยอะค่ะก็เป็นการให้ในสิ่งที่องค์กรมีนะคะรูปแบบที่5นะคะก็คือการอาสาสมัครช่วยเหลือชุมชนอันนี้เราก็จะเห็นเยอะก็ตรงไปตรงมานะคะมีอะไรที่อาสาสมัครได้องค์กรก็ลงไปช่วยนะคะส่วนรูปแบบสุดท้ายก็คือการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอันนี้ก็คือทำธุรกิจแล้วไม่ทำร้ายสังคมนะคะนี่ก็เป็นการแบ่งประเภทที่2นะคะการแบ่งประเภทที่3นะคะก็คือการแบ่งตามขั้นความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะขั้นที่1เลยนะคะก็คือความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจอันนี้ก็คือตรงไปตรงมาว่าถ้าไม่รับผิดชอบจะขายของไม่ได้นะคะลูกค้าไม่ซื้อนะคะยกตัวอย่างเช่นประกันนะคะถ้าไม่ดูแลบริการสังคมหรืออะไรเงี้ยคนก็อาจจะไม่เชื่อมั่นลูกค้าไม่ซื้อของอะไรอย่างนี้นะคะ2ก็คือความรับผิดชอบทางกฎหมายอันนี้ถ้ามีกฎหมายสิ่งแวดล้อมหรืออะไรเงี้ยนะคะองค์กรต่างๆก็ต้องให้ความรับผิดชอบอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่ขึ้นระดับมาหน่อยนะคะก็เป็นความรับผิดชอบทางจริยธรรมนะคะคือองค์กรอาจจะรับผิดชอบทางเศรษฐกิจแล้วนะคะไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายด้วยนะคะแต่เราทำเพราะว่าเราอยากดูแลสังคมนะคะส่วนขั้นสุดท้ายก็คือขั้นที่เป็นการเสียสละเพื่อสังคมเลยนะคะก็มักจะเป็นองค์กรระดับที่เรียกว่า non profit organization นะคะตั้งขึ้นมาเพื่อทำเพื่อสังคมโดยเฉพาะอันนี้ก็คือถ้าแบ่งตามระดับขั้นความรับผิดชอบนะคะในประเด็นถัดไปจะเป็นตอนที่2ละค่ะแล้วถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐนะคะจะมีความรับผิดชอบอย่างไรนะคะอย่างแรกมาเข้าใจเรื่องว่าบุคลากรภาครัฐคือใครนะคะก็คือเจ้าหน้าที่ของภาครัฐนะคะที่ปฏิบัติงานในหน่วยใดหน่วยหนึ่งของรัฐนะคะซึ่งจะแบ่งเป็น6กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็ตามรูปภาพนะคะอย่างแรกก็คือข้าราชการนะคะซึ่งจะแบ่งเป็นย่อยอีกเยอะเลยนะคะแล้วก็มีลูกจ้างส่วนราชการจะแบ่งเป็นลูกจ้างประจำกับลูกจ้างชั่วคราวนะคะแล้วก็มีบุคลากรของรัฐวิสาหกิจบุคลากรขององค์กรมหาชนนะคะพนักงานรัฐในส่วนราชการและพนักงานราชการค่ะอันนี้ก็คือแบ่งตามกพล.ของไทยนะคะเมื่อเข้าใจแล้วว่าบุคลากรภาครัฐคือกลุ่มไหนบ้างนะคะสำหรับความหมายของความรับผิดชอบของบุคลากรภาครัฐก็คือบุคลากรภาครัฐต้องตระหนักรู้ว่าเราทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการสาธารณะอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ใจเต็มที่และดูแลช่วยเหลือสังคมทุกภาคส่วนนะคะให้พัฒนาเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเราต้องใส่ใจเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมนะคะเพราะว่าความรับผิดชอบของบุคลากรภาครัฐเราทั้งถูกกำหนดไว้ในกฎเกณฑ์ในการทำงานทั้งถูกบรรจุไว้ในเรื่องจริยธรรมในการทำงานนะคะซึ่งก็มี7ข้อสำคัญด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีกล้าตัดสินใจเพื่อความถูกต้องคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมนะคะมุ่งผลสำลิดของงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมและก็ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะ
เพราะฉะนั้นขอบเขตความรับผิดชอบของทางสังคมของบุคลากรภาครัฐนะคะก็มี3ส่วนใหญ่ๆนะคะก็คืออย่างแรกต้องรับผิดชอบต่อตนเองแน่นอนหน้าที่ต้องทําให้สมบูรณ์นะคะมีจรรยาบรรณในวิชาชีพแล้วก็ของในตัวบุคลากรเองนะคะจะมีส่วนหนึ่งที่ภาคเอกชนไม่ระบุแต่บุคลากรภาครัฐระบุก็คือเราต้องมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวนะคะเพราะว่าถือว่าครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมที่เล็กที่สุดถ้าบุคลากรเรายังดูแลครอบครัวเองไม่ดีมีปัญหาชู้สาวนะคะก็อาจจะมีปัญหาได้นะคะส่วนที่สองก็คือความรับผิดชอบต่อประชาชนนี่ก็ชัดเจนนะคะเพราะบุคลากรภาครัฐต้องดูแลนะคะประชาชนในฐานะผู้รับบริการสาธารณะนะคะแล้วส่วนสุดท้ายก็คือความรับผิดชอบต่อประเทศชาตินะคะซึ่งบทบาทของบุคลากรภาครัฐก็จะมี4บทบาทสําคัญก็คือบทบาทในฐานะผู้ออกกฎบทบาทในฐานะผู้อำนวยความสะดวกนะคะบทบาทในฐานะหุ้นส่วนเช่นการไปร่วมทุน PPP นะคะก็คือ Public Private Participation หรือ Public Private Partnership นะคะอันนี้ก็จะเป็นการมีส่วนร่วมนะคะหรือหุ้นส่วนเนาะแล้วบทบาทสุดท้ายก็คือการเป็นบทบาทผู้รับรองหรือ endorsing นะคะก็คือสมมุติมีเรื่องเกี่ยวกับการบอกว่าองค์กรเราจะเป็นหน่วยงานที่ผลิตสารปลอดสารพิษอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะภาครัฐก็จะต้องเป็นผู้รับรองนะคะว่าเป็นสิ่งเหล่านี้จริงๆเพราะฉะนั้นนี่คือขอบเขตของความรับผิดชอบทางสังคมของบุคลากรภาครัฐทั้ง3ด้านนะคะทีนี้มาถึงตอนสุดท้ายแล้วค่ะว่าปัญหาและแนวทางการพัฒนาความรับผิดชอบนะคะต่อสังคมของบุคลากรภาครัฐนะคะมีปัญหาหลักๆอะไรบ้างนะคะปัญหาที่สำคัญที่มีเลยนะคะอย่างแรกก็คือปัญหาด้านพฤติกรรมไม่พึงประสงค์นั่นหมายถึงว่านะคะบุคลากรภาครัฐบางส่วนนะคะเนื่องจากทำงานแบบสบายๆเกินไปนะคะหรือว่าที่มีคำสุภาษิตว่าเช้าชามเย็นชามเนาะก็จะเป็นพฤติกรรมที่ทำให้ประชาชนนะคะรู้สึกผิดหวังในการบริการของบุคลากรภาครัฐนะคะหรือมองว่าหรือเป็นการแบบถือตัวนะคะไว้ตัวว่าประชาชนจะเข้าหาเนี่ยเขาต้องเป็นฝ่ายง้อบุคลากรภาครัฐซึ่งนี้เป็นถือว่าเป็นปัญหาด้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะปัญหาที่สองก็คือด้านทัศนคติที่ไม่ถูกต้องนะคะแน่นอนว่าก่อนจะแสดงพฤติกรรมนะคะเหล่านั้นที่ไม่เหมาะสมส่วนใหญ่จะมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องนะคะเช่นมองว่าทำงานเป็นบุคลากรภาครัฐไม่ถูกไล่ออกง่ายๆหรอกหรือการมองว่าเรามีสิทธิเหนือกว่าประชาชนนะคะทัศนคติเหล่านี้จึงส่งผลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาด้านที่สองนะคะส่วนปัญหาสุดท้ายนะคะก็คือเป็นจริงๆเป็นปัญหาทั้งในภาครัฐเอกชนนั่นเองก็คือเรื่องขาดจิตสำนึกสาธารณะในความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ถูกปลูกฝังมันตั้งแต่เล็กๆนะคะก็จะมักจะมองว่าเรื่องของสาธารณะหรือหน่วยงานภาครัฐไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรก็ได้นะคะไม่ต้องดูแลอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาการขาดจิตสาธารณะก็จะส่งผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรภาครัฐแล้วก็นี่เป็นปัญหาหลักทั้ง3ประการนะคะส่วนแนวทางการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรภาครัฐนะคะก็มีแนวทางสำคัญประเด็นแรกก็คือเป็นเรื่องอาศัยการกระบวนการการบริหารองค์การนะคะซึ่งองค์การภาครัฐก็จะต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบให้ชัดเจนควรจะมีการจัดทำคู่มือให้ชัดเจนนะคะที่สำคัญตั้งแต่แรกควรจะวางแผนสรรหาคัดเลือกคนที่จะเป็นเจ้าภาพด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์การด้วยนะคะรวมทั้งฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะนะคะของข้าราชการให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมที่องค์การต้องการอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการบริหารนะคะส่วนแนวทางที่สองส่วนแนวทางถัดไปนะคะนอกจากนี้นะคะของกระบวนการบริหารก็คือจะมีการเรื่องเมื่อมีเจ้าภาพด้าน CSR แล้วก็อย่าลืมกำหนดค่าตอบแทนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นนะคะดำเนินงานให้เหมาะสมเช่นอาจจะบอกว่าใครไปช่วยงานรับผิดชอบต่อสังคมจะมีผลนะคะคะแนนต่อการประเมินได้มากขึ้นนะคะรวมทั้งสุดท้ายคือการสร้างเครือข่ายนะคะในการดำเนินงานทั้งกับภาครัฐเอกชนหรือหน่วยงานภายนอกนะคะพอมีการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันว่าใช้กิจกรรมอะไรนะคะก็จะทำให้องค์การภาครัฐนะคะมีความรับผิดชอบต่อสังคมได้ดีขึ้นนี่ก็เป็นแนวทางขององค์การทั้งหมดนะคะส่วนแนวทางที่2จะเป็นแนวทางที่เน้นไปที่ระดับบุคคลนะคะเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะก็จะเป็นเน้นไปที่การพัฒนาสมรรถนะสมรรถนะก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาความรู้ทักษะนะคะแล้วก็
คุณลักษณะที่สำคัญอื่นๆซึ่งก็มีสมรรถนะที่สำคัญใน2ด้านนะคะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความรับผิดชอบสังคมก็คือสมรรถนะในด้านการให้บริการที่ดีนะคะก็คือพัฒนาไปถึงเรื่องการดูแลประชาชนจากจิตสำนึกในการบริการสาธารณะนะคะแล้วก็อันที่2คือสมรรถนะในการยึดมั่นความถูกต้องและให้ความสําคัญกับจริยธรรมนะคะคือถ้าทุกคนมองว่านะคะความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมนะคะเป็นไปตามจริยธรรมมากกว่ากฎหมายก็จะช่วยให้บุคลากรเหล่านี้นะคะดูแลความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การได้นะคะและนี่ก็คือแนวทางทั้งหมดนะคะของการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรภาครัฐค่ะค่ะก็สำหรับหน่วยนี้นะคะมี3ตอนที่สำคัญที่อาจารย์ได้พูดไปแล้วนะคะในตอนที่1ก็จะเป็นแนวคิดและที่มาของความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะในส่วนที่2จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีขอบเขตความรับผิดชอบของบุคลากรภาครัฐในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมมากน้อยแค่ไหนนะคะในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องปัญหาและแนวทางการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรภาครัฐนะคะสำหรับหน่วยนี้นะคะก็ได้สรุปเพียงเท่านี้นะคะในส่วนถัดไปนะคะจะเป็นแนวทางนะคะคำถามคำตอบที่สำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรภาครัฐค่ะค่ะสำหรับส่วนถัดมาจะเป็นแนวคำถามคำตอบของหน่วยความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรภาครัฐนะคะมาดูข้อแรกกันค่ะข้อแรกนะคะหากอาจารย์ถามว่าการที่องค์กรต่างๆทั่วโลกสามารถเชื่อมต่อกันในด้านเทคโนโลยีการสื่อสารนะคะและทำให้ผู้คนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสเต็กโฮลเดอร์ของแต่ละองค์กรนะคะสนใจติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของทุกองค์กรนะคะเป็นปัจจัยด้านใดนะคะที่ส่งผลสนับสนุนให้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะหรือ social responsibility นะคะเป็นที่แพร่หลายนะคะก็เป็นเรื่องปัจจัยนั่นเองนะคะอยู่ในเรื่องความเป็นมานะคะก็มีช้อยให้เลือกนะคะข้อกอนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศข้อขอเป็นกระแสการใส่ใจการพัฒนาอย่างยืนนะคะข้อคอความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารข้องอกระแสโลกาภิวัตน์และข้อจอถูกทุกข้อนะคะถามว่าเป็นเรื่องปัจจัยใดนะคะเพราะฉะนั้นคำเฉลยนะคะของข้อนี้นะคะนี่ค่ะเป็นเรื่องของกระแสโลกาภิวัตน์นะคะเพราะว่าเป็นการที่องค์กรทั่วโลกนะคะสามารถตรวจสอบกันและกันได้นะคะก็เลยทำให้เรื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมที่แพร่หลายค่ะสำหรับคำถามถัดไปนะคะหากอาจารย์ถามเรื่องเกี่ยวกับนะคะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรนะคะข้อนี้ถามว่าข้อใดจัดเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การนะคะอันนี้เน้นภายนอกนะคะเมื่อองค์การต่างๆมีการนำแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมมาดำเนินการนะคะอันนี้เราต้องเข้าใจว่าเวลาองค์การนะคะมีผลกระทบนะคะมีผลกระทบต่อใครบ้างและใครถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียย้ำว่าภายนอกคะก็มีช้อยให้เลือกก็ไก่ลูกค้านะคะขอไข่คู่ค้าคอควายหน่วยงานฝ่ายปกครองที่คอยกำกับดูแลองค์การงองูนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นนะคะแล้วก็จอจานประชาชนทั่วไปนะคะถามว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกคือใครนะคะคำเฉลยก็คือประชาชนทั่วไปค่ะเพราะว่าในส่วนอีกทั้ง4ข้อที่เหลือนะคะเขาคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่รับผลกระทบโดยตรงนะคะอันนี้ก็ให้เราเข้าใจถึงเรื่องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเวลาองค์การต่างๆนะคะนำความรับผิดชอบต่อสังคมมาดำเนินงานค่ะไปส่วนข้อสุดท้ายนะคะจะเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐบ้างนะคะก็อันนี้จะอยู่ในตอนที่3เลยค่ะก็จะถามว่านะคะหากบุคลากรภาครัฐมีจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่รู้สึกว่าเงินเดือนหรือรายได้ของตัวเองที่ทำงานในหน่วยงานภาครัฐนั้นอาจจะน้อยเมื่อเราทำงานกับภาคเอกชนนะคะก็จึงไม่ใส่ใจในการปฏิบัติงานให้เต็มความรู้ความสามารถของตนเท่าที่ควรเนาะข้อนี้นะคะจัดเป็นปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรภาครัฐในเรื่องใดนะคะคำถามข้อนี้ก็จะเจาะจงเรื่องความรับผิดชอบ
ทางสังคมของบุคลากรภาครัฐในประเด็นปัญหานะคะก็มีใช้ให้เลือกนะคะว่ามันเป็นปัญหาในเรื่องใดก็ไกลปัญหาด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะขอข่ายปัญหาการขาดจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมขอควายปัญหาด้านทัศนคติที่ไม่ถูกต้องในการปฏิบัติงานงองูปัญหาด้านนโยบายการพัฒนาบุคลากรภาครัฐนะคะหรือจอจานมันเป็นทั้งปัญหาด้านพฤติกรรมและเป็นปัญหาทั้งด้านจิตสำนึกก็คือทั้งกอและขอนะคะสำหรับคำตอบข้อนี้นะคะถ้าอ่านจดดีๆเราจะพอจะนึกได้นะคะที่บอกว่ารู้สึกว่าเงินเดือนหรือรายได้นะคะไม่เพียงพอจริงๆมันเป็นปัญหาเรื่องนี้ค่ะเฉลยนะคะเป็นปัญหาด้านทัศนคตินะคะจริงๆแล้วนะคะบุคลากรภาครัฐเราเองก็ได้เงินเดือนหรือรายได้ไม่น้อยไปกว่าภาคเอกชนหรอกค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการคิดอย่างนี้มันจึงเป็นทัศนคติที่ไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะก็นะคะนี่เป็นแนวทางถามตอบนะคะของหน่วยนี้ในทั้ง3ข้อที่อาจารย์ได้กล่าวมานะคะก็หวังว่านะคะทุกท่านนะคะจะมีความรู้นะคะเกี่ยวกับความรับผิดชอบของบุคลากรภาครัฐตามที่อาจารย์ได้สรุปและถามแนวทางถามตอบทั้ง3ข้อไว้แล้วค่ะ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นัก

0: ศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนนะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
1: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: โรคนี้รักษาหาย
1: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
3: เพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
2: เรียนมสทได้หรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
5: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ดีค่ะนักศึกษาที่รักวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสภาพและแนวโน้มการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยค่ะนะคะในเรื่องนี้ก็จะมีเนื้อหาอยู่3ตอนค่ะนะคะตอนที่1จะเป็นเรื่องของการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของไทยนะคะในตอนที่2จะพูดถึงการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของต่างประเทศนะคะแล้วตอนที่3จะพูดถึงอนาคตของการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยค่ะเรามาดูตอนที่1กันก่อนนะคะตอนที่1ในเรื่องของการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของไทยจะมีเนื้อหานะคะเรื่องของสภาพการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาเด็กกับปัญหาเรามาดูในเรื่องของสภาพการใช้นวัตกรรมก่อนนะคะในการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะคนที่เกี่ยวข้องกับเด็กไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือคุณครูมีบทบาทสำคัญในการที่จะใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีในการพัฒนาเด็กให้เหมาะสมกับวัยนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นครูคนแรกของลูกอยู่กับลูกมาตั้งแต่แรกรู้จักลูกดีที่สุดนะคะมีบทบาทสำคัญในการที่จะใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนาเด็กนะคะแต่ในสภาพการปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าพ่อแม่ส่วนมากเนี่ยออกไปทำงานเด็กก็จะอยู่กับปู่ย่าตายายเนาะปู่ย่าตายายก็จะให้เล่นมือถือจะให้เล่นแท็บเล็ตนะคะเพราะฉะนั้นสื่อเทคโนโลยีที่ทางบ้านใช้ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือปู่ย่าตายายก็จะเป็นเรื่องของมือถือเรื่องของแท็บเล็ตนะคะแต่ถ้าเป็นชนบททางไกลที่ไม่มีสัญญาณอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นหนังสือนิทานนะคะในการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีพวกนี้ส่วนมากผู้ปกครองก็จะมุ่งที่จะส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้ง4ด้านโดยเฉพาะเรื่องของสมองนะคะแล้วก็จะใช้พวกนี้ในการที่จะหาข้อมูลในเรื่องของการดูแลสุขภาพให้กับเด็กผลการวิจัยออกมานะคะถึงสภาพ